0: ถึงทรัพย์สินเนี่ยคำว่าทรัพย์สินเนี่ยมันหมายถึงอะไรบ้างครับ
1: ทรัพย์สินนะครับก็คือว่าเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับเราต่อไปในอนาคตครับไม่ว่าจะเป็น generate cash flow คือก่อให้เกิดกระแสเงินสดรายได้ให้กับเราหรือว่าทำให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายหรือให้บริการต่างๆกับเราครับเราก็จะเรียกว่า

0: แล้วก็ซื้อสิทธิ์ในการจอดรถมาดังนั้นสิทธิ์ที่เราได้มาก็จับต้องไม่ได้ฮะแต่ว่ามันมีประโยชน์กับเราคือเราสามารถไปจอดรถได
1: ้เวลาที่พูดถึงทรัพย์สินส่วนใหญ่นะโดยส่วนตัวนะครับอาจารย์ผมก็จะนึกถึงอะไรที่มันจับต้องได้อย่างเช่นอาจจะเป็นบ้านอาจจะเป็นรถหรืออาจจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆที่ผมใช้ในการทำมาหากิน
0: ใช่ครับ
1: ทรัพย์สินเหล่านั้นก็เป็นทรัพย์สินที่จับต้องได้ครับอาจารย์ที่คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงนะครับแต่มันจะมีทรัพย์สินอย่างอื่นอีกไหมครับที่คนส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้นึกถึงครับ
0: มีครับอาจารย์คร
1: ับ
0: แต่ว่าเอาเข้าจริงมันใกล้ตัวเราที่สุดเลยอาจารย์
1: อะไรอะครับ
0: อ้าวก็เราเองไงอาจารย
1: ์ตัวเราเอง
0: ตัวเราเอง
1: เป็นทรัพย์สินของเราด้วย
0: ก็หมายถึงว่าในที่นี้ฮะก็คือว่ามันไม่ใช่ความหมายในทางบัญชีหรือว่าการเงินเนี่ยแต่มันไม่ถึงบอกว่าความสามารถของเราเองไงครับถ
1: ู
0: กไหมฮะว่าเฮ้ยถ้าเรามีความสามารถเนี่ยนะเราก็อาจจะสามารถเอาไปหารายได้ฮะไปทำมาหากินได้ต่อไปนั่นเองครับดังนั้นมันก็ถือว่าความรู้ของเราเนี่ยก็เป็นทรัพย์สินที่เรามีฮะติดตัวเรานั่นเองครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษหน่อยเขาจะเรียกว่า human capital อาจารย
1: ์
0: ทุนมนุษย
1: ์ทุนมนุษย์อ๋อใช่ใช่ใช่แต่ว่าไอ้เจ้าความสามารถของเราเนี่ยบางทีมันก็อาจจะเป็นความสามารถที่เหมาะสมกับบริบทนึงหรือในยุคหนึ่งอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: แต่เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนความสามารถที่เรามีมันอาจจะล้าสมัยแล้วอะจะทำไงดีกับมันยังเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าอยู่หรือเปล่าถ้ามันล้าสมัย
0: ถ้าเป็นพูดในทางบัญชีนะอาจารย์ก
1: ็
0: ทรัพย์สินทุกชนิดมีค่าเสื่อม
1: อ๋อนี่ก็คือเสื่อม
0: ใช่คร
1: ับความสามารถเราก็เสื่อมเหมือนกัน
0: ถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวอาจารย์ลองไปถามนักเรียนครับว่าหลังจากสอบไฟนอลเสร็จแล้วความรู้ที่ได้มาได้สักเท่าไหร่ครับอาจารย์จะได้คำตอบนะ
1: คำตอบอาจจะทำให้น้ำตาไหลได
0: ้ครับคือความรู้ก็มีค่าเสื่อมใช่ไหมครับมีการเสื่อมราคาไปอาจจะเพราะว่าหนึ่งเราไม่ได้ทบทวนก็เลยหายไปและอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าตัวความรู้นั่นเองฮะมันไม่เหมาะกับยุคสมัยแล้วมันมีสิ่งใหม่มาเทคโนโลยีใหม่มาฮะที่เราไม่รู้เนี่ยความรู้เดิมมันก็เลยมีประโยชน์น้อยลงอย่างเงี้ยครับ
1: เพราะฉะนั้นก็คงจะต้องมีการเพิ่มพูนความรู้ของเราอยู่เรื่อย
0: ๆเพื่อครับอาจารย
1: ์ความสามารถของเราจะได้เสื่อมน้อยลงหรือไม่เสื่อมหรือแม้แต่เพิ่มพูนขึ้น
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับแต่การที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเหล่านั้นเราก็คงต้องลงทุนกับมันอยู่ด้วยเหมือนกันถูกไหม
0: ใช่ครับใช่ครับถ้าเกิดบอกว่าในการลงทุนนะครับถ้าเกิดคุณอยู่ในช่วงวัยที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวใช่ไหมถ้าถามว่าควรลงทุนอะไรก่อนเนี่ยผมว่าลงทุนกับตัวเองก่อนเนี่ยดีที่สุดครับเพราะว่าใช่ไหมเพราะเราสามารถใช้ตัวเองเนี่ยไปทำมาหาเลี้ยงชีพใช่ไหมเป็นเพิ่มศักยภาพของตัวเองเนี่ยเราลงทุนกับตัวเองก่อนครับ
1: ค
0: นทั่วไปบางทีก็มองข้ามไม่ยอมลงทุนกับตัวเองก็คือไม่เพิ่มความสามารถนะทีนี้ที่มันน่ากังวลคือบางทีว่าในสังคมไทยอาจารย์บางทีมันจะคิดว่าการลงทุนกับตัวเองความสามารถคืออะไรอยากให้ได้เพียงใบปริญญามาใช่ไหมฮะคือถามว่าใบปริญญามีค่าไหมมีครับแต่ว่าพอมาเรียนก็จะเหมือนกับว่าอยากได้แค่ใบอะความรู้อาจารย์จะให้แล้วก็ยอมเอาไปด้วยให้ไปแล้วก็เสื่อมทันทีอย่างเงี้ย
1: ไอ้ยะ
0: คือในโลกยุคนี้มันไม่ได้แล้วฮะในการทำงานมันต้องแบบอยู่ต้องทำได้จริงใบปริญญาคือว่าช่วยว่ายืนยันนิดหน่อยนะช่วยยืนยันถ้าเกิดคุณไม่มีความสามารถจริงๆเนี่ยมันก็ลำบากครับนะฮะดังนั้นก็อยากจะให้บอกว่าตลาดลงทุนเนี่ยก็ถ้าจะเอาเพื่อปริญญาต้องเอาความรู้ไปด้วยนะฮะแล้วถ้าเกิดสมมติบอกว่าในการลงทุนสมัยใหม่เนี่ยไม่ต้องมีปริญญาก็ได้ครับอาจารย
1: ์จริง
0: ใช่ฮะเดี๋ยวนี้มันก็มีอบรมมีนู่นนี่นั่นมีออนไลน์เยอะแยะไปหมดครับนี้โฆษณาให้มหิดลเองนิดหนึ่งนะครับในมหิดลเราก็มีเป็นมหิดลเป็นมูกนะฮะเป็น e-learning สำหรับบุคคลโดยทั่วไปนะครับซึ่งจะสามารถมาลงเรียนเพิ่มทักษะวิชาต่างๆได้มากมายเลยนะอาจารย
1: ์
0: เดี๋ยวท่านผู้ฟังผู้ชมฮะก็สามารถไปเข้าไปดูได้นะครับ
1: ทีนี้ถ้าเราลงทุนในการที่จะเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของเราแต่ว่าถ้าสุขภาพกายสุขภาพใจของเรามันไม่เพียงพอหรือไม่พร้อมที่จะทำงานของเราเนี่ยเราต้องมีการดูแลพวกนี้หรือว่าสร้างหลักประกันอะไรให้กับสุขภาพของเราด้วยไหม
0: ครับก็เมื่อเราลงทุนกับตัวเองแล้วใช่ไหมอาจารย์ครับสิ่งที่ล่าใกล้ตัวเราที่สุดเนี่ยพัฒนาสุขภาพตัวเองแล้วอีกอย่างหนึ่งเราก็ต้องคุ้มครองตัวเองด้วยใช่ไหมอาจารย์เพราะว่าอย่างที่พระท่านว่าฮะเราก็สังขารมันไม่เที่ยงอาจารย
1: ์บ่ายโมงอาจารย
0: ์สังขารไม่เที่ยงนะดังนั้นเราก็ต้องเป็นไงครับเราก็คือบอกว่าเราก็ต้องแบบว่าลงทุนในแค่คุ้มครองสุขภาพร่างกายของเราฮะทีนี้ถ้าเราป่วยเปื่อยอะไรขึ้นมาแล้วเราไม่สามารถรักษาดูแลได้ฮะมันก็ลำบากใช่ไหมอาจารย์นะดังนั้นอย่างประกันชีวิตประกันสุขภาพเนี้ยต้องมีครับ
1: ต้องมี
0: เป็นลำดับถัดไปนะฮะที่คนจะต้องลงทุนนะครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าจบมาใหม่ๆเอาให้แน่ใจแล้วว่าความรู้ความสามารถของเราเนี่ยมันเสื่อมช้าลงหรือไปเพิ่มพูนให้มากที่สุดลงทุนกับตรงนั้น
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ลงทุนกับการดูแลเรื่องของสุขภาพของเรา
0: ถูกต้อง
1: อาจจะมีการซื้อประกันสุขภาพหรือซื้อประกันชีวิตก็แล้วแต่กรณี
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ทีนี้ไอ้สิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่อาจจะจับต้องไม่ได้แต่มันก็จะมีหลายๆอย่างที่พอจบมาใหม่อ่ะเพื่อนๆของเราก็เฮ้ยเห็นเขาก็ซื้อบ้านเห็นเขาก็ซื้อรถติดแฮชแท็กของมันต้องมีเฮ้ยเราก็อยากจะมีบ้างอ่ะแต่ทีนี้เราจะตัดสินใจยังไงดีว่าอะไร ที่เราน่าจะต้องซื้อก่อนไอ้พวกที่จับต้องได้นะ
0: แน่นอน

0: อ่อนถ้าสมมุติบอกว่าคุณไม่มีข้อจํากัดใช่ไหมฉันบอกว่างานดีหรือว่า
1: อือ
0: ฐานะดีอยู่แล้วอันนี้ก็
1: อือ
0: จบนะก็ความพอใจอ่ะคุณอย
1: ค
0: าก
1: ร
0: จ
1: ั
0: ะ
1: บ
0: ซื้อก็ซื้อใช่ไหมอาจา
1: คร
0: ย์
1: ับ
0: แต่สําหรับคนโดยทั่วไปเนี่ยถ้าคิดบอกว่าโอเคเราต้องยอมรับก่อนว่าเราจํากัด
1: อืม
0: เราไม่สามารถได้ทุกอย่างที่เราต้องการใช่ไหม
1: จริง
0: ถูกไหมอาจารย์เราก็ต้องรู้ก่อนว่าหนึ่งเนี่ยนะถ้าเกิดสมมุติบอกว่าคุณต้องใช้มันเพื่อหารายได้ใช่ไหมอย่างเช่นรถอย่างเงี้ยเช่นบางทีเราการทำธุรกิจเราเป็นเซลล์เราต้องใช้รถติดต่อลูกค้า
1: ครับ
0: หรือเรามีธุรกิจส่วนตัวเราต้องใช้รถกระบะในการขนสินค้าอะไรเงี้ยอย่างนี้เราก็ต้องลงทุนในอุปกรณ์ที่เราใช้ทำมาหาเลี้ยงชีพก่อนอาจารย
1: ์และสร้างรายได้
0: ใช่ฮะอย่างนี้อย่างนี้รถก็น่าจะมาก่อนนะครับถูกไหม
1: ครับ
0: หรือว่าถ้าเกิดแบบว่าที่อยู่ของเราเนี่ยนะในการเดินทางไปทำงานเนี่ยมันเดินทางเหนื่อยเหลือเกินมันเดินทางใช้เวลานานเหลือเกิน
1: ครับ
0: เสียค่าใช้จ่ายเยอะมากแล้วลดเวลาของคนที่เพิ่งจบมาใหม่นี่ค่าเขามหาศาลนะอาจารย
1: ์
0: เพราะว่าเขายังเติบโตได้อีกมากไงเขายังสามารถไปเรียนเพิ่มทักษะทำนู่นทำนี่ได้เยอะมีแรงใช่ไหมแต่ถ้าบอกว่าต้องเสียเวลาเช่นอยู่บนท้องถนนเนี่ยกว่าจะต่อรถได้เสียเวลาวันหนึ่ง 4-5 ชั่วโมงนั่นคิดดูสิโอ้โหทั้งปีเสียไปกี่วันนะเสียไปกี่ชั่วโมงมหาศาลครับ
1: อ
0: ย่างนี้เนี่ยเพราะเผื่อการลงทุนในรถก็จะคุ้มค่านะฮะแต่ว่าโอเคถ้าเกิดคุณไม่มีเหตุพวกนี้แล้วเนี่ยไม่ใช่บอกว่าไม่ต้องใช้เพื่อทำธุรกิจไม่โดยตรงไม่ใช่ว่าการเดินทางลำบากเกินไปเนี่ยถ้างั้นผมก็คิดว่าการลงทุนในบ้านเกาะเนี่ยน่าจะดีกว่า
1: การลงทุนในเรากำลังพูดถึงการซื้อที่พักอาศัย
0: ใช่ครับอาจจะเป็นบ้านอาจจะเป็นคอนโดมิเนียมเป็นอพาร์ตเมนต์ก็แล้วแต่ครับแล้วแต่จะเลือก
1: โดยไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ครับอาจารย์ก็มักจะมีการเปลี่ยนสถานที่ทำงานอยู่เรื่อยๆถ้าเราซื้อบ้านหรือซื้อคอนโดที่ตรงนี้เพราะเหตุผลมันอยู่ใกล้ที่ทำงานปรากฏว่าเฮ้ยทำงานไปปีนึงเปลี่ยนที่ทำงานอีกแล้วอ้าวบ้านเรามันไม่ได้เปลี่ยนกันได้บ่อยๆง่ายๆก็แสดงว่าเฮ้ยอย่างนี้การซื้อบ้านมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่การเช่าก็อาจจะเป็นอีกช่องทางนึงด้วยไหมฮะ
0: ก็จริงอาจารย์แต่ว่าเราเลือกได้ฮะอาจารย์เราก็เลือกคอนโดเราติดรถไฟฟ้าหน่อย
1: จะได้เดินทาง
0: สะดวกประมาณนั้นแหละอาจารย
1: ์
0: เพราะว่าถ้าเราย้ายไปมันก็อาจจะทำงานอยู่ในเมืองเหมือนเดิมใช่ไหมอาจารย์แล้วก็ไปรถไฟฟ้าแหละเดี๋ยวนี้เขามีหลายสายก็อาจจะช่วยบรรเทาปัญหาตรงนี้หน่อย
1: มันมีช่วงอายุไหมครับว่าเฮ้ยช่วงอายุนี้แหละสมควรแล้วล่ะที่จะมีบ้านเป็นของตัวเอง
0: ก็ถ้าเราผู้ชายอย่างเราใช่ไหมอาจารย์ตอนเราจะไปขอสาวที่ไหนเราก็ควรจะต้องมีที่อยู่ให้เขาใช่ไหม
1: เป็นหลักแหล่งนิดนึง
0: ดังนั้นก็คือเขาถ้ามีเร็วก็ดีฮะถ้ามีเร็วก็ดีครับแต่ว่าถ้าตอนแรกเรายังไม่พร้อมใช่ไหมเช่นบอกว่าเงินเดือนที่เราเริ่มต้นเนี่ยมันยังไม่เพียงพอเงี้ยถ้างั้นเราก็ยังพอชะลอไปได้ฮะแต่ว่าเมื่อเราเริ่มพร้อมแล้วเนี่ยบ้านต้องควรจะเป็นสิ่งแรกๆที่เราคิดนะครับ
1: มันมีออปชันไหมครับถ้าไม่ซื้อใช้วิธีเช่าแทนได้ไหมอาจารย์
0: เช่าได้ครับอาจารย์ครับเพียงแต่ว่าเช่าไม่ใช่การลงทุนนะอาจารย์เพราะอาจารย์เช่าไปมันก็หายไปนะครับถ้างั้นอาจารย์เปลี่ยนที่อาจารย์จ่ายทุกเดือนค่าเช่าเนี่ยไปซื้อดีกว่าซื้อก็คือไปผ่อนกับธนาคารถูกไหมเพราะว่าผ่อนเสร็จไปฮะของนั้นตกเป็นของอาจารย์นะครับการที่เราไปผ่อนอสังหาก่อนเนี่ยมีเป็นของตัวเองกว่าเนี่ยระยะยาวก็น่าจะคุ้มค่ากว่าครับอาจารย
1: ์เวลาที่จะซื้อบ้านหรือแม้แต่ซื้อคอนโดหรือซื้ออพาร์ตเมนต์หรือจะซื้อรถก็ตามเนี่ยเราอาจจะต้องคำนึงถึงเงื่อนไขอะไรหลายๆอย่างมันมีอะไรบ้างที่อาจารย์เด่นคิดว่าเฮ้ยเราต้องศึกษามันก่อนนะก่อนที่จะตัดสินใจที่จะซื้อบ้านซื้อรถเช่นไอ้ดอกเบี้ยเนี่ยบางที่ก็ให้ดอกเบี้ยโอ้โหตัวเลขสวยมากเลยเห็นปุ๊บแล้วอยากจะซื้อเลยหรือบางที่ก็บอกว่าเฮ้ยเงินดาวน้อยอ่ะบางที่ก็บอกดาวไม่ต้องมาเอารถไปเลยอย่างเงี้ยมันมีอะไรบ้างที่จะต้องคำนึงถึงบ้างไหมคร
0: ับ ในกรณีของซื้อรถนะครับบางทีจะต้องเข้าใจเรื่องดอกเบี้ยนิดนึงครับคือดอกเบี้ยที่เขาประกาศนะครับ เขาเรียกว่าเป็น flat rate ครับ flat rate หรือบางทีก็เรียกว่า add on interest นะครับวิธีการคิดเข้าอย่างนี้อาจารย์เขาเอาเงินต้นใช่ไหมสมมติว่าลดราคา1ล้านเอาง่ายๆเลยเอา1ล้านนะอาจารย์สมมติบอกว่าดอกเบี้ยสมมติบอกว่าเอาสักเอา 5% แล้วไง
1: 5%
0: ถูกไหมก็ปีละ50,000
1: 50,000
0: ใช่ไหมเขาก็จะเอา 50,000 เนี่ยคูณกับจำนวนปีเลยว่าอาจารย์จะผ่อนกี่ปีทีนี้รถนะครับโดยมาตรฐานอายุการใช้งานเนี่ยเขาจะคิด5ปีแล้วแต่ที่บางทีก็ให้4ปี4 5ปีเขาก็เอา 50,000 เนี่ยคูณ5
1: อ่ะครับก็ 250,000
0: 250,000ฮะแล้วก็เอา 250,000 เนี่ยไปบวกกับเงินต้นก็คือ1ล้านดังนั้นที่ต้องใช้คืนเขาทั้งหมดนี่คือ1ล้าน
1: 250,000 บาท
0: ถูกไหมแล้วเขาก็หารเลยครับว่า5ปีเนี่ยมีกี่เดือนก็60เดือน
1: 60เดือน
0: ก็หาร60ฮะแล้วก็จะบอกว่าจ่ายไปเดือนละเท่านี้นะนั้นความหมายก็คือว่าที่เราจ่ายไปทุกเดือนนะอาจารย์ดอกเบี้ยไม่ลด
1: อ๋อเพราะว่าดอกเบี้ยมันถูกคิดรวมเข้าไปแล้วตั้งแต่ต้น
0: ครับแม่มันก็คือจะอยู่ที่เราคิดไปตั้งแต่ต้นนะฮะดอกเบี้ยเนี่ยไม่ลดเลยที่เราผ่อนไปทุกเดือนเนี่ยจะต่างกับการ

0: กู้ซื้อบ้านเหมือนปกติฮะที่ธนาคารเขาคิดเนี่ยแล้วยิ่งเราผ่อนไปใช่ไหมอาจารย์เงินต้นก็จะค่อยๆลดในนั้นดอกเบี้ยที่เราเสียเนี่ยก็จะค่อยๆลดลงไปด้วย
1: อ๋อนั่นก็คือการกู้แบบที่ลดต้นลดดอกอย่างที่เราพูดกันใช่ไหม
0: ครับ
1: โอ้
0: ดังนั้นเวลาที่คุณไปซื้อไปกู้ซื้อรถอย่างนี้ใช่ไหม
1: ครับ
0: อาจารย์เราไม่ควรจะดูเฉพาะดอกเบี้ยเขาประกาศเท่านั้นเดี๋ยวนี้เบิร์นกฎหมายเนี่ยเขาบังคับแล้วว่าคุณจะต้องบอกว่าดอกเบี้ยที่แท้จริงด้วยอ่ะความหมายถ้าเกิดความหมายเราอาจจะงงเอ๊ะดอกเบี้ยที่แท้จริง
1: น
0: ะอ
1: าจารย์มันแปลว่าอะไร
0: มันคือง่ายอย่างนี้ฮะมันคือดอกเบี้ยที่บอกว่าถ้าเกิดคุณไปเหมือนกับว่ากู้แบงก์เหมือนกับกู้ซื้อบ้านนี่แหละคือที่เราผ่อนไปเนี่ยนะลดต้นลดดอกจะเทียบเท่ากับดอกเบี้ยเงินกู้เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีดังนั้นเวลาที่เราจะไปกู้ซื้อรถใช่ไหมอาจารย์เราก็ต้องควรจะดูไอ้ดอกเบี้ยตัวเนี้ยกฎหมายเขาบังคับให้ต้องเปิดเผยแล้วแล้วก็ไปขอดูบอกเอ๊ะเราลงผมไปกู้จากคุณเนี่ย effective rate นี่คือเท่าไหร่เขาต้องเปิดเผยฮะมันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราก็อาจจะแบบเขาอาจจะพิมพ์ตัวเล็กๆหรือเขาก็อาจจะไม่พูดถึงอะไรเงี้ยแล้วกฎหมายเขาบังคับแล้วเขาต้องเปิดฮะเราก็ควรจะไปดูไอ้ดอกเบี้ยตัวเนี้ยมันก็จะเทียบได้ฮะบอกว่าอ๋อถ้าเราไปกู้แบบว่าเราก็ลดดอกนะกู้จากเจ้าเนี้ยก็คือกี่เปอร์เซ็นต
1: ์โอ้มันเรียกว่าอะไรนะครับอัตราเนี่ย
0: เรียกว่า effective rate
1: effective rate
0: อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงประมาณนี้ครับ
1: อย่างนี้เราสามารถที่จะขอดูได้ใช่ไหมฮะ
0: เขาต้องเปิดเผยอยู่แล้ว
1: เขาต้องเปิดเผยอยู่แล้ว
0: เพราะว่าเป็นกฎหมายบังคับ
1: เป็นกฎหมายอยู่แล้วแล้วการซื้อทรัพย์สินบางอย่างที่เขาบอกว่าดาวศูนย์เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยมันน่ากลัวไหมครับหรือจริงๆแล้วมันเป็นผลดีสำหรับผู้ซื้อเอง
0: ก็ต้องเข้าใจสำหรับบางท่านที่อาจจะยังไม่เข้าใจว่าดาวนี่คืออะไรใช่ไหมดาวก็คือความหมายคือว่าในการซื้อทรัพย์สินเนี่ยนะคุณเอาเงินของเงินตัวเองเนี่ยจ่ายไปก่อนเท่านี้เช่น 10% ก็คือว่าในมูลค่าทรัพย์สิน100บาทเนี่ยคุณต้องเอาเงิน10บาทเนี่ยจ่ายไปเองก่อนชำระส่วนอีก90เนี่ยสถาบันการเงินเนี่ยยินดีปล่อยกู
1: ้อ๋ออ
0: ันนี้คือความหมายของดาวฮะส่วนไอ้10บาทเนี่ยคุณอาจจะเป็นเงินของคุณเงินจากครอบครัวคุณจากพ่อแม่คุณจากรวมๆกันหลายคนหรือคุณไปกู้นอกระบบกู้บัตรเครดิตอะไรมาก็ไปจัดหามาคือเขาไม่สนใจพูดง่ายคือสถาบันการเงินไม่ปล่อยตรงนี
1: ้
0: คุณต้องหามาเองแต่อาจจะเป็นเงินกู้ก็ได้นะซึ่งก็เอาจริงไหมเขาว่าไม่แนะนำหรอกก็คือคนจะเป็นเงินออมของคุณนั่นแหละใช่ไหมเพราะไม่งั้นเดี๋ยวก็มีหนี้เยอะไปหมดใช่ไหมแต่ว่าไอ้สถาบันการเงินเนี่ยจะปล่อยอีก 90% ที่เหลืออันนี้คือเขาปล่อยกู้ให้ดังนั้นในการที่บอกมีเงินดาวน้อยเนี่ยเอาจริงก็คือว่าในแง่ของผู้ซื้อเนี่ยก็คือบอกอ๋อเราสามารถซื้อได้เลยโดยที่ไม่ต้องเก็บเงินตัวเองไว้ก่อนไอ้10บาทแรกเนี่ยไม่ต้องเก็บนะเราใช้เงินกู้ได้หมดเลยอ่ะโอเคใช่ไหมฮะอันนี้ก็จะถือว่าเป็นข้อดีสำหรับผู้บริโภคถูกไหมฮะเป็นข้อดีแต่ว่าคุณต้องอย่าลืมนะคุณก็กู้เขาเพิ่มนะดังนั้นคุณก็ต้องผ่านจ่ายดอกเบี้ยเขาเพิ่มเหมือนกันนะ
1: ก็จริง
0: ประมาณน
1: ั้นก็จริงครับเวลาที่หลายๆคนอยากที่จะซื้อบ้านหรือซื้อรถเนี่ยครับอาจจะนึกไม่ถึงว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายที่แอบแฝงหรือค่าใช้จ่ายที่เราอาจจะมองไม่เห็นอย่างเช่นถ้าซื้อรถเนี่ยสิ่งที่ตามมาแน่ๆเลยก็คือค่าน้ำมัน
0: ถูกต้องครับ
1: ค่าบำรุงรักษา
0: ใช่ครับ
1: ค่าประกันอีกซึ่งหลายๆคนเวลาที่ควักเงินซื้อรถเนี่ยก็มักจะแค่ว่าเฮ้ยเดือนนี้จะมีเงินพอที่จะผ่อนจ่ายหรือเปล่า
0: ใช่ครับ
1: ถูกไหมครับมันมีเงินมันมีค่าใช้จ่ายเหล่านี้ที่ต้องคำนึงด้วยไหมครับอาจารย์ต้องเอาเข้ามาใส่ในสมการของการที่จะคำนวณเรื่องของเงินการซื้อของเราด้วยไหมครับ
0: ต้องรวมอยู่แล้วอาจารย์ก็อย่างถังรถนี้ก็ต้องมีค่าบำรุงรักษาอยู่แล้วใช่ไหมฮะที่สำคัญก็คือค่าประกันแล้วยิ่งถ้าเกิดเราไปกู้เงินมาซื้อรถเนี่ยฮะเขาบังคับอยู่แล้วว่าต้องซื้อประกันชั้นหนึ่งอย่างเงี้ยอาจารย์นั้นก็ต้องเสียอยู่แล้วครับต้องคิดด้วยครับ
1: แอบถามอาจารย์เป็นความรู้ครับสมมติว่าถ้าซื้อรถเรามีเงินก้อนนึงเนี่ยพอที่จะซื้อเงินสดเราควรจะซื้อเงินสดไหมครับหรือว่าจริงๆแล้วควรจะใช้เอาเจ้า 0%
0: มีเงินนี่เข้าใจคือไม่ใช่ไปกู้คนอื่นมานะ
1: ใช่ใช่เงินสดของเรา
0: เงินสดของเรานะมันขึ้นกับว่าไอ้เงินนั้นเนี่ยคุณเอาไปทำอย่างอื่นมีประโยชน์กว่าหรือเปล่าถูกไหมเช่นบอกว่าคุณกำลังทำธุรกิจอยู่ธุรกิจกำลังไปได้สวยคุณเอาเงินนี้ไปลงทุนนะในธุรกิจเนี่ยคุณได้ผลตอบแทนปีละ 20% อย่างนี้เราเก็บเงินของเราเนี่ยไปลงทุนของเราดีกว่าส่วนไอ้นี่เราก็ผ่อนไปยอมกู้เพิ่มดีกว่าแต่ถ้าเกิดเงินสดที่อาจารย์มีเนี่ยอาจารย์เอาฝากออมทรัพย
1: ์
0: อย่างเดียวได้ดอกเบี้ย 0.25% ต่อปีเอาอย่างนี้เอาไปจ่ายเลยครับเพราะว่าประหยัดดอกเบี้ยไปเยอะฮะดีกว่าไปกู้ครับ
1: เวลาที่จะซื้อรถหรือซื้อบ้านถ้าจะซื้อมือหนึ่งเนี่ยบางทีมันก็แพงเกินเอื้อมอาจารย
0: ์ครับ
1: ถ้าจะเช่ามันก็ไม่ได้เป็นการลงทุนนะเนาะถ้างั้นเดี๋ยวเราจะลองพิจารณาว่าจะซื้อบ้านมือสองหรือรถมือสองเนี่ยมันมีวิธีในการที่จะพิจารณายังไงไหมครับอาจารย
0: ์ถ้าเกิดเป็นบ้านนี่ก็คือว่าหลักการก็คือต้องดูสภาพ บ้านนะฮะว่าบ้านมีสภาพที่ดีหรือว่าคอนโดอพาร์ตเมนต์มีสภาพที่ดีอะไรประมาณนี้ครับส่วนหลักการในการซื้อฮะก็เหมือนกันครับเพราะว่าถ้าคุณไปกู้เงินมาซื้อธนาคารก็จะมาตีมูลค่าหลักประกันของอสังหาที่คุณซื้อฮะแล้วเราก็พอร์ตเหมือนปกติอาจารย
1: ์
0: มันไม่ได้มีอะไรพิเศษพิเศษก็คือบอกว่าสภาพยังดีอยู่ไห
1: ม
0: ครับ
1: ว่ามันเสื่อมไปขนาดไหนอายุคอนโดนั้นมากี่ปีแล้ว
0: ใช่ครับคือถ้าสภาพเสื่อมในเวลาอาจารย์ขอให้หนึ่งมันยังฟังก์ชันอลสองคือว่าราคามาลดตามเราก็ประหยัดเงินไปส่วนนึง
1: แต่พวกบ้านหรือคอนโดมือสองเนี่ยมันถือเป็นการลงทุนได้ไหมครับเพราะว่าเราซื้อมาถูกแต่ว่าถ้าเผื่อเรามาเรโนเวทแล้วขายออกไปเนี่ย
0: ก็เป็นการลงทุนได้
1: ก็เป็นการลงทุนได้นะ
0: ใช่ครับใช่
1: นะครับครับเรามาดูวิธีในการเตรียมตัวซื้อบ้านดีกว่าครับอาจารย์มันมีอะไรบ้างที่จะต้องคำนึงก่อนที่จะซื้อบ้าน
0: ก็เงินก่อนเลย
1: เงินก่อนเลยต้องมีเงินอันดับแรก
0: อันนี้เนื้อไม่เอาจริงก็นั่นแหละหนึ่งก็คือว่าหนึ่งคุณต้องรู้ก่อนว่าบ้านนี้คุณต้องเลือกแล้วว่าอันนี้คืออยู่เองใช่ไหมอาจารย
1: ์ใช่
0: อยู่เองก็ต้องบอกว่าครอบครัวคุณเองชอบบ้านนี้สภาพนู่นนี่นั่นพร้อมอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องเรื่องที่คุณต้องไปคิดกันเองแหละทีนี้ถ้ามันเรื่องถึงการเงินเขาก็แล้วคุณต้องไปกู้นะหลักการก็คือว่าธนาคารพาณิชย์นะฮะเขาจะปล่อยกู้คุณเนี่ยเขาต้องคำนวณแล้วว่าภาระที่คุณผ่อนบ้านเนี่ยแต่ละเดือนเนี่ยไม่ควรเกิน 30% ของรายได้ของคุณต่อเดือน
1: สมมุติว่ามีรายได้ 100,000 บาทสมมุติต่อเดือน
0: ใช่ครับก็คือคนจะผ่อนบ้านสูงสุดเนี่ยเดือนนึงไม่ควรเกิน 30,000 บาท
1: ใครเป็นคนบอกไม่ควรเกินเราเป็นคนบอกไม่ควรเกินหรือว่าแบงค์เป็นคนบอกว่า
0: แบงค์บอก
1: ให้กู้ไม่เกิน 30,000
0: คือเขาเหมือนคล้ายๆว่าเป็นฝรั่งเรียกว่า rule of thumb ใช่ไหมอาจารย์คือว่าคิดเร็วๆเนี่ยเขาไม่อยากเขาบอกว่าพวกคนเรามันมีภาระหลายด้านนะจ๊ะ
1: ใช่
0: ทีนี้ไอ้ผ่อนบ้านเนี่ยเป็นภาระประจำต้องผ่อนทุกเดือนดังนั้นถ้าเกิดภาระมันเยอะเกินไปเนี่ยเช่นบอกว่า 70% พอคุณผ่อนบ้านเนี่ยแบงก์ก็ไม่เชื่อว่าคุณจะอยู่ 30% แล้วคุณจะอยู่ได้อะประมาณนั้นใช่ไหม
1: ก็จริง
0: เขาก็เลยต้องบอกว่าโอเคผมคิดว่าเนี่ยคุณต้องใช้ชีวิตประจำวันเก็บออมนู่นนี่นั่นเองดังนั้นเนี่ยต้อง 30% เนี่ยที่คุณอาจจะเก็บออมได้เพื่อมาผ่อนบ้านดังนั้นถ้าเกิดคุณต้องจ่ายเกิน 30% ขึ้นไปเนี่ยแบงค์ข้อปกติเขาก็ไม่อยากปล่อยนะครับ
1: แต่ทั้งนี้ก็ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเงินรายได้ของแต่ละคนของแต่ละเดือนเป็นเท่าไหร่ถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: ก็จะทำให้ 30% นั้นแตกต่างกัน
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแบงค์ก็จะพิจารณาว่าความสามารถในการกู้ของลูกค้าคนนี้ของเราเนี่ยเป็นเท่าไหร่
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็มีความสามารถในการที่จะผ่อนคืนได้หรือเปล่าด้วยถูกไหมครับ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: มันต้องคิดพิจารณาถึงเรื่องของเงินดาวน์ไหมครับในการที่จะซื้อบ้าน
0: คือบางเอิญเขามีกฎของธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่แล้วอาจารย์ว่าเขาต้องให้จะแบงค์จะปล่อยให้ซื้อบ้านได้เนี่ยคนจะต้องมีเงินดาวน์อยู่เท่าไหร่ต้องมีอยู่ 10% อาจารย
1: ์ครับ
0: ดังนั้นถามว่ามีผลไหมก็คือมีอยู่แล้วฮะทีนี้บางท่านในวงการก็มีเรื่องเล่าครับบางทีว่าเงินดาวน์เนี่ยนะเผื่อบอกว่าตามระเบียบก็คือบอกว่าราคา100เนี่ยลูกค้าต้องจ่ายเอง10แบงค์ถึงจะปล่อยได้90ถูกไหมดังนั้นบางทีก็จะชอบมีเรื่องเล่าลือกันบอกว่าบางทีธนาคารก็เลยบอกตีมูลค่าหลักประกันให้สูงขึ้นเพื่อจะได้ปล่อยเงินได้เยอะขึ้นแล้วก็ให้ไอ้เงินส่วนนี้ที่ปล่อยเยอะขึ้นก็ให้ลูกค้าไปดาวบ้านซึ่งเขาจริงฮะต่อให้ทำอย่างนั้นได้ฮะผมก็ไม่ค่อยแนะนำครับว่าให้เราควรจะทำฮะเพราะต้องอย่าลืมนะเงินดาวคือเงินที่คุณจ่ายไปตัวเองคุณจะได้กู้น้อยลงแล้วถ้าเกิดคุณไปกู้เพิ่มเป็นไงภาระดอกเบี้ยคุณภาระการ
1: จ่
0: ายมันก็อยู่ที่คุณนั่นแหละใช่ฮะคือแบงก์ก็ทำให้ยอดสินเชื่อเขาเพิ่มเนี่ยแต่ว่าสำหรับเราเนี่ยใช่จริงอยู่คุณได้บ้านนะครับแต่ว่าภาระมันก็เยอะนะถ้าเกิดคุณบอกไปใช่ไหมมีเงินดาวก็คือว่ามันก็ไปช่วยคุณในอนาคตเพราะว่ามันช่วยผ่อนภาระในการจ่ายชำระดอกเบี้ย
1: เพราะฉะนั้นในขณะที่คุณกำลังเริ่มทำการบ้านว่าจะหาที่อยู่อาศัยในระหว่างนี้คุณก็อาจจะเริ่มเก็บสะสมเงินดาวไว้ก่อนเพราะตามกฎหมายก็จะต้องอย่างน้อยก็ 10%
0: ใช่ครับอีกอันหนึ่งครับที่ผมแนะนำได้ครับก็คือว่าปกติเนี่ยตลาดเราไปกู้ซื้อบ้านใช่ไหมฮะแบงค์เขาจะมีช่วงเหมือนโปรโมชั่นอาจารย์มีโปรอยู่มีโปรนู่นนี่นั่นก็จะแบบว่ามีสิทธิพิเศษอะไรเงี้ยใช่ไหมอาจารย์แล้วดอกเบี้ยก็ถูกหน่อยมีนู่นนี่นั่นทีนี้เราก็ต้องคิดบอกว่าเอ๊ะเราเริ่มกู้จากแบงค์นี้ก็จริงฮะแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องผ่อนแบงค์นี้ไปตลอดนะนะฮะเรามีสิ่งอันนึงที่เราเรียกว่ารีไฟแนนซ์อาจารย์ก
1: ็
0: คือว่าอีกหน่อยเนี่ยสมมติเราผ่อนมาแล้ว5ปีอีกหน่อยเรามาเจออีกแบงค์นึงเขาเสนอเงื่อนไขที่ดีกว่าเราก็กู้แบงค์ใหม่มาโปะแบงค์เก่า
1: เอาทำงานได้ด้วยคร
0: ับ ได้ครับแล้วเราก็เป็นไงฮะเราก็ไปผ่อนแบงค์ใหม่ซึ่งให้สิทธิประโยชน์เราเพิ่ม
1: ดอกเบี้ยถูกกว่า
0: ลดลงมีนู่นนี่นั่นก็ว่าไปทีนี้เพียงแต่ว่าบางทีในเรื่องการไปทำสองสัญญาใหม่เรื่องแบบเปรียบเทียบว่าตอนรีไฟแนนซ์เนี่ยเขาเรียกรีไฟแนนซ์อาจารย
1: ์
0: เนี่ยจะเอาจากที่ไหนดีอย่างเงี้ยเมื่อก่อนมันเป็นเรื่องยุ่งยากอาจารย์คนเขาเลยไม่ค่อยนิยมทำเพราะว่ามันต้องคิดหนักอ่ะ บางทีเราผ่อนบ้านไปมันก็เคยชินก็ผ่อนหลับหูหลับตาไปแต่เดี๋ยวนี้เบิร์นมันมีพวกว่ามีเว็บไซต์มีแอปอะไรพวกนี้อาจารย์ที่เขาทำดังนั้นถ้าท่านสนใจฮะก็ลองไป Google ดูนะครับมันมีบริษัทสตาร์ทอัพไทยนะที่เขาทำเรื่องนี้เลยฮะมันก็เขาจะเปรียบเทียบให้ดูว่าถ้าจะรีไฟแนนซ์นี่นะของคุณสถานะเป็นแบบนี้นะมีข้อเสนออะไรบ้างที่ดีแล้วคุณก็มาเลือก
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยก็จะช่วยได้เยอะครับอาจารย
1: ์ครับเวลาที่จะขอกู้เพื่อซื้อบ้านเนี่ยครับหลักฐานอะไรบ้างครับที่ธนาคารเขาจะขอจากเราบ้างครับอาจารย
0: ์เขาคงจะแบนสลิปเงินเดือนอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: สลิปเงินเดือน
0: สลิปเงินเดือน
1: เพื่อจะดูว่าเรามีเงินรายได้เข้ามาอยู่ประจำหรือเปล่า
0: ใช่ฮะแล้วก็ถ้าเกิดบอกว่าบางคนเป็นฟรีแลนซ์อะไรเงี้ยก็อาจจะต้องมีบัญชีเดินบัญชีอะไรเงี้ยในบัญชีขอดูสมุดบัญชีดูการเดินบัญชีอะไรเงี้ยครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นเงินออมเพื่อจะเป็นเงินดาวก็คงจะต้องมี
0: ครับอาจารย
1: ์สมุดบัญชีของเราสเตทเมนต์ของเราที่จะแสดงให้เห็นถึงเงินรายได้ของเราที่เข้ามาเป็นประจำก็คงจะต้องมี
0: ใช่ครับและที่สำคัญก็คือว่าไม่ควรจะติดแบล็คลิสต์นะ
1: แบล็คลิสต์คืออะไรครับ
0: คือติดในเครดิตบิวโรฮะเช่นไปกู้บัตรเครดิตมาปุ๊บลืมจ่ายปรากฏมันไงมันก็จะติดแบล็คลิสต์คนนี้มีหนี้ติดอยู่ไม่ยอมชำระหนี้อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นก็ทำให้ว่าพอมันไปกู้ผ่อนบ้านอย่างงี้ใช่ไหมฮะเขาก็อาจจะไม่อยากปล่อยให้เพราะคุณบอกประวัติไม่ค่อยดี
1: ประวัตินี้มันจะอยู่ไปตลอดชาติเลยหรือว่าเขาจะพิจารณาแค่ช่วงระยะใดช่วงระยะเวลา
0: หนึ่งคุณก็ต้องไปชำระหนี้เดิมหมดก่อนนะครับ
1: หรือว่าคือ
0: ไ
1: ม่ว่าจะหนี้
0: สั่งให้ก่อนไม่ว่าจะแบบว่าจ่ายชำระหนี้หรือว่าหนี้หมดอายุหรือว่าพ้นจากการล้มละลายแล้วอะไรก็ว่าไปฮะหลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงเวลาหนึ่งฮะแล้วเดี๋ยวทางเครดิตบิวโรเนี่ยเขาต้องปลดให้ฮะคือมันไม่ได้อยู่ตลอดกาลนะครับ
1: หลังจากที่คุยกับอาจารย์เด่นมานะครับผมก็สกัดได้ว่าเมื่อเรียนจบมาเริ่มทำงานสิ่งแรกที่ต้องลงทุนก็คือลงทุนกับตัวเองก่อน
0: ใช่ครับ
1: ในการที่จะอัพสกิลตัวเองขึ้นในการที่จะดูแลเรื่องหลักประกันสุขภาพหลักประกันของชีวิตหลังจากนั้นก็เริ่มไปบองหาวิธีในการที่จะลงทุนหรือซื้อทรัพย์สินที่มันน่าจะนำไปสู่การงอกเงยของทรัพย์สินเหล่านั้นในวันนี้ก็ขอขอบพระคุณอาจารย์เด่นนะครับที่มาพูดคุยกันกับเราในรายการ Wellbeing ครับ Wellbeing เป็นรายการที่จะกลับมาพบกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกๆวันจันทร์เวลา 18:00 นครับเราจะพูดคุยกันทั้งเรื่องของ Hot Issues ประเด็นร้อนเรื่องราวของสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็เรื่องราวของการอัพสกิลเพิ่มพูนทักษะกันครับ
2: พบกับ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องWell-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

0: คุณพี่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับผมนี่คือตู้บนหมอนะครับคุณพี่มีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจหรือว่ากังวลใจอยู่หรือเปล่าครับถามได้ทุกเรื่องเลยนะครับถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเดี๋ยวผมไปหาคำตอบจากคุณหมอมาให้ครับ
1: คืออย่างนี้ค่ะคือเพิ่งไปตรวจสุขภาพมาค่ะแล้วผลค่าน้ำตาลในเลือดได้125แต่งงมากว่าหมอจะตื่นเต้นทำไมในเมื่อยังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเป็นเบาหวานสักหน่อยอาการก็ไม่มีสังเกตจากฉี่ก็ไม่มีมดปลอดภัยใสๆเลยค่ะ
0: นั่นน่ะสิครับค่าน้ำตาลก็ไม่เกินอาการก็ไม่มีคุณหมอจะตื่นเต้นทำไมคุณหมอครับช่วยให้คำตอบหน่อยสิครับ
2: ได้เลยครับตรวจร่างกายน้ำตาลตอนเช้าได้125นะครับใช่ครับเกณฑ์ที่เราวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานนี่คือถ้าเกิดน้ำตาลตอนเช้าหลังจากงดน้ำงดอาหารเนี่ยมีค่ามากกว่า126อันนั้นคือเรียกเป็นโรคเบาหวานเนาะแต่125ก็ไม่ได้ปกตินะครับคนปกติเลยเนี่ยนะครับถ้าเกิดงดน้ำงดอาหารมาตรวจน้ำตาลตอนเช้าควรต้องน้อยกว่า100ครับถ้าเกิดเรามากกว่า100ถือว่าผิดปกติแล้วครับเพราะฉะนั้นคนที่มีค่าน้ำตาลอยู่ระหว่าง100ถึง126เราเรียกว่าคุณมีภาวะก่อนเบาหวานครับคือตอนนี้ยังไม่เป็นเบาหวานหรอกแต่ถ้าเกิดว่าไม่ทำอะไร

0: ไม่ปรับพฤติกรรมไม่ปรับเปลี่ยนตัวเองนะครับกลายเป็นโรคเบาหวานแน่ๆโรคเบาหวานเนี่ยนะครับเป็นโรคที่ไม่ค่อยมีอาการเท่าไหร่อาการอย่างพวกปัสสาวะบ่อยหิวน้ำบ่อยน้ำหนักลดอันนี้จะเกิดขึ้นถ้าเกิดว่าน้ำตาลสูงมากๆแล้วเช่นมากกว่า180มากกว่า200นะครับเมื่อกี้เห็นบอกว่าปัสสาวะไม่เห็นมีมดขึ้นเลยโอ้โหถ้ารอให้มดขึ้นเนี่ยน้ำตาลสูงมากๆแล้วครับ200อย่ารอให้เป็นแบบนั้นเลยนะครับโรคเบาหวานเนี่ยครับเป็นโรคที่มันค่อยๆเกิดค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับเพราะฉะนั้นกว่าที่น้ำตาลเราจะมากกว่า100แล้วก็พัฒนากลายเป็นโรคเบาหวานที่มากกว่า126เนี่ยครับมันใช้เวลามาสักพักแล้วถ้าให้ผมเดานะจอดน้ำตาลตอนเช้าได้125เนี่ยครับแสดงว่าน้ำตาลผิดปกติมาหลายปีแล้วอาจจะสัก 4-5 ปีได้แล้วครับซึ่งสาเหตุหลักๆเนี่ยมันเกิดจากการที่เราอ่ะใช้ชีวิตไม่เหมาะสมไม่ถูกวิธีครับเราเลยด้วยก็เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเกิดจากการที่เรากินอาหารปล่อยให้น้ำหนักตัวเยอะขึ้นไม่ออกกำลังกายไม่แอคทีฟไม่มีกิจกรรมนะครับพอเราน้ำหนักตัวมากขึ้นร่างกายก็เกิดภาวะที่เรียกว่าดื้ออินซูลินและทำให้น้ำตาลเนี่ยสูงขึ้นกลายเป็นโรคเบาหวานในที่สุดครับสำหรับใครก็ตามนะครับที่รู้ว่าตัวเองน้ำตาลไม่ปกติอยู่ในภาวะก่อนเบาหวานแล้วก็ไม่อยากเป็นโรคเบาหวานมากๆนะครับมีวิธีปฏิบัติตัวง่ายๆนะครับอันที่หนึ่งก็คือต้องลดน้ำหนักครับคำแนะนำก็คือว่าต้องลดน้ำหนักประมาณสัก 7% จากน้ำหนักตัวตั้งต้นคิดง่ายๆถ้าหนัก100กิโลลด7กิโลแค่นี้คุณก็จะไม่เป็นโรคเบาหวานอันที่2ต้องออกกำลังกายนะออกกำลังกายสำคัญมากๆเลยนะครับเราแนะนำให้ออกกำลังกายอาทิตย์นึงเนี่ยได้ประมาณสัก150นาทีครับและสุดท้ายนะครับคือการพักผ่อนการนอนหลับให้เพียงพอครับเวลาที่นอนเหมาะสมอยู่ประมาณ 6-9 ชั่วโมงลดน้ำหนักออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอเป็นวิธีการปฏิบัติตัวให้เราเนี่ยไม่เป็นโรคเบาหวานครับเนื่องจากโรคเบาหวานเนี่ยเขาไม่ค่อยมีอาการครับเราก็เลยแนะนำให้คนที่มีความเสี่ยงเช่นอายุมากกว่า35ปีหรือว่ามีโรคประจำตัวอย่างอื่นนะครับไขมันความดันพวกเนี้ยครับให้เข้ามาคัดกรองโรคเบาหวานโดยการตรวจเลือดครับเพราะฉะนั้นมาคัดกรองกันนะครับถ้าคุณอายุมากกว่า35ปีหรือมีความเสี่ยงครับว่าไงคุณโบชัดเจนนะครับ
1: ชัดเจนสุดๆเลยนะครับผมถือว่าระดับของคุณพี่เนี่ยปริมแล้วนะครับผมต้องมันตรวจสุขภาพประจำปีทุกปีเลยนะครับอันนี้สำคัญมากนะครับผมเอาเป็นว่าเจอตู้บนหมอแบบนี้ที่ไหนเนี่ยมีข้อสงสัยอะไรทุกเรื่องถามมาได้เลยนะครับเราจะได้คำแนะนำดีๆจากคุณหมอแบบนี้เลยนะครับส่วนครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันวันนี้ตู้บนหมอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องรามาชาแนลกันด้วยนะครับ

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่52ตัณหาตอนที่1
1: จะได้ไปเล่นสนุกต่อแล้ว
2: โอ้ยเข็มทองอยู่นิ่งๆเงียบๆหน่อยได้ไหมเนี่ยที่ก็มีอยู่แค่เนี้ย
1: เข็มทองนี่ยากกว่าห้ามเจ้าปันไม่ให้กินซาลาเปาซะอีก
3: อะไรเนี้ยพลาดพิงข้าอีกแล้วโอ้ยเมื่อไหร่จะถึงเนี้ย

0: ว้าวสวนสนุก
1: ฮู้ฮู้เย้
2: เย
1: ้โอ้ว้าวมนมนมนมน
0: โอ้ยนั่นมันแว่นตาสตรอเบอรี่บอยนี่อยากได้อยากได้อยากได้อยากได้
3: เข็มทองนี่ห่วงแต่เล่นจริงๆ
4: แต่ที่นี่ก็ดูน่าสนุกดีนะไปเล่นกันบ้างไหมศิลากัน
5: ไม่ล่ะข้าไม่ชอบเล่นเครื่องเล่น
3: ข้าก็เหมือนกัน
6: เจ้าเด็กพวกนี้ไม่ธรรมดาผ่านทั้งด่านชรามรณะชาติภพอุปาทานมาได้หมดแต่ด่านตันหาของข้าพวกเจ้าไม่ได้ออกไปง่ายๆแน่ดูอย่างคนพวกนั้นสิยิ่งเล่นสนุกในนี้นานเท่าไหร่ความอยากก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นเพราะนี่คือตัณหาความทะยานอยากอยากได้ไม่จบสิ้นไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอเฮ้ยจ๊ะ
4: เฮ้ย
6: เพื่อนข้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ตัณหาแลนด์แดนแห่งความปรารถนาสุดหันษาและข้าก็คือตัณหาเจ้าของสวนสนุกนี
4: ่
6: แม่ไม่ต้องเขินหรอกหน้าเพื่อนข้าไปเล่นสนุกด้วยกันดีกว่านะ
4: เ
6: ครื่องเล่นสุดฮิตของตัณหาแลนด์นี่เลยตู้หมุนไข่มหัศจรรย
4: ์ฮะตู้หมุนไข่มหัศจรรย
6: ์เล่นง่ายง่ายแค่หยอดเหรียญแล้วหมุนปุ่มนี้ไข่ก็จะหล่นลงมาของในไข่มีทั้งหมด5แบบนั่นก็คือ1แว่นตามองอะไรก็เห็นเป็นหน้าสตรอเบอรี่บอย2ลำโพงฟังเสียงหล่อๆเพราะๆของสตรอเบอรี่บอยให้เคลิบเคลิ้ม3น้ำหอมกลิ่นสตรอเบอรี่หอมหวานดมแล้วชื่นใจ4คุกกี้อร่อยลิ้นกับคุกกี้รูปหน้าสตรอเบอรี่บอยยิ่งกินยิ่งกรี๊ด5เสื้อมีรูปสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อใส่แล้วอบอุ่นหัวใจเหมือนได้อยู่ใกล้ทุกเวลาฮึฮึน่าสะสมทั้ง5แบบเลยใช่ไหมล่ะ
3: ไม่อะที่พูดมาทั้งหมดข้าไม่อยากได้สักอย่างเลย
6: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวก่อนสิเพื่อนข้าแหมยังมีของอย่างที่6ที่ไม่ได้อยู่ในตู้หมุนไข่ด้วยนะถ้าเจ้าหมุนเจอไข่สีทองเจ้าจะได้ตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่ที่สุดบนตู้นั้นไปครองสุขใจกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว
4: เอ๊ะนี่มันคุ้นๆนะเหมือนเรื่องที่อาจารย์เคยสอนเรื่องอารมณ์อะไรสักอย่าง
5: อารมณ์6ข้าดูข้อมูลจากหนังสือมาหมดแล้วนี่ไงอารมณ์6คือสิ่งที่ใจไปรับรู้ผ่านการมองเห็นด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกรับรสด้วยลิ้นสัมผัสด้วยกายและรับรู้ด้วยใจ
3: โอ้โหกันกลายเป็นห้องสมุดเคลื่อนที่ไปแล้วว่ะ
4: ใช่เลยกันตู้หมุนไข่นี่มีแต่ของสนองอารมณ์ทั้ง6ครบเลย
6: มาสวนสนุกทั้งทีต้องเล่นสนุกกันสิเรื่องตำราพักไว้ก่อนนะ
0: เจอแล้วแว่นตาสตรอเบอรี่บอยว้าวสตรอเบอรี่บอยเต็มไปหมดเลยมองไปทางไหนก็เจอสุดหล่อของข้าโอ๊ยตายตายโอป้า
3: ข้าละไม่เข้าใจเด็กผู้หญิงเลยจริงๆ
6: นี่ยังมีของเด็ดๆกว่านี้อีกเยอะเลยนะอยากได้ละสิไปเอาเพิ่มเลยเพื่อความสุขของเจ้า
0: อยากได้อีกอยากได้อีกเอาอีก
7: เฮ้เบบี้ได้โปรดฟังให้ดีเพลงนี้ฉันร้องให้เธอว้าว
0: ไหนดูสิอ่ะอันนี้น้ำหอมนี่นาหอมหอมฉีดเยอะๆเลยดีกว่าจะได้ตัวหอมเหมือนสตรอเบอรี่บอยอะฉีดฉีดฉีดหอมหอม
4: ใช่ใช่ใช่แสบจมูกไปหมดแล้วเอ๊ะนี่อะไรอะงั้นข่าวเสื้อนี่ดีกว่าคงไม่มีใครอยากได
0: ้โอ๊ยเสื้อนี่ก็ของข้านะห้ามแตะต้องเด็ดขาดเลย
3: ที่หวงจังเข็มทองเนี่ย
0: อ้าฟินจังเลยมีความสุขจ้ะ เยอะจนหอบไม่ไหวเลย
6: แค่นี้ยังไม่มากพอหรอกต้องอยากได้เพิ่มอีกเยอะๆอย่าหยุดอยากนะเดี๋ยวข้างเหงา
0: จริงด้วยจริงด้วยข้าเพิ่งได้มา5อย่างเองขาดอย่างที่6ต้องหาให้เจอให้ได้เลยไหนฮะต้องเป็นอันนี้แน่ๆเลยจะพอดแตกได้สิทธิ์ปีนขึ้นไปรับสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่ที่สุดกลับบ้านว้าวดีใจจังเลยดีใจที่สุดเลยโอ้ยหัวใจข้าจะหลุดออกมาอยู่แล้ว
5: มันสูงมากนะ
0: ข้าปีนได้นะข้าจะไปฮึดจ้าสตรอเบอรี่บอยอยากได้สตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่ที่สุดอยากได้อยากได้อยากได้อยากได้
4: เข็มทองนี่ดื้อจริงๆเลย
3: ก็อาการเดียวกับเวลาเจ้าเจอซาลาเปาหอมๆนั่นแหละนะเจ้าปานอะไรก็ฉุดไม่อยู
4: ่พลาดพิงข้าอีกแล้ว
0: อีกนิดนึง
5: รอดไหมเนี่ยแล้วตอนลงจะลงยังไงกันเฮ
6: ้
5: ย
6: ไม่ต้องห่วงไปหรอกนะเข็มทองน่ะนะมีพลังแห่งความทะยานอยากอยู่เต็มเปี่ยมอยากได้แล้วอยากได้อีกไม่จบไม่สิ้นไม่อิ่มไม่พอนี่แหละคือตัณหา
0: ฮะเฮ้ยเฮ้ยใกล้ถึงแล้ว
6: ใกล้แล้วใกล้แล้วรางวัลใหญ่ของเจ้ารออยู่อีกนิดเดียวเท่านั้น
0: เย้ถึงแล้ว
6: แจ็คพอตแตกแล้ว
0: เอาตุ๊กตากลับบ้านเอาตุ๊กตากลับบ้านเอาตุ๊กตากลับบ้าน
4: เฮ้ยเข็มทอง
5: เฮ้ย
0: แย่แล้วแย่แล้ว
6: อ้าวจะเย็นๆก่อนสิเข็มทองไม่ต้องรีบยกตุ๊กตากลับบ้านหรอกนะข้างบนเมฆนั่นยังมีตุ๊กตาเทพบุตรสตรอเบอรี่บอยที่ใหญ่กว่าแล้วก็สวยกว่าตัวนี้อีกนะอยากขึ้นไปเอาไหมล่ะ
0: ตายแล้วเทพบุตรเทพบุตรเขาอยากได้เขาจะขึ้นไปเอา
6: ความอยากได้ของเจ้าช่างเปล่งประกายประทับใจข้าซะจริงๆเอานี่รับไปสิปีกแห่งความทะยานอยากดีมากบินสูงขึ้นไปอีกบินสูงขึ้นไปอีกไปเอาสิ่งที่อยากได้มาให้ได
0: ้บินสตรอเบอรี่บอยของข้า
5: เข็มทองไม่ยอมลงมาแถมยังขึ้นไปสูงขึ้นเรื่อยๆอีกแบบนี้ลงมาไม่ได้แน่
3: เราต้องหาทางช่วยเข็มทองลงมาให้ได้นะจริงสิเรายังมีตัวช่วยเหลืออยู่นี่นะ
4: เดี๋ยวก่อนเราใช้ตัวช่วยไป2ครั้งแล้วนะถ้าใช้อีกด่านต่อๆไปเราจะลำบากแล้วนะ
3: แต่ถ้าช่วยเข็มทองลงมาไม่ได้พวกเราก็ไปด่านอื่นต่อไม่ได้เหมือนกันถ้าผ่านก็ต้องผ่านไปด้วยกันท่านอาจารย์ข้าขอตัวช่วยพาเข็มทองลงมาจากฟ้าขอรับ
2: ศิลาขอตัวช่วยเพื่อช่วยเข็มทองให้รอดพ้นจากกับดักของตัณหาความทะยานอยากพวกเขาจะช่วยเข็มทองได้สำเร็จหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป
4: ต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกกระจกตันหา3หลอกเขาให้แล้วโดนหลอกกันหมดแบบนี้ใครจะมาช่วยล่ะเนี่ยเอาใจช่วยพวกศิลากันด้วยนะครับ

0: โทษทีนะรอนานปะ
1: อืมไม่เป็นไรนี่เอามาเยี่ยมเห็นว่าป่วย
0: เฮ้ยขอบคุณนะ
1: แล้วอาการเป็นไงบ้าง
0: ก็ดีขึ้นแล้วแหละเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมา2วันนะที่เหลือก็แค่กินยาครบตามที่หมอสั่ง
1: แล้วนี่เป็นผื่นอะไรเนี่ยอย่าบอกนะว่าเป็นโรคอะไรอีกแล้วเนี่ย
0: เหมือนจะเป็นลมพิษอ่ะ
1: หรือว่านี่จะแพ้ยาปะ
2: แพ้ยา
0: บ้าที่มันยาที่หมอจ่ายนะจะแพ้ได้ยังไง
3: ต่อให้เป็นยาที่หมอจ่ายเนี่ยก็แพ้ได้นะคะ
4: พยาบาลภูมิสุขมาช่วยแล้ว
0: เรามีโอกาสแพ้ยาที่คุณหมอจ่ายได้ด้วยเหรอคะคุณพยาบาล
3: ค่ะแม้จะเป็นยาที่สั่งจากแพทย์เองก็ไม่ได้หมายความว่าจะปลอดภัย 100% นะคะเพราะร่างกายแต่ละคนเนี่ยตอบสนองต่อกับยาเนี่ยไม่เหมือนกันค่ะ
1: แล้วอาการของคนที่แพ้ยานี่เป็นยังไงบ้างครับ
3: อันที่หนึ่งก็คือกลุ่มที่มีอาการแพ้ยาไม่รุนแรงเช่นลมพิษผื่นแดงมีจุดแดงๆหรือตุ่มน้ำใสๆขึ้นทั่วตัวนะคะหรือว่าอาจจะมีอาการบวมตามอวัยวะต่างๆเช่นหนังตาบวมริมฝีปากบวมการแพ้ยาแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากยาที่รับประทานเข้าไปอันที่สองนะคะก็คือกลุ่มที่มีอาการแพ้ยาปานกลางค่ะอาการที่พบบ่อยที่สุดก็คืออาการใจสั่นแน่นหน้าอกคลื่นไส้อาเจียนอาจจะมีอาการหายใจติดขัดร่วมด้วยการแพ้ยาชนิดนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากประเภทยาฉีดค่ะอันสุดท้ายนะคะคือกลุ่มอาการที่มีความรุนแรงสูงมากบางรายนะคะอาจถึงกับเสียชีวิตได้เลยค่ะ
0: ว่าแต่มีวิธีการรักษาอาการแพ้ไหมคะคุณพยาบาล
3: มีค่ะอย่างแรกเลยนะคะถ้าเรารู้ว่าเกิดจากการแพ้ยาตัวไหนเนี่ยเราก็ต้องหยุดใช้ยาตัวนั้นโดยทันทีเลยนะคะแล้วก็ทำการรักษาตามความรุนแรงของอาการค่ะถ้าอาการแพ้ไม่รุนแรงมากเนี่ยเราอาจจะต้องรับประทานยาแก้แพ้นะคะเช่นยาคลอเฟนิลามีนแต่ถ้าอาการไม่ดีขึ้นอาจจะต้องไปพบแพทย์ค่ะแต่สำหรับผู้ที่มีอาการแพ้ปานกลางหรือว่าแพ้อย่างรุนแรงนะคะในกลุ่มนี้เนี่ยยารับประทานจะไม่สามารถช่วยรักษาได้นะคะก็ต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีเลยค่ะนอกจากนี้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยตัวเราเองต้องจำให้ได้นะคะว่าเราเนี่ยแพ้ยาอะไรและเพื่อความรอบคอบเนี่ยก็ควรจะต้องทำบัตรแพ้ยาติดตัวไว้เลยค่ะเผื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินแพทย์ก็จะได้ช่วยเหลือเราได้อย่างทันท่วงทีค่ะเห็นไหมคะทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการสามัญประจำบ้าน
5: สาเหตุที่ผู้สูงอายุรู้สึกว่าไม่ค่อยได้ยินเนี่ยนะคะก็จะเป็นจากเรื่องของประสาทหูเสื่อมซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติสิ่งแรกที่เราจะสังเกตก็คือการที่เราสื่อสารกับผู้สูงอายุเนี่ยเราก็จะพบว่าเราพูดด้วยนะคะผู้สูงอายุเนี่ยก็อาจจะไม่ตอบสนองหรืออาจจะต้องถามซ้ำเช่นบางทีเราบอกวันนี้จะกินก๋วยเตี๋ยวไหมผู้สูงอายุอาจจะบอกว่ากินข้าวเหนียวดีกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ
6: พ่อกินก๋วยเตี๋ยวไหม
7: อ๋อข้าวเหนียวเหรอ
6: ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวผมไปซื้อมา
7: ก็นึกว่าข้าวเหนียว
5: บางครั้งนะคะคนที่อยู่รอบข้างกับผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะสังเกตได้ว่าผู้สูงอายุเนี่ยพูดด้วยเสียงดังมากกว่าปกตินะคะภาวะที่เป็นแบบนี้เนี่ยเนื่องจากว่าตัวผู้พูดเนี่ยไม่ได้ยินเสียงตัวเองเพราะฉะนั้นก็เลยพูดเสียงดัง
7: เป็นไร
6: เสียงดังผมไม่ไหวแล้วเนี่ย
7: พี่ครูธรรมดาเองนะเนี่ย
5: เราจะแนะนำให้มีการทดสอบด้วยตนเองนะคะด้วยการถูนิ้วโป้งกับนิ้วกลางหรือนิ้วชี้ก็ได้นะคะที่ห่างจากช่องหูประมาณ1นิ้วคนที่มีการได้ยินปกติเนี่ยควรจะรับรู้เสียงนี้ได้แต่ถ้าสมมติว่าถูนิ้วแล้วเนี่ยไม่ได้ยินนะคะก็ควรจะไปพบโสตศัลยแพทย์หรือนักแก้ไขการได้ยินเราจะต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่มีผลกระทบต่อการได้ยินนะคะอย่างเช่นเรื่องของเสียงดังๆถ้าโดยทั่วไปนะคะระดับการได้ยินของคนปกติก็คือเริ่มได้ยินไม่เกิน25เดซิเบลตัวเลขความดังของเสียงที่เป็นอันตรายก็คือต้องเกิน85เดซิเบลเสียงพลุเสียงประทัดหรือคนที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมเสียงดังเนี่ยนะคะก็จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องป้องกันหูเราจะรู้ได้ยังไงว่าเสียงดังในขณะนั้นเนี่ยเป็นอันตรายนะคะก็จะมีเทคนิควิธีการง่ายๆก็คือถ้าสมมติเราอยู่ในสถานการณ์เสียงดังตรงนั้นนะคะแล้วก็ยืนห่างกัน3ฟุตพูดคุยกันด้วยระดับความดังธรรมดาแล้วไม่รู้เรื่องให้คิดว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นระดับเสียงที่อันตราย สำหรับการฟังเพลงดังๆนะคะซึ่งคนยุคใหม่ก็จะชอบที่จะฟังซาวด์เบาเราก็ควรที่จะกะประมาณระดับความดังของเสียงมิให้ดังเกินไปเวลาที่เราฟังเพลงเนี่ยอย่างน้อยเราควรจะได้ยินเสียงภายนอกด้วยถ้าสมมติว่าเราเปิดดังมากแล้วก็มีคนมาเรียกโดยที่เราไม่รู้ตัวบ่อยๆเนี่ยเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าเราเปิดเสียงดังมากเกินไปแล้วก็ยังมีเรื่องของอุบัติเหตุบริเวณหูหรือศีรษะนะคะเช่นเล่นกันรุนแรงนะคะ

กระทบหรือการกระแทกบริเวณหูหรือศีรษะนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของการแคะหูหรือปั่นหูโดยที่ไม่ระมัดระวังนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุว่ามีคนเดินมาชนหรือการไอหรือจามแรงๆนะคะบางครั้งก็จะส่งผลต่อหูชั้นกลางแล้วก็ทำให้มีภาวะหูตึงได้นะคะโดยทั่วไปผู้สูงอายุเนี่ยจะมีโรคประจำตัวเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจหรือโรคไตนะคะเหล่านี้เนี่ยล้วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการไหลเวียนของโลหิตนอกเหนือจากนั้นก็คือต้องดูแลเรื่องของสุขภาวะทั่วไปเช่นกินอาหารให้เพียงพอการพักผ่อนให้เพียงพอหรือการได้ออกกำลังกายเพื่อเสริมการไหลเวียนของโลหิตนะคะเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะของหูสำหรับผู้ที่มีภาวะหูตึงอยู่แล้วนั่นก็หมายความว่าคนนั้นเนี่ยได้รับการวินิจฉัยจากโสตนาสิกแพทย์กลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยก็ควรจะได้รับการแนะนำให้ใส่เครื่องช่วยฟังเสียงที่ผู้สูงอายุได้ยินเนี่ยอาจจะแปลกไปจากเสียงธรรมชาติเนื่องจากว่าประสาทหูเสื่อมไปแล้วแต่ก็จะทำให้เกิดความเข้าใจด้วยการสื่อสารตรงหน้ามองสีหน้าผู้พูดด้วยอ่านริมฝีปากหรือว่าทำท่าทางประกอบก็จะทำให้เข้าใจดียิ่งขึ้นสำหรับเครื่องช่วยฟังนะคะก็จะมีหลายแบบนะคะมีตั้งแต่แบบใส่ในช่องหูแบบทัดหลังใบหูแบบพกกระเป๋าซึ่งลักษณะของแบบที่ใส่ในช่องหูเนี่ยจะต้องเป็นการสั่งทำเฉพาะบุคคลนะคะก็จะมีขนาดเล็กการเลือกเครื่องช่วยฟังให้เหมาะสมเนี่ยต้องคำนึงถึงระดับการสูญเสียการได้ยินถ้าหูเสียไม่มากเราสามารถที่จะใส่เครื่องขยายเสียงขนาดเล็กได้แต่ถ้าหูเสียมากก็จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องขยายเสียงที่ขนาดโตขึ้นเครื่องช่วยฟังเนี่ยตามมาตรฐานก็คือจะให้ใช้เนี่ยเครื่องหนึ่งประมาณ3ปีแต่ว่าก็จะต้องพิจารณาเป็นรายๆไปในการศึกษาวิจัยเราพบว่าผู้สูงอายุที่หูตึงแล้วไม่ใส่เครื่องช่วยฟังโอกาสที่จะเกิดภาวะสมองเสื่อมเนี่ยก็จะเป็นได้ง่ายขึ้นเนื่องจากว่าคนเราเนี่ยไม่ได้ฟังที่หูแต่เราเนี่ยต้องรับรู้เสียงบนสมองใหญ่เพราะฉะนั้นสมองเนี่ยจะได้รับการกระตุ้นจากเสียงที่ผ่านเข้ามาถ้าเกิดมีภาวะหูตึงก็จะไม่มีเสียงเข้าไปกระตุ้นนะคะผู้สูงอายุก็จะเสี่ยงต่อการที่จะเกิดภาวะสมองเสื่อมได้ง่ายขึ้น

0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: วันนี้ผมจะพาไปฟังคุณหมอจากสาขาวิชาโรคหัวใจจะมาบ่นคนไข้ที่มีโรคความดันโลหิตสูงนะครับที่ดื้อไม่ชอบกินยาวันนี้คุณหมอก็เลยต้องมาขอบ่นหน่อยนี่ครับคุณหมอโทรคงจัดไปเลยครับ
2: วันนี้ก็ได้คิวของหมอแล้วที่จะมาบ่นให้คนไข้ที่รักทุกท่านได้ฟังกันนะคะพร้อมฟังหมอบ่นกันหรือยังคะหมอก็เป็นหมอหัวใจมา10กว่าปีแล้วนะคะหนึ่งในโรคที่เราเจอกันมากที่สุดใน OPD ของหมอคือโรคความดันโลหิตสูงซึ่งการรักษาความดันโลหิตสูงก็มีหลายวิธีนะคะวิธีหลักๆคือการใช้ยาคนไข้ที่เราให้ยาเขาไปรับประทานเราก็หวังว่าเขาจะรับประทานสม่ำเสมออย่างที่เราบอกนะคะมาถึงโรงพยาบาลคนไข้บอกว่าวัดความดันที่บ้านไม่ลงสิ่งที่หมอต้องทำคืออะไรคะหมอก็คงต้องเพิ่มยาให้คนไข้ใช้เพิ่มขึ้นเพื่อให้คุมความดันได้มากขึ้นมีคนไข้คนหนึ่งคนไข้ยังไม่ยอมกินยาเลยเอายาไปใส่ชักโครกลูกก็ไม่รู้นะคะเพราะยาหมดไปเรื่อยๆหมดไปเรื่อยๆมีวันหนึ่งคนไข้กลับมาบ่นว่าหมอเปลี่ยนยาไปหนิเพราะรอบนี้เอาไปใส่ชักโครกแล้วมันชักไม่ลงหมอก็ถึงบางอ้อว่าคนไข้ไม่ได้กินยาเลยคนไข้นะคนไข้ดื้อนะเนี่ยข้อเสียของการที่คนไข้ไม่ยอมบอกหมอว่าไม่ได้กินยาก็คือหมอก็ให้ยาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพิ่มขึ้นมากๆเข้าวันไหนคนไข้ความดันสูงคนไข้จะทานตัวไหนล่ะคะหรือทานทั้งหมดทุกตัวก็จะทำให้ความดันต่ำพอความดันต่ำแล้วก็อาจจะไม่สบายอาจจะเป็นลมหมดสติได้ยาความดันมีหลากหลายนะคะ4หรือ5กลุ่มแต่ละกลุ่มก็มีอีกหลายตัวนะคะเราสามารถเลือกสรรได้ถ้าให้เปรียบเทียบก็เหมือนกับว่ายาตัวนึงอาจจะเหมือนเป็นสีนี้คนไข้อาจจะไม่ชอบสีนี้กินแล้วไม่สบายจะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นก็ได้กินยาความดันหรือไม่กินยากินแล้วมีปัญหาอะไรชอบหรือไม่ชอบให้บอกคุณหมอไปตามตรงนะคะอย่าโกหกคุณหมอคุณหมอมีแต่ความหวังดีเพราะฉะนั้นยาความดันโลหิตสูงต้องกินอย่างสม่ำเสมอนะคะอย่ากินกินหยุดหมอบ่นอีกนะคะหมอขอเนาะ
1: ย้ำชัดๆฟังชัดๆนะครับคนไข้ที่มีโรคความดันโลหิตสูงนะครับห้ามดื้อเด็ดขาดต้องกินยาอย่างสม่ำเสมอเพื่อประโยชน์ของคนไข้เองนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยความดันจะสูงทะลุเพดานได้เลยนะฮะอันตรายรู้ไหมครับ

0: ูคิดว่ามันคือลำโพงสมัยก่อนค่ะ
1: โอ้ยไม่มีจินตนาการเลยปู่เราเคยเป็นทหารนะท่านก็ต้องส่งรหัสลับดังนั้นมันคือเครื่องส่งรหัสลับใช่ไหมครับ
2: ปู่เฉลยก็ได้นี่เขาเรียกว่าวิทยุ
1: วิทยุวิทยุมันต้องแบบที่อยู่ในรถคุณพ่อไม่ใช่หรอครับ
2: เด็กๆคงเคยเห็นแต่ในรถสินะสมัยก่อนก็มีเป็นเครื่องแบบนี้แหละเอาไว้ฟังเพลงฟังข่าวฟังละครมีหลายคลื่นเลยนะแต่คลื่นที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
0: ของในหลวงรัชกาลที่9เหรอคะ
2: ใช่ท่านทรงเปิดแผ่นเสียงเองมีรายการให้ความรู้ให้ข่าวสารบางวันก็ทรงนำบทดนตรีบรรเลงสดแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชนด้วยนะ
1: ใช้วิทยุช่วยเหลือประชาชนเหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะเอ๊ะจะเครื่องนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมนะเดี๋ยวปู่ไปหาถ่านมาลองใส่ดูก่อนนะ
0: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
1: เออ

0: แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชพุทธศักราช2505
1: พอจะพบหม้อหุงข้าวบ้างไหมพ
2: ่
1: ออ
2: ายไม่พบไอ้ไรที่ใช้ได้เลยนี
3: ่แม่แม่แม่นุ้ยพบน้องน่าแล้วนี
1: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: านการณ์วัตภัยในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศค่อยทุเลาแล้วแต่ยังมีชาวบ้านอีกมากมายที่ขาดแคลนอาหารและที่อยู่อาศัยแต่ก็คงอีกไม่นานนะครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้วิทยุอส.เป็นแหล่งกระจายข่าวชวนผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคในโครงการทำบุญกับในหลวงทำให้มีประชาชนเป็นจำนวนมากนำอาหารเครื่องใช้รวมถึงเงินมาบริจาคแก่ผู้ประสบภัยและน่าจะเหลือพอใช้ในการสร้างโรงเรียนใหม่ด้วย
1: แล้วแม่ถึงพระองค์ที่อยู่ไกลจากพวกเราแต่ก็ทรงใช้วิทยุระดมความช่วยเหลือตรงมาเราที่นี่เพราะฉะนั้นพวกเราอีท้อไม่ได้นะแม่
2: ใส่เรียบร้อยแล้ว
3: อ้าวหายไปไหนกันมาน่ะปู่ใส่ทานแล้วละแต่ก็ไม่ติดสงสัยจะพังแล้วระวังเนี่ย
4: ปู่ครับที่ปู่บอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนอันนี้คือตอนที่มีพายุที่ภาคใต้ใช่ไหมครับ
3: โอ้นี่รู้ด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วละและเหตุการณ์นั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ท่านโปรดเกล้าให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆเด็กๆเคยได้ยินชื่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ไหมล่ะ
5: เคยค่ะ
3: นั่นละโรงเรียนนี้ก็จัดตั้งจากทุนของมูลนิธินี่แหละแล้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกก็อยู่ที่แหลมตะลุมพุกนี่เองนอกจากนั้นท่านก็ทรงใช้วิทยุสมัครเล่นในการทรงงานเพื่อคอยดูแลทุกสุขและช่วยเหลือประชาชนมาตลอดอ้าวมีเพลงโอ้ยยังใช้ได้นี่ฟังสินี่ก็บทเพลงของท่านจนถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังสื่อสารกับพวกเราอยู่เลยนะ
4: วิทยุอส.คือคลื่นวิทยุของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงจัดรายการให้ประชาชนได้ฟังบทเพลงข่าวสารและสาระความรู้ต่างๆทั้งยังใช้เพื่อเชิญชวนให้ผู้คนส่งความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยในเวลาที่มีภัยธรรมชาติช่วยให้คนไทยผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้

0: อันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: เป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงเหรอคะ
2: ขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
3: เปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
4: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิม3ห่วง2เงื่อนไข
1: 3ห่วง2เงื่อนไขคืออะไรอะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนสามัคคีคือพลังสู้ภัยน้ำท่วมขัง
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดหลังจากที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมาเป็นเวลา4วันแล้วซึ่งปริมาณน้ำจำนวนมากเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแล้วไหลลงสู่แม่น้ำปริมาณมากจนล้นตลิ่งแม่น้ำบวกกับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงจึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่เกาะเกร็ดจนได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกแล้วขณะนี้เหลือ

0: ียงน้ำท่วมขังเท่านั้น BLTV นายเห็นพี่อ้นกับพี่บัสในข่าวไหม
1: เห็นสิเก่งมากเลยนะ
0: ฉันอยากไปช่วยพี่อ้นพี่บัสจัง
1: ไปไหมล่ะฉันพาไป
0: ไปสิ
1: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ

0: งั้นปกป้อง DLTV ใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำให้เรียบร้อยนะจะได้เดินลุยน้ำท่วมขังได้สะดวกขึ้นเวลาที่เราเดินลุยน้ำแบบนี้การใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำก็จะช่วยป้องกันได้หลายเรื่องเลย
1: ปกป้องนายเห็นทางมะพร้าวนั่นไหม
2: เห็นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องแค่นี้ฉันจัดการ
1: ไปโน่แล้วนายปลอดภัยแล้วปกป้อง
0: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
1: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: โอเคไหมปกป้องเราจะได้ไปสำรวจทางนู้นกันต่อ
2: โอเคครับนี่ก็ผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งก็เริ่มดีขึ้นที่ยังเหลืออยู่ก็คือน้ำท่วมขังใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เชือกจัดทำขอบเขตเพื่อจะได้รู้ว่าบริเวณไหนเป็นเขตอันตรายเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำหรือว่าห้ามผ่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกันคนพลัดตกลงไปและถ้าสังเกตดีๆนะจะมีป้ายข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ
1: สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เพราะว่าทางตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่ทำให้ปริมาณน้ำสะสมมีปริมาณมากเกินกว่าความสามารถของระบบระบายน้ำที่จะระบายน้ำได้ทันจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังแถมตอนนี้น้ำทะเลยังหนุนสูงต่อเนื่องน้ำก็เลยระบายช้าขึ้นไปอีก
0: ถือว่ายังดีที่เขาได้ประกาศเตือนภัยไปก่อนหน้านี้แล้วชาวบ้านก็เลยเตรียมรับมือได้ทันความเสียหายจึงไม่รุนแรงแถมที่เกาะเกร็ดเนี่ยเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์แล้วด้วยนะทำให้การดำรงชีวิตในสังคมของคนทุกกลุ่มที่นี่สะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยยังไงล่ะโดยเฉพาะคนพิการน่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ศูนย์อำนวยการกลางของที่นี่กันก่อนนะทุกคน
2: ดีนะที่ศูนย์อำนวยการกลางที่นี่อยู่บนพื้นที่สูงน้ำท่วมขังก็เลยท่วมไม่ถึง
1: จากข้อมูลที่ DLTV ศึกษามาเกาะเกร็ดเป็นพื้นที่ที่ถูกรายล้อมไปด้วยน้ำจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยทางน้ำได้ง่ายเขาเลยมีการวางผังเมืองที่ดี
0: ถูกต้องอย่างที่ DLTV บอกมาเลย
3: เอออ
0: ้าวนี่เด็กๆนี่พี่นันอาสาสมัครสุดหล่อของเราพี่นันเขามีบ้านอยู่ที่นี่ด้วย
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเด็ก
0: ๆเด็กๆถามพี่นันเอาเองเลยสิว่าที่นี่เขามีจุดไหนบ้างที่เขาปรับให้เป็นอารยสถาปัตย์เนอะ
4: ตรงไหนครับ
3: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ที่นี่กลายเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์พี่เนี่ยใช้ชีวิตได้อิสระสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะตั้งแต่บนฝั่งจนกระทั่งข้ามไปเกาะเกร็ดเขาปรับปรุงตั้งแต่ที่จอดรถคนพิการและจุดลงรถเมย์มีทางม้าลายสีขาวล้อมกรอบสีฟ้าเฉพาะให้คนพิการเดินและเข็นวีลแชร์ข้ามถนนมีป้ายบอกทางที่เห็นชัดเจนมีทางลาดขึ้นลงตามจุดต่างๆจุดขึ้นลงโป๊ะและเรือก็มีทางลาดที่มีแผ่นเหล็กหย่อนวางเทียบหัวเรือปรับปรุงทางเดินรอบเกาะเกร็ดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการก็มีให้ใช้สะดวกสบายเลยล่ะยังมีอีกเยอะเลยนะไว้ถ้าไม่มีน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติแล้วมาเที่ยวกันสิที่นี่อาหารและขนมไทยอร่อยมีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายมอญมีความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเครื่องปั้นดินเผาให้เรียนรู้เพียบเลยไว้พี่จะเป็นไกด์พาเที่ยวเอง
4: จริงๆนะครับ
3: ได้สิมาเลยมากันทุกคนเลยนะ
1: แล้วตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งพี่นันอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยล่ะพอเขาประกาศเตือนภัยพี่ก็รีบสับคัทเอาท์ไฟลงเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านแล้วก็ไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและสายไฟปลั๊กไฟเลยนะปลอดภัยไว้ก่อนนะในกลุ่มไลน์ก็มีการเตือนภัยให้ข้อมูลส่งข่าวสารแจ้งตลอดเลยซึ่งตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่และพี่อาสาสมัครก็ต้องทำการอพยพชาวบ้านผู้สูงอายุคนพิการออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดมีอยู่ช่วงหนึ่งที่กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ดับเราเลยต้องใช้อุปกรณ์เตือนภัยอย่างไซเรนมือหมุนเพื่อเตือนภัยแทน
2: แล้วนอกจากไซเรนมือหมุนที่ใช้เตือนภัยแล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างหรอ DLTV
1: รอสักครู่ขอใช้พลังแห่งความคิดก่อนนะนี่ไงเจอแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีพวกการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพต่างๆเพื่อช่วยในการเตือนภัยนะ
3: ตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งนะพี่เองก็ได้เข้าไปช่วยน้องอีกคนในชุมชนออกมาเพราะว่าพี่เองก็เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือน้องเขาน้องเขากระดูกสันหลังคดต้องนั่งวีลแชร์น่ะดีนะที่มีทางลาดพี่ก็เลยช่วยเหลือน้องเขาได้สะดวกและทันท่วงที
0: ใช่แล้วเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะคนพิการควรจะมีคนใกล้ชิดหรือแม้แต่คนในชุมช

0: คนเองก็สามารถคอยดูแลให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้แล้วสำหรับพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพควรฝึกการยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นและการเข็นรถอย่างปลอดภัยด้วยนะคนพิการที่เข็นรถด้วยตนเองควรฝึกซ้อมเข็นรถผ่านประตูทางเดินเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้ส่วนคนพิการทางร่างกายที่อยู่รวมกันแบบหอพักควรจัดระบบคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนพิการที่แข็งแรงด้วยตนเองและพอจะช่วยเหลือเพื่อนได้กับคนที่พิการรุนแรงหรือระบบคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนพิการที่บกพร่องทางร่างกายเนี
1: ่ยแล้วเด็กๆอย่างพวกเราเป็นพี่เลี้ยงคนพิการได้ไหมครับพี่อ้น
0: ได้สิเราก็สามารถเรียนรู้ตามหลักการที่เด็กๆสามารถทำได้ค่อยๆเรียนรู้ฝึกหัดวันหนึ่งเราก็จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างที่เราตั้งใจนะอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาบางคนต้องใช้เก้าอี้รถเข็นแล้วเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังนะ
2: แสดงว่าช่วงหลังจากเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องคอยรับฟังข่าวเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องและต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวอาคารบ้านเรือนอย่างระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในอาคารบ้านเรือนช่วยชาวบ้านเก็บทิ้งสิ่งของที่มีราขึ้นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดด้วยสิ
0: ใช่แล้วข้อมูลเป๊ะมากเลยนะ DLTV ส่วนเรื่องการดูแลคนพิการหลังเกิดภัยเราก็ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาท้องถิ่นก็ได้นะอาจจะต้องมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเรื่องของห้องน้ำห้องท่าก็จัดให้สะดวกปลอดภัยใช้ได้กับคนทุกกลุ่มเพิ่มทางลาดตามจุดเชื่อมต่างระดับถ้าหากมีใครได้รับบาดเจ็บก็ให้การปฐมพยาบาลทันที
3: แล้วเราก็มีการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันด้วยนะอย่างการตั้งไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยล่ะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจอย่างตอนนี้บ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายก็มีการลงทะเบียนเพื่อรับการปรับปรุงซ่อมแซมพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้ามาช่วยเยียวยาดูแลจิตใจใส่ใจรับฟังตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็อพยพไปอยู่อาคารที่ปลอดภัยกันหมดแล้วล่ะ
0: เรียกว่าคอยสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันเนอะ
2: มองจากตรงนี้ความเสียหายก็ต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่ดีนะครับ
0: ก็คงอย่างนั้นล่ะ DLTV แต่อย่างน้อยก่อนเกิดเหตุเราก็เตรียมตัวอย่างดีทั้งติดตามฟังข่าวสารสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
2: แล้วก็ต้องสังเกตธรรมชาติรอบตัวเตรียมยกของมีค่าขึ้นที่สูงเตรียมถุงยังชีพข้าวของเอกสารสำคัญอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้มันจะช่วยให้เรารอดได้ครับ
1: และถ้าอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือภัยพิบัติยังไงบ้างครับ
0: จำง่ายๆเลยนะเราก็ต้องใช้ภาษาเข้าใจง่ายใช้สัญญาณไฟสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพใช้วิดีโอในการสื่อสารก็ได้ควรทำป้ายสัญลักษณ์หนีภัยทางออกฉุกเฉินจุดรวมพลในจุดที่เตรียมไว้ในชุมชนและต้องมีการฝึกซ้อมอพยพอย่างสม่ำเสมอเตรียมจัดหารถเข็นวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินจัดเตรียมสถานที่สำหรับการอพยพเหมือนอย่างที่นี่ยังไงล่ะอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันบ้านไหนที่มีผู้พิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็ควรจัดข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบไม่เกะกะขวางทางประตูก็ควรมีขนาดกว้างพอที่จะเข็นวีลแชร์ออกไปได้เพื่อ ง่ายต่อการอพยพและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เราต้องมีสติไม่ประมาทป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆสติที่ดีเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เราหาทางแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้นะ
3: คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อนบ้านสังคมก็สำคัญถ้าเราเข้าใจถึงพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้การอยู่ร่วมกันก็จะราบรื่นแล้วก็ควรมีการนัดหมายและตกลงกันกับบุคคลหน่วยงานสถานที่ระบบและกระบวนการประสานงานที่ชัดเจนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในระดับชุมชนโรงเรียนแค่นี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยด้วยครับ
0: พวกเรารู้ไหมว่าในหลวงของเราทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมขังในประเทศไทยเป็นอย่างมากทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการแก้มลิงของในหลวงรัชกาล

0: ที่9ทั่วประเทศในพื้นที่65จังหวัดตลอดจนบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ13ทุ่งได้แก่พื้นที่12ทุ่งในภาคกลางตอนล่างและทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชะลอน้ำหลากได้ถึง 1,410,000 ล้านไร่และสามารถรองรับน้ำได้ถึง 1,704 ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการแก้มลิงไม่เพียงแต่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังแต่ยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ด้วยเพราะน้ำจืดที่เก็บกักไว้ในแก้มลิงประชาชนสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคทำให้คนไทยมีน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยละ
1: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
2: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
3: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลย
0: และนี่เลยการสื่อสารแบบฉับไวผ่านอุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่มFacebook ในการสื่อสารการให้ข้อมูลความรู้อย่างนี้ไงไปเด็กๆตอนนี้เขาต้องการขอแรงไปช่วยแจกข้าวกลางวันในศูนย์อพยพกันนะ
4: ได้เลยครับ
3: ไปกันเลยกันเลยกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งต้องตั้งสติแล้วรีบเข้าช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังให้เร็วที่สุดการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันถือว่าเป็นการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและมีประโยชน์มาก

5มิถุนายนของทุกปีวันที่โลกกำลังส่งสัญญาณบางอย่างถึงเราจุดเริ่มต้นจากวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นองค์การสหประชาชาติจึงกำหนดการประชุมครั้งสำคัญขึ้นในปีพุทธศักราช2515ณกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนภายใต้หัวข้อสิ่งแวดล้อมของมนุษย์โดยมีผู้แทนเข้าร่วม113ประเทศทั่วโลกการประชุมครั้งนั้นนำไปสู่การก่อตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP พร้อมกำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงปลุกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและร่วมกันฟื้นฟูธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ประเทศไทยเริ่มต้นก้าวสำคัญในปีพุทธศักราช2518ด้วยการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของไทยวันที่5มิถุนายนเป็นวันที่ผู้คนทั่วโลกหันกลับมาฟังเสียงของธรรมชาติอีกครั้งผ่านการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเริ่มต้นง่ายๆด้วยมือของเราทุกคน

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมร่วมกับสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดชัยนาทเสนอ

0: ชุมชนแจ่มใสห่างไกลสมองเสื่อมระวังอันตรายจากโรคสมองเสื่อม
1: คุณตาคุณตาอยู่ไหนคะคุณตาคุณตาคุณตาอยู่ไหนคะคุณตาคุณตาคุณตาคุณตาอยู่ไหนคะคุณตา
2: ไม่เจอเลยพี่ปอ
3: ไม่เจอเลยอ่ะ
2: ไม่รู้อยู่ไหนอ่ะในครัวก็ไม่มี
3: เดี๋ยวพี่กับปันปันจะขับรถออกไปหาดูเป้รออยู่บ้านนะ
2: ได้
3: พ่อกลับมา
2: ได้ครับ
3: ไป
2: ฮัลโหลครับพี่รปภใช่ไหมครับครับผมบ้าน3นะครับเผอิญว่าคุณพ่อหายอ่ะครับครับผมเมื่อกี้นี่เองครับหาไม่เจอเลยพี่ช่วยดูให้หน่อยนะครับครับบ้าน3ครับขอบคุณครับ

0: ลุงปองลุงปองคะ
1: อุ้ย
0: ไปไหนคะเนี่ยลุงจะไปไหนเหรอคะ
2: น้ำเต้าหู้ซื้อน้ำเต้าหู
0: ้อ๋อซื้อน้ำเต้าหู้ต้องไปที่ตลาดสิคะแต่ลุงไม่ต้องไปเดี๋ยวสาไปซื้อให้เองค่ะลุงกลับไปรอที่บ้านได้เลยนะคะ
2: บ้านบ้านอยู่ไหน
0: ก็บ้านลุงปองไงคะ
3: แล้วโรคสมองเสื่อมมีอันตรายยังไงครับคุณหมอ
4: เมื่อผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคสมองเสื่อมแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของความจำนะครับที่มันลดลงนะครับหลายคนเข้าใจว่าแค่จำกันไม่ได้ค่อยๆเลือนค่อยๆหายไปสุดท้ายเหมือนกับลืมเราไปจริงๆไม่ใช่นะครับเพราะว่าโรคนี้จะมีอาการที่ค่อยๆเป็นมากขึ้นมากขึ้นแล้วเน้นเลยว่าไม่มีวันหายเพราะนอกจากสูญเสียความทรงจำยังสูญเสียเรื่องของการวางแผนการจัดลำดับการตัดสินใจต่างๆค่อยๆลดลงและสุดท้ายจะเสียชีวิตจากระบบการหายใจที่ล้มเหลวซึ่งปัจจัยต่างๆที่ทำให้เกิดโรคสมองเสื่อมทุกคนควรจะรู้แล้วก็ระวังไว้นะครับเรื่องแรกคืออายุที่มากขึ้นอันนี้ห้ามไม่ได้นะครับเรื่องที่2คือพันธุกรรมถ้ามีครอบครัวที่มีความเสี่ยงก็อาจจะเสี่ยงมากขึ้นนะครับแต่เน้นข้อที่3ครับพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่ไม่ค่อยดีนะครับเช่นนอนดึกครับนอนเกิน5ทุ่มหรือเปล่าพวกเรานะครับเครียดครับไม่ค่อยออกกำลังกายออกซิเจนไปสมองก็น้อยลงเช่นเดียวกับคนที่นอนคุมโปงเอาผ้าคุมศีรษะบ่อยๆนะครับสูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์อันนี้สารพิษไปสมองเต็มๆเลยนะครับคนที่ดื่มน้ำน้อยออกซิเจนไปสมองก็น้อยนะครับหรือคนที่มีโรคประจำตัวบางอย่างที่มีผลต่อหลอดเลือดของสมองยกตัวอย่างเช่นโรคเบาหวานความดันสูงไขมันในเลือดสูงนะครับพวกนี้ก็ต้องควบคุมเรื่องของสมองให้มากเป็นพิเศษไม่ใช่ว่ายังกินหวานกินมันกินเค็มอยู่โรคเหล่านี้ไม่ดีขึ้นก็มีผลข้างเคียงต่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมองนะครับเรื่องของหัวใจเรื่องของตับไตได้ด้วยนะครับ
0: ถึงแล้วค่ะนี่ไงบ้านลุงป๋องลุงป๋องเข้าไปรอในบ้านก่อนนะคะเชิญเลยค่ะนี่เปิดประตูให้เลยแล้วเดี๋ยวหนูไปซื้อน้ำเต้าหู้ที่ตลาดเอามาให้นะคะเข้าบ้านก่อนได้เลยค่ะเข้าบ้านดีๆนะคะลุง นี่แหละค่ะอาการของผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมระยะแรกแค่นี้ก็ถือว่าอันตรายแล้วนะคะ
5: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
6: สามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิพื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักค่ะเช้าวันนี้นะคะเด็กๆคนไหนมาถึงโรงเรียนแต่เช้าบ้างคะเมื่อเรามาถึงที่โรงเรียนค่ะเราก็มาพบกันในกิจกรรมแรกของเรานะคะกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะกับคุณครูปริชาติชัยงามค่ะเมื่อเรามาถึงโรงเรียนกันแล้วเราต้องทำอะไรก่อนนะคะสวัสดีทักทายกันนั่นเองค่ะเด็กๆคนไหนพร้อมที่จะสวัสดีทักทายเพื่อนๆแล้วบ้างคะถ้าอย่างนั้นค่ะเรายกมือขึ้นมาเลยพร้อมไหมคะ

0: พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำอะไรต่อนะคะสวัสดีแล้วทำอะไรต่อนะส่งยิ้มให้เพื่อนๆด้วยนะคะเด็กๆคนไหนนะคะมาถึงโรงเรียนอย่าลืมทักทายกันและกล่าวคำว่าสวัสดีพร้อมกับส่งยิ้มหวานๆให้กันตั้งแต่เช้านะคะเด็กๆจะได้รู้สึกว่าโอ้โหมาโรงเรียนแล้วสดชื่นจังเลยนั่นเองค่ะเด็กๆปลายทางคะวันนี้มีข่าวและเหตุการณ์อะไรที่น่าสนใจนะคะมาบอกเล่าให้เพื่อนๆต้นทางฟังหรือเปล่าคะโอ้โหหลายคนยกมือเลยค่ะเด็กๆห้องเรียนต้นทางของเรานะคะก็มีข่าวนะคะมาบอกเล่าให้เพื่อนๆปลายทางฟังเช่นเดียวกันค่ะถ้าพร้อมแล้วเอามือแตะเข่าเอามือแตะไหล่ยกมือค่ะขอเชิญน้องนับตังค่ะน้องนับตังครับวันนี้น้องนับตังมีข่าวอะไรมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังไหมคะมีข่าวเรื่องอะไรคะลูก
1: ไฟดับ
0: ไฟดับที่ไหนคะ
1: ที่บ้าน
0: ที่บ้านของหนูเหรอลูก

0: แล้วหนูคิดว่าเกิดจากอะไรทำไมไฟถึงดับอะลูก
1: ฝนตก
0: อ๋อมีเหตุการณ์ฝนตกเกิดขึ้นเมื่อวานเหรอคะวันไหนคะลูก
1: วันอาทิตย
0: ์วันอาทิตย์ก็คือเมื่อวานใช่ไหมคะอ๋อมีเหตุการณ์ฝนตกแล้วก็ไฟเกิดดับแล้วน้ำตังทำอย่างไรน้ำตังอยู่กับใครลูก
1: อยู่กับแม
0: ่อยู่กับคุณแม่แล้วคุณแม่ทำอย่างไรคะ
1: แม่เอาเทียนมาให้แสงสว่าง
0: อ๋อแม่เอาเทียนมาให้น้ำตังเพื่อจะให้มองเห็นใช่ไหมลูกแล้วน้ำตังคิดว่าเทียนทำให้สว่างขึ้นไหมคะสว่างใช่ไหมคะแล้วเทียนอันตรายสำหรับน้ำตังไหมคะอันตรายต้องให้ใครทำคะลูก
1: ให้แม
0: ่ให้คุณแม่ใช่ไหมคะเคยเจอเหตุการณ์ไฟดับเหมือนน้ำตังไหมคะเด็กๆหลายคนนะคะอาจจะเคยเจอเหตุการณ์ไฟดับและน้ำตังเขาแก้ปัญหาเกิดไฟดับเขาแก้ปัญหาอย่างไรจุดอะไรคะใช้เทียนนะคะเพื่อจะให้แสงสว่างแล้วก็มองเห็นนั่นเองปรบมือให้น้ำตังหน่อยค่ะแล้วสาเหตุของการเกิดไฟดับค่ะเกิดมาจากอะไรคะเมื่อสักครู่ฮะ
2: ฝนฟ้าหรออ
0: ๋อฝนฟ้าตกใช่ไหมคะก็เลยเกิดการไฟดับเพราะว่าอาจจะมีภัยจากธรรมชาติค่ะเขาเรียกว่าภัยจากธรรมชาตินะลูกการที่ฝนตกเป็นภัยจากธรรมชาติบางที่นะคะอาจจะมีเหตุการณ์ฟ้าผ่าฟ้าร้องแล้วก็ไฟฟ้าของเรานะคะก็อาจจะเกิดการติดขัดค่ะหรือหม้อแปลงระเบิดนะคะก็ทำให้ไฟบ้านของเรานั้นดับลงได้ค่ะเด็กๆก็จะมีการหาโดยบอกคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือผู้ปกครองที่อยู่ด้วยนะคะในการจุดเทียนหรือจุดไฟค่ะเพราะว่าก็จะเกิดอันตรายเช่นเดียวกันถ้าเด็กๆทำเองนะคะเด็กๆคนไหนอยากออกมาบอกเล่าอีกนะเอามือจับแก้มจับแก้มค่ะยกมือค่ะอู้มารีค่ะมารียกมือไวมากๆเลยน้องมารีคะวันนี้น้องมารีมีอะไรจะมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังไหมคะ
1: หนูตอนที่หนูอยู่ที่บ้านหนูเจอแมงดาทะเล
0: หนูดูแมงดาทะเลเหรอคะดูจากที่ไหนคะลูก
1: ที่บ้าน
0: ในโทรทัศน์เหรอคะลูกในไหนคะ
1: นะย่าเอามา
0: อ๋อคุณย่าเอามาแสดงว่าเป็นตัวเลยเหรอลูกอ๋อคุณย่าเอามาทำอะไรคะแมงดาทะเล
1: ย่าเอามาให้หนูดู
0: อ๋อเอามาให้หนูดูเขาเป็นอยู่ดิ้นอยู่หรือว่าตายแล้วคะลูก
1: ตายังดิ้นอยู
0: ่ยังดิ้นอยู่ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่และจะเดินอยู
0: ่รอแล้วรูปร่างเป็นอย่างไรคะแมงดาทะเล
1: เป็นแบบสี่เหลี่ยม
0: อืมเป็นแล้วเป็นยังไงอีกคะมีอะไรด้วยคะแมงดาทะเล
1: มันมีสองตัว
0: อ๋อมีสองตัวแล้วเป็นยังไงคะแล้วหนูดูแล้วหนูคิดว่ารูปร่างลักษณะเป็นยังไงบ้าง
1: เป็นแบบขามันแบบยาวๆ
0: มีขาด้วย
1: และต้นหางมีหนาม
0: ตรงหางแหลมๆใช่ไหมคะจริงๆแล้วเขาไม่ได้เป็นเหลี่ยมนะลูกเขาเป็นรูปร่างของแมงดาทะเลจะเป็นกลมๆแต่มีหางแหลมๆใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่แล้วก็มีขาอยู่ด้านล่างใช่ไหมลูก
1: ใช่
0: ไหมคะแต่ว่าหัวของแมงดาทะเลด้านบนนะคะอาจจะเป็นเหมือนเป็นเงาๆเป็นเหลี่ยมๆใช่ไหมคะที่หนูเห็นใช่ไหมลูกแล้วหนูทำยังไงต่อคะพอดูแล้วหนูได้จับไหมคะได้จับไหมคะหนูกล้าจับไหม
1: ยังไงไม่กล้า
0: หนูไม่กล้าจับใช่ไหมลูกดีแล้วค่ะเพราะว่าแมงดาทะเลตรงหางที่เป็นแหลมๆอันตรายไหมอันตรายใช่ไหมคะดีแล้วที่มารีไม่จับเก่งมากเลยค่ะ
2: หางแหลมตอนที่เราไปจับหางมันก็จะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: พ่อรันให้หนูฝึกจับดูนะ
0: อ๋อจับตรงหัวมันใช่ไหมคะลูกอ๋อได้ค่ะปรบมือให้หน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะโอ้โหเป็นเรื่องที่น่าตื่นตาตื่นใจสำหรับเพื่อนๆเช่นเดียวกันเลยค่ะมารีเพราะว่าเป็นประสบการณ์นะคะในการพบเจอนะคะสัตว์ที่เด็กๆอาจจะไม่เคยสัมผัสนะคะอันนี้เมื่อกี้แมงดาทะเลมีกี่ตัวนะคะลูก2ตัวเลยรูปร่างเป็นยังไงคะ
2: What?

0: ัวเป็นยังไงคะตัวกลมๆมีอะไรด้วยมีหางเป็นยังไงคะ
1: แหลม
0: แหลมแล้วหางเป็นอันตรายเพราะว่าแมงดาทะเลเป็นสัตว์ที่มีพิษนะคะถ้าเด็กๆโดนหางทิ่มจุ๊บจะปวดแล้วก็เจ็บต้องไปหาใครคะ
1: ค
0: ุ
1: ณหมอ
0: คุณหมอนั่นเองค่ะโอ้โหเด็กๆหลายคนตื่นเต้นแล้วก็ตั้งใจฟังเพื่อนๆออกมาบอกเล่าข่าวกันดีมากเลยค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆปลายทางนะคะสนทนาข่าวนะคะบอกเล่าเรื่องราวของตนเองค่ะให้เพื่อนๆปลายทางและคุณครูปลายทางได้จดบันทึกค่ะเดี๋ยวห้องเรียนของครูปิ๊งนะคะก็จะออกมาบอกเล่าข่าวกันต่อค่ะ

เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆหลายคนนะคะออกมาบอกเล่าเรื่องราวได้ดีขึ้นมากๆเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งขอเรียกเพื่อนอีกหนึ่งคนนะคะขอเชิญน้องก้าวค่ะน้องก้าวรีบเตรียมยกมือเลย

0: เลยใช่ไหมคะเพื่อนๆน้องก้าวมีเรื่องราวอะไรจะมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังคะ
1: หนูไปเล่นน้ำสระมา
0: น้ำสระที่ไหนคะลูก
1: ที่สระน้ำ
0: อ๋อที่บ่อน้ำไกลจากบ้านไหมคะไกลใช่ไหมคะแล้วคุณแม่พาไปกับใครบ้างคะ
1: กับแม่กับพ่อ
0: กับมาลองนับด้วยค่ะกับแม่หนึ่งพ่อสองแล้วใครอีกคะ
1: 9
0: เป็น3มีใครอีกไหมคะ3คนนั่นเหรอคะแล้วหนูเล่นอย่างไรคะไม่จมน้ำเหรอคะเพราะอะไรคะถึงไม่จม
1: หนูโตแล้ว
0: อ๋อหนูโตแล้วนั่นเองหนูต้องเล่นกับใครด้วยหนูถึงจะไม่อันตรายอะลูก
1: พ่อกับแม
0: ่ใช่แล้วเพราะว่า9อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ก็เลยไม่จมน้ำไม่เป็นอันตรายใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วสนุกไหมคะเวลาเล่นน้ำ
1: สนุกค่ะ
0: แล้วเวลาเล่นน้ำเสร็จแล้วก้าวต้องทำอย่างไรบ้างคะ
1: อาบน้ำ
0: ต้องกลับไปอาบน้ำแล้วทำอะไรต่อคะ
1: แล้วก็เดี๋ยวค่อยนอน
0: อย่าลืมเมื่อเล่นน้ำนะคะเด็กๆนะคะต้องดูแลตนเองด้วยเพราะว่าอาจจะเกิดอาการเจ็บป่วยได้ไม่สบายได้ต้องกินยาลดไข้ด้วยถ้าไม่สบายได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ปรบมือให้ก้าวหน่อยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะมั่นใจมากขึ้นค่ะแล้วก็กล้าพูดกล้าแสดงออกนะคะอยากจะยกมือแล้วก็ออกมาบอกเล่าข่าวสนทนาข่าวกันตั้งแต่เช้าเลยค่ะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะเป็นการฝึกพูดนะคะการใช้ภาษาของเด็กๆก็จะดีขึ้นค่ะมีการพูดเป็นประโยคต่อเนื่องได้มากขึ้นเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆไปพักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปนะคะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: มันอาจจะมีความเสี่ยงในแง่ว่าเขาอาจจะเป็นประสาทหูเสื่อมและโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยจะเป็นเยอะกว่าผู้หญิงยังไม่มีการรักษาที่ได้รับการรับรอง
2: รักษาไม่หายอะฮะ
1: ใช่ครับผม
2: วันนี้ที่เราจะพูดคุยกันเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องโรคประสาทหูเสื่อมเป็นยังไงวันนี้พูดคุยกับอาจารย์แบงค์นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับโดยปกติแล้วเนี่ยพอเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยเซลล์ประสาทหูของเราเนี่ยก็อาจจะมีการเสื่อมตามวัยนะครับมันก็อาจจะทําให้การได้ยินที่บางความถี่สูญเสียไปทําให้บางทีอาจจะเกิดการได้ยินเสียงที่ผิดปกติในหูอย่างเช่นเสียงดังแบบจิ้งหรีดหรือว่าเสียงแบบหวีดหรือเสียงอยู่ในป่าอย่างที่หลายๆคนอธิบายหรือว่าเสียงซ่าเหมือนเสียงทีวีแบบนี้นะครับ
2: ได้ยินในหูเลยเหรออ
1: าจจะรู้สึกว่าได้ยินแบบนั้น
2: ครับ
1: บางคนก็จะรู้สึกว่าพอปิดประตูปุ๊บได้ยินเสียงดังในหูถ้ามันกําเริบมากขึ้นเรื่อยๆหรือว่ามันดําเนินตัวโรคไปเรื่อยๆเนี่ยก็อาจจะทําสูญเสียการที่ในการสื่อสารชีวิตประจำวันได้ครับ
2: คราวนี้สาเหตุนะฮะที่ทำให้เกิดโรคประสาทหูเสื่อมเนี่ยมาจากอะไรได้บ้างครับ
1: ส่วนมากนะครับก็จะเป็นตามวัยคือคนทั่วไปเนี่ยพออายุถึง70กว่าๆเนี่ย2ใน3ก็จะเริ่มมีประสาทหูเสื่อมแล้วแล้วโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยจะเป็นเยอะกว่าผู้หญิงแต่โดยสาเหตุอื่นๆที่เป็นไปได้ทั่วๆไปอย่างอื่นเนี่ยก็อย่างเช่นอุบัติเหตุหรือว่าการได้รับสารพิษบางชนิดหรือว่าการได้รับยาบางตัวครับก็ส่งผลต่อหูชั้นในทำให้มันเสื่อมลงหรือมันทำงานแย่ลงได้ประมาณนี้ครับปัจจุบันการรักษาหรือว่าการชะลอยังไม่มีการรักษาที่ได้รับการรับรอง
2: โดยรักษาไม่หายอะฮะ
1: ใช่ครับผมแต่ว่าก็อาจจะมีวิธีการชะลอหรือว่าหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บของหูอื่นๆอย่างเช่นอาการเสื่อมเนี่ยเป็นปัญหาของหูชั้นในนี่เราก็อาจจะระมัดระวังว่าไม่ให้หูชั้นนอกเราไปมีปัญหาเพิ่มเติมอย่างเช่นไม่ปั่นไม่แคะหู
2: ครับ
1: หรือว่าการสัมผัสเสียงดังๆต่อเนื่องเป็นเวลานานๆเช่นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยครับ
2: อุ้ยอย่างนี้คนที่เกิดเป็นนักดนตรีต้องอยู่ในร้านที่สถานบันเทิงเงี้ยตลอดเวลาม
1: ันอาจจะมีความเสี่ยงในแง่ว่าเขาอาจจะเป็นประสาทหูเสื่อมจากการที่โดนเสียงดังๆเพิ่มเติมจากที่เสื่อมโดยธรรมชาติอยู่แล้วครับก็อาจจะควรจะมีการป้องกันอย่างเช่นคนที่ทำงานในโรงงานที่มีเสียงดังๆก็อาจจะแนะนำว่าควรใช้เอียร์ปลั๊กหรือว่าที่อุดหู
2: คราวนี้เราจะมีวิธีป้องกันไหมครับหรือว่านี่คือวิธีป้องกันแล้วคือการหลีกเลี่ยงนะฮะ
1: ใช่
2: มากกว่านั้นไหมครับ
1: คือต้องตอบว่าไม่มีเลยคือมันเป็นโรคเสื่อมตามวัยเหมือนข้อเข่าเสื่อมพอมันเกิดขึ้นแล้วก็มีวิธีการรักษาอยู่พอสมควรก็คือเราอาจจะใช้เครื่องช่วยฟังซึ่งก็เป็นอุปกรณ์ที่คล้ายๆไมค์กับลำโพงเนี่ยใส่เข้าไปในหูนะครับก็อาจจะทำให้ได้ยินเสียงชัดขึ้นสื่อสารกับคนทั่วไปได้ง่ายขึ้นอย่างนี้นะครับหรือว่าในอนาคตถ้ามันเสื่อมมากจนขนาดที่ไม่ได้ยินเลยหรือตึงเนี่ยมันก็ยังมีการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมครับผมซึ่งในหลายๆประเทศเนี่ยก็อาจจะเริ่มนิยมทำกันในผู้สูงอายุมากขึ้นแล้วแต่สำหรับบ้านเราก็อาจจะยังไม่ได้ทำด้วยข้อบ่งชี้นี้สักเท่าไหร่ครับผม
2: สิ่งที่ทำได้อย่างที่อาจารย์แบงค์บอกป้องกันเท่าที่จะทำได้นี่คือเรื่องราวดีๆที่เอามาแชร์กันในรามาแชร์ริ่งนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์แบงค์ครับ
1: สวัสดีครับ
2: ครั้งหน้าฝากติดตามมาด้วยครับกับประมาณแชร์ริ่งวันนี้ฝากแชร์รายการไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับ
3: บ๊ายบาย

0: และช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมใช่แล้วค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายกันยามเช้าค่ะเด็กๆคนไหนชอบการออกกำลังกายกันบ้างคะโอ้โหเด็กๆหลายคนยกมือเลยค่ะเด็กๆต้นทางนะคะก็ชื่นชอบการออกกำลังกายยามเช้าเช่นกันค่ะเด็กๆปลายทางคะวันนี้คุณครูปิงนะคะก็จะให้เด็กๆมาฟังเสียงเครื่องดนตรีชิ้นนี้อะไรคะลูก
1: กลอง
0: ค่ะเดี๋ยวคุณครูปิงนะคะจะให้เสียงสัญญาณจังหวะแบบนี้ค่ะ

0: ีเสียงสัญญาณจังหวะอะไรบ้างคะ
1: ช้
0: าช้าเร็วแล้วก็หยุดนั่นเองค่ะเด็กๆอาจจะทราบกันแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งจะให้เด็กๆลุกขึ้นยืนหาพื้นที่ในการเคลื่อนไหวร่างกายกันเลยค่ะยืนขึ้นก่อนนะคะเด็กๆแล้วก็กางแขนไม่ให้ตัวชิดกันกับเพื่อนเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวอยู่กับที่ของตนเองก่อนได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะตรงนี้ยังว่างอยู่นะลูกขยับนิดนึงได้โอเคพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ

ท่าด้วยนะคะอยู่กับที่นะคะเปลี่ยนท่าด้วยนะคะอยู่กับที่ค่ะเยี่ยมมากค่ะหลายคนอยู่กับที่เป็นแล้วอุ๊ยครูปิงเห็นน้องก้าวทำท่าอะไรอยู่นะขุดดินด้วยเหรอคะทำแบบนี้เหรอคะแล้วน้องน็อตทำท่าอะไรอยู่ครับอะไรนะลูกปิกนิกไปไหนคะไปที่ไหนคะปิกนิกตั้งแคมป์โอ้ทำท่าตั้งแคมป์เหรอคะโอ้มีท่าแปลกใหม่กันหลายคนเลยค่ะอุ๊ยทำท่าอะไรอยู่คะสับหมูสับอุ๊ยท่าสับหมูสับมาบ่อยแล้วใครอีกนะใครทำท่าค้างไว้ตัวแข็งๆนะ

0: อุ๊ยมีคนนี้ทำท่าอะไรอยู่นะเนี่ยอะไรนะคะ
1: ด
0: ี
1: ดก
0: ี
1: ตาร์
0: ดีดกีตาร์มีท่าใหม่ๆหลายคนเลยค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ไปทั่วๆบริเวณห้องเรียนของเราต่อกันเลยค่ะระมัดระวังด้วยนะคะอย่าให้ชนกันนะเด็กๆสามารถเคลื่อนไหวไปด้านหน้าด้านหลังถอยหลังก็ได้เดินหน้าก็ได้ทำตัวสูงๆก็ได้ทำตัวสูงๆ

0: ลี่ยนท่าด้วยนะคะใครยังไม่ได้เปลี่ยนท่าช่วยเปลี่ยนท่าให้ด้วยนะคะคุณครูปิงจะถามคนที่ทำท่าใหม่ๆใครทำท่าเดิมคุณครูปิงไม่ถามดีกว่าวิคุณครูปิงเห็นท่าใหม่แล้วค่ะเด็กๆปลายทางบอกว่าวันนี้มีท่าใหม่ค่ะทำท่าอะไรนะคะลูกขายขนมเหรอคะโอ้โหเยี่ยมมากค่ะบางคนบอกว่าวันนี้หนูเป็นอะไรนะลูกกังหันลมว้าวน่ารักมากเลยเด็กในห้องเรียนของครูปิ๊งมีใครเป็นอะไรบ้างนะที่แปลกใหม่นะนี่ทำท่าอะไรอยู่จ๊ะ
1: นอน
0: นอนนอนมาบ่อยแล้วเปลี่ยนท่าบ้างนะได้ไหมคะสกายล่ะคะ
1: กำลังจะวิ่ง
0: กำลังจะวิ่งโอ้โหเก่งมากเลยค่ะยืนขึ้นค่ะวันนี้ค่ะคุณครูปิ๊งนะคะนอกจากการเคลื่อนไหวร่างกายตามเสียงสัญญาณจังหวะแล้วคุณครูปิ๊งยังมีเพลงมาฝากเด็กๆด้วยอยากฟังเพลงไหมคะถ้าอยากฟังเพลงค่ะเดี๋ยวเด็กๆต้องตอนนี้สัญญาณอะไรคะต้องหยุดก่อนใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งจะร้องเพลงให้ฟังแล้วให้เด็กๆนะคะคิดท่าทางตามเพลงทำได้ไหมลูกทำได้นะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งร้องเพลงนี้ให้ฟังค่ะเพลงนี้มีชื่อว่าเพลงอาบน้ำของศรีนวลรัตนสุวรรณค่ะ

ชำระเหงื่อใครหลาดน้ำให้ทั่วเสร็จแล้วเช็ดตัวเราไม่ขุ่นมัวสุขกายสบายใจเพลงนี้เด็กๆทำท่าได้ไหมคะถ้าอย่างนั้นเด็กๆลองคิดท่าทางประกอบเพลงกันต่ออีกสักสองรอบค่ะพร้อมไหมคะเด็กๆปลายทางพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเรามาทำท่าทางด้วยเพลงอาบน้ำกันเลยค่ะอาบ

เสร็จแล้วเช็ดตัวเราไม่คุ้นมัวสุขกายสบายใจโอ้โหปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะให้10 จังหวะกลับเข้าที่ค่ะ

เดี๋ยวให้นะคะเด็กๆนั่งผ่อนคลายยืดเหยียดผ่อนคลายกล้ามเนื้อค่ะเด็กๆปลายทางพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันเลยนะคะ

เอามือวางลงที่ตักค่ะแล้วสุดลมหายใจเข้าลึกๆหายใจออกค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกค่ะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะสดชื่นไหมคะ
1: สดชื่น
0: สำหรับกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆได้ออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกายนะคะวันนี้เด็กๆได้ฟังเสียงสัญญาณจังหวะต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นสัญญาณจังหวะช้าสัญญาณจังหวะเร็วหรือสัญญาณหยุดค่ะเด็กๆหลายคนนะคะสามารถหยุดเคลื่อนไหวได้ทันทีเลยค่ะแล้ววันนี้ค่ะเด็กๆยังได้ฟังเพลงอาบน้ำใช่ไหมคะทำท่าอะไรบ้างคะทำท่าอาบน้ำทำท่าอะไรอีกคะล้างหน้าถูอะไรนะคะลูกถูสบู่ล้างมือใช่ไหมคะเด็กๆหลายคนค่ะคิดท่าทางประกอบเพลงได้นะคะจากความคิดจินตนาการของตนเองค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปนะคะ

0: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: หมอขอบ่นวันนี้เป็นเรื่องของคนไข้ที่เชื่อเพื่อนข้างบ้านเชื่อหมอดูแล้วก็เชื่อตัวเองมากกว่าเชื่อคุณหมอรักษาโรคครับวันนี้คุณหมอต้องมาบ่นคนไข้กันสักหน่อยแล้วเชิญบ่นเลยครับคุณหมอ
2: ได้เวลาถือโทรโข่งบ่นคนไข้แล้วจะฟังหมอบ่นเรื่องอะไรดีเรื่องการหยุดกินยาปฏิชีวนะก็แล้วกัน

0: นะก็เป็นอีกเรื่องนึงที่หมอเจอบ่อยมากๆเลยการหยุดกินยาเพราะว่าคิดว่าอาการดีขึ้นแล้วหยุดกินเพราะเชื่อเพื่อนข้างบ้านแต่ไม่ยอมเชื่อสิ่งที่หมอบอกหน้าตีจริงๆเลยนะคะคนไข้หมออยากบอกคนไข้ว่าการกินยาฆ่าเชื้อรวมถึงยาปฏิชีวนะด้วยต้องกินยาให้ครบตามที่หมอสั่งเพราะการหยุดกินยาเมื่ออาการดีขึ้นหรือหยุดกินยาก่อนกำหนดจะมีผลเสียอาจทำให้โรคกลับเป็นซ้ำหรือเกิดผลแทรกซ้อนที่รุนแรงจากการติดเชื้อที่ยังรักษาไม่หายดีรวมถึงเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดเชื้อดื้อยาในอนาคตโดยเฉพาะการกินยาปฏิชีวนะไม่ครบในกรณีที่มีการติดเชื้อแบคทีเรียเนื่องจากเชื้อแบคทีเรียที่ไวต่อยาจะถูกฆ่าไปบางส่วนแต่เชื้อแบคทีเรียที่ดื้อต่อยายังอยู่ในร่างกายและมีการแบ่งตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำให้การใช้ยาปฏิชีวนะชนิดเดิมโดสหรือว่าขนาดเดิมรักษาไม่ได้และเมื่อเกิดการดื้อยาขึ้นแล้วก็จะทำให้ไม่มียาปฏิชีวนะชนิดต่อไปในการรักษาถ้าเป็นรุนแรงมากขึ้นก็อาจจะเสียชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากป่วยซ้ำไปซ้ำมาจนติดเชื้อดื้อยาอย่าทำแบบนี้อีกนะคะ
1: เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าหยุดเชื่อเพื่อนข้างบ้านหยุดเชื่อหมอดูหยุดเชื่อตัวเองให้เชื่อคุณหมอรักษาโรคนะครับเพราะถ้าโดนคุณหมอบ่นจนหูชาแล้วเนี่ยยาปฏิชีวนะก็ไม่น่าจะรักษาหายได้นะครับอุ๊ยโทษเชื่อนะครับ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์กันแล้วค่ะเด็กๆเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าสัปดาห์นี้เราจะได้เรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้อะไรคะโอ้โหอะไรคะบางคนบอกว่าการล้างมือหรือเปล่าทำอะไรอีกคะ
1: นอนตื่นเช้า
0: ตื่นเช้าหรือเปล่า
1: แปรง
0: ฟันหรือเปล่าวันนี้ค่ะเราจะเรียนรู้ในหน่วยนี้เดี๋ยวเด็กๆพูดตามคุณครูปิงได้ไหมคะหน่วยนี้ชื่อว่าหน่
1: วย
0: หนูทำได้
1: หน
0: ่
1: วย
0: หนูทำได้ในรูปมีรูปอะไรบ้างคะลูกทำอะไรได้คะตื่นนอนแปรงฟันทำอะไรอีกคะอาบน้ำรับประทานอาหารทำอะไรอีกลูกแต่งตัวใช่ไหมคะแล้วเด็กๆคิดว่าเด็กๆทำได้หรือเปล่าคะคนไหนทำได้ยกมือค่ะโอ้โหเด็กๆหลายคนก็ยกมือแสดงว่าเด็กๆต้องทำได้แน่ๆเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูปิงก็จะพาเด็กๆมาเรียนเรื่องการล้างมือ
1: เร
0: ื่
1: อง
0: การล้างมือ
1: การล
0: ้างมือล้างอย่างไรเดี๋ยวคุณครูปิงยังมีนิทานอยากฟังนิทานไหมคะถ้าอยากฟังนิทานนั่งตัวตรงๆค่ะเด็กๆรักคุณครูปิงคุณครูปิงพูดจาอ่อนหวานเด็กๆอยากฟังนิทานต้องพูดจาอ่อนหวานเหมือนคุณครูปิงพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยค่ะหนังสือชุดนิทานสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโควิด-19 เรื่องมาล้างมือกันเถอะทุกคนล้างมือก่อนกินอาหารและล้างมือหลังเข้าห้องน้ำพ่อก็ล้างมือแม่ก็ล้างมือคุณครูก็ล้างมือทุกคนล้างมือโดยถูสบู่จนมือสะอาดล้างสบู่ออกด้วยน้ำและเช็ดมือให้แห้งผมก็ล้างมือโดยถูสบู่จนมือสะอาดล้างสบู่ออกด้วยน้ำและเช็ดมือให้แห้ง

0: พ่อแม่และคุณครูชมว่ามือของผมสะอาดต่อไปผมจะล้างมือทุกครั้งก่อนกินอาหารและล้างมือหลังเข้าห้องน้ำถ้าหนูไปนอกบ้านหนูจะล้างมือบ่อยๆเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆในเนื้อเรื่องนิทานนะคะบอกว่าเราจะทำอะไรคะ
1: อาบน้ำล้างม
0: ืออ๋อจะก่อนจะทานข้าวเราก็ล้างมือตอนไหนอีกคะ
1: ตอนห้องน้ำเสร็จ
0: หลังจากเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วเด็กๆก็ต้องล้างมือจะเป็นยังไงคะสะอาดแล้วเขาบอกว่าถ้าหนูไปไหนคะเนี่ย
1: หนู
0: ไปนอกบ้านก็คืออาจจะไปห้างสรรพสินค้าหรือไปสนามเด็กเล่นที่อื่นเด็กๆต้องทำอะไรด้วยล้างมือบ่อยๆพูดสิคะ
1: ล้างม
0: ือ
1: บ่อย
0: ๆล้างมือบ่อยๆ
1: ล้างมือบ่อยๆ
0: เหมือนที่เด็กๆเคยล้างเลยวันนี้คุณครูปิงก็เลยอยากมาทบทวนเด็กๆนะคะเกี่ยวกับการล้างมือของเราค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะต้องล้างมือกี่ขั้นตอนนะ7ขั้นตอนค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันนะคะว่ามีวิธีการหรือขั้นตอนการล้างมืออย่างไรบ้างเด็กๆปลายทางพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลองทำท่าทางนะคะพร้อมดูจากคุณครูปิงเลยค่ะว่าวิธีการล้างมือที่เด็กๆถูกต้องหรือไม่ค่ะวิธีล้างมือให้สะอาดมี7ขั้นตอนค่ะ1ขั้นตอนที่1เริ่มล้างด้วยน้ำและสบู่ใช้ฝ่ามือถูกันลองทำท่าไปด้วยค่ะขั้นตอนที่2ใช้ฝ่ามือถูหลังมือและถูซอกนิ้ว2ข้างเลยนะคะขั้นตอนที่3ค่ะใช้ฝ่ามือถูฝ่ามือและถูซอกนิ้วค่ะขั้นตอนที่4ค่ะใช้หลังนิ้วนะคะตรงนี้ถูฝ่ามือค่ะแบบนี้ค่ะถูได้ไหมคะเก่งมากเลยและขั้นตอนที่5ค่ะใช้ฝ่ามือถูนิ้วอะไรคะนิ้วหัวแม่มือโดยรอบค่ะทั้งสองข้างเลยนะและขั้นตอนที่6ของเราใช้ปลายนิ้วของเราตรงนี้นะคะถูตรงกลางนะคะถูขวางฝ่ามือทั้งสองข้างเช่นเดียวกันค่ะเก่งมากค่ะและขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่7ทำอะไรคะถูอะไรคะลูกถูรอบข้อมือค่ะโดยใช้ฝ่ามือของเราถูอย่างนี้รอบๆทั้งสองข้างเลยนะคะเท่านี้มือของเราก็จะเป็นอย่างไรสะอาดแล้วเด็กๆต้องอย่าลืมล้างอะไรออกด้วยเมื่อกี้เราใช้สบู่ด้วยใช่ไหมคะต้องล้างอะไรด้วยคะล้างน้ำด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้ค่ะคุณครูปิงอยากขอตัวแทนค่ะออกมาสาธิตวิธีการล้างมืออย่างถูกต้อง7ขั้นตอนให้เพื่อนๆได้ดูทำได้ไหมคะแต่ว่าเดี๋ยวคุณครูปิงจะคัดเลือกคนที่อาสาสมัครโดยนั่งตัวตรงน่ารักจะให้ออกมาสาธิตให้เพื่อนๆปลายทางนะคะลองทำไปพร้อมๆกันค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆปลายทางนะคะสังเกตแล้วก็ลองทำท่าทางนะคะการล้างมือ7ขั้นตอนอย่างถูกต้องค่ะตามเพื่อนๆห้องเรียนต้นทางเลยนะคะ

ตอนนี้นะคะคุณครูปิ๊งได้ตัวแทนนะคะออกมาทำการทดลองการล้างมือกันแล้วค่ะคนแรกนะคะน้องน็อตค่ะจะมาล้างมือโดยไม่ใช้สบู่ค่ะและคนที่สองนะคะน้องซินค่ะจะมาล้างมือนะคะโดยใช้สบู่ด้วยค่ะเดี๋ยวเด็กๆนะคะลองไปทำการทดลองกันค่ะเหมือนกับคุณครูห้องเรียนต้นทางเลยทำได้ไหมคะถ้าอย่างนั้นไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

วันนี้นะคะเด็กๆหลายคนค่ะบอกว่าอยากทดลองล้างมือบ้างค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะจะสังเกตตอนเด็กๆค่ะไปล้างมือก่อนรับประทานอาหารค่ะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันนะคะเมื่อเด็กๆจะล้างมือนะคะตอนที่ไปไหนบ้างคะก่อนรับประทานอาหารแล้วก็หลังจากทำธุระส่วนตัวหรือเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วนั่นเองค่ะเด็กๆทำได้ไหมคะเยี่ยมมากเลยค่ะถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะคอยสังเกตเด็กๆเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆไปพักสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: หมอขอบ่นมาแล้วครับ
2: วันนี้จะให้คุณหมอเนี่ยมาบ่นคนไข้สาวๆเลยครับคนไข้เนี่ยจะชอบมักพูดว่าคุณหมอคะไม่มีเวลาเลยไม่อยากไปตรวจบ้างไม่เป็นไรครับคุณหมอคนไข้ไม่มีเวลาให้แต่ผมมีเวลาให้คุณหมอครับเชิญคุณหมอบ่นได้เลยครับ
3: วันนี้ได้มีโอกาสถือโทรโข่งหมอขอบ่นหน่อยนะคะหมอเริ่มน้อยใจค่ะเพราะคนไข้ชอบปฏิเสธหมอตลอดเลยปัญหาของหมอสูตินริเวศที่เจอกันบ่อยๆนะคะก็คือคนไข้เนี่ยมักจะอิดออดหรือว่าขอผัดผ่อนเวลาหมอแนะนำให้ตรวจภายในรวมถึงการคัดกรองเช็คมะเร็งปากมดลูกค่ะปกติเราแนะนำให้ผู้หญิงทุกคนที่มีเพศสัมพันธ์แล้วนะคะก็เริ่มตรวจภายในและคัดกรองมะเร็งปากมดลูกค่ะตั้งแต่อายุ25ปีเป็นต้นไปค่ะหรือว่าในกรณีที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์นะคะก็เริ่มให้ตรวจตั้งแต่อายุ30ปีค่ะส่วนใหญ่คนไข้มักจะบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีอาการอะไรผิดปกติขอไปตรวจข้างหน้าละกันหมอเคยเจอเคสนึงค่ะแนะนำให้ตรวจภายในแล้วก็คัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะคะคนไข้ก็อิดออดขอผัดผ่อนกลับมาอีกครั้งเนี่ยคนไข้ก็พบว่ากลายเป็นมะเร็งปากมดลูกไปแล้วค่ะหมออยากให้คนไข้เข้าใจแบบนี้ค่ะในการตรวจภายในและคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะเนื่องจากว่ามะเร็งปากมดลูกเนี่ยเป็นมะเร็งที่มีการคัดกรองสามารถเจอระยะก่อนกลายเป็นมะเร็งได้ซึ่งหากเราเจอตั้งแต่มีเซลล์ปากมดลูกผิดปกติแล้วก็ได้รับการรักษาเนี่ยผลการรักษาจะดีมากค่ะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คนไข้เริ่มมีอาการผิดปกตินะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตกขาวผิดปกติเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดรวมถึงเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์นะคะส่วนใหญ่พวกนี้เนี่ยมักจะมีเรื่องของความผิดปกติที่ปากมดลูกแล้วเช่นเป็นก้อนไปเรียบร้อยแล้วค่ะก็คือเป็นโรคนั่นเองนะคะซึ่งผลการรักษาอาจจะไม่ได้ดีเทียบเท่ากับระยะก่อนกลายเป็นมะเร็งหมอก็เข้าใจนะคะที่คนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่อยากตรวจภายในนะคะเพราะส่วนนึงเนี่ยอาจจะกลัวว่าเจ็บนะคะขณะมีการตรวจภายในหรืออีกส่วนนึงเนี่ยก็คืออาจจะเป็นวัฒนธรรมของคนไทยเราเองค่ะที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของความเขินอายนะคะที่ให้ใครก็ไม่รู้นะคะเพิ่งเคยเจอหน้ากันวันนี้มาตรวจภายในซึ่งเป็นที่ส่วนตัวสำหรับผู้หญิงค่ะหมออยากจะขอเน้นย้ำนะคะว่าการตรวจภายในรวมถึงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเนี่ย

0: เป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญอยากให้มองว่าเป็นการดูแลรักษาสุขภาพเราเองนะคะรู้เร็วรักษาเร็วย่อมเป็นผลที่ดีกับคนไข้ค่ะถือว่าหมอขอเถอะนะคะอย่ากลัวอย่าอายมาตรวจภายในกันเถอะค่ะมามานะ
1: อย่างที่คุณหมอบอกนะครับตรวจก่อนรู้ก่อนสาวๆที่ยังเขินอายอยู่ระวังจะสายเกินแก้นะครับคุณหมอเตือนแล้วนะครับตรวจได้ตรวจเถอะนะครับ
2: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 นถึง 10:40 น
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: มอขอบ่นวันนี้คุณหมอจากภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินจะมาระบายความในใจเรื่องของคนไข้เมาที่พฤติกรรมเนี่ยไม่เบาเลยครับคุณหมอถึงกับกุมขมับเลยคุณหมอครับกุมขมับแล้วบ่นเลยดีกว่าครับอย่ากุมเลยครับ
1: หมอขอบ่น
2: หมอขอบ่น
1: จะบ่นแล้วนะครับสิ่งที่หมอจะมองบ่นในวันนี้คือคนไข้ที่เมาสุราแล้วมาที่ห้องฉุกเฉินนะครับจะมีทั้งอุบัติเหตุและไม่ใช่อุบัติเหตุนะครับแต่หลักๆเลยก็คือจะพูดไม่รู้เรื่องให้ประวัติอะไรก็ไม่ได้ทำให้การรักษาของหมอเนี่ยเป็นไปอย่างยากลำบากนะฮะในกรณีที่เขาได้รับอุบัติเหตุฉุกเฉินและมีการบาดเจ็บที่ต้นคอเนี่ยบางทีเขาโวยวายเจ้าหน้าที่สั่งให้อยู่นิ่งๆเขาขยับไปมาไม่ทำตามพอทำแบบนั้นเกิดอะไรขึ้นฮะกระดูกไขสันหลังเนี่ยของคนไข้ที่หักมาแล้วคราวนี้มันก็เคลื่อนไปทับเส้นประสาทหลังจากนั้นทำให้เขาเนี่ยเกิดอัมพาตทำให้ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจไปตลอดชีวิตนะฮะไม่สามารถเดินได้นอนติดเตียงอย่างคนไข้เคสนี้นะครับถ้าคนไข้ทำตามหมอสั่งคนไข้ก็อาจจะใส่แค่เสือกดามคอไปเป็นระยะเวลาหนึ่งนะฮะคราวนี้กระดูกมันก็ไม่เคลื่อนในกรณีที่ไม่ใช่อุบัติเหตุนะครับบางทีก็ไปสังสรรค์กับเพื่อนมาเข้ามาในห้องฉุกเฉินเอะอะโวยวายเจ้าหน้าที่หมอบอกให้เงียบๆเถียงหมอหลังจากนั้นหมอก็บอกให้เงียบๆอีกต่อยเจ้าหน้าที่ก็มีครับทำร้ายเจ้าหน้าที่ก็มีครับหมอสลบไปฮะคนไข้ต้องตั้งสตินะครับฟังเจ้าหน้าที่ว่าสั่งให้คนไข้เนี่ยทำอะไร1 2 3 4ต้องทำตามเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่อการรักษาได้ใส่ดื่มปลดฟังทางนี้นะครับสุราเป็นอันตรายต่อร่างกายและผู้อื่นลดได้ลดนะถือว่าหมอขอนะครับ
0: แอลกอฮอล์ไม่ใช่เงินในบัญชีสายดื่มสายปาร์ตี้ทั้งหลายไม่ต้องสะสมไว้ในร่างกายเยอะก็ได้นะครับลดได้ลดเลิกได้เลิกคุณหมอขอแล้วนะ
3: หมอขอบ่น

ามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์พื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ได้เวลาหมอขอบ่นครับ
1: วันนี้ผมจะพาไปฟังคุณหมอจากสาขาวิชาโรคหัวใจจะมาบ่นคนไข้ที่มีโรคความดันโลหิตสูงนะครับที่ดื้อไม่ชอบกินยาวันนี้คุณหมอก็เลยต้องมาขอบ่นหน่อยนี่ครับคุณหมอโทรคงจัดไปเลยครับ
2: วันนี้ก็ได้คิวของหมอแล้วที่จะมาบ่นให้คนไข้ที่รักทุกท่านได้ฟังกันนะคะพร้อมฟังหมอบ่นกันหรือยังคะหมอก็เป็นหมอหัวใจมา10กว่าปีแล้วนะคะหนึ่งในโรคที่เราเจอกันมากที่สุดใน OPD ของหมอคือโรคความดันโลหิตสูงซึ่งการรักษาความดันโลหิตสูงก็มีหลายวิธีนะคะวิธีหลักๆคือการใช้ยาคนไข้ที่เราให้ยาเขาไปรับประทานเราก็หวังว่าเขาจะรับประทานสม่ำเสมออย่างที่เราบอกนะคะมาถึงโรงพยาบาลคนไข้บอกว่าวัดความดันที่บ้านไม่ลงสิ่งที่หมอต้องทำคืออะไรคะหมอก็คงต้องเพิ่มยาให้คนไข้ใช้เพิ่มขึ้นเพื่อให้คุมความดันได้มากขึ้นมีคนไข้คนหนึ่งคนไข้ยังไม่ยอมกินยาเลยเอายาไปใส่ชักโครกลูกก็ไม่รู้นะคะเพราะยาหมดไปเรื่อยๆหมดไปเรื่อยๆมีวันหนึ่งคนไข้กลับมาบ่นว่าหมอเปลี่ยนยาไปนี่เพราะรอบนี้เอาไปใส่ชักโครกแล้วมันชักไม่ลงหมอก็ถึงบางอ้อว่าคนไข้ไม่ได้กินยาเลยคนไข้นะคนไข้ดื้อนะเนี่ยข้อเสียของการที่คนไข้ไม่ยอมบอกหมอว่าไม่ได้กินยาก็คือหมอก็ให้ยาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพิ่มขึ้นมากๆเข้าวันไหนคนไข้ความดันสูงคนไข้จะทานตัวไหนล่ะคะหรือทานทั้งหมดทุกตัวก็จะทำให้ความดันต่ำพอความดันต่ำแล้วก็อาจจะไม่สบายอาจจะเป็นลมหมดสติได้ยาความดันมีหลากหลายนะคะ4หรือ5กลุ่มแต่ละกลุ่มก็มีอีกหลายตัวนะคะเราสามารถเลือกสรรได้ถ้าให้เปรียบเทียบก็เหมือนกับว่ายาตัวนึงอาจจะเหมือนเป็นสีนี้คนไข้อาจจะไม่ชอบสีนี้กินแล้วไม่สบายจะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นก็ได้ความดันหรือไม่กินยากินแล้วมีปัญหาอะไรชอบหรือไม่ชอบให้บอกคุณหมอไปตามตรงนะคะอย่าโกหกคุณหมอคุณหมอมีแต่

0: ความหวังดีเพราะฉะนั้นยาความดันโลหิตสูงต้องกินอย่างสม่ำเสมอนะคะอย่ากินกินหยุดหยุดอย่าให้หมอบ่นอีกนะคะขอเนาะ
1: ย้ำชัดชัดฟังชัดชัดนะครับคนไข้ที่มีโรคความดันโลหิตสูงนะครับห้ามดื้อเด็ดขาดต้องกินยาอย่างสม่ำเสมอเพื่อประโยชน์ของคนไข้เองนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยความดันจะสูงทะลุเพดานได้เลยนะฮะอันตรายรู้ไหมครับ
2: วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยนะครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามุมค่ะเด็กๆเด็กๆคนไหนชื่นชอบการทำศิลปะบ้างคะโอ้โหหลายคนนะคะชื่นชอบการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมมือของเรากันก่อนค่ะยกมือขึ้นมาเลยค่ะกำมือค่ะแบมือค่ะกำมือค่ะ0 2 5 10 0 0 2 5 10 0 2 5 10ปรบทางซ้ายปรบทางขวาแล้วก็มาหัวเราะกันฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า0 2 5 10 0 2 5 10ปบทางซ้ายปบทางขวาแล้วก็มาหัวเราะกันฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าเอามือวางลงที่ตักค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะตอนนี้นะคะคุณครูปิงนะคะเห็นเด็กๆคนไหนนั่งตัวตรงๆนะเอามือวางไว้ที่ตักเลยนะคะเก่งมากค่ะวันนี้คุณครูปิงมีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้เลือกทำถึง3กิจกรรมเช่นเคยค่ะกิจกรรมที่1ก็คือกิจกรรมการปั้นดินน้ำมันค่ะกิจกรรมที่2นะคะเป็นกิจกรรมการวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะและกิจกรรมที่3นะคะเป็นกิจกรรมพิมพ์ภาพด้วยวัสดุที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัสดุอุปกรณ์กันค่ะเอ๊กิจกรรมที่1ของเราเด็กๆใช้อะไรเป็นอุปกรณ์บ้างคะกิจกรรมที่1นะคะกิจกรรมอะไรคะปั้นดินน้ำมันเราใช้อะไรบ้างลูกดินน้ำมันกับแผ่นรองปั้นเก่งมากค่ะกิจกรรมที่2ล่ะคะวาดรูปด้วยสีเทียนใช่ไหมคะเด็กๆใช้อะไรลูกกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานแล้วก็สีเทียนค่ะแล้ววันนี้กิจกรรมที่3ของเราค่ะมาดูวัสดุอุปกรณ์กันเลยนะคะอย่างแรกเลยค่ะกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะแผ่นรองนุ่มค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถทำแผ่นรองนุ่มขึ้นนะคะโดยใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ค่ะและกระดาษสีนะคะเพื่อรองซับนะคะให้เด็กๆค่ะกดนะคะตอนพิมพ์ภาพจะได้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะ

ีน้ำหรือสีโปสเตอร์ค่ะผ้าเช็ดมือหรือผ้าชุบหมาดค่ะและตัวต่อนะครับพลาสติกสร้างสรรค์ที่มีรูปทรงเป็นยังไงคะสี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะก็จะใช้แม่แบบนะคะโดยการใช้นี่เลยบล็อกพลาสติกสีต่างๆก็จะมีขนาดเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนกันค่ะเมื่อเด็กๆนะคะใช้บล็อกพลาสติกนะคะเด็กๆจะใช้ด้านที่เป็นรูปนะคะสี่เหลี่ยมแบบนี้โดยการกดลงไปที่ไหนคะที่สีค่ะสีที่อยู่บนฟองน้ำนะคะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูปิ๊งจะลองสี่เหลี่ยมจัตุรัสอันเล็กก่อนนะคะถ้าครูปิ๊งใช้สีแดงครูปิ๊งก็กดลงไปที่สีแดงบนฟองน้ำแบบนี้ค่ะเด็กๆนะคะก็ใช้สี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะจิ้มลงไปบนฟองน้ำเลยจุ่มๆแบบนี้พอสีติดแล้วนะคะเด็กๆก็เอามาพิมพ์บนไหนคะลูกแผ่นกระดาษของเรานะคะจะวางบนแผ่นรองนุ่มแบบนี้ค่ะและพิมพ์ลงไปค่ะ

0: เด็กๆนะคะสามารถสร้างสรรค์ภาพนะคะตามจินตนาการของเด็กๆเลยค่ะว่าจะทำเป็นรูปอะไรคุณครูบิงทำเป็นรูปอะไรนะเด็กๆนะคะสามารถสร้างสรรค์ได้ตามจินตนาการเลยเด็กๆคะเมื่อเด็กๆใช้เสร็จแล้วเด็กๆก็วางลงในไหนคะในตะกร้าใช่ไหมคะแต่เด็กๆใช้สีที่คุณครูปิ๊งปั๊มเป็นสีแดงไปปั๊มสีน้ำเงินได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้เพราะอะไรคะเพราะว่าสีที่ติดอยู่นะคะจะไปผสมนะคะในกล่องสีคนละสีกันก็จะทำให้สีเลอะใช่ไหมคะพองน้ำก็จะเลอะนั่นเองเด็กๆนะคะสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้วตากไว้สักครู่แล้วนำไปวาดต่อเติมได้นะคะตามจินตนาการของเด็กๆหรือเด็กๆอาจจะพิมพ์เป็นรูปอย่างเดียวเลยก็ได้ไม่ไปวาดต่อเติมก็ได้แล้วแต่จินตนาการของเด็กๆเลยค่ะอย่าลืมไปตากผลงานให้แห้งเสียก่อนที่จะนำไปวาดเพิ่มเติมด้วยนะคะเด็กๆอยากทำหรือยังคะถ้าอยากทำแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาบอกข้อตกลงกันก่อนดีไหมคะเราทำอย่างไรบ้างคะข้อตกลงของเราทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อยเท่าไหร่ลูก2กิจกรรมใน3กิจกรรมค่ะเมื่อสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้วเด็กๆก็ถึงจะได้เล่นตามคุณครูเปิดให้เล่นค่ะวันนี้คุณครูขอเปิดมุมนะคะบทบาทสมมุติค่ะมุมบล็อกค่ะแล้ววันนี้คุณครูปิ๊งขอเปิดมุมเกมการศึกษาด้วยค่ะเด็กๆนะคะสามารถไปฝึกเล่นเกมกันได้ค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเด็กๆคนไหนนั่งตัวตรงแล้วนะและอย่าลืมเมื่อเล่นทุกครั้งนะคะคอยฟังเสียงคุณครูปิ๊งร้องเพลงเก็บของด้วยนะคะเพราะว่าถ้าคุณครูปิ๊งร้องเพลงเมื่อไหร่แสดงว่าหมดเวลาค่ะในการเล่นแล้วเด็กๆต้องช่วยกันเก็บของเล่นนะคะแล้วกลับมานั่งรอคุณครูที่เดิมนะพร้อมแล้วไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: ตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วใช่ไหมคะแถวที่หนึ่งทำอะไรคะกับหลังหันค่ะไปหยิบดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นนะคะแถวที่สองทำอะไรคะ
1: วาดภาพ
0: ด้วยสีเชิญไปหยิบปั๊มเลยปั๊มสัญลักษณ์เลยและแถวที่สามทำอะไรคะ
1: พิมพ์ภาพเป็นบล็อก
0: พิมพ์ภาพด้วยวัสดุที่เป็นสี่เหลี่ยมนะคะเดี๋ยวต่อแถวนะคะปั๊มสัญลักษณ์แล้วก็เข้ากลุ่มพิมพ์ภาพค่ะ

เก็บของเล่นให้ถูกทีเก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเร็วเข้าสี่เร็วเข้าสี่นับดีดีนับให้ดังดังนกฟูงหนึ่งมากมายเสียจังนับดังดังนับให้ดีดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ

0: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10น่ารักมากๆเลยค่ะตอนนี้เด็กๆนะคะเข้าที่เรียบร้อยแล้วหรือยังนะน่ารักมากค่ะเด็กๆปลายทางบอกว่าตอนนี้มานั่งรอกันแล้วเช่นเดียวกันค่ะเด็กๆคนไหนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์ได้บ้างคะยกมือให้ดูหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะวันนี้คุณครูนะคะก็มีผลงานศิลปะสร้างสรรค์ของเพื่อนๆนะคะมาโชว์ให้เด็กๆโรงเรียนปลายทางได้ดูเช่นเดียวกันค่ะคนนี้ใครนะน้องทาร่าขอเชิญโชว์ผลงานให้เพื่อนๆปลายทางชมหน่อยค่ะวันนี้น้องทาร่าสร้างสรรค์ผลงานอะไรคะ
1: คุณแม่พาหนูไปซื้อลูกอม
0: วาดภาพด้วยสีเทียนใช่ไหมคะมีเรื่องราวว่าแม่พาหนูไปซื้อลูกอมค่ะคุณครูปิ๊งนะคะก็เขียนบันทึกให้น้องทาร่านะคะด้านล่างค่ะว่าคุณแม่พาหนูไปซื้อลูกอมตามที่หนูเล่าให้คุณครูฟังใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเด็กๆนะคะมีการสร้างสรรค์ผลงานโดยใส่องค์ประกอบหรือรายละเอียดนะคะมากขึ้นค่ะแล้วก็ใช้สีนะคะได้ดีขึ้นโดยการระบายสีอยู่ในรอบรูปต่างๆนะคะได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะขอบคุณนะคะวางโชว์ไว้ก่อนค่ะขอเชิญผลงานกิจกรรมใหม่วันนี้อีกสักหนึ่งคนนะคะไอ้อันนี้ของใครนะลูกหมึกค่ะขอเชิญน้องน็อตค่ะอยากทราบจังเลยค่ะว่าวันนี้น้องน็อตสร้างสรรค์ผลงานเป็นอะไรนะ
2: หุ่นยนต
0: ์ฮะหุ่นยนต์ใช่ไหมคะอุ๊ยมีอะไรเป็นหุ่นยนต์เป็นองค์ประกอบของหุ่นยนต์บ้างคะอันนี้อะไรคะแขน
2: หัว
0: ฝั่งนี้ล่ะคะเขาถืออะไรอยู่คะหุ่นยนต์หุ่นยนต์ถืออะไรอยู่ไหมคะถืออะไรคะมีไหมเหมือนมีถืออ๋อเป็นเกราะเหรอคะโอ้โหตรงนี้เป็นขาใช่ไหมคะเหมือนไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้น็อตหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆนะคะมีจินตนาการของตนเองแล้วก็มีความเริ่มสร้างสรรค์ดีมากเลยค่ะเพราะว่าการพิมพ์ภาพของเด็กๆนะคะจะใช้องค์ประกอบของรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะมาต่อกันค่ะเมื่อเด็กๆนะคะคิดสร้างสรรค์ภาพนะคะว่าสี่เหลี่ยมแต่ละทรงนะคะนำมาต่อกันจะเกิดรูปภาพอะไรขึ้นนั่นเองค่ะเด็กๆหลายคนนะคะคิดแล้วก็มีความคิดเริ่มสร้างสรรค์เพิ่มเติมขึ้นด้วยนะคะดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะจะให้เด็กๆไปพักล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ปรบมือข้างซ้ายซ้ายซ้ายปรบมือข้างขวาขวาขวาเรามาสนุกเฮ้ฮ่าปรบมือข้างซ้ายปรบมือข้างขวาแล้วเอามือลงค่ะช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษาแล้วค่ะเด็กๆคนไหนพร้อมที่จะเล่นเกมแล้วบ้างนะโอ้โหหลายคนนะคะบอกพร้อมแล้วค่ะวันนี้คุณครูปิงนะคะก็นำเกมการศึกษาชุดใหม่ค่ะมาให้เด็กๆได้เล่นกันด้วยเกมนี้มีชื่อว่าเกมจัดหมวดหมู่ภาพกับสัญลักษณ์ค่ะเด็กๆเห็นหรือยังคะว่าภาพกับสัญลักษณ์เป็นอย่างไรคะอยากเห็นไหมคะอยากเห็นใช่ไหมลูกวันนี้คุณครูปิงก็มีภาพดังนี้เลยมีภาพอะไรบ้างคะกางเกงเสื้อกระโปรงรองเท้าและหมวกค่ะแต่เด็กๆสังเกตไหมคะว่ามีอะไรอยู่ใต้รูปภาพด้วยมีอะไรคะมีตัวพยัญชนะไทยค่ะและสระนะคะเรียกว่าคำพูดสิคะ
1: คำ
0: หรือว่าที่เราเรียกว่าสัญลักษณ์ของวันนี้ค่ะเด็กๆจะต้องสังเกตคำเหล่านี้ค่ะดูไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็อ่านพร้อมคุณครูปิงค่ะกางเกง
1: กางเกง
0: ตัวนี้มีคำเดียวนะคะเสื้
1: อ
0: เสื้
1: อ
0: จะออกเสียงตัวพยัญชนะนั่นเองค่ะกระโปรง
1: กระโปรง
0: รองเท้าร
1: องเท
0: ้
1: า
0: หมวก
1: หมวก
0: แล้ววันนี้คุณครูปิงก็มีสัญลักษณ์ที่จะให้เด็กๆนำภาพมาจับคู่ค่ะเช่นภาพแรกนะคะเป็นภาพกางเกงใช่ไหมคะเด็กๆก็จะเห็นสัญลักษณ์คำภาษาไทยว่ากางเกงอยู่ด้านล่างคุณครูปิงก็จะจับภาพกางเกงแยกออกมาก่อนวิธีการเล่นนะคะจับภาพแยกออกมาก่อนเพื่อจะหาคำว่ากางเกงเด็กๆต้องสังเกตคำว่าคำว่ากางเกงที่เหมือนกันกับด้านล่างตรงนี้อยู่ตรงไหนเดี๋ยวขอเชิญตัวแทนขอเชิญน้องมากี้ค่ะมากี้คะมากี้ลองสังเกตคำนะคะว่าคำไหนที่เหมือนกับคำว่ากางเกงแบบนี้ลองดูสิคะคำไหนคะมีไหมคะกางเกงแบบนี้ค่ะหาเจอไหมลองหยิบสิคะเหมือนไหมคะอันไหนเอาที่เหมือนค่ะเหมือนแบบนี้ใช่ไหมคะอันนี้ใช่ไหมคะอันนี้คือคำว่ากางเกงเหมือนกันหรือเปล่าลองดูสิคะเด็กๆเหมือนไหมคะอ่านว่ากางเกงแบบเดียวกันหรือเปล่ากางเกงเหมือนไหมคะเหมือนอ่ะปรบมือให้มากี้หน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะแต่ยังไม่หมดค่ะมีอีก1ชิ้นขอเชิญค่ะเชิญน้องซินค่ะน้องซินยกมือคนแรกเลยค่ะน้องซินทราบไหมคะคำว่ากางเกงอีก1ชิ้นอยู่ตรงไหนคะลองสังเกตคำดูสิคะเหมือนไหมคะเพื่อนๆเหมือนไหมคะ
1: กางเกง
0: กางเกงเหมือนไหมคะเหมือนมีพยัญชนะตัวกออยู่ข้างหน้าเหมือนกันเลยตัวงออยู่ข้างหลังเหมือนกันเลยเห็นไหมคะเด็กๆสังเกตด้วยนะว่าแต่ละตัวพยัญชนะไทยนะคะเขียนเหมือนกันก็จะอ่านเหมือนกันค่ะเด็กๆปลายทางพร้อมจะเล่นเกมไหมนะขอบคุณน้องซินนะคะพร้อมจะเล่นเกมไหมคะ
1: พร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะจะให้เด็กๆไปสังเกตภาพคำใต้ภาพและจับคู่นะคะกับสัญลักษณ์คำแบบนี้ค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมโดยการแบ่งกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรมกันแล้วก็ต้องแบ่งปันกันเล่นด้วยนะคะอย่าลืมเก็บเกมการศึกษาทุกครั้งหลังเล่นเสร็จค่ะแล้วก็ให้คุณครูปลายทางนะคะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเล่นนะคะกับเกมเดิมที่เด็กๆเคยเล่นไปแล้วนะคะกับเกมใหม่ในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆวันนี้เล่นเกมการศึกษากันได้สนุกไหมคะเด็กๆหลายคนนะคะเล่นเกมการศึกษาได้ดีขึ้นมากๆเลยค่ะเพราะมีการฟังเสียงสัญญาณนะคะเมื่อคุณครูร้องเพลงหมดเวลานั่นเองก็ช่วยกันนะคะเก็บเกมการศึกษาเข้าที่เดิมเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะเด็กๆนอกจากการเล่นเกมเด็กๆได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างคะลูกทำอะไรบ้างตอนเช้านะคะเด็กๆมาถึงก็ได้ทำกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะวันนี้เด็กๆนะคะได้เล่าข่าวและเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นข่าวรอบตัวต่างๆนะคะหรือเรื่องราวที่เด็กๆได้ดูจากโทรทัศน์มาค่ะเด็กๆก็สามารถนำมาบอกเล่านะคะให้เพื่อนๆปลายทางร่วมกันได้ค่ะเพราะจะเป็นการฝึกนะคะการพูดการบอกเล่านะคะเรื่องราวต่างๆนั่นเองค่ะและกิจกรรมที่2ล่ะคะเด็กๆได้ทำอะไรต่อคะเคลื่อนไหวและจังหวะเด็กๆได้ออกกำลังกายยามเช้านะคะร่างกายก็จะสดชื่นแจ่มใสค่ะวันนี้คุณครูยังนะคะให้เด็กๆ เคลื่อนไหวร่างกายโดยฟังเสียงสัญญาณจังหวะช้าจังหวะเร็วและสัญญาณหยุดค่ะสังเกตว่าเด็กๆนะคะสามารถเคลื่อนไหวได้นะคะตามสัญญาณต่างๆแล้วก็หยุดได้นะคะในสัญญาณหยุดค่ะวันนี้คุณครูปิ๊งนั่งยังร้องเพลงอะไรคะร้องเพลงอะไรคะอาบน้ำสู่อาบน้ำสู่ซาด้วยใช่ไหมคะเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆหลายคนก็ทำท่าทางนะคะโดยการคิดท่าทางประกอบเพลงอาบน้ำของครูปิ๊งค่ะเด็กๆก็ทำได้ดีทีเดียวค่ะและกิจกรรมต่อมาค่ะเด็กๆทำกิจกรรมในกิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้เราเรียนรู้ในหน่วยอะไรแล้วนะหน่วยอะไรคะหนูทำได้ค่ะเป็นหน่วยการเรียนรู้ใหม่สำหรับสัปดาห์นี้ค่ะเด็กๆนะคะวันนี้ได้เรียนรู้เรื่องการล้างมือนั่นเองเด็กๆล้างมือต้องใช้อะไรนะลูกต้องใช้สบู่ในการล้างมือเพราะว่าจะทำให้เชื้อโรคนั้นออกไปนะคะกับสบู่นั่นเองค่ะเพราะว่าในสบู่มีสารผสมนะคะที่จะทำให้เด็กๆมีมือที่สะอาดหอมสดชื่นค่ะและกิจกรรมต่อมาเป็นกิจกรรมที่เด็กๆชื่นชอบเช่นเดียวกันค่ะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ค่ะวันนี้คุณครูปิงนะคะก็มีกิจกรรมให้เด็กๆได้เลือกคำถึง3กิจกรรมกิจกรรมที่1กิจกรรมการปั้นค่ะกิจกรรมที่2กิจกรรมการวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะและกิจกรรมที่3เป็นกิจกรรมใหม่วันนี้ค่ะเด็กๆได้พิมพ์ภาพจากวัสดุอะไรคะที่เป็นสี่เหลี่ยมนั่นเองเด็กๆสามารถต่อกันนะคะเป็นได้หลายภาพเลยใช่ไหมลูกคุณครูปิ๊งเห็นบางคนก็บอกเป็นดอกไม้บางคนก็บอกเป็นหุ่นยนต์ด้วยดีมากๆเลยค่ะมีจินตนาการมากๆเลยเมื่อเด็กๆทำศิลปะเสร็จแล้วเอ๊ะเราไปทำอะไรต่อล่ะเล่นตามมุมวันนี้คุณครูปิงนะคะก็เปิดมุมต่างๆให้เด็กๆได้เข้าเล่นนะคะโดยที่เด็กๆก็เล่นร่วมกันกับเพื่อนๆค่ะและเมื่อถึงเวลานะคะคุณครูปิงร้องเพลงเก็บของเด็กๆก็รีบช่วยกันนะคะเก็บของเล่นเข้าที่เดิมเลยค่ะและกิจกรรมเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาค่ะเป็นกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะเกมเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเด็กๆเล่นเกมอะไรนะคะจัดหมวดหมู่ภาพกับสัญลักษณ์วันนี้มีภาพอะไรบ้างเด็กๆจำได้ไหมเสื้อกางเกงกระโปรงรองเท้าและหมวกค่ะเด็กๆนะคะได้สังเกตภาพค่ะโดยเด็กๆนะคะอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าคำนะคะที่อยู่ใต้ภาพนะคะเป็นตัวอะไรบ้างเป็นพยัญชนะตัวใดนะคะแต่เด็กๆใช้การสังเกตค่ะรูปและก็คำที่สัมพันธ์กันนั่นเองค่ะเด็กๆจึงได้เล่นเกมนี้อย่างถูกต้องนะคะคุณครูปลายทางนะคะอาจจะช่วยเข้าไปนะคะให้คำแนะนำกับเด็กๆค่ะในการสังเกตคำต่างๆนะคะวันนี้เด็กๆหลายคนก็ตั้งใจทำกิจกรรมดีมากเลยค่ะคุณครูก็ขอชื่นชมนะคะแต่ตอนนี้หมดเวลาลงแล้วเรามาทำอะไรกันดีนะบอกลาเพื่อนๆปลายทางค่ะพร้อมแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วยกมือขึ้นมาค่ะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึง

0: 5มิถุนายนของทุกปีวันที่โลกกำลังส่งสัญญาณบางอย่างถึงเราจุดเริ่มต้นจากวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นองค์การสหประชาชาติจึงกำหนดการประชุมครั้งสำคัญขึ้นในปีพุทธศักราช2515ณกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนภายใต้หัวข้อสิ่งแวดล้อมของมนุษย์โดยมีผู้แทนเข้าร่วม113ประเทศทั่วโลกการประชุมครั้งนั้นนำไปสู่การก่อตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP พร้อมกำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงปลุกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและร่วมกันฟื้นฟูธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ประเทศไทยเริ่มต้นก้าวสำคัญในปีพุทธศักราช2518ด้วยการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของไทยวันที่5มิถุนายนเป็นวันที่ผู้คนทั่วโลกหันกลับมาฟังเสียงของธรรมชาติอีกครั้งผ่านการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเริ่มต้นง่ายๆด้วยมือของเราทุกคน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: มองขอบ่นมาแล้วครับใครที่อยากจะไปทำตา2ชั้นหรือว่ากำลังคิดจะไปทำขยับเข้ามาใกล้ๆครับผมมาฟังคุณหมอบ่นก่อนคุณหมอครับเชิญครับ
3: ขอโทษระคงหน่อยครับหมอจะบ่นแล้วนะหนึ่งในเคสที่ผมกังวลใจมากๆก็คือคนไข้ชอบไปทำชั้นตาสูงๆแล้วออกมาไม่สวยก็ต้องเข้ามารับการปรึกษาเพื่อผ่าตัดแก้ไขกับหมอยกตัวอย่างเคสนี้แล้วกันนะครับคนไข้ไปทำชั้นตาสูงๆมาซึ่งสูงกว่าสรีระที่ตัวเองจะรับได้ซึ่งโดยปกติเนี่ยเวลาทำตา2ชั้นเราจะกรีดชั้นตาที่ประมาณ 6-8 มิลลิเมตรแต่เนี่ย12มิลลิเมตรซึ่งสูงมากๆนอกจากจะทำให้ชั้นตาดูสูงผิดปกติไม่ธรรมชาติแล้วเนี่ยมันยังทำให้เกิดพังผืดไปรัดต่อตัวกล้ามเนื้อตาทำให้กล้ามเนื้อตาเนี่ยมันอ่อนแรงตาก็จะดูตกดูปลือดูไม่สดใสพอกรีดออกมาแล้วไม่สวยวิธีแก้ไขเบื้องต้นคนไข้ก็อาจจะไปเขียนอายไลเนอร์ให้มันดูหนาๆจะได้อำพรางชั้นตาที่มันผิดปกติไปครับสุดท้ายพอชั้นตาดูไม่ธรรมชาติก็ต้องมารับการผ่าตัดแก้ไขซึ่งการผ่าตัดแก้ไขเนี่ยก็ค่อนข้างยุ่งยากและซับซ้อนทีเดียวนอกจากจะต้องเลาะพังผืดออกแล้วก็ยังต้องไปซ่อมกล้ามเนื้อตาที่อ่อนแรงหรือว่าการเติมไขมันเพื่อให้ชั้นตามันดูธรรมชาติและผ่าตัดอาจจะไม่ใช่รอบเดียวจบด้วยซ้ำผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็อาจจะไม่สวยดูธรรมชาติเหมือนการผ่าตัดชั้นตาใหม่ๆสำหรับคนที่สนใจอยากทำตา2ชั้นก็ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้เขาแนะนำว่าทำชั้นตาอย่างไรถึงจะดูสวยดูธรรมชาติเหมาะสมกับโครงสร้างใบหน้าของเรานะครับก่อนทำควรปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและฟังคำแนะนำของแพทย์ด้วยนะครับหมอเตือนแล้วนะ
2: ถ้าไม่อยากเสียความมั่นใจจากการทำศัลยกรรมแล้วก็แนะนำครับให้ไปปรึกษาคุณหมอผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางก่อนดีกว่านะครับจะได้สวยอย่างมั่นใจและปลอดภัยด้วยครับ
0: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: หมอขอบ่นวันนี้คุณหมอจะมาขอบ่นเรื่องร้อนๆที่คนไข้เนี่ยชอบทำให้คุณหมอร้อนใจทุกทีเลยคุณหมอครับโทรโข่งร้อนๆพร้อมเสิร์ฟแล้วครับอุ๊ยร้อนๆร้อน
4: ได้ถือโทรโข่งกับเขาสักทีหมอรอเวลานี้มานานแล้วค่ะหมอเป็นหมอรักษาเด็กที่เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองมา10กว่าปีแล้วนะคะซึ่งสิ่งที่หมออยากจะบ่นมาตลอดเนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวกับการโดนแดดเพราะว่าแดดเนี่ยมันมีผลกับโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือว่า SLE นะคะซึ่งแดดเนี่ยมันอาจจะทำให้โรคเนี่ยกำเริบได้ค่ะตัวอย่างคนไข้เคสที่หมอเจอนะคะก็เป็นเด็กผู้หญิงนะคะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค SLE หรือว่าแพ้ภูมิตัวเองนะคะแล้วเราก็ทำการรักษาน้องเป็นระยะเวลาประมาณเกือบปีกว่าน้องก็อาการดีขึ้นมากเลยค่ะแล้วอยู่ๆวันนึงนะคะน้องก็กลับมาด้วยการมีผื่นเหมือนปีกผีเสื้อแดงๆนะคะบริเวณอกแก้มทั้งสองข้างค่ะคนไข้ก็มีไข้ต่ำๆด้วยค่ะแล้วก็มีปวดข้อบริเวณข้อนิ้วข้อมือนะคะแล้วก็คนไข้ก็ดูอ่อนเพลียกว่าปกติที่เคยเป็นด้วยนะคะพยายามถามว่าเกิดจากอะไรนะคะแต่ว่าก็ยังไม่มีคำตอบจากคนไข้นะคะหมอก็ซักไปซักมานะคะก็เจอว่าน้องเนี่ยไปเล่นน้ำสงกรานต์มาก็ไปโดนแดดมาแหมหน้าตีจริงๆเลยนะคะเนี่ยส่วนคุณแม่นะคะก็คิดว่าลูกไปโดนแดดนิดๆหน่อยๆไม่น่าเป็นอะไรโรคน่าจะเกือบหายแล้วเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการโดนแดดเนี่ยมันจะทำให้โรคแม้ว่าจะสงบไปแล้วอาการหายไปแล้วเนี่ยก็สามารถกำเริบได้ซึ่งอาการกำเริบเนี่ยคุณแม่ก็อาจจะคิดว่าโอ๊ยเดี๋ยวมีผื่นทายาแป๊บเดียวเดี๋ยวหมอให้ยาทาก็หายแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างที่คุณแม่คิดนะคะเพราะว่าอาการโรคกำเริบ

0: มันไม่ได้กำเริบแต่ผื่นเพราะว่าอวัยวะภายในทั้งหมดในร่างกายของเด็กเนี่ยจะสามารถอักเสบได้ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่สมองหัวใจปอดนะคะหรือว่าบริเวณไตที่เรากลัวนะคะซึ่งพวกนี้อักเสบได้หมดซึ่งถ้าเกิดมีการอักเสบของอวัยวะภายในหลายๆอวัยวะเนี่ยก็อาจจะอันตรายถึงแก่ชีวิตได้นะคะโดยสรุปแล้วนะคะโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือว่า SLE เนี่ยถามว่าอะไรเป็นสาเหตุนะคะในปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าอะไรเป็นสาเหตุแต่ว่ามันก็จะมีปัจจัยกระตุ้นทางสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้างที่สำคัญเลยก็คือแสงแดดนะคะแสงแดดนะคะมันจะไปทำลายเซลแล้วในเซลผิวหนังเนี่ยค่ะมันก็คือจะเกิดการสร้างสารต่อต้านตัวเองค่ะซึ่งพอมีสารต่อต้านตัวเองเนี่ยมันก็จะไปทำลายอวัยวะต่างๆได้เพราะฉะนั้นหมอขอย้ำชัดๆนะคะห้ามไปโดนแดดไม่งั้นหมอจะตีแล้วนะคะ
1: แสงแดดมีทั้งประโยชน์และโทษนะครับแต่สำหรับผู้ป่วยบางโรคเนี่ยต้องเชื่อฟังแล้วก็ปฏิบัติตามที่คุณหมอสั่งอย่างเคร่งครัดนะครับไม่อย่างนั้นเรื่องเล็กๆจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้คุณหมอย้ำขนาดนี้แล้วอย่าดื้อกับหมอนะครับ
2: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง BLTV 10ถึงช่อง BLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับ
1: โอ้เดี๋ยว
0: สวัสดีครับนี่คือตู้บดหมอนะครับคือไม่มีอะไรสบายๆทำใจสบายๆได้แค่จะบอกว่ามีเรื่องสงสัยอะไรหรือว่ามีอะไรที่อยากรู้เกี่ยวกับคุณหมอเนี่ยถามผ่านตู้นี้ได้เลยนะเดี๋ยวพี่แบลคำตอบให้
1: คือผมสงสัยมานานมากครับว่าคือหูผมเนี่ยมันทั้งมีขี้หูมันทั้งเปียกมันทั้งคันแต่หมอเนี่ยยังไม่ให้แคะไม่ให้ยุ่งอะไรอ่ะแล้วมันจะหายไหมครับ
0: เออหูฟังแล้วคันขึ้นมาเลยเอาสำลีมาปั่นก็ไม่หายด้วยนะแต่ทำไมไม่ให้แคะเออนี่ก็สงสัยเหมือนกันเดี๋ยวไปถามคุณหมอดีกว่าคุณหมอครับฝากเคลียร์เรื่องนี้ด้วยนะครับ
2: ขี้หูนะคะเป็นลักษณะเหมือนเป็นขี้ไข่นะคะที่เกิดขึ้นในบริเวณรูหูซึ่งมักจะเกิดตามธรรมชาติอยู่แล้วนะคะลักษณะขี้หูของเราแต่ละคนเนี่ยก็แตกต่างกันทำพันธุกรรมบางคนขี้หูแห้งนะคะบางคนขี้หูเปียกแฉะเลยก็มีเนาะซึ่งขี้หูพวกนี้มักจะหลุดออกมาได้เองอยู่เฉยๆก็หลุดออกมาได้เองหรือแม้กระทั่งเวลาเราขยับปากหรือเคี้ยวพวกนี้ก็จะหลุดออกมาเองได้ค่ะแต่ในบางรายที่รูหูแคบมากๆนะคะหรือว่าลักษณะของขี้หูเนี่ยเปียกแฉะมากๆการที่ขี้หูจะหลุดออกมาเองเนี่ยอาจจะทำได้ยากขึ้นค่ะการแคะหูด้วยตนเองนะคะในบางครั้งเนี่ยอาจจะดันขี้หูเนี่ยเข้าไปใกล้หรือว่าลึกใกล้เนี่ยหมายถึงว่าใกล้เยื่อแก้วหูมากขึ้นลึกเข้าไปด้านในทำให้ยิ่งเพิ่มโอกาสที่จะออกมาได้เองเนี่ยยากขึ้นคัตเติ้ลบัดนะคะเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่คนนิยมนะคะเอามาใช้ในการแคะหรือว่าปั่นหูเนาะเบื้องต้นเนี่ยสามารถเช็ดทำความสะอาดได้นะคะในบริเวณใบหูส่วนนอกหมอไม่แนะนำให้เอาเข้าไปในรูหูหรือว่าปั่นเข้าไปในบริเวณที่ลึกขึ้นโดยที่เรามองไม่เห็นเพราะอาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บได้มากขึ้นค่ะคนที่มีขี้หูเยอะมากๆนะคะเบื้องต้นเนี่ยหมอแนะนำให้ใช้ยานะคะในกลุ่มยาหยอดหูเพื่อละลายขี้หูก่อนนะคะพวกนี้อาจจะทำให้หลุดหรือว่าไหลออกมาได้เองง่ายขึ้นนะคะแต่ในบางรายถ้าหยอดแล้วรู้สึกว่าอุหูอื้อมากขึ้นนะคะอันนี้แนะนำให้มาตรวจพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อมาดูดขี้หูดีกว่าบางรายอาจจะทำทุกๆ6เดือนถึง1ปีนะคะเพื่อเป็นการทำความสะอาดหูด้วยค่ะคุณโบคงจะทราบแล้วนะคะว่าเวลาคันหูเนี่ยเราต้องทำยังไงนะคะ
0: อ๋อคือปั่นได้แค่รอบๆแต่ว่าอย่าไปแคะข้างในต้องขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับที่มาอธิบายได้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนแบบนี้นะครับจะได้รู้วิธีการทำความสะอาดหูตัวเองได้อย่างถูกต้องนะครับเคลียร์ไหมครับน้อง
1: เคลียร์ครับตอนนี้ผมจะไม่แคะหูอีกแล้ว
0: และถ้าคุณผู้ชมนะครับไปเจอตู้บนหมอที่ไหนเนี่ยมีข้อสงสัยหรือมีอะไรที่อยากจะบ่นเชิญได้เลยครับแต่วันนี้ลาไปก่อนเลยนะครับขอบคุณนะน้องนะ
1: ขอบคุณนะพี่
0: อย่าไปแคะอีกนะอย่าไปแคะ
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายทางช่องดามาชาแนลค่ะ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: คราวนี้อยากรู้ว่าคนเราจะเอ็นหัวไหล่ขาดเนี่ย
6: ครับ
5: มันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
6: มีบางคนเหมือนกันที่ไม่แสดงอาการเลยแต่เอ็นขาดใหญ่ในพันกับบางคนเนี่ยเอ็นขาดเล็กๆแต่ก็แสดงอาการแบบปวดเยอะมีไหล่ติดเยอะก็เป็นไปได้เหมือนกัน
7: ประมาแชร์ริ่งนะฮะเพราะสุขภาพดีคือเรื่องที่ต้องแบ่งปันนะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์บอยครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
7: วันนี้หัวข้อที่เราจะคุยกันเนี่ยก็คือเอ็นหัวไหล่ฉีกขาด
8: ครับผม
7: เอ็นหัวไหล่ฉีกขาดคืออะไรครับ
8: ต้องเข้าใจกันว่าข้อไหล่เราเนี่ยเป็นข้อที่มีความพิเศษมากเลยตรงที่ว่ามันมีกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นเยอะแยะเต็มไปหมดเลย
7: ครับ
8: แต่พอเราพูดถึงคำว่าเส้นเอ็นข้อไหล่เนี่ยคือเส้นเอ็นที่มันเกาะที่บริเวณตัวกระดูกต้นแขน
7: นะครับตรงแถวๆนี
8: ้ถูกต้องทำหน้าที่ในการบาลานซ์ทุกอย่างในการเคลื่อนไหวทุกองศาที่เรามีการเคลื่อนไหวบริเวณไหล่เนี่ยจะทำงานประสานกันเพื่อให้การเคลื่อนไหวเนี่ยมีการสมูทพอสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้ามีอาการขาดเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือคนไข้อาจจะมีการปวดร่วมกับอาการอ่อนแรงในบางจังหวะอาจจะมีรู้สึกว่าแขนแรงไม่ตามปกตินะครับและที่เจอได้บ่อยๆนะส่วนใหญ่ก็จะมาด้วยการไหลติด
7: มันเกิด
5: จากสาเหตุอะไรได้บ้าง
8: เราแบ่งเป็น2ประเภทง่ายๆเลยครับอันแรกคือขาดจากอุบัติเหตุมันอาจจะมีการดึงทำให้เอ็นฉีกขาดจากจุดเกาะ
5: ครับ
8: อันนี้คือจากอุบัติเหตุหรือจากการใช้งานอันที่2คือขาดตามวัยตามอายุนะครับขึ้นอาจจะอยู่กันว่าอายุ60ปีพวกนี้ก็นึกง่ายๆเหมือนการใช้งานนะครับเหมือนรถเราวิ่งไปแล้วมันก็มีการเสื่อมมีการสึกบ้างเอ็นเราก็เหมือนกันมันก็มีการสึกตามวัยและตามการใช้งานได้เหมือนกันนะครับอาการที่เป็นเนี่ยกับขนาดเอ็นที่ขาดบางทีไม่สัมพันธ์กันนะครับมันก็มีบางคนเหมือนกันที่ไม่แสดงอาการเลยแต่เอ็นขาดใหญ่ในพันกับบางคนเนี่ยเอ็นขาดเล็กๆแต่ก็แสดงอาการแบบปวดเยอะมีไหลติดเยอะก็เป็นไปได้เหมือนกันนะ
5: ครับ
8: ฉะนั้นโดยทั่วไปต้องมีการคัดแยกและมีการตรวจเพิ่มเติมโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยทั่วไปการรักษาก็แบ่งตามประเภทของการฉีกขาดถ้าฉีกขาดเล็กๆเราก็กายภาพกินยาฉีดยาอะไรก็แล้วแต่ถ้าสมมติว่าฉีกขาดแบบสมบูรณ์ร่วมกับมีอาการที่แจ้งไปการรักษาก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการผ่าตัดซึ่งการผ่าตัดในปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าเรามีวิวัฒนาการเทคโนโลยีดีกว่าสมัยก่อนเยอะการป้องกันก็คือเราต้องใช้ไหล่อย่างถูกวิธีในเบื้องต้นคือหลีกเลี่ยงการหิ้วของหนักหลีกเลี่ยงการยกของขึ้นที่สูงบ่อยๆ overhead activityหลีกเลี่ยงการแกว่งแขนแรงๆถ้าแกว่งแรงเกินไปเนี่ยอาจจะมีผลต่อเรื่องเส้นเอ็นได้เหมือนกันนะครับหลีกเลี่ยงการเอี้ยวตัวผิดจังหวะเช่นเอี้ยวไปหยิบของหลังรถมันอาจจะมีเสี่ยงทำให้เกิดการฉีกขาดเกิดขึ้นในจังหวะโมเมนต์นั้นได้เหมือนกันนะครับและสุดท้ายเนี่ยหลีกเลี่ยงกิจกรรมอะไรก็ตามที่มีการกระแทกทีก็จะถือว่ามีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับการบาดเจ็บของตัวเส้นเอ็นข้อไหล่ได้ครับ
5: เพราะฉะนั้นสิ่งที่ป้องกันได้คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยแหละแน่นอนว่าเรื่องราวการรักษามันอาจจะดูเหมือนว่าทุกวันนี้มันรักษาได้ง่ายขึ้นที่บอกนะครับถ้าไม่เป็นก็ดีที่สุดนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์บอยนะครับ
8: ขอบคุณครับ
5: เรื่องราวสุขภาพแบบนี้นะฮะฝากแชร์กันด้วยในเรา

0: You're listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้ว่าจะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Remind กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณผู้ชมครับการดำเนินชีวิตในปัจจุบันเนี่ยแต่ละคนก็จะมีรูปแบบความเครียดที่แตกต่างกันไปสำหรับคนที่อยู่ในวัยทำงานครับความเครียดนั้นนอกจากจะเป็นเรื่องของงานก็อาจจะมีเรื่องของครอบครัวอาจจะมีเรื่องของลูกของหลานของคุณพ่อคุณแม่นอกจากนั้นด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันครับก็อาจจะมีความเครียดเรื่องของโรคภัยต่างๆเรื่องของปัญหาทางเศรษฐกิจต่างๆความเครียดเหล่านี้ครับอาจจะนำมาซึ่งปัญหาหลายๆปัญหาที่ตามมาบางท่านอาจจะมีปัญหาทั้งเรื่องของกายบางท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องของใจก็ได้ครับในวันนี้ครับเราจะมาลองดูซิว่าความเครียดเหล่านี้ถ้าเราจะหาวิธีจัดการกับมันด้วยการสร้างภูมิคุ้มใจเราจะสร้างภูมิเหล่านั้นได้อย่างไรครับวันนี้เราได้แขกรับเชิญนะครับก็คือท่านอาจารย์ดร.จิรัตการพงษ์ภักเทียนรองผู้อำนวยการศูนย์จิตปัญญาศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลมาพูดคุยกับเราในเรื่องของวิธีการสร้างภูมิคุ้มใจนี่ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมขออนุญาตเรียกว่าอาจารย์อุ้ยนะครับ
2: ค่ะ
1: อาจารย์อุ้ยครับหลายๆท่านรวมทั้งผมเองก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าจิตตปัญญาศึกษานี่คืออะไรครับอาจารย์
2: จิตตปัญญาศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องของการเรียนรู้มิติด้านในของมนุษย์นะคะหรือเราอาจจะเรียกว่าความเป็นมนุษย์ก็ได้นะคะเป็นการศึกษาเพื่อที่เราจะสามารถเรียนรู้รู้จักและเข้าใจตัวเองนะคะจะนำไปสู่การที่เราจะสามารถจะเข้าใจผู้อื่นแล้วก็อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขค่ะ
1: การเรียนรู้ที่บอกว่าเข้าใจตัวเองเรียนรู้ตัวเองเนี่ยเป็นการเรียนรู้ว่าตรงนี้เรียกมือตรงนี้เรียกศีรษะตรงนี้เรียกขาเรียกลำตัวอย่างไรหรือเปล่าครับหรือว่าเป็นการสำรวจอะไรอยู่ครับอาจารย
2: ์ในความเป็นมนุษย์เนี่ยเรามีองค์ประกอบสำคัญอยู่สองส่วนเน
1: า
2: ะก็คือร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะร่างกายเนี่ยเราก็จะมีศาสตร์ต่างๆที่เรียนรู้อย่างลึกซึ้งมากเลยทั้งการแพทย์ทั้งวิทยาศาสตร์อะไรต่างๆนะคะแต่ในเรื่องของจิตใจเนี่ยยังไม่ค่อยมีศาสตร์ไหนที่พาให้เราเนี่ยมาทำความรู้จักกับส่วนนี้ซึ่งมันมีความสำคัญมากในการใช้ชีวิตของมนุษย์นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในความเป็นมนุษย์ของเราในความรู้สึกนึกคิดคุณค่าทัศนคติความเชื่อต่างๆซึ่งมันส่งผลต่อชีวิตของเราทั้งหมดเลย
1: ผมชอบที่อาจารย์บอกว่าใช้จิตตปัญญาศึกษาในการที่จะเข้าใจในการที่จะเรียนรู้ตัวเองเพื่อจะนำไปสู่การเรียนรู้ผู้อื่นและเข้าใจผู้อื่นเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปเข้าใจผู้อื่นหรือเรียนรู้ผู้อื่นลองเรียนรู้ตัวเองกันก่อนด้วยจิตตปัญญาศึกษาหัวข้อที่เราจะมาคุยกันวันนี้ครับอาจารย์อุ้ยก็คือการสร้างภูมิคุ้มใจเพื่อจะจัดการกับความเครียดเอาคำว่าความเครียดก่อนว่าความเครียดเนี่ยมันมีคำนิยามหรือคำจำกัดความอย่างไรครับ
2: ความเครียดเนี่ยมันเป็นสภาวะที่บ่งบอกว่าจิตใจของเราเนี่ยมันเริ่มที่จะมีความผิดปกติเกิดขึ้นเนาะ
1: ครับครับ
2: อย่างถ้าเป็นทางกายเนี่ยอาการผิดปกติเราก็อาจจะดูจากความเจ็บปวดหรืออุณหภูมิของร่างกายที่เปลี่ยนไปอะไรเงี้ยใช่ไหมคะชีพจรหรือว่า

0: มันไม่ได้อยู่ในสภาวะที่สมดุลหรือว่าไม่ได้อยู่ในสภาวะที่เป็นกลาง
1: ครับด้วยคำว่าภูมิคุ้มใจนะครับภูมิคุ้มใจมันจะถูกสร้างด้วยวิธีไหนเพื่อจะมาจัดการกับความเครียดหรือสภาวะผิดปกติที่ว่านี
0: ้ภูมิคุ้มใจเนี่ยก็ต้องเกิดจากการที่เราต้องฝึกฝนตนเองครับก็ต้องดูเรื่องสิ่งแวดล้อมที่มันเอื้อต่อการมีสุขภาวะทางใจที่ดีหรือว่าเราก็ต้องมีการฝึกฝนอาจจะเรียกว่าออกกำลังใจก็ได้เน
1: า
0: ะซึ่งก็มีวิธีการต่างๆอยู่ค่ะ
1: ครับวันนี้ครับเราจะมาดูกันว่าวิธีการที่อาจารย์อุ้ยจะนำมาพูดคุยกับเรานำมาเสนอกับคุณผู้ชมเนี่ยจะสร้างภูมิคุ้มใจได้อย่างไรนะครับอาจารย์ครับมันเป็นสิ่งที่ต้องกำจัดไปเลยให้ความเครียดในชีวิตเนี่ยเป็นศูนย์เลยหรือเปล่าครับหรือว่าจริงๆแล้วความเครียดมันก็ดีในระดับนึงครับอาจารย
0: ์ถ้าตราบใดที่เรายังเป็นมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดาอยู่เนี่ยนะคะมันก็คงจะทำให้ความเครียดเป็นศูนย์เลยเนี่ยยากเนาะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเราก็ยังต้องใช้ชีวิตต้องเจอกับปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าเราก็มีวิธีการที่เราจะฝึกฝนตนเองเพื่อให้เราดูแลตัวเองเมื่อเราเกิดความเครียดขึ้นได้วิธีการก็คือเราต้องฝึกฝนที่จะรู้ทันความคิดหรืออารมณ์ความรู้สึกของเรานะคะว่าตอนนี้เรากำลังคิดอะไรอยู่หรือว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในสภาวะอารมณ์แบบไหนนะซึ่งการที่เราจะรู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกของเราได้เนี่ยเราต้องมีสิ่งที่เราเรียกว่า self awareness
1: self awareness
0: หรืออาจจะเป็นคำที่เราคุ้นเคยกันก็คือคำว่ามีสติเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวที่สามารถจะรู้ได้ว่าตอนนี้เรากำลังคิดอะไรสามารถจะบอกได้ว่าตอนนี้เรากำลังคิดอะไรอยู่นะคะนั่นก็คือเราสามารถ objectify ความคิดและอารมณ์ความรู้สึกของเราได้เราสามารถถอยออกมาเป็นผู้รู้ว่าความคิดอะไรที่กำลังเกิดขึ้นหรือความรู้สึกอะไรที่กำลังเกิดขึ้นภายในใจเรา
1: อ๋อครับ
0: แล้วถ้าเราเห็นหรือรับรู้ถึงสิ่งนั้นได้เนี่ยแสดงว่าความคิดอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันเริ่มแยกออกจากความเป็นตัวเราเราก็จะไม่เกาะเกี่ยวอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกหรือความคิดนั้นแล้วก็อยู่ในวังวนจนหาทางออกไม่เจอ
1: ครับดูเหมือนว่าสิ่งที่อาจารย์พูดถึงก็คือเราเอาตัวออกจากปัญหาคล้ายๆออกมาเป็นผู้สังเกตการว่าปัญหานั้นคืออะไรถ้าเผื่อเราไม่กระเทิบห่างออกจากปัญหานั้นเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดมันคงจะวนเวียนอยู่กับปัญหานั้น
0: ใช่มันก็จะเหมือนกับกระแสน้ำที่มันก็จะลากพาเราพัดพาเราไปอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: เขาเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเราเนี่ยขึ้นมาจากกระแสน้ำขึ้นมาอยู่บนฝั่งแล้วเราก็สังเกต observe เป็น observer เนาะสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ตรงหน้าอย่างเงี้ยค่ะ
1: ถ้าเราอยู่ในน้ำเราก็คงจะไหลไปกับน้ำเราคงไม่รู้หรอกว่าเรากำลังเคลื่อนที่อยู
0: ่ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าเผื่อเรามาอยู่บนฝั่งเป็นผู้สังเกตการเราก็จะเห็นแล้วล่ะว่าตอนนี้น้ำมันไหลเชี่ยวกรากขนาดไหนและจะจัดการยังไงกับการไหลของน้ำนั้น
0: หรือบางทีเราก็อาจจะโดนน้ำวนดูดลงไปจมน้ำตายไปเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ย
1: จริงด้วยเพราะฉะนั้นแค่กระเถิบห่าวออกมาเป็นผู้สังเกตการก็เหมือนกับการที่ขึ้นมาจากน้ำมาอยู่บนฝั่งและจะทำให้เห็นภาพที่กว้างขึ้นและจะทำให้การแก้ไขปัญหานั้นมันเห็นได้ชัดขึ้นก็ได
0: ้แต่จะทำอย่างนี้ได้ก็ต้องอาศัยการฝึก
1: แน่นั่นแหละกำลังจะเข้าเรื่องนี้เลยครับ ว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการฝึกในการฝึกเพื่อจะสร้างภูมิคุ้มใจกัน แต่ก่อนจะไปถึงช่วงของการฝึกครับอาจารย์ความเครียดเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนมีแน่ๆความเครียดน้อยๆก็อาจจะเป็นสิ่งดีที่จะทำให้ชีวิตของเราเดินหน้าต่อไปได้แต่ความเครียดที่มันเครียดเยอะๆด้วยครับอาจารย
0: ์
1: จุดไหนที่คิดว่าเฮ้ยเนี่ยมันคือเครียดเยอะละเราควรจะได้รับการดูแลอาจจะดูแลด้วยตนเองหรือดูแลจากผู้เชี่ยวชาญจุดไหนครับที่บอกว่าเนี่ยหาความช่วยเหลือเธอ
0: จุดที่มันเริ่มส่งผลต่อการใช้ชีวิตของเราค่ะอย่างเช่นเราเริ่มนอนไม่หลับ
1: ครับ
0: อย่างเช่นเราเริ่มเบื่ออาหาร
1: ครับ
0: เราเริ่มมีความผิดปกติทางร่างกายนะคะเช่นปวดหัวเป็นไมเกรนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: ปวดท้องอย่างไม่รู้สาเหตุอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
1: ครับ
0: พวกเนี้ยค่ะมัน ป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าความเครียดเนี่ยมันเริ่ม

0: ่งผลต่อการใช้ชีวิตของเราละเราต้องการการดูแล
1: ผู้ที่จะดูแลเราในเรื่องของความเครียดนี่อาจารย์มีข้อแนะนำไหมครับว่าควรจะไปหาใครต้องจำเป็นต้องเป็นผู้ที่อยู่ในโรงพยาบาลไหม
2: ดีๆแบบนี้ภายใน3 นาทีเนี่ยคุณรู้ครบจบที่นี่ฝากแชร์กันด้วยครับ

0: างธรรมชาติตอนไฟป่าภัยร้ายจากธรรมชาติ
1: วันนี้เราน่าจะเก็บเห็ดได้เยอะอยู่นะเพราะเป็นช่วงเห็ดออกพอดี
0: เก็บเสร็จรีบกลับบ้านไปจุดเตาย่างเห็ดสดๆให้หอมๆกินกันอร่อยๆเลยครับ
2: แม่พูดได้โดนใจฉันสุดๆพูดซะฉันได้กลิ่นเห็ดย่างลอยมาเตะจมูกเลยเนี่ย
0: ทำไมฉันรู้สึกได้กลิ่นอะไรไหม้ๆขึ้นมาเหมือนจริงมากๆเลยล่ะ
1: เดี๋ยวนะทุกคนเพราะว่าไม่ใช่กลิ่นเห็ดย่างแล้วล่ะเพราะว่ามันต้องเป็นไฟป่าแน่เลย
3: ไฟป่าน
1: ั่นไงควันดำก้อนใหญ่โพยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
2: เอาไงดีเอาไงดี
0: นั่นนั่นนกและแมลงก็แตกตื่นบินหนีกันใหญ่เลยครับพ่ออ
1: ย่าตกใจไปยังมีเวลาตอนนี้เราต้องตั้งสติควบคุมอารมณ์ให้ดีไม่ตื่นตระหนกแล้วหาที่หลบไฟป่ากันก่อนเราต้องพาตัวเองไปอยู่ในทิศทางเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ๆเอาไว้และต้องไม่มีวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายอย่างพวกหญ้าใบไม้ต้นไม้กิ่งไม้แห้งๆหลังจากนั้นเราก็ต้องติดต่อให้หน่วยดับเพลิงเข้ามาช่วยเราและทำการดับไฟป่า
0: พ่อครับเนินเขาลูกนั้นอยู่ทางเหนือลมจุดนั้นปลอดภัยจากไฟป่าแน่นอนครับ
1: ทุกคนเอาผ้านี้ไปเอากระบอกน้ำมาราดผ้าให้เปียกแล้วเอาผ้าที่เปียกมาปิดจมูกกับปากไว้ก่อนจนกว่าจะถึงเนินเขานู่นจะได้ไม่สำลักควันจากไฟป่าน
2: ั่นพวกสัตว์ป่าต่างก็หนีไฟเหมือนเราเลยครับ
1: วิ่งตามพ่อมานะ
0: เราได้จะปลอดภัยแล้วล่ะ
2: โหมองจากตรงนี้ยิ่งเห็นชัดเลยว่าไฟป่าน่ากลัวมากดูสิมันไม่ลุกลามเร็วมาก
1: เดี๋ยวพ่อโทรแจ้งเหตุไฟป่าก่อนยืนอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนกันนะ
0: ครับ
2: พ่อ
1: แจ้งเหตุไฟป่าทางทิศใต้ที่เชิงเขาของหมู่บ้านครับผมคิดว่าน่าจะเป็นไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติติดต่อกลับผมได้เบอร์นี้เลยนะพวกผมหลบในที่ปลอดภัยแล้วครับรีบมานะสวัสดีครับ
2: แล้วไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
0: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุที่พบบ่อยๆก็อย่างฟ้าผ่ากับการที่กิ่งไม้เสียดสีกันเองในพื้นที่ป่าที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นประกอบกับมีสภาพอากาศที่แห้งจัดส่วนสาเหตุอื่นๆก็มีนะเช่นภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตยิ่งถ้ามีเชื้อเพลิงธรรมชาติมากอย่างดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาๆใบไม้แห้งหญ้ากิ่งไม้แห้งตอไม้วัชพืชใบไม้สดหรือต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่เพลิงก็จะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วเลยละ
2: โธ่ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากรอให้เจ้าหน้าที่เขามาดับไฟป่าใช่ไหม DLTV
0: ใช่รออย่างเดียวนี่แหละแต่จริงๆเราสามารถเตรียมตัวรับมือกับไฟป่าก่อนที่มันจะเกิดขึ้นได้นะ
2: ทำยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: อย่างแรกก็ต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะหน้าแล้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าแล้วก็เตรียมเบอร์ติดต่อที่สำคัญกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมเหมือนพ่อนี่ไง
2: พ่อนี่เยี่ยมไปเลยต่อขึ้นผมจะต้องเก่งให้เหมือนพ่อให้ได้ครับ
0: แล้วก็เตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องมีติดบ้านในการช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟ
2: งั้นที่วันก่อนที่พ่อกับปู่ให้ฉันช่วยทำความสะอาดเก็บกองใบไม้หญ้าแห้งถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟออกจาก

0: บริเวณบ้านแล้วก็ตรวจเช็คถังแก๊สก็คือการเตรียมรับมือไฟป่าด้วยใช่ไหม
1: ถูกต้องเลยอีกอย่างที่สำคัญเลยก็คือต้องระมัดระวังการเผาหญ้าในหน้าแล้งยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงยิ่งต้องเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพยังไงล่ะ
0: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากถ้าตั้งสติไม่ได้ก็นี่ตายได้เลยนะเนี่ย
2: พ่อโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วล่ะไม่นานก็คงจะมาถึง
1: ดูสิครับพ่อไฟป่ามันไหม้ไปไกลถึงโน่นแล้วครับ
2: ใช่ยิ่งถ้ามีลมพัดแบบนี้มันก็ยิ่งทำให้ไฟลามเร็วมากภาวนาให้ทีมดับไฟมาถึงเร็วๆทีเถอะรู้ไหมว่ามลพิษในอากาศที่พบในควันไฟป่าเป็นอันตรายมากนะอย่างที่พวกเราน่าจะเคยได้ยินก็มีทั้งคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ฝุ่น PM2.5 มลพิษพวกนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพพืชพันธุ์ป่าไม้ดินน้ำสิ่งมีชีวิตในป่าสภาวะและทัศนวิสัยทางอากาศทรัพย์สินและหลายครั้งก็เกิดการสูญเสียชีวิตด้วยนะ
1: ยิ่งเวลาที่เราต้องอยู่ในควันไฟเนี่ยนะมันจะแสบตาระคายเคืองตาน้ำมูกไหลปวดหัวทำให้เราต้องหายใจถี่ๆยิ่งถ้าใครป่วยเป็นโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดนะอาการก็จะรุนแรงกว่าคนทั่วไปด้วยละ
0: รถดับเพลิงมาแล้วโหมาหลายคันเลย
2: การดับไฟป่าเสี่ยงชีวิตมากนะขนาดเราอยู่ห่างมากยังสัมผัสได้ถึงไอความร้อนและควันไฟพี่ๆเขาต้องเข้าไปใกล้ไฟป่าถือว่าอันตรายมากพ่อขอเอาใจช่วยพี่ๆนักดับเพลิงทุกคนเลยระวังตัวด้วยนะครับพ่อจำได้เลยตอนปี2562เพื่อนพ่ออยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาเจอไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้งหมด87ครั้ง DLTV ลองหาข้อมูลข่าวนี้หน่อยสิ
1: ได้ครับพ่อเจอแล้วครับเกิดไฟไหม้ป่าพลุควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราช87ครั้งสร้างความเสียหายแก่พื้นที่ป่าเกือบ 5,000 ไร่แต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่ระดมรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงฉีดน้ำสกัดไว้ทัน
0: แล้วเพื่อนพ่อปลอดภัยไหมครับ
2: ปลอดภัยแต่เห็นบอกว่าหมอกควันจากไฟป่าพรุควนเคร่งที่หนาทึบปกคลุมถนนบ้านเรือนสถานที่ราชการและโรงเรียนสร้างมลพิษทางอากาศขั้นรุนแรงชาวบ้านหลายพันคนเดือดร้อนมากในช่วงเวลานั้น
0: แล้วเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับพ่อ
2: ก็ได้พระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านทรงช่วยเหลือด้วยโครงการนำร่องหมู่บ้านป่าพรุเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืนหรือโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังโดยพระองค์ทรงให้พิจารณาก่อสร้างอาคารบังคับน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำในป่าพรุควนเคร่งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่าพรุและประโยชน์ที่ได้รับคือป่าพรุควนเคร่งในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังได้รับการอนุรักษ์ป้องกันไฟไหม้ป่าในหน้าแล้งและเร่งดำเนินการขุดคลองชะอวดแพรกเมืองเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำเน่าเสียในอำเภอปากพนังโดยให้ระบายน้ำจากแม่น้ำปากพนังออกทางคลองธรรมชาติไปออกทะเลอีกด้านหนึ่งน่ะ
0: และในประเทศไทยยังมีป่าพรุที่ไหนอีกไหมครับที่ต้องได้รับการดูแลเหมือนที่ปากพนังนะครับ
2: มีสิมีอีกหลายแห่งเหมือนกันแต่มีที่หนึ่งที่พ่อนึกได้โดยในหลวงรัชกาลที่10ของเราได้มีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดในงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อจากในหลวงรัชกาลที่9ก็คือโครงการป่าพรุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาสเป็นโครงการที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเฉพาะการอนุรักษ์ปกป้องพื้นป่าป้องกันไฟป่าในหน้าแล้งและให้ประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่ป่าพรุเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลปกป้องรักษาให้ป่ามีความสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติอย่างไรล่ะนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยราษฎรเป็นอย่างมากถึงปัญหาป่าเสื่อมโทรมและวิกฤตการณ์ขาดแคลนน้ำจึงดำริให้มีโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ชุ่มชื้นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ดำรงชีวิตสร้างงานสร้างรายได้ในท้องถิ่นตั้งแต่ปี2525ถึงปัจจุบันเลยนะพระองค์ท่านทรงห่วงใยและไม่เคยทอดทิ้งประชาชนเลย
1: ท่านนายอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเยอะเลยลองเข้าไปดูกันนะ
0: ได้เลย DLTV ว่าแต่พ่อครับดูนู่นสิพี่ๆเขาสกัดไฟป่าได้แล้ว
1: สุดยอดเลยครับ
2: สวัสดีครับ
3: ขอบคุณมากครับที่แจ้งเหตุไฟป่าเข้ามาเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าได้เรียบร้อยแล้วครับ
1: เย้
2: หลังจากที่ควบคุมไฟป่าได้แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่พร้อมทั้งประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะดำเนินการเรื่องการวางแผนฟื้นฟูป่าอย่างมีระบบแบบแผนต่อไปส่วนเราเองก็ต้องไม่เข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดจะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ยังไงล่ะ
1: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามผางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุอย่างฟ้าผ่ากิ่งไม้เสียสีกันภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงฤดูที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพ
2: ก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะยิ่งแต่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
4: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV

0: 5มิถุนายนของทุกปีวันที่โลกกำลังส่งสัญญาณบางอย่างถึงเราจุดเริ่มต้นจากวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นองค์การสหประชาชาติจึงกำหนดการประชุมครั้งสำคัญขึ้นในปีพุทธศักราช2515ณกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนภายใต้หัวข้อสิ่งแวดล้อมของมนุษย์โดยมีผู้แทนเข้าร่วม113ประเทศทั่วโลกการประชุมครั้งนั้นนำไปสู่การก่อตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP พร้อมกำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงปลุกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและร่วมกันฟื้นฟูธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ประเทศไทยเริ่มต้นก้าวสำคัญในปีพุทธศักราช2518ด้วยการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของไทยวันที่5มิถุนายนเป็นวันที่ผู้คนทั่วโลกหันกลับมาฟังเสียงของธรรมชาติอีกครั้งผ่านการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเริ่มต้นง่ายๆด้วยมือของเราทุกคน
1: สวัสดีครับวันนี้กินกับหมออยู่กับผมหมอมาโนชผู้ที่จะมารับผิดชอบอาหารของทุกคนในซีรีส์กินบำรุงไตแต่วันนี้เราจะทำเมนูอะไรเราไปชมกันเลยครับ

เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับไก่ย่างเทอริยากิสูตรรสเค็มในเมนูนี้เราใช้ความเปรี้ยวมาทดแทนความเค็มเรามีการลดอาหารเค็มลงอย่างน้อยครึ่งหนึ่งในอาหารซึ่งความเค็มเรารู้อยู่แล้วเป็นผลเสียต่อคนไข้ที่เป็นโรคไตหรือประชากรสุขภาพดีทั่วๆไปก็ยังต้องจำกัดอาหารเค็มสำหรับการบริโภคเกลือในแต่ละวันนั้นกำหนดให้เกลือโซเดียมไม่เกิน 2,300 ถึง 2,400 มิลลิกรัมเท่ากับเกลือไม่เกิน1ช้อนชาน้ำปลาไม่เกิน4ช้อนชาต่อวันซึ่งเป็นปริมาณที่น้อยมากเพราะฉะนั้นเราควรดูแลและสังเกตว่าอาหารที่รับประทานนั้นเค็มกว่าปกติหรือไม่สำหรับวันนี้หมอก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากเมนูอาหารที่เรานำมาเสนอกันเพราะว่าหมอเป็นหมอโรคไตหาหัวจามตามหาหัวใจ

สาเหตุจริงๆแล้วเนี่ยขอแบ่งเป็น2 อย่างครับคือปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในเนี่ยคือเป็นปัจจัยที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้ละโดยส่วนใหญ่เช่นเชื้อชาตินะครับเกิดมาเป็นคนเชื้อชาติไทยเนี่ยถือว่าโชคดีนะครับถ้าเป็นอเมริกันเป็นชาวยุโรปเนี่ยมะเร็งเต้านมเยอะกว่าบ้านเรานะครับผู้หญิงเป็นผู้หญิงนี่ก็โอกาสเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าผู้ชายแล้วอายุเนี่ยเราพบว่าก้อนที่เต้านมเนี่ยถ้าอายุ20เนี่ยไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่โอกาสน้อยแต่ถ้าอายุที่30 40 50ขึ้นไปเนี่ยยิ่งอายุเยอะเนี่ยโอกาสความเสี่ยงการเป็นมะเร็งเต้านมก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับพันธุกรรมนี่ก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าคุณแม่เราเป็นหรือเรามีพี่สาวเป็นหรือคุณป้าคุณน้าคุณย่าคุณยายเป็นนะครับเรียกว่าอาจจะมีพันธุกรรมในครอบครัวที่ทำให้เรามีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมได้ปัจจัยทางด้านฮอร์โมนการที่สัมผัสกับฮอร์โมนเพศในร่างกายเป็นเวลายาวนานขึ้นเนี่ยจะมีผลทำให้พบมะเร็งเต้านมที่มากขึ้นอุ๊ยอย่างนั้นฉันประจำเดือนมาช้าประจำเดือนหมดเร็วฉันไม่เป็นมะเร็งเต้านมไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่าอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำแต่ความเสี่ยงต่ำนั้นไม่ได้แปลว่าจะไม่เป็นนะครับปัจจัยอะไรที่เป็นปัจจัยที่เราพอจะเปลี่ยนแปลงได้เช่นความเครียดอาหารการออกกำลังกายการพักผ่อนต่างๆเนี่ยก็เหมือนกับเป็นปัจจัยเสริมกันทำให้เป็นมะเร็งเต้านมได้ง่ายขึ้นนะครับควรจะมาตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในอายุที่แตกต่างกันและอาจจะใช้โปรแกรมในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมที่แตกต่างกันด้วยครับ

0: ถ้าพวกเราอยากสูงพวกเราต้อง
1: กระโดด
0: วอร์มนิดนึงครับงอศีรษะด้านข้างสลับมาเอาไม้งอใช่งอมากไว้นิดนึงงอนิดนึงงออีกนิดนึงใช่โอเคเพิ่มยกไหล่ขึ้นก่อนยกขึ้นขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลงสลับเอาไม้ขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลงสลับจ็อกมาจ็อกมาจ็อกจ็อกไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบมาฮึบฮึบนิดนึงว่าม
2: าละทอนมาแล้ว
0: ยังไม่พอยังไม่พอจ็อกอยู่จ็อกอยู่จ็อกอยู่เราจะโดดแล้วนะพร้อมไหมยังพร้อมไหมยัง
2: พร้อมเจ็บขาครับ
0: โดดว่าแต่ไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้ามาไปเท้ามาไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้า

0: เท้าปลายเท้าปลายเท้าปลายเท้าปลายเท้าปลายเท้าปลายเท้าปลายเท้าปลายเท้าปลายเท้าปลายเท้า
1: อะไร
0: สี่สามแล้วเป็นส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้า
1: เท้าลอย
0: ย่อหน่อยย่อหน่อยนิดเดียวนิดเดียวว่าว่าว่าว่าใช่แล้วฮึบฮึบย่อหน่อยนิดเดียวนิดเดียวว่าอ้าวแล้วเปลี่ยนใต้เข่าใต้เข่าใต้เข่าใต้เข่าใต้เข่าใต้เข่าโดดน้อยโดดน้อยมากฮึบฮึบฮึบนิดนึงตัวตรงๆฮึบฮึบฮึบใช่แล้วฮึบมาฮึบมาฮึบมาฮึบมานิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวโอ้โหเยี่ยมมากอ้าวมาฮึบฮึบ
1: ฮึบมาไปก่อน
0: ฮึบฮึบฮึบฮึบอ้าวแล้วเปลี่ยนข้างข้างแขนด้วยแขนด้วยมามามาด้านข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างนิดนึงเหยียดขามามา
1: ขึ้นไปซ้ายไกลเลย
0: สี่สามสองแยกแยกออกข้างออกข้างแล้วชิดออกข้างออกข้างแล้วชิดออกข้างออกข้างแล้วชิดโดดนิดนึงเฮ้ยเฮ้ยมามาเฮ้ยเฮ้ยมามาเฮ้ยเฮ้ยมามาเฮ้ยเฮ้ยมามาเฮ้ยเฮ้ยมามาเฮ้ยเฮ้ยมามาข้างข้างชิดชิดข้างข้างชิดช
1: ิ
0: ดข้างข้างชิดชิดข้างข้างสองเที่ยวข้างข้างอ้าวเปลี่ยนย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย
1: ่
0: อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อ4ครั้งมา2
1: ยัง
0: 3สี่เอ้าวิ่งวิ่งวิ่งมือสลับข้างมาขาในลงมือไปทางนั้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมือด้วยโดดเตะโดดเตะโดดเตะโดดเตะโดดเตะโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยข้างข้างมาหน้าหน้าข้างข้างเอ้าหน้าหน้าข
1: ้
0: างข
1: ้
0: างหน้าหน้าข้างข้างหน้าหน้าข้างแล้วข้างมาหน้า
1: จะเตะดูแล้ว
0: หน้าหน้าข้างแล้วข้างสองรอบสุดท้ายมาข้างแล้วข้างครั้งนึงหน้าหน้าหนึ่งข้างข้างข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสี่เที่ยวมามาสี่สามสองโอเคพอโอเคเราครูดาวนิดนึงครับยืนเท้าข้างหน้าข้างนึงไปทั้งหลังข้างนึงเหยียดยืดค้างไว้มือประคองที่หน้าขาด้านหน้าเหยียดยืดดันส้นเท้าลงค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงค้างไว้สี่สาม 2เปลี่ยนข้างเท้าวางเหยียดส้นเท้าลงถ่ายน้ำหนักมาด้านหน้ามือวางค้างไว้นิดนึงดี4 3 2อ้าวสลับเท้าวางเท้าวางเหยียดขาย่อสะโพกมือเหยียดยืดค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึง4 3 2สลับมาเท้าวางแล้ววางก็เหยียดยืดค้างไว้กระดกไว้เท้านิดนึงค้างไว้นิดนึงหน้าขาขนานกันดันสะโพกไป2 1อ้าว9ชิดแล้วงอเหยียดยืดแขนเหยียดค้างไว้ค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึง
1: คนมันเก่ง
0: 4 3 2เปลี่ยนข้างมางอเหยียดยืดค้างไว้ส่งตัวค้างไว้นิดนึงตัวตรงๆ4 3 2ลดเท้าย่อมือสอดเข่าหน้าท้องเหยียดยืดค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้นิดนึง
1: ปวดท้องเหรอ
0: 4 3 2ยืดตัวหมุนไหลโอเคพอแล้ววันนี้เย้
1: เย
0: ้ตอนนี้ก็คือเรื่องของการจำหรือการกระโดดใช่ไหมครับจริงๆการกระโดดก็คือเป็นหนึ่งในเรื่องของพัฒนาการอันหนึ่งใช่ไหมครับถ้าเราไล่มาตั้งแต่คานเดินวิ่งกระโดดนะฮะตัวกระโดดนี่ก็จะไปมีพัฒนาการที่สูงขึ้นมาแล้วนะครับเพราะงั้นในเด็กในกลุ่มที่โตขึ้นมาหน่อยการกระโดดก็จะช่วยพัฒนาการเขานะครับการกระโดดถ้าเราดูนะครับมันก็จะมีหลากหลายมากเลยมีทั้งทิศทางที่เป็นด้านหน้าด้านข้างใช่ไหมขาคู่ขาเดียวนะครับแต่ทุกอันมันเป็นเรื่องการถ่ายแรงการรับแรงนะครับรวมไปถึงในเรื่องของข้อต่ออะไรต่างๆก็จะมีการรับรู้ในเรื่องการใช้แรงทำออกแรงนะครับมันไม่ใช่แค่กล้ามเนื้ออย่างเดียวถ้าแรกๆเนี่ยจะเริ่มจากส้นเท้าปลายเท้าใช่ไหมนั่นคือเรื่องการถ่ายแรงนะครับว่าให้เขารู้ว่าถ้าเกิดเขาลงน้ำหนักด้วยส้นเท้าเป็นยังไงลงน้ำหนักด้วยปลายเท้าเป็นยังไงหรือแม้กระทั่งมีการผสมการส้นเท้ากับปลายเท้าส้นเท้ากับปลายเท้านะครับเพราะเวลาในชีวิตประจำวันเนี่ยเวลาที่เขาเดินหรืออะไรต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันก็จะมีการลงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นส้นเท้าปลายเท้าที่มันต้องมีการตอบสนองการใช้งานอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นไอ้ตรงนี้มันก็จะเป็นการที่รับแรงถ่ายแรงเราให้เขารู้ถึงการเรียนรู้นะครับการใช้แรงทุกคนสามารถเอาไปใช้ได้ก็เราก็ให้สอดคล้องกันครับถ้าเราใช้กับในเรื่องของสุขภาพเรื่องของพัฒนาการก็ใช้ให้เหมาะสมแต่ถ้าเราต้องการต่อยอดเป็นในเรื่องของกีฬาหรือออกกำลังกายที่อะไรที่มันมีความซับซ้อนขึ้นตัวนี้ก็สามารถเป็นแนวทางหรือเป็นพื้นฐานเอาไปใช้ได้เพราะงั้นไม่ว่าจะเป็นคุณครูผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ปกครองหรือนักเรียนเองก็สามารถเอาตัวพวกนี้เข้าไปใช้ได้นะครับหรือรวมไปถึงในกลุ่มของบางท่านที่ต้องการต่อยอดนะครับคุณก็สามารถที่จะทำต่อยอดหรือว่าพัฒนาในเรื่องของการกระโดดกิจกรรมรูปแบบต่างๆได้นะครับ

ปากมดลูกนะคะเกิดจากการติดเชื้อไวรัส HPV 90กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์นะคะแต่เนื่องจาก HPV มีหลายสายพันธุ์มากมายในคนที่มีเพศสัมพันธ์แล้วจริงๆอาจจะยังไม่เคยติดเชื้อHPV ชนิดสายพันธุ์ที่เป็นในวัคซีนได้นะคะเพราะฉะนั้นการฉีดก็ยังมีประโยชน์อยู่แต่ประโยชน์สู้คนที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเคยมีเพศสัมพันธ์แล้วแต่แม้ภายหลังจะไม่ได้มีเพศสัมพันธ์อยู่ก็ยังควรจะต้องเช็คภายในทุกปีอย่างสม่ำเสมอสำหรับวัคซีนป้องกัน HPV นะคะก็แนะนำให้ฉีดตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะก็คือประมาณ 9-13 ปีอย่างไรก็ดีนะคะตราบใดที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์นะคะเมื่ออายุเยอะขึ้นก็ยังสามารถฉีดได้อยู่แล้วก็เท่าที่มีผู้ทดลองในต่างประเทศกลุ่มที่อายุเยอะนะคะจริงๆแล้วภูมิคุ้มกันก็ยังสามารถกระตุ้นได้สูงเช่นกัน

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่5มิถุนายน2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์กอบเกียรติดิฉันปัทมาพรหานชาญชัยส่วนล่ามภาษาเมืองนะคะวันนี้พบกับคุณกนกอ่อนวงคำหานค่ะ
0: ยังคงมีหลายประเด็นให้ตามกันต่อในช่วงของข่าวเที่ยง NBT วันนี้นะครับเราไปเริ่มจากกรณีนางสาววันธนีอายุ54ปีชาวจังหวัดนนทบุรีพร้อมเพื่อนอีก10คนนะครับและไกด์อีก1คนไปเดินป่าบนเขา7ยอดเทือกเขาบรรทัดซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างจังหวัดตรังและพัทลุงครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติชื่อดังแล้วก็ปรากฏว่าพลัดหลงไปตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาล่าสุดไม่มีปาฏิหาริย์ครับหลังพบศพนักท่องเที่ยวชาวนนทบุรีดังกล่าวโดยขณะนี้นำศพลงมาเพื่อเตรียมชันสูตรแล้วท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายจุดที่พบศพครับเป็นที่สูงและลาดชันด้านล่างนั้นเป็นผืนน้ำและแอ่งน้ำเบื้องต้นยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะเป็นการลื่นเนื่องจากฝนตกหนักและพลัดตกลงมาจากที่สูงแล้วตกลงมาในน้ำเสียชีวิตหรือไม่จะต้องรอเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพิสูจน์หาสาเหตุที่แน่ชัดต่อไปซึ่งเส้นทางดังกล่าวนั้นไม่ได้เป็นเส้นทางเดินป่าโดยการขึ้นไปกู้ร่างลงมานั้นก็มีอุปสรรคปัญหาเนื่องจากฝนตกหนักพรานป่านะครับและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ชาวบ้านเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิกุศลสถานตรังรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เดินเท้าไปยังจุดที่พบศพซึ่งก็ได้มีการเตรียมอุปกรณ์เดินป่าที่สำคัญทั้งไฟฉายน้ำดื่มอาหารแห้งพร้อมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยใช้ระยะเวลาในการเดินขึ้นลงประมาณ6ชั่วโมงมีพนักงานสอบสวนและแพทย์เวรโรงพยาบาลปะเหลียนรอชันสูตรศพผู้เสียชีวิต
2: แจ้งว่าที่ทีมผู้หาผมสั่งการไปได้ไหมเขาก็โทรกลับมาช่วงประมาณบ่ายสามโมงครึ่งนะว่าบอกกับผมว่าผู้ใหญ่เจอศพแล้วผมถามว่าแล้วศพอยู่ยังไงลอยน้ำอยู่ที่หนานต้นไทรอ่ะนะแต่ทีนี้แล้วมันบอกว่าผู้ใหญ่แล้วจะทำยังไงฝนจะมาน้ำมันจะนองใช่ไหมน้ำมันเยอะเดี๋ยวศพจะลอยผมก็บอกว่าเอาต้องช่วยเอาเชือกไปมัดไว้ก่อน
1: มาไล่เรียงทำลายนะคะคดีนี้สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาผู้สูญหายเนี่ยออกเดินป่าพร้อมเพื่อนอีก10คนที่น้ำตกไพรวันค่ะต่อมาวันที่31พฤษภาคมผู้สูญหายพร้อมเพื่อนแล้วก็ไกด์ขึ้นไปค้างคืนบนเขา7ยอดจนกระทั่งเช้าของวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาคือมีกำหนดการในลงจากเขาเนี่ยประมาณ 9:00 น.เช้าแต่ว่าผู้สูญหายเนี่ยเดินลงมาจากเขาเพียงลำพังไม่มีเพื่อนแล้วก็ไกด์ติดตามมาด้วยและสุดท้ายเดินทางกลับถึงจุดหมายแต่ไม่พบผู้สูญหายค่ะ
0: ซึ่งหลังจากนั้นครับเจ้าหน้าที่ก็ระดมกำลังทุกฝ่ายทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ยังคงค้นหาผู้สูญหายตลอดเวลาแต่ด้วยสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยนะครับมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องประกอบกับสัญญาณโทรศัพท์มือถือมีแบบขาดหายจึงทำให้การติดต่อประสานข้อมูลมายังจุดอำนวยการค่อนข้างยากลำบากต่อมามีรายงานจากทีมค้นหาว่าพบทิชชู่เปียกและขวดน้ำเกลือแร่บริเวณลำธารต้นน้ำด้านบนเหนือน้ำตกโตนเตะนะครับแล้วก็น้ำตกโตนเตะที่ตำบลปะเหลียนทำให้หลายๆคนก็มีความหวังว่าอย่างไรก็ตามน่าจะพบผู้สูญหายอย่างแน่นอนเพียงอึดใจเดียวเท่านั้นครับความหวังทั้งหมดก็ต้องพังทลายลงมาโดยมีรายงานว่าพบร่างไร้วิญญาณของผู้สูญหายที่เพิงหินทานน้ำตกเหนือน้ำตกโตนเตะบริเวณวังหนานย่าใส่นะครับหมู่ที่2ตำบลปะเหลียนอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรัง
1: ไปกันที่จังหวัดระยองนะคะเกิดกรณีคนร้ายเนี่ยบุกเข้าไปพยายามที่จะข่มขืนนักท่องเที่ยวสาวในห้องพักบนเกาะเสม็ดค่ะทางจังหวัดก็เลยมีการระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดแล้วเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะที่กำลังจะมีการจัดงานมหกรรมคอนเสิร์ตใหญ่เมื่อวานนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าเกาะเสม็ดตำรวจสภ.เพตำรวจท่องเที่ยวและผู้ประกอบการประชุมร่วมกันเพื่อวางมาตรการเข้มงวดหลังเกิดเหตุคนร้ายค่ะซึ่งก็เป็นคนงานเกาะสร้างนอกพื้นที่บุกเข้าไปห้องพักรีสอร์ทที่บริเวณอ่าวช่อ

0: แต่ว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ทางนี้นะคะนายไตรภพวงศ์ไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดและตำรวจภูธรจังหวัดระยองค่ะร่วมกันแถลงขอโทษผู้เสียหายขณะนี้ผู้ทำผิดถูกจับและถูกดำเนินคดีใน3ข้อหาทั้งบุกรุกเคหสถานในยามวิกาลพยายามข่มขืนกระทำชำเราแล้วก็เล่นการพนันออนไลน์ยืนยันบอกว่าที่ผ่านมามีมาตรการความปลอดภัยแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะจากนี้ก็สั่งทุกภาคส่วนนะคะร่วมกันยกระดับความปลอดภัยสูงสุดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยและสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว
1: ในนามของระยองต้องขอโทษนะครับผู้เสียหายซึ่งมันเกิดเหตุการณ์สลายที่ขึ้นในพื้นที่จังหวัดระยองนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาก็คือขอจะชี้แจงเพิ่มเติมข้อมูลนะครับว่ากรณีที่ข่าวออกมาว่าเจ้าที่ตำรวจมีเพียงหนึ่งนายในระดับปฏิบัติแล้วมีเจ้าที่ตำรวจบนเกาะเสม็ดทั้งหมด6นายครับแล้วมีสายสื่ออีก2นายรวม8นายนะครับแล้วก็นอกจากนี้ที่ผ่านมาของจังหวัดระยองเราดูสถิติย้อนหลังทั้งหมดเนี่ยไม่ปรากฏมีการคดีอาชญากรรมบนเกาะเสม็ดโดยเฉพาะ3เดือนย้อนหลังจนถึงช่วงปีใหม่ก็ไม่มีปรากฏคดีเป็นคดีเป็นศูนย์ไม่มีการทำร้ายร่างกายไม่มีคดีอนาจารไม่มีคดีข่มขืนไม่มีอะไรต่างๆนะครับครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอุทาหรณ์อีกอันหนึ่งที่เกิดแต่หลังจากเกิดเหตุภายในครึ่งชั่วโมงเจ้าที่ก็สามารถจับกุมโดยผู้ร้ายได้นะครับนะผู้ร้ายเป็นคนนอกพื้นที่เป็นกรรมการก่อสร้าง
2: สำหรับการยกระดับมาตรการความปลอดภัยบนเกาะเสม็ดนั้นก็จะมีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลตามจุดเสี่ยงทั่วเกาะติดตั้งกล้องวงจรปิดระบบ AI ที่ท่าเทียบเรือซึ่งระบบจะสแกนใบหน้าและก็แจ้งเตือนเข้ากลุ่มไลน์ทันทีหากพบประวัติอาชญากรรมหรือว่าบุคคลมีหมายจับคุมเข้มแรงงานบนเกาะการตรวจสอบประวัติและขึ้นทะเบียนอย่างละเอียดเพิ่มความถี่ในการเดินเท้าตรวจตราของสายตรวจอาสาสมัครและก็เจ้าหน้าที่อุทยานรวมถึงการควบคุมราคาสินค้าค่ายานพาหนะไม่ให้มีการเอาเปรียบนักท่องเที่ยว
0: มาตรการทั้งหมดนี้นะคะเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาร่วมงานคอนเสิร์ตใหญ่ Summit in Love ในวันที่6มิถุนายนนี้ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ยืนยันบอกว่ามีกำลังพลเพียงพอและจะดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมง
2: ส่วนสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากรณีคลิปวิดีโอทหารกัมพูชาในสื่อสังคมออนไลน์บริเวณบันไดทางขึ้นด้านล่างของปราสาทคณาอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ที่มีทหารกัมพูชาอยู่ใกล้ปราสาทคณานั้นที่แท้นะครับก็เป็นภาพหน้าฐานของฝั่งเขมรส่วนฝั่งไทยมีการคุมพื้นที่อย่างเบ็ดเสร็จมีการล้อมรั้วลวดหนามกั้นตลอดแนวหน้าผาพร้อมกับตอบโต้ทันทีนะครับหากมีการละเมิดอธิปไตยกองทัพภาคที่2ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อให้ประชาชนได้ทราบข้อมูลที่ถูกต้องว่าปัจจุบันพื้นที่บริเวณปราสาทคณานั้นอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายไทยโดยมีการวางกำลังทหารเข้าควบคุมพื้นที่และภูมิประเทศสำคัญไว้เรียบร้อยแล้วทั้งนี้จากผลการปฏิบัติการที่ผ่านมาฝ่ายไทยดักกระเช้าลำเลียงกำลังพลและสิ่งอุปกรณ์ตลอดจนได้เผาทำลายบันไดไม้จากจุดด้านบนที่ฝ่ายไทยยึดครองลงไปถึงจุดภาคกลางเป็นระยะทางประมาณ250เมตร
0: สำหรับบันไดไม้ที่ยังคงเหลืออยู่นะคะเป็นช่วงจากจุดภาคกลางลงไปจนถึงต้นทางบันไดด้านล่างระยะทางประมาณ200เมตรอยู่ในพื้นที่ฝั่งกัมพูชาและบริเวณดังกล่าวก็เป็นที่ตั้งของฐานปฏิบัติการฐานกัมพูชาที่ใช้ควบคุมเส้นทางขึ้นลงในพื้นที่ดังนั้นค่ะคลิปวิดีโอที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์จึงเป็นการบันทึกภาพที่หน้าฐานปฏิบัติการของฝ่ายกัมพูชาเองโดยยังไม่ปรากฏหลักฐานหรือภาพยืนยันว่ามีกำลังพลทหารกัมพูชาเคลื่อนที่ขึ้นมาบนพื้นที่หน้าผาด้านบนซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายไทยแต่อย่างใดแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะทางหน่วยเฉพาะกิจที่รับผิดชอบพื้นที่ได้ดำเนินมาตรการรักษาความมั่นคงอย่างเข้มงวดมีการติดตั้งลั้วลวดหนามตลอดแนวขอบหน้าผาจัดวางจุดเฝ้าตรวจและจัดสร้างที่มั่นดัดแปลงที่มีความแข็งแรงพร้อมกับสามารถปฏิบัติการตอบโต้ได้ทันทีหากเกิดสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงหรืออธิปไตยของประเทศกองทัพภาคที่2ขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับแล้วก็ส่งต่อข้อมูลข่าวสารโดยขอให้ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐและแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือเพื่อป้องกันความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจากข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนหรือว่าบิดเบือนข้อเท็จจริง
2: ขณะที่เพจของกองทัพอากาศไทยครับมีการเผยแพร่ภาพการปล่อยเครื่องบิน F-16 เพื่อปฏิบัติภารกิจชายแดนเมื่อกลางดึกของวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมา

0: โดยระบุว่ากองทัพอากาศดำรงความพร้อมรบและเฝ้าติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมปฏิบัติภารกิจทันทีเมื่อมีความจำเป็นเพื่อปกป้องน่านฟ้าไทยและรักษาความมั่นคงของประเทศการบินเตรียมความพร้อมของเครื่องบินรบในครั้งนี้สะท้อนถึงขีดความสามารถของกำลังทางอากาศไทยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนว่ากองทัพอากาศพร้อมเฝ้าระวังสังเกตการและตอบสนองต่อทุกสถานการณ์ได้ตลอดเวลาเพราะอธิปไตยเหนือน่านฟ้านั้นคือภารกิจที่ต้องพร้อมทุกวินาทีกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศ
1: ส่วนกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวและมีการเผยแพร่นะคะแผนพิทักษ์พื้นที่เขตหลังอำเภอน้ำยืนในสื่อโซเชียลมีเดียณขณะนี้ต้องบอกนะคะว่าคำสั่งให้เตรียมการอพยพประชาชนในพื้นที่ชายแดนโดยในอำเภอน้ำยืนนั้นจังหวัดอุบลราชธานีออกมายืนยันนะคะว่าเป็นแผนปฏิบัติการตามแผนงานด้านสาธารณภัยต่างๆค่ะตามวงรอบประจำปีก็ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกแต่อย่างใดค่ะนายอาทิตย์บุษบาในอำเภอน้ำยืนเปิดเผยนะคะว่าอำเภอน้ำยืนขอยืนยันว่าได้ติดตามประเมินสถานการณ์ในพื้นที่ร่วมกับทางกองกำลังและฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดสถานการณ์ปัจจุบันเหตุการณ์ในพื้นที่อำเภอโดยเฉพาะตามแนวชายแดนทั่วไปยังเป็นปกติซึ่งแผนพิทักษ์เขตหลังหรือว่าแผนอพยพที่มีการเผยแพร่ออกไปนั้นเป็นกรณีที่อำเภอน้ำยืนจะเตรียมการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอน้ำยืนประจำปีงบประมาณ2569ในวันที่5มิถุนายน2569เพื่อนำแผนการปฏิบัติการด้านการบรรเทาสาธารณภัยต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่มาดำเนินการพิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นการจัดทำแผนงานด้านสาธารณภัยต่างๆตามวงรอบประจำปีปกติอย่างเช่นอัคคีภัยวาตภัยอุทกภัยหรือภัยจากการกระทำของกองกำลังนอกประเทศที่เคยเกิดขึ้นซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนการเตรียมการตามปกติในระบบของทางราชการทั้งนี้ค่ะอำเภอน้ำยืนยังไม่ได้มีคำสั่งให้มีการเตรียมการอพยพประชาชนในพื้นที่จึงขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกและให้ติดตามจากทางราชการแล้วก็เพจที่ว่าการอำเภอน้ำยืนเป็นสำคัญหากมีสถานการณ์ที่จะต้องใช้แผนอพยพหรือว่ามีข่าวสารข้อมูลใดอำเภอน้ำยืนจะประชาสัมพันธ์ผ่านเพจที่ว่าการอำเภอและแจ้งสั่งการผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เพื่อแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบยืนยันสถานการณ์ณปัจจุบันด้านชายแดนในพื้นที่อำเภอน้ำยืนยังเป็นปกติ
0: ขณะเดียวกันก็ยังคงมีความพยายามลักลอบเข้าเมืองของแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้เพียงวันเดียวนั้นสามารถจับกลุ่มชาวกัมพูชาได้ถึง12คนขณะที่กำลังลักลอบเข้าไทยบริเวณชายแดนจังหวัดจันทบุรีหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีจับกลุ่มชาวกัมพูชาลักลอบเข้าเมืองได้12คนในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนซึ่งเป็นผลจากการดำเนินมาตรการควบคุมพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงโดย10คนแรกจับกลุ่มได้ที่บ้านแหลมตำบลเทพนิมิตทั้งหมดให้การว่ามาจากจังหวัดบันเจียเมนเจยประเทศกัมพูชาลักลอบเข้าไทยเพื่อเข้ามาทำงานก่อสร้างในจังหวัดปทุมธานีโดยจ่ายเงินให้ผู้นำพาคนละ 3,000 บาทต่อมาจับเพิ่มอีก2คนในพื้นที่เดียวกันตรวจพบยาเสพติดประเภทไอซ์ในครอบครองและผลการตรวจร่างกายก็พบสารเสพติดด้วยผู้ต้องขาให้การว่ามาจากจังหวัดพระตะบองตั้งใจเข้ามาทำงานรับจ้างในสวนผลไม้พื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีเจ้าหน้าที่จึงนำตัวทั้งหมดนั้นส่งพนักงานสอบสวนสภ.บ้านแปลงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้านพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกองทัพเรือกล่าวว่าการลักลอบข้ามแดนไม่ใช่เพียงปัญหาแรงงานผิดกฎหมายแต่ยังเป็นช่องทางที่อาจเชื่อมโยงไปสู่ปัญหายาเสพติดอาชญากรรมข้ามชาติและภัยคุกคามด้านความมั่นคงในรูปแบบต่างๆอย่างกรณีล่าสุดมีผู้ลักลอบเข้าเมืองพร้อมยาเสพติดอยู่ในครอบครองจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่กองทัพเรือต้องดำเนินมาตรการควบคุมชายแดนอย่างเข้มงวดและต่อเนื่องอีกทั้งยังเป็นข้อพิสูจน์ถึงมาตรการควบคุมอย่างเคร่งครัดไม่มีการผ่อนปรนหรือเปิดช่องทางให้บุคคลเดินทางเข้าออกโดยผิดกฎหมายตามที่มีการกล่าวอ้างในสื่อสังคมออนไลน์
1: ไทยและกัมพูชาได้เริ่มต้นกระบวนการประนอมภาพบังคับนะคะตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลปี1982หรือว่าอันครอสค่ะเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนในหลายทวีปไทยกัมพูชาโดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็มั่นใจนะคะว่าการประนอมภาพบังคับที่ยึดหลักตามกฎหมายจะเป็นผลดีกับฝ่ายไทยค่ะ ตั้งแต่ที่มีการยกเลิก MOU 44แล้วมาใช้กลไกตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลปี1982หรือว่า UNCLOS เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนในหลายทวีประหว่างไทยและกัมพูชาไทยได้มีการเตรียมความพร้อมในการใช้กลไก UNCLOS มาอย่างต่อเนื่องและเมื่อนายฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชายื่นหนังสือถึงไทยและเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อเริ่มต้นกระบวนการประนอมภาพบังคับตาม UNCLOS
0: ซึ่งนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ได้หารือกับคณะผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศณทำเนียบเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสในทันทีเพื่อกำหนดท่าทีในเชิงรุกในการแก้ปัญหาโดยคณะผู้เชี่ยวชาญกฎหมายที่หารือเป็นผู้มีประสบการณ์และเป็นที่ยอมรับในวิธีกฎหมายระหว่างประเทศและเคยให้คำปรึกษาเคยว่าความในคดีสำคัญในเรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศในศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือว่าศาลโลกมาแล้วจึงมีความมั่นใจในข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญซึ่งการหารือได้พูดคุยถึงเรื่องของกรอบเวลาและผู้ประนอมที่แต่ละฝ่ายต้องเสนอประเทศละ2คนซึ่งฝ่ายไทยได้ทาบทามผู้ประนอมต่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นกลางไว้ล่วงหน้าแล้วแต่ในกระบวนการก็ต้องมีหัวหน้าคณะซึ่งฝ่ายกัมพูชานั้นมีนายปลักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาเป็นหัวหน้าคณะส่วนฝ่ายไทยนั้นนายกรัฐมนตรีจะมอบหมายว่าเป็นให้ผู้ใดเป็นหัวหน้าคณะรับผิดชอบสำหรับแนวทางในการประนอมภาพบังคับที่ยึดหลักตามกฎหมายอาจจะดีกว่าการเข้าสู่ตลาดได้โดยมีความมั่นใจแนวโน้มต่างๆน่าจะดีกับประเทศไทย
2: การปรองดองแบบภาคบังคับเนี่ยมันต้องใช้เวลาเท่าไหร่ก็ทราบว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าดูจากกรณีที่ผ่านมาเนี่ยก็ใช้เวลาสักปีหนึ่งอย่างน้อยปีหนึ่งนะครับอาจจะยาวนานกว่านั้นขึ้นอยู่ความซับซ้อนของคดีนะครับทีนี้เราก็คุยกันด้วยว่าไอ้กรอบที่เราจะเสนอเนี่ยของการทำงานของคณะเวลาปรองดองเนี่ยคือกรอบอะไรเราก็คิดว่าเราต้องเสนอกรอบในเชิงรุกด้วยฝ่ายกัมพูชาก็คงเสนอว่ากรอบคืออะไรนะครับแต่เราคิดว่าเราต้องเสนอกรอบของเราที่คิดว่าเป็นผลประโยชน์ของเรานะครับสอดคล้องกับผลประโยชน์ของเรามากที่สุดนะครับอันนี้ก็คุยกันนะครับก็รวมทั้งก็คือเรียกว่าคุยกันในเกือบทุกมิติเราก็มีความมั่นใจนะครับว่าถึงแม้อย่างที่ผมกล่าวเราไม่ได้เลือกเส้นทางนี้แต่ถ้าไปเส้นทางนี้เราก็ไม่ได้หวั่นไหวอะไรเราพร้อมแล้วก็เชื่อว่าแนวโน้มต่างๆเนี่ยมันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับประเทศไทยนะครับขอให้มั่นใจตรงนี้นะครับคือเราต้องเลือกคณะประนอมที่ดีนะครับที่ดูแล้วมีความเชี่ยวชาญไม่ได้มีความลำเอียงนะครับเดี๋ยวมันจะทำให้มันมีผลกระทบต่อการพิจารณานะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็นหลักนะครับไม่พูดถึงตัวบุคคลคือเราดูความเชี่ยวชาญเคยผ่านเวทีอย่างนี้มาแล้วนะครับแล้วที่สำคัญคือจะมีความเป็นกลางแล้วก็ทุกคนก็มั่นใจในความเป็นกลางของผู้เชี่ยวชาญนะครับ
1: ทันนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะนายศิริศักดิ์ได้เข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อรายงานแล้วก็ปรึกษาหารือถึงการเริ่มต้นเข้ากระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลปี1982และในเวลา 14:00 นวันนี้ค่ะนายศิริศักดิ์จะบรรยายเรื่องดังกล่าวให้คณะทูตได้รับทราบก่อนที่จะมีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในเวลา 15:30 น
0: ด้านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลก็เปิดเผยว่าข้อพิพาทนี้มีความซับซ้อนกว่ากรณีศึกษาอื่นๆหากไทยปฏิเสธการเข้าร่วมกระบวนการประนอมภาคบังคับกัมพูชาก็สามารถเดินหน้ากระบวนการพิจารณาต่อไปได้พลเรือเอกจุมพลลุมพิกานนท์อดีตรองปลัดกระทรวงกลาโหมในฐานะคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลให้สัมภาษณ์รายการเรื่องดังหลังข่าวทาง NBT ว่าข้อพิพาทนี้มีความซับซ้อนกว่ากรณีอื่นๆเนื่องจากเป็นพื้นที่ทับซ้อนตอนบนเป็นเรื่องของการกำหนดเส้นเขตแดนส่วนพื้นที่ตอนล่างเป็นเรื่องของสิทธิการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตแม้จะมีข้อเสนอว่าไทยไม่ควร เข้าร่วมกระบวนการและควรเน้นการเจรจาทวิภาคีต่อไปแต่โดยลักษณะของกฎหมายที่เป็นภาคบังคับหากไทยไม่ยอมเสนอชื่อกรรมการ2คนกัมพูชาก็มีสิทธิ์ร้องขอให้อันคลอสนั้นส่งกรรมการมาเติมให้ครบ5คนและเดินหน้ากระบวนการพิจารณาต่อไปได้สำหรับกระบวนการประนอมภาคบังคับนั้นคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญจะรับข้อมูลจากทั้งสองฝ่ายนำมาวิเคราะห์ตามหลักเที่ยงธรรมและทำรายงานเสนอต่ออันคลอสว่าควรขีดเส้นแบ่งเขตอย่างไรหรือใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างไรโดยต้องมีเหตุผลรองรับอย่างชัดเจน
3: ทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะครับหากนะฮะเราดำเนินการต่อเนื่องกับเรื่องนี้ตามที่กัมพูชาสิทธิของเราก็คือ1เสนอ2คนเพ
0: ื่
3: อให้เกิดการเลือกคนที่5เกิดขึ้นเพื่อให้5คนเนี่ยนะครับรับข้อมูลทั้งสองฝ่ายไปประมวลรวมทั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็จะวิเคราะห์ออกมาสังเคราะห์ออกมาในข้อมูลทั้งปวงการกฎหมายเรื่องการขีดเส้นการต่างๆทุกอย่างเนี่ยแล้วจะเสนอรายงานไปสู่อันคลอสว่าแนวทางที่จะให้2ชาติเนี่ยใช้ประโยชน์ทะเลขีดเส้นตรงนี้อย่างไรการขีดเส้นออกมาจะเป็นรูปแบบไหนเนี่ยหลักการของอันคลอสคือหลักเที่ยงธรรมเขาจะใช้องค์ประกอบในการคิดทั้งหมดนี่คือแค่ที่หนึ่งถ้าทั้งสองฝ่ายเสนอชื่อไปประเทศเราสองฝ่ายรักเลือกอย่างที่ว่าอีกฝ่ายนึงถ้าบอกว่าถ้านะครับเราบอกไม่เอาฉันไม่อยากนั่นเหมือนกับหลายๆท่านที่เคยโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียว่าไม่จำเป็นเราเนี่ยมันเรื่องนี้มันหมดอายุไปนานแล้วเราไม่สนใจเราต้องรอทวิภาคีเราต้องเจรจาไม่เจรจาเข้าไม่เจรจาเธอจะอยู่กันอย่างเงี้ยนะก็มีคนเสนอแบบนี้ขึ้นมาคำถามก็คือว่าก็เหมือนกันทางที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับในงานวิชาการต่างๆที่วิเคราะห์มาแล้วเนี่ยถ้าเราไม่รักษาสิทธิ์ใช้2คนนี
0: ้
3: ทางกัมพูชาก็สามารถขอให้นะทางอันคลอสเนี่ยนะครับส่งอีก2คนมาแล้วเลื่อนให้ครบ5คนประธานอีกคนได้เหมือนกัน
0: พลเรือเอกจุมพลยังย้ำด้วยว่าการที่กระทรวงการต่างประเทศจะต้องคัดเลือกผู้แทนเชี่ยวชาญที่ไทยไว้ใจได้เพื่อเป็นการนำเสนอข้อมูลที่สะสมมาหลายปีให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติจึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในเวลานี
1: ้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ารับชมข่าวเที่ยง MBT กันต่อค่ะ

0: ูคิดว่ามันคือลำโพงสมัยก่อนค่ะ
1: โอ้ยไม่มีจินตนาการเลยปู่เราเคยเป็นทหารนะท่านก็ต้องส่งรหัสลับดังนั้นมันคือเครื่องส่งรหัสลับใช่ไหมครับ
2: ปู่เฉลยก็ได้นี่เขาเรียกว่าวิทยุ
1: วิทยุวิทยุมันต้องแบบที่อยู่ในรถคุณพ่อไม่ใช่หรอครับ
2: เด็กๆคงเคยเห็นแต่ในรถสินะสมัยก่อนก็มีเป็นเครื่องแบบนี้แหละเอาไว้ฟังเพลงฟังข่าวฟังละครมีหลายคลื่นเลยนะแต่คลื่นที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
0: ของในหลวงรัชกาลที่9เหรอคะ
2: ใช่ท่านทรงเปิดแผ่นเสียงเองมีรายการให้ความรู้ให้ข่าวสารบางวันก็ทรงนำวงดนตรีมาบรรเลงสดแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชนด้วยนะ
1: ใช้วิทยุช่วยเหลือประชาชนเหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะเอ๊ะจะเครื่องนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมนะเดี๋ยวปู่ไปหาถ่านมาลองใส่ดูก่อนนะ
0: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
1: เออ

0: แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชพุทธศักราช2505
1: พอจะพบหม้อหุงข้าวบ้างไหมพ
2: ่
1: ออ
2: ายไม่พบไอ้ไรที่ใช้ได้เลยนี
3: ่แม่แม่แม่นุ้ยพบน้องน่าแล้วนี
1: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: สถานการณ์วัตภัยในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศค่อยทุเลาแล้วแต่ยังมีชาวบ้านอีกมากมายที่ขาดแคลนอาหารและที่อยู่อาศัยแต่ก็คงอีกไม่นานนะครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้วิทยุอส.เป็นแหล่งกระจายข่าวชวนผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคในโครงการทำบุญกับในหลวงทำให้มีประชาชนเป็นจำนวนมากนำอาหารเครื่องใช้รวมถึงเงินมาบริจาคแก่ผู้ประสบภัยและน่าจะเหลือพอใช้ในการสร้างโรงเรียนใหม่ด้วย
1: แลจ้ะแม่ถึงพระองค์นี่อยู่ไกลจากพวกเราแต่ก็ตรงใช้วิทยุระดมความช่วยเหลือตรงมาถึงพวกเราที่นี่เพราะฉะนั้นพวกเราอีท้อไม่ได้นะแม่
2: ใส่เรียบร้อยแล้วอ้าวหายไปไหนกันมาน่ะปู่ใส่ทานแล้วละแต่ก็ไม่ติดสงสัยจะพังแล้วระวังเนี่ย
3: ปู่ครับที่ปู่บอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนอันนี้คือตอนที่มีพายุที่ภาคใต้ใช่ไหมครับ
2: อ๋อนี่รู้ด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วละและเหตุการณ์นั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ท่านโปรดเกล้าให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆเด็กๆเคยได้ยินชื่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ไหมล่ะ
4: เคยค่ะ
2: นั่นละโรงเรียนนี้ก็จัดตั้งจากทุนของมูลนิธินี่แหละแล้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกก็อยู่ที่แหลมตะลุมพุกนี่เองนอกจากนั้นท่านก็ทรงใช้วิทยุสมัครเล่นในการทรงงานเพื่อคอยดูแลทุกสุขและช่วยเหลือประชาชนมาตลอดอ้าวมีเพลงโอ้ยยังใช้ได้นี่ฟังสินี่ก็บทเพลงของท่านจนถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังสื่อสารกับพวกเราอยู่เลยนะ
3: วิทยุอส.คือคลื่นวิทยุของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงจัดรายการให้ประชาชนได้ฟังบทเพลงข่าวสารและสาระความรู้ต่างๆทั้งยังใช้เพื่อเชิญชวนให้ผู้คนส่งความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยในเวลาที่มีภัยธรรมชาติช่วยให้คนไทยผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้

0: อันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: เป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
2: ขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้งเปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
3: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิม3ห่วง2เงื่อนไข
1: 3ห่วง2เงื่อนไขคืออะไรอะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ

0: ยชน์ของฟันที่นอกจากจะใช้ในการบดเคี้ยวอาหารยังช่วยในการออกเสียงให้ชัดเจนด้วยครับและช่วยเสริมสร้างบุคลิกที่ดีดังนั้นเราต้องดูแลสุขภาพฟันของเราให้แข็งแรงด้วยนะครับ
1: สวัสดีครับวันนี้กับรายการ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีกับผมอาร์มพิพัฒน์นะครับจะพาผู้ชมทุกคนมารู้จักกับอาชีพนึงครับที่พื้นที่ในการทำงานของเขาเนี่ยมีขนาดประมาณ 3x3 ตารางเมตรครับแล้วก็เขาเกี่ยวข้องกับเรื่องของฟันเหงือกและลิ้นหรือง่ายๆก็คือคุณหมอฟันทันตแพทย์นั่นเองนะครับเชื่อไหมครับว่าอาชีพคุณหมอฟันนั้นเป็นงานที่โหดหินและมีความเสี่ยงต่อสุขภาพเป็นอย่างยิ่งถ้าไม่เชื่อตามมาเลยครับกับหมอกิ๊บครับหมอสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณอาร์มสวัสดีค่ะ
1: มีคิวคนไข้เลยครับ
2: ค่ะ
1: เอาให้เคลียร์แล้วนะ
2: คุณอาร์มอยากมาทำฟันใช่ไหมคะ
1: เดี๋ยวครับคุณหมอครับก่อนอื่นขอนั่งกับหมอก่อน
2: ได้เลยได้เลย
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: หมอโชว์หน้าตากันหน่อยสิ
2: อ๋อค่ะได้เลยค่ะ
1: เราอยู่กับหมอกิฟต์นะครับซึ่งแน่นอนวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของอาชีพทันตแพทย
2: ์ค่ะคิดว่าคนหลายๆคนอยากเป็นนะอาชีพนี้นะคะ
1: ก็จริงครับแล้วก็ไม่เคยรู้มาก่อนด้วยว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงและมีความหินสุดๆเคสแต่ละเคสเนี่ยมันมีเคสอะไรบ้าง
2: ที่นี่เราจะเจอเคสเด็กโรคมะเร็งต้องเตรียมให้ยาเคมีบำบัดเตรียมปลูกถ่ายไขกระดูกนะคะหรือว่าเคสเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดนะคะการทำฟันเคสเด็กพวกนี้จะมีความเสี่ยง
1: นั่นคือสิ่งที่ต้องรับผิดชอบแต่ก็เต็มใจนะ
2: ค่ะต้องทำค่ะเต็มใจ
1: สมมติผมแบบฟันผุมา
2: ค่ะก่อนอื่นเนี่ยต้องดูก่อนใช่ฟันผุจริงหรือเปล่า
1: คิดไปเองหรือเปล่า
2: แล้วเป็นผุระดับไหนความรุนแรงระดับไหนถ้ามันมีจุดที่มันทะลุโพรงประสาทฟันไปแล้วพวกนี้ค่ะเชื้อโรคมันจะเข้าไปในโพรงประสาทฟันละเราจะไม่สามารถอุดฟันได้ละก็คือต้องรักษารากต้องครอบฟัน
1: ที่ผมเคยเจอก็คือว่าโดนคุณหมอฟันนี่แหละจับไปใครไม่คิดนะครับว่าชีวิตนี้โดนถ่ายเอ็กซเรย์ฟันที่ไอ้ใส่ฟิล์มใช่ไหมคุณหมอ
2: ใช่
1: แล้วก็ไปอ้าปากว่าอยู่ในเอ็กซเรย์นะ
2: ค่ะ
1: อันนี้ก็ขั้นตอนนึง
2: ขั้นตอนนึงค่ะทีนี้บางคนก็ยังกลัว
1: ครับ
2: รังสีจากเอ็กซเรย์อุ๊ยได้ยินคำว่ารังสีเอ็กซเรย์กลัวมาก
1: เดี๋ยว
2: จะทำให้เป็นนั่นเป็นนี่เป็นหมันเป็นมะเร็งหรือเปล่า
1: เจ้าหน้าที่ไม่อันตรายหรอครับในห้องทำการเอ็กซเรย์ของหมออ
2: ๋อเจ้าหน้าที่ของเรานะคะวันหนึ่งนะต้องทำเอ็กซเรย์ในคนไข้หลายฟิล์มเลยนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะโดนรังสีเนี่ยมากกว่าคนไข้ถ้าทำตามนะคะที
1: ่
2: ขั้นตอนที่ถูกต้องเนี่ยรับรองก็ไม่เกิดอันตรายกับเจ้าหน้าที่แน่นอน
1: เจ้าหน้าที่ปลอดภัยและคนไข้ก็ดูเหมือนว่าจะอุ่นใจนะครับแต่มีเรื่องนึงที่โลกโซเชียลตอนนี้กำลังถามกันอยู่ว่ามันมีวิธีการในการจัดการฟันผุของพวกเราแต่ละคนนั่นแหละเขาว่ากันว่ามันมีสารพิษที่คุณหมอกับคนไข้ก็อันตรายพอๆกันแต่ถ้าในนั้นแล้วมันจริงเหรอคุณหมออ
2: ๋อคุณหมอคิดว่าคุณอามคงหมายถึงวัสดุอะมันกัมที่มันมีตลอดเป็นส่วนผสมใช่ไหมคะ
1: นั่นแหละคร
2: ับ จริงๆแล้ววัสดุอุดอะมันกัมเนี่ยมีมานานมากแล้ว
1: แล้วมีอันตรายไหมคุณหมอ
2: สิบปีแล้วล่ะ
1: อันตรายไหม
2: ไม่อันตรายถ้าเราใช้ได้ถูกวิธี
1: อ้าวละสิ
2: ไม่อันตรายถ้าเราใช้ถูกวิธี
1: ที่ว่านั้นจะทำได้อย่างไรเดี๋ยวกลับมาฟังช่วงหน้าครับเรามาช่วงนี้คุยกับคุณหมอกันต่อนะครับกับ Work with a Healthy Life ครับวันนี้พูดถึงคุณหมอฟันคุณหมอกิ๊บครับเมื่อกี้คุณหมอเกริ่นมาว่าเจ้าอะมัลกัมออกเสียงถูกไหม
2: ใช่ค่ะถูกต้องเลย
1: มันคืออะไรก่อนถามก่อน
2: ค่ะอะมัลกัมนี่เป็นวัสดุอุดฟันชนิดหนึ่งที่มีมานานแล้วค่ะมันประกอบด้วยวัสดุที่เป็นโลหะผสมกับปลอดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช่คำพอได้ยินคำว่าปลอดคุณอ่านกลัว
1: กลัวสิ
2: ปลอดมันมีพิษนี่นะใช่ไหมแล้วมาอุดฟันเราได้ยังไง
1: นะคะเดี๋ยวเป็นโรคอะไรนะของญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นนะถ้าโดน
2: ปลอดใช่ไหมมันจะมีเชื้อโรคใช่มันจะมีแบบพวกสารพวกนี้นะที่ได้รับโลหะพวกนี้เข้าไป
1: ไม่อันตรายหรอคุณหมอครับ
2: จริงๆแล้วนะคะเวลาวัสดุอะมันกล้ามที่อย่างที่คุณหมอบอกเนาะมาประกอบด้วยโลหะนะคะก็จะมีเงินทองแดงดีบุกสังกะสีนะคะมาผสมกับปลอดพอมันผสมกันปุ๊บเนี่ยมันจะเสถียรมันจะแข็งตัวการปล่อยไอปลอดออกมาสู่ร่างกายคนไข้เนี่ยมันจะไม่มีมันจะน้อยเพราะฉะนั้นพิษจากปลอดที่คนไข้ได้รับตอนที่มีอะมัลกัมอยู่ในปากแล้วอุดฟันไปเสร็จแล้วมันจะไม่ปล่อยไอปลอดออกมาทำอันตรายกับคนไข้แล้วแต่ว่าระหว่างขั้นตอนการผสมนะคะที่ตัวปลอดจะผสมกับตัวโลหะเนี่ยมันจะมีขบวนการที่อาจจะก่อให้เกิดไอปลอดฟุ้งออกมาในอากาศแล้วทำให้เจ้าหน้าที่นะคะสูดดมเข้าไปซึ่งอาจจะทำให้เกิดอันตรายได
3: ้เคยฟันไหมเคยค่ะ
4: แล้วรู้จักสารปลอดไหมครับ
3: สารปลอดเหรอคะก็แค่พอทราบว่ามีอันตราย
4: ค่ะเ
5: ปลี่ยนฝันที่อยู่ในฝันเราเนี่ยนะ
4: ค่ะที่เป็นสิ่งเงินในฝันใช่ไหมคะ
5: แล้วถ้าเรารู้ว่าอันตรายเนี่ยเราจะยอมให้หมออุดฟันไหม
4: ก็กลัวนะคะไม่กล้าเคยอุดฟันค่ะ
5: แต่พี่รู้จักสารประหลอดครับ
4: สารประหลอดเหรอเราไม่รู้จักค่ะ
5: ก็ที่เราอุดฟันคือสูงเงินเงินแน่นอนที่อันนั้นคือสารประหลอด
4: นั่นแหละค่ะไม่รู้จักค่ะแต่ก็อุดมานานแล้วก็ไหนนะคะ
0: อะมัลกัมเป็นวัสดุอุดฟันที่มีส่วนผสมของประหลอดเงินทองแดงและสังกะสีซึ่งเป็นสารอันตรายแต่ไม่มีผลกระทบต่อร่างกายของผู้ป่วยครับเพราะปริมาณอะมัลกัมที่ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายนั้นมีปริมาณน้อยมากทันตแพทย์ผู้ที่ต้องสัมผัสสารดังกล่าวโดยตรงจะมีวิธีป้องกันหรือดูแลตนเองอย่างไรเพื่อความปลอดภัยและไม่ให้เกิดอันตรายและไม่ใช่แค่ทันตแพทย์เท่านั้นนะครับที่เป็นผู้ปฏิบัติงานทันตกรรมผู้ช่วยทันตแพทย์ก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ต้องใส่ใจดูแลสุขภาพตัวเองขณะปฏิบัติหน้าที่คำแนะนำการป้องกันและวิธีดูแลสุขภาพของผู้ช่วยทันตแพทย์ให้ปลอดภัยจากการทำงานมีวิธีการอย่างไรไปชมกันต่อเลยครับ
2: ปัจจุบันนี้เรามีตัววัสดุให้เลือกหลายอย่างเลยนะคะทั้งคอมโพสิตนะคะทั้งก๊าซไอโนเมอร์ซีเมนต์นะคะซึ่งเป็นสีขาวความจริงคนไข้จะชอบวัสดุรุ่นใหม่ๆมากกว่าตัวอะมันกามอีกเพราะวันนี้ของความสวยงามสีเงินอะมันกามสีเงินก็จะไม่สวยก
1: ็
2: สวย
1: ปากปุ๊บรู้เลยนี่ฟันผุ
2: ใช่ใช่นะคะกรณีที่จำเป็นจริงๆแล้วก็แจ้งคนไข้ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เกิดอันตรายอะไรนะคะให้คนไข้สบายใจได้ค่ะ
1: ครับผมแต่รู้สึกว่าอาชีพคุณหมอฟันเองเนี่ยนะครับอยู่ๆมีคนไข้มานั่งใครก็ไม่รู้ร้อยพ่อพันแม่จริงๆอยู่ๆมาอ้าปากให้เราทำฟันแน่นอนเราเสี่ยงอะไรบ้างคุณหมอ
2: โอ้หลักๆเลยนะทีนี้ที่คุณหมอกลัวที่สุดนะกลัวมากกว่าเรื่องเอ็กซเรย์
1: เป็นรุ่นพี่รุ่นน้อง
2: ใช่ใช่
1: เป็นยังไงเป็นยังไง
2: กลัวมากกว่าเอ็กซเรย์กลัวมากกว่าประหลอดจากอะมัลกัมคือการติดโรคจากคนไข
1: ้
2: การติดเชื้อจากคนไข้อย่างเช่นการขูดหินปูนนะคะการกรอฟันอย่างเงี้ยมันจะมีการฟุ้งกระจายเยอะนะคะน้ำลายของคนไข้ฟุ้งกระจายออกมาได้เยอะอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: ต้องมีการป้องกันเอง
2: ใช่หลักๆก็คือสวมหน้ากาก
1: มีหน้ากาก
2: ใช่
1: ใส
2: ่
1: แว่น
2: คุณหมอจะแต่งตัวเนี่ยไม่มีใครเห็นตัวจริงได้เลย
1: ใส่ถุงมือใส่แว่นใส่แมสใ
2: ช่แล้วก็ใส่เฟซชิลด้วยมันจะมีตัวนี้ค่ะ
1: อ๋อเป็นแบบนี
2: ้บางคนก็จะใส่แว่นเพราะว่าทำไมคะตาเรามีเยอะบุบางทีน้ำลายคนไข้กระเด็นเข้าตาเราก็ได้เลือดคนไข้กระเด็นเข้าตาเราก็ได
1: ้และในขณะที่เรารับคนไข้ดูแลคนไข้เราเลือกไม่ได้
2: เรื่องไม่ได
1: ้
2: นะใช่ใช่นะเพราะว่าเขามีโรคประจำตัวก็จริงแต่เขาก็มีสิทธิ์ที่เขาจะต้องทำฟันและต้องดูแลฟัน
1: นี่เลยก็ต้องใส่แบบน
2: ี้ใช่ก็ต้องใส่อย่างนี้
1: ถามจริงคุณหมอ
2: ค่ะ
1: อึดอัดไหมกับความเสี่ยงอะไรมันคุ้มกว่ากัน
2: คือมันจำเป็นต้องทำ
1: มันจำเป็นนะ
2: ใช่เพื่อตัวเองด้วย
1: ก็คือ
2: ใช่ไหมคะใช่
1: ม
2: ี
1: ชีวิตที่ดีสุขภาพที่ดีเพื่อรักษาคนไข้ต่อไป
2: นะต้องใส่ทั้งถุงมือด้วยค่ะไม่มีใครเห็นเลยมือเป็นยังไงเหี่ยวขนาดไหนไม่มีใครเห็น
1: ไม่เหี่ยวเมื่อกี้มีหมอส่งดอกไม้มาฝากด้วยนะสุดท้ายคุณหมอฝากถึงคนไข้ทุกคนหรือว่าที่คนไข้เพราะจริงๆทุกคนต้องหาหมอฟันอย่างน้อย
6: ถึงไม่ปวดฟันรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้มีฟันผุควรจะต้องมาเช็คเพราะบางทีฟันผุเล็กๆน้อยๆหรือมีปัญหาเล็กๆน้อยๆบางทีคนไข้ไม่รู้ด้วยตัวเองต้องมาให้คุณหมอช่วยตรวจนะคะโรคในช่องปากของเรานะคะทั้งโรคฟันผุทั้งโรคเหงื่ออักเสบเนี่ยจริงๆเราเป็นโรคที่ป้องกันได
1: ้
6: คนไข้ให้ความสำคัญใส่ใจดูแลตัวเองสักนิดนึง

0: ฟันเป็นประจำทุกวันนะคะใช้ไหมขัดฟันเป็นประจำทุกวันเนาะแล้วก็มาตรวจกับทันตแพทย์นะคะอย่างน้อยทุก6เดือนครั้งหนึ่งมาเจอกันนิดนึงนะคะนะเพื่อมีสุขภาพช่องปากที่ดีสุขภาพฟันที่ดีนะคะ
1: เพราะหลายๆคนอาจจะไม่ทราบครับว่าบางทีนะครับปัญหาในร่างกายอื่นๆนั้นเกิดขึ้นมาจากตรงนี้แหละแต่มันลามต่อไปเรื่อย
0: ๆใช่ใช่
1: ถูกไหมฮะ
0: โรคติดเชื้อในช่องปากหรือว่าฟันผุอาจจะไปมีผลกับโรคหัวใจได้ด้วย
1: โอ้โห
0: นะคะใช่มีงานวิจัยมาแล้วค่ะ
1: งั้นต้องมีโอกาสครับมาพบคุณหมอให้ได้อย่างน้อยปีละ2ครั้งหรือทุก6เดือน
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: งั้นวันนี้ครับขอขอบคุณคุณหมอกิฟต์ด้วยครับไว้มีโอกาสขึ้นมาเป็นคนไข้
0: ได้ค่ะยินดีมากค
1: ่ะแต่ที่แน่ครับตอนนี้ขอพักสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวกลับมากับ Work with a Healthy Life ครับนะครับเรามาคุยกับผู้ช่วยคุณหมอกันบ้างดีกว่าสวัสดีครับพี่สอน
2: สวัสดีค่ะ
1: วนเวลาสักครู่นึงนะครับระ หว่างนี้พอได้นะ
2: ได้ค่ะ
1: พี่สอนครับการเป็นตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย
2: ์
1: หรือว่าผู้ช่วยคุณหมอทำอะไรบ้าง
2: ก็ช่วยคุณหมอทำงานตั้งแต่คนไข้เข้ามาก็ช่วยให้นั่งที่เก้าอี้ทำฟัน
1: เช็คตัวข้อมูลคนไข้ไว้รอคุณหมอ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะก็ช่วยคุณหมอว่าคุณหมอทำอะไรก็เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือให้
1: หรือบางทีพอเราดูเคสแล้วเราก็จะพอรู้แล้วว่าคุณหมอต้องทำอะไรบ้าง
2: ใช่ค่ะก็จะเตรียมล่วงหน้า
1: ค่ะไม่งั้นจะช้า
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหอ่ะถ้าอย่างนี้ในกรณีที่ว่าคุณหมอต้องเข้าใกล้คนไข้แล้วก็แน่นอนว่ามันมีความเสี่ยง
2: ใช่ค่ะ
1: ผู้ช่วยเสี่ยงพอนะฮะ
2: เสี่ยงพอกันค่ะเพราะว่าเราก็อยู่ในตำแหน่งที่หยุดติดกับคนไข้เหมือนกันค
1: ่
2: ะ
1: อ่ะในการใช้เครื่องมือต่างๆมีบ้างไหมครับพี่สอนครับที่ว่ามันอันตรายเพราะเหมือนว่าบางทีมันเจาะแรงมากดูดแรงมากเสี่ยงแค่ไหน
2: ก็จะถ้าเพราะอาจจะถูกของมีคมทิ่มตามอย่างนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็พวกฟุ้งละอองจากการทำงานเสร็จที่ระหว่างปฏิบัติงานอาจจะมีพวกน้ำลายพวกเลือดอะไรเงี้ยค่ะก็อันตรายซึ่งเราก็ต้องป้องกันค
1: ่
2: ะ
1: พวกวัณโรควัณโรคก็จะหาได้เหมือนกัน
2: ใช่ค่ะมีโอกาส
1: อย่างอื่นล่ะครับเช่นการดูแลร่างกายเช่นต้องนอนให้เพียงพอเพราะว่าอุปกรณ์เครื่องมือทั้งหลายนี่โอ้โหวูบไม่ได้เลยนะถ้าขาดสติปุ๊บไม่ได้เลยนะ
2: ใช่ค่ะ
1: ยังไงบ้างครับการดูแลตัวเองตรงนั้น
2: ก
1: ็นอนให้เพียงพอ
2: นอนให้เพียงพอค่ะพักผ่อนให้เพียงพออย่างเงี้ยค่ะ
1: ออกกำลังกาย
2: ออกกำลังกายบ้างค่ะ
1: แล้วก็ต้องใช้สายตาไม่แพ้คุณหมอเหมือนกัน
2: ใช่ใช่ค่ะ
1: ต้องมีช่วงพักไหมครับ
2: มีค่ะคนใหญ่ก็เสร็จเคสนึงก็อาจจะมีพักบ้างนิดหน่อยระหว่างรอที่คุณหมอเขียนชาร์จอะไรเงี้ย
1: ครับผมขอบคุณพี่สอนด้วยเผื่อต้องทำงานต่อขอบคุณพี่สอนครับ
2: นี่
1: ค
2: ือ
1: เซตอุปกรณ์นะฮะสนุกทันตกรรมนะครับออนแอนทีสชุดรักษา
3: เพราะหน้าที่หลักของทันตแพทย์อย่างที่รู้กันคือต้องตรวจวินิจฉัยรักษาโรคที่เกิดจากความผิดปกติของช่องปากและฟันการทำฟันวันละหลายชั่วโมงพฤติกรรมการทำงานที่ต้องก้มเงยๆปิดตัวเอี้ยวตัวเกร็งข้อมือและนิ้วมือต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานๆเสียงที่ดังติดต่อกันเป็นเวลานานหลายชั่วโมงจากเครื่องกรอฟันเรื่องดูดน้ำลายการที่ต้องใกล้ชิดกับคนไข้ขณะทำฟันอันตรายจากอุปกรณ์ที่แหลมคมโรคแพ้ถุงมือที่คุณหมอฟันอาจจะต้องเจอจะมีวิธีการป้องกันเหล่านี้ได้อย่างไรเราไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอกันเลยดีกว่าครับ
1: ขึ้นชื่อว่าคุณหมอก็มีความเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บเช่นเดียวกันกับพวกเราทุกคนนะครับโดยเฉพาะทันตแพทย์ที่เมื่อสักครู่นี้เรามีโอกาสไปเยือนห้องทำงานกันแล้วนะครับมาในช่วงนี้คุยคุณหมอเพิ่มเติมกันหน่อยดีกว่าครับถือว่ามีวิธีในการป้องกันเพิ่มเติมเข้ามาให้เราได้รู้กันด้วยนะครับมาคุยกับหมอเฟิร์สครับหรือว่าอาจารย์จาตุรนตั้งสังวรธรรมะครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีครับผมคุณ
1: อาจารย์ครับคุณหมอครับถามก่อนเลยวันนี้เมื่อกี้เราไปดูคุณหมอฟัน
4: ครับ
1: ทันตแพทย์มาแล้วมีความเสี่ยงเยอะเหมือนกันนะคุณหมอเนาะ
4: เยอะครับก็เป็นความเสี่ยงอีกแบบนึงนะครับซึ่งจริงๆแล้วเป็นอาชีพที่หลายๆคนใฝ่ฝันครับแต่เขาก็สามารถทำงานอย่างมีความสุขได้นะครับถ้าเขารู้ว่ามีความเสี่ยงอะไรครับความเสี่ยงที่หมอฟันเจอบ่อยๆนะครับก็อย่างเช่นแน่นอนครับเขาจะต้องอยู่กับเรื่องเชื้อโรคนะครับความเสี่ยงเรื่องของการติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเชื้อ HIV เชื้อไวรัสตับอักเส
1: บ
4: ทั้งชนิด B และ C ครับการบาดเจ็บกล้ามเนื้
1: อ
4: ก็เป็นอันนึงที่เป็นบ่อยนะครับมันจะปวดบ่าปวดหลัง
1: ต้องกลมๆเนาะ
4: ใช่ครับในลักษณะของการผิดท่าทางเป็นระยะเวลานาน
1: ๆครับผม
4: ซึ่งตรงนี้ก็เป็นภาวะอันนึงที่หมอหลายๆคนก็เป็นครับรวมถึงผู้ช่วยด้วย
1: อ้าวล่ะ
4: ครับ
1: ไล่เรียงกันไปทีละเรื่องเลยดีกว่านะครับอย่างแรกเลยถ้าผมจำไม่ผิดตอนผมเด็กๆครับคุณหมอครับไปหาคุณหมอฟันเนี่ยคุณหมอฟันอย่างมากเลยนะฮะก็ใส่ผ้าหรือว่าหน้ากากติดเอาไว้เพื่อป้องกันในการจามของคนไข
4: ้
1: แต่ตาเนี่ยสังเกตตอนเด็กๆผมจำได้ไม่มีแว่นนะสิ่งเหล่านี้มาอันต

0: รายไหมครับอยู่ๆเจอคนไข้อ้าปากใส
1: ่ครับ
0: ทำไปทำมานี่มันมีอะไรออกมาบ้างครับคุณหมอครับ
1: ก็สารคัดหลั่งก็คือน้ำลาย
0: น้ำลาย
1: ซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็มีเชื้อโรคอยู่ในน้ำลายเยอะแยะมากมายนะครับ
0: ฉีดยาอีกคุณหมอ
1: ใช่
0: จะถอนฟันทีนี้โดนฉีดยาชาเข็มเท่านี
1: ้
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ใช่
0: มันมีโอกาสไหมคุณหมอครับที
1: ่ใช่ครับทั้งเลือดเองหรือว่าน้ำลายเองเนี่ยก็จะมีเชื้อโรคอยู่ในนั้นทั้งเชื้อ HIV เองหรือเชื้อไวรัสตับอักเสบเองก็จะกระเด็นเข้าตาแล้วก็มีโอกาสติดเชื้อได้สูงมาก
0: โอ้โห
1: ครับจริงๆแล้วเนี่ย เขาบอกว่าสถิติแม้ว่าจะมีการกระเด็นนะครับในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อ HIV หรือว่าไวรัสตับอักเสบเองเนี่ยแม้ว่าจะมีการกระเด็นโอกาสที่จะติดเชื้อเนี่ยมันมีนะครับโอเคตัวเลขอาจจะน้อย
0: ครับ
1: แต่เราก็ไม่อยากให้มีใครเกิดความเสี่ยงแบบนั้นหรือว่ามีโอกาสหรือเกิดการติดเชื้อแบบนั้นนะครับซึ่งจริงแล้วมันป้องกันได
0: ้ครับเห็นคุณหมอฟันทั้งหลายต้องใส่ถุงมือด้วยคุณหมอแล้วมีบ้างไหมครับที่คุณหมอฟันบางคนที่บอกเป็นตุ่มแพ้แดงที่มืออันนี้คือโรคแพ้ถุงมือเหรอครับ
1: ถูกต้องครับก็คือมันมีถุงมือยางที่เรียกว่าลาเท็กซ์
0: ครับ
1: ซึ่งตรงกลุ่มนี้ก็จะมีคุณหมอหลายๆคนที่ไม่ใช่แค่เฉพาะหมอฟันอย่างเดียวนะครับก็คือผู้ช่วยทันตแพทย์และคนอื่นๆก็มีโอกาสที่จะแพ้ถุงมือที่เกิดจากน้ำยางตรงนั้นนะครับซึ่งก็มีอยู่คนกลุ่มนึงครับแล้วคนที่แพ้นอกเหนือจากจะมีผื่นที่เกิดขึ้นบริเวณมือ
0: แดงๆ
1: ก็อาจจะทำให้เกิดถึงขนาดเป็นโรคหอบหืดหายใจตีบมีเสียงวิดวีสที่เกิดจากหลอดลมที่ตีบแคบก็เป็นไปได
0: ้ครับ
1: ครับดังนั้นเรื่องของการแพ้ถุงมือไม่ได้เกิดแค่เฉพาะการแพ้ที่เกิดจากบริเวณที่สัมผัสแต่อาจจะลงเข้าไปถึงในเรื่องของการแพ้ที่เกิดจากระบบทางเดินหายใจมีอาการทางระบบทางเดินหายใจมีการหอบเหนื่อยก็ทำให้เป็นแบบนั้นได
0: ้แต่ในแง่ของสารเคมีตัวหนึ่งครับที่เห็นบอกว่าต้องใช้ในการอุดฟันครับคุณหมอ
1: ครับ
0: เอามาลกัม
1: ครับ
0: เขาบอกมีสารประหลอดอยู
1: ่ครับ
0: ก่อนจะถามว่าทันตแพทย์กับผู้ช่วยอันตรายไหมคนไข้อย่างพวกเราเลยครับคุณหมอครับอันตรายไหมฮะอุดมาหลายซี่เลย
1: ครับอันตรายน้อยมากครับเพราะในเรื่องของการดูดซึมประหลอดเข้าสู่ร่างกายเนี่ย 100% ของประหลอดมันดูดซึมได้แค่ 0.01% แค่นั้น
0: ก็คือนิดเดียว
1: นิดเดียวครับโดยทั่วไปเนี่ยคนที่มีการอุดฟันโดยใช้อะมาลกัมเอง
0: อ
1: ันนี้อันตรายน้อยมาก
0: โอเค
1: ไม่อยากให้ห่วงอะไร
0: นะนึกว่าต้องไปถอนฟันที่อุดออกมันจะเลยอยู่10กว่าซี่เองนะครับผมแล้วในแง่ของคุณหมอฟันหรือว่าทันตแพทย์หรือผู้ช่วยล่ะครับเห็นบอกว่าอันตราย
1: ครับเพราะว่าร่างกายเนี่ยมีการหายใจตลอดเวลา
0: ครับ
1: ในเรื่องของการหายใจสูดดมสารประหลอดเข้าไปเนี่ยมันมีการระเหยตลอดเวลาซึ่งเรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็น
0: ครับ
1: ต้องใช้แสงแบ็คไลท์ถึงจะสามารถมองเห็นการระเหยของประหลอดนั้นๆ
0: จริงหรือเปล่า
1: ดังนั้นเนี่ยมันมีการระเหยตลอดเวลาดังนั้นคนทำงานเองเนี่ยมีความเสี่ยงเต็ม
0: ๆ
1: แล้วถ้าได้รับในปริมาณมาก
0: ๆ
1: ก็มีโอกาสส่งผลต่อภาวะสมองจิตใจนะครับบางคนถึงขนาดเป็นบ้ามีภาวะจิตเภท
0: อ
1: ันเนื่องมาจากการสูดดมประหลอดในปริมาณมาก
0: ๆ
1: ซึ่งตัวนี้มีรายงานในต่างประเทศว่าถึงขนาดมีประสาทหลอนจิตเภทได
0: ้
1: นะครับถ้าสัมผัสในปริมาณมากๆจริงๆแต่โดยส่วนใหญ่ไม่ได้มากอะไรถึงขนาดนั้นครับในแง่ของการปฏิบัติงานในห้องฟันนะครับจะเป็นการสะสมเรื้อรังมากกว่าแล้วก็ทำให้เกิดเป็นพิษเรื้อรังพอเป็นพิษเรื้อรังในระยะยาวสิ่งที่เราเป็นห่วงก็คือมันจะมีผลต่อเรื่องของระบบประสาทของเขาในระยะยาวครับอย่างไรก็ตามสิ่งที่เราเป็นห่วงมากๆก็คือเด็กๆแล้วก็ผู้หญิงที่ตั้งครร
0: ภ์
1: เพราะตัวประหลอดเองเนี่ยสามารถส่งผ่านเข้าไปในรกแล้วส่งผลไปที่ตัวเด็กที่อยู่ในครรภ์ของเขาได้ดังนั้นถ้าเป็นไปได้คุณหมอฟันที่ตั้งครรภ์หรือผู้ช่วยทันตแพทย์ที่มีการตั้งครรภ์อยู่เราไม่อยากให้สัมผัสประหลอดเลยแม้แต่นิดเดียวครับ
0: คุณหมอส่งท้ายกันหน่อยดีกว่าครับในช่วงอยากฝากถึงคุณหมอฟันด้วยกันเองหรือว่าผู้ช่วยหรือเขาเรียกว่านักปฏิบัติการด้านทันตกรรม
1: ครับ
0: ว่าต้องปฏิบัติตัวอย่างไรกันบ้างครับ
1: แน่นอนครับก็คือตัวเขาเองเนี่ยจะต้องสำรวจตัวเองนะครับว่าตัวเองแข็งแรงพร้อมที่จะทำงานหรือเปล่านะครับแล้วก็รับรู้ว่าตัวเองมีความเสี่ยงอะไรบ้างอย่างเช่นสารประหลอดที่พวกเราพูดถึงเมื่อสักครู่นะครับอาจจะต้องมีการวัดประหลอดในอากาศเป็นระยะอาจจะต้องมีรวมถึงเรื่องของการตรวจปัสสาวะประหลอดเป็นระยะเช่นกันว่าตัวของเขาเองเนี่ยมีสารประหลอดเกินมาตรฐานของระดับโลกหรือเปล่านะครับแล้วก็ในเรื่องของการฝึกฝนนะครับว่าตัวเองมีความพร้อมในเรื่องของการทำงานไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงด้านกล้ามเนื้อและกระดูกสันหลังนะครับเรื่องของการบาดเจ็บในเรื่องของของมีคมที่มีโอกาสทิ่มตำนะครับสุดท้ายก็คือเรื่องของการป้องกันโดยเฉพาะบุคคลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถุงมือหน้ากากนะครับแว่นตาเขาเรียกก็อกเกิลนะครับว่ามีความพร้อมในเรื่องของความแข็งแรงในเรื่อง

0: ของการปฏิบัติงานนั้นในวันนั้นๆไหมนะครับก็ไม่อยากให้ละเลยตรงนี้ไปถ้าทำได้ทุกอย่างคุณพวกเราทุกคนก็สามารถทำงานอย่างมีความสุขได
1: ้นั่น
0: ครับ
1: และพวกเราคนไข้เองก็สามารถที่จะไปหาคุณหมอด้วยความสบายใจได้ว่าแหมเป็นที่ที่ปลอดภัยจริง
0: ๆถูกต้อง
1: วันนี้ขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับขอบคุณครับหมอเฟิร์สคร
0: ับ
1: คุณผู้ชมครับอาชีพทันตแพทย์และอาชีพผู้ปฏิบัติงานทันตกรรมนะครับถือเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงเป็นอย่างยิ่งครับแต่ถึงแม้จะมีความเสี่ยงครับสังเกตไหมครับยังเป็นอาชีพที่มีใครหลายคนฝันและก็อยากจะเป็นครับและก็เป็นอาชีพที่เสียสละเป็นอย่างยิ่งเลยก็ว่าได้นะครับทุกอาชีพมีความเสี่ยงแตกต่างกันครับขึ้นอยู่กับว่าเมื่อเรารู้แล้วเราสามารถปฏิบัติตัวหรือดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้อย่างไรจะได้ทำงานอย่างมีความสุขนั่นเองนะครับแล้วก็รวมถึงทำงานอย่างมีสุขภาพดีกันด้วยวันนี้เวลาของรายการ Work with a Healthy Life หมดลงแล้วนะครับสัปดาห์หน้ากลับมาตามกันต่อนะครับว่าเราจะมีอาชีพใดมานำเสนอกันจะได้ทำงานอย่างมีสุขภาพดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: 5มิถุนายนของทุกปีวันที่โลกกำลังส่งสัญญาณบางอย่างถึงเราจุดเริ่มต้นจากวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นองค์การสหประชาชาติจึงกำหนดการประชุมครั้งสำคัญขึ้นในปีพุทธศักราช2515ณกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนภายใต้หัวข้อสิ่งแวดล้อมของมนุษย์โดยมีผู้แทนเข้าร่วม113ประเทศทั่วโลกการประชุมครั้งนั้นนำไปสู่การก่อตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP พร้อมกำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงปลุกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและร่วมกันฟื้นฟูธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ประเทศไทยเริ่มต้นก้าวสำคัญในปีพุทธศักราช2518ด้วยการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของไทยวันที่5มิถุนายนเป็นวันที่ผู้คนทั่วโลกหันกลับมาฟังเสียงของธรรมชาติอีกครั้งผ่านการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเริ่มต้นง่ายๆด้วยมือของเราทุกคน
3: 4 3 2
4: หลุดเฟรมครับคุณหม
5: ออุ๊ยขอโทษผิด
3: 3 2
5: ปัญหาริ้วรอยรอบดวงตาเหมือนแพนด้าอายครีมก็อาจช่วยท่านได้แต่ถ้าอยากสายตาดีล่ะจะทำยังไงมี3ตัวชื่อเบต้าแคโรทีนช่วยบำรุงสายตาลดความเสื่อมของอวัยวะในดวงตาวันนี้เมนูของเราจะอัดแน่นไปด้วยเบต้าแคโรทีนจะเป็นเมนูอะไรนั้นติดตามชมกันเลยค่ะได้เนาะ

0: เสร็จแล้วค่ะเมนูแครอทและฟักทองอบซอสอะโวคาโดเมนูนี้ใช้น้ำมันน้อยใช้การอบแทนการทอดที่สำคัญเรามีแครอทและฟักทองซึ่งต่างก็อุดมไปด้วยเบต้าแคโรทีนสารเบต้าแคโรทีนเป็นสารตั้งต้นของวิตามิน A ซึ่งเป็นสารอนุมูลอิสระช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ทั่วร่างกายที่สำคัญคือเซลล์ของจอประสาทตาด้วยสารเบต้าแคโรทีนมีมากในผักผลไม้เช่นผักหวานผักกวางตุ้งผักบุ้งฟักทองมะละกอแครอทมะม่วงสุกแนะนำวิธีการต้มนึ่งอบซึ่งคุณค่าของเบต้าแคโรทีนจะไม่สูญเสียลงสักเท่าไหร่ในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของเบต้าแคโรทีนทำออกมาขายแต่หมอคิดว่าไม่จำเป็นค่ะเพราะในผักผลไม้ก็มีเบต้าแคโรทีนที่มากพออยู่แล้วการที่ไปกินผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของเบต้าแคโรทีนมากเกินไปจะมีความเสี่ยงทำให้เกิดโรคมะเร็งมากขึ้นรวมถึงโรคของระบบหลอดเลือดและหัวใจอีกด้วย
1: ครับฟังจบเลยครับ
0: ขอลองดูเลยนะท่านี้มันจะโอเคกว่าไหม

เพราะดวงตาเป็นหน้าต่างของดวงใจหมอพิงกี้ไม่ใช่คนอื่นคนไกลหมอคนนี้จะขอดูแลดวงตาทุกคนเองวันนี้หมอไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ

สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกินกับหมอซีรีส์กินเสี่ยงตายกับผมหมอเก่งนะครับวันนี้ผมขอเปิดรายการด้วยคำถามง่ายๆนะครับผมจะถามว่าเห็ดที่ผมถืออยู่ในมือเนี่ยคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าเกิดจากอะไรผมให้เวลา3วีครับ3 2 1ไม่รู้กันใช่ไหมครับถ้างั้นเดี๋ยวผมเฉลยนะครับเหตุเกิดจากความเหงาที่ทำให้รู้ว่ารักเธอเท่าไรไม่มีใครห้ามผมเลยใช่ไหมครับถ้างั้นไปชมกันเลยดีกว่าครับวันนี้ต้องเป็นเมนูเห็ดแน่นอนครับกับเมนูมัชรูมคินช์ครับ

ทำอาหารกันเสร็จแล้วนะครับกับเมนู Mushroom Kish ครับน่ากินมากนะครับแล้วก็พกพาสะดวกด้วยเห็ดเนี่ยถือว่าเป็นอาหารที่มีพลังงานต่ำใครที่กำลังควบคุมน้ำหนักอยู่เนี่ยหมอแนะนำนะครับเห็ดนี่ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจครับอย่างไรก็ตามในฐานะที่ผมเป็นแพทย์ทางนิติเวชนะครับก็ได้พบกับคนไข้หลากหลายนะครับมีคนไข้บางส่วนเนี่ยเสียชีวิตนะครับจากการรับประทานเห็ดพิษเข้าไปนะครับเราจะมีวิธีการสังเกตเห็ดพิษได้อย่างไรนะครับวันนี้หมอก็จะมาแนะนำทริคเล็กน้อยในการสังเกตนะครับเห็ดพิษส่วนมากก็จะเกิดขึ้นตามป่านะครับแล้วก็จะมีสีสันฉูดฉาดนะครับมีลวดลายได้สวยงามสีก็จะเป็นพวกสีแดงสีส้มสีเหลืองนะครับแต่วิธีการที่ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดในการเลือกเห็ดนะครับก็คือเลือกจากซูเปอร์มาร์เก็ตครับเอาเห็ดที่เรารู้จักครับเอามารับประทานเนี่ยปลอดภัยแน่นอนอาการของผู้ที่รับประทานเห็ดพิษเข้าไปนะครับส่วนมากก็จะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดหัวนะครับการพยายามล้วงคออ้วกหรือการให้กินไข่ขาวเนี่ยครับก็อาจจะมีประโยชน์บ้างนะครับในกรณีที่เพิ่งกินเข้าไปนะครับรู้ตัวว่าเอ้ยกินเห็ดพิษเข้าไปแล้วก็รีบขย้อนออกมาประมาณนี้ก็คงจะได้นะครับแต่ว่าถ้ามีอาการไปแล้วเนี่ยแปลว่ามันดูดซึมไปแล้วครับรีบส่งโรงพยาบาลดีที่สุดครับวันนี้คุณผู้ชมก็คงจะได้รับประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องเห็ดไปไม่มากก็น้อยนะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับกับรายการกินกับหมอนะครับใครชอบก็กดไลค์นะครับใครถูกใจก็กดแชร์นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: หมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรัก
1: สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการพบหมอรามาครับวันนี้รายการสดนะครับอยู่กับผมเป้พานุพงศ์กันนาธิกรครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะฮะก็หยิบข่าวแน่นอนที่สุดว่าในช่วงตลอด1สัปดาห์ที่ผ่านมาข่าวที่ร้อนแรงที่สุดนะฮะก็คือเหตุการณ์ภัยพิบัติธรรมชาตินะฮะแผ่นดินไหวแล้วก็สะเทือนมาถึงกรุงเทพมหานครรวมถึงอีกหลายจังหวัดในภาคเหนือด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพบหมอรามาของเราในวันนี้นอกเหนือจะมีข่าวสารเกี่ยวกับแผ่นดินไหวแล้วก็ผลกระทบต่างๆที่ตามมาเนี่ยครับวันนี้ก็จะพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นที่หลายคนก็จริงๆอาการก็ดีขึ้นแล้วนะฮะแต่ว่าในช่วง 2-3 วันแรกเนี่ยโอ้โหคนแพนิคมากรวมถึงพวกอาการเจ็บป่วยต่างๆที่ได้ยินกันมากที่สุดเลยเนี่ยนะฮะอาการสมองเมาแผ่นดินไหวนะฮะแล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่วันนี้จะได้คุยกันแล้วก็อีกประเด็นนึงที่จริงๆผมติดตามข่าวผมก็สงสัยเหมือนกันนะฮะเรื่องของการอพยพคนไข้เพราะว่าดูเหมือนเป็นการเตรียมการที่พร้อมมากๆเลยนะฮะวันนี้ก็มาที่โรงพยาบาลรามาก็มีโอกาสก็จะได้ซักถามถึงประเด็นนี้ด้วยนะเกี่ยวกับการเตรียมการของทีมแพทย์ต่างๆนะครับมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อเลยนะครับวันนี้คุณหมอที่จะมาร่วมพูดคุยกับเรานะครับอาจารย์พิษครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาศรีวโนภาสครับสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุภาควิชาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณเป้สวัสดีคุณผู้ชมค่ะ
1: ตกที่แล้วบายๆอาจารย์อยู่ที่โรงพยาบาล
2: ค่ะก็จริงๆแล้วไม่ได้อยู่เพราะว่าตัวเองเนี่ยไปตรวจตาค่ะ
1: ไปตรวจตาคนอื่นหรือว่า
2: ใช่ไปรับการตรวจตาก
1: ็
2: คืออาจารย์คุณหมอตาตรวจ
1: ที่
2: อ
1: ี
2: กทีหนึ่งใช่ใช่ค่ะไปที่อีกโรงพยาบาลหนึ่งพอดีเป็นโรงพยาบาลที่พี่ผ่าตัดตาไว้ค่ะก็กำลังวนรถลงจากที่จอดรถพอดี
1: อ๋อเสร็จแล้ว
2: เสร็จแล้วปรากฏว่าไม่รู้หรอกค่ะว่าแผ่นดินไหวนึกว่ารถเสีย
1: อ๋อทำไมรถชั้นสั่น
2: อ่ะใช่ทำไมมันคุมยากจังเลยเพราะมันเป็นทางลาดลงวนนี่ทำไมมันคุมยากจังเลยหรือรถจะเสียอีกแล้วเออรถเราก็เป็นผู้สูงวัยแล้วด้วย
1: ต้องหาเรื่องเสียตังค์เอาอีกแล้ว
2: ใช่รถเพิ่งไปออกจากอู่มาก็ไม่นะจะเสียอีกไม่ได้ก็มัวแต่คิดก็วนไปเรื่อยๆก็ค่อยๆเลี้ยงลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงหน้าตึก
1: เป็นย
2: ัง
1: ไงค่ะก็คนเต็มเลย
2: คนเต็มเลยก็ยังงงๆอยู่ว่า
1: เขาทำอะไร
2: เขาทำอะไรก็ยังณจุดนั้นก็ยังกังวลเรื่องรถอยู
1: ่ในหัวนี่คิดแต่อาวอีกแล้วจะเสียอะไรอีกแล้ว
2: ใช่ใช
1: ่มาถึงบางอ้อตอนไหนฮะ
2: ตอนพี่ชายโทรเข้ามาค่ะ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: พี่นานไหมฮะหลังจากที่ออกจากตึกไปแล้ว
2: ไม่ค่ะกำลังอยู่หน้าตึกกำลังจะเลี้ยวออกถนนก็เอ๊ะเขาวิ่งไปไหนกันนะก็กำลังคิดอยู่สักพักโทรศัพท์ก็ดังก็เป็นพี่ชายค่ะลูกพี่ลูกน้องที่โตมากๆก็บอกว่าอยู่ไหนเนี่ยแผ่นดินไหวนะรู้ไหมความรู้สึกแรกดีใจจังเลยรถเราไม่เสียคือเจ็บไปเยอะคุณเป้
1: กับรถคันนี้
2: กับเจ็บไปเยอะเมื่ออาทิตย์ก่อนหน้านั้นไงก็จ่ายไปหลายตังค์ไงก็แบบไม่นะไม่เสียโอ้ดีจังเลยรถเราไม่เสียสภาพแผ่นดินไหวแล้วคะพี
1: ่ขนาดนี้เลยมันสั่นขนาดนั้นเลย
2: ก็จะรู้ช้านิดนึงค่ะกว่าจะรู้ตัวอีกคนก็ออกมาเต็มถนนพระราม4
1: คือเอาจริงๆนะฮะขออนุญาตนะฮะท่านผู้ชมฮะจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้เนื่องจากมันจะว่าเป็นครั้งแรกก็ว่าได้นะที่มันแรงขนาดนี
2: ้ขนาดน
1: ี้นะฮะแล้วเราก็รู้สึกว่าอ๋อนี่แหละคือภัยแผ่นดินไหว
2: ใช่
1: เพราะที่ผ่านมาโอเคคนกรุงเทพอาจจะมีบ้างที่แบบยกโยกฮะยกโยกอ๋อแต่มันนิดหน่อยซึ่งเราไม่รู้สึกว่ามันคือภัย
2: ค่ะ
1: เรารู้สึกว่ามันคือผลกระทบจากแผ่นดินไหวที่มาจากโอเคภาคเหนือบ้างประเทศเพื่อนบ้านบ้างอะไรลักษณะแบบนั้นแต่คนเหนือเนี่ยโอเคมีสั่นไหวอ
2: าจจะชินนะเพราะว่าเขานั้นแต่ว่าจริงๆทางภาคเหนือเนี่ยได้มันมีโอกาสดูข่าวทีหลังก็พบว่าโหเขาก
1: ็หนักเลยครับหนักเลย
2: คอนโดอันนึงคือเบี้ยวเลยอะค่ะค่อนข้างแรงทีเดียวใกล้ใกล้ถึงกลางด้วย
1: คือคนเหนือเนี่ยอาจจะน่าจะพอมีภูมิบ้างเพราะว่าเวลาแผ่นดินไหวขนาด 2-3.5ยังพอรู้สึกสั่นไหวแบบว่าเฮ้ยโคมไฟสั่นๆอาจจะมีกำแพงวิ่งบ้างนิดหน่อยร้าวบ้างอะไรนิดหน่อยแต่ก็ไม่ถึงขนาดนี้เหมือนกันมันเป็นอะไรที่คนไทยได้เรียนรู้ใหม่
2: ใช่ค่ะเหมือนตอนเกิดสึนามิเมื่อหลายปีก่อนเนาะ
1: ใช่เลยตอนนั้นคนไทยก็ไม่รู้จัก
2: ใช่ค่ะ
1: นะฮะแล้วกลายมาเป็นพอเรารู้จักสึนามิละโอ้ความรู้อะไรต่างๆเนาะก็ตามมาเต็มเลย
2: จริงๆโลกของเราก็เปลี่ยนทุกวันนะคะทำให้พี่ก็รู้เหมือนก็ได้รู้เหมือน

0: ใช้ชีวิตมา 40-50 ปีกันเนาะแล้วบางทีหลายๆอย่างที่เราคิดว่าประสบการณ์เราเยอะแล้วผ่านโลกมาเยอะแล้ว
1: น่าจะไม่นะก็แผ่นดินไหวค่ะ
0: เนาะเป็นอะไรที่มันก็มีเรื่องที่มาคุยกันต่อได้เยอะมากๆเลย
1: ใช่ค
0: ่
1: ะใช่
0: คุณหมอหลังจากที่โอเคผ่านแผ่นดินไหวไปแล้ววันแรกที่ออกตรวจน่าจะวันจันทร์ไหมหรือว่า
1: จริงๆวันเสาร์ค่ะวันเสาร์ก็ไปทำงานตามปกติอ๋อ
0: วันเสาร์มาทำงาน
1: ใช่
0: คนไข้เยอะขึ้นไหมฮะหรือว่าคนยังกลัวไม่มา
1: ไม่ปรากฏว่าวันนั้นไข้น้อยมากคือตอนแรกเนี่ยนึกว่าจะเยอะค่ะคือทราบมาก่อนแล้วว่าวันนั้นจะคนไข้นัดหลายคนแต่เอาเข้าจริงก็มากันสักครึ่งนึงค่ะที่เหลือยังเมาแผ่นดินไหวอยู
0: ่โอเคยังกลัวอยู่ในมุมที่คนไข้มาหาคุณหมอพิษเกี่ยวกับเมาแผ่นดินไหวหรือว่ามีอาการที่มันเจ็บป่วยเพิ่มเติมจากการที่แบบต้องอพยพต้องหนีออกจากตึกแนวเนี่ยมีเยอะไหมฮะ
1: กลับมีไม่เยอะ
0: ไม่เยอะ
1: เพราะว่าใช่ค่ะพอดีผู้สูงวัยที่ดูแลเนี่ยส่วนหนึ่งอยู่ที่บ้านเขาไม่ได้อยู่คอนโดแบบคนรุ่นใหม่เพราะฉะนั้นบ้านเขาเนี่ยไม่ค่อยแย่เท่าไหร่แต่ว่าประเด็นจะอยู่ที่ผู้สูงวัยที่อยู่ในเราเรียกไม่ว่าจะเป็นสถานบริบาลโรงพยาบาลเนี่ยที่เป็นตึกสูงหรือคนที่อยู่คอนโดเนี่ยการอพยพเนี่ยค่อนข้างยากแต่ว่าถ้าเป็นผู้สูงวัยที่เขาอยู่บ้านของเขาเอง2ชั้นเนี่ยค่ะ3ชั้นเนี่ยกลับไม่ค่อยมีประเด็นเท่าไหร่เพราะว่าเขาไม่ค่อยรู้ด้วยแล้วก็มีคนไข้แบบกำลังงีบหลังอาหารกลางวันค่ะค่ะก็คนก็ไปปลุกคุณตาคุณยายหลายบ้านเลยนะคะที่เล่าให้ฟังไปปลุกเอาคุณตาคุณยายหลับกันอร่อยเลยคือไม่รู้เลยค่ะเหมือนรู้สึกเหมือนแบบอ๋อมีคนแบบแหว่งเปลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค
1: ่ะถ้าจะรู้สึกนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะหลับฝันดีไม่ค่อยมีใครกวนตกใจหรืออะไรเท่าไหร่ค่ะแต่จะเป็นกลายเป็นคนวัยทำงานค่ะหรือคนที่เป็นผู้ดูแลค่ะผู้สูงวัยที่จะเริ่มกังวลละว่าเอ๊ะถ้าเกิดเหตุการณ์ครั้งหน้าเนี่ยเราจะย้ายผู้ป่วยยังไงเพราะว่าจริงๆผู้ป่วยหลายๆรายที่เขาอยู่บ้านเนี่ยเขามีภาวะที่เราเรียกว่าติดรถเข็นติดบ้านติดเตียงเพราะฉะนั้นเวลาจะย้ายเนี่ยจะย้ายอย่างไรค่ะก็อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่จะต้องเตรียมการต่อไปในอนาคตค่ะจริงๆเขาบอกว่าแผ่นดินไหวทำนายไม่ได้ใช่ไหมคะก็เราก็ไม่เคยซ้อมแผนอพยพแผ่นดินไหวเนาะน่าสนใจดีแต่ว่าจริงเราก็จะมีการซ้อมเรื่องของอุบัติภัยอื่นๆเช่นไฟไหม้น้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำให้การอพยพเคลื่อนย้ายคนที่อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยมันเป็นระเบียบมันเป็นระเบียบไม่ได้แย่มากอย่างที่คิดค่ะแต่ว่าถามว่าจริงๆแล้วโรงพยาบาลต่างๆเคยโรงพยาบาลต่างๆเคยซ้อมแผ่นดินไหวไหมก็ต้องเรียนว่าก็
0: ไม่เคยเนาะ
1: คิดว่าไม่น่ามีใครที่ซ้อมแผนนี้นะคะเพราะว่าหรืออาจจะมีแต่พี่อาจจะไม่ทราบเพราะว่าจริงๆมันเกิดน้อยมาก
0: อืมใช
1: ่แต่มีคนมากระซิบบอกว่ามีหมอดูหมอดูทำนายค่ะคุณเต้ว่าอาจจะเกิดอีก
0: มาอีกใช่ไหม
1: ใช่ค่ะคิดก็บอกเอ้าแต่จริงๆหมอแผ่นดินไหวมันเดาไม่ได้นะแต่ก็มีคนบอกว่ามีหมอดูทำนายไว้ตอนนี้ก็เลยทุกคนเกือบจะทุกบ้านเลยเหมือนแบบซักซ้อมไว้ส่วนใหญ่ที่เจอบาดเจ็บจะเป็นผู้ดูแล
0: ผู้ดูแลมากกว่า
1: ผู้ดูแลมากกว่าค่ะ
0: โรงพยาบาลรามาธิบดีเองเมื่อถึงเดือนยังคะที่บอกไฟไหม้ตอนนั้น
1: ยังไม่ถึงดีค่ะยังไม่ถึงดี
0: ตอนนั้นก็อพยพ
1: ตอนนั้นอพยพคือพี่ต้องบอกว่ามันมีความพอเหมาะในความการโชคร้ายที่เรามีอุบัติภัยหลายครั้งเนี่ยก็คือเราเพิ่งเสร็จจากการอพยพตอนที่ไฟไหม้โรงพยาบาลใช่ไหมคะจริงๆวันนั้นเนี่ยเรายังประชุมทบทวนกันอยู่เลยในวันศุกร์นะคะว่าจากบทเรียนไฟไหม้ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรทางโรงพยาบาลหรือทางคณะแพทย์เนี่ยต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างเราจะต้องซ้อมตรงไหนเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กำลังประชุมอยู่เลยก็แผ่นดินไหว
0: กำลังคุยเรื่องนี้ด้วย
1: ใช่ใช่คือประชุมจบแล้วกำลังไปหัวข้อถัดไปก็แผ่นดินไหว
0: โอ้
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นผมเข้าใจว่าบุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีก็น่าจะมีความตระหนักหรือว่าตื่นอยู่พอสมควรที่ว่าเอาล
1: ่ะ
0: ถ้าเจอแบบนี้1 2 3 4ในการอพยพหรือว่านำผู้ป่วยออกจากตึกต้องทำยังไง
1: ใช่ค่ะคือปกติเราจะมีการทบทวนอยู่แล้วในทุกๆปี

0: ค่ะเรื่องของการอพยพการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยถ้าคุณเป้ยังจำได้ในอย่างตอนที่มีไฟไหม้ก็จะเห็นว่าทุกคนค่อยๆทยอยลงบันไดมาแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเนื่องจากมันเกิดขึ้นทุกตึกเพราะฉะนั้นแต่ละตึกเนี่ยก็จะต้องค่อยๆย้ายคนไข้ของตัวเองลงมาค่ะก็เราส่วนใหญ่เวลาแผนในการอพยพเราจะอพยพคนที่หนักที่สุดก่อนถ้าทำได้ค่ะก็เช่นไข้ในหอผู้ป่วยวิกฤตค่ะหรือคนไข้ที่ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เนี่ยก็จะต้องอพยพเขาก่อนค่ะเราก็ค่อยๆเป็นผู้ป่วยลำดับที่แข็งแรงมากขึ้นเนี่ยลองลงมาจนถึงกลุ่มที่เดินได้หรือเช่นเราต้องช่วยเบบี้น้อยก่อนว่าเบบี้น้อยแบบไม่รู้จะไปยังไงอย่างเงี้ยค่ะ
1: หลักการที่ถูกต้อง
0: ค่ะเราจะอพยพคนที่หนักก่อนใช่มันก็จะเราก็จะไล่ย้ายลงมาตั้งแต่ผู้ป่วยวิกฤต
1: นะฮะเดี๋ยวประเด็นนี้เดี๋ยวเราค่อยๆลงรายละเอียดเพราะว่าเดี๋ยวคงต้องเจาะประเด็นนี้ด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไล่เรียงไปทีละประเด็นข่าวนะฮะเอาข่าวแรกกันก่อนก็เป็นเรื่องที่เราคุยกันมาตลอดนะครับเรื่องของแผ่นดินไหวนะครับก็1สัปดาห์แล้วนะฮะเอาจริงๆคือเราฟื้นตัวค่อนข้างไวนะ
0: ฮะจริงๆพิดว่าไวนะคะพิดว่าไวถ้าเราไม่มีข่าวที่น่าสะเทือนใจของเรื่องตึกถล่มซะก่อนเนี่ยจริง
1: ๆจบแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ว่ามันเราฟื้นตัวได้ค่อนข้างเร็วค่ะแล้วผู้คนก็เริ่มกลับมาใช้ชีวิตประจำวันค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกวันแรกๆเนี่ยยังอาจจะยังงงๆกันอยู
1: ่ใช่ครับ
0: ค่ะแม้กระทั่งทีมบุคลากรสาธารณสุขเองเนี่ยเราก็ยังงงๆอยู่นะคะเราตกลงรับมือไปถูกหรือเปล่า
1: ค่ะก็ฟื้นตัวค่อนข้างไวอาจจะวันจันทร์อาจจะมีแพนิคอยู่บ้างที่ชัดเจนที่สุดเลยนะฮะเพราะว่าวันศุกร์พอไหวเสร็จปั๊บหลายๆคนเก็บกระเป๋ากลับบ้านเลยไม่ใช่หลายคนทุกคน
0: ใช่
1: ออกจากตึกไปแล้วกลับบ้านแล้ว
0: ใช่
1: นะฮะแล้วเสาร์อาทิตย์ก็อยู่บ้านนะฮะแล้ววันจันทร์เนี่ยกลับมาเข้าตึกทำงานอีกไอ้ตรงนั้นแหละที่สายๆที่เที่ยงที่มีแพนิคคนกรูกันออกมา
0: ใช่ๆค่ะแต่เห็นบอกว่าอันนั้นเหมือนเรารู้สึกไปเองว่ามันไหวใช่ไหมคะ
1: คืออันนั้นเห็นทางผู้ว่ากับปอที่ออกมาแถลงช่วงเที่ยงวันนั้นบอกว่าแพนิคนะฮะตึกเนี่ยก็ไม่น่าจะมีอะไรที่มันเสียหายเพิ่มเติมจากเมื่อวันศุกร์ที่แผ่นดินไหวแล้วมาเสียหายอีกทีวันจันทร์นะครับเพียงแต่ว่าก็บอกว่า after shock มันมีที่เมียนมาจริงๆเพียงแต่ว่าไม่
0: น่าจะส่งมาถึงกรุงเทพ
1: ใช่นะฮะอันนี้
0: แต
1: ่
0: ว
1: ่
0: าแน่นอนมันมีความพี่คิดว่ามันมีความกลัวอยู่นะคะอย่างวันเกิดเหตุวันศุกร์วันเสาร์ที่พี่ทำงานเนี่ยก็หนึ่งในคนที่งงเดินโซซัสโซเซก็คือผู้ช่วยหมอเองเนี่ยค่ะ
1: เพราะยัง
0: เขาก็จะยังรู้สึกเหมือนเขาแบบงงๆอยู่เดินเป๋ๆอยู่
1: นี่คือโรคที่บอกว่าเป็นอาการสมองเมาแผ่นดินไหว
0: ใช่ใช
1: ่จริงๆโรคเนี่ยฮะหรือเขาเรียกโรคหรืออาการถึงจะถูกต้อง
0: พี่คิดว่ามันน่าจะเป็นอาการ นะคะ
1: อย่างอาการสมองเมาแผ่นดินไหวเอาจริงๆนะฮะผมไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยไม่เคยได้ยินด้วยเพิ่งมาได้ยินตอนที่เนี่ย
0: พีทก็เพิ่งทราบเหมือนกันค่ะเพราะว่าตอนที่ผู้ช่วยของตัวเองเนี่ยบ่นให้ฟังเนี่ยก็ยังหัวเราะเขานะคะบอกว่ามันเหมือนเมารถหรือเปล่าที่แบบพอเราเมารถแล้วมันน่าจะดีขึ้นค่ะก็หรือว่ามันมีโรคนี้จริงๆก็ไปเซิ
1: ร
0: ์ช
1: ค่
0: ะดูในตำราแพทย์ก็มีจริงๆค่ะใช่
1: มันเกิด
0: แต่จริงมันก็เป็นระบบการรับการทรงตัวของเราเนี่ยค่ะที่มันเหมือนกับมันเสียสมดุลไป
1: ซึ่งมันเป็นอาการชั่วคราว
0: ใช่ๆตอนนี้เขาก็หายแล้วปกติ
1: ไม่ต้องกินยา
0: พอดีคนนั้นเป็นเยอะนิดนึง
1: ต้องกิน
0: ก็เลยให้กินยาเหมือนยากลุ่มยาแก้เมารถ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ซึ่งก
0: ็ช่วยได้บ้างก็ให้ดื่มน้ำเยอะๆพยายามแบบส่วนใหญ่วิธีแก้ง่ายๆก็พยายามไม่ไปทำอะไรที่กระตุ้นให้เรารู้สึกงงมากขึ้นเช่นดื่มน้ำเยอะๆไม่ให้ร่างกายขาดน้ำพักผ่อนให้เต็มที่พยายามไม่ดูอะไรที่มันแบบเคลื่อนไหวมากๆค่ะมันจะทำให้เรางง
1: ครับ
0: ค่ะ
1: อย่างอาการ
0: เนี่ยถ้าเป็นเยอะก็ต้องกินยาเหมือนยาพวกยากลุ่มแก้เมารถอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วนอนพักให้เต็มที
1: ่ฮะอาการสมองเมาแผ่นดินไหวมันจะไปสัมพันธ์กับพวกหินปูนในหูหรือว่าคนที่มีอาการบ้านหมุนอยู่แล้วไหมหรือว่าไม่เกี่ยวกันเลยครับ
0: พี่คิดว่ามันไม่ได้มีว่ามันเกี่ยวข้องกันโดยตรงเพียงแต่อาการมันคล้ายกันและพี่คิดว่าในกลุ่มคนที่เขาเคยเป็นบ้านหมุนมาก่อนเนี่ย

0: เขาน่าจะไม่มีใครที่ไม่ได้คิดว่าตัวเองบ้านหมุนในวันนั้นเนาะค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยถ้าอาการเหล่านั้นยังเหลืออยู่เนี่ยก็ต้องมาดูแล้วล่ะว่าเป็นโรคบ้านหมุนเดิมของเขาหรือจริงๆเป็นอาการที่กระตุ้นจากการเกิดแผ่นดินไหว
1: แพนิคมีส่วนไหม
0: ครับแพนิคก็มีส่วนแต่ว่าเราจะบอกว่าคนคนนี้เป็นแพนิคเนี่ยมันจะต้องมีอาการร่วมหลายๆอันมากด้วย
1: ใจสั่น
0: เช่นใจสั่นเหงื่อแตกอะไรเงี้ยพี่คิดว่าถ้าเราบอกว่าคนนี้เป็นโรคแพนิคอ่ะมันต้องมีความรุนแรงหรือการเกิดซ้ำหรือเราไม่เห็นปัจจัยกระตุ้นที่ชัดเจนอันนี้มันเปลี่ยนเป็นความกลัวกับความตกใจธรรมะซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย
1: ์คือกลัวตกใจเป็นสเต็ปที่เป็นคนนะฮะเวลามีอะไรมากระตุ้นมันก็กลัวก็ตกใจแต่ถ้าเป็นโรคแพนิคมันจะไปอีกสเต็ปหนึ่ง
0: ใช่ใช่ก็คือจะเป็นทีเป็นบ่อยบางทีก็เดาไม่ได้อยู่ก็เป็นขึ้นมาไม่มีแผ่นดินไหวก็เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: นะฮะสมองเมาแผ่นดินไหวมันจะถ้าเปรียบง่ายๆนะฮะท่านผู้ชมเหมือนแบบเรานั่งรถติดอยู่เงี้ยรถข้างๆเขาค่อยๆเคลื่อนแล้วเราก็นึกว่าเฮ้ยรถเราเคลื่อนหรือเปล่าแต่จริงๆอ่ะไม่ใช่รถเราเคลื่อนแต่เป็นรถข้างๆเนี่ยมันเคลื่อนสักพักนึงเนี่ยมันจะรู้สึกมึนๆตกลงอะไรยังไงกันแน
0: ่ก็เป็นเรื่องของระบบรับการทรงตัวหาระบบการทรงตัวกับการรับรู
1: ้
0: เขาเรียกมิติสัมผัสมันก็จะงงๆเหมือนเราไปเล่นเครื่องเล่นที่มันเหวี่ยงๆอย่างเงี้ยค่ะแต่อันนั้นเราเหวี่ยงไปด้วยแต่ว่าอันนี้คือเราอยู่เฉยๆแต่รอบตัวเหวี่ยงค่ะลักษณะจะคล้ายๆกันแบบนั้น
1: นะฮะคนที่วิ่งลงมาอพยพเนี่ยเฉพาะผู้สูงอายุผมได้ยินคนบ่นเยอะนะคือไม่ค่อยได้แบบแอคทีฟหรือว่าวิ่งอะไรขนาดนั้นแล้วต้องวิ่งลงมาบันไดหลายๆขั้นแล้วมีอาการบาดเจ็บอันนี้ก็เยอะเหมือนกันนะฮะ
0: ใช่ค่ะโดยเฉพาะถ้าวิ่งจากตึกที่สูงมากๆคือปกติโดยอายุที่มากขึ้นเนี่ยข้อเข่าของคนเราเนี่ยมันจะเสื่อมอยู่แล้วเพราะนั้นส่วนใหญ่ที่คุณหมอไม่ค่อยชอบก็คือการลงก้าวลงน้ำหนักมันจะลงมันจะทำให้เข่าเนี่ยเกิดการบาดเจ็บได้ง่ายอยู่แล้วค่ะก็ทำนี้ลงหลายรอบด้วยเนาะบางคนอยู่ชั้นแบบ20อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องลงเร็วด้วยเนี่ยมันหลายคนเนี่ยมาด้วยอาการบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นอาการบาดเจ็บของเส้นเอ็นหรือกล้ามเนื้อต่างๆโดยเฉพาะที่เราเจอก็จะมีกล้ามเนื้อหน้าขากล้ามเนื้อประคองเข่าขาเจ็บน่องบ้างค่ะแล้วก็บางคนก็จะเจ็บตรงข้อเท้าค่ะขึ้นกับว่าเราเดินเอาน้ำหนักลงตรงไหนค่ะแต่ว่าการบาดเจ็บเหล่านี้ก็ส่วนใหญ่ถ้าเราเจอเนี่ยก็มักจะหายได้ในที่สุดค่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เขาก็จะบอกกับเราด้วยนะว่าจริงๆแล้วกล้ามเนื้อเราก็อาจจะไม่ได้แข็งแรงพ
1: อ
0: ค่ะมันก็ต้องค่อยๆต้องช้าค่ะแต่วันนั้นก็มีผู้สูงวัยบางรายที่อาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมชั้นสูงๆเนี่ยค่ะเขาก็ค่อยๆลงมานะคะแต่เขาอาจจะลงช้าหน่อยเขาอาจจะลงช้าหน่อยแต่เขาค่อยๆลงมาเรื่อยๆได้
1: ผมว่าใจท่านเนี่ยท่านอยากจะลงไว
0: แต่ว่าไม่ไหว
1: ไงแต่ร่างกายไม่ไหวคือใจเนี่ยไปอยู่นอกตึกแล้ว
0: เชื่อว่าทุกคนอ่ะอยากออกนอกตึกหมด
1: ใจมันแบบว่าเมื่อไหร่ฉันจะแบบไปถึงพื้นราบออกนอกตึกนี้ให้ได้ก็ดีแต่ร่างกายอ่ะไปไม่ไหวจริงๆ
0: ก็มีบ้านหนึ่งมาลงมาจากชั้นน่าจะสิบกว่าๆเลยอะค่ะแล้วก็มาพักครึ่งทางนั่งหลบมุมก่อนตรงบันไดหนีไฟเพราะว่าแบบเริ่มปวดขาพอเบาปวดก็ค่อยๆไต่ลงมาค่ะ
1: ถ้าสมมติที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกกล้ามเนื้อถ้าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อส่วนใหญ่มันหายเองเนาะแต่พออายุมากๆแล้วอะมันหายช้ามากเลยจะไปต้องกินยาไหมครับ
0: ถ้าการปวดนั้นเนี่ยเป็นมากจนกระทั่งกวนการทำกิจวัตรประจำวันเช่นแผ่นดินไม่ไหวแล้วเนี่ยแต่เราเดินพื้นราบเราจะไปจากจุดนี้ไปห้องครัวอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกปวดเมื่อยมากอย่างเงี้ยค่ะจริงๆทานยาได้เพราะว่าในช่วงวันแรกๆเนี่ยมันจะมีการอักเส
1: บ
0: จากการถูกกระตุ้นเยอะค่ะอาการปวดเมื่อยอาจจะมีมากก็อาจจะทานยาได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก่อนที่จะทานยาแก้ปวดเมื่อยหรืออาการยาที่ลดการอักเสบอะไรก็ตามเนี่ยต้องรู้ก่อนว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรไหมและมีข้อห้าม ในการใช้ยาเหล่านั้นไหมแต่ว่าถ้าง่ายที่สุดที่อาจารย์แนะนำเลยเนี่ยก็คือถ้าปวดแม่ง่ายที่สุดก็คือพารา1เม็ดทุก6ชั่วโมงแล้วก็ถ้าวันแรกๆเนี่ยอาจจะประคบเย็นช่วยลดอาการปวดอาการอักเสบพอวันที่2ที่3เนี่ยก็เปลี่ยนเป็นประคบอุ่นแล้วก็ค่อยๆยืดกล้ามเนื้อค่อยๆฟื้นฟูมันกลับมาใช้ใหม่ก็จะดีขึ้นเพราะจริงๆการบาดเจ็บมันเกิดจากเราทำท่าเดิมซ้ำๆมันก็จะมีกล้ามเนื้อบางมัดที่เหมือนกับเกร็งหรือปวดมากเพราะมันจะจับตะคริวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราทำซ้ำแล้วเราทำเร็วเพราะฉะนั้นโอกาสที่กล้ามเนื้อเนี่ยจะเกิดการบาดเจ็บก็มีเพราะฉะนั้นก็ตอนเวลาฟื้นก็ต้องค่อยๆฟื้นอาจจะนวดยืดก่อนค่ะแล้วก็ค่อยๆฝึกเดินให้มากขึ้นค่ะอาการปวดก็จะหายไปได้ค่ะ
1: แต่ถ้าครบมาสัปดาห์นึงแล้วเนี่ยแต่ก็ยังปวด
0: ใช่หรือเดินแล้วมีลักษณะผิดปกติมีการบวมแดงร้อนตอนที่ลงมานี่ไม่ใจว่าข้อเท้าพลิกไหมขาเราลงน้ำหนักผิดไหมไอ้อย่างนี้จะอาจจะต้องมาเจอคุณหมอค่ะ
1: ครับเพราะว่าอาทิตย์นึงแล้วจริงๆมันน่าจะ
0: ใช่ใช่อย่างน้อยมันต้องดีขึ้นถ้ามันไม่หายไปเลยนะคะมันควรจะต้องดีขึ้นหรือถ้ามันยังมีจุดกดเจ็บมีลักษณะบวมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาให้ดูเพราะว่าบางทีมันไม่ได้เป็นกระดูกที่หักมันเป็นเส้นเอ็นที่เกิดจากการบาดเจ็บ
1: ซึ่งเส้นเอ็นนี่มันจะลึกกว่ากล้ามเนื้อไหมฮะ
0: มันจะเป็นใช่ค่ะมันจะเป็นส่วนปลายของกล้ามเนื้อซึ่งมันจะเหมือนกับยืดหดข้อต่อต่างๆเหมือนกับเราทำซ้ำๆเนี่ยมันก็อาจจะเกิดการบาดเจ็บได
1: ้ซึ่งการที่มันจะรักษาให้มันดีขึ้นมาเนี่ยกล้ามเนื้อน่าจะหายได้ไวสุด
0: ใช่
1: แล้วก็เส้นเอ็นอาจจะต้องใช้เวลา
0: ใช้เวลานานกว่าใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็กระดูกตามมาน
1: ะฮะเอาไปดูที่ข่าวที่2
0: ค่ะ
1: นะฮะเรื่องของผู้ป่วยโรคหัวใจที่วิ่งหนีแผ่นดินไหวลงมาจากคอนโด
0: ค่ะ
1: คือจริงๆยังไงฮะคือโรคหัวใจไม่ควรที่จะไปออกกำลังกายหรือว่าไม่ควรหัวใจเต้นเร็วหรือยังไงฮะค
0: ุ
1: ณหมอ
0: จริงๆอ่ะมันถูกบางส่วนแต่ไม่ถูกทั้งหมดถ้าโรคหัวใจนั้นเนี่ยได้รับการรักษาแล้วเนี่ยจริงๆแล้วการออกกำลังกายเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญใช้คำว่าการออกกำลังกายเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจกับปอดเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากโดยเฉพาะในผู้สูงวัยค่ะซึ่งปกติถ้าเขาได้รับการดูแลอยู่แล้วคุณหมอก็จะแนะนำว่าอันนี้เริ่มออกกำลังได้แล้วนะเริ่มช้าๆก่อนค่ะแต่นี้เราก็ต้องมาดูอีกว่าคือเราไม่รู้จริงๆว่าตรงนั้นเกิดอะไรขึ้นแต่อย่างน้อยเนี่ยในความตื่นเต้นตกใจเนี่ยแน่นอนหัวใจเราอาจจะเต้นเร็วขึ้นก็ได้ในคนที่มีความเสี่ยงอยู่แล้วที่จะเกิดที่มีเส้นเลือดหัวใจตีบอยู่แล้วอาจจะยังไม่ได้รับการขยายหรือว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเรามีเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยแล้วเราตื่นเต้นมากๆเนี่ยเราหัวใจเต้นเร็วมากๆเนี่ยก็อาจจะส่งผลทำให้เกิดผลเสียได้ก็คือถ้าเรามีเลือดหลอดเลือดหัวใจตีบหัวใจเต้นเร็วเลือดมันก็เลี้ยงเข้าไปเลี้ยงไม่พอเลี้ยงไม่ทันค่ะหรือมันอาจจะเกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะก็ได้ค่ะเกิดแล้วหัวใจขาดเลือดแล้วเกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะก็อาจจะทำให้เสียชีวิตได้เหมือนกัน
1: อย่างเคสนี้นะฮะก็ของวันที่เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยแหละฮะเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว28มีนาคมเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพจากโรงพยาบาลวิภารามสมุทรปราการได้รับแจ้งเหตุจาก01669นะครับชายหมดสติบริเวณคอนโดแห่งหนึ่งเจ้าหน้าที่ไปพบนายธรรมนุอายุ64ปีตอนนั้นบอกอาการสาหัสแล้วเพราะหมดสติไม่หายใจนะครับก็ปั๊มหัวใจนะกว่า20นาทีแต่ไม่เป็นผลสุดท้ายเสียชีวิตในเวลาต่อมาสอบถามชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยบอกว่าตอนแผ่นดินไหวรุนแรงนะครับผู้พักอาศัยเนี่ยต้องวิ่งหนีอย่างอลหม่านนายธนุเนี่ยนะฮะธรรมนุนะฮะได้วิ่งลงมาถึงชั้นล่างภายในระยะเวลาไม่ถึง1นาทีก่อนจะล้มหมดสติเบื้องต้นทราบว่ามีโรคประจำตัวคือโรคหัวใจเพราะนั้นอย่างเคสแบบนี้ครับคุณหมอเหนื่อยจัดหรือตกใจจัดเราบอกได้ไหมฮะ
0: ไม่ได้แต่ว่าจะเห็นว่ามันน่าจะเป็นปัจจัยที่ร่วมกันคือเหนื่อยมาก
1: ค
0: ือแป๊บเดียวใน1นาทีเนี่ยหัวใจมันปั๊มเร็วมากค่ะรวมไปถึงไหนจะตื่นเต้นด้วยหัวใจก็ยิ่งปั๊มเร็วอยู่แล้วเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดหัวใจขาดเลือดค่ะหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยมีได้แน่ๆค่ะมีได้แน่ๆเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วถ้าเราทราบอยู่แล้วว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรบ้างเนี่ยสิ่งสำคัญเลยเนี่ยเนื่องจากเราก็ไม่รู้ว่า ผ่นดินไหวจะเกิดเมื่อไหร่เนี่ยก็คือพยายามคุมโรคประจำตัวของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะพยายามยาค่ะแล้วก็พยายาม

0: รู้ว่าเราเสี่ยงอะไรค่ะเราทำกิจวัตรประจำวันหรือการออกกำลังกายเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนถึงจะไม่เป็นอันตรายกับตัวเรา
1: ผมสรุปถูกไหมครับว่าถ้าคนเป็นโรคหัวใจไม่ว่าจะเป็นหัวใจลิ้นหัวใจผิดเต้นผิดจังหวะหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะที่เป็นกับหัวใจเนี่ยไม่ควรที่จะให้หัวใจเต้นแบบตึ๊ด
0: ใช่แต่ว่าเราก็จะต้องมีลักษณะการเต้นของหัวใจประมาณนึงด้วยที่จะทำให้มันแข็งแรง
1: คือต้องให้เอ็กซ์เซอร์ไซส์ด้วย
0: ใช่ใช่แต่ว่าไม่ใช่แบบโอ้เต้นแบบ200ต่อนาทีอย่างนี้ไม่ใช่
1: ไม่ควร
0: ค่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วเราก็จะมีการออกกำลังเพื่อให้หัวใจมันเต้นเร็วขึ้นหน่อยนึง
1: อย่างเช่นเบาๆปั่นจักรยานว่ายน้ำ
0: อะไรอย่างนี้ใช่ค่ะทีนี้พอเรารีบด้วยเราตื่นเต้นด้วยเนี่ยพี่คิดว่ามันอาจจะมีโอกาสที่แบบหัวใจเต้นเร็วมากๆได้ค่ะหรือทำให้เส้นเลือดหัวใจที่มันตีบอยู่แล้วเนี่ยมันส่งเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอก็อาจจะทำให้เกิดภาวะหัวใจวายได้เหมือนกัน
1: ผมถามเหตุผลทางการแพทย์หน่อยครับว่าทำไมอย่างเคสที่แบบหมดสติแล้วต้อง CPR บางรายก็เอากลับคืนมาได้เนาะบางรายก็ไม่เป็นผลนะ
0: ขึ้นกับสาเหตุเป็นหลักค่ะสาเหตุบางสาเหตุเนี่ยยกตัวอย่างนะคะเช่นหัวใจเต้นผิดจังหวะค่ะบังเอิญเนี่ยจากที่แต่เดิมเต้นปกติไปเต้นเข้าจังหวะตายเนี่ยคือเต้นปุ๊บแล้วแบบปุ๊บไปปั๊บเนี่ยแล้วถ้าเรามี AED เราติดทันเราปั๊มได้ดีเนี่ยบางทีจังหวะตายมันหลุดก็กลับมาเต้นปกติได้ค่ะก็ทำให้รอดแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกคนอันที่หนึ่งไม่ใช่ทุกคนอันที่สองเนี่ยไม่ใช่ทุกที่ที่มี AED แล้วก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้รับการ CPR อย่างถูกวิธีค่ะ
1: มันก็เป็นปัจจ
0: ั
1: ย
0: ใช่มีหลายปัจจัยมากแต่ว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็พบว่าถ้าเราเจอไข้วูบหมดสติเนี่ยค่ะในที่สาธารณะโดยส่วนใหญ่ก็จะมี AED ที่มาติดไว้ก็จะช่วยให้เกิดการรอดชีวิตที่มากขึ้น
1: ก็ตามสเต็ปนี่คือยังไงฮะคือต้อง CPR ก่อนแล้วค่อย AED หรือว่าจริงๆถ้าตรงนั้นมันมีตู้แล้วเขียนว่าอะไรเครื่องกระตุกหัวใจแล้วก็วิ่งไปไม่ต้อง CPR แล้วกระตุกมันไปเลยมันต้องอย่างไรนะต่อ
0: มันขึ้นกับว่าเรา access เครื่องได้เร็วแค่ไหน
1: ระหว่างรอ
0: ทุกวินาทีเนี่ยมันมีค่าระหว่างรอเครื่องเนี่ยส่วนใหญ่ต้อง CPR ก่
1: อ
0: นเพื่อที่ระหว่างรอเขาเอาเครื่องมาออกจากตู้มาแปะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันส่วนใหญ่จะแนะนำว่าไม่ควรปล่อยคนไข้นอนเฉยๆถ้าเราจับไม่ได้ชีพจรก็เริ่มต้น CPR ก่อนเลยระหว่างรอเครื่อง AED
1: ซึ่งถ้าเครื่อง AED หน้าตาแบบนี้นะท่านผู้ชมตู้จะเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวนี้ที่สาธารณะเขารณรงค์ให้ไปติดกันแบบนี้เนาะคือถ้าสมมติว่าติดต่างว่าสลบอยู่ข้างๆเครื่องเนี้ยเปิดเครื่องเอามาปั๊มเลย
0: แปะเลยแล้วก็ให้เครื่องรันเลย
1: อ๋อก็คือจะดีกว่า CPR ที่เราเอามือปั๊ม
0: คือ CPR เองเนี่ยมันขึ้นกับทักษะคนทำด้วยมันต้องมีแรงกดและความลึกที่เหมาะและแรงกดที่เหมาะด้วยจังหวะที่ได้ด้วยซึ่งอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นทุกคนแต่ถ้าแบบหยิบปุ๊บแปะปั๊บได้เลยเนี่ยอันนี้ก็ไม่ต้อง CPR แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นส่วนใหญ่ก็คือต้องใช้เวลาสักระยะนึงมันเลยช่วงรอเนี่ยเราทุกวินาทีมีค่าเราก็จะปั๊มไปก่อน
1: มันกระบวนการเหมือนกันไหมฮะกับการที่ CPR กับเอา AED มาแปะที่มันไปตกต่อหัวใจ
0: ไม่เหมือนกันสักทีเดียวการ CPR เนี่ยเป็นการเนื่องจากหัวใจเนี่ยมันไม่เต้นแล้วเพราะฉะนั้นเราใช้การกดเนี่ยค่ะเพื่อที่จะให้ใช้แทนหัวใจสูบฉีดใช่เลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายแต่ AED เนี่ยตัวจุดมุ่งหมายของเขาเองเนี่ยก็คือเขาเอาไว้น็อกจังหวะที่ทำให้หัวใจเต้นไม่ดีหรือหัวใจหยุดเต้นค่ะเป็นเหมือนกับเอาคลื่นไปตีให้มันแตกให้จังหวะตายเนี่ยมันแตกออกแล้วกลับมาเป็นหัวใจเต้นปกติ
1: วันที่คนหนีตายออกมาจากตึกเนี่ยจะได้ยิน2คำนี้เยอะโอ้ยไม่ไหวแล้วหัวใจจะวายแล้วเกิดไปคำหนึ่งขาก้าวไม่ออกเอาทีละเรื่องฮะเอาหัวใจจะวายก่อนไอ้คำว่าหัวใจจะวายไม่ไหวเหนื่อยจะขาดใจละจริงๆแล้วมันคือปฏิกิริยาของร่างกายประมาณไหนฮะคุณหมอ
0: มันน่าจะเทียบเท่ากับเวลาที่เรากลัวอะไรมากๆแล้วเราวิ่งหนีแบบสุดชีวิตอะค่ะมันก็เลยทำให้เรารู้สึกเหนื่อยมากเหนื่อยมากๆจนแบบหายใจไม่ไหวแล้วอะไรประมาณอย่างนั้น
1: ซึ่งจริงๆมันไม่มีมันมีโอกาสไหมที่จะเป็นแบบ

0: ที่เขาพูดว่าหัวใจจะวายแล้วแล้วสุดท้ายมันวายตายไปเลยจริงๆอย่างเงี้ย
1: น้อยถ้าเขาเป็นไม่มีโรคประจำตัวมาก่อนเป็นคนที่แข็งแรงมาก่อนนะคะ
0: ค
1: ือวิ่งในเรทเนี้ยมันเหนื่อยสุดๆอยู่แล้วทุกคนใช่ถ้าเทียบกันเนี่ยอันนี้ไม่เท่ากับวิ่งมาราธอนอันนี้เหมือนวิ่ง100เมตรอ่ะต้องทำสปีดมันก็เลยเหนื่อย
0: เหนื่อยมาก
1: แบบนั้นเหนื่อยจนเรารู้สึกเราหายใจไม่ทันอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเรานั่งพักสักพักส่วนใหญ่ก็จะดีขึ้น
0: ไม่ตายว่าแบบ
1: ส่วนก้าวขาไม่ออกก้าวขาไม่ออกนี่ก็อย่างที่บอกคือเกิดจากการที่เราทำท่าเดิมซ้ำๆในความเร็วที่สูงเนี่ยเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อเนี่ยมันต้องมีการหดการยืดซ้ำๆในที่สุดมันเกิดการเกร็งแล้วก็แบบกับขยับไม่ได้ค่ะแต่ก็เช่นเดียวกันค่ะนั่งสักพักนึงค่ะแล้วก็นวดสักพักมันก็น่าจะค่อยๆ คลายออก
0: แต่มันมีเคสแบบยังไม่ทันวิ่งก็ก้าวไม่ออกนะ
1: อันนั้นตกใจ
0: อันนั้นไม่ใช่เกิดจากการล้า
1: ใช่ค่ะอันนั้นไม่ได้ล้าอันนั้นตกใจเลยฟรีซพีทก็เป็นคนนึงนะคะที่ถ้าพีทตกใจเนี่ยแทนที่พี่จะวิ่งเนี่ยพี่จะยืนเฉยๆใช่ค่ะใช่
0: ปฏิกิริยาของร่างกาย
1: ใช่แล้วแต่คนบางคนแบบปุ๊บวิ่งปั๊บ
0: อย่างเงี้ยเร็วมากเร็วมาก
1: ยิ่งถ้าเป็นนักกีฬาเนี่ยตรงนี้โป้งก็วิ่งเลยอย่างเงี้ยค่ะพีทเนี้ยพออะไรโป้งพี่จะยืนอย่างงี้ใช่ค่ะ
0: อย่างนี้แสดงว่ามันเกี่ยวไหมครับว่าปฏิกิริยาตอบสนองของร่างกายต่อสิ่งเร้ารอบข้างอาจจะช้า
1: พีทว่ามันแล้วแต่บุคลิกภาพของคนด้วยแล้วแต่บุคลิกภาพของคนแล้วแต่ลักษณะแพทเทิร์นการแก้ปัญหาด้วยค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าใครที่วันที่เกิดแผ่นดินไหวแล้วมีอาการอย่างที่ผมคุยกันเนี่ยฮะบอกว่ายังไม่ทันวิ่งเลยแต่ขามันก้าวไม่ออกเพื่อน
1: ต้องคือตกใจตอนนั้นตกใจ
0: อาจจะต้อง
1: มันเลยฟรีซค่ะ
0: ใช่ไหมต้องไปฝึกเพราะว่าอนาคตเราไม่รู้ว่าเอาเดินอยู่ริมถนนเฮ้ยรถแหกโค้งมา
1: ไม่ได้เราต้องรีบวิ่ง
0: ถูกไหมฮะแล้วถ้าแบบอยู่ริมถนนแล้วรถแหกโค้งตกใจแล้วค้างนี่เรียบร้อยเลยนะฮะถูกไหมฮะ
1: แล้วต้องวิ่งให้ถูกทิศด้วยนะคะเดี๋ยววิ่งผิดทิศอีก
0: พรุ่งนี้มันฝึกได้ไหมคุณหมอ
1: พี่คิดว่าฝึกได้ค่ะเช่นพีทก็จะตอบสนองในเชิงการเคลื่อนไหวเนี่ยเร็วขึ้นหลังจากที่พีทออกกำลังเพราะว่าคุณครูที่สอนออกกำลังก็จะสอนให้วิ่งรับลูกบอลแล้วคุณครูก็จะไม่บอกว่าลูกบอลจะไปทางไหนเราก็จะต้องแบบวิ่งรับให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฝึกให้เราเคลื่อนไหวเร็วขึ้นพี่คิดว่าฝึกได้ พี่คิดว่าฝึกได้
0: เพราะแสดงว่าหมอพีทนี่เห็นแล้วว่าอันนี้คือเพนพอยต์ตัวเอง
1: เพนพอยต์ใช่
0: ใช่ไหมต้องไปฝึกหน่อยละ
1: เพราะว่าจริงๆคือบางคนจะบอกว่าพีทช้าแต่จริงๆคือพี่ไม่ช้าแต่พีทคิดอยู่ว่ามันต้องไปทางไหนนะทางไหนมันถึงจะเซฟสุดนะมันจะต้องก้าวยังไงนะอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: คิดหลายสเต็ป
1: ใช่ใช่
0: แต่เพื่อนไปถึงหน้าประตู
1: เพื่อนไปแล้วคือเพื่อนแบบใช้อัตโนมัติวิ่งไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะ
0: ฝึกได้
1: พี่คิดว่าฝึกได้ค่ะ
0: เรื่องของสติด้วยนะ
1: ใช่
0: อาจจะเข้าวัดไปลองดูสินั่งสมาธิเจริญสติเพื่อให้มันมีสติเวลาเกิดอะไรขึ้นก็จะได้เอ้ยสติปั๊บพอสมองคิดปั๊บก็ร่างกายก็ไปฝึก
1: ใช่
0: ที่บอกฝึกรับลูกบอลฝึกการเคลื่อนไหวเพื่อให้ความรวดเร็วคล่องตัว
1: หรือบางคนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในหลายๆอาชีพเช่นหมอหรือพยาบาลเนี่ยเราก็จะฝึกให้คุ้นกับสถานการณ์ที่มันไม่ปกติ อยู่บ่อยๆหรือแม้กระทั่งหน่วยบรรเทาสาธารณภัยอย่างเงี้ยค่ะหน่วยดับเพลิงต่างๆเนี่ยเขาก็จะฝึกกับของที่คนอื่นตื่นเต้นเนี่ยจนเขาชิน
0: จริง
1: ค่ะ
0: ถ้าฝึกบ่อย
1: ๆใช่แม้นั่นคือความสำคัญมากของการซ้อมแผนอุปยกในทุกที่ว่าถ้ามีอะไรที่มันแบบปุ๊บปั๊บรับโชคขึ้นมาเนี่ยจะอพยพยังไงเพราะถ้าเราเคยฝึกมาก่อนเนี่ยอย่างน้อยก็จะช่วยให้เรามีสติแล้วไม่วิ่งวน
0: ไม่ตะเลิด
1: ไม่ตะเลิดใช่ค่ะหรือไม่ได้แบบอยู่นิ่งๆแบบไม่รู้จะทำยังไงค่ะ
0: นะคำว่าตะเลิดนี่มันไปสัมพันธ์กับเรื่องของสภาวะจิตใจด้วยไหมครับเรื่องของสุขภาพจิตด้วย
1: แน่นอนค่ะแน่นอนการตะเลิดเนี่ยส่วนใหญ่ก็เกิดจากมนุษย์นะคะกลัว อันนี้มันเป็นสัญชาตญาณของสัตว์ทุกประเภทคือกลัวแล้วก็ต้องวิ่งหนีเพื่อเอาชีวิตรอดนี่มันเป็นสัญชาตญาณการเอาชีวิตรอดแต่ว่าจะเอาชีวิตรอดยังไงให้รอดได้เนี่ยโดยที่ต้องมีสติเช่นเราหนีสัตว์บางตัวอย่างเงี้ยเราก็อาจจะไม่ได้แบบหนีขึ้นต้นไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยบางตัวเราหนีขึ้นต้นไม้ได้มันส่วนใหญ่ก็จะต้องมีสติด้วย
0: นะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงเรื่องนี้ผมขอไปข่าวที่4นะฮะทีมงานเดี๋ยวขอข้าม ข่าวสามไปเพราะว่าโรคสมองมาเอาแผ่นดินไหวจริงๆก็คือจิชินโยอิ
1: เนี่ยพีทเพิ่งเชื่อไหมคะคุณเป้ว่าพีท

0: องเนี่ยเพิ่งได้เคยได้ยินชื่อโรคนี้
1: อะไรนะจิชินโยอ
0: ีใช่ซึ่งอย่างที่พี่บอกคือหลังจากเราไม่ได้เจอแผ่นดินไหวเยอะค่ะแล้วตอนที่สมัยที่พิทไปเรียนเฉพาะทางเนี่ยก็เป็นเมืองที่ไม่มีแผ่นดินไหว
1: เฉพาะทางที่ตอนนั้น
0: ที่สหรัฐอเมริกาแต่ถ้าอยู่บางรัฐจะมีเช่นแคลิฟอร์เนียมีแต่พี่ไม่ได้อยู่รัฐนั้นเพราะจะแบบเฮ้ยมันคือโรคอะไรนะถึงขั้นต้องมานั่งอ่านเลยค่ะค่ะ
1: มันคือสมองมาเอาแผ่นดินไหวเหมือนกัน
0: ใช่จริงๆเนี่ยค่ะมันก็คือเกิดจากสมองเนี่ยค่ะส่วนที่มันรับรู้ความรู้สึกเนี่ยมันยังเป๋ๆอยู่ค่ะมันยังเป๋อยู่คือสมองมันเหมือนเราเมารถเหมือนกันนะคะเมารถเสร็จลงจากรถแล้วเราก็ยังเดินเป๋อยู
1: ่
0: ลักษณะจะคล้ายๆกันแบบนั้น
1: มันดูเหมือนกลายเป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมคุณหมอทั้งที่แบบอาการสมมติพูดให้
0: จริงๆแผ่นดินไหวมันสั้นมากเนาะ
1: ใช่พูดเหมือนโอกาสพิเศษหน่อยแล้วกันแบบเราลงเรื
0: แล้วเราอยู่นานนะ
1: ใช่แล้วหลายๆคนเนี่ยนั่งเรือข้ามเกาะไปเที่ยวทะเลอย่างเงี้ยนะฮะแล้วมันโยกโครงเคลงอย่างเงี้ยมันก็เมา
0: ใช่
1: ซึ่งมันเหมือนกับไอ้โรคสมองเมาแผ่นดินไหวไหมฮะถ้าเรามาเทียบกัน
0: ลักษณะคล้ายกันคือมันมีการเคลื่อนไหวของสิ่งแวดล้อมแล้วตัวเราเนี่ยมันยังฟิกซ์อยู
1: ่
0: เราก็จะรู้สึกว่ามันเกิดความเบี้ยวๆขึ้นทีนี้สมองมนุษย์เนี่ยค่อนข้างจะฉลาดแล้วมันเกิดการเรียนรู้แต่บางทีกว่ามันจะกลับเนี่ยในบางคนอาจจะช้า
1: ค่ะ
0: ก็เหมือนบางคนเมารถบางคนไม่เมารถทั้งที่วิ่งรูทเดียวกันความเร็วเท่ากันรถเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะงั้นแต่ละคนก็จะมีการตอบสนองที่ไม่เหมือนกันค่ะ
1: ค่ะนะไปที่ข่าวต่อไปนะฮะข่าวที่4ครับทีมงานครับเพิ่มสายด่วนสุขภาพจิตปรึกษาเหตุแผ่นดินไหวอ
0: ันนี้สำคัญเลยนะคะ
1: นี่นะฮะท่านผู้ชมฮะโดยอธิบดีกรมสุขภาพจิตบอกว่าสั่งการให้เตรียมทีม MCAT นะครับจากกรมสุขภาพจิตจำนวน 1,000 คนนะฮะเพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือเยียวยาจิตใจให้แก่ผู้ประสบภัยซึ่งกรมสุขภาพจิตก็ลงพื้นที่ไปเลยทันทีนะครับเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับแพนิคเนาะคุณหมอ
0: มันเป็นความกลัวมันไม่เชิงเป็นแพนิคค่ะถ้าเขาไม่เคยเป็นแพนิคมาก่อนเนาะแล้วเขาเกิดความวิตกกังวลที่สูงมากเนี่ยเราเรียกว่าความวิตกกังวลที่เกิดจากเหตุการณ์อะไรสักอย่างที่มันสะเทือนใจ
1: ครับ
0: ถ้าภาษาฝรั่งเรียก PTSD ค่ะ Post Traumatic Stress ค่ะ Disorder คือมีปัจจัยกระตุ้นอะไรบางอย่างนี่แหละแล้วทำให้เราเกิดความวิตกกังวลอยู่เรื่อยๆค่ะมันในการเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยจริงๆก็เกิดผลเสียในหลายๆด้านเนาะอย่างที่เมื่อกี้เราพูดกันทั้งในเรื่องของร่างกายค่ะการบาดเจ็บทางกายเรื่องของอารมณ์จิตใจความวิตกกังวลความกลัวว่าจะเกิดซ้ำอีกค่ะรวมไปถึงเรื่องของสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยก็จะมีหลายคนที่อาศัยอยู่ในคอนโดที่ไม่ได้กลับขึ้นไปเน
1: า
0: ะในคืนนั้นแล้วต้องนอนอยู่ข้างล่างเพราะยังไม่ปลอดภัยพ
1: อ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วส่งผลกระทบหลายอย่างแต่ในสภาพจิตใจเนี่ยแน่นอนค่ะจากที่เราไม่เคยเจอเรามาเจอในสิ่งที่เราไม่ได้คาดไว้เลยตั้งแต่เราเกิดมาก็ไม่มีใครสอนเราเรื่องแผ่นดินไหวเนาะแล้วแถมการเกิดนั้นอาจจะเกิดรุนแรงเช่นเราอยู่บนตึกสูงมันแกว่งเยอะเนาะกว่าข้างล่างอย่างเงี้ยมันประสบการณ์ที่การเจอของเรามันก็ไม่ได้น่าจะจดจำมันก็นำไปสู่ความกลัวด้วยการรู้สึกหนีตายต้องหนีลงจากตึกสูงอย่างนี้ของพวกนี้ทำให้กระทบกระเทือนกับจิตใจได้ทั้งนั้นค่ะแม้กระทั่งที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเองจริงๆก็มีสายสำหรับปรึกษาสำหรับบุคลากรนะคะที่เผชิญเหตุการณ์แผ่นดินไหวและมีความวิตกกังวลเนี่ยก็สามารถโทรมาปรึกษาได
1: ้ครับ
0: ค่ะ
1: เราจะอนุมานได้ไหมคุณหมอว่าเมื่อกี้อย่างที่เราคุยว่าขาก้าวไม่ออกแล้วเราฝึกได้ฝึกเพื่อให้แบบมันไวอะมีอะไรแล้วก็สติไวกับเรื่องของสภาพจิตใจที่โอเคแผ่นดินไหวทุกคนไหวเหมือนกันนะฮะถ้าเทียบกันนะฮะคนสองคนไหวแรงเหมือนกัน
0: เครียดอีกคนไม่เครียด
1: แล้วก็บ้านสมมติคอนโดเสียหายเยอะเท่ากันด้วยแต่คนนึงเนี่ยเขา move on ต่อได้แต่อีกคนนึงเนี่ยรู้สึกแบบโอ้โหเงินก็ต้องเสียมาซ่อมบ้านแล้วคอนโดฉันจะอยู่ยังไงที่นอนก็ไม่สะดวกสบายเหมือนเดิมแล้วกลัววันนั้นก็วิ่งหนีลงมาหนีตายอีก
0: จริงๆ PTSD เป็นโรคที่รักษาได
1: ้ครับ
0: ได้ทั้ง2 อย่างร่วมกันก็

0: คือการใช้ยาค่ะเพื่อคลายความวิตกกังวลอารมณ์เศร้าภาวะเครียดกับการไม่ใช้ยาเช่นการทำจิตบำบัดค่ะการฝึกให้เข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะโดยความรู้ที่มีเนี่ยพิษก็เพราะว่าทำให้คนที่เขาเป็นโรคเนี่ยเข้าใจได้ดีขึ้นว่าเขาผ่านอะไรมา PTSD เนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดกับแผ่นดินไหวอย่างเดียวนะคะที่เราเจอเยอะเนี่ยในต่างประเทศเช่นทหารที่ผ่านสงครามที่มันน่ากลัวมันมีความรู้สึกว่ามันน่ากลัวมากเราไม่รู้จะตายวันไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอกลับมาถึงบ้านเมืองที่อยู่ในภาวะปกติเนี่ยคนนั้นก็ยังกลัวอยู่หรือยังมีความวิตกกังวลอยู่อย่างเงี้ย
1: คือเหมือนหลับตาแล้วภาพมันหลอนตลอดเวลา
0: ซึ่งของพวกนี้ก็จะดีขึ้นได้ทั้งจากการใช้ยาร่วมกับการรักษาทางในเชิงจิตวิทยาด้วย
1: ใช้ศาสนาเข้ามาบำบัดได้ไหม
0: บางคนได้แล้วแต่เคสเลยค่ะการทำจิตบำบัดเนี่ยมีตั้งแต่ใช้เรื่องของความเชื่อค่ะทางศาสนาหรือจิตวิญญาณมาถึงการปรับทัศนคติการเข้าใจว่าสถานการณ์นั้นๆไม่มีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมีหลายวิธีในการทำจิตบำบัดค่ะแล้วยาก็จะช่วยส่วนหนึ่งในกรณีที่เป็นมากๆค่ะ
1: นะฮะก็ใช้ยานะฮะหรือไม่ก็ใช้วิธีการบำบัดอย่างที่คุณหมอบอกไม่ต้องใช้ยา
0: ค่ะใช่
1: ซึ่งหลังจากที่กลับเข้าสู่โอเคคุยกับคุณหมอจบแล้วคุยกับนักจิตบำบัดจบแล้วแล้วเราจะไปฝึกด้วยวิธีไหนเข้าวัดเข้าวาฝึกเจริญสติอะไรบ่อยๆอันนี้ก็สุดแล้วแต
0: ่ใช่ค่ะแล้วแต่คนแล้วแต่เคสแต่ละคนเนี่ยจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาเขาจะมีวิธีที่จะช่วยลดความวิตกกังวลเยอะๆแบบนี้ค่ะไม่เหมือนกันขึ้นกับทั้งบุคลิกภาพค่ะลักษณะความการใช้ชีวิตประจำวันของเขาหรือรวมไปถึงประวัติโรคทางจิตเวชที่เขาเคยเป็นมาก่อนด้วย
1: ครับอย่างนี้คนที่มีอาการทางจิตเวชอยู่แล้วแล้วถ้ามากระทบกระเทือนกับเหตุการณ์แบบนี้ก็มีโอกาสที
0: ่มีค่ะมีโอกาสที่โรคที่เคยคุมได้อาจจะแกว่งแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะไม่ได้แบบบอกกับเราว่าเรารักษาไม่สำเร็จหรือว่ามันจะไม่กลับมาดีเท่าเดิมอีกมันก็ยังมีโอกาสดีขึ้นได้เพราะว่านี้มันเป็นปัจจัยกระตุ้นคือโดยปกติแล้วก็จะมีปัจจัยนำมาก่อนนะคะก็โรคต่างๆที่เราเป็นเนี่ยแล้วก็มีปัจจัยกระตุ้นเข้ามาคือแผ่นดินไหวมันอาจจะทำให้โรคที่เราเคยคุมได้มันแกว่งหน่อยค่ะพอเราเอาปัจจัยกระตุ้นนั้นออกเราเข้าใจมันมากขึ้นเราปรับยาส่วนใหญ่ก็จะดีขึ้น
1: ครับไหนๆพูดเรื่องนี้ผมขอถามไปเคสกรณีที่อย่างคนเป็นซึมเศร้าแล้วอยู่ในเคสแบบนั้นผมได้ยินมาหลายกรณีนะฮะเพราะว่าเขาเป็นอยู่แล้วแล้ววันนั้นเขาหนียังไงคือเขาบอกเขาก็อยู่ในบุคลิกเดิมของเขาอะคือจะไม่เหมือนเราว่าเฮ้ยไปแล้วอาจารย์ไปแล้วนี้แล้วเขาก็จะนิ่งๆของเขาอะแล้วก็ไปแบบ
0: ค่อยๆไป
1: เนิบๆเป็นเพราะอะไรฮะทำไมสัญชาตญาณคนเนี่ยเวลามันแบบเฮ้ยเดี๋ยวตึกจะถล่มหรือเปล่าเพราะวันนั้นคนก็กลัวกันแบบ
0: อันนี้ตอบยากนะคะนอกจากขึ้นกับตัวโรคที่เขาเป็นด้วยแล้วเนี่ยก็ยังขึ้นกับวิธีการรักษาด้วยยาบางอันเนี่ยมันกดคนไข้ไว้ให้ตอบสนองกับสิ่งเหล่านี้ช้าลงไม่อารมณ์ไม่พุ่งขึ้นพุ่งลงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางทีตัวโรคเองเนี่ยค่ะก็ทำให้เราได้เป็นอาการเพิกเฉยคืออะไรมากระตุ้นก็
1: เฉย
0: ไม่ยินดียินร้ายค่ะประมาณนั้นแต่ก็จะเห็นว่าเอาคำออกมาก็คือตัวที่สุดทุกคนหนีทุกคนอพยพเพียงแต่สปีดอาจจะไม่เท่ากันค่ะ
1: นะฮะไปที่นี่ฮะข่าวต่อไป
0: ค่ะ
1: คราวนี้มาที่โรงพยาบาลบ้าง
0: คร ับ
1: อันนี้คนเป็นไวรัลเลยล่ะ
0: ค่ะ
1: ชมเยอะมากเลยนะฮะชื่นชมทีมแพทย์เร่งช่วยผู้ป่วยในห้องผ่าตัดได้อย่างปลอดภัยขณะที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวก็มาจาก TikTok นะครับท่านผู้ชมฮะเผยแพร่คลิปวิดีโอและชื่นชมทีมแพทย์เร่งปฏิบัติหน้าที่ช่วยผู้ป่วยอยู่ในห้องผ่าตัดได้สำเร็จในขณะที่เกิดแผ่นดินไหวโอ้โหกลายเป็นว่าจริงๆไม่ใช่เฉพาะเคสนี้นะครับทุกเคสเลยล่ะกลายเป็นไวรัลที่คนออกมาชมทั้งบุคลากรทางการแพทย์พยาบาลคุณหมอแพ็คที่มีหนังเกาหลีที่เป็นหมออุบัติเหตุกลายเป็นว่าโอ้โหไวรัลเขาบอกว่าหมอแพ็คนี่เต็มถนนเลย คือหมอที่แบบฉุกเฉินนะฮะ
0: ค่ะก็พิษจะพูดว่ายังไงดีโดยปกติ

0: แล้วเนี่ยค่ะเมื่อเกิดอะไร emergency หรือภาวะฉุกเฉินเกิดอะไรขึ้นสักอย่างสิ่งแรกที่เราถูกสอนมาตลอดเลยก็คืออันที่หนึ่งเราปลอดภัยก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่ปลอดภัยเราจะไม่ช่วยคนอื่นได้ไม่ได้ค่ะมันก็ขึ้นกับสิ่งแวดล้อมในจุดตรงที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นด้วยเช่นถ้าเราอยู่ในห้องผ่าตัดเนี่ยถ้าหลายคนเคยเข้าไปจะมีแบบโคมไฟมีเตียงมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ดูก่อนว่ามันจะไม่มีอะไรหล่นใส่หัวเราเนอะ
1: ค
0: ่ะอันที่สองก็ต้องเซฟคนไข้ก่อนค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่เราได้รับการสอนมาก็คือหนึ่งเราปลอดภัยปุ๊บเนี่ยเราต้องเซฟคนที่เขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นั่นก็คือผู้ป่วยที่กำลังผ่าตัดอยู่เพราะฉะนั้นมันก็มีทางเลือกอยู่ไม่เยอะค่ะอันที่หนึ่งก็คือเราจะปิดจบเอาเทปปิดไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาเย็บแล้วย้ายคนไข้ออกไปก่อนไหมหรือเราจะเอ๊ะมันสงบแล้วเราขอเย็บต่ออีกหน่อยอีกไม่กี่ฝีเข็มก็จะเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะงั้นอันนี้เป็นการตัดสินใจเฉพาะหน้าขึ้นกับคุณหมอแต่ละคนเพราะว่าในแต่ละสภาพตึกสภาพแวดล้อมของแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยก็ไม่เหมือนกันค่ะแต่ว่าสิ่งที่เราได้รับการสอนก็คือเราเซฟให้เราไม่โดนของอะไรหล่นใส่หัวล่ะแล้วเราก็ต้องไปช่วยคนไข้ที่เขาป่วยหรือเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้คุณเต้ก็จะเห็นว่าวันนั้นเนี่ยมีตั้งแต่อุ้มผู้ป่วยผู้ใหญ่ขึ้นหลังก็มีค่ะอุ้มเบบี้ลงมาหลายคนก็มีค่ะรวมไปถึงผู้ป่วยวิกฤตเนี่ยค่ะที่เขาไม่รู้สึกตัวนอนใส่ท่อช่วยหายใจเนี่ยก็ต้องถอดเครื่องออกหมดแล้วก็ต้องบีบเป็นที่ให้อากาศมืออย่างเงี้ยค่ะลงมาก็ทุกอย่างก็จะต้องเป็นโมบายยูนิตย้ายลงมาหมดแบบนี้
1: ครับก็อย่างที่เราคุยกันตั้งแต่ต้นบ้านเรื่องแผ่นดินไหวเนี่ยเราไม่เคยซ้อมเราซ้อมแต่หนีไฟไหม้
0: ใช่
1: ไหมฮะแต่ทำไมพอถึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นว่าทุกโรงพยาบาลเลยฮะเหมือนกับนัดกันมาแสดงว่าผมก็มาคิดเฮ้ยเขาเคยซ้อมแผ่นดินไหวแล้วทำไมหมอพยาบาลเหมือนแบบมองหน้าไปแล้วไปกันหมดเลยแล้วก็เอาคนไข้
0: แล้วทุกคนก็จะอัตโนมัติพิษก็ยังคุยกับรุ่นพี่ที่อยู่ที่โรงพยาบาลอื่นทุกคนก็คือบางคนตรวจคนไข้อยู่ก็คือคว้ามือคนไข้แล้วบอกไปค่ะ
1: เพราะอะไรครับเพราะเราไม่เคยถูกสอนว่าแผ่นดินไหวให้เอาคนไข้ออกจากตึกนะหรือว่าเคยสอนกันแบบนี้ครับ
0: ตัวพี่เองไม่เคยเรียนนะคะหรือพี่อาจจะแอบหลับตอนที่คุณครูสอนเรื่องนี้แต่ว่าพี่คิดว่ามันคือ
1: สัญชาตญาณหรอ
0: ใช่มันคือจิตสำนึกของคนเป็นบุคลากรสาธารณสุขอ่ะคือคุณเป้จะเห็นว่าน้อยมากนะที่คุณหมอจะวิ่งไปแล้วทิ้งคนไข้ไว้ไม่มีเราจะสอนเสมอว่าเราต้องเอาคนไข้ไว้ก่อนอ่ะมันเหมือนมันอยู่ในจิตวิญญาณของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่หนีคนเดียวเราต้องคว้าเขาไปด้วย
1: แสดงว่าไม่ว่าจะเป็นหมอหรืออาชีพไหนก็ตามณวันนั้นเนี่ยทุกคนคิดเหมือนกันว่าต้องเอาตัวออกจากตึกให้เร็วที่สุดถูกไหมฮะ
0: ใช่
1: ทุกคนน่าจะคิดแบบนี้
0: แล้วถ้าเรารอดเนี่ยเราก็จะเริ่มมองหาคนที่เขาต้องการความช่วยเหลือ แล้วพาเขาไปด้วยกันพี่คิดว่ามันเป็นวิถีหรือเป็นแนวคิดที่เราได้รับการฝึกสอนอย่างนั้นมาค่ะ
1: ครับจิตวิญญาณทางการแพทย์อย่างที่คุณหมอพิษบอก
0: ถ้าเป็นตึกอื่นเช่นเป็นตึกแบบธุรกิจอะไรนี้มันอาจจะดูวุ่นวายทุกคนต่างกระเสือกกระสนหนีเนี่ยแต่ว่าพอเป็นบุคลากรสาธารณสุขเนี่ยเหมือนเรามีระเบียบในทางความคิดว่าแบบเฮ้ยโอเคเราปลอดภัยละต่อไปเราต้องเอาคนผู้ป่วยลงเราต้องทยอยผู้ป่วยลงมันเหมือนมันโดนสอนและโดนฝึกกันมาแบบนี้เช่นเดียวกันกับเวลาเราฝึกอบรมเรื่องของไฟไหม้อย่างเงี้ยค่ะ
1: ค
0: ่ะเราก็จะ อย่างเงี้ยค่ะ อพยพทีละเตียงเราก็รู้ว่าเราจะต้องเลือกเตียงไหนขึ้นมาก่อนนะคะอย่างเงี้ยน้องพยาบาลเนี่ยก็จะเห็นว่าอันเนี้ยหล่นแตกแต่ว่าเขาอะก็จะต้องไปอยู่อีกจุดหนึ่งที่ปลอดภัยแล้วเขาก็จะพาผู้ป่วยไปด้วยพันเบบี้น้อยไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
1: ทำไมทำได้ไวจังเลยเพราะว่าเอาจริงๆนะขนาดผู้ป่วยเจาะน้ำเกลือเวลาจะลุกจากเตียงไปเข้าห้องน้ำยังแบบค่อยๆค่อยๆเข็นไอตัวสายน้ำเกลือ
0: เขาถอดเลยค่ะถอดน้ำเกลือออกมาจากเสาแล้วก็ให้แล้วก็ถืออย่างนี้แล้วก็ลงมาค่ะ
1: โอ้โหแล้วก็อีกหลายเคสมากๆที่แบบมาเย็บกันข้างนอกมาผ่าตัดข้างนอก
0: ใช่แต่เย็บ

0: างนอกเนี่ยพี่คิดว่าอันนี้แล้วแต่เคสนะคะแล้วแต่กรณีโดยปกติอะค่ะเนื่องจากสิ่งแวดล้อมในห้องผ่าตัดเนี่ยมันจะต้องปลอดเชื้อเลยเพราะฉะนั้นการเอาคนไข้ออกมาเย็บในสิ่งแวดล้อมข้างนอกนี่ก็มีความเสี่ยงอยู่บ้างเหมือนกันในโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการติดเชื้อหรือฝุ่นอะไรลงไปในแผลแต่พี่คิดว่านะคะ เราไม่ได้อยู่ตรงนั้น
1: เรา
0: วิพากษ์ได้ลำบากแล้วพี่คิดว่าอาจารย์ที่เขาอยู่ในเคสนั้นเนี่ยต้องไม่ว่าจะหรือบุคลากรทุกคนที่อยู่ในเคสตรงนั้นเนี่ยเขาได้เลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดให้กับผู้ป่วยแล้ว
1: ครับอย่างเคสเนี่ยฮะอย่างเคสของบุคลากรทางการแพทย์ที่อพยพผู้ป่วยออกมากันทั้งหมดเนี่ยนะมันก็ทำให้ผมพยายามตามข่าวอยู่นะฮะว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจะมีมาตรการยังไงเพราะว่าโอเคในมุมนึงนะฮะเราก็ชื่นชมแต่อีกมุมนึงเนี่ยคือเราก็มองว่าโอ้โหพออพยพมาทั้งหมดปรากฏว่าตึกมันไม่ได้ถล่มไงฮะแล้วสุดท้ายก็คือต้องนำคนไข้
0: เราก็ทยอย
1: กลับเข้าไป
0: ขึ้นเราก็เอาขึ้นเหมือนเดิมเหมือนตอนขาลงค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ก็เอากลับเข้าไปแต่ทีเนี้ยผมก็อยากจะเห็นมาตรการหรือว่าเป็นมาตรฐานนะฮะว่าเอาล่ะถ้าในอนาคตมันมีกรณีแบบแผ่นดินไหวประมาณไหนถึงวิ่งประมาณไหนถึงพาผู้ป่วยออกจากตึกหรือประมาณไหนที่เรามองแล้วว่าโอเคยังอยู่ได้นะยังอยู่ในตึกได้นะอยู่ในโรงพยาบาลได้นะโดยที่ไม่ต้องอพยพเอาคนไข้ออกไปแบบที่เกิดเมื่อสุกที่แล้วอ่ะ
0: พี่คิดว่าเราอาจจะต้องเราเรียกอะไรถอดบทเรียนจากประสบการณ์ครั้งนี้เช่นถ้าอันนี้แตกหรือได้ยินเสียงแครกเยอะๆนี่ต้องวิ่งแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าอย่างเงี้ยมันหยุดไหวแล้วแล้วทุกอย่างยังโอเคหรือกำลังไหวอยู่แล้วของเริ่มร่วงลงมาอย่างนี้ก็ไม่ได้นะเดี๋ยวมันหล่นใส่หัวเราอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: คุณหมอพี่เข้าใจในพอยต์ผมเน
0: า
1: ะ
0: แต่พี่คิดว่ามันน่าจะต้องมีการถอดบทเรียนเพราะประเทศเราเนี่ยมันไม่ได้ไหวบ่อยแล้วก็ไม่ได้ไหวแรงไม่เหมือนในบางประเทศอย่างที่เราทราบกันเช่นญี่ปุ่นอย่างเงี้ยถ้าไหวประมาณนี้นี่เขาชิลกันมากค่ะแต่ว่าเนื่องจากเราก็ไม่เคยมีแผ่นดินไหวมาก่อนงั้นพี่คิดว่าเรามันน่าจะมีการถอดบทเรียนแล้วพี่ก็เชื่อว่าในหลายๆสถาบันไม่เฉพาะในเรื่องของสาธารณสุขนะคะแต่พี่คิดว่าในระบบโครงสร้างต่างๆอะไรอย่างเงี้ยพี่คิดว่าเขาก็น่าจะต้องมาวิเคราะห์ด้วยค่ะ
1: เพราะว่าถ้าสมมุติว่ามีเหตุการณ์แบบนี้แบบไหวอีกแล้วต้องอพยพก
0: ัน
1: แล้วอพยพกันบ่อยๆผมว่าก็ไม่ไหวนะ
0: ก็ไม่ไหวนะ
1: เอาอพยพไปอ้าวไม่เห็นเป็นไรเลยตึกก็ไม่เป็นไรก็มีร้าวนิดหน่อยโครงสร้างไม่ได้เป็นอะไรเอาเข้าไปอีกแล้วออกมาอีกแล้วเข้าไปอีกแล้วถึงเวลาถ้ามันไหวแรงจริงๆอ่ะก็จะกลัวว่าแบบ
0: ตกลงจะหนีดีไหมอะไรอย่างงี้พี่ว่ามันต้องมีจุดสังเกตอะไรให้เรานะแต่พี่ไม่แน่ใจว่าอะไรคือจะเป็นจุดสังเกตตรงนั้นซึ่งมันน่าจะเป็นเรื่องที่เราถอดบทเรียนจากครั้งนี้เนี่ยแหละค่ะว่าจริงๆแล้วเราจะสังเกตไหมว่าเมื่อไหร่ที่เราจะต้องหนีใช่ไหมเราก็คงไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เหมือนตึกถล่มที่เกิดขึ้นมันเราต้องสังเกตว่าลักษณะอย่างนี้แปลว่าต้องหนีแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็ต้องมาเรียนรู้กันในหลังจากที่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น
1: ใช่เพราะตอนนี้เราพูดได้
0: ใช่ตอนนี้เราพูดได้
1: เพราะว่าตึกมันแข็งแรงตึกไม่ถล่ม
0: ใช่
1: ถูกไหมฮะถ้าสมมติว่าโอเควันนั้นอพยพแล้วกลายไปว่าขออนุญาตนะฮะถ้ามันมีอะไรที่มันแรงกว่านั้นเราก็จะบอกว่า
0: เราก
1: ็ตัดสินใจถูกต้องแล้วล่ะที่พากันออกมา
0: แต่พี่คิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดถ้าไม่ชัวร์นะคะอพยพก่อนอพยพก่อนคือตอนขาเอาขึ้นเนี่ยไม่เป็นไรแล้วไม่รีบก็เราค่อยๆทยอยเอาขึ้นได้ค่ะ
1: คร
0: ับ ค่ะก็ค่อยๆทยอยกันขึ้นไปได้แต่ว่าขาลงเนี่ยพี่คิดว่าถ้าเราไม่ชัวร์โดยเฉพาะถ้าเราคิดว่าตึกนั้นเนี่ยอาจจะต้านทานไม่ไหวหรือมีความเสี่ยงสูงเนี่ยอพยพก่อนสำคัญที่สุด
1: สุดท้ายฮะอย่างก็มาจากคลิปที่คนชื่นชมกันผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ดูแบบดูเยอะมากแล้วก็ดูคลิปหนึ่งซ้ำๆซ้ำๆเกี่ยวกับบุคลากรทางการแพทย์คุณหมอพิษในฐานะที่เป็นคุณหมอแล้วก็ทำงานอยู่ในตรงนี้ด้วยอยู่แล้วพอเราเห็นฟีดแบ็กแล้วเห็นคลิปแบบโอ้โหมาจากทั่วประเทศเลยเยอะขนาดนี้แล้วคนมาแห่ชมคุณหมอพิษรู้สึกยังไง
0: พิษเหรอคะใช้คำว่าใจฟูใช้คำว่าชุ่มใจชุ่มฉ่ำหัวใจดีใจที่บุคลากรสาธารณสุขทุกคนไม่ว่าจะเป็นเจเนเรชันไหนก็ตามเนี่ยเรายังมี

0: เรายังมีความเป็นผู้ให
1: ้
0: เป็นผู้ให้แล้วก็เรายังรักษาซึ่งหน้าที่และเกียรติของการเป็นบุคลากรสาธารณสุขไม่ว่าจะในสถานการณ์ไหนก็ตามแล้วเราทำเต็มที่ทุกคนจริงๆไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นอาจารย์ผู้ใหญ่รุ่นเจนเดียวกันเนี่ยพี่พบว่าทุกคนมีทำหน้าที่ตัวเองได้ดีที่สุดได้ดีที่สุดแล้วก็ได้ทำตามคำที่สมเด็จพระราชบิดาตรัสเอาไว้ก็คือให้นึกถึงประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นที่ตั้งและพี่คิดว่าวันนั้นทุกคนทำได้ดีมากทำได้ดีมากๆในทุกๆที่ที่ประสบอุบัติภัยอันนี้แล้วก็ทุกคนมีจิตวิญญาณของการเป็นบุคลากรสาธารณสุขจริงๆไม่ว่าคุณจะอยู่ในสาขาไหนก็ตามก็มันทำให้พิษรู้สึกตัวเองนะคะรู้สึกว่ามีกำลังใจที่จะทำงานในระบบสาธารณสุขต่อไปแล้วก็มีกำลังใจที่รู้ว่าเพื่อนร่วมงานทุกคนก็ไม่ได้ต่างกันเลยทุกคนทำเพื่อคนไข้จริง
1: ๆนี่นะฮะท่านก็น่าจะรู้สึกไม่ต่างจากคุณหมอพิษเหมือนกันนะครับแล้วก็เหตุการณ์ก็ผ่านไปไวนะฮะ
0: ใช่ค่ะแป๊บเดียวอาทิตย์นึงแล้วก็พิษก็ยังเป็นกำลังใจให้กับทีมค้นหาในตึกที่ถล่มอยู่นะคะพิษเองเนี่ยก็รู้ว่าทุกคนเหนื่อยมากแล้วก็เช่นเดียวกันค่ะเป็นกำลังใจแล้วก็ขอบคุณอย่างที่สุดสำหรับผู้ที่เสียสละในเวลานี้ทุกๆคนจริงๆค่ะ
1: ครับนี่คือพบหมอรามาของเราในวันนี้นะฮะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนเลยนะฮะที่บ้านคอนโดพังเสียหายนะครับไม่เป็นไรเราค่อยๆฟื้นฟูกันใหม่
0: แล้วก็ตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่ค่ะเรายังมีหัวใจของนักสู้อยู่เราก็จะผ่านมันไปได้ค่อยๆแก้ค่ะทุกอย่างเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นเร็วแต่ว่าเวลาแก้มันอาจจะช้าสักนิดนึงแต่พิษเชื่อว่าโดยกำลังใจค่ะที่ทุกคนมีค่ะแล้วก็เราจะผ่านมันไปได้ค่ะ
1: ครับนี่คือพบหมอรามาของเราในวันนี้ขอบคุณอาจารย์คุณหมอพิษด้วยนะครับขอบค
0: ุ
1: ณ
0: ค่ะ
1: กันไปเลยนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

์และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

อายุขัยโดยเฉลี่ยของมนุษย์โลกเราเนี่ยนะคะอยู่ที่72ปีแต่ในมุมกลับกันบางคนเนี่ยอาจจะยอมรับความตายไม่ได้บางครั้งกลับกลายเป็นการเพิ่มความทรมานให้กับผู้ป่วยด้วย

0: ทุกวันนี้วิทยาการทางการแพทย์มีความก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะจนทําให้อายุขัยโดยเฉลี่ยของมนุษย์เราเนี่ยยืดยาวขึ้นเรื่อยๆจากในอดีตอายุขัยโดยเฉลี่ยของเราอยู่ที่30ถึง35ปีเท่านั้นก็ยืดขยายมาเป็น40ปี50ปี60ปีจนล่าสุดในปีคศ2016หรือพศ2559องค์การอนามัยโลกประกาศว่าอายุขัยโดยเฉลี่ยของมนุษย์โลกเราเนี่ยนะคะอยู่ที่72ปีโอ้พูดง่ายๆก็คือเราตายยากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่าได้รับการรักษาพยาบาลที่ดีขึ้นได้รับยาที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งความรู้ความเข้าใจของเราที่มีต่อโรคต่างๆนั้นก็ดีขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะแต่ในมุมกลับกันสังคมกลับมีความคาดหวังกับการแพทย์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะจนบางคนเนี่ยอาจจะยอมรับความตายไม่ได้หรือมองว่าความตายเป็นเรื่องผิดปกติบางคนก็ลืมขีดจำกัดของเทคโนโลยีทางการแพทย์ต่างๆเราจะเห็นได้นะคะว่าแพทย์จะใช้เครื่องปั๊มหัวใจต่อท่อออกซิเจนต่อสายยางท่อต่างๆนานาเพื่อที่จะยื้อชีวิตของผู้ป่วยเอาไว้แต่การยื้อชีวิตของผู้ป่วยในระยะสุดท้ายไม่ได้เป็นการการันตีเสมอไปนะคะว่าคุณภาพชีวิตที่เหลือของเขานั้นจะดีขึ้นบางครั้งกลับกลายเป็นการเพิ่มความทรมานให้กับผู้ป่วยด้วยและอย่างนี้นะคะผู้ป่วยมีสิทธิในการตัดสินใจเลือกแนวทางการรักษาตัวเองได้มากน้อยขนาดไหนพูดง่ายๆเลยพวกเขาสามารถเลือกได้ไหมคะว่าอยากจะเร่งความตายของตัวเองหรือจะยื้อชีวิตของตัวเองเอาไว้บทชนวนปวดใจวันนี้เราจะมาบอกกับคุณผู้ชมนะคะจริงๆแล้วมันไม่ได้มีทางเลือกเพียงแค่2ทางคือการเร่งหรือยื้อความตายของผู้ป่วยเท่านั้นแต่มันยังมีเรื่องของการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายซึ่งจุดประสงค์นะคะคือ1เพื่อลดความทรมานการเจ็บปวดต่างๆของผู้ป่วย2เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของตัวพวกเขาและครอบครัวนะคะและอย่างสุดท้ายก็คือเพื่อให้ผู้ป่วยได้จากไปอย่างสงบแต่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรวันนี้มาติดตามกันได้ในรายการปวดชนวนปวดใจกับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนิตาตันตระรุ่งโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะหลายครั้งเห็นใครเขารู้สึกเศร้าหรือเจ็บปวดแล้วเรารู้สึกไม่อยากให้เขาเศร้าเนี่ยเราอาจจะมีคำพูดตอบกลับไปว่าไม่เป็นไรหรอกสู้ๆนะเดี๋ยวก็หาย
1: ซึ่งหลายๆรายเนี่ยค่ะจริงๆก็จะบอกเลยว่ามันไม่ได้ช่วย
0: คนชอบบอกว่าการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายคือเรื่องเดียวกันกับการทำการุณยฆาต
1: เป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องเดียวกันเลยค่ะ
0: ตอนนี้เราก็ยังคงพูดถึงเรื่องของการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายกันอยู่นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปลงรายละเอียดต่างๆนานาเนี่ยอบันอยากจะขอย้อนกลับไปพูดถึงประสบการณ์ที่เราเยี่ยมผู้ป่วยที่เขาอยู่ในภาวะสุดท้ายของชีวิตเขาอะค่ะจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พูดยากแล้วก็บีบคั้นหัวใจมากเลยนะคะคุณหมออย่างอบันเองก็มีประสบการณ์ที่ไปเยี่ยมญาติแล้วก็เพื่อนที่เขาป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย
1: ค่ะ
0: พอเข้าไปเยี่ยมปุ๊บอบันรู้สึกสับสนมากเลยค่ะเพราะว่าเราเองก็เศร้าจริงๆด้วยอย่างนึงก็คือไม่อยากให้เขารับรู้ได้ว่าเราเศร้ามันเหมือนจะไปตอกย้ำหรือว่ากระทบกระเทือนความรู้สึกเขาไปอีกแต่ให้เราทำร่าเริงไปเลยก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะมองว่าเรารู้สึกว่านี่เป็นเรื่องตลกหรือว่าไม่เข้าใจความเจ็บปวดของเขาหรือเปล่าก็เลยอยากจะปรึกษาคุณหมอค่ะว่าในสถานการณ์แบบนี้คุณหมอมีคำแนะนำอย่างไรบ้างคะ
2: หมอคิดว่าสิ่งสำคัญนะคะอันดับแรกก็คือการดูแลใจเรานี่แหละใช่ไหมคะเพราะว่าแน่นอนการไปเยี่ยมคนที่เรารักหรือว่าคนใกล้ชิดเช่นโดยเฉพาะสมาชิกในครอบครัวที่ป่วยระยะสุดท้ายหรือเพื่อนที่สนิทกันมากๆอย่างเงี้ยค่ะแน่นอนมันกระทบใจเราเยอะใช่ไหมคะเราก็ย่อมรู้สึกเศร้ารู้สึกแย่รู้สึกถึงการสูญเสียเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือกลับมาดูแลความรู้สึกตัวเองก่อนถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไหวเข้าไปแล้วแบบจะต้องร้องไห้โฮต่อหน้าเขาแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะดูแลตรงนี้ได้ลำบากก็อาจจะเหมือนกับให้เวลาตัวเองสักนิดนึงก่อนน่ะคล้ายๆพยายามทำใจให้นิ่งสักนิดนึงก่อนนะคะแล้วก็จะค่อยเข้าไปพูดคุยกับเขานะคะแน่นอนบรรยากาศในการพูดคุยกันเนี่ยคือการที่คนไข้เห็นคนที่มาเยี่ยมนะคะยิ่งรู้สึกแย่เศร้าหดหู่ร้องไห้มันก็จะยิ่งมีผลกับความรู้สึกเขาเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ทำให้อารมณ์เราค่อนข้างสงบนิ่งอะค่ะจริงๆการที่เขาสามารถสัมผัสได้ว่าคนรอบข้างน่ามีอารมณ์ที่สงบนิ่งคล้ายๆเป็นคอนเทนเนอร์ที่พร้อมที่จะรับอารมณ์อะไรต่าง ซึ่งมักจะเป็นอารมณ์ด้านลบที่เกิดขึ้นในตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะการที่เขารับรู้ได้ว่าเฮ้ยคนรอบข้างเนี่ยพร้อมที่จะอยู่กับเขาพร้อมที่จะรับฟังเขาจริงๆมันก็จะเป็นส่วนที่ช่วยเขาได้เยอะเพราะฉะนั้นความสงบความนิ่งของคนที่เข้าไปเยี่ยมเนี่ยค่ะเป็นส่วนที่สำคัญไม่ได้ว่าจำเป็นจะต้องนิ่งซึมอยู่ตลอดนะคะถ้าบางโมเมนต์เราคุยกันแล้วเป็นเรื่องสนุกสนานเราก็หัวเราะกันได้บ้าง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค
2: ล้ายๆกับทำให้เขายังรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังมีปฏิสัมพันธ์ที่เป็นปกติอะที่ดีต่อกันในขณะเดียวกันก็ไม่ต้องพยายามที่จะให้ร่าเริงหรือมีเสียงหัวเราะตลอดเวลามันก็ไม่ใช่อย่างเงี้ยค่ะ
0: อันนี้ขอถามคุณหมอได้ไหมคะว่าหลายๆครั้งพอเรารู้สึกเห็นใครเขารู้สึกเศร้าหรือเจ็บปวดแล้วเรา

0: ว่าเอ้ยเนี่ยไม่เป็นไรหรอกนาอย่าไปคิดเยอะหรือเอ้ยมองบวกเข้าไว้อะไรทำนองเนี้ยค่ะคือคำพูดอะไรที่พยายามเชียร์อัพเนี่ยจริงๆคือมันอาจจะไม่ได้เป็นตัวที่เหมือนเอ้ยจะสามารถที่จะช่วยให้เขาแบบเป็นได้แบบนั้นน่ะคือเพราะว่าข้างในเขามันก็ยังไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าลองสำรวจดูจริงๆเนี่ยคือไม่รู้ว่าเป็นการช่วยตัวเราเองหรือช่วยเจ้าตัวนึงหรือไม่คะหมายถึงจริงเราก็อาจจะอยากพูดเพื่อให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะได้พ้นจากไอ้ภาวะนี้ไป
1: เราเองก็รู้สึกอึดอัดหรือรู้สึกไม่อยากอยู่ในเหตุการณ์นี้ที่เรารับรู้ถึงความเจ็บปวดหรือตัวเราอาจจะเสียเขาไปก็เลยอาจจะคำพูดนั้นเราจะพูดมาโดยที่ไม่รู้ตัวว่าเราต้องการพูดให้ตัวเองได้ยินคำพูดนั้นหรือพูดเพื่อให้เขาหยุดแสดงอาการเจ็บปวดเสียที
0: ค่ะซึ่งหลายๆรายเนี่ยค่ะจริงๆก็จะบอกเลยว่าเอ๊ะมันไม่ได้ช่วยสักเท่าไหร่แต่ว่าแน่นอนถ้าเกิดว่าเอ๊ะพูดคุยนู่นนี่กันไปสักระยะนึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะให้เขาไม่หมดกำลังใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลักๆก็คือเน้นเรื่องการรับฟังเขาแหละรับฟังว่าเขาทุกยังไงเขารู้สึกแย่ยังไงเขารู้สึกสิ้นหวังยังไงหรือเขารู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตมันหมดคุณค่ายังไงอะไรทำนองเนี้ยค่ะเน้นการฟังอย่างลึกซึ้งฟังโดยไม่ต้องแอดออนอะไรเพิ่มฟังโดยไม่ต้องตัดสินนะคะจนถึงสักระยะนึงก็อาจจะค่อยถามต่อก็ได้ว่าเอ้ยแล้วอยากให้เราช่วยอะไรบ้างหรือว่าเอ้ยคิดว่าจะทำยังไงที่จะเป็นการช่วยเขารู้สึกดีขึ้นจริงๆถามจากเต้าตัวได้ค่ะ
1: ทีนี้พอพูดมาเนี่ยรู้สึกเลยว่าโอ้มันเป็นเรื่องที่เครียดมากแต่คุณหมอน่าจะเครียดกว่าเพราะว่าอย่างที่เราเห็นตามโรงพยาบาลหรือว่าในภาพยนตร์หรือหนังเนี่ยคุณหมอเป็นคนที่นำข่าวร้ายเนี่ยไปบอกกับผู้ป่วยเองว่าโอเคเขาอาจจะมีชีวิตอยู่อีกได้ไม่นานรวมไปถึงอาจจะต้องบอกรายละเอียดว่าอยู่ได้อีกสักเท่าไหร่แล้วปฏิกิริยาหรือว่าการตอบสนองต่อข่าวร้ายอะค่ะคนไข้เหล่านี้พอได้ยินจากปากคุณหมอแล้วเขาตอบสนองยังไงบ้างคะ
0: มีการตอบสนองได้หลากหลายนะคะเช่นคนไข้บางรายก็อาจจะอยู่ในระยะปฏิเสธนะคะก็เช่นไม่ใช่อ่ะไม่จริงอันนี้หมอตรวจผิดนี่หมอเช็คแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยเฮ้ยไม่ใช่หรอกเราผมคนสุขภาพดีจะตายไปอยู่ๆจะมาเป็นโรคนี้ได้ยังไงอะไร
1: จะเป็นกลไกการปกป้องตัวเองใช่ไหมคะว่าแบบไม่จริงไม่อยากจะเชื่อมันต้องผิดแน่ๆเลย
0: ใช่ค่ะหรือในขณะเดียวกันระยะนี้ก็อาจจะเป็นระยะที่เหมือนกับให้ภาวะการรับรู้มันแบล็งไปค่ะอยู่ในภาวะช็อกค่ะนิ่งงันไปนะคะบางคนอาจจะใช้คำว่าเหมือนโลกรอบๆตัวมันหยุดหมุนน่ะคล้ายๆมันนิ่งไปเลยนะคะหรืออาจจะเป็นระยะโกรธใช่มั้ยคะระยะนี้คนไข้ก็อาจจะมีความโกรธอาจจะโกรธทั้งหมอผู้รักษาทำไมถึงเจอได้ช้านะคะทำไมเพิ่งมาบอกอะไรอย่างเงี้ยหรือโกรธคนรอบๆข้างอ่ะว่าแบบเอ๊ะทำไมเป็นเหตุให้เขาต้องมาเป็นแบบนี
1: ้
0: หรือโกรธแม้กระทั่งโชคชะตาฟ้าดินหรืออะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: หรือพันธุกรรม
0: หรือพันธุกรรมโกรธไปได้หมดถัดมาก็อาจจะเป็นระยะต่อรองนะคะว่าเอ้ยเนี่ยยินดีที่จะทำทุกอย่างเลยเพื่อยังไงก็ได้ขอให้หมอช่วยให้เขาแบบอาการดีขึ้นช่วยให้หายขาดอะไรเงี้ยนะคะใครหมอบอกมาเถอะทำได้ทุกอย่าง
1: เพื่อขอให้มีโอกาสนั้นที่เราจะสามารถอยู่รอดต่อไปได้
0: ใช่ค่ะหรือมีระยะเศร้าเนาะอาจจะเป็นคิดลบอะไรต่างๆเกี่ยวกับตัวโรคหรือการรักษานะคะอาจจะจนถึงระยะที่อาจจะยอมรับได้นะคะก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าอันเนี้ยมันเป็นอาการจากตัวโรคนะคะ
1: การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะคะอาบันรู้สึกว่าในสังคมเราเนี่ยยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือว่าสับสนกับหลายๆประเด็นที่เกี่ยวข้องอยู่อย่างเช่นคนชอบบอกว่าการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายคือเรื่องเดียวกันกับการทำกรุณยฆาตตรงนี้อาบันอยากจะขอให้คุณหมอช่วยอธิบายความแตกต่างของสองอย่างนี้หน่อยค่ะ
0: ค่ะการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายกับการกรุณยฆาตหรือการที่ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองเนี่ยค่ะเป็นคนละเรื่องกันอย่างชัดเจนระยะสุดท้ายเนี่ยก็คือโดยจุดมุ่งหมายเนี่ยเพื่อเป็นการที่จะดูแลให้ผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคร้ายแรงนะคะถึงแก่ชีวิตเนี่ยยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะโดยการดูแลในหลายๆด้านนะคะทั้งด้านร่างกายจิตใจสังคมและจิตวิญญาณซึ่งนอกเหนือจากตัวผู้ป่วยแล้วเนี่ยก็ยังรวมถึงสมาชิกในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดของผู้ป่วยด้วยนะคะซึ่งแน่นอนจากที่พูดมาเนี่ยก็จะเห็นว่ายังมีการดูแลอยู่อย่างรอบด้านด้วยนะคะซึ่งจะแตกต่างกับการทำกรุณยฆาตซึ่งอันนั้นเนี่ยคือผู้ป่วยเขารู้สึกว่า

0: ไม่เอาละตัดสินใจที่จะไม่มีชีวิตอยู่แล้วนะคะก็ตัดสินใจที่ให้แพทย์เป็นผู้ที่จะใช้กระบวนการบางอย่างเนาะที่จะทำให้เขาจบชีวิตลงซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องเดียวกันเลยค่ะ
1: การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายไม่ใช่เรื่องของการเร่งให้เขาจบชีวิตแต่ก็ไม่ใช่เรื่องของการยื้อชีวิตเขาด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะจริงๆการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นการดูแลที่เหมาะสมตามสภาวะของผู้ป่วยณขณะนั้นซึ่งแน่นอนไม่ได้เป็นการเร่งให้เกิดการตายเร็วขึ้นนะคะในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่การยื้อชีวิตออกไปนะคะตัวอย่างเช่นผู้ป่วยที่อาจจะประสบอุบัติเหตุนะคะแล้วก็จนกระทั่งสมองหยุดการทำงานและสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขายังคงมีชีวิตอยู่หัวใจยังเต้นอยู่ก็คือการมีท่อช่วยหายใจต่อกับเครื่องช่วยหายใจหรือมีการให้ยานะคะซึ่งถ้าในความเป็นจริงเนี่ยคือถ้าเอาสิ่งเหล่านี้ออกเนี่ยปุ๊บเนี่ยจริงๆก็คือเขาก็จะค่อยๆลดการทำงานของร่างกายลงตามธรรมชาติของเขาอยู่แล้วจนกระทั่งเสียชีวิตไปแต่ว่าคำว่าไปยื้อความตายเนี่ยก็คือเป็นการใส่กระบวนการหรือการทำอะไรบางอย่างเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้ความตายมันยืดออกไป
1: แต่ขณะเดียวกันก็จะไม่หยุดรักษาด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าก็จะเป็นการรักษาในรูปแบบที่เฮ้ยไม่ใช่การพยายามทำอะไรบางอย่างที่ไม่เป็นประโยชน์กับคนไข้นะคะแต่จะเป็นการดูแลรักษาในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับเขานะคะเช่นให้ยาเพื่อช่วยระงับเรื่องของอาการปวดนะคะในกรณีคนไข้มีอาการปวดหรือในกรณีที่มีอาการทางกายอื่นๆเช่นอึดอัดแน่นท้องอะไรต่างๆแล้วก็อาจจะมีการให้ยาหรือการช่วยเหลือด้านอื่นๆนะคะที่จะช่วยบรรเทาอาการทางร่างกายต่างๆเหล่านี้ให้มันน้อยลงจะได้ไม่ไปกวนในช่วงเวลาระยะสุดท้ายของคนไข
1: ้ข้าพเจ้าขอรับการรักษาเพียงเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดและทุกข์ทรมานเท่านั้นไม่ขอรับการรักษาหรือหัตถการใดที่จะยืดการตายข้าพเจ้าออกไป
0: นิดเบิ้มลูกรักแม่เขียนคำขอร้องไว้เพื่อลูกทั้งสองจะได้รู้ว่าเวลาแม่เจ็บป่วยสิ้นสติไปก็ปล่อยให้ตายไปตามธรรมชาติ
1: เมื่อกี้คุณหมอได้พูดถึงนะคะเกริ่นมาว่าการดูแลมีทั้งหมดอยู่4ด้านก็คือเรื่องของกายใจสังคมแล้วก็จิตวิญญาณตอนนี้อยากจะให้คุณหมอช่วยลงรายละเอียดของแต่ละด้านหน่อยค่ะ
0: ที่พูดไปเมื่อสักครู่ก็อาจจะเป็นตัวอย่างของการดูแลด้านร่างกายใช่ไหมคะอาการใดๆทางร่างกายที่มันอาจจะรบกวนเนาะทำให้เขาไม่มีความสุขสบายนะคะก็ให้การดูแลช่วยเหลือนะคะ
1: แล้วในเรื่องของจิตใจอะคะ
0: ในด้านของจิตใจเนี่ยค่ะสิ่งสำคัญก็คือทำให้เขาสามารถที่จะยังมีภาวะทางใจที่ไม่ได้มีเรื่องของความเจ็บป่วยทางด้านจิตเวชอะเนาะเช่นเรื่องของภาวะซึมเศร้านะคะภาวะวิตกกังวลหรือภาวะสับสนนะคะแล้วก็ช่วยให้คนไข้ยังรู้สึกได้ว่าเฮ้ยคือยังรู้สึกเป็นตัวเองอะนะคะไม่รู้สึกสูญเสียการมีคุณค่าในตัวเองไปด้วยความเจ็บป่วยหรือภาวะใกล้เสียชีวิตยังรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าตรงนี้อยู่ยังมีความเข้าใจนะว่าเฮ้ยความหมายในการดำรงชีวิตอยู่ของตัวเองคืออะไรช่วยให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นได้อะไรเงี้ยค่ะหรือการเตรียมเพื่อที่จะรับกับการที่จะจากไปเนี่ยมีอะไรบ้างที่เขารู้สึกว่าจะช่วยทางด้านจิตใจนะคะที่จะช่วยให้ใจไม่คล้ายๆไม่กังวลกระวายไม่ถูกร้อนมาก
1: แสดงว่ามันก็จะเป็นการทำงานกันระหว่างหลายๆคนอย่างเช่นตัวผู้ป่วยเองทางญาติคนใกล้ชิดแพทย์แล้วก็จิตแพทย์อย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นการดูแลเนี่ยก็จะประกอบด้วยหลายๆฝ่ายอย่างโดยเฉพาะเรื่องของคนใกล้ชิดคนรอบข้างเนี่ยก็จะเป็นการดูแลด้านสังคมซะเยอะทีเดียวใช่ไหมคะแน่นอนคนเราพอดำเนินชีวิตมาจนถึงจุดนึงแล้วจนกระทั่งเราจะจากไปแล้วเนี่ยบางทีเราก็อาจจะรู้สึกว่ามันยังมีเรื่องค้างๆจิตใจอยู่ที่ยังไม่ได้ทำหรืออยากจะทำให้สำเร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออยากจะพบเจอใครบางคนที่ยังไม่มีโอกาสได้เจอเลยนะคะอันเนี้ยการดูแลช่วยเหลือทางสังคมก็จะช่วยได้เยอะเช่นจัดให้เขาได้มีโอกาสพบคนที่เขาอยากพบหรือได้ทำในสิ่งที่อยากทำนะคะหรือหลายๆคนที่อาจจะเป็นห่วงเรื่องอะไรต่างๆก็อาจจะจัดการภารกิจต่างๆให้มันเสร็จเรียบร้อยไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: การที่ผู้ป่วยระยะสุดท้ายค่ะถูกรายล้อมไปด้วยคนที่เขารักและคนที่รักเขาเนี่ยช่วยได้มากน้อยขนาดไหนคะคุณหมอ
0: จริงๆเป็นสิ่งที่ช่วยได้เยอะเลยนะคะลองนึกภาพถ้าตัวเราเองเนาะต้องเป็นคนไข้ระยะสุดท้ายอย่างเงี้ยค่ะจริงๆคือ ก็เกิดความกลัวหลายอย่างใช่ไหมคะอาจจะเกิดความรู้สึกโดดเดี่ยวด้วยเหมือนต้องเดินทางไกลต่อไปคนเดียวอ่
1: ะ
0: ถูกตัดขาดจากคนหรือสิ่งต่างๆที่เรารักใช่ไหมคะการที่คนรอบข้างเนี่ยค่ะได้พูดว่าเข้าใจว่าเขาเป็นห่วงเรื่องอะไรแล้วก็ให้ความมั่นใจอ่ะว่าเราจะดูแลตัวเองอย่างดีที่สุดนะไม่ต้องเป็นห่วงหรือเราจะจัดการเรื่องต่างๆที่ค้างๆให้เนี่ยจริงๆมันก็จะช่วยให้เจ้าตัวรู้สึกเบารู้สึกสบายขึ้นเยอะเลยค่ะคล้ายๆกับจากไปอย่างหมดห่วงนะคะ
1: มาถึงด้านสุดท้ายแล้วนะคะก็คือเรื่องของด้านจิตวิญญาณอยากจะให้คุณหมอช่วยอธิบายหน่อยค่ะว่าการดูแลด้านจิตวิญญาณนี่มันเป็นยังไงคะ
0: ในเรื่องของจิตวิญญาณเนี่ยค่ะจริงๆอาจจะเป็นเรื่องของคล้ายๆความเชื
1: ่อ
0: ที่ถ้าเราอาจจะคุ้นกันเช่นด้านศาสนาใช่ไหมคะมันเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวใจอะค่ะที่อะไรที่จะเป็นสิ่งที่ช่วยยึดเหนี่ยวเขาสิ่งที่เขาจะยึดถือสิ่งที่เขาจะช่วยให้มาบรรเทาความทุกข์ความกังวลความเศร้าอะไรต่างๆที่กำลังที่จะได้รู้ว่าตัวเองกำลังจะถึงระยะสุดท้ายละก็จะเป็นความเชื่อด้านนี้ค่ะซึ่งก็อาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องศาสนาอย่างเดียว
1: ค่ะ
0: บางคนก็อาจจะไม่ได้มีความเชื่อเรื่องศาสนาแต่เป็นในเรื่องอื่นๆนะคะเช่นบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยการที่ได้อยู่อย่างสงบและมีเพลงที่เขาชอบที่เขารักช่วยให้เกิดความรู้สึกดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นสิ่งที่ช่วยให้ใจเขาสงบเป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่าให้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวสำหรับเขาอันนั้นก็คือก็จัดไปให้ตามเขาได้เลยค่ะ
1: คือทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเราจะทำตามความต้องการของเขาซึ่งจะต้องเกิดการพูดคุยสอบถามกันก่อน
0: ใช่ค่ะ
1: ใช
0: ่มาจากเจ้าตัวเป็นหลักอะค่
1: ะ
0: แน่นอนในยามที่ระยะท้ายมากๆแล้วเนี่ยภาวะการรับรู้นะคะสติสัมปชัญญะของเราอาจจะไม่ได้สมบูรณ์มากเท่าในยามปกติแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคนอื่นเนี่ยก็อาจจะให้การดูแลที่อาจจะไม่ได้ตรงใจเราอะเพราะฉะนั้นจริงๆสิ่งนึงที่จะช่วยนะคะก็คือเหมือนกับการแสดงเจตจำนงไว้ล่วงหน้าหรือที่เราเรียกว่าเป็น living will
1: เหมือนกับเป็นพินัยกรรมเลยประมาณนั้นใช่ไหมคะคอนเซปต์แ
0: ค
1: ่นั้น
0: ค่ะก็คือเป็นคอนเซปต์นึงอะค่ะว่าอยากจะให้ใครทำอะไรหรือจัดการยังไงใน living will เนี่ยก็คือจะมีระบุเอาไว้ว่าอยากให้ทีมแพทย์พยาบาลดูแลแบบไหนยังไงอยากให้ทำอะไรไม่ทำอะไรนะคะเช่นอย่างอันเนี้ยค่ะก็จะเป็นหนังสือแสดงเจตนาของคุณหญิงจำนงศรีหันเจนลักษณ์นะคะ
1: ค่ะอย่างเช่นนะคะก็คือจะบอกว่าในกรณีที่ข้าพเจ้าป่วยด้วยสาเหตุใดก็ตามจนตกอยู่ในสภาวะที่ไม่อาจรักษาให้หายกลับมามีชีวิตอย่างมีคุณภาพทางกายภาพและหรือทางสมองได้อีกหรือจนตกอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในการใช้ชีวิตประจำวันได้อีกและข้าพเจ้าไม่มีสติสัมปชัญญะที่จะพิจารณาแผนการรักษาของตัวข้าพเจ้าได้แล้วนั้นอ๋อแล้วก็จะมีรายละเอียดค่ะอย่างเช่นว่าหากหัวใจหยุดเต้นก็จะขอไม่รับการกระตุ้นหัวใจด้วยวิธีการใด
0: ๆ
1: หากการหายใจล้มเหลวก็จะไม่ขอรับการเจาะคอหรือใช้เครื่องช่วยหายใจข้าพเจ้าขอรับการรักษาเพียงเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดและทุกข์ทรมานเท่านั้นไม่ขอรับการรักษาหรือหัตถการใดที่จะยืดการตายของข้าพเจ้าออกไปเพื่อให้ข้าพเจ้าได้เสียชีวิตได้โดยธรรมชาติ
0: ค่ะซึ่งการที่ระบุไว้เนี่ยค่ะประโยชน์ก็คือช่วยใหคนรอบข้างนะคะเช่นทีมบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยค่ะสามารถให้การดูแลได้ตรงตามความประสงค์รวมทั้งช่วยให้ญาติเข้าใจด้วยถูกไหมคะเพราะบางทีญาติก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมหมอไม่ช่วย
1: ทำไมหมอไม่ช่วยเลยนะคะปล่อยปละละเลย
0: ใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าญาติเองก็ได้รับทราบตรงนี้เวลาว่าเฮ้ยเนี่ยเป็นความประสงค์ของเจ้าตัวนะจะเข้าใจมากขึ้นแล้วก็เข้าใจเรื่องการทำงานของแพทย์มากขึ้นว่าเฮ้ยเนี่ยทีมแพทย์ก็คือให้การดูแลตามสิ่งที่เจ้าตัวเขาแสดงเจตจำนงเอาไว้อยู่เงี้ยค่ะ
1: หรืออย่างตัวอย่างของจดหมายอันนี้ค่ะก็คือเป็นของคุณอมราสงวนสุขเท่าที่อาบันดูก็คือเป็นเหมือนกับเขียนจดหมายง่ายๆสั้นๆเลยอันนี้ต้องขออนุญาตอ่านนะคะได้มาจากเว็บ Thai Living View เขียนว่าข้าพเจ้านางอมราสงวนสุขพร้อมที่จะตายอย่างธรรมชาติกรุณาอย่าใส่เครื่องเทคโนโลยีทั้งหลายข้าพเจ้าอยากจะไปอย่างคนธรรมดาไม่ต้องเป็นภาระลูกหลานค่ะด้วยความขอบพระคุณล่วงหน้าแล้วก็ลงชื่อข้างล่างมีเขียนหมายเหตุด้วยนะคะคุณหมอเขียนว่าขณะที่เขียนข้าพเจ้ามีสติสมบูรณ์ทุกประการค่ะแล้วก็มีลงชื่อพยานคุณหมอคะนอกจากจะมีข้อความถึงคณะแพทย์แล้วอะค่ะก็จะมีจดหมายถึงครอบครัวด้วยอะค่ะ
0: ค่ะค่ะซึ่งจริงๆก็เป็นอันนึงค่ะที่เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยว่านอกจากทางการแพทย์นะว่าเจ้าตัวอยากที่จะรับการดูแลด้วยวิธีไหนไม่รับการดูแลด้วยวิธีไหนแล้วเนี่ยค่ะก็อาจจะเขียนถึงคนอื่นๆเช่นสมาชิกในครอบครัวเช่นลูกอย่างเงี้ยค่ะด้วยจะได้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันนะคะ เบิ้มลูกรักแม่เขียนคำขอร้องไว้เพื่อลูกทั้งสองจะได้รู้

0: เวลาแม่เจ็บป่วยสิ้นสติไปก็ปล่อยให้ตายไปตามธรรมชาติมีศักดิ์ศรีไม่ต้องใส่เครื่องช่วยทุกอย่างแม่พร้อมแล้วที่จะตายรักลูกและหลานๆช่วยนำแม่ไปวัดตรีทศเทพตามที่พ่อเคยอยู่นะซึ่งก็จะเป็นอันที่ช่วยให้ลูกสามารถที่จะให้การดูแลจัดการนะคะได้เหมาะสมตามที่เจ้าตัวต้องการนะคะ
1: นอกจากนี้ยังมีข้อดีอย่างนึงด้วยค่ะก็คือลูกๆหลานๆเนี่ยหรือคนที่อยู่ใกล้ชิดก็จะไม่ถูกคอรหาจากสังคมด้วยว่าทำไมถึงไม่ทำอย่างนู้นทำไมถึงไม่ทำแบบนี้ทำไมถึงไม่ปั๊มหัวใจต่อทำไมถึงไม่เจาะคอเพราะว่ามันก็จะมีหลักฐานตรงนี้เอาไว้ให้ทุกคนดูว่ามันเป็นความต้องการของผู้ที่จะจากไปก็เหมือนกับว่าเป็นการเซฟแล้วก็ช่วยดูแลลูกหลานของคนที่จะจากไปด้วยนะคะว่าหมดห่วงเหมือนกันว่าจะไม่มีใครเข้าใจผิดแล้วมาว่าลูกหลานของเรา
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: ไม่งั้นเจ้าตัวเองหมายถึงลูกๆหลานๆเนี่ยค่ะเอาจริงๆสมมติพอถึงเวลาเนี่ยก็อาจจะรู้สึกลำบากใช่ไหมคะที่เรารักแม่เราก็รู้สึกว่าอยากจะให้แม่อยู่กับเรานานๆใช่ไหมคะก็อาจจะรู้สึกลำบากใจเหมือนกันที่จะโอเคปฏิเสธที่จะไม่รับการรักษาด้วยวิธีการอื่นๆแต่ว่าแน่นอนถ้าเกิดว่ามีจดหมายที่แสดงเจตจำนงไว้เนาะว่าโอเคเนี่ยเป็นความต้องการของแม่แล้วเราก็ได้ทำตามความต้องการของแม่ก็ให้ทำให้แม่ได้สมปรารถนาในครั้งสุดท้ายของท่านเนี่ยจริงๆมันก็จะช่วยด้านจิตใจของลูกด้วยค่ะ
1: ช่วยได้ทุกฝ่ายเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นเราควรเขียนตอนที่เรายังไม่ป่วยเลยดีไหมคะ
0: จริงๆสามารถทำได้นะคะแล้วก็หมอรู้สึกว่าเป็นโอกาสดีด้วยซ้ำเราก็จะมีโอกาสเหมือนได้รีวิวชีวิตตัวเราเองอะค่ะว่าอะไรในชีวิตที่เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีความหมายสำหรับเราอยากทำอะไรไม่อยากทำอะไรมันเหมือนเป็นได้ทำการแบบทบทวนชีวิตตัวเองด้วย
1: ค่ะ
0: ค
1: ือนอกจากทบทวนตัวเองแล้วก็ช่วยเป็นเรื่องของการไม่ประมาทมีการเตรียมความพร้อมสำหรับทั้งตัวเราเองแล้วก็คนอื่นที่จะต้องอยู่ต่อไป
0: ใช่ค่ะ
1: หลังจากที่ได้ฟังคุณหมอเล่าให้ฟังวันนี้นะคะอาบันก็รู้สึกโอเคตัวเองเข้าใจมากขึ้นแล้วเกี่ยวกับเรื่องของวิธีข้อแนะนำในการที่เราจะเข้าหาผู้ป่วยระยะสุดท้ายทำให้เราเข้าใจความรู้สึกของเขามากขึ้นทำให้เรารู้ว่ามันมีมิติ4ด้านที่ในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างและแต่ละด้านเนี่ยก็มีความสำคัญเพราะว่าช่วยเป็นการเตรียมพร้อมให้กับทั้งผู้ที่ป่วยแล้วก็คนที่อยู่ใกล้ชิดรอบข้างของเขาเนี่ยสามารถที่จะรับมือกับความตายที่มันจะต้องเกิดขึ้นจริงๆแล้วฟังดูก็เหมือนเป็นเรื่องเศร้านะคะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่เราคิดเพราะฉะนั้นการที่ได้คุยกับคุณหมอและได้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยอาบันมั่นใจว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่ฟังอยู่เลยค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนิตาตันตระรุ่งโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะ
1: วันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะตอนต่อไปเราจะไปปลดชนวนเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามได้ในรายการปลดชนวนป่วนใจแต่สำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: น้องๆสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีจ้านี่คือตู้บ่นหมอนะครับน้องมีเรื่องอะไรสงสัยหรือมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับสุขภาพที่อยากจะรู้ไหมบอกพี่ได้เลยนะเดี๋ยวพี่ไปถามคุณหมอให้
1: คือเวลาไปหาคุณหมอค่ะปวดหัวก็ได้พาราปวดท้องก็ได้พาราปวดฟันก็ยังได้พาราคือเนี่ยพารามันรู้ได้ยังไงว่าเราปวดตรงไหนอะค
0: ่
1: ะ
0: ก็นั่นน่ะสิครับพูดแบบนี้พี่ก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมเป็นอะไรก็ได้แต่พาราอย่างเดียวช่วยให้คำตอบหน่อยสิครับ
2: ครับผมสำหรับยาพาราเซตามอลนะครับหรือมีอีกชื่อหนึ่งก็คืออะเซตามิโนเฟนนะครับเป็นยาที่มีข้อบ่งใช้ในเรื่องของอาการปวดนะครับไม่ว่าจะเป็นปวดปานกลางไปถึงปวดมากนะครับแล้วก็ปวดน้อยนะครับซึ่งสามารถลดอาการปวดได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับรวมถึงยาครับมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงนะครับสามารถใช้ได้ทั้งในสตรีมีครรภ์นะครับเด็กแล้วก็ผู้ป่วยสูงอายุแต่อย่างไรก็ตามครับการใช้ที่ปลอดภัยจริงๆก็คือจะต้องคำนวณตามน้ำหนักนะครับรวมถึงใช้ในระยะเวลาที่เหมาะสมนะครับคือไม่เกิน 5-7 วันนะครับส่วนคำถามที่ถามว่าร่างกายรู้ได้อย่างไรหรือว่ายารู้ได้อย่างไรว่ามีอาการปวดนะครับแล้วยาจะไปออกฤทธิ์ตรงบริเวณไหนนะครับโดยปกติแล้วครับการใช้ยาพาราเซตามอลหรือว่ายาแก้ปวดอื่นๆนะครับร่างกายครับพอเวลาเรามีความปวดเกิดขึ้นนะครับกลไกในความปวดครับก็จะหลั่งสารตัวนึงออกมานะครับซึ่งเป็นสารการอักเสบที่เกิดขึ้นนะครับจากแผลหรือว่าการหกล้มหรือว่าอาการปวดจากการปวดต่างๆเช่นปวดประจำเดือนนะครับพอหลั่งสารนั้นออกมาแล้วนะครับก็จะทำให้เราครับมีปฏิกิริยาต่อร่างกายก็คือมีการปวดเกิดขึ้นนะครับหรือว่าเกิดการอักเสบขึ้นนะครับส่วนยาที่เรารับประทานเข้าไปอะครับพอยาถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายแล้วนะครับยาจะเข้าไปสู่บริเวณที่มีอาการปวดได้ครับก็คือจะเข้าไปจับกับสารสื่อประสาทนะครับที่เป็นสารการอักเสบขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้สารก่อการอักเสบณบริเวณที่อาการปวดตรงนั้นนะครับลดน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นความปวดก็จะดีขึ้นภายหลังเรารับประทานยาครับความปวดบางชนิดก็ไม่สามารถใช้พาราเซตามอลได้เพราะฉะนั้นแนะนำนะครับว่าถ้าเกิดรับประทานตัวพาราเซตามอลแล้วถ้าเกิดไม่ดีขึ้นนะครับยังไงก็แนะนำให้ไปหาคุณหมอหรือว่าคุณเภสัชกรนะครับเพื่อป้องกันการเกิดอาการไม่พึงประสงค์แล้วก็จะได้หายปวดได้อย่างมีคุณภาพนะครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยครับ
0: ทีนี้เข้าใจแล้วว่าไม่ว่าจะป่วยเป็นอะไรทำไมถึงได้แต่ยาพารานะครับคุณน้องเคลียร์ไหมครับ
1: เคลียร์ค่ะ
0: เอาเป็นว่าถ้ามีข้อสงสัยอะไรเนี่ยเจอตู้บนหมอที่ไหนสามารถเข้ามาถามได้อีกนะครับคุณผู้ชมก็เช่นเดียวกันนะครับมีข้อสงสัยอะไรกับตู้บนหมอเข้ามาถามได้เลยเดี๋ยวหาคำตอบให้แต่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: บ๊ายบายนะน้อง
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ทางRamaChannelนะครับ

0: ครับ
1: พี่ว่านะเดี๋ยวนี้บ้านดาวมีคนป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามากขึ้น
2: พี่หมวยพูดเรื่องโรคซึมเศร้าแบบนี้แสดงว่าไปได้ยินหรือว่าไปอ่านอะไรมาใช่ไหมครับเนี่ย
1: ก็อ่านข่าวทุกวันเนี่ยแหละทราบจากข่าว มีคนเปิดเผยตัวมากขึ้น มีผู้ป่วยโรคนี้บางคนถึงขั้นคิดฆ่าตัวตายแล้วก็ลงมือฆ่าตัวตายก็มีนะ
2: และผมเชื่ออย่างนะครับว่าสมัยก่อนเนี่ยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคนี้มันยังน้อยอยู่เวลาคนที่อยากจะฆ่าตัวตายหรือว่าเกิดทำอะไรรุนแรงมีอะไรเครียดเนี่ยเขาอาจจะคิดไปว่าเฮ้ยเป็นความเครียดกดดันของเขาเองหรือเปล่าหรือว่าเขาผ่านความเสียใจอย่างหนักหรือเปล่าเลยทำให้เกิดโรคนี้แต่เดี๋ยวนี้คือ

0: มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคนี้มากขึ้นคนก็เลยเปิดเผยตัวมากขึ้นครับ
1: ก็เป็นไปได้นะคะ อย่างแขกรับเชิญของเราวันนี้เนี่ยเธอเองก็ต่อสู้กับโรคซึมเศร้ามามากกว่า5ปีปัจจุบันยังรักษาอยู่ด้วยนะน้องบีมยังไม่หายขาดเลย
0: น่าเห็นใจจังเลยนะครับอย่างเพื่อนผมครับใกล้ชิดเลยนี่ก็เป็นเหมือนกันครับผม
1: ออดดังสงสัยแขกรับเชิญมาเดี๋ยวพี่ไปรับก่อนแล้วกันนะ
0: เพื่อนเพื่อนผมที่กำลังจะเล่าให้ฟังเน
1: ี่
0: ย
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ไปรับแขกรับเชิญก่อนเดี๋ยวรอนะรีบกินกาแฟนะแล้วก็ล้างแก้วด้วยอย่าทิ้งไว้นะเดี๋ยวมดขึ้นน้องบีม
0: ก็ล้างทุกทีนะครับพี่หมวยคืออ่ะทำไมโดนว่าเพี้ย
1: คิดถึงค่ะสบายดีค่ะพี่แวร์ค่ะแล้วพี่แวร์นะคะ
2: ก็สบายดีนะคะเอ๊ะหรือพี่แวร์ไม่สบายไม่รู้สิ
1: เดี๋ยวไปคุยกันเดี๋ยวไปคุยกันค่ะเนี่ยน้องบีมรออยู่ข้างในค่ะ
2: ค่ะ
1: ค
2: ่
1: ะเปิดบ้านรับแขกวันนี้ขอต้อนรับพี่แบโซค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแหมสวัสดีครับเข้มแข็งมาก
1: ไม่เจอพี่แบหลายปีแต่พี่แบเหมือนเดิมสวยกว่าเดิมด้วยค่ะ
2: แต่เราขอบคุณค่ะคุณหมวยก็ยังสวยเหมือนเดิมได้ข่าวว่ามีน้องน้อยแล้ว
1: ใช่ค่ะ
2: ด
1: ี
2: ใจด้วย
1: จะ8เดือน
2: ก็ต้องโตค่ะใจเย็น
1: ๆต้องเหนื่อยอีกเยอะใช่ไหมคะ
0: ตอนนี้พี่แวร์กำลังทำอะไรอยู่ครับ
2: ก็มีถ่ายละครเป็นหลักนะคะก็ล่าสุดก็มีละครที่เพิ่งออกขออากาศจบไปแล้วก็มีอีกเรื่องนึงก็ถ่ายทำเสร็จแล้วอยู่ในขั้นตอนของการตัดต่อนะคะแล้วก็อยู่ในขั้นตอนการรอออกอากาศ
0: ทำงานในวงงานตามปกตินี่แหละ
2: ใช่ค่ะ
1: ไม่เจอกันแต่ว่าทราบข่าวว่าพี่แวร์ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างคะ
2: อาการดีขึ้นเยอะกว่าตอนที่เป็นแรกๆมากเลยค่ะแล้วก็ตอนแรกไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรก็เลยงงๆแล้วก็ทำให้มีปัญหากับคนรอบข้างไปหมดเลยอะไรเงี้ยค
0: ่
2: ะ
0: แสดงว่าตอนนี้ก็ยังรักษาอยู่ใช่ไหมคะ
2: รักษาอยู่ค่ะ
0: รักษายังไงบ้างครับ
2: ไปหาคุณหมอนะคะแล้วก็คุณหมอก็จะให้คำปรึกษาคำแนะนำตรวจดูว่าเราควรจะเพิ่มยาลดยาหรือว่าเราดีขึ้นแค่ไหนสภาวะจิตของเราความคิดเราอะไรมีการปรับเปลี่ยนอะไรบ้างจากที่แบบเราแย่ๆหนักๆไม่ไหวอะไรเงี้ยค่ะจนกระทั่งแบบว่าก็ดูแล้วโอเคเราหลายๆอย่างเราดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นสุขภาพจิตดีขึ้นสำคัญคือยาทานต่อเนื่องหรือเปล่า
1: ย้อนไปตอนนั้นพี่แวร์ทราบได้ยังไงว่าตัวเองป่วยเป็นโรคซึมเศร้าอะคะ
2: คือวันนั้นเนี่ยสุดขีดละไม่ไหวละเราอยากตายอะเราอยากตายด้วยวิธีไหนก็ได้ช่วงเวลานั้นมีพยายามทำร้ายตัวเองทำร้ายลูกเยอะมากเลยอะค่ะจนกระทั่ง
0: ทำร้ายยังไงครับ
2: ก่อนที่จะไปหาหมอคือทะเลาะกับลูกแล้วก็ตัดสินใจเอามีดมาสับตัวเอง
0: อุ้ย
2: คือตอนนั้นไม่สนละไม่สนแล้วว่าเขาเรียกว่าไม่สนแล้วว่าใครจะอยู่ใครจะไปใครจะเดือดร้อนใครจะต้องรับผิดชอบอะไรเมื่อก่อนคือคิดทุกวันคิดตลอดกินยาบ้างทำอะไรบ้างก็แล้วแต่คือสารพัดวิธีอะค่ะแล้วมันก็ไม่ไปสักทีนึงจนกระทั่งสุดท้ายวันนั้นคือฟิลหลุดหมดแบบไม่สนละฉัน
0: แล้วตอนที่สับตัวเองเสร็จแล้วลูกก็อยู่ข้างหน้าหรือเปล่า
2: ก็ทะเลาะใช่ค่ะ
1: เราเลือดไม่ออกเลยค่ะพี่แวร์
2: คือจะบอกว่ามีดมันไม่คมก็ไม่ใช่นะคะว่าก่อนจะสับก็รับขู่
1: ว้า
2: ดื้อใช่ไหมเดี๋ยวดื้อจะรับมีด
0: มันมี
2: แต่อารมณ์เนี่ยพี่เล่ามันดูเหมือนสนุกจริงๆไม่สนุกนะตอนนั้นคือแบบคือเขาเรียกโรคนั้นมันคือรู้ตัวว่ากำลังทำอะไรแต่มันคุมสติคุมตัวเองไม่ได้แล้วบังเอิญมีดที่ว่ามีอ่ะคือปกติว่าบ้านว่าไม่ว่าอยู่กับลูกสองคนว่าไม่ทำกับข้าวทานอยู่แล้วมันเป็นมีดหั่นธรรมดาเราก็สารรับแล้วนะมันไม่ใช่มีดไว้สับ
0: ไม่ใช่อีโต้นะ
2: อะไรพวกนั้นนะคะเราก็สับมันก็แบบสับมือสับแขนสับขาสับขาสับไปเนี่ยค่ะสับเท้ามันก็มีเข้าแบบถักไปอย่างเงี้ยค่ะพอสับสักพักหนึ่งเริ่มตั้งสติได้ฉันต้องเป็นอะไรสักอย่างแน่ๆเลยมันไม่ใช่แค่โรคเครียดมันไม่ใช่แค่เครียดก็เลยตัดสินใจว่าพรุ่งนี้ไปหาหมอดีกว่าพอคุยกับคุณหมอปุ๊บตอนแรกลุ้นขอเป็นโรคเครียดนะขอเป็นโรคเครียดมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายคุณหมอบอกว่าเป็นโรคซึมเศร้า
0: ก็คือไปถามไปเวลาไปหาคุณหมอนี่เขามีอะไรให้ทำหรือว่ามีหมอเขาวินิจฉัยยังไง
2: เขาจะมีแบบสอบถามเช่นภายใน2เดือนนี้ภายใน2อาทิตย์นี้คุณมีการวางแผนฆ่าตัวตายไหมแล้วคุณได้ลงมือทำตามแผนที่คุณวางไว้ไหมและสำเร็จไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณฆ่าตัวตายยังไงอะไร
0: เขามีบอกไหมครับเขามีถามไหมครับว่าเคยพยายามฆ่าตัวตายกี่ครั้งอะไรเงี้ยมีไหมครับ
2: เขาใช้วิธีว่าภายใน2เดือนภายใน2อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเหมือนกันกี่ครั้ง
0: จริงๆเมื่อกี้ผมแอบไปถามลูกสาวแล้ว

0: กว่า50ครั้ง
1: โหฟังดูแล้วสะเทือนใจนะคะมาเล่าวันนี้เนี่ยดูเหมือนมันเป็นเรื่องไม่หนักหนามากแต่ว่าถ้าย้อนไปตอนที่เกิดเหตุเนี่ยเชื่อว่าช่วงนั้นมันน่าจะทุกข์ทรมานมาก
2: เรียกได้ว่าไม่มีรอยยิ้มอะค่ะไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีความสุข
1: เป็นแบบนี้อยู่นานไหมคะพี่แวร
2: ์สองสามปีที่แบบ
0: โอ้โห
2: กับที่บ้านนี่พี่สาวพูดมาแอะหนึ่ง อย่างนี้เลย
1: พูดอะไรก็ไม่เข้าห
0: ู
2: พูดอะไรก็ไม่เข้าหูใช่พูดอะไรก็ไม่เข้าหูแล้วแบบเรื่องนิดเดียวอะจากที่เข้าหัวเราะกันเราโกรธหัวฟาดหัวเหวี่ยง
0: แล้วทีนี้พอหลังจากที่ไปหาคุณหมอ
1: ค
0: ุณหมอวินิจฉัยแล้วว่าเนี่ยเป็นโรคนี้แน่เป็นโรคซึมเศร้า
1: ค
0: ุณหมอให้การรักษายังไงบ้างครับ
2: กินยาค่ะกินยา
0: ก็ยอมกินยาเลย
2: ก็ต้องเอายาไปกินแล้วแบบโอ๊ยตายแล้วเราจะแพ้ยากินแล้วจะเป็นยังไงคะจะทำงานได้ไหมคะเพราะกินเราเล่นละครกับคุณอย่าลืมนะ
0: ถ้ากินยาแล้วมันจะมีอาการ
2: ก็ใช่ไงว่าก็กลัวว่าถ้ากินยาแล้วมันจะชิลมันจะแบบว่า
1: เดี๋ยวแสดงไม่ออก
0: ยามันจะออกหรือเปล่า
2: ใช่พอดียามันออกปุ๊บแล้วเราต้องบทที่เรารับส่วนมากเนี่ยมันใช้อารมณ์ในด้านลบเยอะใช่ไหมคะแล้วแบบแล้วเราจะเล่นละครได้เหรอ
1: พี่แวร์คะอาการเศร้าของคนที่เป็นโรคซึมเศร้าระดับขั้นสุดอย่างพี่แวร์เนี่ยค่ะมันแตกต่างจากความเศร้าปกติยังไงบ้างคะ
2: คือเพราะว่ามันอาการของแต่ละคนเนี่ยมันก็แล้วแต่พื้นเพนิสัยความเป็นมาของแต่ละคนด้วยนะคะคนเป็นโรคซึมเศร้าทำร้ายตัวเองทุกข์กับตัวเองเศร้าอยู่กับตัวเองแล้วก็อาจจะมีเกี้ยวกราดฉุนเฉียวใส่คนอื่น แต่ไม่ทำร้ายใครถ้าไม่มีใครมาทำอะไรเราก่อนอ
0: ย่าอ้างเพราะจะทำให้ความเข้าใจผิด
2: เดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าคนเป็นโรคซึมเศร้าเป็นพวกอันธพาลเกเรเป็นคนเป็นโรคซึมเศร้านี่ก็ต้องมีเรื่องตลอดเวลาสิเพราะว่าควบคุมตัวเองไม่ได้ไม่ใช
1: ่พี่แวร์คิดว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้พี่แวร์เป็นแบบนี้ค่ะทั้งเรื่องของความคิดที่เคยคิดฆ่าตัวตายหลายๆครั้งหรือว่าทำให้รู้สึกเป็นคนเกรี้ยวกราดขึ้นมามองอะไรก็ไม่มีความสุขพี่ว่ามันมาจากอะไรอะคะ
2: ถ้าเกิดทุกคนทราบเนี่ยก็จะรู้ว่าแอบสู้ชีวิตมาตลอดสู้จนทุกขนทางแล้วจนมันมีความรู้สึกว่ามันไม่รู้จะสู้ไปทำไมคือมันตันมันเราเหมือนกับว่าเราพยายามทำทุกอย่างทำทุกอย่างแล้วมันไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่านะคะแล้วมันก็เลยทำให้เราเกิดความทุกข์ใจ
1: พี่แวร์คิดว่าตอนนี้พี่แวร์กลับมาเป็นคนเดิมเหมือนกับก่อนป่วยเนี่ย
2: ค่ะ
1: สักประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คะ
2: น่าจะ 45%
1: ยังไม่ถึง
0: ยังไม่ถึงครึ่งเลย
2: ค่ะ
0: โอ้แล้ว
2: มันยังไม่ข้ามตรงนั้น
0: ทำไมถึงรู้สึกว่าเรายังไม่ถึงครึ่งของที่เคยเป็นมาก่อน
2: พี่แวร์คิดว่าน่าจะดีขึ้นเพราะมีเสียงหัวเราะใจเย็นขึ้นแล้วก็ล่าเริงขึ้นไม่รู้ยาดีดหรือเปล่า
0: ไม่หรอกครับ
2: มีการปรับสารหลั่งในสมองแล้วใช่ไหมคะแล้วก็มียาแก้เครียดแก้ซึมเศร้าอะไรของเราไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็ได้กำลังใจจากลูกด้วย
0: จากที่คุยมาก็ต้องเรียกว่าพี่แวร์สพเจอมันหนักมากเลยนะครับแต่ผมเองก็ยังมีข้อสงสัยอยู่นะครับว่าถ้าสมมุติว่าเราจะดูยังไงครับว่าอย่างตัวเองหรือว่าคนรอบข้างหรือคนที่เรารักเนี่ยมีอาการของโรคซึมเศร้าผมว่าเรื่องนี้ต้องเชิญผู้เชี่ยวชาญมาพูดคุยกันดีกว่าครับ
1: ดีเลยค่ะวันนี้อาจารย์หมอนะคะรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยหงสงวนศรีอยู่กับเราค่ะอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำที่ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลจะได้ตอบข้อสงสัยของพี่แวร์ด้วยค่ะและตอนนี้คุณหมอก็อยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะเท่าที่ฟังดูเคสของพี่แวร์เป็นยังไงบ้างคะ
3: ก็เป็นอาการของคนที่เป็นโรคซึมเศร้านะครับ
2: ซึ่งก็ยังอยู่ที่40% 45%อยู่ใช่ไหมคุณหมอ
3: แต่ถ้าความเห็นของหมอวันนี้ก็คือคิดว่าน่าจะดีกว่า40-50%นะครับก็
2: โอ้ขอบคุณค
3: ่
2: ะ
3: ได้เยอะอยู
0: ่คุณหมอครับถ้าอย่างนี้ทางการแพทย์เนี่ยครับอะไรเป็นสาเหตุที่แท้จริงของโรคซึมเศร้ากันแน่ครับ
3: โดยรวมๆแล้วเกิดได้จากหลายปัจจัยมากตั้งแต่พันธุกรรมเลยนะครับปัจจุบันนี้เรามีการศึกษาไปรู้ว่ามียีนบางตำแหน่งที่สัมพันธ์กับการผิดปกติทางอารมณ์ได้มีปัจจัยทางสมองหลายๆอย่างนะครับที่เราศึกษาค้นพบเช่นมีสารสื่อประสาทบางตัวมันน้อยไปอะไรทํานองเนี้ยนะครับที่ทำให้มีผลกระทบต่ออารมณ์ของเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ค่ะแบบนี้เรามีวิธีการสังเกตคนรอบข้างของเรายังไงบ้างคะคุณหมอว่าเขามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าเป็นแล้วก็เป็นหนักด้วย
3: โดยทั่วไปส่วนใหญ่ก็สังเกตได้นะครับก็คื

0: เราก็อาจจะมีสังคมดีแต่วันดีคืนดีให้เรารู้สึกจิตใจมันเศร้าหมองมันไม่ร่าเริงไม่สดใสอะไรอย่างเงี้ยหดหูรวมถึงนอนไม่หลับเบื่ออาหารแล้วก็คิดว่าเราไม่ค่อยมีค่าอะไรอันนี้คือสังเกตตัวเองครับแต่ถ้าคนอื่นสังเกตก็คือโดยสรุปก็คือถ้าดูลักษณะอารมณ์เนี่ยเปลี่ยนไปไม่ว่าจะออกไปทางซึมเศร้าชัดเจนหรือว่าออกทางอารมณ์ดูหงุดหงิดง่ายดูเรื่องอะไรนิดนึงก็ไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยที่คนใกล้ชิดจะพอสังเกตได้ว่าเออน่าสงสัยว่าจะ
1: อ
0: ัน
1: นี้คือคนในครอบครัวจะสังเกตเห็นชัด
2: แล้วพอหลังจากเรารู้แล้วครับว่าตัวเราเองอาจจะมีเข้าข่ายหรือว่าคนรอบข้างคนที่เรารักเข้าข่ายแล้วเรามีวิธีปฏิบัติตัวกับเขายังไงหรือว่าปฏิบัติตัวกับตัวเองยังไงครับ
0: ถ้าเราเครียดปกติเวลามีเรื่องทุกข์ใจเวลาเราสูญเสียอะไรบางอย่างเนี่ยเราก็จะมีอารมณ์ซึมเศร้าได้แต่ว่าถ้าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยถ้าเราผิดหวังธรรมดาเราซึมเศร้าธรรมดาเวลามีคนมาพูดคุยด้วยหรือว่ามีเรื่องอะไรที่เราสนุกเราทำมันก็จะดึงให้เรากลับมาอารมณ์ปกติได้แต่ถ้าคนเป็นโรคซึมเศร้าคืออะไรก็ดึงได้ยากครับแล้วมันจะคงอยู่อย่างเนี้ยตลอดเลยนะครับ
2: คนเป็นญาติ
0: ครับ
2: เวลาที่สมมุติเราเห็นแล้วคนนี้ถ้าถามเป็นแน่ๆเราจะมีวิธียังไงที่จะพาเขาไปอย่างสงบครับบางคนเขาไม่ยอมไปหรือเปล่า
0: ใช่ครับอันนี้เป็นปัญหาสำคัญเลยครับเพราะว่าบางทีคนที่เป็นโรคซึมเศร้าก็รู้ตัวนะแต่ว่าบางทีการที่จะยอมรับว่าตัวเองป่วยทางด้านจิตใจเนี่ยมันยากอยู่เหมือนกันนะครับต้องอาศัยการชักชวนที่ดีครับเช่นก็อาจจะบอกว่าเราเนี่ยญาติพี่น้องเนี่ยสังเกตว่าดูเปลี่ยนไปเยอะเนาะบางอย่างพ่อแม่หรือญาติพี่น้องก็ช่วยได้แต่บางอย่างเราก็ไม่สามารถช่วยได้นะครับแต่ว่ามีหมอที่ดูแลทางด้านจิตใจจะไปปรึกษาไหมอะไรทำนองเนี่ยนะครับส่วนเขาจะไปหรือไม่ไปก็ถ้ายังไม่ถึงขั้นจะลงมือทำร้ายตัวเองอย่างเงี้ยก็พอรอได้นะครับก็บอกเสนอทางเลือกว่ามีอะไรบ้าง
2: ทีนี้คุณหมอครับถ้าสมมติคนไข้มาอยู่ตรงหน้าแล้วเรารักษาเขายังไงครับแล้วรักษาหายขาดไหมครับไอ้โรคซึมเศร้าเนี่ย
0: ก็สรุปว่าการรักษาทางด้านจิตใจก็มีหลายแบบนะครับการรักษาด้วยยาปัจจุบันทางการแพทย์ก็มีการคิดค้นยาที่ช่วยปรับสภาพสารสื่อประสาทที่มันจะมีผลต่ออารมณ์ของเราเนี่ยเยอะขึ้นนะครับยาก็ได้ผลดีนะครับแต่ว่าการรักษาด้วยยาอย่างเดียวอ่ะก็ไม่เพียงพอเพราะว่ามันเป็นเรื่องของจิตใจก็ต้องรักษาด้วยจิตใจด้วยนะครับแต่ว่ายานี่มันจะช่วยดึงอารมณ์ตอนที่เราแย่ๆเนี่ยให้มันขึ้นมาส่วนใหญ่ถ้าเริ่มเป็นไม่นานอาการไม่รุนแรงก็รักษาง่ายนะถ้าเป็นมานานแล้วอาการเยอะแล้วก็ไม่ได้รักษาต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยก็จะยากนิดนึงนะครับก็คิดว่าเหมือนโรคภัยไข้เจ็บอื่นๆนะครับก็ความรุนแรงของโรคนี่ก็มีหลายระดับบางคนก็ซึมเศร้าทีเดียวแล้วก็รักษาทีเดียวก็ชีวิตหลังจากนั้นก็เป็นปกติทำงานอะไรได้เหมือนคนอื่นๆหรือทำได้ดีกว่าคนอื่นด้วยซ้ำนะครับแต่บางคนถ้ามีเรื่องปมในใจมาตั้งแต่เด็กนานมีปัญหาอะไรต่อเนื่องปัญหาปัจจุบันก็ยังมีอันนั้นก็อาจจะยังต้องรักษาอยู่แต่ไม่ว่ายังไงก็ตามโรคซึมเศร้าก็เป็นโรคที่รักษาได้
3: เราเป็นกำลังใจให้พี่แวร์นะคะแล้วก็มีอะไรที่หมวยที่บีมจะช่วยพี่แวร์หรือว่ารับฟังพี่แวร์ได
1: ้
3: โทรมาติดต่อเราได้เสมอเลยค่ะ
4: มาที่บ้านนี้เลย
3: มาที่บ้านนี้
1: ค่ะทุกคนเกาะหน้าบ้านทุกคนเลยค่ะ
3: วันนี้ขอบคุณพี่แวร์มากๆนะคะ
2: ขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณหมอค่ะ
2: ครับแต่ในช่วงหน้านะครับคุณหมอก็ยังอยู่กับเรากับช่วงระเบียงสุขภาพอย่าลืมติดตามชมกันนะครับ
3: ท่านผู้ชมยังอยู่กับรายการ Healthy Village นะคะรายการสุขภาพที่พูดคุยกันเหมือนคนในครอบครัวค่ะและช่วงนี้อาจารย์หมอสิริชัยก็ยังอยู่กับเราด้วยเพื่อที่จะตอบคำถาม
2: และช่วงนี้ก็เช่นเคยครับกับคำถามทางสุขภาพมากมายที่ต้องการคำตอบครับเราไปฟังคำถามแรกกันเลยดีกว่าครับ
5: หมอครับโรคไบโพล่ากับโรคซึมเศร้าแตกต่างกันยังไงครับ
2: เราได้ยินมานานแล้วนะครับกับโรค2โรคนี้ก็คือไบโพล่าแล้วก็โรคซึมเศร้าครับซึ่ง2โรคนี้มันแตกต่างกันยังไงครับ
0: ถ้าคนไข้ที่เป็นโรคซึมเศร้าก็จะมีภาวะซึมเศร้าอย่างเดียวถ้าคนไข้ที่เป็นไบโพล่าก็จะมีทั้งภาวะขึ้นเคร่งเนี่ยแล้วก็ภาวะซึมเศร้าสลับกันนะครับ
2: อย่างนี้มันจะยิ่งหนักกว่าหรือเปล่าครับเหมือนกับว่าโรคซึมเศร้าเป็นซับเซตของไบโพล่าด้วยอะไรอย่างนั้นได้ไหมครับ
0: บางคนที่ซึมเศร้าอย่างเดียวก
3: ็หนัก
0: ก็หนักหนาอยู่นะครับฮะบางคนที่มีไบโพล

0: ถ้าที่มีภาวะขึ้นเคียงด้วยบางทีก็หนักหนาอยู่เหมือนกันเช่นเขาก็จะมีความคิดว่าเขาทำอะไรได้บางคนก็ซื้อของซื้อเยอะจนกระทั่งไม่รู้ซื้อมาทำไมหรือว่าบางทีก็เอาเงินไปลงทุนกับอะไรที่คิดว่าโอ้อันเนี้ยตอนที่มีภาวะแมเนียนี่ก็คิดว่าจะทำสำเร็จแต่จริงมันทำไม่ได้สำเร็จหรอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะมีความรุนแรงความเสียหายคนละแบบกัน
1: มันต่างกันแบบนี้นี่เองนะครับผมเดี๋ยวเรามาฟังข้อต่อไปดีกว่าครับไปฟังข้อ2กันครับ
2: คุณหมอคะถ้าเป็นโรคซึมเศร้าเข้าวัดหรือนั่งสมาธิช่วยได้ไหมคะ
3: คุณหมอคะเป็นโรคซึมเศร้าเข้าวัดนั่งสมาธิทำให้หายได้ไหมคะ
0: คำสอนทุกศาสนามีส่วนช่วยทำให้จิตใจเราดีขึ้น แล้วก็เหมือนเป็นอะไรที่เป็นหลักยึดให้จิตใจของเรานะครับ โดยเฉพาะคำสอนศาสนาพุทธก็ทำให้เราเข้าใจชีวิตและโลกเนี่ยตามความเป็นจริงได้มากขึ้นก็จะทำให้เราพ้นทุกข์ได้ง่ายขึ้นนะครับ
1: เอาละครับวันนี้พวกเราก็ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโรคซึมเศร้ากันไปเยอะมากเลยนะครับก็หวังว่าคุณผู้ชมจะสามารถเอาข้อมูลเหล่านี้นะครับไปศึกษาไปดูซิว่าเอ๊ะตัวเองหรือว่ามีคนรอบข้างคนที่คุณรักหรือเปล่าที่เข้าข่ายอยู่ในโรคเกณฑ์ของโรคนี้แล้วจะได้พาไปสู่การรักษาที่ถูกต้องได้ครับ
3: สิ่งสำคัญที่คนรอบข้างช่วยได้ก็คือการเป็นผู้รับฟังที่ดีและให้กำลังใจค่ะวันนี้ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยหงสมุนศรีอาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะที่มาพูดคุยและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับเราขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากครับ
1: และในช่วงหน้านะครับไปติดตามกันว่าแฮลจะพาพวกเราไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรครับในช่วงรอบรั้วรามาช่วงหน้าครับ
3: เวลาว่างๆน้องบีมชอบทำอะไรคะ
1: ว่างๆช่วงนี้ชอบออกกำลังกายครับชอบไปวิ่งที่สวนสาธารณะครับ
3: ไปสวนไหนคะ
1: ไปสวนหลวงร.9ครับเพราะว่าใกล้บ้านหรือบางทีถ้าเพื่อนชวนเนี่ยก็อาจจะมีไปวิ่งที่สวนลุมบ้างครับ
3: สวนลุมคนเยอะ
1: ใช่ครับ
3: เหมือนพี่เลยเดี๋ยวนี้ก็ชอบออกกำลังกายชอบวิ่ง
1: อ้าวแล้วพี่เหมือนไปวิ่งที่ไหนครับ
3: ของพี่ถ้าใกล้บ้านก็ไปสวนรถไฟค่ะยิ่งแข็งใจตื่นเช้ายิ่งอากาศดี
1: ใช่ครับเช้าๆอากาศดี
3: เ
1: รา
3: ได้วิ่งเพลินเลย
1: โอโซนด้วยตอนเช้านะครับผมที่เราพูดกันเรื่องเกี่ยวกับสวนสาธารณะพื้นที่สีเขียวเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยววันนี้นะครับแพลวจะพาพวกเราไปดูพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานครนะครับก็คือสวนสาธารณะนั่นเองนะครับส่วนเราจะไปที่ไหนบ้างหรือว่าไปดูว่าเขามีกิจกรรมอะไรในสวนสาธารณะบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามแฮลกันครับ

และตอนนี้นะครับผมก็พาคุณผู้ชมมายังโครงการป่าในกรุงบนถนนสุขาภิบาล2เขตประเวศกรุงเทพมหานครครับพื้นที่ป่าในกรุงแห่งนี้มีทั้งหมด12ไร่ครับมีการจำลองป่าในชนิดต่างๆนะครับให้ผู้คนได้เข้ามาศึกษาแล้วก็เรียนรู้กันส่วนข้างในจะเป็นยังไงตามผมมาเลยครับ

และตอนนี้นะครับผมก็พาคุณผู้ชมนะครับเดินทางมายังจุดสูงสุดของสะพานแล้วครับเพื่อที่จะมาเรียนรู้แล้วก็ศึกษาเรือนยอดของต้นไม้กันสังเกตดูนะครับว่าต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยมีเรือนยอด

ครงการป่าในกรุงนะครับนอกจากว่าเราจะได้เรียนรู้เรื่องระบบนิเวศแล้วที่นี่ยังถือว่าเป็นปอดอีกแห่งหนึ่งของคนกรุงเทพมหานครอีกด้วยนะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมอยากจะมาเขาเปิดทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นยกเว้นวันจันทร์ครับส่วนพี่หมวยพี่บีมถ้าอยากจะมานะครับไว้เดี๋ยวผมพามาครับ

0: แค่ได้ชมก็มีความสุขแล้วนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเรามีพื้นที่สีเขียวแบบนี้เยอะๆและประชาชนได้เข้าไปใช้ประโยชน์จากพื้นที่สีเขียวรับรองว่าสุขภาพดีทั้งกายและใจค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับโดยเฉพาะวันนี้เรื่องราวที่พวกเราเล่าให้ฟังตอนต้นรายการก็เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตด้วยถ้าประชาชนได้ไปออกกำลังกายเยอะๆเนี่ยผมว่ามันก็จะลดปัญหาด้านนี้ลงได้อีกนะครับเยอะเลยเอาละครับวันนี้นะครับรายการ Healthy Village ก็หมดเวลาลงแค่นี้นะครับติดตามชมพวกเราได้ใหม่ทุกวันเสาร์นะครับเจอกันเสาร์หน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ห้ามิถุนายนของทุกปีวันที่โลกกำลังส่งสัญญาณบางอย่างถึงเราจุดเริ่มต้นจากวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นองค์การสหประชาชาติจึงกำหนดการประชุมครั้งสำคัญขึ้นในปีพุทธศักราช2515ณกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนภายใต้หัวข้อสิ่งแวดล้อมของมนุษย์โดยมีผู้แทนเข้าร่วม113ประเทศทั่วโลกการประชุมครั้งนั้นนำไปสู่การก่อตั้งสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP พร้อมกำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงปลุกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและร่วมกันฟื้นฟูธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ประเทศไทยเริ่มต้นก้าวสำคัญในปีพุทธศักราช2518ด้วยการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของไทยวันที่5มิถุนายนเป็นวันที่ผู้คนทั่วโลกหันกลับมาฟังเสียงของธรรมชาติอีกครั้งผ่านการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเริ่มต้นง่ายๆด้วยมือของเราทุกคน
3: สวัสดีครับถึงเวลาหมอขอบ่นเป็นรายการที่จะมาแชร์เรื่องราว 108,009 ที่คนไข้ทำให้คุณหมอเนี่ยเหนื่อยใจนะครับคุณหมอครับถ้าคุณหมอเบื่อหรืออัดอั้นตันใจรายการนี้เปิดพื้นที่ให้คุณหมอได้มาบ่นได้อย่างเต็มที่แล้วครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันอย่างเบาๆเบาหวานดีไหมครับคุณหมอถ้าคุณหมอพร้อมแล้วเชิญมาพักแล้วก็บ่นได้อย่างเต็มที่เลยครับ

ถือไอ้นี่มานานแล้วเนี่ยปกติถือแต่สเตโตสโคปครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาขอระบายความในใจนิดนึงนะเรื่องเกี่ยวกับคนไข้ที่เป็นเบาหวานแล้วกันหมอจะบ่นแล้วนะปกติผมก็เป็นหมอรักษาผู้เป็นเบาหวานมานานหลายปีแล้วนะครับเรื่องนึงที่เจอบ่อยมากมากมากมากเลยก็คือว่าคนไข้เนี่ยชอบเข้ามาบอกว่าผมนะไม่กินอะไรเลยไม่กินผลไม้ไม่กินของหวานไม่กินน้ำอัดลมพอเดินเข้ามาเนี่ยจอดน้ำตาลตอนเช้าก็สวยดีเลยประมาณสัก110-120นะครับปกติคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเราไม่อยากให้น้ำตาลตอนเช้าเกิน130มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรนะครับแต่พอผมตรวจไอ้เจ้า HbA1c หรือว่าน้ำตาลสะสมเนี่ยนะครับปรากฏว่าสูงเลยน้ำตาลสะสมเนี่ยจะบอกว่าค่าเฉลี่ยของน้ำตาลเป็นเท่าไหร่ใน3เดือนที่ผ่านมานะครับเจาะคนนี้ไปเนี่ยปรากฏว่าขึ้นมาเป็น 9% สูงมากเลยอย่างเงี้ยโกหกหมอแล้วโดยปกตินะครับผู้เป็นเบาหวานเนี่ยเรามีเป้าหมายในการรักษาอยู่ครับน้ำตาลตอนเช้าอย่างที่ผมบอกไม่ควรเกิน130มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรหรือว่าถ้าเกิดคุณหมอเจาะน้ำตาลสะสมภาษาอังกฤษคือ HbA1c นะครับเป้าหมายโดยทั่วไปเนี่ยไม่อยากให้เกินเลข 7% จะเห็นว่าคนเนี่ยน้ำตาลตอนเช้าสวยเลยอยู่ในเป้าแต่น้ำตาลสะสมสูงเลยหมายความว่ายังไงหมายความว่า 2-3 วันก่อนจะมาหาหมอเนี่ยเป็นเด็กดีเลยไม่กินอะไรไม่กินของหวานไม่กินผลไม้แต่3เดือนที่ผ่านมากินแหลกแน่นอนโกหกผมไม่ได้นะ

0: สำหรับผู้เป็นเบาหวานทุกคนนะครับการที่เราเป็นเด็กดีกินของดีไม่กินของหวานแค่ 2-3 วันก่อนมาเจอหมอเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรนะการรักษาโดยทั่วไปนะครับเราอยากจะให้คุมน้ำตาลให้ดีเป็นระยะยาวเลยเพราะฉะนั้นตรวจน้ำตาลสะสมมาเนี่ยก็ควรจะต้องอยู่ในเป้าน้อยกว่า 7% การที่ทำอย่างนี้ก็จะส่งผลดีต่อการรักษาเบาหวานป้องกันโรคไตป้องกันโรคตาป้องกันโรคหัวใจป้องกันโรคแทรกซ้อนจากเบาหวานได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าโกหกหมอยี่นะครับหมอเหนื่อยนะครับ
1: ใครที่คิดว่าจะหลอกหมอได้แล้วก็บอกเลยนะจ๊ะว่าหลอกหมอไม่ได้ไม่อย่างนั้นเบาหวานจะหนักกว่าเดิม

ุณผู้ชมรู้ไหมว่าทำไมผู้ชายคนนี้ถึงต้องใส่ชุดปลอดเชื้อรัดกุมขนาดนี้ลังแต่ละใบถูกออกแบบมาพิเศษด้านในมีอะไรถังน้ำขนาดใหญ่ที่ต้องมีให้เพียงพอใช้ได้ถึง3วันเขามีไว้ทำไมในห้องปลอดเชื้อที่มีระดับความสะอาดแบบเดียวกับห้องผ่าตัดนี้ไม่ได้มีไว้ผ่าตัดใครแต่กำลังเลี้ยงดูแสนชีวิตที่มีคุณค่าต่อการวิจัยและการเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์สิ่งมีชีวิตเล็กๆที่ยิ่งใหญ่นั่นคือสัตว์ทดลอง

0: เลี้ยงในห้องเลี้ยงสามารถสืบสายพันธุ์ได้แล้วก็เอาไปใช้ในงานทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นงานวิจัยงานทดสอบทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะเวลาเราพูดถึงสัตว์ทดลองขึ้นมาหลายคนเนี่ยจะถามว่ามีประเภทใดบ้างที่เป็นสัตว์ทดลองสัตว์ทั่วไปเป็นสัตว์ทดลองหรือเปล่าสัตว์ทดลองเองเนี่ยจริงๆสัตว์ทุกชนิดในนี้เนี่ยเมื่อจะมาเป็นสัตว์ทดลองมันต้องมีการนำเข้ามามีการบริหารจัดการมีการให้เขาจัดการที่อยู่อาศัยการให้น้ำให้อาหารการดูแลให้เขาอยู่อย่างสุขสบายไม่เครียดตัวอย่างเช่นแมวถ้าแมวจะมาเป็นสัตว์ทดลองแมวก็จะต้องมีการนำเข้ามามีการให้น้ำให้อาหารที่เป็นเวลาห้ามไม่มีการที่จะไปหยอกล้อหรือไปทำกิจกรรมอะไรที่ไม่ได้กำหนดเอาไว้ในโปรแกรมการศึกษาวิจัยเพราะฉะนั้นสัตว์ทุกชนิดเนี่ยสามารถเป็นสัตว์ทดลองได้
1: จากปัญหาการขาดแคลนสัตว์ทดลองภายในประเทศจึงเกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกันก่อตั้งศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติขึ้นในปีพ.ศ. 2514เพื่อดำเนินการผลิตสัตว์ทดลองให้มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอต่อการใช้ในงานวิจัยในประเทศปัจจุบันสัตว์ทดลองถูกใช้ในงานวิจัยมากถึง 600,000 ตัวต่อปีโดยที่ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติสามารถผลิตสัตว์ทดลองได้ 800,000 ตัวต่อปี
0: หน้าที่ของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติมีหน้าที่ผลิตและบริการสัตว์ทดลองที่มีภาพออกบริการให้แก่นักวิจัยทั่วประเทศนอกจากนี้ก็ยังมีหน้าที่ให้บริการตรวจสอบคุณภาพในสัตว์ทดลองเพราะไม่มีหน่วยงานอื่นในประเทศเลยที่ให้บริการอย่างนี้อันสุดท้ายก็คือมีหน้าที่สนับสนุนการวิชาการของประเทศไม่ว่าจะเป็นการทำวิจัยร่วมหรือการให้บริการวิชาการที่ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติจะผลิตสัตว์ทดลองประเภทโรเดนต์และก็กระต่ายโรเดนเนี่ยก็จะมีในส่วนของหนูเมาส์ในส่วนของหนูแรดในส่วนของหนูตะเภานะคะแล้วก็กระต่ายก็จะเป็นอีกพวกหนึ่งความแตกต่างของสัตว์แต่ละชนิดก็เหมาะสมกับงานแต่ละชนิดที่แตกต่างกันไปตัวอย่างเช่นหนูเมาส์เนี่ยมีสรีระร่างกายที่เหมาะสมสำหรับงานวัคซีนก็จะไปใช้ในงานวัคซีนสูงถ้าหนูแรดก็จะเหมาะสำหรับการศึกษาในเรื่องความเป็นพิษในการจับแล้วก็ให้สารก็จะโดนเอาไปใช้ในงานทดสอบความเป็นพิษของอาหารยาถ้าหนูตะเภาเขาจะมีคุณสมบัติเฉพาะตัวอย่างเช่นเขาอยากจะไปทดสอบเกี่ยวกับการแพ้ก็จะใช้หนูตะเภาหรือกระต่ายเขามีคุณสมบัติเหมาะสำหรับเอาไปทดสอบในเรื่องการลดไข้ก็จะเอาไปใช้ในงานลดไข้ก็จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะงานแล้วก็การที่จะเลือกสัตว์ที่เหมาะสมกับงานวิจัยนั้นๆแต่ในขณะนี้ในส่วนของศูนย์สัตว์ทดลองจะมีการให้บริการหนูเมาส์มาเป็นอันดับ1หนูแรดมาเป็นอันดับ2ตะเภาและกระต่ายตามมา
1: ระบบการเลี้ยงสัตว์ที่ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติใช้แบ่งเป็น2ระบบนั่นก็คือLow Barrier และ Maximum Barrier ซึ่งเป็นระบบที่มีการออกแบบการก่อสร้างวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนการดำเนินการของระบบให้สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมภายในห้องเลี้ยงสัตว์ทั้งกายภาพและชีวภาพให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานรวมทั้งยังสามารถลดโอกาสการติดเชื้อของสัตว์ทดลองได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
0: low barrier เนี่ยจะเลี้ยงสัตว์ทดลองประเภทเรียกว่า monitor animal monitor animal เนี่ยก็คือหนูที่เลี้ยงแล้วมีการตรวจสอบคุณภาพเนี่ยวางไว้ชัดเจนแล้วก็จะต้องปฏิบัติตามนั้นสัตว์ที่ออกมาก็จะมีคุณภาพของเชื้อตามที่กำหนดเอาไว้เมื่อเข้ามาในพื้นที่ในอาคารเลี้ยงสัตว์แล้วอันดับแรกเลยเราจะตัดวงจรการติดเชื้อพนักงานที่นี่ทุกคนมีสมบัติส่วนตัวติดตัวมาจากบ้านเราไม่สามารถที่จะให้อนุญาตให้เขาเอาของที่ติดไม่ว่าจะเป็นสร้อยแหวนเข้ามาเพราะว่าทุกข้อทุกจุดที่มันเป็นเดสเปซเนี่ยมันจะเป็นที่สะสมของเชื้อได้ถ้าเราลดความเสี่ยงได้พวกนี้เราขอให้อยู่ข้างนอกหมดรองเท้าทุกคู่ถุงเท้าทุกคู่ที่ใส่มาต้องถอดออกหมดแล้วก็ต้องใส่รองเท้าที่เราจัดการให้
2: หลังจากนั้นคนที่นี่เข้ามาเมื่อจะเข้าไปในห้องน้ำเองนะคะห้องน้ำเองต้องถอดรองเท้าออกแล้วเดินเข้าไปทำการอาบน้ำอาบน้ำก็ต้องมีวิธีมีขั้นตอนการปฏิบัติงานอาบน้ำจะต้องทำความสะอาดตั้งแต่ข้างบนลงมาจนถึงด้านล่างใช้ผ้าเช็ดตัวทุกผืนที่ทางศูนย์จัดเตรียมไว้ให้เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีเชื้อโรคอยู่ในวัช

0: ไล่ลงละส่วนทีละส่วนสุดท้ายจะไปกองเพราะฉะนั้นเราจะได้ทำความสะอาดครั้งเดียวอันนี้มันก็จะเป็นขบวนการเพื่อลำดับขั้นตอนหรือควบคุมไม่ให้มีการกระจายของเชื้อออกไปอย่างกว้างแล้วก็เวลาทำความสะอาดก็จะยากขึ้นอันนี้คือห้องเลี้ยงหนูเมานะคะซึ่งมันเป็นตัวสัตว์ทดลองที่มีการใช้บริการมากที่สุดเราจะเห็นว่าจริงๆตรงนี้เนี่ยเมื่อเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นห้องล็อกรูมมีประตู2ชั้นซึ่งประตูตัวนี้เนี่ยเมื่อเปิดแล้วเราจะเห็นเวลาที่จะเข้าไปในห้องเลี้ยงสัตว์ประตูด้านในจะปิดตลอดเวลาประตู2ประตูนี้เนี่ยห้ามเปิดพร้อมกันสาเหตุที่เราต้องมีประตูตรงนี้เพราะว่ามันจะเป็นช่วยป้องกันการติดเชื้ออีกระดับหนึ่งเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยที่เอาเข้าไปเนี่ยมันจะกองอยู่ในบริเวณนี้แล้วจะทำให้เราทำความสะอาดหรือควบคุมเชื้อได้ง่ายตัวอย่างเช่นเมื่อเข้าไปคนสุดท้ายจะต้องคลีนอัพพื้นที่ก่อนที่จะเข้าไปเมื่อไม่มีคนปั๊บเราก็จะเปิดแสง UV ซึ่งติดเอาไว้เนี่ยคนสุดท้ายที่ออกจากห้องทำงานจะต้องเปิดแสง UV เพื่อทำการฆ่าเชื้อในห้องล็อกรูมตัวนี้นะคะตอนนี้เราเข้ามาในห้องเลี้ยงหนูไม้แล้วนะคะสิ่งแรกที่เราจะต้องดูก็คือในเรื่องของการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเลี้ยงสัตว์ค่ามาตรฐานที่เราตั้งก่อนที่จะเอาหนูเข้ามาเลี้ยงนะคะถ้าเราเทียบความสะอาดกับห้องในโรงพยาบาลมันก็คงจะเท่ากันกับห้องผ่าตัดหัวใจนะคะจะเราเอาเกณฑ์นั้นมาใช้เป็นเกณฑ์สำหรับการเลี้ยงหนูที่นี่อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงหนูในขณะนี้ก็คืออยู่ที่21บวกลบ1องศาแล้วก็ความชื้นของที่นี่ก็จะมีค่าว่าจริงๆก็อยู่ระหว่าง 30-70% ความชื้นในเรื่องของการแลกเปลี่ยนอากาศก็จะมีการโฟลว์ของอากาศในทิศทางเดียวเข้าทางนึงแล้วก็ออกไปอีกทางนึงโดยตัวของอากาศนะฮะจะต้องผ่านกรงเลี้ยงสัตว์ในแต่ละแรกเข้าไปแล้วก็ดูดออก
1: สัตว์ทดลองที่เป็นที่ต้องการของนักวิจัยมากที่สุดคือหนูเมาส์โดยมียอดการส่งออกถึง 12,000 ตัวต่อสัปดาห์การที่จะผลิตหนูเมาส์ออกมาให้ทันได้นั้นจะต้องมีการวางแผนก่อนล่วงหน้า6เดือนและแบ่งหนูเมาส์ออกเป็น7กลุ่มเพื่อจะได้มีการหมุนเวียนและผลิตออกมาได้ทัน
0: วงจรการผสมหนูเมาส์นะคะในแต่ละรอบการผสมเนี่ยจะใช้เวลารวมทั้งสิ้นเนี่ย7สัปดาห์โดยในสัปดาห์ที่1จะเป็นสัปดาห์ที่เราจับตัวผู้กับตัวเมียผสมกันให้อยู่ด้วยกันเป็นเวลา1สัปดาห์เพื่อให้ครบวงจรความเป็นสัตว์แล้วให้แน่ใจว่าหนูตัวเมียทุกตัวเนี่ยได้รับการผสมพันธุ์การเลี้ยงหนูในช่วงที่ผสมเราจะใช้อัตราส่วนของตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยในอัตราส่วน1:3แต่เมื่อเข้าสัปดาห์ที่2ของวงจรการสืบพันธุ์เราก็จะทำการแยกตัวผู้ออกเพื่อไปเป็นพ่อพันธุ์ในกรงอื่นแต่ในของหนูตัวเมียนะคะที่ผ่านการผสมพันธุ์แล้วก็จะไปเลี้ยงในกรงรวมกรงยาวซึ่งในแต่ละกรงนี้จะเลี้ยงหนูแม่พันธุ์ได้35ตัวเราจะเริ่มเห็นว่าตรงช่วงท้องของหนูเนี่ยค่ะมันจะเริ่มมีลักษณะตุยเริ่มตั้งครรภ์อ่อนๆนะคะพอเข้าไปในสัปดาห์ที่3ของวงจรการสืบพันธุ์ในตอนนี้เราจะเห็นนะคะว่าเราจะเปลี่ยนกรงนะคะมาใช้กรงใสเราจะเห็นเพราะอะไรคะเราจะมองเห็นแล้วเพราะเวลาหนูคลอดเนี่ยเราจะต้องไปรบกวนเขาน้อยที่สุดเราจะต้องไม่ไปสัมผัสตัวลูกหนูเลยเนื่องจากกลิ่นจากตัวของเราเองเนี่ยจะทำให้แม่เขาได้กลิ่นแล้วเขาจะไม่เลี้ยงลูกเพราะฉะนั้นการใช้กรงใสอย่างนี้เนี่ยมันจะทำให้เห็นเราจะเห็นนะคะว่าแม่หนูบางตัวจะเริ่มคลอดตัวอ่อนอันนึงในเรื่องของการบริหารจัดการเราจะเห็นนะคะว่ากรงอันแรกเนี่ยมันจะมีวัสดุรองนอนไม่เยอะแต่ตอนนี้เราจะเพิ่มวัสดุรองนอนชนิดที่เพิ่มความอ่อนนุ่มก็คือให้ตัวแม่กับลูกเขาอยู่ดีที่สุดแม่หนูเขาเป็นสัตว์เขาเองเนี่ยจะมีสัญชาตญาณของความเป็นแม่แทบมาดูใกล้ๆนะคะจะเห็นนะคะเต้านมของแม่ทั้ง10เต้าจะมีลูกหนูไปจองไว้หมดเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นอยู่ตรงไหนทันทีที่เขาสังเกตเห็นพฤติกรรมว่าลูกหนูหิวนมเขาพร้อมที่จะให้ลูกหนูทุกตัวเข้าไปดื่มนมจากอกของเขาเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับช่วยกันดูแลลูกหนูที่เราเห็นนะคะตอนนี้มันจะเป็นตัวไม่มีขนเมื่อเวลาผ่านไปอีกอาทิตย์นึงลูกหนูได้เข้าสู่อาทิตย์ที่2ของการลืมตาดูโลกโดยเราจะเห็นขนสีขาวๆเริ่มขึ้นอาทิตย์นี้เนี่ยลูกหนูจะเริ่มกินอาหารจะมีเศษอาหารที่แม่แทะตกตามพื้นเขาก็เริ่มเก็บเศษอาหารกินแต่ยังกินได้ไม่มากแต่เหมือนกับลิ้มลองว่านอกจากนมแม่เนี่ยมันมีประเภทไหนเมื่อเข้าสู่สัปดาห์ที่3ลูกหนูจะมีความพร้อมที่จะให้มีการหย่านมกินอาหารเม็ดได้ด้วยตนเองมีขนาด

0: ฝนปกคลุมร่างกายเพราะฉะนั้นในถึงตอนนี้นะคะเราก็จะทำการแยกลูกหนูออกจากแม่หนูอันนี้นะคะก็คือลูกหนูอายุ3สัปดาห์ที่เพิ่งแยกออกจากแม่มาเลี้ยงรวมกันเพื่อนำไปใช้ในงานวิจัยในงานทดสอบหรือในงานผลิตวัคซีนของประเทศนะคะ
1: นอกจากนี้ในระบบการเลี้ยงสัตว์ทดลองแบบโลว์บาริเออร์ยังมีห้องต่างๆที่ควบคุมการติดเชื้อและต้องดูแลให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
0: ตอนนี้นะคะจะเห็นว่าพนักงานของเราเองเนี่ยกำลังทำการเตรียมน้ำอยู่ซึ่งการเตรียมน้ำหรือการให้น้ำหนูที่นี่นี่จะต้องมีการเปลี่ยนน้ำให้สัตว์ทดลองอย่างน้อย2ครั้งต่อสัปดาห์เรื่องการหาขวดน้ำที่มาใช้ในงานสัตว์ทดลองนะคะไม่ใช่บอกว่ามีขวดแบบไหนก็ได้เอาฝาจุกปิดเอาหลอดใส่ให้แล้วก็ไปให้หนูกินได้เลยแต่เราต้องคำนึงถึงว่า1ขวดน้ำสำหรับสัตว์ทดลองป่าต้องกว้างต้องใช้วัสดุแท้ล้างทำความสะอาดเข้าไปคลีนอัพไปทำความสะอาดภายในขวดได้หมดเพราะว่าถ้าเราไม่สามารถทำอย่างนี้มันจะมีการตกค้างของสารหรือที่สะสมของเชื้อโรคอยู่ภายในขวดก็จะเกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในสัตว์ทดลองในเรื่องของการที่จะนำอาหารเข้าไปใช้เนี่ยทุกอย่างเองเนี่ยจะต้องควบคุมตัวอย่างเช่นเราจะไม่อนุญาตให้นำถุงอาหารที่นำมาจากข้างนอกเนี่ยเข้าไปในห้องเลี้ยงสัตว์เพราะฉะนั้นต้องมีวิธีการวิธีการคืออะไรก็คือต้องมีภาชนะที่ปราศจากเชื้อที่ผ่านการล้างและอบนึ่งฆ่าเชื้อแล้วเอาเข้ามาแล้วก็มีการเอาอาหารจะมีพนักงานเองเนี่ยมานำอาหารเข้าไปตามใบสั่งของแต่ละห้องเลี้ยงเนี่ยเอาไปส่งสัตว์ทดลองเนี่ยที่อยู่ในเลี้ยงเป็นแมสเราจะไม่ให้อาหารสดเพราะอาหารสดจะมีการป้องกันการติดเชื้อหรือควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อได้ยากมากเนื่องจากมีความชื้นเพราะฉะนั้นสัตว์ทดลองก็เลยจะต้องมีการใช้อาหารสำเร็จรูปตัวที่เรากำหนดที่เราต้องดูเลยนะคะก็จะต้องไปดูซิว่าตัวหลักๆไม่ว่าจะเป็นตัวของมอยเจอร์เนี่ยมันเกินไหมเพราะว่าจริงๆถ้ามอยเจอร์เกินเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะเกิดเชื้อราเอาไปเลี้ยงสัตว์ไม่ได้ถ้าเป็นไฟเบอร์ตัวนี้ก็จะช่วยให้ตัวการขับถ่ายของหนูได้ดีเพราะฉะนั้นจะต้องมีตามมาตรฐานเพื่อให้การเจริญเติบโตของหนูเนี่ยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระบบอันที่2เป็น maximum barrier maximum barrier เนี่ยจะมีการป้องกันการติดเชื้อที่เข้มงวดกวดขันมากกว่าใน low barrier โดยใน maximum barrier จะมีการตรวจสภาพแวดล้อมตรวจวัสดุอุปกรณ์ตรวจทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้าไปในห้องเลี้ยงแล้วก็มีความถี่ในการตรวจเนี่ยมากกว่า low barrierสัตว์ที่ผลิตได้จาก maximum barrier จะเรียกว่าเป็นสัตว์ปลอดเชื้อจำเพาะหมายความว่าในตัวสัตว์เนี่ยเราสามารถการันตีต่อลูกค้าได้เลยว่าสัตว์ตัวนี้ไม่มีเชื้ออะไรอยู่ในตัวใน maximum barrier นี่มันจะมีความพิเศษหรือมีการป้องกันการติดเชื้อที่เข้มงวดกวดขันมากกว่าในตัวของ low barrier จะเห็นจากตั้งแต่ทางเข้านะคะทุกคนที่จะเข้ามาในส่วนของ maximum barrier จะต้องมีคีย์การ์ดเฉพาะที่จะให้เข้ามาสิ่งที่ตามมาก็คือจะต้องมาเปลี่ยนชุดของ maximum barrier นะคะจะเป็นชุดที่มีคุณสมบัติพิเศษก็คือจะเป็นชุดที่ไม่มีไฟฟ้าสถิตจะทำให้พวกอนุภาคเล็กๆหรือเชื้อโรคไม่สามารถจะเกาะอยู่บนชุดของเราได้ถ้าสมมติมันมีการเกาะมันก็จะตกพอตกแล้วจะไปอยู่ที่ไหนถ้าเราสังเกตเมื่อกี้ตอนในห้องแต่งตัวนะคะเราก็จะมีสติ๊กกี้แมทหรือแผ่นเหนียวๆนะคะตัวนั้นเนี่ยมันจะเป็นตัวดักถ้ามันมีอะไรที่ติดมาก็จะหล่นอยู่ที่นู่นแล้วมันก็จะโดนดึงเอาไว้หลังจากนั้นเราจะต้องเดินผ่านตัวแอร์ชาวเวอร์แอร์ชาวเวอร์จะทำหน้าที่เป่าพวกอนุภาคอะไรที่อยู่ข้างนอกเนี่ยตกลงสู่พื้นทั้งหมดเป็นการเพิ่มการป้องกันการติดเชื้อจากบุคคลเมื่อเข้ามาในห้องนี้ท่านจะสังเกตเห็นนะคะว่าจะมีความแตกต่างจากห้องของโลบริเออร์จะเห็นนะคะว่าผนังห้องจะเรียบผนังห้องตัวนี้เขาก็จะเรียกว่าเป็นโมดูล่าเทียเตอร์จะไม่มีรอยต่อของผนังเลยระบบน้ำโลบริเออร์ยังเป็นน้ำเป็นขวดมีคนเตรียมแต่ตรงนี้เนี่ยเราจะเพิ่มความเข้มงวดกวดขันในเรื่องของการให้น้ำอันนี้จะเป็นระบบน้ำอัตโนมัติซึ่งจะเป็นน้ำ RO จากโรงกรองน้ำส่งมาตามท่อนะคะแล้วก็จะผ่านเข้ามาที่เครื่องกรอง เครื่องนี้จะเป็นเครื่องกรองน้ำชนิดพิเศษนะคะน้ำ RO ที่ผ่านมาที่พรีฟิลเตอร์ตัวนี้เนี่ยเมื่อผ่านระบบกรองตัวนี้แล้วเนี่ยกรณีของเชื้อในน้ำนะคะจะเป็นศูนย์สามารถที่จะนำไปเลี้ยงสัตว์โดยส่งผ่านท่อนะคะเข้ามาที่กรงเลี้ยงสัตว์สังเกตนะคะ1กรงก็จะมี1ท่อเพราะฉะนั้นในส่วนของ1กรง1ท่ออันนี้มันจะเป็นการป้องกันการติดเชื้อหมายความว่าถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นมันก็จะอยู่ในกรงนี้เราสามารถเช็คได้ก่อนการทำงานน้ำพวกนี้จะตั้งระบบอัตโนมัติเอาไว้แล้วให้มันมีการไหลทิ้งเหมือนกับเป็นถ้าเป็นภาษาทางเราก็จะบอกว่าการผลัดน้ำทิ้งนะคะเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีเชื้อโรคชนิดใดที่ค้างอยู่ตามท่อโดนปล่อยมาให้สัตว์ทดลองกินนอกจากในเรื่องของระบบน้ำนะคะเราก็จะดูเรื่องระบบของกรองอากาศถ้าเป็น maximum barrier ระบบกรองอากาศจะใช้ฟิลเตอร์3ชั้นเพราะฉะนั้นอากาศตัวนี้เมื่อ flow เข้ามาจะปราศจากเชื้อแล้วก็จะเป็นอากาศเขาเรียก fresh air 100% เป็นอากาศใหม่ทั้งหมดที่ผ่านเครื่องกรองนะคะเข้ามาในห้องเลี้ยงแล้วก็ไหลออกอาหาร maximum barrier ไม่สามารถที่จะใช้อาหารทั่วไปจะต้องเป็นอาหารที่ผ่านการอบนึ่งฆ่าเชื้อแล้วเท่านั้นถึงจะนำมาเลี้ยงสัตว์ได้จะโดยวิธีการอบนึ่งฆ่าเชื้อหรือโดยการอาบรังสีก็แล้วแต่ที่แน่ๆคือเมื่อตรวจแล้วเชื้อในอาหารก็ต้องเป็นศูนย์ถึงจะสามารถนำมาเลี้ยงสัตว์ได้นะคะ
1: การวางระบบในเรื่องของการขนส่งถือได้ว่าเป็นประการด่านสุดท้ายก่อนที่จะนำสัตว์ทดลองออกไปสู่นักวิจัยสัตว์ทดลองจะถูกนำมาบรรจุใส่กล่องซึ่งถูกออกแบบมาพิเศษโดยภายในกล่องจะถูกบุกด้วยมุงลวดเพื่อป้องกันการกัดแทะของสัตว์ทดลองและผ่านการฆ่าเชื้อโรคนอกจากนี้ยังมีบ่าเพื่อเพิ่มช่องระบายอากาศในเวลาที่กล่องถูกวางซ้อนกันสัตว์ทดลองที่ถูกบรรจุใส่กล่องแล้วจะถูกนำมาไว้ภายในห้องพักสัตว์เพื่อให้สัตว์ทดลองได้มีการปรับตัวก่อนออกไปสู่ภายนอกโดยห้องพักสัตว์และรถขนสัตว์จะต้องมีการตั้งอุณหภูมิที่22องศาให้เท่ากับสิ่งแวดล้อมเดิมเพื่อให้สัตว์ทดลองที่จะส่งออกไปนั้นมีคุณภาพเหมือนอยู่ในห้องเลี้ยงสัตว์ทดลองน้ำถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่หล่อเลี้ยงระบบการเลี้ยงสัตว์ทดลองเพราะน้ำถูกใช้ทั้งในเรื่องของการอุปโภคและบริโภคการควบคุมการติดเชื้อในน้ำเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจและเข้มงวดเพื่อให้แน่ใจว่าน้ำจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงสัตว์ทดลอง
0: น้ำเป็นที่รวบรวมเป็นที่นำพาเชื้อโรคเข้าไปที่ร่างกายสัตว์โดยตรงเพราะฉะนั้นการควบคุมน้ำให้สะอาดปราศจากเชื้อเราจะต้องทำตั้งแต่ขั้นต้นของการดำเนินการตั้งแต่ต้นน้ำที่จะเอาน้ำเข้ามาในเก็บในศูนย์สัตว์ทดลองน้ำที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์นะคะจะเป็นน้ำที่มีทั้งสองส่วนคือส่วนหนึ่งเป็นน้ำบาดาลอันที่สองจะเป็นส่วนที่มาจากน้ำประปาโดยน้ำทุกชนิดจะต้องผ่านถังกรองอันแรกนะคะซึ่งถังกรองอันแรกนี่มันเป็นถังกรองสำหรับกรองโลหะหนักออกจากน้ำหลังจากนั้นเนี่ยน้ำจะผ่านเข้าไปในเครื่องกรองอันที่สองซึ่งจะเป็นกรองสำหรับทำน้ำกระด้างให้มันเป็นน้ำอ่อนแล้วจากส่วนของน้ำอ่อนนี่จะถูกส่งไปเก็บยังถังน้ำที่มันจะเป็นเก็บน้ำเป็นน้ำดิบที่ใช้ในงานเลี้ยงสัตว์งานสัตว์ทดลองนี่จะใช้น้ำเยอะมากเรามีถังน้ำดิบขนาด 80,000 ลิตรเพื่อเก็บน้ำแล้วให้แน่ใจว่าจะมีน้ำใช้อย่างน้อยเป็นเวลา3วันอันนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับการป้องกันการติดเชื้อทั้งหมดเพราะว่าเราอ่ะจะต้องมีการเปลี่ยนกรงอย่างน้อยเนี่ย2ครั้งต่อสัปดาห์เพราะฉะนั้นเราต้องแน่ใจว่าเรามีน้ำที่จะไปล้างทำความสะอาดกรงมีน้ำให้หนูดื่มนะคะน้ำจากถังเก็บน้ำใหญ่นะคะจะถูกส่งเข้ามาในอาคารผลิตน้ำ RO หรือ Reverse Osmosis System ซึ่งในระบบน้ำตรงนี้จะคือจะเป็นการฆ่าเชื้อในน้ำแล้วก็ให้ได้น้ำปราศจากเชื้อโรคโดยวิธีการก็คือจะต้องผ่านเครื่องกรองซึ่งภายในเครื่องกรองจะมีการเติมโอโซนเข้าไปในน้ำตลอดเวลาในขณะเดียวกันน้ำพวกนี้จะต้องวิ่งผ่านแสง UV นะคะเพื่อฆ่าเชื้อในน้ำเพราะฉะนั้นมันจะมีการไหลวนของน้ำตลอดเวลาตลอด24ชั่วโมงศักยภาพของการกรองของเครื่องที่เราเห็นเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีศักยภาพในการกรองน้ำ RO อยู่ที่ 2,000 ลิตรต่อชั่วโมงซึ่งจะเป็นเพียงพอต่อการใช้งานทำให้ตรงนี้เองเนี่ยเรามีน้ำสะอาดใช้ตลอดเวลา การฆ่าเชื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานเลี้ยงสัตว์เป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะถ้าเราดูแล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าอุปกรณ์ที่อยู่รอบตัวสัตว์ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นจุดที่สามารถนำเชื้อโรคไปที่ตัวสัตว์ได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเนี่ยจู่โจมไปที่ตัวสัตว์ได้ตรงที่ทำการขูดเอาวัสดุรองนอนออกแล้วจะส่งผ่านมายังห้องล้างทางสายพานส่งของนะคะแล้วก็จะมีการเคลื่อนย้ายกรงพวกนี้ไปยังเครื่องล้างกรงโดยเครื่องล้างกรงตัวนี้จะมีประสิทธิภาพสามารถทำให้กรงแห้งแล้วฆ่าเชื้อในตัวได้เพราะวันนึงเนี่ยจะมีกรงที่ส่งออกมาล้างเนี่ยประมาณ 2,000 กรงเพราะฉะนั้นเครื่องล้างตัวนี้เนี่ยจะมีความเร็วในการล้างกรงได้นี่ประมาณ200กรงต่อนาทีนี่คือเครื่องอบนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำเป็นขั้นตอนสำคัญที่สุดของงานเลี้ยงสัตว์เพราะว่าตัวนี้มันเป็นปราการด่านสำคัญที่จะคัดกรองว่าไม่มีเชื้อโรคเข้าไปในห้องเลี้ยงสัตว์เพราะฉะนั้นในขั้นตอนในตรงนี้เองเนี่ยเราจะมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดตัวอย่างเช่นทุกครั้งที่เราจะเอาอุปกรณ์พวกนี้เข้าเครื่องอบนึ่งฆ่าเชื้อเราก็จะต้องมีเขาเรียก marking tape นะคะมันจะเป็นเทปเล็กๆที่จะต้องติดไปที่เครื่องตรงนี้ซึ่ง marking tape ตัวนี้เมื่อมันผ่านขั้นตอนการอบนึ่งฆ่าเชื้อแล้วพบว่ามันเป็นไปตามขั้นตอนนั่นคือสะอาดไม่มีเชื้อปราศจากเชื้อหรือสเตอไรล์ marking tape ตัวนี้จะเปลี่ยนสีนะคะเป็นสีแถบสีดำอันนี้จะเห็นนะอันนี้มันจะเป็นแถบสีขาวอันนี้ยังไม่ใช้งานแต่ถ้ามันใช้งานแล้วก็ปลอดเชื้อนะคะเทปจะมีเทปสีดำเกิดขึ้นอันนี้มันก็จะทำให้เราสามารถควบคุมแล้วก็ป้องกันการติดเชื้อจากวัสดุอุปกรณ์งานเลี้ยงได้ค่ะอีกกิจกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญมากที่จะยืนยันคุณภาพของสัตว์ทดลองก็คือขบวนการตรวจสอบหรือ QC หรือ Quality Control ว่าสัตว์ทดลองที่เราผลิตขึ้นมาเนี่ยมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานที่กำหนดหรือเปล่าซึ่งในการตรวจสอบคุณภาพนี่จะแบ่งออกเป็น3ส่วนใหญ่ก็คือในส่วนของการตรวจสอบคุณภาพสุขภาพการตรวจสอบคุณภาพพันธุ์และอันสุดท้ายคือการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
1: การตรวจสอบคุณภาพสุขภาพของสัตว์ทดลองนั้นเพื่อเป็นการยืนยันว่าสัตว์ทดลองปราศจากเชื้อแบคทีเรียราและไวรัสตามข้อกำหนดของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติที่ได้วางไว้โดยใช้วิธีการตรวจค่าเลือดและการผ่าพิสูจน์ซากในส่วนของการตรวจสอบคุณภาพพันธุ์ของสัตว์ทดลองจะมีการตัดชิ้นส่วนของหางมาสกัด DNA และเข้าเครื่อง PCR เพื่อขยาย DNA ให้มีปริมาณมากขึ้นเพื่อดูรูปแบบพันธุกรรมของสัตว์ทดลองว่าแตกต่างจากเดิมหรือไม่และสุดท้ายก็คือการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่อยู่รอบตัวสัตว์ทดลองเช่นกรงน้ำอาหารวัสดุรองนอนและอากาศจะไม่ส่งผลต่อสุขภาพของสัตว์ทดลอง
0: ในการที่จะตรวจคุณภาพอากาศโดยใช้อาหารเลี้ยงเชื้อเนี่ยเราจะต้องรู้จำนวนสัตว์ที่อยู่ในห้องเราจะต้องรู้พื้นที่ของห้องนะคะแล้วเราจะคำนวณออกมาว่าห้องนี้เองเนี่ยควรจะวางเพลทเลี้ยงเชื้อเนี่ยเท่าไหร่วิธีการก็จะเริ่มต้นโดยกระดาษเอามาวางทำการหงายเพลทเอาไว้แล้วก็ทิ้งเอาไว้ให้อากาศผ่าน15นาทีเพื่อให้พาร์ติเคิลที่อยู่ในอากาศภายในห้องที่มันมีการหมุนเวียนเนี่ยตกไปที่อากาศเพลทหลังจากครบ15นาทีนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะต้องทำการสเปรย์มือเพื่อไม่ให้แน่ใจว่าไม่มีเชื้อที่ไม่มีติดมากับตัวเรานะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะทำการเก็บเพลทเลเบลนะคะแล้วก็ส่งห้องปฏิบัติการ
2: เมื่อเราได้รับจานอาหารเลี้ยงเชื้อจากห้องเลี้ยงที่เขาเก็บตัวอย่างอากาศมาก็นำมาเข้าห้องปฏิบัติการเสร็จแล้วเราก็จะไปบ่มในตู้บ่มเชื้อเพื่อให้แบคทีเรียหรือเชื้อราเนี่ยเจริญเติบโตในอาหารเลี้ยงเชื้อเป็นเวลา48ชั่วโมงนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาอาหารเลี้ยงเชื้อจากตู้บ่มเชื้อเนี่ยเอามาตรวจสอบในตู้ปลอดเชื้อนะคะถ้าเชื้อแบคทีเรียนะคะจะขึ้นเป็นจุดกลมๆนูนๆแบบนี้นะคะถ้าเป็นเชื้อราก็จะเป็นใหญ่เห็นไหมคะตรงจุดนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็จะมีการนำไปตรวจวัดด้วยเครื่องโครนีเคาน์เตอร์นะคะมีการตรวจนับจำนวนแบคทีเรียหรือเชื้อราที่ขึ้นแล้วก็ส่งผลไปให้ห้องเลี้ยงว่าจำนวนแบคทีเรียและเชื้อราที่ขึ้นขนาดนี้เขาจะต้องไปทำการอบฆ่าเชื้อห้องหรือว่าทำความสะอาดห้องใหม่หรือเปล่านะเหมาะสมที่จะใช้เลี้ยงสัตว์ทดลองหรือไม่
0: ในกรณีที่เรา QC แล้วเราไปพบเหตุการณ์ผิดปกติขึ้นในโคโลนีสิ่งที่เราต้องแก้ไขคือ1เราต้องตรวจหาสาเหตุทันทีว่าสาเหตุนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรจะต้องทำการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีกแต่ถ้าในกรณีที่สาเหตุที่เกิดขึ้นหรือมีการระบาดของเชื้อต้องห้ามเกิดขึ้นในโคโลนีอันนี้ก็ต้องบอกว่าเหตุการณ์จะรุนแรงชนิดที่จะต้องฆ่าหนูทิ้งทั้งโคโลนีทำการทำความสะอาดพื้นที่เลี้ยงสัตว์ใหม่แล้วก็นำสัตว์เข้ามาแต่อันนี้มันเป็นกรณีสุดท้ายแล้วมันเกิดการระบาดของเชื้อชนิดรุนแรงแต่ในส่วนของศูนย์สัตว์ทดลองเองตั้งแต่เปิดศูนย์มาจนถึงปัจจุบันเรายังไม่เคยเจอกรณีที่มีการระบาดของเชื้อจนถึงขั้นต้องปิดโคโลนีการเลี้ยงสัตว์ในอนาคตนะคะตัวสัตว์ทดลองเนี่ยจะมามีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์มีการศึกษาแล้วก็มีการใส่ยีนของมนุษย์หรือยีนที่น่าสนใจเข้าไปในสัตว์ทดลองซึ่งเรียกว่า transgenic animal แล้วสัตว์ทดลองตัวนี้จะเป็นตัวแทนของมนุษย์เราจะได้ผลการศึกษาที่แม่นยำยิ่งขึ้นมาเป็นตัวแทนของมนุษย์ในการศึกษาโรคชนิดต่างๆหรือในสัตว์บางตัวมันจะมีลักษณะของวิการของโรคคล้ายๆคนตัวอย่างเช่นหนูก็มีไตเป็นโพรงเพราะฉะนั้นหนูที่มีไตเป็นโพรงตัวนี้จะสามารถที่จะมาพัฒนาเป็นตัวแทนของมนุษย์ในการศึกษาโรคไตในมนุษย์ได้หรือเปล่าอันนี้ก็คือสิ่งที่ท้าทายที่นักผลิตสัตว์ทดลองเองได้มีความสนใจแล้วก็อยากรู้แล้วก็อยากจะพัฒนาให้เกิดขึ้นที่นี่อยากจะให้นักวิจัยทุกท่านนะคะที่ใช้สัตว์ทดลองเหล่านี้ในงานวิจัยของท่านได้ตระหนักถึงคุณค่าของสัตว์ทดลองเล็กๆที่ไม่มีโอกาสที่จะเลือกเกิดเลือกตายหรือเลือกใช้ชีวิตเพราะชีวิตของเขาโดนกำหนดโดยพวกเราที่เป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นเมื่อเรากำหนดวงจรชีวิตของเขาได้เราก็สามารถกำหนดผลงานของเราที่ใช้เขามาเป็นตัวแทนของมนุษย์ในการศึกษาใครจะรู้ว่าสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่ท่านใช้ในงานวิจัยในวันนี้จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์ทั้งโลกในอนาคตก็เป็นได้

0: You're listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของท้องผูกนะคะทีนี้ท้องผูกเนี่ยเป็นปัญหาที่ไม่มีใครอยากให้เกิดนะคะการเกิดท้องผูกเรื้อรังเนี่ยนำมาซึ่งความไม่สบายตัวใช่ไหมคะแล้วบางคนเนี่ยก็จะทำให้สุขภาพจิตไม่ดีด้วยเราจะหงุดหงิดเราจะมีปัญหามากมายก่ายกองนะคะแล้วทีนี้เวลาที่ท้องผูกเรื้อรังเนี่ยมันก็จะนำไปสู่ปัญหาอื่นๆอีกมากมายเนาะวันนี้เราจะมาคุยกันว่าสภาพแวดล้อมหรือว่าชีวิตเราเนี่ยมีอะไรบ้างมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เกิดเรื่องของท้องผูกนะคะแล้วเรื่องของอาหารเนี่ยจะมีส่วนช่วยในเรื่องของการท้องผูกได้ยังไงนอกจากนี้เนี่ยการที่เราท้องผูกอยู่เนี่ยมันจะนำไปสู่ปัญหาสุขภาพได้ยังไงบ้างมีอะไรที่จะต้องระมัดระวังหรือว่าถ้าท้องผูกอยู่เมื่อไหร่เราควรจะต้องไปหาหมอเมื่อไหร่มันจะเป็นอันตรายกับสุขภาพแล้วค่ะเริ่มต้นเราก็จะมารู้จักกับท้องผูกก่อนนะคะเมื่อไหร่เราถึงจะเรียกว่าท้องผูกต้องนึกภาพก่อนเนาะเวลาที่เรารับประทานอาหารเนี่ยเรากินเข้าไปตั้งแต่ปากแล้วก็จะไปออกที่ลำไส้โดยเฉลี่ยค่ะระยะเวลาตรงเนี้ยก็จะประมาณ24ชั่วโมงเนาะประมาณวันนึงนะคะทีนี้ถ้าสมมติเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกิน3วันแล้วยังไม่ออกมาอันเนี้ยเราก็จะเรียกว่าท้องผูกละเพราะฉะนั้นคนทั่วไปอะค่ะมักจะถ่ายทุกวันบางคนเนี้ยมากกว่าวันละครั้งด้วยซ้ำไปแต่ถ้าเกิน3วันยังไม่ถ่ายนะคะหรือว่าอาทิตย์นึงเนี่ยถ่ายน้อยกว่า3ครั้งอันนี้เราจะเรียกว่าท้องผูกนะคะทีนี้เราก็จะมาดูว่าท้องผูกเนี่ยมันเกิดจากอะไรได้บ้างนะคะนอกเหนือจากลักษณะของการถ่ายอุจจาระนะคะบางคนนี่ก็จะถ่ายทุกวันใช่ไหมคะลักษณะอุจจาระที่ปกติมันก็จะต้องนิ่มแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นฟอร์มสูคือเป็นรูปทรงใช่ไหมคะแล้วก็ถ่ายได้ทีนี้หลายๆครั้งเนี่ยเวลาที่เราไม่ถ่ายอยู่นานๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะมีลักษณะของการถ่ายที่ถ่ายลำบากเป็นก้อนแข็งนะคะหรือเป็นก้อนเล็กๆ เบ่งไม่ออกบางคนเนี่ยจะต้องใช้วิธีการล้วงนะคะหรือว่าจะต้องใช้น้ำฉีดก็มีนะคะอันนี้ก็จะทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพได้เหมือนกันนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเวลาที่ท้องผูกแล้วมันส่งผลกระทบอะไรบ้างอันแรกคือความเครียดเนาะหลายคนแบบท้องผูกเรื้อรังแล้วก็จะรู้สึกว่าตัวเองเครียดนะคะทีนี้ต้องมาดูก่อนว่าถ้าเราต้องเบ่งเยอะๆเบ่งบ่อยๆสิ่งที่ตามมาหลังจากท้องผูกมันก็จะทำให้เกิดเรื่องของเส้นเลือดโป่งพองที่บริเวณก้นหรือที่เราเรียกว่าเป็นริดสีดวงทวารการเบ่งเยอะๆเส้นเลือดตรงนั้นก็จะป่งพองก็จะมีปัญหาเรื่องของริดสีดวงทวารตามมาได้นะคะบางคนถ้าเกิดว่ามีเรื่องของไส้เลือดหรือเคยผ่าตัดก็อาจจะทำให้เกิดเรื่องของไส้เลือดได้เหมือนกันเวลาที่เราเบ่งต้องบอกนิดนึงก่อนว่าแรงดันในช่องท้องเนี่ยมันจะค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็จะทำให้มีปัญหาเรื่องของไส้เลื่อนได้สำหรับปัญหาเรื่องของท้องผูกตอนนี้ก็จะได้ยินบ่อยมากนะคะแล้วหลายๆคนก็จะบอกว่าเดี๋ยวนี้คนท้องผูกกันเยอะขึ้นพฤติกรรมหรือการใช้ชีวิตประจำวันของเราทุกวันนี้มีอะไรบ้างที่จะทำให้เราเสี่ยงหรือว่าทำให้เรามีโอกาสที่จะท้องผูกง่ายขึ้นเอาง่ายๆเลยไล่ไปทีละข้อนะคะอันแรกเลยก็คือพฤติกรรมที่นั่งนั่งนอนนอนเราไม่ค่อยจะเดินเวลาที่เรามีการเดินหรือมีการเคลื่อนไหวอะค่ะลำไส้เราก็จะบีบตัวลองนึกภาพเนาะเรากินอาหารลงไปแล้วมันก็จะต้องไหลไปจนกระทั่งมันออกเนี่ยถ้าลำไส้มันนอนอยู่นิ่งๆมันไม่ขยับอันนี้ก็จะทำให้ท้องผูกได้เพราะฉะนั้นการที่เราอยู่นิ่งๆมันจะทำให้ลำไส้เราเนี่ยขยับตัวน้อยลงถ้าเกิดเรามีการเคลื่อนไหวร่างกายเยอะขึ้นมันก็จะทำให้ช่วยในเรื่องของการบีบตัวของลำไส้ถ้าชีวิตเรานั่งๆนอนๆเยอะๆอันนี้เราเสี่ยงละที่จะทำให้เกิดท้องผูกนะคะอันที่สองเรากินอาหารพวกที่มันเป็นไฟเบอร์หรือว่าใยอาหารน้อยต้องนึกภาพว่าในลำไส้เราอะค่ะสิ่งที่เราจะทิ้งไปก็คือของที่มันเป็นกากใยถูกไหมคะถ้าเราใส่กากใยลงไปน้อยอะมันก็จะมีน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่ทำให้ท้องผูกก็มีมากขึ้นอันที่สามค่ะก็คือเรื่องของการดื่มน้ำนะคะถ้าเกิดเราดื่มน้ำไปน้อยนะคะน้ำปริมาณน้ำหรือปริมาณของอุจจาระก็จะลดลงแล้วที่สำคัญคือลำไส้ใหญ่มีหน้าที่คอยดูดน้ำกลับมันก็จะยิ่งแห้งพอแห้งปริมาณน้อยๆมันก็จะทำให้มันไม่มีแรงเบ่ง ทำให้ลำไส้เราไม่ขยายมันก็จะไม่บีบตัวคือลำไส้เราเนี่ยค่ะเวลาที่เขาขยายนึกภาพเป็นงูเหลือมอะค่ะเวลาที่มันมีอะไรเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีแรงบีบแล้วก็ค่อยๆดันไปแต่ถ้าของมันเล็กๆอะค่ะปริมาตรมันน้อยๆค่ะมันก็จะทำให้แรงดันตรงนั้นอะมันลดลงแล้วหลายทีเนี่ยก็จะทำให้มีปัญหาเรื่องของท้องผูกได้เหมือนกันอันถัดมาค่ะก็จะเป็นเรื่องของอาหารอาหารอะไรบ้างที่จะทำให้ลำไส้เราทำงานลดลงหรือว่าบีบตัวช้าลง 1. อาหารมันค่ะของมันเนี่ยจะเป็นของที่ทำให้ลำไส้เราบีบตัวช้าลงเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเลี่ยงนะคะหรือว่าระมัดระวังนิดนึงถ้าเรามีปัญหาเรื่องท้องผูกอันถัดมาก็จะเป็นพวกของบางคนจะบอกว่าพวกชากาแฟนะคะหรือแม้กระทั่งแอลกอฮอล์เนี่ยก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของการบีบตัวของลำไส้ด้วยแต่ว่าต้องบอกนิดนึงว่าอันนี้มันขึ้นกับแต่ละคนนะคะคนอ้วนค่ะคนอ้วนก็จะมีปัญหาเหมือนกันก็จะทำให้แรงดันในช่องท้องมันก็เยอะเนาะแล้วก็จะทำให้มีปัญหาเรื่องของท้องผูกได้เหมือนกันนะคะความเครียดยิ่งเราเครียดมากบางทีเนี่ยก็จะทำให้การบีบตัวของลำไส้ลดลงก็จะทำให้ท้องผูกได้เหมือนกันนะคะสุดท้ายต้องระวังเรื่องยาค่ะโดยเฉพาะในผู้ใหญ่ผู้สูงอายุคนที่นอนติดเตียงในผู้สูงอายุคนที่ไม่ค่อยขยับตัวแล้วก็กินยาเยอะๆกลุ่มนี้ค่ะเสี่ยงมากๆที่จะทำให้มีปัญหาเรื่องของท้องผูกนะคะยาที่เจอบ่อยที่สุดเลยที่ผู้ใหญ่เกือบทุกท่านได้กันก็จะเป็นกลุ่มของแคลเซียมค่ะเวลาที่คนได้รับแคลเซียมโดยเฉพาะแคลเซียมคาร์บอเนตเนาะอันนี้ก็จะทำให้ท้องผูกได้พอสมควร

นะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าทานแคลเซียมอยู่ก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงในยาเม็ดแคลเซียมหลายๆตัวบางทีเขาจะเติมสารบางอย่างเข้าไปเช่นแมกนีเซียมเพื่อจะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องของท้องผูกสุดท้ายค่ะก็คือห้ามกลั้นอุจจาระนะคะเวลาที่เรากลั้นอุจจาระบ่อยๆเนี่ยมันจะทำให้ระบบการบิดตัวของลำไส้เนี่ยมันแปรปรวนไปเนาะแล้วก็จะทำให้มีปัญหาในเรื่องของการเขาเรียกว่าการบิดตัวของลำไส้นะคะแล้วก็มันจะไม่สัมพันธ์กันตรงนี้ก็แนะนำว่าไม่ควรจะกลั้นอุจจาระนะคะทั้งหมดก็จะเป็น9พฤติกรรมที่ทำให้เราเนี่ยมีความเสี่ยงในการที่จะเกิดเรื่องของท้องผูกค่ะในกรณีที่เราท้องผูกอยู่แล้วคำถามก็คือว่าเอ๊ะมันจะเป็นอะไรหรือเปล่ามันจะอันตรายกับชีวิตเราไหมหรือเมื่อไหร่ก็ตามที่ท้องผูกแล้วเราควรจะไปพบแพทย์นะคะทีนี้ท้องผูกเนี่ยต้องบอกนิดนึงก่อนว่าถ้าสมมุติว่ามันไหลลงไปได้ก็จะไม่มีปัญหาเนาะเพราะฉะนั้นหลักๆเลยเวลาที่ท้องผูกแล้วเรากังวลนะคะทางการแพทย์ก็คือหมายความว่ามันจะมีอะไรไปอุดกั้นทางเดินอาหารหรือเปล่านะคะที่อุดกั้นทางเดินอาหารที่เจอบ่อยๆยกตัวอย่างเช่นเรากลัวว่าเราจะเป็นมะเร็งไหมเพราะฉะนั้นอาการที่น่าสนใจหรือว่าอาการที่ควรจะต้องระวังแล้วควรจะต้องไปพบแพทย์อันที่หนึ่งจะมีท้องผูกอาจจะสลับกับท้องเสียลองนึกภาพว่าถ้ามันมีก้อนอยู่ในลำไส้เรานะคะแล้วทีนี้เนี่ยมันก็ทำให้อุจจาระมันค้างอยู่นานๆบางทีมันก็จะกลายเป็นของเหลวแล้วก็ไหลออกไปได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีท้องผูกบ้างท้องเสียสลับกันอันนี้ควรจะไปพบแพทย์อันที่สองค่ะถ้าสมมติว่าถ่ายเป็นเลือดนะคะอันนี้ก็ควรจะไปพบแพทย์อันที่3เบื่ออาหารน้ำหนักลดอันนี้ควรจะไปพบแพทย์หน่อยค่ะท้องผูกสลับท้องเสียเบื่ออาหารน้ำหนักลดนะคะถ่ายดำหรือว่าถ่ายเป็นเลือดนะคะมีคลื่นไส้อาเจียนร่วมกับการท้องผูกอันนี้เป็นอาการที่บอกว่าควรจะต้องไปพบแพทย์นะคะหรือว่าซีดลงอย่างหาสาเหตุไม่ได้ในผู้ใหญ่นะคะแล้วก็อีกอันนึงค่ะในกรณีที่ท้องผูกเรื้อรังนะคะหลายๆท่านเนี่ยจะบอกว่าโอ๊ยฉันท้องผูกมาเป็นปีแล้วท้องผูกแบบเรื้อรังแต่ถ้าท้องผูกแบบรุนแรงมากๆเช่นบางคนเนี่ย 4-5 วันหรืออาทิตย์นึงนะคะหรือว่าอาจจะจำเป็นที่จะต้องใช้แบบยาระบายปริมาณเยอะๆมีคนไข้เคยมาบอกว่าใช้ยาระบายเนี่ยเกือบ100เม็ดอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ควรจะมาตรวจนะคะเพื่อจะดูนิดนึงว่ามันมีปัญหาอะไรกับเรื่องของลำไส้หรือเปล่าค่ะในกรณีที่คนปัญหาหรือว่ามีคนที่มาหาแล้วบอกว่ามีปัญหาเรื่องท้องผูกเนี่ยอันแรกเลยที่เราจะดูนะคะเราก็จะดูว่าท้องผูกอันเนี้ยเป็นท้องผูกที่อันตรายไหมหรือว่าท้องผูกที่ดูแล้วไม่ได้อันตรายอะไรนะคะท้องผูกที่อันตรายที่บอกไปสักครู่นี้ก็คือว่ามีเบื่ออาหารมีน้ำหนักลดนะคะมีท้องผูกสลับท้องเสียคนไข้ตรวจร่างกายแล้วได้ซีดนะคะหรือว่ามีการถ่ายดำอันนี้อันตรายเนาะอันนี้ก็ควรจะต้องไปตรวจเพิ่มเติมอันที่สองถ้ามันไม่มีอาการอะไรพวกนี้เลยเราก็จะมาเช็คต่อว่ามีสาเหตุไหมที่ทำให้ท้องผูกยกตัวอย่างเช่นดูพฤติกรรมดูยาดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่ามีอะไรที่ทำให้เกิดเรื่องของท้องผูกได้ไหมถ้ามีเราก็จะแก้ไขเช่นถ้าเกิดสมมุติว่ามันเป็นจากยาเราก็จะดูว่ายาตัวนี้จะเปลี่ยนได้ไหมจะปรับได้ไหมนะคะหรือว่าจะมีโรคบางอย่างที่ทำให้เขามีปัญหาเรื่องท้องผูกมีเกลือแร่บางอย่างที่ผิดปกติอันนี้เราก็จะตรวจไปแล้วสุดท้ายถ้าสมมุติว่าเราหาไม่เจอเนาะแล้วเราก็คิดว่ามันอาจจะเป็นจากพฤติกรรมเราก็จะมาปรับพฤติกรรมนะคะร่วมกับอาจจะมีเรื่องของการให้ยาระบายนะคะเพื่อจะช่วยเขาด้วยนะคะแล้วก็มีการปรับพฤติกรรมควบคู่กันไปแล้วก็นัดมาดูอีกทีนึงว่าตรงเนี้ยจะดีขึ้นหรือยังนะคะในส่วนของการปรับพฤติกรรมสำหรับคนไข้ท้องผูกนะคะอันแรกเลยก็คือฝึกขับถ่ายให้เป็นเวลาตอนเช้าตื่นมาแล้วก็ไปนั่งถ่ายในห้องน้ำนะคะจริงๆแล้วเวลาที่เรานั่งถ่ายในห้องน้ำนี่เราก็จะต้องมีการฝึกเรื่องของการหายใจฝึกเรื่องของการใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องด้วยนะคะเราจะไม่เบ่งโดยใช้กล้ามเนื้อที่ปอดหรือว่าที่หน้าอกแต่ว่าเราจะใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องนะคะเพื่อเบ่งให้มีการเพิ่มแรงดันแล้วก็จะทำให้ลำไส้นี่มันบีบตัวได้ดีขึ้นนะคะเราจะไม่กล้าอุจจาระนะคะถ้าเกิดเมื่อไหร่เรารู้สึกว่าปวดเราก็ควรที่จะไปเข้าห้องน้ำเลยนะคะแล้วก็พยายามไม่เครียดอันนี้ทำยากแต่ว่าถ้าเครียดมากก็อาจจะทำให้มีปัญหาเรื่องของท้องผูกได้เช่นกันนะคะแล้วก็ดื่มน้ำให้เยอะขึ้นนะคะรับประทานอาหารที่มีไฟเบอร์หรือว่ามีใยอาหารเยอะขึ้นนะคะเราก็จะต้องดื่มน้ำให้เยอะขึ้นนะคะคำว่าเยอะขึ้นในที่นี้คืออย่างน้อยเนี่ยประมาณ2ลิตรนะคะดื่มน้ำประมาณ8แก้วนะคะแล้วก็ควรจะรับอาหารที่มีเรื่องของไฟเบอร์หรือว่าใยอาหารเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแค่ไหนถ้าเกิดว่าเราไปอ่านดูเขาจะเขียนบอกอะค่ะ20-30กรัม20-30กรัมนั้นคืออะไรก็จะมีผักเนาะทีนี้ตรงนี้ค่ะมันจะมีเขาเรียกว่าใยอาหารที่มันจะเป็นแบบที่ละลายน้ำกับไม่ละลายน้ำไม่ต้องสนใจก็ได้เอาเป็นว่าเราจะกินทั้ง2 อย่างนะคะปริมาณอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าเป็นผักใบที่สุก

แล้วนะคะเขาจะใช้คำว่า1ทัพพีหรือว่าประมาณกำปั้นหนึ่งอันนี้เป็นผักที่สุกแล้วถ้าเป็นผักใบที่ยังไม่สุกมันก็จะเป็นเอาฝ่ามือ2อันนะคะมารวมกันอันนี้นะคะนับเท่ากับ1เนาะถ้าสุกแล้วฝ่ามือเดียวอันนี้ก็คือ1นะคะวันเนื้อค่ะผักผลไม้เรารวมกันเนี่ยกินให้ได้5ส่วนนะคะถ้าเกิดกินได้ประมาณ5ส่วนอันนี้เราบอกว่าไฟเบอร์หรือว่าใยอาหารเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสัก 20-30 กรัมถ้ากินได้ประมาณนี้มันก็จะเพียงพอสำหรับสุขภาพที่ดีแล้วก็ช่วยป้องกันเรื่องของท้องผูกได้ด้วยนะคะในเรื่องของอาหารนะคะเมื่อกี้เราก็พูดไปคร่าวๆแล้วแต่ทีนี้บอกว่าโอ๊ยมานั่งคิดแล้วคิดไม่ออกว่าจะกินไฟเบอร์ยังไง20กรัม30กรัมอะไรเงี้ยใช้หลักการเดิมก็ได้ค่ะก็คือในจานอาหารเราควรจะมีผักครึ่งนึงนะคะแล้วก็อีก1ใน4ก็ควรจะเป็นส่วนที่เป็นข้าวหรือคาร์โบไฮเดรตนะคะแล้วก็ส่วนที่มันเป็นโปรตีนอีกสักประมาณ1ใน4นะคะอันนี้ถ้าเรากิน3มื้อแล้วก็มีผักครึ่งนึงอยู่ทั้ง3มื้ออันนี้ก็ได้แล้วนะคะสำหรับในส่วนที่เป็นเรื่องของไฟเบอร์หรือว่าใยอาหารนะคะอาจจะรับประทานเป็นผลไม้เพิ่มขึ้นนิดนึงก็ได้ในบางรายที่ต้องการไฟเบอร์เนาะแล้วก็บอกว่าเอ๊ะกินผักอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ได้ไม่มากพอเนาะก็อาจจะเป็นลักษณะนั้นหลายคนจะมีการเปลี่ยนโดยที่จะบอกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยขอเป็นน้ำผักผลไม้ปั่นได้ไหมเพราะว่าฉันกินผักผลไม้ในอาหารได้น้อยอันเนี้ยถามว่าได้ไหมต่อส่วนของน้ำผักพอได้นะคะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นน้ำผลไม้ที่เอามาปั่นเยอะๆเนี่ยจะต้องระวังนิดนึงถ้าสมมติว่าเขาเป็นเบาหวานหรือว่าเขามีปัญหาเรื่องของน้ำหนักนะคะการรับประทานปริมาณมากๆอย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้น้ำตาลในเลือดสูงขึ้นได้แล้วที่สำคัญค่ะถ้าจะกินผักผลไม้ปั่นไม่ควรจะแยกกากก็คือปั่นรวมกันไปหมดเลยแล้วก็ทำให้เรากินได้ง่ายขึ้นมันก็จะได้ไฟเบอร์นะคะแต่ว่าต้องระวังในเรื่องของน้ำตาลกับเรื่องของน้ำหนักเนาะทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราบอกว่าโอเคเราจะมีลักษณะของผักครึ่งนึงใช่ไหมคะแล้วก็จะเป็นอาหารอย่างอื่นครึ่งนึงเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าเอ๊ะมันเป็นรูปแบบอะไรจริงๆมันก็จะอยู่ในกลุ่มที่มันเป็นสลัดก็ได้จะเป็นยำก็ได้ดูเหรอคะยำเนี่ยมันก็จะมีหลายๆอย่างร่วมกันนะคะจะเป็นพวกก๋วยเตี๋ยวก็ได้แต่ว่าคงต้องเป็นก๋วยเตี๋ยวที่เพิ่มผักนิดนึงเนาะไม่ใช่เหมือนปัจจุบันนี้ที่มีว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าผักคือผักชี2ใบอะไรอย่างงี้คงไม่ใช่นะคะแล้วก็จะเป็นกลุ่มของพวกเมี่ยงก็ได้นะคะอันนี้ก็จะทําให้มีผักเยอะขึ้นนะคะผักสลัดเป็นยำนะคะถ้าสมมุติจะเป็นผัดผักก็ได้เหมือนกันแต่อันนึงที่ต้องระวังก็คือของที่ต้องเลี่ยงเมื่อกี้เล่าให้ฟังแล้วว่าถ้าเป็นอาหารที่มีไขมันสูงมันจะทำให้ลำไส้บีบตัวช้าลงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหาเรื่องของท้องผูกเราอาจจะให้เลี่ยงของมันนิดนึงเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะไม่กลายไปเป็นของทอดแล้วของทอดบอกว่าเป็นผักผักทอดได้ไหมบอกไม่ได้ถ้าจะเป็นผัดผักได้ไหมบอกว่าพอได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นผัดผักคงไม่ได้แบบว่าน้ำมันเยอะจนเกินไปทีนี้ถ้าเราไปซื้อเขาแล้วมันเป็นผัดผักก็ต้องบอกว่าเราอาจจะตักเฉพาะส่วนที่มันเป็นผักขึ้นมาส่วนที่มันเป็นเกรวี่หรือเป็นน้ำราดอาจจะกินให้น้อยหน่อยเพราะว่าตรงนั้นมันจะมีน้ำมันเยอะขึ้นลักษณะนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของผักผลไม้ทั้งผักสดนะคะหรือจะเป็นน้ำผักผลไม้ก็ได้อย่างที่บอกไปแล้วเมื่อสักครู่ค่ะเวลาที่เราพูดถึงคำว่าใยอาหารหรือไฟเบอร์เนี่ยจริงๆถามว่ามันเหมือนกันหรือเปล่ามันมีกี่ประเภทมันเป็นยังไงหลายคนก็บอกว่าไปอ่านมาแล้วมันต่างกันไหมนะคะจริงๆเราจะแยกส่วนที่เป็นใยอาหารหรือไฟเบอร์เป็น2 ส่วนค่ะส่วนแรกเราเรียกว่าละลายน้ำส่วนที่2เราจะเรียกว่าไม่ละลายน้ำจริงๆในอาหารที่เรารับประทานกันอยู่เนี่ยค่ะมันจะมีทั้งส่วนที่เป็นไฟเบอร์ที่ละลายน้ำแล้วก็ไม่ละลายน้ำปนกันนะคะถ้าจะให้เห็นภาพเนี่ยต้องนึกก่อนเนาะสมมติไม่ละลายน้ำอย่างเช่นเรากินก้านคะน้าแล้วเวลาเราถ่ายออกมาแล้วเราเห็นเป็นเส้นๆนะคะอันนั้นนะคะไม่ละลายน้ำแต่ถ้าสมมติว่าเป็นพวกของโอ๊ตข้าวโอ๊ตที่เรากินนะคะแล้วเราใส่นมลงไปปุ๊บแล้วมันพองออกมาเห็นภาพใช่ไหมคะหรือว่าเรากินแอปเปิ้ลแล้วเราเอามือไปบี้เนื้อแอปเปิ้ลนะคะแล้วเรารู้สึกว่ามันจะมีความแบบเหมือนกับน้ำน้ำหรือว่าแมงลักแมงลักที่เราเอาไปแช่น้ำแล้วมันมีวุ้นพองๆอันนั้นนะคะคือไฟเบอร์ที่เป็นละลายน้ำเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถามว่าในแมงลักเนี่ยมันมีแค่ไฟเบอร์ละลายน้ำไหมไม่อะค่ะตรงสีดำๆกลางๆอะค่ะตรงที่มันเป็นแข็งๆอะอันนั้นคือส่วนที่มันไม่ละลายน้ำเพราะฉะนั้นในอาหารที่เรารับประทานเนี่ยมันมีส่วนของทั้งไฟเบอร์ที่ละลายน้ำและไม่ละลายน้ำปนๆกันแต่บางอย่างมันจะมีไฟเบอร์ที่ละลายน้ำเด่นบางอย่างมีไฟเบอร์ไม่ละลายน้ำเด่นลักษณะนี้เป็นต้นนะคะคุณสมบัติเวลาที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยก็จะแตกต่างกันนิดนึงอันที่เป็นไฟเบอร์ที่ไม่ละลายน้ำเนาะอันนี้เนี่ยก็จะไปทำให้อุจจาระมันฟอร์มเป็นก้อนทำให้เพิ่มปริมาณของอุจจาระแล้วก็มันก็อาจจะมีส่วนในเรื่องของการที่จะไปเป็นอาหารให้กับแบคทีเรียในลำไส้ของเรานะคะ
ในขณะเดียวกันกลุ่มที่เป็นไฟเบอร์ที่ละลายน้ำเนาะอันนี้มันพองตัวเห็นไหมคะมันจะช่วยเรื่องของการดูดซึมเรื่องของสาร

0: อาหารนะคะทำให้การดูดซึมสารอาหารโดยเฉพาะพวกน้ำตาลหรือไขมันเนี่ยช้าลงลำไส้บีบตัวช้าลงในขณะที่ไฟเบอร์ที่ไม่ละลายน้ำมันไปเพิ่มปริมาณอุจจาระอันนี้มันไปกระตุ้นละลำไส้ก็จะบีบตัวเร็วขึ้นดังนั้นเวลาคนที่ท้องผูกเราอยากได้อะไรเราอยากได้แบบที่ไม่ละลายน้ำเพราะเราอยากได้ปริมาณอุจจาระเราอยากให้ลำไส้มันบีบตัวเร็วๆมันจะได้ถ่ายได้ใช่ไหมคะแต่ในความเป็นจริงคือเวลาเราซื้อเนี่ยหรือว่าเวลาที่เรากินเนี่ยเราได้ทั้งสองอย่างเขาถึงบอกว่าให้เรากินผักเยอะขึ้นเห็นไหมคะเพราะว่าในผักเนี่ยดอกใบที่มันเป็นเส้นๆอันนี้มันจะมีส่วนที่เป็นเรื่องของไฟเบอร์ที่ไม่ละลายน้ำเยอะขึ้นค่ะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราปรับเรื่องของพฤติกรรมไปแล้วนะคะสุดท้ายมันก็จะมาอยู่ในกลุ่มที่จะเป็นเรื่องของยาซึ่งจะเป็นตัวช่วยเนาะในแง่ของยาเขาเรียกว่ายาระบายใช่ไหมคะหรือว่ายาที่ช่วยเรื่องของการท้องผูกเนี่ยจริงๆต้องบอกว่ามันเหมือนยาลดไข้อะค่ะมันไม่ได้แก้ที่สาเหตุมันเป็นการรักษาตามอาการนะคะถามว่ามีอะไรบ้างอันแรกเลยก็คือเป็นยากลุ่มที่ไปกระตุ้นให้ลำไส้เราบีบตัวนะคะแล้วมันก็จะทำให้เราถ่ายออกไปได้นะคะกลุ่มที่สองเนี่ยก็จะเป็นยาที่จะไปทำให้มีความเข้มข้นสูงๆเมื่อยามีความเข้มข้นสูงๆแล้วอยู่ในลำไส้มันจะดูดน้ำในตัวเราเข้าไปในลำไส้ก็จะทำให้ปริมาณของอุจจาระในลำไส้เนี่ยมันเยอะขึ้นแล้วไปกระตุ้นให้ลำไส้เนี่ยบีบหรือว่าถ่ายออกมานะคะอันสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นยากลุ่มที่จะเป็นเรื่องของยาเหน็บนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะไปทำให้เหมือนกับไปกระตุ้นตรงบริเวณของหูรูดที่ลำไส้ที่ทวารหนักแล้วทำให้เราเนี่ยถ่ายออกมานะคะอันแรกก่อนยาที่เพิ่มการบีบตัวของลำไส้ที่เราได้ยินกันบ่อยๆหรือเรากินกันบ่อยๆก็จะเป็นกลุ่มของพวกมะขามแขกนะคะหรือว่าที่เราไปซื้อกันเนาะทีนี้ตรงนี้ถามว่าอันตรายไหมต้องบอกนิดนึงก่อนว่ากลุ่มนี้ค่ะเวลาที่เราใช้เนี่ยถ้าเราใช้เรื่อยๆสิ่งที่เกิดขึ้นลำไส้เราจะชินเนาะแล้วหลายๆคนก็คือเริ่มต้นอาจจะกินเม็ดเดียวแต่พอเวลาผ่านไปกลายเป็น2เม็ด3เม็ด4เม็ดอะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกนี้มันจะเหมือนใช้คำว่าดื้อก็ได้เนาะในระยะยาวถ้าเราใช้ไปเรื่อยๆค่ะเราต้องการใช้ยาที่ปริมาณเพิ่มขึ้นอันที่แบบว่ามีปัญหามากที่สุดคือในบางรายนะคะที่มีท้องผูกเรื้อรังแล้วเป็นระยะเวลายาวนานเนี่ยหลายคนเนี่ยก็อาจจะจำเป็นที่จะต้องได้รับการผ่าตัดด้วยซ้ำไปนะคะแต่ว่าการผ่าตัดตรงนี้มันขึ้นกับสาเหตุยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุตินะคะเขาท้องผูกเป็นเพราะว่าเขามีเนื้องอกหรือว่าเป็นมะเร็งอันนี้คือการผ่าตัดรักษาโรคนะอันที่สองคนไข้ที่เคยผ่าตัดในช่องท้องแล้วมีปัญหาเรื่องท้องผูกนะคะหรือว่ามีปัญหาเรื่องของคลื่นไส้อาเจียนอันนี้ก็คืออาจจะมีลักษณะที่เราเรียกว่าเป็นผังผืดเนาะแล้วก็ไปยึดลำไส้อันนี้ก็จะทำให้เรื่องของลำไส้อุดตันก็อาจจะจำเป็นต้องผ่าตัดก็จะมีอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นกลุ่มที่ไม่รู้สาเหตุจริงๆนะคะแล้วก็มีท้องผูกเรื้อรังนะคะแล้วก็ลำไส้เนี่ยมันไม่ยอมทำงานเนาะอันนี้หลายครั้งเนี่ยก็อาจจะต้องจบด้วยการผ่าตัดเหมือนกันนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามอันนี้คือในกรณีที่เป็นเคสที่มันเป็นรุนแรงเนาะมันไม่ได้เจอบ่อยแต่ถ้าสมมติว่าเรากังวลว่าเราจะเป็นอย่างนั้นถึงบอกนะคะว่าถ้าสมมติเรามีปัญหาเนาะแล้วก็มีเรื่องของท้องผูกเรื้อรังเป็นระยะเวลายาวนานนะคะก็แนะนำว่าควรจะต้องไปเจอคุณหมอยาวนานในที่นี้เท่าไหร่โดยทั่วไปเกิน6เดือนนี้ก็ไม่ไหวแล้วอะค่ะคนไข้ก็ทนไม่ค่อยไหวละสัก 3-4 เดือนหลายคนเอ๊ะต้องใช้ยาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะทำแล้วมันไม่ดีขึ้นเลยอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็แวะมาคุยกันคุณหมอเขาก็จะมองหาสาเหตุก่อนว่ามันมีอะไรที่แก้ไขได้ไหมมีอะไรที่สามารถจะทำให้เกิดเรื่องของท้องผูกได้หรือเปล่านะคะหลังจากนั้นลองดูซิว่าถ้าเราปรับตัวเรามีการใช้ยาร่วมด้วยแล้วมันจะได้หรือเปล่าสุดท้ายถ้ามันไม่ได้มันก็จะมีการตรวจเพิ่มเติมในแต่ละรายเนี่ยตามขั้นตอนต่อไปค่ะเหลือจากสาเหตุที่จะทำให้ท้องผูกเป็นจากยาที่คนไข้รับประทานทั่วๆไปแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีโรคทางกายหลายๆอย่างเหมือนกันที่อาจจะทำให้มีปัญหาเรื่องของท้องผูกนะคะยกตัวอย่างเช่นโรคทางระบบประสาททำให้การบีบตัวของลำไส้ทำงานได้ไม่ดีที่เจอบ่อยๆยกตัวอย่างนะคะคือกลุ่มโรคของไทรอยด์โรคของเบาหวานนะคะที่เป็นมะเรื้อรังบางทีนี่ก็อาจจะทำให้เรื่องของท้องผูกได้เหมือนกันนะคะ อีกอันนึงก็คือคนที่มีปัญหากับเรื่องของไขสันหลังนะคะหรือว่าเส้นประสาทที่หลัง ังนะคะแล้วจะทำให้มีปัญหาตรงนี้ได้เกลือแร่ที่ผิดปกติบางอย่างนะคะก็จะทำให้คนไข้มีปัญหาเรื่องของท้องผูกได้เช่นกันนะคะอันนี้ก็อาจจะต้องไปมองหาอีกอันนึงที่อาจจะเจอได้ไม่บ่อยก็คือโรคที่เป็นเรื่องของการบีบตัวของบริเวณของอุ้งเชิงกรานกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานนะคะอาจจะทำให้การบีบตัวตรงนั้นทำงานไม่สอดคล้องกันนะคะแล้วก็เลยทำให้คนไข้เนี่ยมีปัญหาเรื่องของท้องผูกการเบ่งถ่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะทำได้ไม่ดีเพราะว่าแรงอะค่ะมันจะไม่สัมพันธ์กันนะคะอันนี้ก็ควรจะต้องไปหาคุณหมอเพื่อหาสาเหตุแล้วก็แก้ไขให้ตรงจุดค่ะสำหรับอาการท้องผูกหลายๆคนก็มองว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆเนาะก็ท้องผูกก็ไม่เห็นเป็นไรเลยก็ไปซื้อยาระบายมารับประทานก็ได้หลายๆคนก็ทำอย่างนั้นจริงๆนะคะจนกระทั่งตอนนี้มาเจอคนไข้เนี่ยรายล่าสุดที่เคยเจอเนี่ยคนไข้บอกว่าไปซื้อยาระบายมารับประทานตอนแรกเนี่ยเคยเจอมากสุดคือประมาณสัก 20-30 เม็ดต่อวันที่เคยบอกนะคะว่าคนไข้มักจะซื้อบอกว่าเป็นยาเม็ดมะขามอะไรอย่างเงี้ยนะคะเสร็จแล้วกินเข้าไปแล้วเนี่ยปุ๊บจากเดิมเนี่ยกินเม็ดนึงแล้วก็ต้องค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อก่อนเนี่ยได้ยิน20เม็ดก็แอบตกใจนิดนึงละจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยค่ะคนไข้บอกว่าต้องกินวันละ200เม็ดก็เลยตกใจว่าฮะทำไมต้องกินวันละ200เม็ดเขาบอกถ้าเขากินน้อยกว่านี้เขาจะรู้สึกว่าเขาไม่สามารถจะถ่ายได้นะคะจริงๆเนี่ยถามว่าซื้อกินเองได้ไหมถ้าช่วงเวลาสั้นๆนะคะแนะนำว่าก็ได้เหมือนกันนะคะคือเป็นการปรับตัวแต่ถ้ามันเป็นระยะเวลายาวนานเช่นเกิน3เดือน6เดือนเนี้ยแล้วเราต้องใช้ยาระบายมาตลอดเนี้ยค่ะมันควรต้องหาสาเหตุแล้วอะเนาะว่ามันเป็นจากอะไรนะคะแล้วมาดูว่าสาเหตุเนี้ยสามารถแก้ไขได้ไหมนะคะมันก็มีโรคบางอย่างหรือภาวะบางอย่างที่ทำให้ลำไส้อะค่ะมันไม่บีบตัวหรือว่าบีบตัวน้อยนะคะแล้วทำให้คนคนนั้นเนี่ยมีปัญหาเรื่องของท้องผูกเรื้อรังนะคะซึ่งถ้าเราไม่มาหาสาเหตุอะค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็จะนำไปสู่ภาวะต่างๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกลือแร่ผิดปกตินะคะเรื่องของความเครียดนะคะเรื่องของแรงดันในช่องท้องที่สูงขึ้นมีริดสีดวงทวารหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าภายในช่วงระยะเวลาสั้นๆแล้วเราจะซื้อยารับประทานเองก็อาจจะบอกว่าไม่ได้อันตรายมากนักใช้คำนี้นะคะแต่ว่าต้องดูนิดนึงก่อนว่าเราจะต้องไม่มีอาการที่ผิดปกติเช่นถ่ายดำถ่ายเป็นเลือดคลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารน้ำหนักลดลงท้องผูกสลับท้องเสียที่พูดไปตั้งแต่ต้นนะคะถ้าไม่มีอะไรเลยกินช่วงสั้นๆคงไม่เป็นไรแต่ถ้าเมื่อไหร่นานเกินกว่า3เดือน6เดือนแนะนำว่ามาหาหมอได้แล้วล่ะค่ะนะคะจะได้มาหาสาเหตุที่ชัดเจนว่าเป็นจากอะไรแล้วก็เริ่มต้นการรักษาที่ถูกต้องค่ะก็สรุปนะคะสำหรับปัญหาเรื่องของท้องผูกจะฟังว่ามันเป็นเรื่องเล็กก็เรื่องเล็กเนาะแต่จะฟังว่าท้องผูกเองเนี่ยก็เป็นปัญหาที่จะนำไปสู่ปัญหาอื่นๆอีกมากมายตามมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรจะต้องสังเกตตัวเองนิดนึงนะคะว่าตอนนี้เวลาที่เราท้องผูกเนี่ยเรามีอาการพิเศษที่ทำให้น่าสนใจต้องไปเจอแพทย์หรือยังนะคะอันที่สองก็คือการซื้อยามารับประทานเองเนี่ยใช้ได้ค่ะแต่ช่วงสั้นๆที่สำคัญเราควรจะต้องมาปรับในเรื่องของพฤติกรรมที่อาจจะทำให้มีปัญหาเรื่องของท้องผูกมาหาซิว่ามันมีโรคทางกายที่ทำให้ท้องผูกไหมดูเรื่องของยานะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาปรับในเรื่องของพฤติกรรมเลือกอาหารให้เหมาะสมนะคะดื่มน้ำให้เพียงพอออกกำลังกายลดพฤติกรรมนั่งๆนอนๆ นะคะกินไฟเบอร์ให้เยอะขึ้นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นทางเลือกอันนึงที่จะทำให้เราแก้ปัญหาเรื่องของท้องผูกได้ค่ะ
1: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร
2: มิถุนายนของทุกปีวันที่โลกกำลังส่งสัญญาณบางอย่างถึงเราจุดเริ่มต้นจากวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นองค์การสหประชาชาติจึงกำหนดการประชุมครั้งสำคัญขึ้นในปีพุทธศักราช2515ณกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนภายใต้หัวข้อสิ่งแวดล้อมของมนุษย์โดยมีผู้แทนเข้าร่วม113ประเทศทั่วโลกการประชุมครั้งนั้นนำไปสู่การก่อตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP พร้อมกำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลง ปลุกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและร่วมกันฟื้นฟูธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ประเทศไทยเริ่มต้นก้าวสำคัญในปีพุทธศักราช2518ด้วยการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของไทยวันที่5มิถุนายนเป็นวันที่ผู้คนทั่วโลกหันกลับมาฟังเสียงของธรรมชาติอีกครั้งผ่านการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเริ่มต้นง่ายๆด้วยมือของเราทุกคน
3: เรื่องของการดีท็อกซ์ทำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟนะครับจริงๆแล้วนะครับไม่มีข้อมูลยืนยันอะไรเลยนะครับว่าจะช่วยทำให้ลดการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่เราเคยได้ยินกรณีที่ว่าสวนกาแฟนะครับแล้วเอากาแฟที่ต้มเดือดๆใส่เข้าไปนะอันนั้นอันตรายนะครับทำให้ลำไส้ใหญ่ทะลุได้นะครับเนื่องจากความร้อนนะครับในทางการแพทย์เนี่ยเรามีการสวนอุจจาระเหมือนกันนั่นคือเพียงแค่ล้างลำไส้นะครับไม่ว่าจะสำหรับในกรณีที่มีท้องผูกเรื้อรังหรือกรณีที่ต้องเตรียมตัวผ่าตัดเท่านั้นเองนะครับถ้าเราสามารถขับถ่ายตามปกตินะครับรับประทานอาหารได้เพียงพอนะครับครบถ้วนนะครับ5หมู่นะครับกินผักกินเนื้อที่มีคุณภาพนะครับผมเชื่อว่าอันนี้ก็จะเพียงพอในการป้องกันนะครับโรคมะเร็งครับ
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วิธีการทำงานของพวกเราเนี่ยเราใช้ความรู้สึกคือความอ่อนโยนความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้ปกครองมีความรู้สึกสบายใจที่ได้พาลูกมารักษาถ้าแค่มาโรงพยาบาลเพื่อมาทำกายภาพแล้วก็กลับบ้านอันนี้ผลที่ได้ก็คงไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าต้องการการรักษาจริงๆคือพ่อแม่คือปัจจัยสำคัญในการรักษา
1: สามารถทำนายอนาคตได้เลยหรือครับว่าคนที่จะเป็นโรคอะไรคนนั้นจะมีโอกาสเป็นโรคอะไรเกิดขึ้นนะฮะ
2: คือถ้าเกิดเป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมอย่างชัดเจนเราก็สามารถจะทำนายได้ถ้าเกิดเราสามารถตรวจได้โรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมในบ้านเราเยอะๆก็อย่างเช่นทาร์ซีเมียเรียกได้ว่าเป็นโรคประจำชาติ
1: คนเป็นเยอะเหรอ
2: คนเป็นเยอะมาก
1: ถ้าไม่บอกนี่ไม่รู้เลยฮะว่านี่คือกลุ่มของ DNA ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: อันนี้คือสักเท่าไหร่มารวมกันได้ขนาด
2: เป็น10ล้านเซลล
1: ์โอ้โหเหรอฮะผมอยู่ที่ชั้น2ของตึกศรีสังวาลครับเป็นที่ตั้งของสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูเด็กเวชศาสตร์ฟื้นฟูเด็กจะแตกต่างจากฟื้นฟูของผู้ใหญ่อย่างไรแล้วเขาฟื้นฟูแบบไหนตามผมมาเลยครับ

0: สวัสดีครับอาจารย์ครับนี่คือหัวหน้าสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูเด็กครับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงศรีนวลชวสิริครับอาจารย์ครับนัดผมมาที่นี่แต่พอมาถึงปุ๊บเขาต้องตรวจไข้ผมก่อนทำไมฮะ
1: เพราะว่าที่นี่เราดูแลคนไข้เด็กจำนวนมากนะคะแล้วเด็กของเราเนี่ยจะบางคนก็ตัวเล็กมาก บางคนก็จะอ่อนแอมีความพิการดังนั้นเราจะต้องมีมาตรการในการคัดกรองความเสี่ยงเราไม่อยากให้เด็กที่มารักษาที่นี่เนี่ยต้องเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือไม่ก็ไม่อยากให้เอาเชื้อมาเผยแพร่ให้เพื่อนๆเพิ่ม
0: ทุกคนที่มาต้องตรวจ
1: ถูกต้อง
0: ญาติที่มาเยี่ยมใครพ่อแม่พามา
1: ถูกต้องค่ะแม้แต่บุคลากรเองเขาก็จะต้องมีระบบคัดกรองของเขาเอง
0: ถ้าเป็นไข้นี่เขาไม่ได
1: ้เลยค่ะถ้า
0: ได้เลย
1: ค่ะถ้า 37.5 เราจะขอร้องให้งดการรักษาแล้วก็กลับไปรักษาตัวก่อนค่ะ
0: เด็กที่จะมาฟื้นฟูเนี่ยจะมีอาการอะไรยังไงบ้างครับ
1: เด็กก็มีทุกประเภทนะคะก็มีตั้งแต่แรกเกิดหรือก่อนกำหนดนะคะแล้วก็ไปจนถึง15ขวบแล้วก็ประเภทก็คือมีทุกอย่างที่มีปัญหาแม้กระทั่งปัญหาเรื่องของพัฒนาการปัญหาการเดินหรือจนกระทั่งรุนแรงก็คือปัญหาทางสมองปัญหาทางระบบประสาทต่างๆนะคะ
0: วันนี้เรามาคุยกับอาจารย์ในวันที่คนมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ทำงานกันอยู่ด้วยที่นี่มีกี่หน่วยครับอาจารย
1: ์ถ้าหน่วยพื้นฐานของเราก็จะมีหน่วยระบบของทางแพทย
0: ์
1: กายภาพบำบัดกิจกรรมบำบัดนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าเราเป็นโรงเรียนแพทย์ซึ่งเราดูคนไข้ที่ค่อนข้างจะมีปัญหาทางและซับซ้อนด้วยระบบพื้นฐานเหล่านี้ไม่เพียงพอดังนั้นเราก็ต้องเซตหน่วยที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับปัญหาเฉพาะทางเช่นหน่วยฟื้นฟูการดูดกลืนนะคะหน่วยของเล่นเพื่อการรักษานะคะแล้วก็มีทาราบำบัดนะคะแล้วก็มีหน่วยค้นหาเด็กกลุ่มเสี่ยงต่อความพิการ
0: ผมมีหลายหน่วยมากเลยนะฮะ งั้นเดี๋ยวขออนุญาตเดินชมแต่ละหน่วยว่าเจ้าหน้าที่ทำงานยังไงเครื่องไม้เครื่องมือของเล่นที่ว่ามีอะไรบ้างครับไปที่ไหนก่อนดีฮะ
1: เดี๋ยวไปห้องตรวจก่อนนะคะ
0: ครับกำลังตรวจพอดีเลยนะฮะนี่ตรวจอะไรบ้างครับ
1: นี่คือส่วนของห้องตรวจนะคะคนไข้ก็ต้องมาผ่านแพทย์เพื่อให้ตรวจประเมินปัญหาแล้วก็วางแผนการรักษา
0: สิ่งที่แพทย์จะต้องถามในตอนนี้คือถามเรื่องอะไรบ้าง
1: คือถ้าเป็นเด็กเนี่ยก็ต้องถามถึงประวัติพัฒนาการของเขาถามประวัติตั้งแต่ก่อนคลอดระหว่างคลอดหลังคลอดแล้วก็ประวัติสำคัญคือประวัติพัฒนาการก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการวินิจฉัยแล้วก็ประวัติทั่วๆไปที่เข้ามาพบแพทย์นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นการตรวจร่างกายคนนี้เป็นคนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดสมองพิการซึ่งถ้ามีปัญหาทางสมองเนี่ยบางครั้งเขาจะมีสัญญาณที่ออกมาทำให้เกิดการเกร็งของกล้ามเนื้อแขนขาเขาก็พยายามดูสัญญาณตรงนี้เป็นตัวยืนยันว่าเขามีปัญหาการบาดเจ็บของสมองไหมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อจะดูว่าเราต้องมีการตรวจอะไรอย่างอื่นเพิ่มเติมเพื่อประกอบกับการวินิจฉัยและเมื่อเราวินิจฉัยได้แล้วเราก็วางแผนการรักษา

0: คลินิกฟื้นฟูเด็กกลุ่มเสี่ยงเนี่ยนะคะจัดตั้งขึ้นเพื่อที่จุดประสงค์เพื่อตรวจประเมินคัดกรองนะคะในเด็กกลุ่มที่มีปัญหาหรือว่ามีความเสี่ยงสูงตั้งแต่แรกคลอดนะคะอย่างเช่นในเด็กกลุ่มที่ตัวเล็กน้ำหนักน้อยนะคะหรือว่าอาจจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะบกพร่องของเนื้อสมองอย่างเช่นในกลุ่มที่ตัวเหลืองนะคะหรือว่ามีภาวะขาดออกซิเจนนะคะการที่เราเจอปัญหาได้เร็วเราก็ให้โปรแกรมกระตุ้นพัฒนาการได้รวดเร็วผลที่ได้ก็จะดีกว่ารอให้อย่างเช่นขวบหนึ่งแล้วคอยังชันไม่ดีแล้วค่อยมากระตุ้นทีหลังเนี่ยก็จะเกิดปัญหาแล้วมันล่าช้าไป
1: กิจกรรมบำบัดเขาทำงานอะไรกันยังไงกันอยู่ฮะ
2: ตอนนี้นี่แหละเดี๋ยวเราจะมีทีมประชุมร่วมกันในปัญหาของคนไข้ที่เขามีปัญหาการดูดกลืน
1: คำว่าเป็นทีมนี่หมายถึงว่ามีจากหลายๆหน้าที่มาอยู่ในทีมเดียวกัน
2: ใช่ก็คือประกอบด้วยแพทย
1: ์
2: ประกอบด้วยนักกิจกรรมบำบัดที่ทำหน้าที่ฟื้นฟูแล้วก็จะมีนักโภชนบำบัดมาดูแลเรื่องของอาหารมีพยาบาล
1: ตอนนี้เราพยายามจะฟื้นฟูให้น้องเขาสามารถจะดูดกลืนอาหารทางปากได้ด้วยตัวเอง
2: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมฮะเป้าหมายอันนี้คือเป้าหมาย
2: เพราะว่าตอนก่อนหน้านี้คุณแม่ก็พยายามจะป้อนอาหารทางปากใช่ไหมคะดังนั้นสิ่งที่ได้ก็คือน้องก็จะ

าดอาหารเพราะว่ากินจริงๆลงไม่ได้จะสำลักอาหารออกมาดังนั้นที่ปลอดภัยที่สุดก็คือระหว่างนี้เนี่ยเราให้อาหารทางสายยางก่อนวิธีการให้อาหารทางสายยางเนี่ยเราก็จะมีคุณมดช่วยดูแลแนะนำตรงส่วนนี้เพื่อให้เด็กได้อาหารให้พอไม่ต้องกลัวว่าเขาจะขาดอาหารคนนี้ก็ฝึก

0: ะแล้วการนวดนะคะอันนี้เราจะสอนให้คุณแม่ไปทำที่บ้านด้วยค่ะเพราะว่าการที่น้องมาฝึกที่นี่แค่อาทิตย์ละ2ครั้งคงไม่พอต้องให้คุณแม่ไปฝึกให้น้องที่บ้านทำทุกวันนะคะแล้วก็ก่อนอาหารนะคะทุกมื้อเลยนะคะ
1: การนวดกระตุ้นแบบนี้ช่วยยังไงฮะ
2: กระตุ้นเด็กแต่ว่าถ้าเราคนนี้เนี่ยปัญหาของเขาคือการอ่อนแรงของทั้งกล้ามเนื้อปากแล้วก็ลิ้นเขาจะปิดปากก็ไม่ค่อยได้สนิทลิ้นเขาก็จะเหมือนกับว่าแลบเข้าแลบออกหรือว่าจุกอยู่ตลอดเวลาซึ่งรบกวนต่อการกินเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นเป้าหมายคือเราต้องทำให้กล้ามเนื้อรอบปากนี่แข็งแรงสั่งงานได้หลังจากนั้นเราก็จะใช้อาหารหรือใช้อุปกรณ์ต่างๆในการล่
1: อ
2: ให้เขาพยายามเช่นถ้าลิ้นเราอาจจะเอาขนมหวานมาแปะเขาก็อยากจะแลบลิ้นออกมาเลียแต่ละครั้งที่เขาแลบลิ้นออกมาเลียเขาก็ได้ฝึกเขาก็ได้บริหารกล้ามเนื้อเพราะไม่งั้นนานเข้ากล้ามเนื้อเขาก็จะอ่อนแรงไปเรื่อยๆจะสังเกตว่าลิ้นเขาเนี่ยเขาจะไม่เหมือนพวกเราก็คือเราควบคุมการทำงานของลิ้นได้แต่ลิ้นเขาจะถูกควบคุมไม่ได้มันจะพุ่งไปพุ่งมาซ้ายขวาไปเรื่อยๆอาหารที่เราจะใช้ในการฝึกเขาเพื่อให้เขาหัดดูดให้แรงขึ้นแรงขึ้นเนี่ยก็เป็นอาหารในกลุ่มเขาเรียกว่าเขาจะมีเป็นอาหารที่ค่อนข้างเนียนอะกลิ่น
3: เป็นอาหารที่ดัดแปลงอะค่ะให้มีความหนืดข้นนะคะละเอียดไม่หยาบเพื่อไม่ให้เด็กเนี่ยกระตุ้นการสำลักของเด็กนะคะซึ่งมีความเสี่ยงสูงอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็อาหารเนี่ยก็จะถูกคำนวณด้วยว่ามีสารอาหารที่ถูกต้องเหมาะสมระดับ
1: อันนี้มีอะไรบ้างฮะทำจากอะไร
3: ในนี่จะมีข้าวเนื้อไก่ซึ่งเป็นโปรตีนที่ก่อให้เกิดอาการแพ้เนี่ยน้อยที่สุดนะคะนอกนั้นก็จะมีพวกผักนะคะอันนี้น่าจะเป็นฟักทอง
1: อ๋อรวมกันไปเลย
2: ส่วนใหญ่เราจะใช้อาหารในการฝึกนี้มากขึ้นเมื่อเด็กรับแล้วคุ้นเคยมากขึ้นความแข็งแรงในการที่จะเคี้ยวในการอมในการดูดเพิ่มขึ้นเม้มปากได้ดีขึ้นเนี่ยเราก็ค่อยๆมาเพิ่มจำนวนอาหารนะคะ
1: ลองนิด
2: แล้วก็
1: ได้ไหมฮะ
4: เม้ม
1: อุ้ยทำไมห้องนี้มืดๆล่ะครับอาจารย
2: ์ค่ะเพราะห้องนี้เป็นห้องที่เราไว้สำหรับรักษาด้านประสาทสัมผัสนะคะเป็นการกระตุ้นประสาทสัมผัสเด็กต่างๆแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเราใช้ห้องนี้ในการรักษาเด็กที่มีปัญหาทางสายตาผู้เด็กพิการที่มีปัญหาการมองร่วมด้วย
1: กำลังทำอะไรอยู่ครับ
5: ค่ะคนนี้ก็กระตุ้นเรื่องของการใช้สายตาค่ะฝึกน้องมอง
1: ตามปลาที่ขยับขึ้นลงนี่แหละฮะ
5: ใช่ค่ะตอนนี้น้องเขาไม่ค่อยจ้อง
1: ครับพัฒนาการของน้องเขาเป็นไงบ้างครับหลังจากที่มาบำบัด
5: ค่ะคนนี้เดิมทีมีปัญหาพิการแต่กำเนิดหลายด้านคือด้านหูด้านตา คือซ้ำซ้อนหลายอย่างอะค่ะส่วนอื่นๆนะแล้วก็ได้รับการแก้ไขไปแล้วเรื่องหูก็ใส่เครื่องช่วยฟังไปแล้วทีนี้เรื่องตาเด็กยังมีปัญหาอยู่ก็คือมองไม่ค่อยมองแล้วก็มีตาสั่นนะคะตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้ว
1: ดีขึ้นแล้วดูเหมือน
5: เริ่มจ้องของบ้าง
2: นอกจากประสาทสัมผัสทางการมองเห็นของเขาเนี่ยยังหมายถึงการใช้มือและการเข้าใจเขาเข้าใจในการเริ่มเรียนรู้ในการเข้าใจภาษาของเราเพิ่มขึ้นแต่ที่เขาจะไม่รับรู้เลยขณะเดียวกันเมื่อเขายกมือขึ้นไปสูงๆเขาได้บริหารกล้ามเนื้อมือแล้วขณะเดียวกันเนี่ยกล้ามเนื้อหลังเขาก็แข็งแรงขึ้นเขาก็นั่งได้ทนขึ้นพอดีขึ้นกว่านี้หน่อยก็คือใช้มือในการทำตามเป็นเรื่องของใช้ภาษาทั้งมือและตาร่วมกัน
6: วันนี้เราจะมาทำความรู้จักนะครับในเรื่องของการออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งเราสามารถออกกำลังกายได้นะครับแต่ควรต้องอยู่ภายใต้การควบคุมหรือว่าดูแลทีมแพทย์นะครับเนื่องจากว่าแต่ละท่านก็จะมีข้อจำกัดที่แตกต่างกันนะครับอีกในกรณีหนึ่งก็คือในช่วงของการให้เคมีบำบัดอยู่ช่วงนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเนื่องจากว่าร่างกายจะต้องการการที่ดูแลสมดุลของร่างกายเองนะครับเพราะงั้นตรงช่วงนั้นอาจจะไม่มีในเรื่องของการออกกำลังกายนะครับในผู้ป่วยบางท่านเนี่ยอาจจะมีเรื่องการผ่าตัดอะไรต่างๆบางอย่างอาจจะทำได้ไม่เท่ากับหลายท่านที่ไม่มีเรื่องการผ่าตัดเพราะงั้นข้อควรระวังพวกนี้ก็ต้องควรระวังไว้ด้วยนะครับ

0: ขาด้านหน้านะครับตัวตรงๆเท้านำเท้าตามเหมือนกันนะครับแต่เรากระดกไปเท้าด้านหน้าขึ้นนะครับกระดกไปเท้าด้านหน้าขึ้นนะครับค่อยๆเหยียดมือนะครับตามขาลงไปนะครับไปเท่าที่ได้อย่างคุณแซมได้เท่านั้นก็คือค้างไว้เท่านั้นนะครับอันนี้เรามือสองข้างนะครับหายมือเข้าหากันนะครับก็มือโอเคค่อยๆเหยียดยืดแขนขึ้นนะครับขึ้นเหนือศีรษะเลยงอตัวไปด้านซ้ายครับงอแขนเหยียดยืดมองขึ้นด้านบนครับอันนี้เราก็จะเริ่มรู้สึกว่าอุ่นๆแล้วในร่างกายเรานะครับอันนี้เราจะมาวอร์มกันนะครับเราจะเริ่มจากการเดินก่อนนะครับค่อยๆวอร์มนะครับซ้ายขวาช่วงเวลาวอร์มนี้เราก็อยู่ประมาณสัก5-10 นาทีนะครับโดยทั่วไปคราวนี้เราก็มาเริ่มจ็อกแล้วนะครับเวลาจ็อกเราก็ไปเรื่อยๆนะครับเราสามารถพูดคุยกันได้นะฮะคุณพิมพ์เป็นไงบ้าง
1: โอเคค่ะ
0: เป็นไงบ้างครับ
2: โอเคครับ
0: ได้นะก็จ็อกไปเรื่อยๆนะครับลักษณะพวกนี้โอเคในมือของเราก็จะเป็นยางยืดนะครับช่วยเพิ่มเรื่องของตัวน้ำหนักได้นะครับข้อควรระวังของตัวยางยืดนะครับโดยปกติเวลาที่เราเล่นเวทอะไรต่างๆเนี่ยเราเล่นนะมันจะมีท่าไปกลับใช่ไหมครับเพราะงั้นตอนที่ระวังที่สุดก็คือตอนที่กลับนะครับตอนกลับเนี่ยถ้าเราไม่ออกแรงต้านไว้มันจะมีแรงกระชากไปซึ่งบางครั้งถ้าเกิดว่ากล้ามเนื้อเราไม่แข็งแรงต่างๆอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้เพราะงั้นเราต้องค่อยๆผ่อนกลับข้อดีของตัวยางยืดเนี่ยหลังการผ่าตัดบางทีถ้าเกิดเราอยู่ดีเราจะไปยกเวทเลยมันอาจจะมีความระคายเคืองกับตัวกล้ามเนื้อที่ค่อนข้างสูงแต่ถ้าใช้ยางยืดเป็นการรักษาของเกร็งค้างไว้ก็ได้นะครับเข้ามาช่วยได้คราวนี้เรามาเริ่มท่าแรกก่อนนะครับท่าแรกจะบริหารส่วนกล้ามเนื้อไหล่นะครับใช้ตัวยางยืดวางนะครับเท้าแค่เหยียบประคองยึดไว้แค่นั้นเองไม่ให้ตัวยางยืดเคลื่อนที่นะครับแล้วก็จับนะครับถ้าเรากลัวหลุดเราก็หมุนนับรอบมือไว้คราวนี้เราค่อยๆผลักขึ้นเราผลักทีละข้างนะครับด้านขวายกขึ้นก่อนดันขึ้นก่อนนะครับลงมานะครับค่อยๆผ่อนเราก็ทำต่อเนื่องนะครับขวาซ้ายเรานับ1นะครับใหม่ๆก็อาจจะทำประมาณสัก 6-8 เที่ยวนะครับท่าต่อไปนะครับเราก็จะแขนยืดขึ้นนะครับขึ้นไปด้านหน้านิดนึงนะครับเราค่อยๆดึงแขนขวาลงด้านข้างแขนซ้ายให้ค้างไว้นะครับดึงเหยียดแขนขวากลับเหมือนเดิมนะครับประมาณขวาซ้ายนับ1นะครับ 6-8 เที่ยวนะครับโอเคครับลดแขนลงคราวนี้เราจะมาเน้นในส่วนของการบริหารกล้ามเนื้อส่วนล่างบ้างนะครับประคองไว้นะครับย่อนะครับแล้วก็เหยียดขึ้นมือเหยียดไว้ตลอดนะครับมือเราไม่ต้องดึงนะคราวนี้เราให้นั่งลงนะครับนั่งลงนะครับเราจะเหยียดยืดเท้าสองข้างไปด้านหน้านะครับกลัวว่ามันจะหลุดเราจะไขว้กันนิดนึงนะครับเป็นกากบาทงุ้มไปเท้าลงนิดนึงนะครับดึงผ่านตัวมานะครับโอเคสุดท้ายนะครับแขนเหยียดยืดไปด้านหน้าถือยางนะครับอันนี้เราช้าๆนะครับค่อยๆบิดตัวข้างนะครับกลับมานะครับบิดหายใจออกนะครับกลับมาหายใจเข้าขวาซ้ายเรานับ1นะครับอันนี้ก็ประมาณ 6-8 เที่ยวคราวนี้จะเป็นช่วงที่3ละช่วงของการผ่อนคลายยืดเหยียดกล้ามเนื้อละใช้ในเรื่องของการกระดกไปเท้าเหยียดยืดไปสลับกระดกนะครับเหยียดยืดคราวนี้ค่อยๆก้มตัวพับตัวลงนะครับไปเท่าที่เราไปได้นะครับถ้าเกิดในกรณีที่บางท่านนะครับรู้สึกว่าก้มตัวยากนะครับเราสามารถใช้ตัวเป็นผ้าขนหนูก็ได้นะครับหรือถ้ามียางยืดก็คือใช้ช่วยประคองคล้องไว้นะครับเราไม่ต้องออกแรงดึงนะครับพอเราได้แล้วเราก็ค่อยๆขยับมือเข้าไปให้มากขึ้นนะครับคราวนี้มานะครับเอามือสองข้างนะครับเหยียดยืดขึ้นนะครับมือประสานกันดันขึ้นเหยียดยืดพลิกมือหงายนะครับลดมือลงนะครับว่าข้างลำตัวลองทำประมาณ 4-5 เที่ยวนะครับคราวนี้เราเพิ่มนิดนึงนะครับหมุนไหล่ไปด้านหลัง2เที่ยวโอเคพอแล้วครับวันนี้คุณพิมพ์แซมเป็นไงบ้างครับได้ออกกำลังกายด้วยกัน
2: สำหรับท่าที่มันยืดเหยียดเคยทำแล้วทำไม่ได้ผมก็จะเลิกข้ามไปเลยแต่ว่าพอวันนี้ได้รู้จักวิธีมีตัวช่วยอยู่ว่าทำให้เรียนรู้ได้มากขึ้นนะครับมันยืดได้มากขึ้นแน่นอน
1: สนุกค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นการออกกำลังกายที่ดีใช้พื้นที่น้อยแล้วก็ได้ใช้กำลังใช้กล้ามเนื้อเต็มที่อย่างเงี้ยค่ะ
0: ทำในเรื่องของการออกกำลังกายวันนี้ครับอาจจะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆแต่ก็คิดว่าน่าจะไปใช้ประโยชน์ได้นะครับในกลุ่มท่านที่มีความจำกัด

เราลองยืนนะครับเท้าข้างนึงอยู่ข้างหน้าข้างนึงอยู่ข้างหลังนะครับวางให้เต็มฝ่าเท้าอันนี้เราค่อยๆถ่ายน้ำหนักไปนะครับข้างหน้านะครับโดยไม่ให้เข่าเกินใบเท้านะครับขาด้านหลังส้นเท้าให้ดันชิดพื้นนะครับมือประคองที่

0: ในเรื่องของตัวโรคมะเร็งนะครับสามารถไปทำให้ต่อสู้กับตัวมะเร็งร้ายได้แล้วก็ทำให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นนะครับ
1: แล้ววันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะ
0: ครับผมกำลังขอบคุณเช่นกันครับทั้งคุณพิมพ์แล้วก็คุณแซมที่มาเป็นตัวแทนนะครับผม
2: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: สวัสดีค่ะคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาการดูแลแบบผสมผสานและการบำบัดทางเลือกซึ่งในรายวิชานี้นะคะได้จัดการเรียนการสอนในศาสตร์ต่างๆซึ่งในวันนี้นะคะจะขอนำเสนอในศาสตร์การแพทย์แผนจีนซึ่งเราจะนำศาสตร์นี้นะคะมาดูแลสุขภาพในทุกๆช่วงวัยนะคะแล้วก็ในวันนี้ก็จะนำเสนอในเรื่องของการดูแลสุขภาพแพทย์แผนจีนในเขตเมืองขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ
1: ค่ะต่อไปจะเป็นการสาธิตกัวซาเพื่อการรักษานะคะรักษาสักโรคหนึ่งแล้วกันนะรักษาไมเกรนอาจารย์ปวดไมเกรนข้างไหนนะคะ
2: ข้างขวา
1: ข้างขวานี้นะข้างขวานี้นะบางทีเนี่ยไมเกรนเนี่ยไม่ใช่ไมเกรนที่เกิดจากไมเกรนจริงๆอ่ะมันเกิดจากไมเกรนของกล้ามเนื้อที่มันตึงเครียดแถวๆนี้นะคะมันทําให้เลือดลมเนี่ยมันโฟลว์ขึ้นสมองขึ้นศีรษะได้ไม่ดีเท่าไหร่นะเพราะนั้นจุดที่เราจะแก้ไมเกรนของอาการของออฟฟิศซินโดรมนะคะก็จะเป็นจุดเขาเรียกจุดเฟิงสือนะคะอุปกรณ์ก็ใช้เหมือนเดิมนะคะเป็นแผ่นกัวซาเพิ่มมาคือยาหม่องหรือยานวดชนิดไหนก็ได้ที่เป็นลิปเย็นนะคะแล้วนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อให้ก่อนนะ

อันนี้จะสาธิตคร่าวๆนะคะต่อไปก็เป็นการกัวซาอาจารย์เอียงศีรษะนิดนึงนะเรากัวซาลงไปนะคะจากแนวนี้ไปจนถึงแนวของหัวไหล่ที่เราปวดเลย

0: เห็นไหมคะว่าการโกซาเพื่อการรักษามันจะไม่เหมือนกับการโกซาเพื่อความงามนะคะอันนี้เราจะเน้นให้เขาเกิดซาจริงๆนะคะเดี๋ยวจะเห็นซาที่เขาขึ้นนะคะที่เขามีปัญหาเรื่องของเลือดลมติดขัดเจ็บไหมคะอาจารย์
1: ไม่เจ็บ
0: ไม่เจ็บนะอันนี้ซาขึ้นแล้วนะคะจุดพวกนี้อะค่ะที่เขาเรียกว่าซานะคะมันจะขึ้นเป็นจุดเล็กๆเล็กสีแดงนะคะมันเกิดจากภาวะการคั่งของเลือดลมภายในนะเราระบายเขาออกแล้วเดี๋ยวเขาจะรู้สึกผ่อนคลายเลือดลมมันก็จะไหลเวียนดีขึ้นส่วนใหญ่จุดพวกนี้จะไม่เจ็บนะคะไม่ใช่จุดที่เราไปกระแทกถูกหรืออะไรมันจะเกิดการช้ำแต่อันนี้มันเกิดจากของเสียที่มันขึ้นมาเพราะนั้นจะไม่มีอาการเจ็บเจ็บไหมอาจารย์ไม่เจ็บ

แต่จะกลับจะรู้สึกสบายขึ้นหัวจานเยอะเลยนะพวกนี้เนี่ยซาพวกนี้นะคะอย่างที่บอกนะคะระบบของต่อมน้ำเหลืองเดี๋ยวก็จะดูดซับไปนะคะซึ่งกินเวลาประมาณสัก 2-3 วันบางคนก็1อาทิตย์ก็จะหายนะคะไม่ต้องกลัวว่ามันจะเป็นรอยอย่างนี้ตลอดไปฮะรู้สึกสบายขึ้นไหมนะเหมือนมันได้ปลดปล่อยอะไรระบายอะไรออกมาจุดที่จะใช้ในเรื่องของการนวดปวดศีรษะที่เมื่อกี้บอกก็คือจุดเฟิงสือนะคะเฟิงสือจะอยู่ประมาณบริเวณนี้เรากดลงไปจะเป็นรอยบุ๋มตรงนี้นะคะตรงนี้หลังจากเรากลัวซะแล้วเราก็นวดคลายให้ทีนึงก็จะรู้สึกโล่งตรงเส้นตรงนี้เขาเรียกว่าเส้นลมปราณของถุงน้ำดีนะคะถ้ามีภาวะเครียดหรือ อดนอนนะคะคิดเส้นลมปราณตรงนี้จะเดินไม่ค่อยดีหลังจากเราทำตรงนี้แล้วเราก็นวด

0: สบายขึ้นไหมลงโอเคนะคะคร่าวๆคือเท่านี้นะแต่จริงๆต้องทำเยอะกว่านี้นิดนึงนะคะ
1: ค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการดูแลสุขภาพตามแพทย์แผนจีนหวังว่าทุกท่านที่ได้รับชมการนำเสนอของเราในวันนี้จะนำความรู้ไปใช้ในการดูแลสุขภาพให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ความเสี่ยงที่จะเกิดเป็นมะเร็งตับเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะเพิ่มขึ้นตามอายุแต่ตลอดชีวิตของคนที่เป็นไวรัสตับอักเสบบีเพียงประมาณ15%-25%ที่อาจจะเสียชีวิตก่อนวัยสมควรจากการที่มีตับแข็งหรือมะเร็งตับเกิดขึ้นมันคนที่เป็นไวรัสบีส่วนใหญ่75-80%กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็มีชีวิตเป็นปกติถ้าท่านมีไวรัสตับอักเสบบีหรือมีคนรู้จักที่เป็นไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยอันที่หนึ่งอย่าเข้าใจว่าไม่มีอาการคือเป็นพาหะเพราะโรคไวรัสตับอักเสบบีไม่มีอาการนะครับอันที่สองก็คือว่าควรต้องได้รับการตรวจเป็นระยะเพราะว่าต่อให้การตรวจครั้งหนึ่งไม่มีการอักเสบหรือการตรวจครั้งหนึ่งไปตรวจแล้วไวรัสน้อยนะครับมันเหมือนน้ำขึ้นน้ำลงมันอาจจะเพิ่มขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้นะครับและอันที่สามก็คือดูแลสุขภาพตัวเองนะครับมันการรักษาไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยไม่ใช่ว่าเพียงแต่กินยาเท่านั้นแต่ว่าการดูแลสุขภาพโดยองค์รวมเนี่ยก็มีส่วนที่สำคัญที่สุดที่ทำให้ท่านมีชีวิตเป็นปกติถึงแม้ว่าท่านมีไวรัสบีอยู่เป็นเพื่อนกันเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้เกิดปัญหากับสุขภาพของท่านครับ

5มิถุนายนของทุกปีวันที่โลกกำลังส่งสัญญาณบางอย่างถึงเราจุดเริ่มต้นจากวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นองค์การสหประชาชาติจึงกำหนดการประชุมครั้งสำคัญขึ้นในปีพุทธศักราช2515ณกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนภายใต้หัวข้อสิ่งแวดล้อมของมนุษย์โดยมีผู้แทนเข้าร่วม113ประเทศทั่วโลก

0: การประชุมครั้งนั้นนำไปสู่การก่อตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP พร้อมกำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงปลุกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและร่วมกันฟื้นฟูธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ประเทศไทยเริ่มต้นก้าวสำคัญในปีพุทธศักราช2518ด้วยการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของไทยวันที่5มิถุนายนเป็นวันที่ผู้คนทั่วโลกหันกลับมาฟังเสียงของธรรมชาติอีกครั้งผ่านการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเริ่มต้นง่ายๆด้วยมือของเราทุกคน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Healthy Fine Day ครับพบกันเช้าๆวันเสาร์ 6-7 โมงเช้าแบบนี้แล้วก็เป็นการสวัสดีปีใหม่ให้ผู้ชมด้วยพร้อมๆกับข้างๆผมก็เป็นผู้หญิงหน้าใหม่เป็นสาวหน้าใหม่มาอยู่ในรายการของเรานะครับแต่คนนี้เป็นอาจารย์ประจำสาขาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดารุณีวันวโรดมวิจิตรครับหรือหมอเอนะที่เป็นครั้งแรกที่เราจะได้ทำรายการร่วมกันนะครับเฮลตี้ไฟน์ในปกติต้องดูแลสุขภาพตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมครับเป็นหมอก็ต้องดูแลตัวเองเหมือนกัน
1: ใช่แล้ว
0: พอบอกตำแหน่งบอกชื่อยาวๆนะคุณผู้ชมก็อาจจะงงเอ๊ะภาควิชาอะไรนะฟังไม่ทันโภชนวิทยา
1: และชีวเคมีทางการแพทย์ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: โภชนวิทยาพอเข้าใจว่าเกี่ยวกับอาหารการกินใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วชีวเคมีทางการแพทย์มาเกี่ยวยังไงครับ
1: คือเวลาที่เราดูแลคนไข้เนี่ยค่ะเราก็จะต้องมีการวิเคราะห์นะคะดูเรื่องของภาวะโภชนาการทั้งในส่วนที่เป็นเรื่องของวิตามินเกลือแร่อะไรอย่างนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนที่ดูแลเนี่ยจะดูคนไข้เป็นหลักนะคะแล้วก็เราก็จะดูว่าคนไข้เนี่ยได้รับสารอาหารเหมาะสมครบถ้วนหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการวิเคราะห์ลงไป
0: ดูในละเอียดถึงชีวเคมี
1: ใช่ค่ะ
0: เกลือแร่เท่าไหร่วิตามินมีเท่าไหร
1: ่
0: เป็นโรคนี้คนนี้เหมาะจะนี่เฉพาะคนเลย
1: ใช่ค่ะ
0: แต่จะว่าไปหลายท่านก็เพิ่งฟื้นหรือบางทียังไม่ฟื้นเลยยังไม่สั่งจากปาร์ตี้เมื่อคืน
1: มันเป็นช่วงปีใหม่
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ช่วงปีใหม่ปกติหมอเอ๋ก็ต้องมีบ้างไหมฮะสังสรรค์ไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ย
1: มีค่ะมีค่ะเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาของเทศกาลและงานรื่นเริงนะคะคิดว่าทุกคนก็ต้องมีนะคะก็ทั้งกับเพื่อนทั้งกับครอบครัวนะคะแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับสังคมไทยก็คืออาหารการกิน
0: ถูกต้องครับบางทีกินกลับไปซะจนอ้าวนี่พอปีใหม่มาฉันอ้วนขึ้นมาโล2 โล
1: เป็นเรื่องปกติเลยเวลานัดคนไข้ช่วง

0: นี้คนไข้ก็จะบ่นว่าคุณหมอคะกินเยอะขึ้นค่ะน้ำหนักเพิ่มขึ้นอะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ถ้าอย่างนั้นเปิดปีใหม่มาแบบนี้ให้หมอเอแนะนำเลยดีกว่าเรื่องทำอาหารโดยยังสุขภาพดีอยู่
0: ค่ะวันนี้เราก็จะเข้าคอนเซปต์ในเรื่องของการรับประทานสนุกอร่อยแคลอรี่ต่ำนะคะ
1: อร่อยแคลอรี่ต่ำ
0: ใช่ค่ะ
1: อร่อยก็พอนึกออกอาหารคุณจะอร่อยแคลอรี่ต่ำเราเคยนำเสนอไปหลายครั้งแล้วแต่ทำอาหารแบบสนุกนี่ต้องเป็นยังไงฮะ
0: คือมันจะมีมันก็ต้องมีส่วนร่วมกันทั้งครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆนะคะเป็นของที่ทำง่ายๆค่ะแล้วก็จะสนุกตอนที่เราจะทำร่วมกันแล้วก็ทานร่วมกัน
1: นั่นก็คือ
0: วันนี้เราจะเสนอเมนูเมี่ยงคะน้าค่ะ
1: เมี่ยงคะน้า

0: เมี่ยงเนี่ยไทยเรามีเมี่ยงคำมีอะไรอย่างง
1: ี้ใช่
0: ไหมแต่นี้เราเป็นเมี่ยงคณะทำไมเมี่ยงคณะมาเป็นเมนูเปิดปี2559นะ
1: ฮะจริงๆมันก็คือเมี่ยงคำเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเราจะเปลี่ยนใบนะคะให้เป็นใบคะน้านะคะเพราะมันหาง่ายกว่าบางคนบอกว่าเมี่ยงใบชะพลูเดิมเนี่ยหายากนิดนึงก็เลยมาใช้เป็นคะน้าแทนแล้วก็แคลอรี่ต่ำเพราะว่าน้ำมันก็น้อยนะคะไม่มีการผัดการทอดแล้วก็เตรียมของหลายๆอย่างเราจะได้ร่วมกันสนุกด้วยกัน
0: แล้วก็ช่วยกันหยิบผสมห
1: ่
0: อบางทีห่อให้เพื่อนห่อเองบ้างอะไรอย่างงี้ใช่มั้ย
1: ใช่ค่ะแล้วที่สำคัญสมุนไพรเยอะเลยค่ะเพราะว่ามันจะมีพวกของผักแล้วก็หลายๆอย่างรวมกันนะคะ
0: เราลงมือเลยดีกว่า
1: น่าจะต้องตั้งไฟแล้วก็ใส่น้ำทำน้ำเมี่ยงก่อนดีไหมคะ
0: น้ำเมี่ยงก่อนนะผมใส่น้ำเลยนะครับ
1: ได้เลยค่ะ
0: ร้อยน้ำเดือดนี่คือเป็นขั้นตอนการทำน้ำจิ้มใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ซ
1: ึ่
0: งเป็นสิ่งที่ยากที่สุด
1: อร่อยที่สุดก็อยู่ตรงนี้แหละ
0: นี่ผมเอา
1: น้ำตาลปี๊บ
0: ลงไปนะครับ
1: ใส่ลงไปเลยค่ะ
0: โอ้ยทำไมใส่เยอะจังเลยฮะ
1: อันนี้มันทำสำหรับหลายอันไงคะเพราะเวลาที่เราตักก็คืออยู่ที่ตรงเวลาที่เราตักว่าเราจะตักมากหรือตักน้อยนะคะ
0: เราไม่ได้
1: อันนี้เราไม่ได้ทำสำหรับคนกินชิ้นเดียวห่อเดียว
0: ทีนี้ช่วงปีใหม่เนี่ยบางทีเราจะไม่ได้นึกถึงสุขภาพเท่าไหร่ใช่ไหมบางทีก็ดื่มบ้างหรือว่าจะเป็นอาหารอะไรที่อยากกินน่ะอยากเอาให้เต็มที่อะไรเงี้ยฮะทีนี้เราควรจะระมัดระวังอะไรยังไงบ้างครับ
1: คือจริงๆเวลาที่เราไปงานปาร์ตี้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะต้องระมัดระวังสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยไม่ว่าจะน้ำหนักขึ้นนะคะหรือว่าเราไม่สนใจเลยก็คือพวกเครื่องดื่ม
0: คร
1: ับ หลายๆคนเนี่ยแบบจะชอบดื่มเป็นเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลหรือว่าแอลกอฮอล์ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้รับแคลอรี่หรือพลังงานทำให้อ้วนง่ายนะคะจากพวกเครื่องดื่มพวกนี้ในเรื่องของเครื่องดื่มนี่ส่วนใหญ่คนแพทย์จะชอบพูดว่ามันไม่หวานหรือว่าคนทั่วไปจะรู้สึกว่ามันไม่หวานก็เลยคิดว่ามันไม่น่าจะอ้วนนะคะเวลาที่เราจะให้คนไข้รับทราบว่าแคลอรี่มันจะมีมากเท่าไหร่เนี่ยเราจะบอกว่า1ซีซีที่ท่านดื่มในพวกเครื่องดื่มหวานๆใสๆนะคะจะอยู่ประมาณ 0.4 แคลอรี่
0: 0.4 นิดเดียวเอง
1: แต่เวลาทานเช่นสมมติขนาดน้ำอารมณ์1กระป๋องเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ140ถึง150แคลอรี่แล้วคำถามคือเรากินเรากินกี่กระป๋องทั้งวันบางทีเวลาอยู่ในงานปาร์ตี้พวกงานเลี้ยงเนี่ยเราดื่มไปเรื่อยๆเลยอะค่ะใช่ไหมคะเราทานอาหารรสจัดแล้วก็ดื่มไปเรื่อยๆมันก็จะได้พลังงานเยอะขึ้นเรื่อยๆ
0: พวกแอลกอฮอล์จะเยอะกว่านี้ไหมฮะ
1: มันจะมี2แบบอันที่1เนี่ยเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีทั้งแอลกอฮอล์แล้วก็น้ำตาลนะคะเช่นเบียร์ไวน์พวกนี้จะมีรสชาตินิดนึงนะคะแต่ถ้าเป็นเหล้าที่ทานกันแบบเพียวๆหรือว่าผสมโซดาหรือน้ำพวกนี้จะมีแต่เฉพาะส่วนที่เป็นแอลกอฮอล์นะคะเราอาจจะรู้สึกว่าไม่มีอะไรกินแล้วไม่เป็นไรแต่ว่าจะบอกว่าตัวแอลกอฮอล์เองเนี่ยก็ให้พลังงานค่ะจะบอกว่าแอลกอฮอล์1กรัมเนี่ยให้ตั้ง7แคลอรี่นะคะ
0: โอ้โหเยอะ
1: มากกว่าน้ำตาลอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นของที่เราได้รับเสริมเข้าไปอีกนะคะ
0: จริงๆเดือดแล้วฮะอันนี้เดือดแล้วฮะ
1: ใส่ขาใส่หอมก่อนไหมคะหอม
0: หอม
1: ค่ะ
0: เป็นหอมแดงนะฮะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ขาซอยเนาะโอเค
0: แล้วก็ตามด้วย
1: เกลือแล้วก็กะปิอะค่ะช่วยเพิ่มความเค็มเพราะเมื่อกี้เราเติมแต่น้ำตาลลงไป
0: ใช่กะปินี่หอมมากเลย
1: ถ้าเป็นเคล็ดลับนิดนึงของคนทำอาหารไทยก็จะต้องบอกว่าเอากะปิไปห่อใบตองค่ะแล้วเอาไปย่างไฟจนมันหอมแล้วก็เอาออกมาทำกับข้าวค่ะ
0: อันนี้เป็นเคล็ดลับอย่างนึงเลย
1: จะลองชิมรสดูนะคะถ้าเกิดยังไม่เค็มมันจะเติมเกลือนิดหน่อยแต่ว่าโดยทั่วไปในกะปิก็มีเกลืออยู่แล้วมีเกลืออยู่แล้วก็เค็มอยู่ละค่ะโอเคเริ่มเดือดแล้ว
0: ใช่ต้องเคี่ยวไปเรื่อยใช่ไหมฮะ
1: จนมันเริ่มเหนียวนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่กุ้งแห้งป่นนะคะ
0: หวานยังนำอยู่ฮะ
1: โอเค
0: เติมเ
1: กลือนิดนึงค่ะได้ค่ะ
0: ระหว่างนี้ต้องคนไปเรื่อยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะไฟอ่อนนะคะเพราะถ้าไฟแรงนี่มันจะไหม้ค่ะ
0: เริ่มละ
1: กุ้งแห้งป่นค่ะ
0: กุ้งแห้งป่นละเอียดเลย
1: อันนี้บางคนเขาจะใส่แบบแบ่งครึ่งเนื้อค่ะป่นด้วยแล้วก็ใส่แบบว่าเหมือนเป็นไม่ต้องป่นละเอียดมากมันจะดูเป็นเนื้อเยอะขึ้นนี่แล้วแต่
0: ให้มี texture หน่อย
1: ใช่ใช
0: ่ก็มีนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: เราก็มีโอ้ฝั่งนี้ผมปิดไฟแล้วนะฮะ
1: เรียบร้อยค่ะ
0: ว่าเริ่มจะ
1: คนได้แล้วค่ะ
0: คนแล้วอ
1: าจจะเติมถั่วลิสงป่นนิดนึงก็ได้นะคะ
0: ใส่เลยนะฮะ
1: อันนี้แล้วแต่คนชอบนะคะบางคนไม่ชอบก็อาจจะไม่ใส่ได
0: ้เพราะจริงในชุดเมี่ยงเนี่ยก็จะมีถั่วอยู่แล้วเป็นถั่วลิสง
1: ค่ะในระหว่างที่รอน้ำเมี่ยงนะคะเราก็จะเตรียมใบคะน้านะคะก็เลือกใบคะน้าที่ได้ขนาดเนาะแล้วก็เอาฝาถ้วยเล็กๆขนาดนี้นะคะแล้วเราก็ครอบมันไว้เพื่อจะวัดขนาดนะคะแล้วก็เราก็ใช้มีดปลายแหลมนะคะแล้วก็กลิ่นลงไปเท่านี้ เพื่อที่จะให้ได้ขนาดของใบเมี่ยงที่พอดีกับเราจะเอาไว้รับประทาน
0: เราไม่ได้ใช้ทั้งใบมาห่อเลย
1: จะใช้ทั้งใบมาห่อก็ได้ค่ะแต่บางทีมันก็จะดูใหญ่เกินไปนะคะก็จะแบบขนาดพอดีคำก็จะได้ขนาดเท่านี้แล้วเราก็เลือกมาทีนี้มันก็จะมีประเด็นอยู่นิดนึงว่าตรงเนี้ยค่ะมันจะมีก้านคะน้าซึ่งมันจะเป็นตัวแข็งๆหลายคนอาจจะไม่ชอบใช่ถ้าไม่ชอบตรงนี้นะคะเราก็จะใช้มีดเนี่ยแหละค่ะปาดเอาส่วนที่มันแข็งๆเนี่ยออกเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่เราห่อเนี่ยมันจะได้ห่อง่ายขึ้นนะคะแล้วเราก็เตรียมเอาไว้ตรงนี้เอาไว้ให้คุณแอสสำหรับห่อใบเมี่ยง
0: ให้ผมหมดเลยเหรอฮะ
1: ใช่ค่ะจะได้เพิ่มผักไงคะ
0: มา
1: เรียบร้อยแล้ว
0: ผมตักใส่ถ้วยก่อนเลยนะครับ
1: โอเค
0: ผมวางจริงไม่ต้องกลางเลยนะครับ
1: โอเคงั้นเดี๋ยวเราก็จะวางผักนะคะแล้วก็รบกวนคุณแอนเอาเครื่องครีมมาวางด้วยกันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราจะได้รับประทานด้วยกันได้
0: หลากหลายมาก
1: โอเคค่ะ
0: กองไว้เลยนะครับ
1: อันนี้ก็จะเป็นมะนาวเนาะ
0: มะนาว
1: อันนี้เป็นขิงหั่นเป็นเต๋านะคะเล็กๆอ
0: ๋
1: ออันนี้ไงคะหอม
0: หลายนี่ด้วยหอมกระเทียมอะไรเงี้ยโหชอบมาก
1: อันนั้นเป็นถั่วลิสง
0: อันนี้คืออ
1: ันนี้คือมะพร้าวคั่วค่ะ
0: พริก
1: ค่ะคือบางคนไม่ชอบทานเผ็ดก็อาจจะไม่ได้ใช้ก็ได้หรือบางคนก็บอกว่าชอบก็ใส่เข้าไปได
0: ้ซึ่งเราก็จัดไว้ให้เยอะพอสมควร
1: เรียบร้อยค่ะเสร็จไปแล้วนะคะสำหรับเมนูแรกของเราเมี่ยงคะน้าค่ะ
0: ทำง่ายมากแล้วก็จริงๆขั้นตอนแทบจะไม่มีอะไรเลยนอกจากการทำน้ำจ
1: ิ้มใช่แล้วค่ะ
0: ส่วนประกอบพวกนี้ก็หาได้ไม่ยากนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: หรือจะต้องมีคั่วนิดนึงก็คือมะพร้าว
1: ใช่ค่ะอันนั้นจะเป็นมะพร้าวคั่วนิดนึงแต่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันก็มีขายสำเร็จรูปเยอะแยะเหมือนกันนะคะ
0: ได
1: ้แล้วก็ถ้าใครไม่ชอบคะน้าก็อาจจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้เช่นบอกว่าคะน้ามันขมมันไม่อร่อยนะคะใช้ผักกาดแก้วก็ได้ค่ะที่ใช้เป็นสลัดนะคะก็ได้นะคะ
0: ดัดแปลงได้เยอะนะครับจากเมี่ยงคำซึ่งวันนี้เราเป็นเมี่ยงคะน้าเพราะใช้ใบคะน้ามาทำจากนั้นคุณผู้ชมอาจจะเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมหรือจะเพิ่มอะไรเครื่องต่างๆเนี่ยใครอยากจะเพิ่มจะลดอะไรได้เลย
1: ได้เลยค่ะตามชอบค่ะ
0: ปริมาณแคลอรี่ของเมนูนี้เท่าไหร่ครับสักกี่กิโลแคลอรี่
1: จริงๆขึ้นกับปริมาณน้ำจิ้มที่เราใส่เข้าไปเมื่อกี้ก็ที่เห็นเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่มันก็อยู่ตรงนั้นที่เหลือทั้งหมดรอบๆเนี้ยค่ะก็แทบจะแคลอรี่น้อยหน่อยตัวที่จะมีแคลอรี่ก็จะเป็นพวกของถั่วลิสงกุ้งแห้งแล้วก็มะพร้าวคั่วนิดนึงนะคะสรุปแล้วเนี่ยคำนึงก็ประมาณสัก100แคลอรี่น่าจะได้ค่ะน
0: ิ
1: ดห
0: น่อยเอง
1: ค่ะ
0: กี่คำกินครับ
1: ก็แล้วแต่ไม่อาจจะไม่ถึง100ก็ได้ค่ะเพราะมันขึ้นกับว่าเราใส่อะไรเยอะอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็อยู่ประมาณนั้น

0: ตามธรรมเนียมครับหมอเอกครับ
1: ค่ะ
0: ชิมกันนะครับ
1: โอเค
0: เชิญเลยครับปกติเมี่ยงเราต้อง
1: ใช้มือค่ะใช่อันนี้ธรรมเนียมไทยจริงๆเลย
0: เราล้างมือเรียบร้อยเดียวเองอ่ะ
1: ตัวเล็กปากเล็กเด็กกินไม่ได
0: ้ครับนี่ปกติถ้าของจริงผมคำโตกว่านี้นะโ
1: อ้
0: ขอบอกว่ารสชาติดีมากไม่แพ้ที่เขาทำขายเลย

0: อร่อยมากจริงค่ะ
1: เพียงแต่ต้องระวังนิดนึงเรื่องน้ำจิ้มนะครับ
0: ค่ะ
1: ความหวานความเค็มรสชาติที่เติมเข้าไปบางท่านใส่มากก็จะได้
0: เยอะขึ้น
1: พลังงานจะมาจากตรงนั้นนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: หรือบางคนชอบให้เค็มน้อยกว่านี้ก็ลดเกลือลงไปความเค็มมาจากกะปิแล้วก็
0: กุ้งแห
1: ้งอยู่แล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: สรุปเราได้เมนูที่แคลอรี่ต่ำแต่เมื่อกี้มันครบอย่างสนุกอร่อยแคลอรี่ต่ำ
0: ใช่ค่ะ
1: ความสุขก็มาจากการช่วยกันทำช่วยกันหยิบจับอะไรแบบนี้นะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ได้เรียบร้อยหนึ่งเมนูแต่ปาร์ตี้ยังไม่จบครับ
0: ใช่ค่ะอย่างเดียวคงไม่พอทานเราจะเริ่มเมนูที่2กัน
1: ในช่วงนั้นนั่นก็คือเมนู
0: ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนค่ะ
1: ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนไปดูว่าจะเป็นยังไง
0: ใช่ค่ะ
1: สักครู่ครับ

0: กลับมาปาร์ตี้กันต่อครับเมนูสำหรับปาร์ตี้ช่วงปีใหม่ยังเหลืออีกหนึ่งอย่างนะฮะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: นั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวลุยสวน
1: ใช่
0: แต่ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนก็มีขายทั่วไปตลาดนัดทุกที่จะมีก๋วยเตี๋ยวลุยสวน
1: แต่ถ้าเราทำเองเราจะสนุกแล้วก็เลือกของที่ดีนะคะแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารดีกว่า
0: ที่เขาห่อมาบางทีก็ไม่รู้ว่าอะไรบ้าง
1: ใช่ใช่ไหมฮะอันนี้เราจะเลือกเองได
0: ้ครับเรามักจะเห็นมีก๋วยเตี๋ยวลุยสวนที่ใส่กุ้งบ้างใส่หมูบ้างไก่บ้างอะไรเง
1: ี้
0: ยแต่วันนี้ของหมอเอแนะนำคือจะใช้
1: วันนี้เราจะใช้ปลาทูค่ะจะเพิ่มโอเมก้า3นะคะ
0: นี่เองนะฮะ
1: ใช่ค่ะก็เอาไปทอดหรือว่าจะไปนึ่งก็ได้นะคะแล้วก็เอาก้างออก
0: ครับก็รอเอาก้างออกแต่ถ้าจะให้แคลอรี่ต่ำก็ควรจะเอาไป
1: นึ่ง
0: มากกว่าใช่ไหม
1: หรือย่างก็ได้ค่ะนึ่งหรือย่างก็ได้เลยมันจะได้หอมหอม
0: ก็เลยกลายเป็นหนึ่งในส่วนประกอบของก๋วยเตี๋ยวลุยสวนของเรานะฮะยังอื่นละฮะอู๋ผักเยอะเลย
1: ก็วันนี้เราจะสังเคราะห์แสงกันละค่ะก็จะมีผักต้นหอมผักกาดหอมนะคะแล้วก็มีแครอทนะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นต้นหอมผักชีฝรั่งนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเต้าหู
0: ้
1: นะคะเอามาทอดนิดนึง
0: แล้วหั่นเป็นชิ้นๆอย่างนี้
1: ใช่ค่ะทอดอย่างนี้มันก็จะไม่ค่อยอมน้ำมันเท่าไหร่เนาะบางคนจะใช้แบบไม่ทอดเลยก็แล้วแต่แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นแตงกวาค่ะนะคะโหระพาแล้วก็ผักชีค่ะ
0: สารพัดผักเลย
1: ใช่แล้ว
0: แล้วก็น้ำยำที่ว่านี
1: ่อันนี้เป็นน้ำจิ้มอะค่ะที่เราจะราดนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะใช้ตรงนี้นะคะก็จะมีมะนาวพริกนะคะผักชีอันนี้เราเอาไว้สำหรับทำให้มันมีสีสวยงามจะไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วก็มีน้ำตาลกระเทียมนะคะรากผักชีแล้วก็น้ำปลาค่ะ
0: และต้องมีอย่างนี้คือครก
1: ใช่แล้ว
0: ลงมือเลยไหมฮะ
1: ได้เลยค่ะใช่เลยค่ะ
0: รากผักชีก่อนเลยใช่ไหมครับอันนี้คือปกตินะครับต้องรากผักชี
1: พอมันเริ่มโขลกละเอียดแล้วนะคะก็ใส่เป็นกระเทียมค่ะ
0: กระเทียม
1: กระเทียมค่ะ
0: กระเทียมนะฮะ
1: ค่ะ
0: ใส่ทั้งหมดเลย
1: โอเคถ้าชอบกระเทียมก็ได้เลยอันนี้ตามความชอบค่ะ
0: กระเทียมเนี่ยมีประโยชน์ยังไงบ้างครับ
1: ก็จะมีสารบางอย่างในกระเทียมนะคะซึ่งจะช่วยในการลดความดันโลหิต
0: โอ้
1: นะ
0: ค
1: ะแล้วก็จะช่วยเป็นน้ำมันที่ดีค่ะช่วยลดไขมันในเลือดได้ด้วยเป็นแอนตี้ออกซิแดนต
0: ์ไขมันที่ว่านี่
1: ไขมันเลวค่ะ
0: ไขมันเลวด้วยนะงั้นช่วยลดได้ด้วยนะ
1: ได้ค่ะทานได้เลย
0: แอนตี้ออกซิแดนต์ด้วย
1: ค่ะ
0: หัวกระเทียมให้ละเอียดแค่ไหนครับ
1: พอหยาบๆป่ะค่ะน
0: ิ
1: ดนึงดีกว่าค่ะแล้วก็ตามด้วยพริกค่ะ
0: พริกนะฮะ
1: ค่ะ
0: อันนี้เช่นกัน
1: อันนี้แล้วแต่ความชอบ
0: เผ็ดมากเผ็ดน้อย
1: ค่ะ
0: สบายเลย
1: อันนี้เพิ่มสีสันอย่างเดียวแล้วแต่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบ
0: ด้วย
1: อันนี้ค่ะใช
0: ้
1: เป็นผักชีค่ะจะได้มีสีค่ะนิดเดียวแล้วกันเนาะ
0: ได
1: ้คราวนี้พอเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะเติมน้ำปลามะนาวแล้วก็น้ำตาลค่ะแล้วก็ละลายคนให้เข้ากันเหมือนทำส้มตำเลยอันนี
0: ้ทีนี้สัดส่วนของรสชาตินี
1: ่แล้วแต่ชอบอ่ะส่วนใหญ่เขาจะบอกว่า1-1-1ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวลองชิมดู
0: ส่วนที่เท่ากันใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่อาหารไทยก็จะต้องมีทุกอย่างเนาะทุกรส
0: เปรี้ยวหวานเค็ม
1: เผ็ดด้วยแล้วก็เต็มไปด้วยสมุนไพรนะคะลองดูกันอันนี้ชอบเปรี้ยว
0: ผมคิดว่าน้ำจิ้มก็น่าจะเปรี้ยวหนัก
1: มันจะออกเปรี้ยวหวานนิดนึงอะค่ะพวกนี้จะ
0: เป็นเหมือน
1: ไม่ถนัด
0: เลย
1: เหมือนส้มตำเลย
0: ส้มตำ
1: บางที่เขาจะเอาทั้งหมดไปใส่ในเบลนเดอร์ในเครื่องปั่นนะคะปั่นเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะมีคนบอกว่ามันไม่ค่อยหอมเท่า
0: แบบบอกในที่แรกฮะให้ตำจนเมื่อยเลยแล้วบอกว่าใส่เครื่องปั่น
1: เราต้องการจะลดแคลอรี่ตอนนี้เราให้ออกกำลังกายก่อนจะได้เป็นกิจกรรมร่วมกัน
0: อันนี้หวังดีใช่ไหม
1: หวังดีค่ะคิดแล้วคิดแล้ว
0: อันนี้เป็นเคล็ดลับที่จะบอกสมาชิกในบ้านอย่าง
1: ใช่ค่ะก็ลองชิมค่ะแล้วก็อันนี้สามารถจะเติมได้อีกอันนั้น
0: ชิมรสชาติเล็กน้อยนะครับ
1: เผ็ดนำอยู่ยังไม่มีอะไรเลย
0: ใช
1: ่เลยเพราะฉะนั้นเน
0: ี่
1: ยโอเคเติมมะนาวค่ะเดี๋ยวเราจะตักน้ำจิ้มใส่ถ้วยเอาไว้ดีไหมคะพักไว้ก่อน
0: ดีฮะ
1: วางไว้ในถ้วยกันดีไหมคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปห่อ
0: ใช่ไหม
1: ใช่เดี๋ยวเราจะไปห่อเส้นกันละ
0: มาถึงขั้นตอนการห่อพอเป็นก๋วยเตี๋ยวลุยสวนต้องมีการห่อบางทีเขาห่อกลมๆบ้างแล้วหั่นเป็นชิ้นหรือห่อเป็นสี่เหลี่ยมบ้างอะไรเงี้ย
1: วันนี้เราจะห่อเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมดีกว่าค่ะมันจะได้สะดวกแล้วก็กินพอดีคำพอดี
0: ก็ต้องมีแน่ๆก็คือ
1: เส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะอันนี้เป็นนึ่งนะคะเป็นนึ่งแล้วก็วางเอาไว้ให้สุกนะคะเสร็จแล้วเราก็เริ่มใส่ผักที่เราอยากได้ลงไป
0: มี แนะนำไหมควรจะใส่แบบไหนอะไรยังไง
1: จะใส่แครอทก่อนก็ได้นะคะแครอทพวกผักชีโรยมาเลยเรียงมาเลยก็ได้ค่ะอย่างละนิดนะคะเดี๋ยวถ้าใส่เยอะเกินไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะห่อไม่ได้ส่วนที่เป็นโปรตีนให้เราก็จะเป็นส่วนที่เป็นปลาทูนะคะห
0: ั
1: ่นชิ้นพอดีเลาะก้างเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่เป็นเต้าหู้นิดนึง
0: ชิ้น
1: ค่ะจะเอาเป็นผักกาดหอมสักนิดไหมคะจะได้ห่อง่ายขึ้น

0: ค่ะแล้วเวลาเราวางเราก็คว่ำมัน
1: ได้แล้ว1ชิ้นครับ
0: ใช่เสร็จแล้วค่ะ
1: ก็จะมีสีสันสวยงาม
0: ใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอามาวางในจานนะคะแล้วก็ห่อให้หมดเลยแล้วเราก็น้ำจิ้ม
1: ขอเชิญหมอเอเราช่วยกันห่อ
0: ได้เลยค่ะมาช่วยกัน
1: นี่เลยฮะ
0: ไม่เป็นไรค่ะคนละชิ้นเลย

0: เอาละครับได้เวลาลุยก๋วยเตี๋ยวลุยสวนอีกทีนึง
1: ใช่แล้วอันนี้ที่เราขอกันไว้
0: ใช่ครับเชิญเลยครับเชิญหมอเอเลยฮะไม่ค่อยตักกระเทียมเลยอ่ะ
1: ก็เก็บไว้ให้คุณแอดไงก็รู้ว่าชอบทานอยู่
0: จะดูตักนี้เลย
1: ใช่
2: อันจิ้มใส่นะฮะบางท่านบอกว่าขอใส่เข้าไปข้างในเพื่อให้ได้คลุกเคล้าก
1: ับ
2: ข
1: ้
2: างในนิดนึงพี่มาเหมือนกันบอกว่าอยาก
1: ทั้งคำไม่
2: โตมากใช่ไหม
1: ใช่แล้วมันจะกินไม่ได้
2: คำเดียวหมดนะฮะ
1: จริงหรือเปล่าอร่อยครับ
0: วันนี้ได้2เมนูนะครับคุณผู้ชมที่เป็นเมนูที่เราเริ่มบอกว่าเหมาะกับช่วงเวลาของการปาร์ตี
1: ้
0: เฉลิมฉลองอะไรเพื่อที่ช่วยกันทำ
1: แคลอรี่ต่ำด้วย
0: คำว่าแคลอรี่ต่ำก็สำคัญนี่แบบว่า2เมนูวันนี้เป็นไดเอทฟู้ดได้ไหมฮะ
1: ได้ค่ะ
0: ถ้าคิดว่าเริ่มปีใหม่เราจะทำอะไรใหม่ๆดีให้กับตัวเองเริ่มจากดูแลสุขภาพตัวเองนะครับจากอาหารการกินที่วันนี้หมอเอเปิดปีใหม่มาก็แนะนำเลยนะฮะได้แง่คิดดีๆหลายอย่างจากการดูแลร่างกายซึ่งช่วงเวลาของการดูแลร่างกายด้วยอาหารหมดแล้วนะครับแต่เราจะต้องมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบก๋วยเตี๋ยวลุยสวนต่ออีกนะ
1: คนละ3ชิ้น
0: ต้องคนละ3ชิ้นหยิบแน่วันนี้แต่การดูแลร่างกายนั้นยังมีวิธีอื่นๆอีกนะครับจะเป็นวิธีอะไรบ้างเดี๋ยวชมกันต่อในช่วงหน้าหน้าที่ของเรา2คนช่วงนี้หมดแล้วลาไปก่อนนะครับสวั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ เชิญเลยฮะ
3: สุดยอดมากครับวันนี้ครับเราจะมาออกแบบการออกกำลังกายด้วยตัวเอง

0: กเราชาว Healthy Friday ขอกล่าวคำว่า
1: สวัสดีปีใหม่ครับ
0: โอ้โห yes โอ้ยมันหนักแน่นสมกับพวกเราจะช่วยคุณผู้ชมออกกำลังกายจริงๆเลย
1: ใช่ก็หนึ่งขออวยพรขอให้พี่ต้นนะครับมีสุขภาพแข็งแรงยอดเยี่ยมแบบนี้ตลอดไปเลยครับตลอดปี59และตลอดไปเลย
2: เช่นกันก็พรใดที่บวยให้พี่ก็กลับสู่บวยเหมือนกัน
1: yes.
2: นะคร
1: ับ
2: โอเคร
1: วมถึงเรา2คนนะครับขออวยพรให้กับคุณผู้ชมด้วยนั่นคือ ความตั้งใจของเรา Healthy Friday นะครั
2: รบ
1: ความตั้งใจคือว่าเราอยากให้คุณผู้ชมมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงพอเรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วเราจะสามารถเตรียมพร้อมรับโชคดีที่เกิดขึ้นในแต่ละวันได้
2: ใช่แล
1: ้
2: ว
1: เวลาผ่านไปเร็วมากพี่ต้นคร
2: ับ
1: ผมทำรายการกับพี่ตอนนี้ครบ2ปีแล้ว
2: 2ขวบ
1: แต่ถ้าเกิดจริงๆแล้วคุณผู้ชมครับผมรู้จักพี่ต้นมาก่อนหน้านี้คือกี่ปีน
2: ี่2ป
1: ี2ปีครับจะป้าแล้วเรารู้จักกันมาก่อนหน้านั้น
2: โอเคทั้ง
1: น
2: ั้นตอนเป็นนักศึกษา
1: หรหัสผมรหัส36
2: พี่32
1: ปัจจุบันนี้ปี59ครับเรารู้จักกันมา20กว่าปีเท่านั้นเอง
2: โอ้โหนิดเดียวนิดเดียว
1: ใครเป็นผัวเป็นเมียลูกเรายาวแบบนี้เลย
2: จบมหาลัย
1: สรุปใครเป็นผัวเป็นเมีย
2: ยังหา
1: ไม่ใช่เป็นความสัมพันธ์พี่น้อยยังจะหาอะไรเราทุกครั้งที่ผมพูดแบบนี้นะครับเพราะว่าผมรู้สึกประทับใจพี่ต้นมากโดยเฉพาะมาทำรายการพี่ต้นตลอด2ปีเนี่ย700กว่าวันพี่ต้นแบบสร้างความสวยผมแล้วก็ประทับใจเสม
2: อ
1: เพราะว่าท่าออกกำลังกายที่พี่ต้นนำมาเสนอในรายการ Healthy Friday
2: น่าสนใจ
1: มันยอดเยี่ยมมากเลยไม่เชื่อไปดูครับ
2: ครับมือขวานะครับจับไปที่เอวนะครับบิดตัวมองขึ้นด้านบนนะครับเหยียดยืดให้ขาขวากับสะโพกนะครับตรงข้ามกันนะครับไป

0: ับแต่ละท่าเนี่ยเซอร์ไพรส์มากเลยผมออกกำลังกายมา20กว่าปีนะครับมาเจอพี่ต้นผมว่าผมเจอมาหมดทุกกระบวนท่านะ
1: ครับ
0: งอใบบูตึงบูลิ้มผมเจอมาหมดแล้วมาเจอพี่ต้นโอ้โห
1: ตะลึง
0: เซอร์ไพรส์ทุกครั้งไม่ใช่ตะลึงธรรมดานะ
1: ตะลึงจริงๆพอโอเ
0: คทำไมรู้อ่ะถามจริงพี่ต้น
1: ครับ
0: คิดได้ไงอ่ะเจ๋งมากเลยอ่ะ
1: เรื่องพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มอ่ะ
0: หมายความว่านี่คือยังไม่ค่อยใช้สมองเท่าไหร
1: ่ใช่
0: ดีมากรับค่าน้อยเป็นสิบด้วยอาจารย
1: ์ดีมากคิดว่า
0: ที่ทำไงอ่ะ
1: ฮะจริงๆมันก็มีหลักการของมันทุกคนสามารถทำได้หมดเว้ย
0: จริงไหมเนี่ย
1: จริงถ้าเรารู้หลักการนะ
0: แสดงว่าวันนี้พี่จะเปิดเผยเคล็ดลับทั้งหมดเลย
1: ใช
0: ่เอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าพี่ต้นที่ว่าท่าของมันก็เจ๋งๆเนี่ยเขามีรากความคิดมาจากอะไรถ้าเกิดเรารู้รากความคิดแล้วปุ๊
1: บ
0: เราสามารถไปต่อยอดออกแบบเองได้สุดยอดมากครับ วันนี้ครับออกแบบการออกกำลังกายด้วยตัวเองย้ำอีกครั้งนะครับคุณผู้ชมตั้งใจฟังแล้วนะย้ำอีกครั้งว่าทุกคน
1: สามารถ
0: ออกแบบได้ด้วยตัวเอง
1: ใช
0: ่หลักการในการออกแบบออกการออกกำลังกายด้วยตัวเองมันเป็นยังไงครับ
1: มันเหมือนกับเราผสมสีอะบุ้ยเคย เรียนวาดภาพไหมแม่สีมีกี่สี
0: 3
1: ใช่แต่เราสามารถทำแตกออกมาเป็นแยกย่อยได้ไม่รู้กี่สี
0: ถ้าเรารู้พื้นฐานปุ๊บทำได้หมดค
1: ุ
0: ณสุดยอด
1: ครับ
0: เอาละครับคุณผู้ชมครับหลักการง่ายคือเรารู้พื้นฐานปุ๊บเราสามารถต่อยอดได้
1: ใช่ใช่
0: ฉะนั้นท่าพื้นฐานที่เราต้องรู้มีอะไรบ้างครับพี
1: ่อ้าวเราเคยฉายไปหลายตอนแล้วนะอย่างท่าแรกก็คือเรื่องของท่าสควอทจำได้ไหม
0: ท่าสควอท
1: ท่าสองท่าอะไรทำนะใช่นะใช่เขาไม่เคยไปเท้าเหยียดยืดสะโพกไปด้านหลังถ้าวิดพื้นดันพื้นพุชอัพฮะใช่ไหมถ้าซิทอัพที่เราเคยทำพวกนั้นคือท่าหลักๆแต่เราสามารถเอามาแตกได้การผสมสีอย่างที่เมื่อสักครู่พี่บอกใช่ไหมโอเคเอ้ยท่าซิทอัพเราจะแตกไปอะไรได้บ้างนะครับพวกนั้น
0: ดีมากเลยเริ่มต้นท่าแรกเลยวันนี้ทำ

0: ้6ท่านะคุณผู้ชมครับทั้งหมด6ท่าได้โดยรวมทั้งหมดดังนั้นเดี๋ยวผมคิด1ท่าพี่คิด1ท่ามารวมกันในการออกแบบเองได้ใช่ไหมครับ
1: ได
0: ้โอเคผมชอบเล่นขาเพราะว่าขาทำให้เราเผาผลาญดีโอเคผมออกผมเลือกท่าสควอ
1: ทได้ๆพี่เอาท่าที่เน้นเรื่องของตัวหัวใจแล้วกันหัวใจหน่อยกับกล้ามเนื้อ
0: ครับ
1: พี่เลือกท่านี้โดดตบจัมมิ่งแจ็ค
0: จัมมิ่งแจ็คกับสควอทก็รวมเป็นจัมปิ้งสควอท
1: ถูกต้องไม่ใช่สควอทแจ็ค
0: สควอทจัมดีนะฟังดีนะฟังอยู่ดีนะฟังอยู่สควอทจัม
1: ใช่ไหม
0: ยังไงพี่ยังไง
1: จากนั้นถ้าสควอทก่อนเอาทำนะครับพี่มานี่คราวนี้เราก็มารวมใช่เพราะงั้นทุกครั้งเราก็โดดนะครับมาเพิ่มท่าขึ้นมาแล้วจากเมื่อสักครู่ที่บุ้ยทำแค่สควอทอย่างเดียวนะไม่ใช่แล้ว
0: โอเคเราก็
1: ย่อย่อใช่ย่อย่อย่อย่อ
0: ซึ่งขาเนี่ยเราอ๋อเราโอเคโอเค
1: ย่อ
0: นี่ก็แล้วนึงก็แล้วขาบางทีสควอทเราจะนึกว่ากลางขาเท่าไหร่แต่พอเราจัมปิ้งแจ็คด้วยคือกระโดดไปด้วยสควอทจัมป์เนี่ยคือมันต้องย่อ
1: ใช่
0: แล้วบางทีมันขามันกลางเกินแต่ไม่มีปัญหาอยู่ที่ว่าเราให้ฟีลลิ่งหรือความรู้สึกเรา
1: ใช่
0: แ
1: ล้วก็เราใช่แล้วเราการเน้นกล้ามเนื้อส่วนไหน
0: โดนไปถึง10ทีเหนื่อยแล้วอ่ะโอเคแล้วการออกกำลังกายหรือการออกแบบด้วยตัวเองได้เนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราชอบท่าไหนเราต้องการเพิ่มลดส่วนไหนจ
1: ั
0: ดการส่วนนั้นได้โอเคเดี๋ยวผมลองอีกที
1: ย่อนะถามว่าได้กล้ามเนื้อไหม
0: โอ้โหพี่ผมเก่งแบบผมกระโดดด้วยมันแบบมันเป็น power ด้วย
1: ได้หัวใจไหม
0: โอ้ได้ครับ
1: ความอ่อนตัวได้ไหม
0: ความตัวไม่แน่ใจเพราะมันแต่มันก็ย่อยืดนะ
1: ใช่มันก็มีการยืดอยู่ฮะ
0: ใช่โอ้ผมเก็ทเลย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นในการออกกำลังกายแบบนี้คือเราเอาสองท่ามารวมกันนะคือเราได้กล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้น
1: เอาท่ามาผสม
0: ปกติเราจะเล่นสควอทปุ๊บมันจะได้ช่วงก้น
1: สะโพก
0: แต่พอผมล่วงเป็นสควอทจัมป์แล้วเนี่ยจังหวะที่ผมจัมป์มันเนี่ยผมได้แกสตอนิเมียด้วย
1: น่องด้วย
0: ได้น่องด้วยอ่ะมันได้แบบช่วงล่างหมดเลยแถมระบบหายใจได้ด้วยแล้วยิ่งเราคอนโทรลตั้งใจควบคุมมันหรือเราใช้ความรู้สึกกับมันจริงๆอ่ะมันได้เยอะมากเลย
1: ยังไม่สักครู่อ้าวบ๊วยลองทำใหม่คราวนี้บ๊วยลองเหมือนกับค้างไว้ฮะช้าแล้วกลับมาครับเอิบย่อค้างกลับมา
0: เฮ้ยมันสุดยอดเลยเงี้ยนี่เหงื่อไหลตลอดเลย
1: ใช่ใช่
0: และที่สำคัญประหยัดเวลา
1: ครับคนที่มีเวลาจำกัดนะบางครั้งโอ้โหเรื่องไปแล้วแป๊บเดียวเองใช้เวลาหมดละไม่ต้องไปใช้เวลามากอะไรขนาดนั้น
0: นี่นะท่าแรกผมถามนิดนึงว่าเราสามารถออกแบบแบบนี
1: ้
0: ด้วยตัวเองแบบนี้ได้ทุกท่าได้ทุกแบบเลยไหม
1: ได้ว้า
2: ว
0: จริงป่ะ
1: จริงก็อยู่ที่ว่าบ๊วยต้องการส่วนไหนส่วนไหนแค่นั้นเอง
0: ท่าที่2
1: ครับ
0: ขอลองผมอยากได้กล้ามเนื้อหน้าอกก็วิดพื้นพุชอัพ
1: ฮะ
0: โอเค
1: ครับ
0: ผมพุชอัพแบบนี้นะ
1: ครับ
0: ปึ๊บ
1: ใช่
0: แล้วพี่อ่ะ
1: พี่ก็ถ้าบวยมาด้านบนพี่ก็ใช้ปีนเขานะครับปีนเขาได้ไหมดึงปีนเขา
0: ลงก็ได้ดิเป็นพุชอัพคลัม
1: ใช่ทำไงเราก็ลง
0: โอ้โห
1: ปีนด้วยดึง
0: โอ้
1: ลงปีนด้วยลง
0: โอ้โห
1: โอ้โหปีนด้วยมาดึงมาใช่แล้วนั่นละ
0: โอ้โห
1: รู้สึกไหมดึงมาอีกดึงมาอีก
0: โอ้ย
1: เป็นไง
0: สุดยอดคือเราได้ระบบหัวใจสุดๆเลยคาร์ดิโอสุดๆเลยเหงื่อเนี่ยเดี๋ยวสังเกตแล้วก็เวลาขณะที่เราทำร่วมกันนะครับพี่มันต้องคอนโทรลด้วยมันต้องควบคุมเพราะฉะนั้นเราจะจัดร่างกายได้ดีขึ้นด้วย
1: ใช่แกนลำตัวอะไรก็ต้องใช้มากขึ้นเพราะเหมือนกับเสียสมดุลเพราะงั้นแกนลำตัวต้องพยายามประคองตัวเองมากขึ้น
0: แล้วรู้สึกเลยแบบด้านข้าง

0: ได้เลยช่วงปีนเขาเลย
1: ใช
0: ่ลงไปอีกอกได้พร้อมกันไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนได
1: ้
0: ทั้งสองส่วน
1: ดีมาก
0: สุดยอดเลยอ่ะเฮ้ยเหนื่อยมันมีไม่มีที่เราเอาท่าหนึ่งกับท่าหนึ่งมารวมกันแล้วมันไม่เวิร์กมันส่งผลต่อเสี่ยงต่อการบาดเจ็บมากกว่าที่ทำให้มันกระตุ้นกล้ามเนื้อให้มันดี
1: อันนี้คือคำถามที่ดีบุ้ยเพราะอะไรว่าบางครั้งถ้าเกิดความพร้อมของเขาไม่มีนะครับอย่างท่ามาสกู๊ตเนี้ยเขาวิดพื้นอย่างเดียวเขายังแทบจะทำไม่ค่อยได้เลยเราเอาเพิ่มเข้าไปอีกท่าหนึ่งบางทีมันทำให้เขาลำบากมากขึ้นมันซับซ้อนมากขึ้นซึ่งมันอาจจะเป็นส่งผลกันในเรื่องทำให้เขาเกิดการบาดเจ็บหรือว่าโอกาสในเรื่องของการบาดเจ็บปัญหาอะไรต่างๆเขาจะมากขึ้นเพราะงั้นบางครั้งไอ้เรื่องพวกนี้มันต้องพร้อมก่อนคุณต้องทำจากท่าพื้นฐานให้ได้ก่อนเสร็จแล้วคุณค่อยๆมาเพิ่มเติม
0: ก็แสดงว่าเราต้องประเมินตัวเองได
1: ้ใช่ใช่หรือแม้กระทั่งบุ้ยลองทำเมื่อสักครู่นี้ใหม
0: ่ครับ
1: วิดพื้นกับปีนเขานะลองไล่ดูใช่ไหมคราวนี้พอบุ้ยทำได้นะพี่เริ่มเพิ่มบุ้ยลองเคลื่อนที่ไปด้านหน้าด้วยเหมือนเราเดินไปด้วยเดินใช้มือเดินนะ
0: บุ้ย
1: ไล
0: ่
1: บุ้ยไล่เดินบุ้ยไล่เดิน
0: โอ
1: ้บุ้ยไล่เดินเห็นไหมมาผสมกันอีกนะบุ้ยไล่เดินเยอะไป
0: มันต้อง
1: ขาด้านตรงข้าม
0: มันต้องสลับข้างโอเค
1: ด้านตรงข้าม
0: เกียร์ถึงไปน้ำทำไม่ได้เมื่อกี
1: ้ด้านตรงข้ามเป็นไงบุ้ยเห็นไหมเพราะนั่นคือถ้าเราพร้อมปุ๊บมันก็สามารถที่เพิ่มไปได้เรื่อยมันไม่จะเป็นแค่2ท่าจะ3ท่ามันก็เพิ่มได
0: ้ความสนุกมันอยู่ตรงนี้
1: ใช่
0: ท่าที่3นะครับผมเน้นมากเลยทุกคนอยากมีกล้ามท้องที่สวยงาม
1: แน่นอน
0: six pack sit up
1: โอเค
0: ดูซิว่าพี่จะมาท่าไหน
1: โอเค
0: โอเค
1: นะครับsit up ใช่ไหมปัญหานึงอะเวลาที่เราออกกำลังกายส่วนใหญ่เวลาเราเล่นอีกฝั่งเล่นฝั่งหนึ่งอีกฝั่งเรามักมองข้ามในเมื่อเราเล่นบ้องแล้วพี่ก็จะหลังช่วงล่างนะพี่ก็ใช้เป็นลักษณะของ
0: โอ้ก็เรียกว่า back extension
1: ใช่แล้วนะครับเหยียดยืดก็จะเป็นบริหารหลังช่วงล่าง
0: แล้วผสมกันยังไงพี
1: ่อ้าว
0: ผมอยากจะเห็นว่าหน้าตาลูกออกมาจะเป็นยังไง
1: นะ
0: เหมือนม้ากับลาออกมาเป็นล้อป่ะ
1: เรามาดูก่อนแล้วก็มาซิทอัพของบุ้ยก่อนมาสักครู่โอ้ซิทอัพฟรีไลน์สลับนะครับกลับมานะครับสิครับสลับ
0: ยอดอ่ะมาขอร้องหน่อย
1: ให้กลับมาให้กลับใช่ให้กลับเป็นไงบ้างเว้ย
0: แต่ถ้าเกิดเราสามารถซิทอัพ5ครั้งสลับ5ครั้งก็ได้
1: ได้เหมือนก
0: ัน แล้วแต่เราออกแบบ
1: ได้ไอเราทำหน้าสลับหลังเนี่ยแทนที่เขาจะเมื่อยล้าใช่ไหมเขาก็ได้ผ่อนคลายฝั่งนี้ทำฝั่งนี้คลายฝั่งนี้ทำฝั่งนี้คลาย
0: ท่าต่อไป
1: ครับ
0: ผมเคยได้รับฉายาว่าเป็น King of Leg ลัง
1: อ๋อฮะโอเคใช่
0: สมกับ
1: ของพี่ถ้าเราทำงั้นพี่ก็ใช้การบิดตัว
0: โอ้นึกออกแล้ว
1: บิด
0: รวมกันเป็น
1: รันกับทวิตใช่ไหมพี่9ได้นะมา9เก้าวิดเก้าวิดเก้าวิดอ้าวเก้าวิดด้วยใช่เก้ายาวย่อตามบิดตัวด้วย
0: โอ้โหดีเลยก็จะตอบโจทย์ที่ว่าผมรู้สึกว่าผมตัวแข็ง
1: ฮะก็ได้ความอ่อนตัวเข้ามาด้วยมีการบิดตัว
0: โอ้โห
1: ขาก็ยังคงทำงานต่อเนื่องหัวใจก็ทำงานเพิ่มมากขึ้น
0: สงสัย
1: ครับ
0: เมื่อกี้ที่ย้อนกลับไปคือพี่เอาท่าอะไรมาผสมกันไงพี่มีหลักคิดอะไรที่มันจะเชื่อมกัน
1: อันที่หนึ่งเราต้องดูว่าลักษณะของเป้าหมายที่เราต้องการใช่ไหมบุ้ยต้องการขาบุ้ยก็ต้องเอาขาใช่ไหมแต่ในขณะเดียวกันพอบุ้ยต้องการขาบุ้ยต้องการหัวใจด้วยก็ต้องเอาท่าที่มันเน้นเรื่องของการพัฒนาเรื่องของตัวหัวใจเอาเข้ามาผสมกันอย่างท่าแรกเราทำสควอทใช่ไหมครับพอถ้าเราต้องการเน้นในแง่ของหัวใจบุ้ยก็มาใช้จัมมิ่งแจ็ค
0: พี่กำลังตอบโจทย์2อัน
1: ใช่
0: ก็คือต้องการสร้างกล้ามเนื้อ
1: ใช่
0: กระโหลกหัวใจ
1: แต่ในทางกลับกันถ้าเกิดบวยบอกว่าบวยต้องการทำสควอตนะแต่บวยบอกว่าต้องการคาร์ดิโอเหมือนกันแต่เราอาจจะ

0: ท่าต่อไปครับ
1: ท่าต่อไป
0: ผมอยากได้ไตรเซปเอาท่าดิฟดิฟดิฟก็คือดิฟที่ไม่ซุกอ่ะ
1: ไม่ใช่ดันเหยียด
0: โอเค
1: ดิฟใช่ไหมโอ้ยยกสะโพกขึ้นอีกนิดนึงก็ได้ใช่ไหมโอเค
0: โอ้โหโอ้โหโอ้โหตึง
1: ใช่ทีนี้พี่จะเวลาเราทำดิฟแล้วเราจะทำท่าอะไรต่อเนื่องกับดิฟได
0: ้น่าใช้ขา
1: ใช่เพราะนี่เราใช้ส่วนบนอยู
0: ่ครับ
1: ใช่ไหมพี่ก็ใช้ได้ไหม
0: ว้าว
1: ได้ไหมพี่ยังไม่
0: รวมกับเลกเอ็กเทนชั่น
1: ใช่แล้วนี่คือเลก attention เหยียดเข่าเหยียดเข่านะครับเหยียดเข่าคราวนี้เรามารวมกันลองดูซินะครับลงมาลงมางอพร้อมเหยียดงอพร้อมเหยียดงอศอกพร้อมเหยียด
0: คนละที่กับผมเลย
1: งอเหยียดพร้อมเหยียด
0: คือเคยดูโฆษณาไหมที่ฝั่งหนึ่งแห้งอีกฝั่งหนึ่งเปียกอีกฝั่งหนึ่งฝนตก
1: เอามาฝนตกไม่ทั่วฟ้า
0: เอาแล้ว
1: ใช่งอศอกลงด้วยเข่าเยียดงอศอกเข่าเยียด
0: โอ้โหหนักกว่าเดิม
1: ใช่งอศอกเข่าเยียด
0: ขณะที่เรายกผมรู้เลยว่าขณะที่เรายกเข่าไปเนี่ยน้ำหนักเราลงไปที่ไตรเซปด้วย
1: ใช่ต้นแขนต้นแขนต้องรับน้ำหนักมากขึ้น
0: ใช่เลย
1: แกนลำตัวรับน้ำหนักมากขึ้น
0: โอ้โหรับมากขึ้นเลยก็มีกำท้องหน่อยด้วย
1: ใช
0: ่โอ้โห
1: เป็นไงโอเค
0: สุดอ่ะท่าต่อไปครับ ผมอยากทดลองภูมิพี่เลยเอาท่าที่แบบที่ผมคิดไม่มีทางรวมกันได
1: ้ okay.
0: ดูซิว่าพี่จะทำได้ไหมดูนะตั้งใจดูนะจ๊ะ
1: ครับ
0: เดิน
1: เดินนะฮะ
0: โอเค
1: อืม
0: กับ
1: อืมยากจริงเหรอใช่ไหม
0: จะรวมกันเป็นอะไรเนาะ
1: เดินใช่ไหมพี่เบื่อด้วยการเดินด้วยเท้าพี่ขอเดินด้วยมือได้ไหม
0: ได้สิเดี๋ยวถือว่าเดิน
1: น่าเดินพี่ขอเดินตรงพี่ขอเปลี่ยนเป็นเดินด้านข้างได้ไหม
0: เอาสิน
1: ะพี่ก็ไล่เดินมีวิดพื้นด้วยใช่ไหมพี่วิดพื้นได้ไหม
0: โอ
1: ้
0: โห
1: หนีไปไหนดิหนีไปไหนหนีไปไหน
0: ไหนเขาลองดูหน่อยเขาลองอีกทีเขาจี
1: เอากลับมาเดี๋ยวขวาซ้ายไม่เท่ากันไม่ครับลงนะครับไล่สลับ
0: ยอดอ่ะ
1: ลอง
0: เจ๋งมากวันนี้รายการเราก็ลาไปก่อน
1: อ้าวแค่นี้เหรอ
0: ลอง
1: ไม่ลองก่อนนะเอาลองเอาควายมาควายมาอืมใช่เอากลับไปกลับไปเดี๋ยวไม่เท่ากันมาโอ้โหบุ้ยสุดยอดบุ้ยนิดเดียวมาโอเคได้เดินไหมได้ดันพื้นไหมบุ้ยรู้สึกว่ายังไงบ้างส่วนไหนทำงานบ้าง
0: เดินกับพุชอัพรวมกันเนี่ยผมรู้สึกได้หัวใจเต็มๆเลยแล้วก็ขณะที่เราลงเนี่ยผมย้ำเลยครับผมต้องตั้งใจผมไม่โกงตัวเองผมเน้นกล้ามเนื้อทุกครั้งเพราะมันทำงานไปแล้วอ่ะทำมันเต็มที
1: ่ให้คุ้มกับเวลาที่เสีย
0: สิ่งที่มันได้เพิ่มมากขึ้นคือการควบคุ
1: ม
0: เพราะเราต้องไขว้มือสังเกตได้ว่าผมไปด้านซ้ายถนัดกว่าไปด้านขว
1: า
0: เพราะด้านขวาผมต้องรู้สึกว่ามีการควบคุมผมเห็นเลยว่า
1: ความสัมพันธ
0: ์ระบบประสาทสั่งการ
1: ใช่
0: เวลาฝึกระบบประสาทสั่งการได้ซับซ้อนขึ้นแล้วก็มีทักษะในการออกกำลังกายมากขึ้นส่งผลต่อชีวิตการทำงานที่มากขึ้นนี่คือสิ่งที่ผมได้นี่มีความสุขมากพี่6ท่าคุณผู้ชมเองครับง่ายๆครับอย่างที่ผมกับพี่ต้นได้บอกแล้วนะครับหลักการเราสรุปสั้นๆได้ไหมครับ
1: ได
0: ้หลักการคือ1
1: อันหนึ่งเราก็ต้องประเมินตัวเราเองก่อน
0: ประเมินตัวเอง
1: ใช่
0: 2
1: อันที่2คราวนี้เราคงมาหาความที่เหมาะสมกับตัวเรา
0: ครับ
1: พยายามให้เหมาะสมอันที่3คราวนี้มันขึ้นอยู่กับ
0: เป้าหมาย
1: เป้าหมายแล้ว

0: ว่าเป้าหมายของเราคืออะไรเราต้องการเน้นระบบหัวใจเราต้องการเน้นกล้ามเนื
1: ้
0: อกล้ามเนื้อตรงนั้นเราต้องการเน้นให้มันต่อเนื่องหรือว่าต้องการให้มันได้สลับพักก็มาแบ่งแยกก
1: ัน อันที่4คือรู้ท่าพื้นฐานถ้าไม่รู้จริงๆไปดูย้อนหลังรายการของเราครับ Healthy Friday บอกทุกสัปดาห
0: ์
1: ดูใน YouTube Mahidol Channel ง่ายมากครับเรียบง่ายสุดๆเท่านี้นะครับคุณก็สามารถออกแบบการออกกำลังกายได้ด้วยตัวเองด้วยประโยชน์
0: คร
1: ับ ทำไมเราต้องออกแบบเอง
0: ในแต่ละคนเราอาจจะดูว่าอายุใกล้เคียงกันเพศเดียวกันแต่บางทีข้อจำกัดบางอย่างมันไม่เท่ากัน
1: แสดงว่าคนทุกคนมีความเป็นปัจเจกปัจเจกก็คือมีความแตกต่างกันถ้าเกิดเราเอาค่ามาตรฐานมาเราแทนที่จะพัฒนาได้ยอดเยี่ยม
0: mm-hmm.
1: อาจจะไม่มากเท่าถ้าเกิดเราออกแบบเองเรารู้ตัวเองเราต้องการเพิ่มอะไรลดอะไรสามารถออกแบบแบบตัดเสื้อเฉพาะตัวได
0: ้
1: ถ้าว่าเราจะสามารถพัฒนาได้เร็วขึ้น
0: ใช่
1: อย่างนี้ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: เท่าที่ฟังนะครับคุณผู้ชมครับในการออกแบบการออกกำลังกายด้วยตัวเองเนี่ยไม่จำเป็นต้อง1ท่าบวก1ท่าเท่านั้นถ้าเกิด1ท่ากับ1ท่าบวกกันอาจจะเหมาะสมสำหรับผมแต่ถ้าเกิดบางคนอยากได้มากกว่านี้ก็1ท่าบวก1ท่าบวก1ท่า
0: ได้
1: หรือจะบวก1ท่าบวก1ท่าก็ได้ใน1เซตจะเป็นยังไงก็ได้จะออกแบบมาเป็นจำนวนครั้งจำนวนนาทีเปิดกว้างหมดเลยไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกย้ำนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกตัวเราครับเมื่อทดลองแล้วเราจะบอกได้ว่ามันเวิร์กกับไม่เวิร์กกับร่างกายหรือไม
0: ่เรารู้สึกยังไงใช่แล้ว
1: นั่นคือความตั้งใจในรายการของเรานะครับ Healthy Friday มาฝากกันนะครับติดตามนะครับว่าสัปดาห์หน้าเราจะเป็นอะไรถ้าเกิดคุณผู้ชมชมเทปนี้แล้วไปออกกำลังกายโดยการออกแบบด้วยตัวเองได้ฟีดแบ็กกลับมาครับ
0: ครับ
1: บอกเราหน่อยจะขอบพระคุณมากเลยอันนี้คือความสุขของเราเลยครับวันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนครับกับรายการ Healthy Friday สวัสดีครับ

อย่างที่เราทราบครับ Facebook เป็นโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มที่มีคนใช้เยอะที่สุดในโลกปัจจุบันมีคนใช้ Facebook ถึง 2,000 ล้านคนถ้าเปรียบเทียบเป็นประเทศก็เป็นประเทศที่มีประชากรเยอะที่สุดในโลกในเมืองไทยมีคนใช้ Facebook ถึง24ล้านคนซึ่งเป็นอัตรา 90% ของคนใช้อินเทอร์เน็ตทราบไหมครับว่าคนไทยกดไลค์เป็นอันดับ1ของโลกและเช็คอินเป็นอันดับ3ของโลกดังนั้นไม่น่าแปลกใจครับที่ Facebook ได้เปิดตลาดตัวใหม่ของเขาคือ Facebook Live และเลือกเมืองไทยเป็นอันดับต้นๆของโลกครับสังเกตไหมครับว่าผู้สูงอายุชอบส่งข้อความที่มีรูปภาพอย่างเช่นสวัสดีวันจันทร์วันนี้เราจะมาแนะนำการแต่งรูปแบบง่ายๆโดยใช้ Facebook กันครับเข้าไปที่แอป Facebook นะครับเลือกไปที่รูปภาพแล้วเลือกรูปที่จะโพสต์ลงสามารถแต่งรูปได้โดยเลือกแก้ไขครับสามารถเลือกฟิลเตอร์ที่ต้องการได้สามารถแท็กเพื่อนโดยการแตะที่รูปภาพและพิมพ์ชื่อเพื่อนที่ต้องการแท็กครับสามารถครอปหรือตัดรูปและหมุนภาพได้ตามที่ต้องการครับสามารถเพิ่มข้อความได้แตะที่ T บวกแล้วพิมพ์ข้อความที่ต้องการและสามารถเปลี่ยนสีได้โดยการเลือกสีจากแถบสีด้านข้างจากนั้นก็กดเรียบร้อยสามารถเพิ่มสติกเกอร์ได้โดยเลือกสติกเกอร์ที่ชอบสามารถเลือกที่ Doodle ฟีเจอร์นี้สามารถวาดรูปได้ตามชอบและสามารถเปลี่ยนสีได้โดยการเลือกสีจากแถบสีด้านข้างแล้วเลือกที่เรียบร้อยจากนั้นก็เขียนข้อความที่ต้องการโพสต์และกดที่แชร์เลยครับ

0: เห็นไหมครับว่าไม่ยากเลยเพียงแค่นี้เราก็จะได้รูปภาพสวยๆจากฝีมือของตัวเองไว้แชร์กับลูกหลานและเพื่อนๆด้วยครับใน Facebook สามารถที่จะค้นหากลุ่มที่เราสนใจอย่างเช่นกลุ่มสุขภาพหรือกลุ่มที่สนใจเรื่องการทำอาหารดังนั้นวันนี้จะมาแนะนำการเข้ากลุ่มใน Facebook กันครับเข้าไปที่แอป Facebook ค้นหากลุ่มที่ต้องการกดที่เข้าร่วมแล้วรอกลุ่มที่เลือกรับเราเข้ากลุ่มจากนั้นเราก็จะได้อยู่ในกลุ่มนั้นครับการเข้ากลุ่มของผู้สูงอายุเป็นการสร้างสังคมใหม่ๆที่มีความชอบหรือความสนใจที่คล้ายๆกันครับและทำให้ผู้สูงอายุได้ประสบการณ์หลากหลายจากเพื่อนๆในกลุ่มมากขึ้นหลายครั้งผู้สูงอายุจะเจอข้อความที่น่าสนใจแต่ไม่มีเวลาพอในการอ่านซึ่ง Facebook ก็มีอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่สามารถให้เราบันทึกข้อความไว้อ่านในเวลาที่เราสะดวกด้วยครับเมื่ออยู่ในหน้าไทม์ไลน์ของ Facebook แล้วเจอสิ่งไหนที่ชอบหรืออยากเก็บไว้ดูนอกจากแชร์ไว้ที่หน้าไทม์ไลน์ของเราแล้วยังสามารถบันทึกได้ด้วยครับโดยกดที่จุด3จุดที่โพสต์ที่เราสนใจจากนั้นเลือกบันทึกโพสต์หากเราจะดูโพสต์ที่เราบันทึกนะครับสามารถดูได้โดยกดที่ขีด3ขีดแล้วเลือกที่บันทึกก็จะเห็นสิ่งที่เราบันทึกไว้ครับสำหรับผู้สูงอายุที่มีข้อจำกัดในการใช้อินเทอร์เน็ตทราบไหมครับว่า Facebook มีหนึ่งฟีเจอร์ที่ค้นหาฟรี Wi-Fi ที่อยู่รอบๆตัวเราได้ครับนอกจากผู้สูงอายุจะค้นหาฟรี Wi-Fi ของ Facebook ได้แล้วทราบไหมครับว่าฟีเจอร์นี้ก็สามารถจะบอกเราได้ว่าฟรี Wi-Fi ที่เราค้นหาเนี่ยอยู่ใกล้หรือไกลตัวเราแค่ไหนวิธีหาฟรี Wi-Fi เข้าไปที่แอป Facebook นะครับไปที่ขีด3ขีดกดเข้าไปที่ค้นหา Wi-Fi ครับกดไปที่เส้นทางเราสามารถเลือกได้ว่าจะเดินทางไปด้วยวิธีไหนครับจากนั้นกดเริ่มมันก็จะบอกตำแหน่งและนำทางเราไปนะครับสังเกตไหมครับว่าผู้สูงอายุชอบพูดถึงเรื่องเนี่ยหรือชอบดูรูปเก่าๆนึกถึงเหตุการณ์เก่าๆทราบไหมครับว่า Facebook ก็มีอีกหนึ่งฟีเจอร์ซึ่งสามารถให้เราย้อนกลับไปดูรูปหรือเหตุการณ์เก่าๆในอดีตได้ว่าในวันนี้ของปีที่แล้วหรือ2ปีที่แล้วเราได้โพสต์ข้อความหรือรูปอะไรบ้างครับเข้าไปที่แอป Facebookไปที่ขีด3ขีดกดเข้าไปที่วันนี้ในอดีตจะเห็นสิ่งที่เราเคยโพสต์ไว้ในเมื่อปีก่อนหรือหลายปีก็ได้นะครับตามการเปิดใช้งานของเราครับ
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: สวัสดีครับรายการกินกับหมอวันนี้ก็จะเสนออาหารที่เกี่ยวข้องกับคุณแม่ที่เตรียมตัวที่จะตั้งครรภ์เมนูนี้เกี่ยวกับตำลึงครับ
3: ตำลึงตำลึงตึงตึงตำลึงตึงตึงตำลึงตึงตึงตำลึงตึงตึงตึงตึง
2: ได้ยัง

เป็นไงบ้างครับสำหรับเมนูยำตำลึงตะลึงกันไปเลยใช่ไหมครับคุณแม่หลายๆคนคงสงสัยแล้วครับว่าโฟเลตเนี่ยมีสูงในอาหารอะไรบ้างง่ายๆเลยก็คือผักใบเขียวเข้มต่างๆอย่างเช่นตำลึงผักคะน้าป่วยเล้งไม่ได้มีเฉพาะในผักนะครับในผลไม้ก็มีอย่างเช่นสับปะรดกล้วยส้มฝรั่งมะละกอครับโฟเลตนะครับก็เป็นสารอาหารชนิดนึงถ้าเกิดเป็นยาเนี่ยเราจะเรียกว่าโฟลิกแอซิดแต่ในอาหารเนี่ยเราจะใช้คำว่าโฟเลตเป็นสารอาหารที่มีความสำคัญโดยเฉพาะสำหรับลูกน้อยในครรภ์ถ้าขาดสารตัวนี้เนี่ยมันก็จะเพิ่มความเสี่ยงที่จะทำให้ไขสันหลังของทารกเนี่ยไม่ปิดได้ซึ่งเป็นภาวะที่อันตรายต่อตัวทารกในครรภ์เป็นอย่างมากเลยครับกลุ่มอาการไขสันหลังไม่ปิดเนี่ยมีความรุนแรงแตกต่างกันถ้าเกิดว่าเป็นเยอะๆเลยเป็นตรงศีรษะก็คือทารกจะไม่มีสมองแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตรงไขสันหลังเนี่ยก็จะมีความผิดปกติเรื่องของกล้ามเนื้อขาแล้วก็การขับถ่ายครับในทางการแพทย์นะครับก็จะมีการให้โฟลิกเสริมตั้งแต่คุณแม่ยังไม่ตั้งครรภ์เลยคือเตรียมพร้อมจะตั้งครรภ์อย่างน้อย1เดือนหรือถ้าเป็นไปได้คือ3เดือนก่อนตั้งครรภ์จนถึงอายุครรภ์ประมาณ3เดือนถ้าได้รับโฟลิกแอซิดเสริมเนี่ยมันก็จะช่วยลดกลุ่มอาการไขสันหลังไม่ปิดลงได้ครับซึ่งยาโฟลิกแอซิดเนี่ยนะครับสามารถรับได้ที่โรงพยาบาลทุกที่ที่คุณแม่ไปฝากครรภ์หรือถ้ายังไม่ตั้งครรภ์ก็สามารถไปแจ้งความจำนงหรือแจ้งความประสงค์ที่คุณหมอที่ฝากครรภ์ได้ครับสุดท้ายนี้นะครับถึงหมอจะไม่มีคำคมติดใจแต่หมอรักท่านผู้ชมไม่เปลี่ยนแปลงนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอาฮาอาฮา

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DL
3: สามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิพื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

0: ประโยชน์ของฟันที่นอกจากจะใช้ในการบดเคี้ยวอาหารยังช่วยในการออกเสียงให้ชัดเจนด้วยครับและช่วยเสริมสร้างบุคลิกที่ดีดังนั้นเราต้องดูแลสุขภาพฟันของเราให้แข็งแรงด้วยนะครับ
1: สวัสดีครับวันนี้กับรายการ Work With A Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีกับผมอาร์มพิพัฒน์นะครับจะพาคุณผู้ชมทุกคนมารู้จักกับอาชีพหนึ่งครับที่พื้นที่ในการทำงานของเขาเนี่ยมีขนาดประมาณ 3x3 ตารางเมตรครับแล้วก็เขาเกี่ยวข้องกับเรื่องของฟันเหงือกและลิ้นหรือง่ายๆก็คือคุณหมอฟันทันตแพทย์นั่นเองนะครับเชื่อไหมครับว่าอาชีพคุณหมอฟันนั้นเป็นงานที่โหดหินและมีความเสี่ยงต่อสุขภาพเป็นอย่างยิ่งถ้าไม่เชื่อตามมาเลยครับกับหมอกิ๊บครับโอ้เรียบร้อยมาดีขอบคุณครับหมอสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณอาสวัสดีค่ะ
1: มีคิวคนไข้เลยครับ
2: ค่ะ
1: เอาให้เคลียร์แล้วนะ
2: คุณอามอยากมาทำฟันใช่ไหมคะ
1: เดี๋ยวครับคุณหมอครับก่อนอื่นขอนั่งกับหมอก่อน
2: ได้เลยได้เลย
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: หมอโชว์หน้าตากันหน่อยสิ
2: อ๋อค่ะได้เลยค่ะ
1: เราอยู่กับหมอกิฟต์นะครับซึ่งแน่นอนวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของอาชีพทันตแพทย์
2: ค่ะคิดว่าทุกคนหลายๆคนอยากเป็นนะอาชีพนี้นะคะ
1: ก็จริงครับแล้วก็ไม่เคยรู้มาก่อนด้วยว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงและมีความหินสุดๆเจอเคสแต่ละเคสเนี่ยมันมีเคสอะไรบ้าง
2: ที่นี่เราจะเจอเคสเด็กโรคมะเร็งต้องเตรียมให้ยาเคมีบำบัดเตรียมปลูกถ่ายไขกระดูกนะคะหรือว่าเคสเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดนะคะการทำฟันเคสเด็กพวกนี้จะมีความเสี่ยง
1: นั่นคือสิ่งที่ต้องรับผิดชอบแต่ก็เต็มใจนะ
2: ค่ะต้องทำค่ะเต็มใจ
1: สมมติผมบอกฟันผุมา
2: ค่ะก่อนอื่นเนี่ยต้องดูก่อนใช่ฟันผุจริงหรือเปล่า
1: คิดไปเองหรือเปล่า
2: แล้วเป็นผุระดับไหนความรุนแรงระดับไหนถ้ามันมีจุดที่มันทะลุโพรงประสาทฟันไปแล้วพวกนี้ค่ะเชื้อโรคมันจะเข้าไปในโพรงประสาทฟันละเราจะไม่สามารถอุดฟันได้ละก็คือต้องรักษารากต้องครอบฟัน
1: ที่ผมเคยเจอก็คือว่าโดนคุณหมอฟันนี่แหละจับไปใครไม่คิดนะครับว่าชีวิตนี้โดนถ่ายเอ็กซเรย์ฟันที่ไอ้ใส่ฟิล์มใช่ไหมคุณหมอ
2: ใช่
1: แล้วก็ไปอ้าปากว่าอยู่ในคันเอ็กซเรย์นะ
2: ค่ะ
1: อันนี้ก็ขั้นตอนนึง
2: ขั้นตอนนึงค่ะทีนี้บางคนก็ยังกลัวรังสีจากเอ็กซเรย์อู้ได้ยินคำว่ารังสีเอ็กซเรย์กลัวมาก
1: เดี๋ยว
2: จะทำให้เป็นนั่นเป็นนี่เป็นหมันเป็นมะเร็งหรือเปล่า
1: เจ้าหน้าที่ไม่อันตรายหรอครับในห้องทำการเอ็กซเรย์คุณหมออ
2: ๋อเจ้าหน้าที่ของเรานะคะวันหนึ่งนะต้องทำเอ็กซเรย์ในคนไข้หลายฟิล์มเลยนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะโดนรังสีเนี่ยมากกว่าคนไข้ถ้าทำตามนะคะที
1: ่
2: ขั้นตอนที่ถูกต้องเนี่ยรับรองก็ไม่เกิดอันตรายกับเจ้าหน้าที่แน่นอน
1: เจ้าหน้าที่ปลอดภัยและคนไข้ก็ดูเหมือนว่าจะอุ่นใจนะครับแต่มีเรื่องนึงที่โลกโซเชียลตอนนี้กำลังถามกันอยู่ว่ามันมีวิธีในการจัดการฟันผุของพวกเราแต่ละคนนั่นแหละเขาว่ากันว่ามันมีสารพิษที่คุณหมอกับคนไข้ก็อันตรายพอๆกันแต่ในนั้นแล้วมันจริงเหรอคุณหม
2: อ๋อคุณหมอคิดว่าคุณอามคงหมายถึงวัสดุอัมันกัมที่มันมีตลอดเป็นส่วนผสมใช่ไหมคะ
1: นั่นแหละคร
2: ับ จริงๆแล้ววัสดุอุดอัมันกัมเนี่ยมีมานานมากแล้ว
1: แล้วมีอันตรายไหมคุณหมอ
2: สิบปีแล้วล่ะ
1: อันตรายไหม
2: ไม่อันตรายถ้าเราใช้ได้ถูกวิธี
1: อ้าวละสิ
2: ไม่อันตรายถ้าเราใช้ถูกวิธี
1: ที่ว่านั้นจะทำได้อย่างไรนะกลับมาฟังช่วงหน้าครับเรามาในช่วงนี้คุยกับคุณหมอกันต่อนะครับกับ Work with a Healthy Life ครับวันนี้พูดถึงคุณหมอฟันคุณหมอกิ๊บครับเมื่อกี้คุณหมอเกริ่นมาว่าเจ้าอะมัลกัมออกเสียงถูกไหม
2: ใช่ค่ะถูกต้องเลย
1: มันคืออะไรก่อนถามก่อน
2: ค่ะอะมัลกัมนี่เป็นวัสดุอุดฟันชนิดหนึ่งที่มีมานานแล้วค่ะมันประกอบด้วยวัสดุที่เป็นโลหะผสมกับปลอดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช่คำพอได้ยินคำว่าปลอดคุณอ่านกลัว
1: เฮ้
2: ยปลอดมันมีพิษนี่นะใช่ไหมแล้วมาอุดในฟันเราได้ยังไง
1: นะคะเป็นโรคอะไรนะของญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นนะถ้าโดน
2: ปลอดใช่ไหมมันจะมีเชื้อโรคใช่มันจะมีแบบพวกสารพวกนี้นะที่ได้รับโลหะพวกนี้เข้าไป
1: ไม่อันตรายหรอคุณหมอทำ
2: จริงจริงแล้วนะคะเวลาวัสดุอะมันกล้ามที่อย่างที่คุณหมอบอกเนาะมาประกอบด้วยโลหะนะคะก็จะมีเงินทองแดงดีบุกสังกะสีนะคะมาผสมกับปลอดพอมันผสมกันปุ๊บเนี่ยมันจะเสถียรมันจะแข็งตัวการปล่อยไอปลอดออกมาสู่ร่างกายคนไข้เนี่ยมันจะไม่มีมันจะน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยพิษจากปลอดที่คนไข้ได้รับตอนที่มีอะมัลกัมอยู่ในปากแล้วอุดฟันไปเสร็จแล้วมันจะไม่ปล่อยไอปลอดออกมาทำอันตรายกับคนไข้แล้วแต่ว่าระหว่างขั้นตอนการผสมนะคะที่ตัวปลอดจะผสมกับตัวโลหะเนี่ยมันจะมีขบวนการที่อาจจะก่อให้เกิดไอปลอดฟุ้งออกมาในอากาศแล้วทำให้เจ้าหน้าที่นะคะสูดดมเข้าไปซึ่งอาจจะทำให้เกิดอันตรายได
3: ้เคยอุดฟันไหมเคยค่ะ
4: แล้วรู้จักสารปลอดไหมครับ
3: สารปลอดเหรอคะก็แค่พอทราบว่ามีอันตราย
4: เครียดตา

0: ที่อยู่ในฝันเราเนี่ยนะ
1: ค่ะที่เป็นสิ่งเงินในฝันใช่ไหมคะ
0: แล้วถ้าเรารู้ว่าอันตรายเนี่ยเราจะยอมให้หมออุดฟันไหม
1: ก็กลัวนะคะไม่กล้าเคยอุดฟันค่ะ
0: แต่พี่รู้จักสารประหลอดครับ
1: สารประหลอดเหรอมองไม่รู้จักค่ะ
0: ก็ที่เราอุดฟันคือสูงเงินเงินได้ที่อันนั้นคือสารประหลอด
1: อะไรคะผมไม่รู้จักค่ะแต่ก็อุดมานานแล้วก็ไม่มีอะไรนะคะ
2: อะมาลกัมเป็นวัสดุอุดฟันที่มีส่วนผสมของประหลอดเงินทองแดงและสังกะสีซึ่งเป็นสารอันตรายแต่ไม่มีผลกระทบต่อร่างกายของผู้ป่วยครับเพราะปริมาณอะมาลกัมที่ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายนั้นมีปริมาณน้อยมากทันตแพทย์ผู้ที่ต้องสัมผัสสารดังกล่าวโดยตรงจะมีวิธีป้องกันหรือดูแลตนเองอย่างไรเพื่อความปลอดภัยและไม่ให้เกิดอันตรายและไม่ใช่แค่ทันตแพทย์เท่านั้นนะครับที่เป็นผู้ปฏิบัติงานทันตกรรมผู้ช่วยทันตแพทย์ก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ต้องใส่ใจดูแลสุขภาพตัวเองขณะปฏิบัติหน้าที่คำแนะนำการป้องกันและวิธีดูแลสุขภาพของผู้ช่วยทันตแพทย์ให้ปลอดภัยจากการทำงานมีวิธีการอย่างไรไปชมกันต่อเลยครับ
3: ปัจจุบันนี้เรามีตัววัสดุให้เลือกหลายอย่างเลยนะคะทั้งคอมโพสิตนะคะทั้งก๊าซไอโนเมอร์ซีเมนต์นะคะซึ่งเป็นสีขาวความจริงคนไข้จะชอบวัสดุรุ่นใหม่ๆมากกว่าตัวอะมันกัมอีกเพราะวันนี้เรื่องความสวยงามสีเงินอะมันกัมสีเงินก็จะไม่สวยก็จะ
4: ใหญ่ปากปุ๊บรู้เลยนี่ฟันผุ
3: ใช่ใช่นะคะกรณีที่จำเป็นจริงๆแล้วก็แจ้งคนไข้ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เกิดอันตรายอะไรนะคะให้คนไข้สบายใจได้ค่ะ
4: ครับผมแต่รู้สึกว่าอาชีพคุณหมอฟันเองเนี่ยนะครับอยู่ๆมีคนไข้มานั่งใครก็ไม่รู้ร้อยพ่อพันแม่จริงๆอยู่ๆมาอ้าปากให้เราทำฟันแน่นอนเราเสี่ยงอะไรบ้างคุณหมอ
3: โอ้หลักๆเลยนะตอนนี้ที่คุณหมอกลัวที่สุดนะกลัวมากกว่า
4: เรื่องฐานะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้อง
3: ใช่ใช่
4: เป็นยังไงเป็นย
3: ัง
4: ไง
3: กลัวมากกว่าเอ็กซเรย์กลัวมากกว่าประหลอดจากอะมันกัมคือการติดโรคจากคนไข
4: ้
3: การติดเชื้อจากคนไข้ อย่างเช่นการขูดหินปูนนะคะการกรอฟันอย่างเงี้ยมันจะมีการฟุ้งกระจายเยอะนะคะน้ำลายของคนไข้ฟุ้งกระจายออกมาได้เยอะอย่างเง
4: ี้
3: ย
4: ต้องมีการป้องกันเอง
3: ใช่หลักๆก็คือสวมหน้ากาก
4: มีหน้ากาก
3: ใช่
4: ใส
3: ่ไหมคุณหมอจะแต่งตัวเนี้ยไม่มีใครเห็นตัวจริงได้เลย
4: ใส่ถุงมือใส่แว่นใส่แมส
3: ใช่แล้วก็ใส่เฟซชิลด้วยมันจะมีตัวนี้ค่ะคุณ
4: หมออ๋อเป็นแบบนี
3: ้บางคนก็จะใส่แว่นเพราะว่าทำไมคะตาเรามีเยื่อบุบางทีน้ำลายคนไข้กระเด็นเข้าตาเราก็ได้เลือดคนไข้กระเด็นเข้าตาเราก็ได
4: ้และในขณะที่เรารับคนไข้ดูแลคนไข้เราเลือกไม่ได้
3: เรื่องไม่ได
4: ้
3: นะใช่ใช่นะเพราะว่าเขามีโรคประจำตัวก็จริงแต่เขาก็มีสิทธิ์ที่เขาจะต้องทำฟันและต้องดูแลฟัน
4: นี่เลยก็ต้องใส่แบบน
3: ี้ใช่ก็ต้องใส่อย่างนี้
4: ถามจริงคุณหมอ
3: ค่ะ
4: อึดอัดไหมกับความเสี่ยงอะไรมันคุ้มกว่ากัน
3: คือมันจำเป็นต้องทำ
4: มันจำเป็นนะ
3: ใช่เพื่อตัวเองด้วย
4: ก็คือ
3: ใช่ไหมคะใช่
4: ม
3: ี
4: ชีวิตที่ดีสุขภาพที่ดีเพื่อรักษาคนไข้ต่อไป
3: นะต้องใส่ทั้งถุงมือด้วยค่ะไม่มีใครเห็นเลยมือเป็นยังไงเหี่ยวขนาดไหนไม่มีใครเห็น
4: ไม่เหี่ยวเมื่อกี้มีหมอส่งดอกไม้มาฝากด้วยนะสุดท้ายคุณหมอฝากถึงคนไข้ทุกคนหรือว่าที่คนไข้เพราะจริงๆทุกคนต้องหาหมอฟันอย่างน้อย
5: ถึงไม่ปวดฟันรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้มีฟันผุก็ควรจะต้องมาเช็คเพราะบางทีฟันผุเล็กๆน้อยๆหรือมีปัญหาเล็กๆน้อยๆบางทีคนไข้ไม่รู้ด้วยตัวเองนะต้องมาให้คุณหมอช่วยตรวจนะคะโรคในช่องปากของเรานะคะทั้งโรคฟันผุทั้งโรคเหงื่ออักเสบเนี่ยจริงๆเราเป็นโรคที่ป้องกันได
4: ้
5: คนไข้ให้ความสำคัญใส่ใจดูแลตัวเองสักนิดนึงแปรงฟันเป็นประจำทุกวันนะคะใช้ไหมขัดฟันเป็นประจำทุกวันเนาะแล้วก็มาตรวจกับทันตแพทย์นะคะอย่างน้อยทุก6เดือนครั้งนึงมาเจอกันนิดนึงนะคะ นะเพื่อมีสุขภาพช่องปากที่ดีสุขภาพฟันที่ดีนะคะ
4: เพราะหลายๆคนอาจจะไม่ทราบครับว่าบางทีนะครับปัญหาในร่างกายอื่นๆนั้นเกิดขึ้นมาจากตรงนี้แหละแต่มันลามต่อไปเรื่อย
5: ๆใช่ใช่
4: ถูกไหมฮะ
5: โรคติดเชื้อในช่องปากหรือว่าฟันผุ
4: อ
5: าจจะไปมีผลกับโรคหัวใจได้ด้วย
4: โอ้โห
5: นะคะใช่งั้นต้องวิจัยมาแล้วค่ะ
4: งั้นต้องมีโอกาสครับมาพบคุณหมอให้ได้อย่างน้อยปีละ2ครั้งหรือทุก6เดือน
5: ค่ะใช่ค่ะ
4: งั้นวันนี้ครับขอขอบคุณคุณหมอกิ๊บด้วยครับไว้มีโอกาสเข้ามาเป็นคนไข้
5: ได้ค่ะยินดีมากค
4: ่ะแต่ที่แน่ครับตอนนี้ขอพักสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวกลับมากับ Work with a Healthy Life ครับนอกจากคุยกับหมอกันแล้วนะครับเรามาคุยกับผู้ช่วยคุณหมอกันบ้างดีกว่าสวัสดีครับพี่สอน
6: สวัสดีค
4: ่
6: ะ
4: วนเวลาสักครู่นึงนะครับระหว่างนี้พอได้นะ
6: ได้ค่ะ
4: พี่สอนครับการเป็นตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย
6: ์
4: หรือว่าผู้ช่วยคุณหม
6: อ
4: ทำอะไรบ้าง
6: ก็ช่วยคุณหมอทำงานตั้งแต่คนไข้เข้ามาก็ให้นั่งที่เก้าอี้ทำฟัน
4: ค่ะแล้วก็ตรวจข้อมูลคนไข้
6: ใช่ใช่
4: ไว้รอคุณหมอ
6: ใช่ค
4: ่
6: ะก็ช่วยคุณหมอว่าคุณหมอทำอะไรก็เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือให้ค่ะ
4: หรือบางทีพอเราดูเคสแ

0: เราก็จะพอรู้แล้วว่าคุณหมอต้องทำอะไรบ้าง
1: ใช่ค่ะก็จะเตรียมล่วงหน้า
0: โอ้ไม่งั้นจะช้า
1: ใช่ค่ะ
0: อ้าวถ้าอย่างนี้ในกรณีที่ว่าคุณหมอต้องเข้าใกล้คนไข้แล้วก็แน่นอนว่ามันมีความเสี่ยง
1: ใช่ค่ะ
0: ผู้ช่วยเสี่ยงพอไหม
1: เสี่ยงพอกันค่ะเพราะว่าเราก็อยู่ในตำแหน่งที่หยุดติดกับคนไข้เหมือนกันค
0: ่
1: ะ
0: ในการใช้เครื่องมือต่างๆมีบ้างไหมครับพี่สอนครับที่ว่ามันอันตรายเพราะเห็นว่าบางทีมันเจาะแรงมากดูดแรงมากเสี่ยงแค่ไหน
1: ก็จะถ้าก็อาจจะถูกของมีคมทิ่มตาอย่างนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็พวกฟุ้งละอองจากการทำงานเสร็จที่ระหว่างปฏิบัติงานอาจจะมีพวกน้ำลายพวกเลือดอะไรเงี้ยค่ะก็อันตรายซึ่งเราก็ต้องป้องกันค
0: ่
1: ะ
0: พวกวัณโรควัณโรคก็จะหาได้เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะมีโอกาส
0: อย่างอื่นล่ะครับเช่นการดูแลร่างกายเช่นต้องนอนให้เพียงพอเพราะว่าอุปกรณ์เครื่องมือทั้งหลายนี่โอ้โหวูบไม่ได้เลยนะ
1: ค่ะ
0: ทักสิปุ๊บไม่ได้เลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ยังไงบ้างครับการดูแลตัวเองตรงนั้น
1: ก
0: ็นอนให้เพียงพอ
1: นอนให้เพียงพอค่ะพักผ่อนให้เพียงพออย่างเงี้ยค่ะ
0: ออกกำลังกายไหม
1: ออกกำลังกายบ้างค่ะ
0: เราก็ต้องใช้สายตาไม่แพ้คุณหมอเหมือนกัน
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: ต้องมีช่วงพักไหมครับ
1: มีค่ะคนใหญ่ก็เสร็จเคสนึงก็อาจจะมีพักบ้างนิดหน่อยค่ะระหว่างรอที่คุณหมอเขียนชาร์ตอะไรเงี้ย
0: ครับผมขอบคุณพี่สอนด้วยเผื่อต้องทำงานต่อขอบคุณพี่สอนครับนี่คือเซ็ตอุปกรณ์นะฮ
1: ะ
0: วัสดุทันตกรรมนะครับออนแอนด์พีซชุดรักษา
2: เพราะหน้าที่หลักของทันตแพทย์อย่างที่รู้กันคือต้องตรวจวินิจฉัยรักษาโรคที่เกิดจากความผิดปกติของช่องปากและฟันการทำฟันวันละหลายๆชั่วโมงพฤติกรรมการทำงานที่ต้องก้มๆเงยๆปิดตัวเอี้ยวตัวเกรงข้อมือและนิ้วมือต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานๆเสียงที่ดังติดต่อกันเป็นเวลานานหลายชั่วโมงจากเครื่องกรอฟันเรื่องดูดน้ำลายการที่ต้องใกล้ชิดกับคนไข้ขณะทำฟันอันตรายจากอุปกรณ์ที่แหลมคมโรคแพ้ถุงมือที่คุณหมอฟันอาจจะต้องเจอจะมีวิธีการป้องกันเหล่านี้ได้อย่างไรเราไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอกันเลยดีกว่าครับ
3: ขึ้นชื่อว่าคุณหมอก็มีความเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บเช่นเดียวกันกับพวกเราทุกคนนะครับโดยเฉพาะทันตแพทย์ที่เมื่อสักครู่นี้เรามีโอกาสไปเยี่ยมห้องทำงานกันแล้วนะครับมาในช่วงนี้คุยคุณหมอเพิ่มเติมกันหน่อยดีกว่าครับเผื่อว่ามีวิธีในการป้องกันเพิ่มเติมเข้ามาให้เราได้รู้กันด้วยนะครับมาคุยกับหมอเฟิร์สครับหรือว่าอาจารย์จตุรนตั้งสังวรธรรมะครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีครับผมคุณ
3: อาจารย์ครับคุณหมอครับถามก่อนเลยวันนี้เมื่อกี้เราไปดูคุณหมอฟัน
4: ครับ
3: ทันตแพทย์มาแล้วมีความเสี่ยงเยอะเหมือนกันนะคุณหมอเนาะ
4: เยอะครับก็เป็นความเสี่ยงอีกแบบนึงนะครับซึ่งจริงๆแล้วเป็นอาชีพที่หลายๆคนใฝ่ฝันครับแต่เขาก็สามารถทำงานอย่างมีความสุขได้นะครับถ้าเขารู้ว่ามีความเสี่ยงอะไรครับความเสี่ยงที่หมอฟันเจอบ่อยๆนะครับก็อย่างเช่นแน่นอนครับเขาจะต้องอยู่กับเรื่องเชื้อโรคนะครับความเสี่ยงเรื่องของการติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเชื้อ HIV เชื้อไวรัสตับอักเส
3: บ
4: ทั้งชนิด B และ C ครับการบาดเจ็บกล้ามเนื
3: ้อ
4: ก็เป็นอันนึงที่เป็นบ่อยนะครับมันจะปวดบ่าปวดหลัง
3: ต้องกลมๆเนาะ
4: ใช่ครับในลักษณะของการผิดท่าทางเป็นระยะเวลานาน
3: ๆครับผม
4: ซึ่งตรงนี้ก็เป็นภาวะอันนึงที่หมอหลายๆคนก็เป็นครับรวมถึงผู้ช่วยด้วย
3: อ้าวล่ะ
4: ครับ
3: ไล่เรียงกันไปทีละเรื่องเลยดีกว่านะครับอย่างแรกเลยถ้าผมจำไม่ผิดตอนผมเด็กๆครับคุณหมอครับไปหาคุณหมอฟันเนี่ยคุณหมอฟันอย่างมากเลยนะฮะก็ใส่ผ้าหรือว่าหน้ากากติดเอาไว้เพื่อป้องกันการไอการจามของคนไข้แต่ตาเนี่ยสังเกตตอนเด็กๆผมจำได้ไม่มีแว่นนะสิ่งเหล่านี้มาอันตรายไหมครับอยู่ๆเจอคนไข้อ้าปากใส
4: ่
3: ทำไปทำมานี่มันมีอะไรออกมาบ้างครับคุณหมอครับ
4: ก็สารคัดหลั่งก็คือน้ำลาย
3: น้ำลาย
4: ซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็มีเชื้อโรคอยู่ในน้ำลายเยอะแยะมากมายนะครับ
3: ฉีดยาอีกคุณหมอจะถอนฟันทีนี้โดนฉีดยาชาเข็มเท่านี
4: ้
3: ใช่ไหมฮะ
4: ใช่
3: มันมีโอกาสไหมคุณหมอครับที
4: ่ใช่ครับทั้งเลือดเองหรือว่าน้ำลายเองเนี่ยก็จะมีเชื้อโรคอยู่ในนั้นทั้งเชื้อ HIV เองหรือเชื้อไวรัสตับอักเสบเองก็จะกระเด็นเข้าตาแล้วก็มีโอกาสติดเชื้อได้สูงมาก
3: โอ้โห
4: ครับจริงๆแล้วเนี่ย เขาบอกว่าสถิติแม้ว่าจะมีการกระเด็นนะครับในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อ HIV หรือว่าไวรัสตับอักเสบเองเนี่ยแม้ว่าจะมีการกระเด็นโอกาสที่จะติดเชื้อเนี่ยมันมีนะครับโอเคตัวเลขอาจจะน้อย
3: ครับ
4: แต่เราก็ไม่อยากให้มีใครเกิดความเสี่ยงแบบนั้นหรือว่ามีโอกาสหรือเกิดการติดเชื้อแบบนั้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันป้องกันได
3: ้ครับเห็นคุณหมอฟันทั้งหลายต้องใส่ถุงมือด้วยคุณหมอแล้วมีบ้างไหมครับที่คุณหมอฟันบางคนบอกเป็นตุ่มแพ้แดงๆที่มืออ ันนี้คือโรคแพ้ถุงมือเหรอครับ
4: ถูกต้องครับก็คือมันมีถุงมือยางที่เรียกว่าลาเท็กซ์
3: ครับ
4: ซึ่งตรงกลุ่มนี้ก็จะมีคุณหมอหลายๆคนที่ไม่ใช่แค่เฉพาะหมอฟันอย่างเดียวนะครับก็คือผู้ช่วยทันตแพทย์และคนอื่นๆก็มีโอกาสที่จะแพ้ถุงมือที่เกิดจากน้ำยางตรงนั้นนะครับซึ่งก็มีอยู่คนกลุ่มนึงครับแล้วคนที่แพ้นอกเหนือถื่น

0: ที่เกิดขึ้นบริเวณมือ
1: แดงๆ
0: ก็อาจจะทำให้เกิดถึงขนาดเป็นโรคหอบหืดหายใจตีบมีเสียงวิดวีสที่เกิดจากหลอดลมที่ตีบแคบก็เป็นไปได
1: ้ครับ
0: ครับดังนั้นเรื่องของการแพ้ถุงมือไม่ได้เกิดแค่เฉพาะการแพ้ที่เกิดจากบริเวณที่สัมผัสแต่อาจจะลงเข้าไปถึงในเรื่องของการแพ้ที่เกิดจากระบบทางเดินหายใจมีอาการทางระบบทางเดินหายใจมีการหอบเหนื่อยก็ทำให้เป็นแบบนั้นได
1: ้แต่ในแง่ของสารเคมีตัวนึงครับที่เห็นบอกว่าต้องใช้ในการอุดฟันครับคุณหมอ
0: ครับ
1: เอามาเอากั้ม
0: ครับ
1: เขาบอกมีสารประหลอดอยู
0: ่ครับ
1: ก่อนจะถามว่าทันตแพทย์กับผู้ช่วยอันตรายไหมคนไข้อย่างพวกเราดีครับคุณหมอครับอันตรายไหมฮะอุดมาหลายซี่เลย
0: ครับอันตรายน้อยมากครับเพราะในเรื่องของการดูดซึมประหลอดเข้าสู่ร่างกายเนี่ย 100% ของประหลอดมันดูดซึมได้แค่ 0.01% แค่นั้น
1: ก็คือนิดเดียว
0: นิดเดียวครับโดยทั่วไปเนี่ยคนที่มีการอุดฟันโดยใช้อะมาลกัมเอง
1: อ
0: ันนี้อันตรายน้อยมาก
1: โอเค
0: ไม่อยากให้ห่วงอะไร
1: นะฮะนึกว่าต้องไปถอนฟันที่อุดออกมันจะอยู่10กว่าซี่เองนะครับผมแล้วในแง่ของคุณหมอฟันหรือว่าทันตแพทย์หร
0: ือ
1: ผู้ช่วยล่ะครับเห็นบอกว่าอันตราย
0: ครับเพราะว่าร่างกายเนี่ยมีการหายใจตลอดเวลา
1: ครับ
0: ในเรื่องของการหายใจสูดดมสารประหลอดเข้าไปเนี่ยมันมีการระเหยตลอดเวลาซึ่งเรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็น
1: ครับ
0: ต้องใช้แสงแบ็คไลท์ถึงจะสามารถมองเห็นการระเหยของประหลอดนั้น
1: ๆจริงหรือเปล่า
0: ดังนั้นเนี่ยมันมีการระเหยตลอดเวลาดังนั้นคนทำงานเองเนี่ยมีความเสี่ยงเต็ม
1: ๆ
0: แล้วถ้าได้รับในปริมาณมาก
1: ๆ
0: ก็มีโอกาสส่งผลต่อภาวะสมองจิตใจนะครับบางคนถึงขนาดเป็นบ้ามีภาวะจิตเภท
1: อ
0: ันเนื่องมาจากการสูดดมประหลอดในปริมาณมาก
1: ๆ
0: ซึ่งตัวนี้มีรายงานในต่างประเทศว่าถึงขนาดมีประสาทหลอนจิตเภทได้นะครับถ้าสัมผัสในปริมาณมากๆจริง
1: ๆ
0: แต่โดยส่วนใหญ่ไม่ได้มากอะไรถึงขนาดนั้นครับในแง่ของการปฏิบัติงานในห้องฟันนะครับจะเป็นการสะสมเรื้อรังมากกว่าแล้วก็ทำให้เกิดเป็นพิษเรื้อรังพอเป็นพิษเรื้อรังในระยะยาวสิ่งที่เราเป็นห่วงก็คือมันจะมีผลต่อเรื่องของระบบประสาทของเขาในระยะยาวครับอย่างไรก็ตามสิ่งที่เราเป็นห่วงมากๆก็คือเด็กๆแล้วก็ผู้หญิงที่ตั้งครร
1: ภ์
0: เพราะตัวประหลอดเองเนี่ยสามารถส่งผ่านเข้าไปในรกแล้วส่งผลไปที่ตัวเด็กที่อยู่ในครรภ์ของเขาได้ดังนั้นถ้าเป็นไปได้คุณหมอฟันที่ตั้งครรภ์หรือผู้ช่วยทันตแพทย์ที่มีการตั้งครรภ์อยู่เราไม่อยากให้สัมผัสประหลอดเลยแม้แต่นิดเดียวครับ
1: คุณหมอส่งท้ายกันหน่อยดีกว่าครับในช่วงนี้ครับอยากฝากถึงคุณหมอฟันด้วยกันเองหรือว่าผู้ช่วยหรือเขาเรียกว่านักปฏิบัติการด้านทันตกรรม
0: ครับ
1: ว่าต้องเป็นตัวอย่างไรกันบ้างครับ
0: แน่นอนครับก็คือตัวเขาเองเนี่ยจะต้องสำรวจตัวเองนะครับว่าตัวเองแข็งแรงพร้อมที่จะทำงานหรือเปล่านะครับแล้วก็รับรู้ว่าตัวเองมีความเสี่ยงอะไรบ้างอย่างเช่นสารประหลอดที่พวกเราพูดถึงเมื่อสักครู่นะครับอาจจะต้องมีการวัดประหลอดในอากาศเป็นระยะอาจจะต้องมีรวมถึงเรื่องของการตรวจปัสสาวะประหลอดเป็นระยะระยะเช่นกันว่าตัวของเขาเองเนี่ยมีสารประหลอดเกินมาตรฐานของระดับโลกหรือเปล่านะครับแล้วก็ในเรื่องของการฝึกฝนนะครับว่าตัวเองมีความพร้อมในเรื่องของการทำงานไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงด้านกล้ามเนื้อและกระดูกสันหลังนะครับเรื่องของการบาดเจ็บในเรื่องของของมีคมที่มีโอกาสทิ่มตำนะครับสุดท้ายก็คือเรื่องของการป้องกันโดยเฉพาะบุคคลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถุงมือหน้ากากนะครับแว่นตาเขาเรียกก็อกเกิลนะครับว่ามีความพร้อมในเรื่องของความแข็งแรงในเรื่องของการปฏิบัติงานนั้นในวันนั้นๆไหมนะครับก็ไม่อยากให้ละเลยตรงนี้ไปถ้าทำได้ทุกอย่างคุณพวกเราทุกคนก็สามารถทำงานอย่างมีความสุขได
1: ้นั่น
0: ครับ
1: และพวกเราคนไข้เองก็สามารถจะไปหาคุณหมอด้วยความสบายใจได้ว่าแหมเป็นที่ที่ปลอดภัยจริง
0: ๆถูกต้อง
1: วันนี้ขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับขอบคุณครับหมอเฟิร์สครับ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
1: คุณผู้ชมครับอาชีพทันตแพทย์และอาชีพผู้ปฏิบัติงานกรรมนะครับถืออาชีพที่มีความเสี่ยงเป็นอย่างยิ่งครับแต่ถึงแม้จะมีความเสี่ยงครับสังเกตไหมครับยังเป็นอาชีพที่มีใครหลายคนฝันแล้วก็อยากจะเป็นครับแล้วก็เป็นอาชีพที่เสียสละเป็นอย่างยิ่งเลยก็ว่าได้นะครับทุกอาชีพมีความเสี่ยงแตกต่างกันครับขึ้นอยู่กับว่าเมื่อเรารู้แล้วเราสามารถปฏิบัติตัวหรือดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้อย่างไรจะได้ทำงานอย่างมีความสุขนั่นเองนะครับแล้วก็รวมถึงทำงานอย่างมีสุขภาพดีกันด้วยวันนี้เวลาของรายการ Work with a Healthy Life หมดลงแล้วนะครับสัปดาห์หน้ากลับมาตามกันต่อนะครับว่าเราจะมีอาชีพใดมานำเสนอกันจะได้ทำงานอย่างมีสุขภาพดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: การล้างมือโดยอาจารย์ภัทราพรศรีพรหมมาภาควิชาการบริหารการพยาบาลและพื้นฐานวิชาชีพ
1: สวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์จะมาแนะนำการล้างมือ7ขั้นตอนนะคะจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปชมกันเลยค่ะ
0: การล้างมือมีวัตถุประสงค์1เพื่อลดจำนวนของเชื้อโรคที่อาจปนเปื้อนบนมือ2เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรค
1: การล้างมือนะคะเราจะปฏิบัติตามหลัก5 moment นะคะก็คือ 1. ล้างมือก่อนสัมผัสผู้ป่วย 2. ล้างมือก่อนทำหัตถการเช่นก่อนการเจาะเลือดก่อนการดูดเสมหะ 3. ล้างมือหลังสัมผัสสิ่งคัดหลังผู้ป่วย 4. ล้างมือหลังสัมผัสผู้ป่วยและ 5. ล้างมือหลังสัมผัสสิ่งแวดล้อมของผู้ป่วยค่ะ
0: การล้างมือพยาบาลยืนอยู่หน้าอ่างล้างมือโดยไม่ให้เสื้อผ้าและมือสัมผัสกับอ่างเปิดน้ำให้มีระดับความแรงพอเหมาะผ่านมือถึงข้อมือการล้างมือ7ขั้นตอนมีดังนี้ 1. กดน้ำยาหรือใช้สบู่ฟอกให้ทั่วบริเวณฝ่ามือและนิ้วมือด้านหน้าโดยกางนิ้วออกถูมือไปมาทำ5ครั้ง 2. ฟอกหลังมือด้วยการกางนิ้วมือออกทำสลับทีละข้างทำข้างละ5ครั้ง 3. ฟอกง่ามนิ้วมือด้านหน้าโดยกางนิ้วมือออกให้มือประสานกันระหว่างซอกนิ้วมือถูไปมาทำ5ครั้ง 4. ถูหลังข้อนิ้วมือด้วยฝ่ามืออีกข้างทำทั้ง2ข้างข้างละ5ครั้งฟอกนิ้วหัวแม่มือทีละข้างโดยใช้มืออีกข้างจับนิ้วหัวแม่มือด้านตรงข้ามหมุนฟอกไปมาทำข้างละ5ครั้ง 6. ถูซอกเล็บและปลายนิ้วมือลงบนฝ่ามืออีกข้างหนึ่งทำทีละข้างข้างละ5ครั้ง 7. ฟอกรอบๆมือและข้อมือโดยใช้มือข้างหนึ่งจับมืออีกข้างหมุนมือไปมาจนถึงข้อมือทำทั้ง2ข้างข้างละ5ครั้งเมื่อล้างมือครบ7ขั้นตอนแล้วเปิดน้ำล้างมือโดยให้มืออยู่ต่ำกว่าข้อมือล้างมือให้สะอาดเสร็จแล้วยกสูงกว่าข้อศอกเช็ดมือให้แห้งจากปลายนิ้วมือถึงข้อมือและแขนด้วยผ้าหรือกระดาษที่ใช้ครั้งเดียวไม่เช็ดย้อนไปมาทิ้งผ้าเช็ดมือหรือกระดาษเช็ดมือลงในภาชนะรองรับที่เตรียมไว
1: ้เป็นยังไงกันบ้างคะการล้างมือ7ขั้นตอนไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะเพียงแค่เราล้างมือบ่อยๆมือเราก็จะห่างไกลจากเชื้อ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: ป่วยเป็นโรคมะเร็งสามารถออกกำลังกายได้ตามแรงที่มีนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของภาวะซีดนะครับหรือว่าภาวะการทำงานของร่างกายบางส่วนที่ผิดปกติไปก็คือออกแรงเท่าที่ออกแรงไหวนะครับไม่ได้ห้ามออกกำลังกายถ้าเกิดเราอยู่เฉยๆทั้งวันเนี่ยมันอาจจะน่าเบื่อมากกว่าการที่เราได้ออกไปเดินนะครับสัมผัสบรรยากาศภายนอกบ้างเจอผู้คนบ้างน่าจะดีกว่าสำหรับผู้ป่วยมะเร็งการออกกำลังกายที่น่าจะเหมาะที่สุดก็คือการเดินออกกำลังกายเดินในยามเช้านะครับเดินในตอนที่แสงอ่อนๆเดินไปทั่วๆนะครับสักระยะหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีก็จะเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดนะครับแต่ไม่ควรไปเดินคนเดียวควรจะมีเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องไปเดินด้วย

สวัสดีครับพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่5มิถุนายน2569กันนะครับในวันนี้ครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคใต้รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยวันนี้นะครับมีพื้นที่เสี่ยงภัยปานกลางกระจายตัวอยู่ในทุกภูมิภาคในขณะที่พื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมากได้แก่ภาคเหนือในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากส่วนภาคใต้คือจังหวัดกาญจนบุรีครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนนะครับมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยครับเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคในวันนี้กันนะครับภาคเหนือฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีนครนครพนมและชัยภูมิอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีและราชบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสครับในช่วงนี้ฝนยังมีการกระจายตัวค่อนข้างมากขอให้ระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอก

0: ูคิดว่ามันคือลำโพงสมัยก่อนค่ะ
1: โอ้ยไม่มีจินตนาการเลยปู่เราเคยเป็นทหารนะท่านก็ต้องส่งรหัสลับดังนั้นมันคือเครื่องส่งรหัสลับใช่ไหมครับ
2: ปู่เฉลยก็ได้นี่เขาเรียกว่าวิทยุ
1: วิทยุวิทยุมันต้องแบบที่อยู่ในรถคุณพ่อไม่ใช่หรอครับ
2: เด็กๆคงเคยเห็นแต่ในรถสินะสมัยก่อนก็มีเป็นเครื่องแบบนี้แหละเอาไว้ฟังเพลงฟังข่าวฟังละครมีหลายคลื่นเลยนะแต่คลื่นที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
0: ของในหลวงรัชกาลที่9เหรอคะ
2: ใช่ท่านทรงเปิดแผ่นเสียงเองมีรายการให้ความรู้ให้ข่าวสารบางวันก็ทรงนำวงดนตรีบรรเลงสดแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชนด้วยนะ
1: ใช้วิทยุช่วยเหลือประชาชนเหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะเอ๊ะจะเครื่องนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมนะเดี๋ยวปู่ไปหาถ่านมาลองใส่ดูก่อนนะ
0: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
1: อือ

0: แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชพุทธศักราช2505
1: พอจะพบหม้อหุงข้าวบ้างไหมพ
2: ่
1: ออ
2: ายไม่พบไอ้ไรที่ใช้ได้เลยนี
3: ่แม่แม่แม่นุ้ยพบน้องน่าแล้วนี
1: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: ถานการณ์มลพิษในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศค่อยทุเลาแล้วแต่ยังมีชาวบ้านอีกมากมายที่ขาดแคลนอาหารและที่อยู่อาศัยแต่ก็คงอีกไม่นานนะครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้วิทยุอส.เป็นแหล่งกระจายข่าวชวนผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคในโครงการทำบุญกับในหลวงทำให้มีประชาชนเป็นจำนวนมากนำอาหารเครื่องใช้รวมถึงเงินมาบริจาคแก่ผู้ประสบภัยและน่าจะเหลือพอใช้ในการสร้างโรงเรียนใหม่ด้วย
1: แลจ้ะแม่ถึงพระองค์ที่อยู่ไกลจากพวกเราแต่ก็ทรงใช้วิทยุระดมความช่วยเหลือตรงมาถึงพวกเราที่นี่เพราะฉะนั้นพวกเราอีท้อไม่ได้นะแม่

0: เอาละใส่เรียบร้อยแล้วอ้าวหายไปไหนกันมาน่ะปู่ใส่ทานแล้วละแต่ก็ไม่สงสัยจะพังแล้วระวังเนี่ย
1: ปู่ครับที่ปู่บอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนอันนี้คือตอนที่มีพายุที่ภาคใต้ใช่ไหมครับ
0: โอ้นี่รู้ด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วละและเหตุการณ์นั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ท่านโปรดเกล้าให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆเด็กๆเคยได้ยินชื่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ไหมล่ะ
2: เคยค่ะ
0: นั่นละโรงเรียนนี้ก็จัดตั้งจากทุนของมูลนิธินี่แหละแล้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกก็อยู่ที่แหลมตะลุมพุกนี่เองนอกจากนั้นท่านก็ทรงใช้วิทยุสมัครเล่นในการทรงงานเพื่อคอยดูแลทุกสุขและช่วยเหลือประชาชนมาตลอดอ้าวมีเพลงโอ้ยยังใช้ได้นี่ฟังสินี่ก็บทเพลงของท่านจนถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังสื่อสารกับพวกเราอยู่เลยนะ
1: วิทยุอสคือคลื่นวิทยุของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงจัดรายการให้ประชาชนได้ฟังบทเพลงข่าวสารและสาระความรู้ต่างๆทั้งยังใช้เพื่อเชิญชวนให้ผู้คนส่งความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยในเวลาที่มีภัยธรรมชาติช่วยให้คนไทยผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้

0: านนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: เป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
2: ขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
3: เปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
4: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิม3ห่วง2เงื่อนไข
1: 3ห่วง2เงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ

0: างธรรมชาติตอนไฟป่าภัยร้ายจากธรรมชาติ
1: วันนี้เราน่าจะเก็บเห็ดได้เยอะอยู่นะเพราะเป็นช่วงเห็ดออกพอดี
0: เก็บเสร็จรีบกลับบ้านไปจุดเตาย่างเห็ดสดๆให้หอม

0: ทำไมฉันรู้สึกได้กลิ่นอะไรไหม้ๆขึ้นมาเหมือนจริงมากๆเลยล่ะ
1: เดี๋ยวนะทุกคนเพราะว่าไม่ใช่กลิ่นเห็ดย่างแล้วล่ะเพราะว่ามันต้องเป็นไฟป่าแน่เลย
2: ไฟป่าน
1: ั่นไงควันดำก้อนใหญ่โพยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
3: เอาไงดีเอาไงดี
0: นั่นนั่นนกและแมลงก็แตกตื่นบินหนีกันใหญ่เลยครับพ่ออ
1: ย่าตกใจไปยังมีเวลาตอนนี้เราต้องตั้งสติควบคุมอารมณ์ให้ดีไม่ตื่นตระหนกแล้วหาที่หลบไฟป่ากันก่อนเราต้องพาตัวเองไปอยู่ในทิศทางเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ๆเอาไว้และต้องไม่มีวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายอย่างพวกหญ้าใบไม้ต้นไม้กิ่งไม้แห้งๆหลังจากนั้นเราก็ต้องติดต่อเพลิงเข้ามาช่วยเราและทำการดับไฟป่า
0: พ่อครับเนินเขาลูกนั้นอยู่ทางเหนือลมจุดนั้นปลอดภัยจากไฟป่าแน่นอนครับ
1: ทุกคนเอาผ้านี้ไปเอากระบอกน้ำมาราดผ้าให้เปียกแล้วเอาผ้าที่เปียกมาปิดจมูกกับปากไว้ก่อนจนกว่าจะถึงเนินเขานู่นจะได้ไม่สำลักควันจากไฟป่าน
3: ั่นพวกสัตว์ป่าต่างก็หนีไฟเหมือนเราเลยครับ
1: วิ่งตามพ่อมานะ
0: เราได้จะปลอดภัยแล้วล่ะ
3: โหมองจากตรงนี้ยิ่งเห็นชัดเลยว่าไฟป่าน่ากลัวมากดูสิมันไหม้ลุกลามเร็วมาก
1: เดี๋ยวพ่อโทรแจ้งเหตุไฟป่าก่อนยืนอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนกันนะ
2: ครับพ่อ
1: แจ้งเหตุไฟป่าทางทิศใต้ที่เชิงเขาของหมู่บ้านครับผมคิดว่าน่าจะเป็นไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติติดต่อกลับผมได้เบอร์นี้เลยนะพวกผมหลบในที่ปลอดภัยแล้วครับรีบมานะสวัสดีครับ
3: แล้วไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
0: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุที่พบบ่อยๆก็อย่างฟ้าผ่ากับการที่กิ่งไม้เสียดสีกันเองในพื้นที่ป่าที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นประกอบกับมีสภาพอากาศที่แห้งจัดส่วนสาเหตุอื่นๆก็มีนะเช่นภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตยิ่งถ้ามีเชื้อเพลิงธรรมชาติมากอย่างดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาๆใบไม้แห้งหญ้ากิ่งไม้แห้งตอไม้วัชพืชใบไม้สดหรือต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่เพลิงก็จะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วเลยล่ะ
3: โธ่ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากรอให้เจ้าหน้าที่เขามาดับไฟป่าใช่ไหม DLTV
0: ใช่รออย่างเดียวนี่แหละแต่จริงๆเราสามารถเตรียมตัวรับมือกับไฟป่าก่อนที่มันจะเกิดขึ้นได้นะ
3: ทำยังไงได้บ้างเหรอ DLTV
0: อย่างแรกก็ต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะหน้าแล้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าแล้วก็เตรียมเบอร์ติดต่อที่สำคัญกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมเหมือนพ่อนี่ไง
3: พ่อนี่เยี่ยมไปเลยโตขึ้นผมจะต้องเก่งให้เหมือนพ่อให้ได้ครับ
0: แล้วก็เตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องมีติดบ้านในการช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟ
3: งั้นที่วันก่อนที่พ่อกับปู่ให้ฉันช่วยทำความสะอาดเก็บกองใบไม้หญ้าแห้งถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟออกจากบริเวณบ้านแล้วก็ตรวจเช็คถังแก๊สก็คือการเตรียมรับมือไฟป่าด้วยใช่ไหม
0: ถูกต้องเลยอีกอย่างที่สำคัญเลยก็คือต้องระมัดระวังการเผาหญ้าในหน้าแล้งยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงยิ่งต้องเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพยังไงล่ะ
3: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากถ้าตั้งสติไม่ได้ก็นี่ตายได้เลยนะเนี่ย
1: พ่อโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วล่ะไม่นานก็คงจะมาถึง
0: ดูสิครับพ่อไฟป่ามันไหม้ไปไกลถึงโน่นแล้วครับ
1: ใช่ยิ่งถ้ามีลมพัดแบบนี้มันก็ยิ่งทำให้ไฟลามเร็วมากภาวนาให้ทีมดับไฟมาถึงเร็วๆทีเธอรู้ไหมว่ามลพิษในอากาศที่พบในควันไฟป่าไปอันตรายมากนะอย่างที่พวกเราน่าจะเคยได้ยินก็มีทั้งคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ฝุ่น PM2.5 มลพิษพวกนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพพืชพันธุ์ป่าไม้ดินน้ำสิ่งมีชีวิตในป่าสภาวะและทัศนวิสัยทางอากาศทรัพย์สินและหลายครั้งก็เกิดการสูญเสียด้วยนะ
0: ยิ่งเวลาที่เราต้องอยู่ในควันไฟเนี่ยนะมันจะแสบตาระคายเคืองตาน้ำมูก

0: ปวดหัวทำให้เราต้องหายใจถี่ๆยิ่งถ้าใครป่วยเป็นโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดนะอาการก็จะรุนแรงกว่าคนทั่วไปด้วยละ
1: รถดับเพลิงมาแล้วโหมาหลายคันเลย
2: การดับไฟป่าเสี่ยงชีวิตมากนะขนาดเราอยู่ห่างมากยังสัมผัสได้ถึงไอความร้อนและควันไฟพี่ๆเขาต้องเข้าไปใกล้ไฟป่าถือว่าอันตรายมากพ่อขอเอาใจช่วยพี่ๆนักดับเพลิงทุกคนเลยระวังตัวด้วยนะครับพ่อจำได้เลยตอนปี2562เพื่อนพ่ออยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาเจอไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้งหมด87ครั้ง DLTV ลองหาข้อมูลข่าวนี้หน่อยสิ
0: ได้ครับพ่อเจอแล้วครับเกิดไฟไหม้ป่าพลุควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราช87ครั้งสร้างความเสียหายแก่พื้นที่ป่าเกือบ 5,000 ไร่แต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่ระดมรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงฉีดน้ำสกัดไว้ทัน
1: แล้วเพื่อนพ่อปลอดภัยไหมครับ
2: ปลอดภัยแต่เห็นบอกว่าหมอกควันจากไฟป่าพลุควนเคร่งที่หนาทึบปกคลุมถนนบ้านเรือนสถานที่ราชการและโรงเรียนสร้างมลพิษทางอากาศขั้นรุนแรงชาวบ้านหลายพันคนเดือดร้อนมากในช่วงเวลานั้น
1: แล้วเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับพ่อ
2: ก็ได้พระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านทรงช่วยเหลือด้วยโครงการนำร่องหมู่บ้านป่าพรุเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืนหรือโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังโดยพระองค์ทรงให้พิจารณาก่อสร้างอาคารบังคับน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำในป่าพรุควรเคร่งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่าพรุและประโยชน์ที่ได้รับคือป่าพรุควรเคร่งในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังได้รับการอนุรักษ์ป้องกันไฟไหม้ป่าในหน้าแล้งและเร่งดำเนินการขุดคลองชะอวดแพรกเมืองเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำเน่าเสียในอำเภอปากพนังโดยให้ระบายน้ำจากแม่น้ำปากพนังออกทางคลองธรรมชาติไปออกทะเลอีกด้านหนึ่งน่ะ
1: และในประเทศไทยยังมีป่าพรุที่ไหนอีกไหมครับที่ต้องได้รับการดูแลเหมือนที่ปากพนังนะครับ
2: มีสิมีอีกหลายแห่งเหมือนกันแต่มีที่หนึ่งที่พ่อนึกได้โดยในหลวงรัชกาลที่10ของเราได้มีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดในงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อจากในหลวงรัชกาลที่9ก็คือโครงการป่าพรุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาสเป็นโครงการที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเฉพาะการอนุรักษ์ปกป้องพื้นป่าป้องกันไฟป่าในหน้าแล้งและให้ประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่ป่าพรุเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลปกป้องรักษาให้ป่ามีความสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติยังไงล่ะนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยราษฎรเป็นอย่างมากถึงปัญหาป่าเสื่อมโทรมและวิกฤตการขาดแคลนน้ำจึงดำริให้มีโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ชุ่มชื้นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ดำรงชีวิตสร้างงานสร้างรายได้ในท้องถิ่นตั้งแต่ปี2525ถึงปัจจุบันเลยนะพระองค์ท่านทรงห่วงใยและไม่เคยทอดทิ้งประชาชนเลย
0: ท่านนายอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเยอะเลยลองเข้าไปดูกันนะ
1: ได้เลย DLTV ว่าแต่พ่อครับดูนู่นสิพี่ๆเขาสกัดไฟป่าได้แล้ว
0: สุดยอดเลยครับ
2: สวัสดีครับ
3: ขอบคุณมากครับที่แจ้งเหตุไฟป่าเข้ามาเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าได้เรียบร้อยแล้วครับ
0: เย้
2: หลังจากที่ควบคุมไฟป่าได้แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่พร้อมทั้งประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะดำเนินการเรื่องการวางแผนฟื้นฟูป่าอย่างมีระบบแบบแผนต่อไปส่วนเราเองก็ต้องไม่เข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดจะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ยังไงล่ะ
0: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุอย่างฟ้าผ่ากิ่งไม้เสียสีกันภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุ

0: การลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงฤดูที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อ ง่ายต่อการอพยพ
1: ก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะยิ่งแต่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
2: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV

5มิถุนายนของทุกปีวันที่โลกกำลังส่งสัญญาณบางอย่างถึงเราจุดเริ่มต้นจากวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นองค์การสหประชาชาติจึงกำหนดการประชุมครั้งสำคัญขึ้นในปีพุทธศักราช2515ณกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนภายใต้หัวข้อสิ่งแวดล้อมของมนุษย์โดยมีผู้แทนเข้าร่วม113ประเทศทั่วโลกการประชุมครั้งนั้นนำไปสู่การก่อตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP พร้อมกำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงปลุกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและร่วมกันฟื้นฟูธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ประเทศไทยเริ่มต้นก้าวสำคัญในปีพุทธศักราช2518ด้วยการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของไทยวันที่5มิถุนายนเป็นวันที่ผู้คนทั่วโลกหันกลับมาฟังเสียงของธรรมชาติอีกครั้งผ่านการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเริ่มต้นง่ายๆด้วยมือของเราทุกคน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับนี่คือตู้บดหมอนะครับคือไม่มีอะไรสบายๆทำใจสบายๆได้แค่จะบอกว่ามีเรื่องสงสัยอะไรหรือว่ามีอะไรที่อยากรู้เกี่ยวกับคุณหมอเนี่ยถามผ่านตู้นี้ได้เลยนะเดี๋ยวพี่แบลคำตอบให้
1: คือผมสงสัยมานานมากครับว่าคือหูผมเนี่ยมันทั้งมีขี้หูมันทั้งเปียกมันทั้งคันแต่หมอเนี่ยยังไม่ให้แคะไม่ให้ยุ่งอะไรอ่ะแล้วมันจะหายไหมครับ
0: โอ้โหฟังแล้วคันขึ้นมาเลยเอาสำลีมาปั่นก็ไม่หายด้วยนะแต่ทำไมไม่ให้แคะนี่ก็สงสัยเหมือนกันเดี๋ยวไปถามคุณหมอดีกว่าคุณหมอครับฝากเคลียร์เรื่องนี้ด้วยนะครับ
2: ขี้หูนะคะเป็นลักษณะเหมือนเป็นขี้ไข่นะคะที่เกิดขึ้นในบริเวณรูหูซึ่งมักจะเกิดตามธรรมชาติอยู่แล้วนะคะลักษณะขี้หูของเราแต่ละคนเนี่ยก็แตกต่างกันทำพันธุกรรมบางคนขี้หูแห้งนะคะบางคนขี้หูเปียกแฉะเลยก็มีเนาะซึ่งขี้หูพวกนี้มักจะหลุดออกมาได้เองอยู่เฉยๆก็หลุดออกมาได้เองหรือแม้กระทั่งเวลาเราขยับปากหรือเคี้ยวพวกนี้ก็จะหลุดออกมาเองได้ค่ะแต่ในบางรายที่รูหูแคบมากๆนะคะหรือว่าลักษณะของขี้หูเนี่ยเปียกแฉะมากๆการที่ขี้หูจะหลุดออกมาเองเนี่ยอาจจะทำได้ยากขึ้นค่ะการแคะหูด้วยตนเองนะคะในบางครั้งเนี่ยอาจจะดันขี้หูเนี่ยเข้าไปใกล้หรือว่าลึกใกล้เนี่ยหมายถึงว่าใกล้เยื่อแก้วหูมากขึ้นลึกเข้าไปด้านในทำให้ยิ่งเพิ่มโอกาสที่จะออกมาได้เองเนี่ยยากขึ้นคัตเติ้ลบัตรนะคะเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่คนนิยมนะคะเอามาใช้ในการแคะหรือว่าปั่นหูเนาะเบื้องต้นเนี่ยสามารถเช็ดทำความสะอาดได้นะคะในบริเวณใบหูส่วนนอกหมอไม่แนะนำให้เอาเข้าไปในรูหูหรือว่าปั่นเข้าไปในบริเวณที่ลึกขึ้นโดยที่เรามองไม่เห็นเพราะอาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บได้มากขึ้นค่ะคนที่มีขี้หูเยอะมากๆนะคะเบื้องต้นเนี่ยหมอแนะ

0: ใช้ยานะคะในกลุ่มยาหยอดหูเพื่อละลายขี้หูก่อนนะคะพวกนี้อาจจะทำให้หลุดหรือว่าไหลออกมาได้เองง่ายขึ้นนะคะแต่ในบางรายถ้าหยอดแล้วรู้สึกว่าอุหูอื้อมากขึ้นนะคะอันนี้แนะนำให้มาตรวจพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อมาดูดขี้หูดีกว่าบางรายอาจจะทำทุกๆ6เดือนถึง1ปีนะคะเพื่อเป็นการทำความสะอาดหูด้วยค่ะโบคงจะทราบแล้วนะคะว่าเวลาคันหูเนี่ยเราต้องทำยังไงนะคะ
1: อ๋อคือปั่นได้แค่รอบๆแต่ว่าอย่าไปแคะข้างในต้องขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับที่มาอธิบายได้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนแบบนี้นะครับจะได้รู้วิธีการทำความสะอาดหูตัวเองได้อย่างถูกต้องนะครับเคลียร์ไหมครับน้อง
2: เคลียร์ครับตอนนี้ผมจะไม่แคะหูอีกแล้ว
1: และถ้าคุณผู้ชมนะครับไปเจอตู้บนหมอที่ไหนเนี่ยมีข้อสงสัยหรือมีอะไรที่อยากจะบ่นเชิญได้เลยครับแต่วันนี้ลาไปก่อนเลยนะครับขอบคุณนะน้องนะ
2: ขอบคุณนะพี่
1: อย่าไปแคะอีกนะอย่าไปแคะ
0: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายทางช่องดามาชาแนลค่ะ
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวทุกวันนี้พี่อยากให้ทุกคนได้รู้จักคำคำหนึ่งซึ่งต้องบอกก่อนว่าเป็นศัพท์ที่คุณเจอแน่แน่ตอนคุณไปหาหมอนะนั่นคือคำว่า ICU คือคุณลองนึกดูดีคุณกำลังเดินเข้าไปในโรงพยาบาลแล้วคุณเห็นป้าย ICU คืองงป่ะงงไหมว่ามันคืออะไรคือบางคนอาจจะนั่งถามตัวเองไม่หยุดว่าเฮ้ย ICU คืออะไรแล้วมันต่างยังไงจากคำว่า CCU นักเรียนบอกว่าพี่ฉันไม่เคยถามตัวเองเรื่องนี้สักครั้งเดียวเลยเฮ้ยไม่เป็นไรพี่ฉันจะสอนคำนี้ให้คุณถึงมันจะยากแค่ไหนก็ตามคือคำว่า ICU ย้อนมาจากคำว่า intensive care unit แล้วใครที่อ่านคำว่า care ว่า care จะต้องพักยังด่วนคือเอาง่ายๆนะทุกคน ICU เป็นห้องสำหรับผู้ป่วยที่เข้าขั้นวิกฤตเลยนะคือเอาเป็นว่าถ้าไม่ได้มีใครช่วยเขาณตอนนั้นเขาอาจจะเสียชีวิตได้คือผู้ป่วยที่เข้าไปในห้อง ICU เนี่ยอาจจะมีภาวะล้มเหลวของระบบอวัยวะต่างๆตัวอย่างในนี้อาจจะรวมถึงระบบทางเดินหายใจรวมถึงระบบในการย่อยอาหารด้วยนะซึ่งแพทย์หลายท่านที่คุณจะได้โอกาสเจอในห้อง ICU เนี่ยจะต้องทำการติดตามอาการของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดแล้วคำถัดไปทุกคนคือคำว่า CCU แล้วขออนุญาตเลยนะฮะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับอีเมลแน่ๆเลยนะ I will CCU อันนี้ไม่ใช่เลยพี่ คือคำว่า CCU เนี่ยย่อมาจาก2คำเลยนะ1คือ Cardiac Care Unit ลองออกเสียงอย่างนี้นะทุกคน Cardiac Care Unit หรืออีกคำหนึ่งคือคำว่า Coronary Care Unit ซึ่งอันนี้ก็อ่านออกเสียงยากด้วยเช่นกันคือนี่เป็นห้องที่ออกแบบให้ผู้ป่วยที่อาจจะมีปัญหาเรื่องหัวใจหรือว่าหลอดเลือดโดยเฉพาะเลยนะซึ่งผู้ป่วยทุกคนเลยนะที่อยู่ในห้อง CCU เนี่ยจะมีความแรงของอาการที่เกี่ยวข้องกับหัวใจรวมถึงผู้ป่วยที่ได้รับการใส่เครื่องพยุงการทำงานของปอดและหัวใจด้วยคราวนี้ทุกคนทราบถึงความแตกต่างระหว่าง2ห้องนี้แล้วใช่ป่ะแต่ถ้าคุณเหมือนพี่เนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าก็ดีนะที่ฉันได้ความรู้แต่ขออนุญาตไม่เข้าสักห้องแล้วกันแต่ถามว่า2ห้องนี้มีความคล้ายคลึงบ้างไหมก็มีนะเพราะทั้ง2ห้องเนี่ยถูกออกแบบให้คุณหมอสามารถทำให้ผู้ป่วยเนี่ยพ้นพ้นในช่วงวิกฤตที่ยากที่สุดในชีวิตแต่คุณอย่าลืมนะทุกคนว่าห้อง CCU กับ ICU เนี่ยเป็นห้องที่ใครก็แล้วแต่เธอที่อาจจะต้องเข้าไปด้วยเหตุผลใดเหตุผลนึงเนี่ยคุณก็ต้องทำตามกติกาของเขาอย่างเคร่งครัดซึ่งสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอบคุณอาจารย์ธีรพัฒน์จากคณะแพทยศาสตร์ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งของโรงพยาบาลรามาธิบดีและมาพบกับพี่ในรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ุสวัสดิ์ค่ะทุกคน
1: สวัสด
0: ิ์อันนี้ซุปร้อนมาแล้วนะจ๊ะ
2: นี่ป้าขอบคุณมากนะที่อุตส่าห์เสิร์ฟอาหารเช้าอร่อยอร่อยให้พวกเราทุกวันเลย
0: ยินดี
2: น่ารักที่สุดเลย
3: ครับขอบคุณนะครับทั้งชาทั้งกาแฟขนมปังของป้าเนี่ยอร่อยที่สุดใน3โลกเลย
0: พวกแกนี่มันยอกินเป็นมะยอฉันทุกวันเลยอันนี้ส่วนนี้ของยายอ้วน
4: ขอบคุณค่ะแหมกาแฟของป้าเนี่ยทำให้อ้วนเนี่ยตาตื่นตาสว่างทุกวันเข้มเข้มหอมหวานแบบนี้เหมาะกับคนที่นอนดึกแบบอ้วนมากๆเลย
0: ชอบไงรสหวานเดี๋ยวก็มาหวานฮะ
5: โ
2: อ้เฮ้ยอะไร
0: อะไรอ่ะแพ้ท้องปะเนี่ย
2: ป้าชงกาแฟหรือชงปลามาให้มันเน
0: ี่
2: ย
0: กาแฟสิ
4: ทำไมมันเหม็นอย่างเงี้ยป้าอืม
0: ไหนดูดิ
4: ดงดงดง
0: มันก็ปกตินะไม่มีอะไรอ่ะอ่ะดงดูดิ
4: มันไม่เหมือนทุกวันน่ะในหนูขอดมใหม่อีกรอบน
2: ึ
4: งอ้
2: วนตดเองแล้วเหม็นเองวะเนี่ย
4: ไม่ใช
3: ่เฮ้ยเอา
0: แพ้ท
3: ้
0: องได้ยังไง
3: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
0: แกไปทำอะไรมันป่ะเนี่ย
2: แกทำอะไรมาป่ะเนี่ยแน่แน่แน่แน
3: ่เฮ้ยยังยัง
2: ยัง
3: เท่าที่จำความได้ยัง
2: นิดเดียวใช่ไหม
3: เฮ้ย
2: นิดเดียวเอง
3: ยังดิ
2: มันเป็นอะไรอ่ะ
1: ทำไมเป็นอย่างน
2: ั้
1: น
2: อาการแปลกๆเนี่ย
3: แต่มันก็คุ้นๆหน้าการอย่างเงี้ย
0: ดมน้ำเหม็นอย่างเงี้ยมีแต่เวลาดูในละครอ่ะคนแพ้ท้องน่ะเป็นอย่างเง
3: ี้ยฟันฟันโอ้โหโอ้โหโอ้โหสภาพ
1: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไหวปะเนี่ยเอาเก้าอี้เอาเก้าอี้มาให้ก่อน
4: ทรมาน
3: นั่งนั่งนั่ง
2: โอ้
3: เอา
2: ดีนั่งแทนด้วยวิวดีกว่าเดิมอีก
1: นั่งนี
3: ้นี่อย่างนี้เนี่ยผมว่าฟัน
2: จริงนะ
3: ฟันธงได้เลยแพ้ท้องแน่นอนคนบ้าอะไรดมกาแฟแล้วอ้วกขนาดนี
4: ้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีแรงคือทุกคนคะดูเบ้าหน้าของอ้วนด้วยค่ะแค่คนนี้คุณเจมมี่เนี่ยยังไม่มองอ้วนเลยแล้วนับภาษาอะไรผู้ชายคนอื่นจะมองคะ
2: ก็มึงเล่นของพรีเมียมขนาดนั้นเถอะ
4: ถึงแม้ว่ามันจะไม่พรีเมียมพี่กันคะยังไงเขาก็ไม่เอาค่ะ
2: เฮ้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมีอาการแบบนี้แปลกๆแบบนี้อาการมันคล้ายๆกับพวกโรคกระเพาะกดไหลย้อนนะ
3: โ
4: อ้พวกโรคกระเพาะกดไหลย้อนอะไรเนี่ยคืออ้วนไม่เคยเป็นนะแต่ตอนนี้คือมันทรมานแบบนี้เลยเนี่ย
1: พี่เป็นแบบเนี้ยเพราะว่าชอบกินเยอะๆตอนดึกๆแล้วก็นอนเลยอย่างนี้ใช่ไหม
4: ใช่ค่ะคุณน้ำตาลโอ้โหทำไมถึงรู้เนี่ยอันนี้แถมเป็นบอสแล้วยังเป็นหมอดูด้วยนะคะเนี่ย
2: ไม่ใช่เขาเคยเป็น
4: อ๋อคืออ้วนเนี่ยก่อนที่จะกลับบ้านเนี่ยก็เอาของเนี่ยกลับไปทำงานที่บ้านเสร็จดึกๆเสร็จแล้วก็ดูซีรีส์เกาหลีต่อแล้วก็กินแล้วพอมันเสร็จตอนประมาณตีสองตีสามอ้วนก็นอนเลยทำแบบนี้ทุกวัน
2: นี่ไง
1: ชัด
6: เนี่ยตรงไหนเนี่ยเนี่ยทั้งวันตลอดหุ่นเองบ้างไหมว่าตอนเนี้ยเป็นยังไงเป็นช้างม้า
2: โอ้โห
6: วัว
3: โอ้โห
6: เอ้ยอีกตัวนึงตัวอะไรนะ
2: ควายไง
0: เฮ้ย
1: จริ ง
0: จริง
2: แมวแต่ไหนวะ
3: โอ้โหดูหน้าโอ้โห
4: พูดอย่างเงี้ยอ้วนก็น้อยใจเป็นนะโถเห็นเป็นแบบเนี้ยไม่เห็นมีใครสงสารอ้วนเลยแต่อ้วนก็อยากบอกแค่คำเดียวแหละว่าอ้วนก็รักทุกคนเหมือนเดิม
0: อ๋อนอนเขานอนนี่เขากำลังป่วยอยู่แล้วต้องรักเอ็นดูเขาหน่อย
1: ว่าเขา
2: ว่าไปนะไอ้โรคกดไหลย้อนเนี่ยมันเป็นกันทุกคนจริงๆเลยนะยิ่งพวกเราในออฟฟิศเนี่ยก็เป็นกันบ่อยเนี่ยคุณน้ำตาลก็เคยเป็นก็เลยมีประสบการณ์ไงแต่ไอ้อ้วนเป็นแบบนี้พี่ว่าลองไปหาหมอดู
4: โรคกดไหลย้อนนี่ต้องไปดูหมอดูด้วยเหรอ
0: ไปยื่นมือให้กับ
1: ค
0: ุณป้าเหรอ
1: พี่กันเขาหมายถึงว่าให้ไปหาหมอที่โรงพยาบาลแล้วก็ตรวจดูไม่ใช่ไปหาหมอดู
2: เขาอธิบายเป็นหน้าๆเลยไงที่จะเข้าใจหน่อยนะ
4: ก็ไม่รู้เศร้าเลยอ่ะป่วยอีกแล้ว
2: แล้วตอนนี้เป็นยังไงมันมีอาการแบบว่าจุกแสบร้อนกลางหน้าอกไหมแล้วก็มีแบบรสขมรสเปรี้ยวออกมาที่ปากอะไรเงี้ย
4: ไปอย่างที่พี่กันพูดเลยค่ะ
2: เออเนี่ย
4: แล้ว
2: มันมีอาการแบบนี้ไหมอาการที่แบบเหมือนมีอะไรติดคออยู่แบบจุกจุกขึ้นมามีอะไรติดคอเนี่ยต้องพยายามแอมออกบ่อยๆนะ
4: โ
2: อ้
4: แล้วจะทำยังไงล่ะ
2: อื
0: มคุณเราใจหายอ่ะ
2: ทำไม
0: ไอ้วันจะตายวันตายพุ่งก็ไม่รู้เนี่ย
3: โอ้ยอ
0: ายุยังน้อยอยู่เลยอ่ะ
2: เ
0: ห็นกันอยู่ลันลาด
4: อันนี้
0: ต้องไปฮะ
4: น้องเป็นโรคกดไหลย้อนไม่ได้เป็นมะเร็งค่ะป้า
0: ฉันเป็นห่วงแกเกินไปใช่ไหม
2: ห่วงเกินไปเวลาเป็นกดไหลย้อนเนี่ยบางทีนะเราไปหาหมอเนี่ยมันถึงขั้นต้องส่องกล้องเข้าไปดูเลยนะ เข้าไปตรวจดูว่าข้างในลำคอของเราเนี่ยมันมีแผลอักเสบไปตรงไหนหรือเปล่าเขาจะรักษาให้ถูกจุดแต่เขาก็ประเมินตามอาการก่อนนั่นแหละถ้าไม่เป็นหนักขนาดนั้นก็ไม่ต้องส่องหรอก
4: ใช่ค่ะเพราะว่าอ้วนเนี่ยเคยได้ยินมาแบบนี้เหมือนกันว่ามันต้องรักษาโดยการที่ส่องกล้องแล้วพอส่องกล้องก็จะต้องผ่าตัดก็จะอ้วนขอเป็นเลย
3: โอ้ยไอ้นี่ก็ตีตนไปก่อนไข้มันไม่ได้รุนแรงอะไรขนาดนั้นหรอกเพิ่งเป็นนี
6: ่แต่ผมก็กลัวเป็นเหมือนกันนะเนี่ยผมเล่นเกมติดต่อกัน 2-3 ชั่วโมงเลยเวลากินข้าวหลายชั่วโมง
1: เนี่ยแต่ละคนน่ะไม่ดูแลตัวเองกันเลย
6: เรื่องสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวที่จริงทำได้ง่ายเลยนะแต่ชอบหลีกเลี่ยงครับ
0: ก็รู้นี
6: ่ขนาดผมเสียต้องบำรุงผมรักคุณต้องทำยังไง
3: โอ้ย
6: สุขภาพก็เหมือนกันครับขอจบแบบหล่อๆเนี่ยนะ
2: โอ้โหหล่อตายนะมึงไง
3: เคยได้ยินไหมไอ้พวกประเภทหล่อลื่น
6: อ่ะผมนี่ไงหล่อลื่น
3: โอ้โ
6: หหล่อลื่นหล่อลื่น
3: น่าไปยังไงก็ขี่เส้นก็ไม่ถูกเลย
0: พอแล้วเลิกกัดกันได้แล้ว
4: คือไอ้ที่เป็นกดไหลย้อนเนี่ยไม่อ้วนเท่าไหร่แต่ขอไปอีกรอบนึงเพราะหลอดลื่นเมื่อกี้
3: โอ้ระวัง
0: ท
3: ำ
0: ไมมันต้องอ้วนอีกรอบเลยอ่ะ
3: ไปแล้วโอ้โห
6: ม
3: ัน
6: จะท้องจริงเหรอพี
3: ่โอ้ยมันท้องกับหมูกระทะแล้วมั้งคลอดลูกออกมาเป็นไอ้ที่ย่างปิ้งย่างกินแต่หมูกระทะโอ้ย
2: พี่ไม่น่าเป็นกราฟิกชื่อดังอ่ะพี่พูดจาแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้
3: จะเป็นอะไรได้ดี
6: เฮ้ยแต่วันก่อนก็เห็นคุณน้ำตาลอ้วกนะ
3: อ้าว
2: ไม่ได้
6: จะท้องอีกคน
2: เฮ้ยพี่ก็ว่าพี่ป้องกันอยู่นะ
1: แต่น้ำตาลว่านะสงสัยเดือนนี้คงจะมีคนไม่ได้เงินเดือนแน่ๆอ่ะ
3: ว้ายใครวะไปทำงานแล้วใครวะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยครับทุกครั้งเราก็จะมาพูดคุยกันเรื่องของโรคต่างๆแล้วก็จะมาบอกคุณผู้ชมว่าเราจะดูแลยังไงไม่ให้เป็นโรคนั้นๆวิธีป้องกันรักษาเป็นอย่างไรกันบ้างจากคุณหมอนะครับวันนี้เราจะพูดถึงโรคนึงครับนั่นคือโรคเอ็นข้อมืออักเสบแม่เอ็นข้อมือมันอยู่ตรงไหนนะแล้วทำไมมันอักเสบได้มาพูดคุยกับคุณหมอท่านนี้นะครับอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุลสำลีครับศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณหมอครับโรคเอ็นข้อมืออักเสบมันต่างอะไรกับตอนนั้นที่เราคุยเรื่องของโรคมือชาหรือกล้ามเนื้อ
1: โรคมือชาจะเป็นโรคของเส้นประสาทที่ข้อมือ
0: ครับ
1: อันนี้เป็นโรคที่เกี่ยวกับเส้นเอ็นข้อมือ
0: เส้นเอ็นเลย
1: เส้นเอ็นข้อมือนี่เรามีเยอะมากเลย
0: ใช่ครับ
1: มีเยอะมากนะครับนิ้วเรามี5นิ้ว
0: ครับ
1: นะครับแต่ละนิ้วก็ต้องมีเส้นเอ็นของเขาทั้งฝั่งที่เป็นด้านหลังมือและฝั่งฝ่ามือ
0: ครับ
1: แต่วันนี้เราจะมาคุยในเรื่องเอ็นข้อมืออักเสบที่เจอบ่อยที่สุดนะครับก็จะเป็นเอ็นข้อมือด้านหลังมือบริเวณนิ้วโป้ง
0: นะฮะที่พบบ่อยนะ
1: ที่พบบ่อยเพราะว่านิ้วโป้งเนี่ยเป็นนิ้วที่เราใช้งานเยอะที่สุดเลย 60% ของการใช้งานที่มือเนี่ยเราจะอยู่ที่ประมาณนิ้วโป้ง
0: ครับผม
1: นะครับงั้นคนที่เป็นเอ็นข้อมืออักเสบมักจะเป็นตรงนี้ที่นิ้วโป้งฝั่งตรงข้อมือตรงนี
0: ้
1: นะครับ
0: สาเหตุมาจากอะไรคุณหมอ
1: สาเหตุเนี่ยก็เกิดจากการมันจะเกิดจากการใช้งานที่มากเกินไป
0: มากเกิน
1: มากเกินไปนะครับปกติโดยธรรมชาติของคนทุกคนนะครับตรงข้อมือเนี่ยเราจะมีคล้ายๆเป็นปอกคุ้มเอ็นขนาดใหญ่บริเวณข้อมือในปอกคุ้มเอ็นเนี่ยเราก็จะมีการแบ่งเป็นห้องเล็ก
0: ๆซอยออกไป
1: ในแต่ละห้องก็จะมีเส้นเอ็นสำหรับนิ้วโป้งห้องนี้ก็จะเป็นเส้นเอ็นสำหรับนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วก้อยแบ่งๆกันไปนะครับแต่อันที่เราเจอบ่อยที่สุดก็คือนิ้วโป้งที่เป็นการใช้งานเยอะที่สุดก็จะเป็นห้องที่1อยู่จะอยู่ทางด้านตรงนี
0: ้ด้านบนนะ
1: ด้านบนนะครับนี่เวลาที่ตัวปอกคุ้มเอ็นเขาก็จะอยู่กับที่ของเขา
0: ครับ
1: ในแต่ละห้องมีเส้นเอ็นอยู่เวลาที่เราขยับปุ๊บเส้นเอ็นก็จะมีการขยับอยู่ภายในตัวปอกคุ้มเอ็นขนาดใหญ
0: ่
1: งั้นเวลาที่เราขยับเยอะมาก
0: ครับ
1: งอข้อมือเยอะๆมีการเหยียดนิ้วโป้งบ่อยๆหรือใช้งานนิ้วโป้งมากๆเนี่ยก็จะเกิดการเสียดสีเกิดการเสียดสีแล้วทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังขึ้นทำให้ตัวปอกคุ้มเอ็นเนี่ยเวลาอักเสบเรื้อรังจะมีเนื้อเยื่อที่เป็นกลุ่มพังผืดเนี่ยเขาจะเจริญเติบโตมากขึ้นทำให้ตัวปอกคุ้มเอ็นมันหนาตัวขึ้นแล้วไปรัดเส้นเอ็นมากขึ้นทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังไม่หายสักทีก
0: ็
1: จะมีอาการเจ็บนะครับ
0: คุณหมอครับคนไข้ที่เราพบบ่อยอยู่ในกลุ่ม
1: คนไข้ที่เจอบ่อยเนี่ยโหเจอบ่อยมากที่สุดก็คือจะเป็นกลุ่มแม่ลูกอ่อน
0: แม่ลูกอ่อน
1: แม่ลูกอ่อน
0: เพราะอะไรคุณหมอ
1: หรือติดกลุ่มนี้จะเป็นงานบ้านเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เวลาแม่ลูกอ่อนเนี่ยเราจะให้นมแม่ทานเราก็ต้องอุ้มเวลาเราอุ้มเนี่ย
0: เกรง
1: เวลาเลี้ยงลูกอุ้มเนี่ยเราก็จะต้องอุ้มแบบนี้แล้วก็ดกข้อมือขึ้นกระดกนิ้วโป้งขึ้น
0: อ
1: ุ้มเป็นชั่วโมงอุ้มทั้งวันเลยลูกร้องจัง
0: ครับ
1: ก็อุ้มไปเรื่อยๆพออุ้มไปเรื่อยๆเนี่ยเส้นเอ็นตรงนี้ก็จะมีการเสียดสีกันการใช้งานเกิดขึ้นที่มากเกินไปจะมีการอักเสบนะครับ
0: อาการเริ่มต้นเป็นไงคุณหมอ
1: การเริ่มต้นตรงไปตรงมามากก็คือจะมีอาการปวด
0: ที่
1: ข้อมือฝั่งนิ้วโป้งนะครับ
0: ข้อมือตรงบริเวณนิ้วหรือว่าตรงข
1: ้อข้อ
0: ข้อมือข้อเลยนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: ปวด
1: ตรงนี้บางคนที่มีการอักเสบเยอะก็จะบางคนเราจะสังเกตว่าโอ้มันบวมนิด
0: ๆบวม
1: มีการบวมนิดๆตุ่ยๆบริเวณมือฝั่งนิ้วโป้งตรงนี
0: ้
1: แล้วก็บางทีเรากดไปแล้วโอ้เจ็บนะกดไปตรงที่มีการอักเสบตรงข้อมือเนี่ยก็จะมีอาการเจ็บนะครับอันนี้ก็เป็นอาการบ่งชี้ละ
0: ครับอันนี้คืออาการบ่งชี้แรก
1: ๆแรกถ้าเกิดจะให้ชัดไปกว่านี้ก็คือเราง่ายๆนะครับตรวจร่างกายตัวเองง่ายๆเลยเรากางนิ้วขึ้นมา
0: คุณผู้ชมครับลองทำไปด้วยนะฮะกางนิ้วขึ้นมาก
1: างนิ้วขึ้นมานะครับแล้วกระดกข้อมือขึ้นเหมือนเราจะรับปริญญาบัตรกระดกข้อมือขึ้นปุ๊บแล้วเราจะมีอาการเจ็บตรงนี้เลย
0: ถ้าเรามีอาการเจ็บ
1: ถ้าเจ็บนี่ใช่เลย
0: ถ้าตึงๆไม่ใช่
1: ตึงๆไม่ต้องเจ็บ
0: ถ้าตึงๆหรือว่าเนื้อแน่นๆนี่แสดงว่าเราอ้วนนะฮะ
1: คนละอันกัน
0: ถ้าเจ็บคือเจ็บคุณหมอโทษนะฮะเจ็บคือเจ็บบริเวณนี้หรือว่าเจ็บช่วงนี้มา
1: บริเวณนี้เป็นหลักเลย
0: จุดนี้เป็นหลักนะฮะ
1: จุดนี้เป็นหลักเลย
0: ถ้าเราเจ็บ
1: นะครับ
0: ขึ้นลงเจ็บ
1: คล้ายๆจะรับปริญญาบัตรโอ้โหเจ็บอันนี้ชัดเลยใช่เลยเตรียมพบแพทย์ได้เลย
0: อันนี้เตรียมพบแพทย์ได้เลย
1: นะครับ
0: ทีนี้พอเราเริ่มรู้แล้วเราเจ็บทีนี้มาพอมาพบคุณหมอเนี่ยการรักษาของคุณหมอเบื้องต้น
1: รักษาเบื้องต้นก็อาจจะต้องเป็น1แนะนำเรื่องการหลีกเลี่ยงกิจกรรมบางอย่างที่ใช้บริเวณข้อมือกับนิ้วโป้งเยอะนะครับอันที่2เนี่ยคุณหมอเขาอาจจะให้เป็นตัวเป็นเหมือนดามนิ้วโป้งไว้เป็นคล้ายๆเป็นผ้าล็อกนะครับเป็นซัพพอร์ต
0: ตัวซัพพอร์ต
1: และที่เป็นซัพพอร์ตแบบพิเศษที่ล็อกการทำงานของนิ้วโป้งอย่างเดียวเพื่อที่ลดการใช้งานนะครับแล้วก็อาจจะใช้ให้ยากลับไปทานนะครับแนะนำเรื่องของการแช่น้ำอุ่นเช้าเย็นนะครับแต่ในกรณีที่เราทำไปสักระยะหนึ่งอาการยังไม่ดีขึ้น
0: ครับ
1: อาจจะต้องไปอีกขั้นหนึ่งละก็คือจะเป็นเรื่องของการฉีดยาละลายผังผืดเข้าไปที่ข้อมือตรงนี้นะครับ
0: แล้วก็ดูอาการ
1: แล้วก็ดูอาการแต่ถ้ายังไม่หายอีกก็ต้องไปถึงขั้นผ่าตัดเล็กเพื่อที่จะไปล็อกตรงผังผืดตรงนั้นออก
0: ครับผมนะฮะแล้วเคสที่คุณหมอเจอบ่อยนี้ส่วนใหญ่แค่ผ่าตัดเล็กก็หายหรือว่ามันต้องทำต่อไปจนอย่างอื่นอีกฮะ
1: ส่วนใหญ่ผ่าตัดเล็กนี่ก็จะเป็นปลายทางแล้วเป็นปลายทางโดยส่วนใหญ่เกือบทุกคนจะหายด้วยการผ่าตัดเล็กนะครับแต่มีข้อระวังเรื่องของการฉีดยาตรงนี้นิดนึงการฉีดยาเนี่ยยาที่ฉีดเนี่ยจะเป็นกลุ่มสเตียรอยด์อ่อนๆนะครับกลุ่มพวกนี้เนี่ยแนะนำว่าควรจะฉีดแค่ครั้งเดียว
0: ครั้งเดียว
1: เพราะว่ามีงานวิจัยออกมามากมายเลย
0: ครับ
1: ถ้าเราเป็นน้อยเป็นระยะแรกเนี่ยเราฉีดสเตียรอยด์ตรงนี้เข้าไปเนี่ยโอกาสที่จะหายเนี่ยถึง 80% นะครับมีกลุ่ม 20% เท่านั้นแหละที่จะไม่หายและอาจจะต้องไปผ่าตัดแต่กลุ่มที่ฉีดไปดีขึ้นแต่กลับมาเป็นใหม่กลุ่มนี้เรามาฉีดสเตียรอยด์ครั้งที่2เนี่ยโอกาสที่จะสำเร็จมีประมาณราวๆ 17-20%
0: เพราะอะไรคุณหมอ
1: แสดงว่าตัวผังผืดเนี่ยเขามันหนามากแล้วเป็นเยอะมากเกินที่ตัวยาสเตียรอยด์จะเอาไหวนะครับแต่ถ้าเรายังฝืนฉีดไปเรื่อยๆเนี่ย1มันจะไม่หาย
0: ครับ
1: อันที่2ตัวสเตียรอยด์เนี่ยจะทำให้ตัวไขมันบริเวณผิวหนังเนี่ยฝ่อลงเพราะฉะนั้นผิวหนังจะยุบบางคนจะเกิดเป็นวงขาวเกิดขึ้น
0: ครับ
1: คล้ายๆเป็นด่างแล้วก็ผิวหนังจะยุบลงไปถ้าเราฉีดบ่อยจะกลายเป็นแบบนั้นแล้วจะทำให้เราเกิดอาการปวดเรื้อรังที่บางทีอาจจะทำให้การผ่าตัดรักษาก็อาจจะไม่ได้หายสนิทเพราะฉะนั้นถ้าฉีดยาเนี่ยเราควรจะฉีดแค่ครั้งเดียวก็พอแล้ว
0: ครับ
1: ครั้งที่2โอกาสประสบความสำเร็จจะน้อยแต่ภาวะแทรกซ้อนอาจจะมากขึ้นนะครับ
0: คุณหมอแล้วโรคนี้เอ็นข้อมืออักเสบมันจะส่งผลให้เราไปเป็นโรคอื่นๆตามมาอีกไหมฮะ
1: ส่วนใหญ่ก็จะอาจจะเป็นเรื่องของการปวดกล้ามเนื้อบริเวณอื่นตัวข้อมือ
0: มันลามมาม
1: ันรามขึ้นมานะครับมันรามขึ้นมาเป็นหลักใช้ข้อมือน้อยลงเราไปใช้แขนใช้ไหล่ใช้คอเยอะขึ้นทำให้เกิดอาการปวดเรื้อรังอื่นได
0: ้ครับ
1: นะครับ
0: คุณหมอครับทีนี้ถ้าเกิดเรารักษาด้วยการผ่าตัดอย่างที่คุณหมอบอกก็คือจะมีผ่าตัดเล็กมีขนาดรุนแรงถึงขนาดเป็นผ่าตัดใหญ่เคยมีไหมเคส
1: โดยส่วนใหญ่กลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นผ่าตัดเล็กเกือบทั้งหมดนะครับแต่ว่าผ่าตัดเล็กเราก็ฉีดยาชาทำ
0: ครับแล้วก็ทำ
1: แล้วก็ผ่าตัดทีนี้เรื่องของการผ่าตัดเนี่ยก็จะมีเป็นผ่าตัดเนื่องจากตัวปอกเอ็นเนี่ยจะอยู่ช่วงนี้ถ้าเราผ่าตัดเนี่ยคุณหมอเขาก็จะฉีดยาชาบริเวณข้อมือนะครับแล้วก็แผลเนี่ยก็จะยาวอยู่ช่วงนี้ประมาณสัก 1-2 เซน
0: ครับ
1: ขึ้นอยู่กับว่าผังผืดเรามากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วคุณหมอเขาก็จะไปเลาะค่อยๆตัดตัวปอกผังผืดออกนะครับหลังจากนั้นก็จะเย็บแผลไว
0: ้
1: นะครับทีนี้เรื่องของการดูแลแผลหลังผ่าตัดพวกนี้เนี่ยเราก็อาจจะช่วงแรกอาจจะมีการระบมบ้างก็แนะนำว่าเราอาจจะต้องพักประมาณสัก2อาทิตย
0: ์ทีนี้พอหลังจากผ่าตัดไปแล้วการดูแลรักษาเป็นไงครับคุณหมอ
1: แผลเราห้ามโดนน้ำ
0: ต้องไปล้างแผลทุกวันไหมคุณหมออ
1: าจจะไม่จำเป็นต้องไปล้าง
0: มันทุกวันต่างกับที่เราไปแผลพวกแผลที่มันต้องล้างแผลใช่ไหมฮะ
1: อันนั้นจะเป็นแผลจากอุบัติเหตุนั้นต้องล้างแผลทุกวันแต่ว่าแผลผ่าตัดแบบนี้เป็นแผลที่ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่ำมากเราอาจจะไม่จำเป็นต้องไปล้างแผลทุกวันอาจจะประมาณ5วันถึง7วันเนี่ยเราอาจจะไปทำแผลสักทีนึงก็ได้
0: ครับผม
1: แต่ว่าหลักการสำคัญคือห้ามโดนน้ำ
0: ห้ามโดนน้ำเลย
1: ห้ามโดนน้ำเลยเพราะน้ำเนี่ยเป็นตัวนำเชื้อโรคเข้าไปที่แผลถ้าแผลมันเปียกหรือว่ามันพลาสเตอร์หลุดเนี่ยเราควรจะรีบไปทำแผลละ
0: ครับผม
1: ครับแล้วก็คุณหมอจะนัดมักจะนัดกลับไปดูแผลประมาณ2สัปดาห์เพื่อที่จะทำการตัดใหม่นะครับในช่วงการใช้งานข้อมือหลังผ่าตัดใหม่ๆเนี่ยเนื่องจากคือการผ่าตัดเราอาจจะมีการปวดระบมบ้างเพราะฉะนั้นคุณหมอเขาจะมียาลดอาการปวดให้ทาน
0: ครับ
1: ส ่วนคนไข้เนี่ยเราก็ต้องลดกิจกรรมไปก่อนในช่วงแรกกิจกรรมที่ทำให้เราปวดการใช้งานข้อมือหรือการยกของหนักเนี่ยก็ควรจะพักไว
0: ้พักไปก่อน
1: พักไว้ก่อนจริงๆแนะนำว่าควรจะพักไว้บางทีอาจจะต้องถึง 3-4 สัปดาห์เลยจากนั้นเราค่อยเริ่มกลับมาใช้งานได้ตามปกตินะครับ
0: ท้ายนี้อยากคุณหมอฝากอะไรกับคนกลุ่มที่มีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคนี้นะฮะให้ป้องกันตัวเองหน่อย
1: เราอาจจะต้องดูแลตัวเองมากขึ้นนะครับบางทีเราอาจจะไม่ต้องรอให้มีอาการเจ็บก็ได้เราอาจจะเริ่มออกกำลังกายเราใช้งานมือมากเราอาจจะมีการแช่น้ำอุ่นบริหารกล้ามเนื้อมือนะครับก็จะ

0: ลดโอกาสที่จะเกิดโรคทั้งหลายแหล่เหล่านี้ได้นะครับ
1: นะครับผมอ่ะนี่คือคำแนะนำจากคุณหมอซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มวัยเสี่ยงอย่างคุณแม่ที่ต้องเลี้ยงลูกเองนะฮะหรือท้ายดีคุณแม่ก็พยายามคุณพ่อช่วยเลี้ยงหน่อยก็ได้ แบ่งเบาภาระกันไปนะครับผมอ่ะวันนี้เต็มอิ่มนะฮะเรื่องราวของสุขภาพผ่านคุณหมอที่มาแนะนำพวกเราในวันนี้ต้องขอบพระคุณอย่างมากเลยนะครับอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุลสำลีศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะฮะขอบพระคุณมากครับคุณหมอครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: โรคเอ็นข้อมืออักเสบงานเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคนี้โดยเฉพาะงานที่ใช้ข้อมือบ่อยๆหรืองานที่ใช้ข้อมืออยู่ในท่าที่ไม่เหมาะสมเช่นการพิมพ์คอมพิวเตอร์การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆที่ทำให้ข้อมือเอียงหรือไปข้างใดข้างหนึ่งการเคลื่อนไหวของมืออาการของเอ็นอักเสบส่วนใหญ่มักดีขึ้นเองภายใน 2-3 วันโดยการพักและดูแลรักษาตนเองแต่หากพบว่ายังคงมีอาการรุนแรงต่อเนื่องกระทบต่อการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันเป็นเวลานานกว่า 2-3 วันควรไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจรักษาสำหรับผู้ที่เป็นโรคเอ็นข้อมืออักเสบต้องดูแลตัวเองเบื้องต้นอย่างไรถ้าปวดมากอาจใช้ผ้ายืดพันหรือใส่อุปกรณ์พยุงนิ้วโป้งประคบด้วยความร้อนหรือความเย็นหรือใช้ยานวดบรรเทาอาการปวดระบมควรพักมือเป็นระยะระยะเช่น10นาทีถ้ามีอาการข้อฝืดกำมือได้ไม่ถนัดตอนเช้าควรแช่น้ำอุ่นและบริหารโดยการขยับข้อมือเบาๆในน้ำถ้าอาการของโรครุนแรงหรือการดูแลรักษาข้างต้นไม่ได้ช่วยให้อาการดีขึ้นอาจจะแนะนำให้มาพบแพทย์
1: กระชับเลยอ่ะโอเค
2: คืออะไร
1: วันนี้อ่ะแบบเวลาจะใส่เสื้อแขนกุดเงี้ยใช่ไหมมารู้สึกไม่มั่นใจเลยอ่ะมันไม่กระชับเลยอ่ะ
2: มีท้องแขนว่าใครบอกเออก็จริงนี่หว่าเห็นพ่อมาแล้วมาแล้วนี่หาผู้ช่วยมาให้แล้ว
3: ได้ยินว่าอยากได้ท่าบริหารลดต้นแขน
1: ใช่ค่ะ
2: เป็นวิธีก็คือให้ดื่มน้ำเยอะๆให้หมอใช่ไหม
3: ดีเลยค่ะไหนๆก็ไหนๆก็มีขวดน้ำแล้วเอาไว้เป็นอุปกรณ์ช่วยในการออกกำลังกายได้เลยมาแบ่งกันเลยคนละขวดเริ
2: ่
3: ม
2: จากแล้วก็ดื่มน้ำ
3: ไม่ใช่ก็เริ่มจากท่าแรกก็คือเป็นท่าให้ได้ท้องแขนด้านหลังก็คือจับขวดน้ำไว้ข้างหลัง
4: ฝันแล้วกันเน
2: า
4: ะ
3: โอเคนี่ยืดไปข้างหน้าแล้วก็เหยียดตรงเหยียดขึ้น
1: ยืด
3: ยกของให้แขนตึงเหยียดศอกให้สุดแขนแล้วก็หย่อนลงใช่แล้วก็เหยียดขึ้นอีกขึ้นลงช้า
2: ช
3: ้
2: า
3: ใช่ทำอย่างเงี้ย15ครั้ง
2: จับกดมีผลไหมครับจับกดก้นกดกลางกด
3: ยังไงก็ได้แต่ว่าขอให้ช่วงที่ออกกำลังกายเนี่ยหัวไหล่เนี่ยเหยียดสุดเหยียดสุดแล้วก็ข้อศอกตึง
1: ก็ได้เลยอ่ะมันตึงตรงนี้เลยค่ะ
3: ก็จะได้ต้นแขนใช่ก็ทำบ่อยๆก็ต้นแขนก็จะกระชับก็ทำเนี่ย15ครั้งก็ได้15ครั้งแล้วเป็น1เซต3เซตสลับกัน2ครั้ง
1: ได้เลย
3: โอ้โห
1: รู้สึกแบบแขนตึงขึ้นมาเลยค่ะ
2: มันเยอะด้วยแล้ว
3: อีกท่าหนึ่งก็คือการแขนเอาไว้ข้างหน้านะคะก็คือไปข้างหน้าเฉียงมาด้านข้างนิดนึงก็คือโอเคก็คือใช่ก็คือประมาณนี้แล้วก็เอาวางลงยกขึ้น
1: ข้างใช่ไหมคะ
3: ใช่อันนี้ก็จะได้ตรงบริเวณหัวไหล่จนถึงแขนด้านหน้าใช่โอเคก็เหมือนกันยกขึ้นลงช้าช้าทำ15ครั้งนะคะนับเป็น1เซต3เซตสลับกัน2ครั้งอีกท่าอันนี้ก็คือเป็นกลางแขนเลยก็ได้แล้วก็หมุนแขน
2: อ๋อนี่วางไว้ก่อน
3: อันนี้ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยแล้ว
2: มาโชว์
3: มาก็เป็นกลางแขน
1: แบบนี้
3: แล้วก็หมุนแขน

0: ายด้วยนะคะ
1: ใช่แล้วก็คือเหมือนกับว่าเราต้องออกกำลังกายโดยใช้น้ำหนักของแขนของเราเอง
2: แล้วถ้าเพิ่มในการถือขวดน้ำเข้าไปอีก
1: ก็จะยิ่งก็ได้
2: ถ้าไหวใช่ไหม
1: ถ้าไหวใช่เหมือนกันก็ทำ15ครั้งหมุนไปข้างหน้าแล้วก็หมุนกลับด้านหลังสลับกัน
2: ก็คือ
1: ทำ15ครั้งนะเป็น1เซต3เซตทำสลับกันหมุนไปด้านหน้าแล้วก็หมุนไปด้านหลัง
2: ลักษณะก็เหมือนโดยรวมทั้งหมดในพื้นที่ในตั้งแต่ปลาย
1: จนใช่ก็คือจะเป็นการบริหารต้นแขนทั้งหมด
2: ครับมันกระชับไปด้วยกันหมด
1: แต่
2: มันเฉพาะที่ได้ยังไง
1: สาวๆจะได้ใส่เสื้อแขนกุดได้อย่างสวยงาม
2: แต่ว่าเดี๋ยวหมดปัญหาเรื่องท้องแข็งก็มีปัญหาเรื่องขนรักแร
3: ้
2: ต้องบริหารไม่มี
0: อันนี้ต้องจัดการเองละ
2: ก็ไม่ยากนะครับสามารถใช้พื้นที
1: ่
2: ในบ้านหรือว่าในออฟฟิศ
0: เดินไปไหนทำได้เลยค่ะ
1: ใช่
2: จากน้ำดื่มขวดเดียวสามารถแก้ปัญหาท้องแขนได้
0: ถูกต้องค่ะ
2: มันดันที่ไหน
0: ค่ะก็ฝากนะคะสำหรับสาวๆค่ะใครที่อยากมีแขนสวยๆนะคะกระชับนะคะก็เอาท่าเหล่านี้นะคะไปบริหารได้เลยรับรองว่าสุดๆค่ะ
2: ทำประจำนะครับรับรอง
0: สวยสวยที่สวยสวยเลย
4: ห้ามิถุนายนของทุกปีวันที่โลกกำลังส่งสัญญาณบางอย่างถึงเราจุดเริ่มต้นจากวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นองค์การสหประชาชาติจึงกำหนดการประชุมครั้งสำคัญขึ้นในปีพุทธศักราช2515ณกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนภายใต้หัวข้อสิ่งแวดล้อมของมนุษย์โดยมีผู้แทนเข้าร่วม113ประเทศทั่วโลกการประชุมครั้งนั้นนำไปสู่การก่อตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP พร้อมกำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงปลุกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและร่วมกันฟื้นฟูธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ประเทศไทยเริ่มต้นก้าวสำคัญในปีพุทธศักราช2518ด้วยการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของไทยวันที่5มิถุนายนเป็นวันที่ผู้คนทั่วโลกหันกลับมาฟังเสียงของธรรมชาติอีกครั้งผ่านการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเริ่มต้นง่ายๆด้วยมือของเราทุกคน
5: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ผมว่ามันเป็นกีฬาประเภทเดียวครับขึ้นอยู่กับตัวเองล้วนๆเลยขึ้นชื่อว่าปีนผาเนี่ยมันจะน่ากลัวถูกไหมแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะปีนผาเป็นกีฬาที่เซฟตี้สุดๆเลยครับ
2: ป้าป้าสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ผมอัดนะครับผม
3: ครับผมครับยินดี
2: วันนี้ก็อยากมาลองปีนหน้าผาดูครับเห็นบอกว่ามีหลายประเภทใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ
2: ตอนนี้คือผมไม่รู้เลยว่ามีแบบไหนบ้างเดี๋ยวให้โค้ชป้าอธิบายให้ฟังหน่อยว่าปีนผาจริงๆแล้วเนี่ยมีกี่ประเภท
3: ครับสำหรับในกีฬาปีนหน้าผาที่แบบแข่งขันนะ
2: ครับ
3: ที่แบบแข่งขันก็เป็นหน้าผาจำลองที่เห็นอยู่ก็เห็นอยู่15เมตรเนี่ยคือประเภทสปีดครับ
2: อันนี้คือสปีด
3: นี่สปีดเราก็จะเห็นว่าตัวที่นักกีฬาคล้องอยู่เนี่ยเรียกออโต้บีเลย
2: ์ครับ
3: ตัวนี้เป็นมาตรฐานการแข่งขันเลยนี่คือประเภทสปีดอีกประเภทหนึ่งคือประเภทลีดคล้ายๆอย่างเนี้ยคือการปีนไปแต่ว่าที่หน้าผาจริง
2: ครับ
3: เราต้องคลิปใช่ไหมครับ
2: ครับ
3: นั่นคือประเภทลีดแต่ว่านี่เดี๋ยวบางทีให้คุณอัดลองปีนดู
2: ได้ครับ
3: ทั้งสปีดทั้งลีดแล้วก็ยังโบเดอร์โบเดอร์ลิงนะครับก็เป็นการปีนสูงไม่เกิน5เมตรนะครับแล้วก็มีตัวจับที่มีประมาณไม่เกิน12ตัวเวลาการแข่งขัน
2: โอ้แบบไหนยากสุดครับ
3: ยากที่สุดผมว่าน่าวันนี้น่าจะเป็นเรื่องสปีด
2: อย่างความต่างของ3อันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องการตัวจับอย่างงี้ใช่มั้ยครับ
3: ใช่ครับแล้วก็ความสูงด้วยแล้วก็มีตัวเส้นทางด้วย
2: โอเคครับ
3: ครับความยากต่างกันแต่ละประเภททั้ง3ประเภทมีความแตกต่างกันครับกีฬาปีนหน้าผาเป็นกีฬาประเภทหนึ่งที่เราต้องรู้จักวางแผนต้องกำหนดไม่ว่าวางแผนเรื่องแรงเรื่องเส้นทางที่จะไป
2: ครับ
3: แล้วก็ในการแข่งขันเนี่ยมันมีหลายรอบที่จะเข้าไปเราต้องแบ่งให้ดีเพราะฉะนั้นนักกีฬาที่อยู่เนี่ยหรือว่าคนที่มาเล่นเนี่ยก็อย่างแรกก็คือเราต้องมีรู้จักการวางแผน
2: ครับ
3: แล้วก็ไปเนี่ยเราต้องทำไงกับสภาพการสภาพจิตใจด้วยอะไรพวกนี้คร
2: ับเอาจริงผมเป็นคนกลัวความสูงมากนะวันนี้ก็น่าจะอีกรอบ
3: น่าจะได้ครับน่าจะได้
2: เด
3: ี
2: ๋ยวให้ผมเริ่มจากอะไรดีครับ
3: ตอนนี้ไปเลือกอุปกรณ์ก่อน
2: ดูอุปกรณ์
3: เลือกอุปกรณ์แล้วก็ใส่อุปกรณ์เรียบร้อย
2: ป่ะครับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดกันแล้วก็มาดูกันว่าอุปกรณ์ที่จะใช้สำหรับปีนผาเนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งอุปกรณ์นี่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะมันคือเซฟตี้สำคัญเลยใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: ป่ะอันนี้เรียกว่าอะไรนะครับ
3: เรียกว่าฮาเน็ตเอาใส่เลยครับ
2: ใส่
4: ก็นี่ครับสอดเท้าเข้าลุ่มเลย
2: ต้องอยู่ประมาณ
4: ช่วง
2: เอวแค่นั้น
3: แล้วก็ดึงให้แน่นดึงให้แน่นดึงอีกดึงให้แน่นอีกครับตรงนี้ได้ที่ขาได้ที่จับกางเกงมา
2: บ้างนะ
4: ตรงขา
2: โอเคครับ
3: ทีนี้ต่อไป
2: ข้างเดียว
3: ฮาเน็ตแล้วต่อไปคือรองเท้าร
2: องเท้าปีนผานี่แตกต่างจากรองเท้าอื่นยังไง
4: เนี่ยครับเหมือนตรงนี้มันจะงอด้วย
3: ก
4: ็แบบจะได้เหยียบได้แล้วต้องใส่แน่นถ้าแบบใส่หลวมมันก็จะแบบไม่โดนตรงที่มันให้เหยียบ
3: เมื่อมีรองเท้ามีอย่างคือ
4: ถุงช็อกก็มันคือผงแมกนีเซียมครับไว
2: ้กันเหงื่อ
4: ที่มือ ลองสมมติปีนอยู่ก็ล้วง
2: ถ้ามันลื่นใช่ไหม
4: ใช
2: ่โอเคแบบแรกก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยก็คงชิลแหละเพราะว่าเราเคยทำได้แล้วรอบหนึ่งแต่เรารู้สึกว่าณตอนนั้นที่เราทำได้เราก็คิดว่าถ้ามีโอกาสทำอีกไหมก็คงไม่ทำแต่ว่าวันนี้พอมันจะได้กลับมาทำอีกรอบก็คิดว่าคงชิลๆคงไม่ได้หัวลำบากใจเท่าตอนนู้นเลยเนี่ยแต่กลายเป็นว่าตอนแรกที่มาลองก็เห็นผ่าแล้วก็กลับมาใจเต้นอีกรอบนึงแอบกังวลนิดนึงว่าจะทำได้ไหมจะแบบจะปีนได้แบบเท่าที่ควรจะได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยน้องๆทีมชาติทุกคนอะไรเงี้ยก็มาพูดคุยกันแล้วเขาก็เริ่มเหมือนมาแนะนำเราว่าจริงๆแล้วกีฬาปีนผาที่เนี่ยหรือกีฬาปีนผาจริงๆเนี่ยมีกี่ประเภทอันแรกที่เราลองเนี่ยก็คือเป็นบาวเดอร์ลิงซึ่งก็เป็นการปีนตามแบบรูทที่เขาเซตไว้โดยที่แบบยังไม่ต้องใส่เซฟตี้ก็ได้ลองปีนตามที่น้องเชนเขาแนะนำว่าเอ้ยพี่อ่ะต้องลองแบบใช้มือแบบนี้เหยียดแขนตรงแล้วก็ใช้แรงจากขาแล้วก็ค่อยๆไปตามทางอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ผมคิดว่าทำได้เพราะหนึ่งคือฐานมันยังไม่ได้สูงมากมันยังอยู่ในสโคปของความสูงที่เราไม่กลัว
5: ตอนสตาร์ทนะครับก็จะจับ2มือที่ตัวสตาร์ท
2: ครับ
5: ครับแล้วก็ขึ้นไป
1: ล้วส่วนใหญ่มันจะต้องแขนตึงนะแล้วปล่อยตัวลงมาข้างล่างให้สะโพกทิ้งลงมาแล้วก็ใช้แรงขาดึงขึ้นไปดึงขึ้นไปพอขึ้นมาถึงตรงนี้ใช่ไหมก็ต้องเอาขาขึ้น
2: ครับ
1: แล้วก็ค่อยขึ้นไปใหม่เหมือนปีนบันได
2: โอเคครับ
1: จนถึงตัวสูงสุดเสร็จปุ๊บประกบมือครับถือว่าเป็นการจบ
2: ประกบมือ
1: ใช่ครับ
2: โอเคครับ
1: แล้วถ้าเป็นผู้ที่ยังเป็นมือใหม่ครับให้ปีนลงมานิดนึงจนถึงขึ้นหน้าผา
2: แล้วค่อย
1: กระโดดแล้วก็ย่อแล้วปล่อยตัวลงมา
2: โอเคคร
1: ับ ให้ถีบตัวออกจากหน้าผาเดี๋ยวให้พี่ลองดูก่อนอันนี้ก้าวเป็นตัวง่ายๆ
2: ได้ครับ
1: ให้กล้ามเนื้อมันได้ชินกับกีฬาก่อน
2: ใช้ปลายแค่แบบงุ้ม
1: เ
2: ล
1: ยใช้ปลายเท้าครับเวลาใช่แล้วก็ใช้ขา
2: ใช้ขาแล้วเดี๋ยว
1: นะฮะแล้วมือดึงขึ้นแล้วก็ขาขึ้นครับครับนั่นแหละครับผมได้อยู่ได้อยู่ครับผมเสร็จแล้วประกบมือแล้วก็ปีนลงมานิดนึงครับประมาณครึ่งหน้าผาก็ปีนลงมาค่อยๆหยัดตัวต้องมาอีกแล
3: ้วอีกครับอีก
1: นะครับทีนี้มือตึงครับแล้วก็ค่อยๆจิ้มตัวลงจิ้มตอกจากหน้าผา
3: แ
1: ก่หยัด
2: อันนี้ก็จะเป็นปีนขึ้นไม่น่ากลัวตอนอยู่บนนั้นน่ากลัว
1: ใช่ใช่ใช่ต่อไปจะเป็นรูท
2: เป็นรูทอ
1: ันนี้ก็จะเป็นที่เขาเซตมาแล้วครับเพราะว่าเส้นทางมันจะเป็นต้องเป็นอย่างนี้
2: เส้นทางออกมันจะตามอันนี้ไปเลยใช่ไหม
1: สตาร์ทสองมือมันจะมีเทปบอกก็คือมือสอง
3: เท้าสอง
1: เท
3: ้
1: าสองเท้าสองอันนี้ก็คือส่วนไหนก็ได้สองแล้วตรงนี้ส่วนไหนก็ได้สองจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ครับหรือว่าจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะฮะครับพอสตาร์ทเสร็จก็ปีนไปแล้วจะมีเครื่องหมายโซนก็คือเป็นเหมือนแต้มให้เก็บ
2: ครับ
1: ระหว่างทางอ่ะครับเสร็จแล้วพอปีนขึ้นไป
3: เพื่อจะไปที
1: ่ท็อปไปที่ท็อป
3: นะครับท็อปจะได้ท็อปก็ต้องจับด้วย2มือเหมือนเมื่อกี้นะครับ
1: แล้วก็คอนโทรลคร
3: ับ ห้ามได
1: ้ห้ามแบบแล้วก็ตกเลย
2: อ๋อต้องค้างไว้
1: ใช่ต้องค้างไว้ให้กรรมการ
2: อืม
3: 1 2 3
1: 3วิ
3: ประมาณ
1: แล้วก
3: ็แล้วก็ลงเหมือนเดิม
1: ต้องค่อยปีนลงมาแล้วก็กระโดดลง
2: ไปนะ
3: อันดับแรกคือสตาร์ทก่อน
1: สตาร์ทให
3: ้คอนโทรลตัวให้ได้1 2ไปได้แล้วครับไป
2: แล้วไปไหนต่อ
3: โค้ชนี่จะบอกไม่ได้นะโค้ชจะบอกไม่ได้โอ้ยได้โซนแล้วยอดเยี่ยมเลยครับไปไหนต่อ
1: ได
3: ้
1: ครับ
3: โอ้นิดเดียวต้องไปนิดนึงต้องจำไงประกบยังไง
1: เอาขาลงไปตอนนู้นดีกว่า
2: ไปยังไง
1: ขาเนี่ยครับ
2: อยู่อ๋อมีอันนี้ด้วย
1: ใช่ติดเยอะหมดเลยฮะแล้วก็ไปจับตรงนี้ใช่แล้วก็ดันตรงไปอ่ะฮะนี่แหละคร
3: ับยอดเยี่ยมไป
1: ขาขึ้นครับ
3: โอ้มาซ้อมได้เลยครับ
1: ฮะ
3: แล้วไปจับตัวที่ท็อป
1: ฮะ

0: จับกดท็อป
1: สองมือหนึ่งสองสาม
0: โอ้ครับผมถ้าถ้าพี่ลงมานะฮะไล่เขาปั่นย่อตัวลงมาถ้ากระโดดลงมาแล้วก็ได้เลยแต่ระวังเต็มนิดหนึ่ง
1: ถูกต้องถูกต้อง
2: ตอนลงในหน้ากูให้เสร็จแล้ว
1: นั่นแหละ
2: ผมรออีกโลดหนึ่งได้ไหม

0: ครับบางครั้งต้องจับหายบางครั้งต้องจับคว่ำการมูฟนะครับทุกอย่างมันต้องใช้หมดแล้ว
1: ก็
0: ความแข็งแรงได้ไหมลองเปลี่ยนข้างมาเออนิดเดียวนะถ้าเราเปลี่ยนข้างเนี้ย
1: เมื่อกี้แนะนำอะครับให้จับแบ่งขึ้นเมื่อกี้ที่จับเป็น
2: อ๋อมันเต็มไปหน่อย
1: ใช่อันนี้ก็เป็นเทคนิค
2: อ๋อมันจะยากตรงห้องนี้ด้วยไหม
1: ใช่ม
2: ัน
1: ก็มีเทคนิคของมัน
2: เข้าใจแล้วทำไมยากกว่า
1: ใช่
2: พอมันเปลี่ยนมาอีกรูทนึงเนี่ยรูทนี้ก็จะมีความยากขึ้นตรงที่มันต้องใช้แรงเยอะขึ้นมันต้องมีการแบบเหวี่ยงตัวนิดหน่อยเพื่อให้มันไปต่อได้มันจะไม่สามารถที่เราจะเหยียบได้ตลอดเวลาซึ่งอันเนี้ยรอบแรกก็แบบจับที่จับอ่ะยังไม่ค่อยดีเหมือนเราไปบาลานซ์น้ําหนักมือแบบผิดไปหน่อยมันเลยทําให้เหมือนเราทรงตัวไม่อยู่แล้วก็หล่นแต่รอบ2เราก็ทําได้ดีขึ้นแต่สุดท้ายก็ยังไปไม่ถึงดีเพราะว่ามันเทคนิคที่แบบต้องใช้เวลาในการฝึกแต่เราเริ่มเข้าใจฟีลว่าอ๋อการปีนแบบบาลูริงมันต้องบาลานซ์ยังไงหรือถ้าเราเจอรูทประมาณเนี้ยเราต้องวางมือยังไงหรือแบ่งน้ําหนักหรือทรงตัวยังไงอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้ลองอันแรกครับ
1: แล้วต่อไปก็จะเป็นประเภทท็อปโรก็คือจะมีคนเซฟตี้ให้ก็จะเป็นการปีนประเภทสูงเหมือนเดิมฮะก็คือสตาร์ท2มือพอเท้ายกออกจากพื้นก็ถือว่าเดินแล้วก็ปีนก็จะจับแต่ตัวสีเหลือง
2: โอ้ยสูงจัง
0: เมื่อถึงข้างบนให้สัญญาณกับข้างล่างว่าเทคแล้วก็ปล่อยตัวออกจากนะครับเอารองเท้าประคองไว้ครับเพื่อไม่ส่วนของลำตัวไปโดนหน้าผา
2: เห็นเมื่อกี้แล้วก็คนดูก็พอขึ้นไปอันนี้ผมก็เริ่มใจสั่นแล้วแต่ว่าต้องห้ามมองลงมาถ้าทำได้เราก็จะเก่งมากแต่ไม่รู้ทำได้ป่าวนะลองดู
0: ก่อนปีนต้องเช็คเรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับจับได้ทุกตัวเลยครับ
1: ครับผม
0: เหยียบได้ทุกตัวจับได้ทุกตัว
2: โอเค
0: อ้าวไปถือว่าสตาร์ทแล้วนะครับเมื่อเท้าลอยออกจากเบาะครับไปไปช้าๆแบ่งแรงให้ได้นะครับแล้วก็ตัวจับมันจะมีหลากหลายนะตัวจับ
1: ครับผมสีเหลืองเอาขาขึ้นก่อน
0: หน้า
1: ใช่ใช
0: ่ไปไป
1: จีบตัวขึ้นไปสีเหลืองก็ได้ครับมือขวา
0: สีเหลืองด้านขวา
1: จะจับดีมากท่าสวยท่าสวยไป
2: โอ้ยไม่ไหวแล้ว
1: เอา
2: ไ
1: ปขึ้นไ
0: ปจับเชือกถ้าไม่ไหวโอเคแล้วเท้ายัน
1: เท้ายันบอไว้ครับ
2: จริงๆมันไม่ได้หมดแรงแต่มันกลัว
1: ใช่
2: สภาพจิตใจนะครับของคนกลัวความสูงที่ต้องมาตีนปีนผานะครับก็พักแล้วก็รู้สึกว่าได้รีเฟชหน่อยเพราะว่าตะกี้มันเหมือนพอเราปีนมันเหมือนกล้ามเนื้อมันก็ตึงน้องเขาบอกว่าแลคติกมันจะออกมามันเลยจะตึงทีก็เลยต้องเหมือนไปแบบรีแลกทั้งกายแล้วก็ใจนะครับแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าอย่างน้อยอยากทำให้ได้อะอยากให้มันไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะแต่ขอรอบ2เนี่ยขอให้ไปได้ไกลกว่ารอบแรกเดี๋ยวจะลองทำตามที่โค้ดปาแล้วก็น้องเขาบอกว่าให้ใช้แบบวิธีการใช้ขาเยอะแขนตึงๆเดี๋ยวลองดูแล้วก็จะพยายามไม่มองลงมาเราจะได้ไปได้ไกลขึ้นป่ะรอบ2เอานะ
1: ประกบมือก็ได้ครับมาไปๆใช่ใช่ขาขึ้นไป
3: ประกบม
1: ือได้ครับนั่นแหละนั่นแหละมือซ้ายถูกถูกถูก
3: ขาขึ้นครับพี่
1: ขาขึ้นขาขึ้นอีกครับ
3: ประกบ
1: ขึ้น

0: วยสวยครับผมนั่นแหละขาขวาขึ้นนายไป
1: ดึงจังหวะดึงดึงดึง
0: ใช่ใช่ขาขึ้นขาขึ้น
1: มันมีเท้าขา
0: สวยนั่นแหละแล้วแล้วไปไป
2: ขาขึ้นนะพี่ใช่ครับขาขึ้นคร
0: ับ อ่าขาขึ้นขาขึ้น
2: ครับ
0: ซ้าย
1: ดึง
0: สวยสวยครับผม
1: ขาขึ้นเอาด้าน
2: ขาขวา
1: ขาขวาด้านขวาไปที่สีเหลือง
0: อ่าม
1: าดึงขาขึ้นขาขึ้นนั่นแหละเท้าดึง
0: ไปไปนั่นแหละขาขึ้นก่อนครับขาขึ้นก่อนขาขึ้นตีเขียวไปไปไปไปไป
2: จบสุดท้ายที่จบ
0: ก็ได
2: ้ไปที่ไหน
0: ครับไปที่ไหนเลย
3: ขาครับขา
2: ทีเดียวครับ
1: โอเคเอก
4: รู้สึกดีกว่ารอบที่แล้วเหมือนตอนล็อกแรกเรายังแบบกลัวๆกว่าแต่รอบนี้มันเหมือนแบบพอมันได้ลองไปรอบนึงแล้วมันเหมือนเริ่มชินขึ้น
5: รอบที่2ก็เลยรู้สึกว่ามั่นใจขึ้นพอมันเหมือนจิตใจเรานิ่งเรารู้สึกว่าโอเคเราไม่ได้คิดถึงว่าเรากลัวละเรารู้สึกว่าเราแค่อยากทําให้ได้แล้วก็รู้สึกปลอดภัยกับตอนที่เราทําอะไรเงี้ยก็เลยแบบค่อยๆไหลไปเรื่อยๆแล้วก็มีทีมคอยแบบเชียร์อยู่มันก็เลยมีกำลังใจในการที่จะแบบไปให้ถึงจนสุดท้ายเราก็ทำได้ในรอบที่2นะครับก็รู้สึกว่าวันนี้เอาจริงๆมันก็คือการเอาชนะใจตัวเองนะสำหรับคนที่กลัวความสูงพอเราทำได้มันเป็นความภูมิใจเหมือนกันนะที่จริงมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะแล้วผมรู้สึกว่าหลายๆคนที่เป็นคนที่กลัวความสูงน่าจะเข้าใจความรู้สึกดีว่าเวลาที่เรากลัวความสูงเราแบบต้องอยู่กับมันทรมานแต่ว่าพอเราทำมันได้หรือเราแบบเอาชนะมันได้อะมันแบบมันถือว่าเป็นเป้าหมายความสำเร็จเล็กๆที่มันเกิดขึ้นในวันนี้ของเราเหมือนกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาลองแบบสปีดขำ
0: ๆอัดไปตรงไหนก็ได
5: ้ให้มันเกาะได้
0: ให้เกาะได้ก็ลองดูว่าการสปีดเอาให้มันไหลไปแค่นั้นนะครับ
5: ใช้แรงจากขา
0: ใช้แรงจากขาแล้วก็ดึงแขนใช้ดึงออกไปอ้าวลองดูไปนะครับ
5: มา
0: เตี้ยพอได้ยินติดสุดท้ายลงไปเลยนะครับไปจับได้เลยครับทำได้ทุกตัวนั่นแหละนั่นแหละฮะไป
5: ยากจัง
0: ลองใหม่ไหมลองใหม่ลองใหม่ช้าช้า
6: จับตัวนี้ครับตรงนี้
0: จับตรงที่เว้าแต่ถ้าเกิดระวังบาดเจ็บนะครับ
6: จับตรงเว้า
0: แต่ว่ามันไม่ได
5: ้ยาก
0: เกิน การดึง
5: ผมไม่ไหวละ
0: โอเค
5: จบเพียงเท่านี
6: ้ตอนนี้คือใจได้มากพยายามมากผมเห็นความพยายามของพี่เขาพยายามที่จะขึ้นไปคือด้วยสรีระร่างกายครับเหมาะแก่การปีนมากครับก็แรงอะไรอย่างนี้คือได้แล้วแต่ว่าจะขาดก็แค่เทคนิคการปีนเพราะว่าก็ต้องใช้ประสบการณ์สักนิดนึงครับเริ่มจากฝึกเบสิกก่อนครับแล้วค่อยมาเพิ่มเรื่องทักษะการปีนเทคนิคอาจจะเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อใช่ส่วนใหญ่ว่าถือว่าโอเคครับแบบปีนวันแรกด้วยอาจจะเป็นเพราะปีนวันแรกด้วยยังไม่คุ้นชินกับหน้าผา
5: ตอนแรกใจไม่ได้เลยนะรอบแรกคือถอดใจแล้วแพนิคเลย
6: อาจจะยังไม่ชินอาจจะยังกลัวกับชื่อของกีฬาแต่จริงๆแล้วมันเซฟตี้มากเลยครับพี่มันแบบเซฟตี้กว่ากีฬาอื่น
5: ใช่คือรอบ2นี่พอขึ้นไปแล้วแบบว่ารู้สึกว่ามีคนช่วยซัพพอร์ตดึงหน่อยอะไรเง
6: ี้
5: ยม
6: ัน
5: แบบอาจจะหล่นก็หล่นมันแบบไม่กลัวว่าแบบจะตกอะไรเงี้ย
6: ใช่พอรู้แล้วไงว่ากีฬามันเซฟจริงๆ
5: เรื่องจริงอย่างตอนนี้โค้ชบ้านเป็นโค้ชปีนผามากี่ปีแล้ว
7: ตั้งแต่ตอนเข้ามาประมาณ 6-7 ปีครับผมเดิมผมเป็นนักวิ่ง
5: กีฬานักกีฬามาก่อน
7: มานัก
5: ว
7: ิ่งขา
5: อ๋อแล้วก็ค่อยมา
7: บังเอิญว่าไปอบรมโค้ชไปอบรมอะไรมาเนี่ยก็เลยมาช่วยในกีฬาปีนหน้าผา

0: อย่างเชนเล่นมากี่ปีแล้วครับ
1: ผมเหรอครับประมาณ8ปีครับ
0: 8ปี
1: ใช
0: ่8ปีนี่คือรวมเป็นนักกีฬาด้วยป่ะหรือว่า
1: ผมเล่นตั้งแต่แรกเลยครับ8ปี
0: คือเข้ามาผมก็คือตั้งใจเป็นนักกีฬา
1: ตอนแรกก็เล่นๆก่อนครับพอดีมันมีที่โรงเรียน
0: มี
1: หน้าผาก็เลยลองขึ้นไปเล่นดูสรุปว่าแบบชอบด้วยตัวกีฬาแล้วก็ชอบด้วยสังคมใช่มันเป็นอะไรที่แบบหลังเลิกเรียนก็มาเล่นอะไรอย่างงี้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน
0: ์แล้วตอนที่เราไปเริ่มลองเล่นอะไรเป็นจุดที่แบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยกีฬานี้มันแบบน่าสนใจหรือมันแบบมีเสน่ห์จังเลย
1: ผมว่ามันเป็นกีฬาประเภทเดียวครับมันขึ้นอยู่กับตัวเองล้วนๆเลยใช่เราสู้ขนาดไหนเราซ้อมมาดีขนาดไหนแล้วก็เราไปแข่งเราจะโชว์ศักยภาพของเราออกมาได้เท่าไหร่
0: ทลายขีดจำกัด
1: ใช่ใช่ทลายขีดจำกัดของตัวเอง
0: พอเราเป็นนักกีฬาปีนผาแล้วเราแค่แบบเล่นสปีดมันเหมือนมันอยู่สถานที่เดียวอ่ะมันมีจังหวะเบื่อไหมว่าขึ้นๆลงๆอย่างเงี้ยแบบ
1: ผมก็จะไม่ได้ซ้อมแต่สปีดอย่างเดียวผมก็จะลองไปเล่นประเภทอื่นดูบ้างเพราะว่ามันก็เกี่ยวข้องกันครับใช้กล้ามเนื้อส่วนเดียวกันใช่แล้วมันก็จะเสริมศักยภาพของกีฬาสปีดด้วย
2: เราเห็นเวลาของเด็กเราเห็นเวลาของเด็กในการเปลี่ยนแปลงมาตลอดจากที่เมื่อก่อนนักกีฬาชายอยู่ประมาณ8 9นะครับ
0: ครับ
2: วันนี้นักกีฬาของชายก็ลงมาถึง5เนี่ย
0: 5วิอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: 5วิ
0: ซึ่งอย่างเป้าหมายต่อไปที่ตั้งไว้ว่าแบบอยากพิชิตให้ได้เงี้ยครับคือ
2: ก็วันนี้ในเอเชียของเราประเทศสปีดเนี่ยนะสถิติของโลกอยู่ในเอเชียนะไม่ว่าจะเป็นอินโดไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นอิหร่านเนี่ยซึ่งเป็นหินสำหรับเราในตรงนี้แต่ว่าเราก็ต้องน่าจะพัฒนาตรงนี้เอาไปได้เป้าหมายก็คือเราต้องไปโอลิมปิกให้ได้นะครับ
1: ตอนนี้ครับมันมีโอลิมปิก2024
0: ที่ปารีส
1: ใช่ครับ
0: ของ
1: เซกีฬาประเทศสปีดอ่ะก็จะแยกออกมาเป็นกีฬาประเภทหนึ่งเลยก็อยากเข้าไปร่วมโอลิมปิกถ้ามีโอกาสก็อยากชนะสักรอบอะไรอย่างงี้ก็เป็นที่หนึ่งอะไรอย่างงี้
0: แล้วตั้งอย่างตอนนี้คือเราก็ต้องเริ่มเตรียมตัวทําแพลนสําหรับการไปแข่งถูกมั้ยในการคัดเลือก
1: ใช่ๆตอนนี้ก็วางแพลนไว้ว่าแบบก็จะแข่งเก็บแรงแล้วก็เข้าโอลิมปิกคร
0: ับ เก็บแรงก็คือเก็บต่างของแมตช์ต่างประเทศ
1: ใช่ครับมันก็จะมีแมตช์ต่างประเทศให้ไปเก็บใช
0: ่แล้วอย่างตอนนี้ถ้าพูดถึงในแง่แบบคอมมูนิตี้ของคนที่มาปีนผาครับนักกีฬาหรือคนที่สนใจเข้ามาเล่นตรงนี้มันเริ่มเยอะขึ้นกว่าเดิม
2: ก็เริ่มเยอะขึ้นกว่าที่ผ่านมาเราพยายามไปทําในพื้นฐานอย่างที่บอกว่าต้องมีในกีฬาเยาวชนแห่งชาติมีในกีฬาแห่งชาติแล้วเด็กในต่างจังหวัดผมเชื่อว่าเด็กในต่างจังหวัดเขามีความสนใจในกีฬาพวกนี
0: ้แต่อาจจะยังไม่มีโอกาสได้ลอง
2: ยังไม่มีโอกาสใช่ครับ
0: คือถ้ามองอย่างตอนนี้นักกีฬาเราก็ยังมีไม่ได้เยอะมากถูกไหมครับ
2: ใช่
0: ต้องการอีกเยอะๆเลยถูกไหม
2: เยอะเลยครับ
0: โค้ชปานคิดมันเหมือนแบบคนอาจจะมองว่ากีฬาปีนผาเป็นแค่แบบงานอดิเรกหรือเปล่าเลยไม่ได้มีคนแบบคิดว่าเฮ้ยมันสามารถที่จะมาเล่นแบบแข่งขันจริงจังเป็นนักกีฬาอะไรเงี้ย
2: ในส่วนของการแข่งขันเนี่ย
0: ครับ
2: มันจะมีองค์ประกอบอยู่หลายๆองค์ประกอบตัวแรกก็คืออย่างเช่นเรื่องอายุเรื่องอายุที่จะเข้ามาเรื่องระเบียบกติกาที่จะเข้ามาณวันนี้เรามีการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยถ้าที่ซ้อมอยู่หรือว่าที่สนุกอยู่ตามยิมต่างๆเนี่ยมุ่งมาสู่ในเรื่องการแข่งขันจากที่ปีนแบบเพื่อสันทนาการเพื่อความสนุก
0: เ
2: พื่ออะไรความบันเทิงมันต้องเข้าทางระบบมันมีกติกาอย่าง
0: เดียวจะมีแบบเรื่องการเวลาการฝึกซ้อม
2: ใช่ครับ
0: บางทีคนที่มาเล่นอาจจะเป็นแบบคนที่ทํางานอยู่แล้ว
2: ครับ
0: ถ้าจะมาเป็นนักกีฬาจะต้องแบบสละเวลาหรือต้องเลือกหน่อย
2: ต้องมีเวลาต้องมีเวลาให้กับตรงนี้
1: อย่างผมเนี่ยผมเล่นมาตั้งแต่เด็กแล้วผมก็ค่อยๆเก็บประสบการณ์มาแล้วก็พอมาเข้ารุ่นเด็กก็ติดทีมชาติชุดเล็กแล้วผมก็ต่อยอดมาเป็นรุ่นใหญ
0: ่
1: ซึ่งคนส่วนใหญ่อ่ะครับเขาจะมาเริ่มเล่นตอน
0: โตหน่อยแล้ว
1: โตหน่อยแล้วแล้วเขาก็จะ
0: ยังทํางานแล้ว
1: ใช่
0: คือมันก็คือจริงๆมันคือเรื่องของการที่แบบอย่างที่คนเล่นเป็นฮ็อบบี้ก็คือเล่นเพื่อความบันเทิงเพื่อแบบเป็นฮ็อบบี้เป็นความแบบสนุกสนาน
1: ใช่คร
0: ับ แต่ว่าถ้าจะจริงจังจริงๆมันต้องเข้าโปรแกรมเนาะ
1: ใช่
0: มันต้องเข้าสู่ระบบของการแบบเทรนเพื่อเป็นนักกีฬาจริงๆซึ่งมันก็อาจจะทําให้เหมือนเขาทํางานประจําหรืออะไรอย่างงี้ไม่ได้ถูกป่ะ
1: มันก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ความตั้งใจ
0: เป็น
1: โฟกัส
0: ใช่สุดท้ายแล้วเช่นอยากฝากอะไรมั้ยถึงคนที่แบบสนใจหรือว่าแบบดูอยู่แล้วแบบเอ้ยอยากลองมาเล่นแต่ก็กลัวหรือคนที่กลัวความสูงแบบเรา
1: ขึ้นชื่อว่า ปีนหน้าผาเนี่ยมันจะน่ากลัวถูกไหมแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะปีนหน้าผาเป็นกีฬาที่เซฟตี้สุดๆเลยครับกีฬาอื่นอาจจะแบบมีแรงปะทะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากีฬาเนี้ยก็แรงปะทะน้อยครับถ้าเล่นอย่างลีดอย่างเงี้ยก็จะโอกาสบาดเจ็บก็ค่อนข้างต่ำเลยอะไรอย่างงี
0: ้แล้วถ้าแบบคนที่เขาสนใจแล้วเขาอยากเล่นตอนนี้เขาสามารถไปเล่นที่ไหนได้บ้าง
1: ในเมืองเนี่ยก็มียิมอยู่หลายที่เลยครับก็มีประมาณ 5-6 ที่ได
0: ้ก็จะในกรุงเทพ
1: ในกรุงเทพที่ก็จะเปิดให้สำหรับทีมชาติในวันเสาร์อย่างเงี้ยแต่ว่าก็คนส่วนใหญ่จะไม่เข้ามาในนี้เพราะว่ามันมีแต่ประเภทสปีดอะ
0: มันจะไม่ได้แบบทั่วไป
1: ใช่
2: ยินดีเลยครับตอนนี้นะตรงนี้เป็นการเปิดกว้างแล้วก็อยากจะให้ทุกท่านมองว่าถ้าเกิดมาตรงนี้ทีมชาติมันน่าจะไม่ไกลนะครับยินดีครับ
0: วันนี้ขอบคุณมาก
2: ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: กีฬาปีนผาเป็นกีฬาที่เอาจริงๆมันสนุกนะแต่ว่ามันก็มีสิ่งที่การจะมาเล่นอ่ะมันก็ต้องมีความพร้อมในระดับหนึ่งทั้งร่างกายแล้วก็ทั้งจิตใจที่เราต้องเตรียมตัวมาแล้วก็พัฒนาไประหว่างที่เราเล่นนี่แหละถ้าเราอยากจะเก่งขึ้นเรื่อยๆและยิ่งได้มาคุยกับโค้ชปาแล้วก็น้องเชแล้วก็เห็นทีมนักกีฬาทุกคนที่เขาแบบตั้งใจซ้อมและเขามีเป้าหมายที่เขาอยากจะไปให้ถึงอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าเราอยากให้กีฬานี้มันไปไกลแบบที่เขาต้องการจริงๆเพราะตอนนี้นักกีฬาอาจยังไม่ได้เยอะมากในการมาเป็นนักกีฬาปีนผาแต่เรารู้สึกว่าจริงๆแล้ว potential ของคนที่มาเล่นอ่ะมีโอกาสที่จะไปได้ไกลมากๆแล้วก็ตอนนี้เริ่มมีการสนับสนุนที่แบบเข้ามาซัพพอร์ตจริงๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเอาใจช่วยแล้วก็อยากให้กีฬาปีนผาแล้วก็นักกีฬาปีนผาทีมชาติไทยทุกคนเนี่ยไปสู่จุดที่เขาอยากให้ไปครับ

5มิถุนายนของทุกปีวันที่โลกกำลังส่งสัญญาณบางอย่างถึงเราจุดเริ่มต้นจากวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นองค์การสหประชาชาติจึงกำหนดการประชุมครั้งสำคัญขึ้นในปีพุทธศักราช2515ณกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนภายใต้หัวข้อสิ่งแวดล้อมของมนุษย์โดยมีผู้แทนเข้าร่วม113ประเทศทั่วโลกการประชุมครั้งนั้นนำไปสู่การก่อตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP พร้อมกำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงปลุกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและร่วมกันฟื้นฟูธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ประเทศไทยเริ่มต้นก้าวสำคัญในปีพุทธศักราช2518ด้วยการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของไทยวันที่5มิถุนายนเป็นวันที่ผู้คนทั่วโลกหันกลับมาฟังเสียงของธรรมชาติอีกครั้งผ่านการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเริ่มต้นง่ายๆด้วยมือของเราทุกคนพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: ครับยินดีต้อนรับสู่ Well-being กับผมอาจารย์เต้คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับตอนที่เราเรียนหนังสืออยู่เราก็อยากที่จะเรียนให้จบให้เร็วๆเพื่อจะได้ออกไปทำงานมีเงินเพื่อที่จะซื้อบ้านที่จะซื้อรถแล้วก็ซื้อทรัพย์สินต่างๆแต่พอเราออกมาทำงานจริงๆบางทีเราก็นึกไม่ออกครับว่าทรัพย์สินชิ้นแรกที่เราน่าจะซื้อเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเหมาะสมหรือเปล่าวันนี้ครับเราได้กูรูของเราครับที่จะมาชวนพูดคุยกันครับว่าทรัพย์สินชิ้นแรกที่น่าจะได้ลองซื้อหลังจากที่เก็บเงินได้พอสมควรแล้วเนี่ยน่าจะเป็นอะไรนะครับวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิยพัฒน์ธารวานิชหรืออาจารย์เด่นอาจารย์จากสาขาวิชาการเงินวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลมาพูดคุยกับเราครับสวัสดีครับอาจารย์เด่นครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์ได้ครับ
1: อาจารย์ครับเวลาที่พูดถึงทรัพย์สินเนี่ยคำว่าทรัพย์สินเนี่ยมันหมายถึงอะไรบ้างครับ
2: ทรัพย์สินนะครับก็คือว่าเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับเราต่อไปในอนาคตครับไม่ว่าจะเป็นgenerate cash flow คือก่อเกิดกระแสเงินสดรายได้ให้กับเรา
1: ครับ
2: หรือว่าทำให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายหรือให้บริการต่างๆกับเราครับเราก็จะเรียกว่าทรัพย์สินนะครับ
1: ทรัพย์สินเนี่ยมันแบบที่จับต้องได้กับจับต้องไม่ได้มีไหมครับมันแบ่งเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับ
2: จับต้องไม่ได้ก็มีครับยกตัวอย่างเช่นสิทธิ์ทั้งหลายแหละครับเช่นเราสิทธิ์ในการจอดรถอย่างเงี้ยเป็นทรัพย์สินแล้วก็บอกว่าแล้วก็ซื้อสิทธิ์ในการจอดรถมาดังนั้นสิทธิ์ที่เราได้มาก็จับต้องไม่ได้ฮะแต่ว่ามันมีประโยชน์กับเราคือเราสามารถไปจอดรถได้
1: เวลาที่พูดถึงทรัพย์สินส่วนใหญ่นะโดยส่วนตัวนะครับอาจารย์ผมก็จะนึกถึงอะไรที่มันจับต้องได้อย่างเช่นอาจจะเป็นบ้านอาจจะเป็นรถหรืออาจจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆที่ผมใช้ในการทำมาหากิน
2: ใช่ครับ
1: ทรัพย์สินเหล่านั้นก็เป็นทรัพย์สินที่จับต้องได้ครับอาจารย์ที่คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงนะครับแต่มันจะมีทรัพย์สินอย่างอื่นอีกไหมครับที่คนส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้นึกถึงครับ
2: มีครับอาจารย์คร
1: ับ
2: แต่ว่าเอาข้อจริงมันใกล้ตัวเราที่สุดเลยอาจารย
1: ์อะไรอะครับ
2: อ้าวก็เราเองไงอาจารย
1: ์ตัวเราเอง
2: ตัวเราเอง
1: เป็นทรัพย์สินของเราด้วย
2: ก็หมายถึงว่าในที่นี้ฮะก็คือว่ามันไม่ใช่ความหมายในทางบัญชีหรือว่าการเงินนะแต่มันหมายถึงบอกว่าความสามารถของเราเองไงครับถ
1: ู
2: กไหมฮะว่าเฮ้ยถ้าเรามีความสามารถเนี่ยนะเราก็สามารถเอาไปหารายได้ฮะไปทำมาหากินได้ต่อไปนั่นเองครับดังนั้นมันก็ถือว่าความรู้ของเราเนี่ยก็เป็นทรัพย์สินที่เรามีฮะติดตัวเรานั่นเองครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษหน่อยเขาจะเรียกว่า human capital อาจารย
1: ์
2: ทุนมนุษย
1: ์ทุนมนุษย์อ๋อใช่แต่ว่าไอ้เจ้าความสามารถของเราเนี่ยบางทีมันก็อาจจะเป็นความสามารถที่เหมาะสมกับบริบทนึงหรือในยุคนึงอาจารย์
2: ใช่ครับ
1: แต่เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนความสามารถที่เรามีมันอาจจะล้าสมัยแล้วอะจะทำไงดีกับมันยังเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าอยู่หรือเปล่าถ้ามันล้าสมัย
2: ถ้าเป็นพูดในทางบัญชีนะอาจารย์ก
1: ็
2: ทรัพย์สินทุกชนิดมีค่าเสื่อม
1: อ๋อนี่ก็คือเสื่อม
2: ใช่
1: ความสามารถเราก็เสื่อมเหมือนกัน
2: ถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวอาจารย์ลองไปถามนักเรียนครับว่าหลังจากสอบไฟนอลเสร็จแล้วความรู้ที่ได้มาได้สักเท่าไหร่ครับอาจารย์จะได้คำตอบนะ
1: คำตอบอาจจะทำให้น้ำตาไหลได
2: ้ครับคือความรู้ก็มีค่าเสื่อมใช่ไหมครับมีการเสื่อมราคาไปอาจจะเพราะว่าหนึ่งเราไม่ได้ทบทวนก็เลยหายไปและอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าตัวความรู้นั่นเองฮะมันไม่เหมาะกับยุคสมัยแล้วมันมีสิ่งใหม่มาเทคโนโลยีใหม่มาฮะที่เราไม่รู้เนี่ยความรู้เดิมมันก็เลยมีประโยชน์น้อยลงอย่างเงี้ยครับ
1: เพราะฉะนั้นก็คงจะต้องมีการเพิ่มพูนความรู้ของเราอยู่เรื่อย
2: ๆเพื่อครับอาจารย
1: ์ความสามารถของเราจะได้เสื่อมน้อยลงหรือไม่เสื่อมหรือแม้แต่เพิ่มพูนขึ้น
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับแต่การที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเหล่านั้นเราก็คงต้องลงทุนกับมันอยู่ด้วยเหมือนกันถูกไหม
2: ใช่ครับใช่ครับถ้าเกิดบอกว่าในการลงทุนนะครับถ้าเกิดคุณอยู่ในช่วงวัยที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวใช่ไหมถ้าถามว่าลงทุนอะไรก่อนเนี่ยผมว่า

0: ลงทุนกับตัวเองก่อนเนี่ยดีที่สุดครับเพราะว่า ใช่ไหม เพราะเราสามารถใช้ตัวเองเนี่ยไปทํามาหาเลี้ยงชีพใช่ไหมเป็นเพิ่มศักยภาพของตัวเองเนี่ยเราลงทุนกับตัวเองก่อนครับ
1: ค
0: นทั่วไปบางทีก็มองข้ามไม่ยอมลงทุนกับตัวเองก็คือไม่เพิ่มความสามารถเนี่ย ทีนี้ที่มันน่ากังวลคือบางทีว่าในสังคมไทยอาจารย์บางทีมันจะคิดว่าการลงทุนกับตัวเองความสามารถคืออะไรได้เพียงใบปริญญามาใช่ไหมฮะคือถามว่าใบปริญญามีค่าไหมมีครับแต่ว่าพอมาเรียนก็จะเหมือนกับว่าอยากได้แค่ใบอะความรู้อาจารย์จะให้แล้วก็ยอมเอาไปด้วยให้ไปแล้วก็เสื่อมทันทีอย่างเงี้ย
1: ไอ้ยะ
0: คือในโลกยุคนี้มันไม่ได้แล้วฮะในการทำงานมันต้องแบบอยู่ต้องทำได้จริงใบปริญญาคือว่าช่วยว่ายืนยันนิดหน่อยนะช่วยยืนยันถ้าเกิดคุณไม่มีความสามารถจริงๆเนี่ยมันก็ลำบากครับนะฮะดังนั้นก็อยากจะให้บอกว่าตลาดลงทุนเนี่ยก็ถ้าจะเอาเพื่อปริญญาต้องเอาความรู้ไปด้วยนะฮะแล้วถ้าเกิดสมมติบอกว่าในการลงทุนสมัยใหม่เนี่ยไม่ต้องมีปริญญาก็ได้ครับอาจารย
1: ์จริง
0: ใช่ฮะเดี๋ยวนี้มันก็มีอบรมมีนู่นนี่นั่นมีออนไลน์เยอะแยะไปหมดครับอันนี้โฆษณาให้มหิดลเองนิดหนึ่งนะครับในมหิดลเราก็มีเป็นมหิดลเป็นมูกนะฮะเป็นอีเลิร์นนิ่งสำหรับบุคคลโดยทั่วไปนะครับซึ่งจะสามารถมาลงเรียนเพิ่มทักษะวิชาต่างๆได้มากมายเลยนะอาจารย
1: ์
0: เดี๋ยวท่านผู้ฟังผู้ชมฮะก็สามารถไปเข้าไปดูได้นะครับ
1: ทีนี้ถ้าเราลงทุนในการที่จะเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของเราแต่ว่าถ้าสุขภาพกายสุขภาพใจของเรามันไม่เพียงพอหรือไม่พร้อมที่จะทำงานของเราเนี่ยเราต้องมีการดูแลพวกนี้หรือว่าสร้างหลักประกันอะไรให้กับสุขภาพของเราด้วยไหม
0: ครับก็เมื่อเราลงทุนกับตัวเองแล้วใช่ไหมอาจารย์ครับสิ่งที่ใกล้ตัวเราที่สุดเนี่ยพัฒนาสุขภาพตัวเองแล้วอีกอย่างหนึ่งเราก็ต้องคุ้มครองตัวเองด้วยใช่ไหมอาจารย์เพราะว่าอย่างที่พระท่านว่าฮะเราก็สังขารมันไม่เที่ยงอาจารย
1: ์บ่ายโมงอาจารย
0: ์สังขารไม่เที่ยงนะดังนั้นเราก็ต้องเป็นไงครับเราก็คือบอกว่าเราก็ต้องแบบว่าลงทุนในแค่คุ้มครองสุขภาพร่างกายของเราฮะทีนี้ถ้าเราป่วยเปื่อยอะไรขึ้นมาแล้วเราไม่สามารถรักษาดูแลได้ฮะมันก็ลำบากใช่ไหมอาจารย์นะดังนั้นอย่างประกันชีวิตประกันสุขภาพเนี้ยต้องมีครับ
1: ต้องมี
0: เป็นลำดับถัดไปนะฮะที่คนจะต้องลงทุนนะครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าจบมาใหม่ๆเอาให้แน่ใจแล้วว่าความรู้ความสามารถของเราเนี่ยมันเสื่อมช้าลงหรือไปเพิ่มพูนให้มากที่สุดลงทุนกับตรงนั้น
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ลงทุนกับการดูแลเรื่องของสุขภาพของเรา
0: ถูกต้อง
1: อาจจะมีการซื้อประกันสุขภาพหรือซื้อประกันชีวิตก็แล้วแต่กรณีไป
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ทีนี้ไอ้สิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่อาจจะจับต้องไม่ได้แต่มันก็จะมีหลายๆอย่างที่พอจบมาใหม่อ่ะเพื่อนๆของเราก็เฮ้ยเห็นเขาก็ซื้อบ้านเห็นเขาก็ซื้อรถติดแฮชแท็กของมันต้องมีเฮ้ยเราก็อยากจะมีบ้างอ่ะแต่ทีนี้เราจะตัดสินใจยังไงดีว่าอะไรที่เราน่าจะต้องซื้อก่อนไอ้พวกที่จับต้องได
0: ้
1: นะ
0: แน่นอนฮะถ้าสมมติบอกว่าคุณไม่มีข้อจำกัดใช่ไหมจะบอกงานดีหรือว่าฐานะดีอยู่แล้วก็จบฮะก็ความพอใจอ่ะคุณอยากจะซื้อก็ซื้อใช่ไหมจ๊ะแต่สำหรับคนโดยทั่วไปเนี่ยถ้าคิดบอกว่าโอเคเราต้องยอมรับก่อนว่าเราจำกัดเราไม่สามารถได้ทุกอย่างที่เราต้องการใช่ไหม
1: จริง
0: ถูกไหมอาจารย์เราก็ต้องดูก่อนว่าหนึ่งเนี่ยนะถ้าเกิดสมมติบอกว่าคุณต้องใช้มันเพื่อหารายได้ใช่ไหมอย่างเช่นรถอย่างเงี้ยเช่นบางทีเราการทำธุรกิจเราเป็นเซลล์เราต้องใช้รถติดต่อลูกค้าหรือเรามีธุรกิจส่วนตัวเราต้องใช้รถกระบะในการขนสินค้าอะไรเงี้ยอย่างนี้เราก็ต้องลงทุนในอุปกรณ์ที่เราใช้ทำมาหาเลี้ยงชีพก่อนอาจารย
1: ์และสร้างรายได้
0: ใช่อย่างนี้อย่างนี้รถก็น่าจะมาก่อนนะครับถูกไหม
1: ครับ
0: หรือว่าถ้าเกิดแบบว่าที่อยู่ของเราเนี่ยนะในการเดินทางไปทำงานเนี่ยมันเดินทางเหนื่อยเหลือเกินมันเดินทางใช้เวลานานเหลือเกินเสียค่าใช้จ่ายเยอะมากแล้วเวลาของคนที่เพิ่งจบมาใหม่นี่ค่าเขามหาศาลนะอาจารย
1: ์
0: เพราะว่าเขายังเติบโตได้อีกมากไงเขายังสามารถไปเรียนเพิ่มทักษะทำนู่นทำนี่ได้เยอะมีแรงใช่ไหมแต่ถ้าบอกว่าต้องเสียเวลาเช่นอยู่บนท้องถนนเนี่ยกว่าจะต่อรถได้เสียเวลาวันหนึ่ง 4-5 ชั่วโมงนั่นคิดดูสิโ
1: อ
0: ้โหทั้งปีเสียไปกี่วันนะเสียไปกี่ชั่วโมงมหาศาลครับไอ้อย่างนี้เนี่ยเพราะเผื่อการลงทุนในรถก็จะคุ้มค่านะฮะแต่ว่าโอเคถ้าเกิดคุณไม่มีเหตุพวกนี้แล้วเนี่ยไม่ใช่บอกว่าไม่ต้องใช้เพื่อทำธุรกิจไม่โดยตรงไม่ใช่ว่าการเดินทางลำบากเกินไปเนี่ยถ้างั้นผมก็คิดว่าการลงทุนในบ้านก่อนเนี่ยน่าจะดีกว่า
1: การลงทุนในบ้านนี่เรากำลังพูดถึงการซื้อที่พักอาศัย
0: ใช่ครับอาจจะเป็นบ้านอาจจะเป็นคอนโดมิเนียมเป็นอพาร์ตเมนต์ก็แล้วแต่ครับแล้วแต่จะเลือก
1: โดยไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ครับอาจารย์ก็มักจะมีการเปลี่ยนสถานที่ทำงานอยู่เรื่อยๆถ้าเราซื้อบ้านหรือซื้อคอนโดที่ตรงนี้เพราะเหตุผลมันอยู่ใกล้ที่ทำงานปรากฏเฮ้ยทำงานไปปีนึงเปลี่ยนที่ทำงานอีกแล้วอ้าวบ้านเรามันไม่ได้เปลี่ยนกันได้บ่อยๆง่ายๆก็แสดงว่าเฮ้ยอย่างนี้การซื้อบ้านมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่การเช่าก็อาจจะเป็นอีกช่องทางนึงด้วยไหมฮะ
0: ก็จริงอาจารย์แต่ว่าเราเลือกได้อาจารย์เราก็เลือกคอนโดเราติดรถไฟฟ้าหน่อย
1: จะได้เดินทาง
0: สะดวกประมาณนั้นแหละอาจารย์เพราะว่าถ้าเราย้ายไปมันก็อาจจะทำงานอยู่ในเมืองเหมือนเดิมใช่ไหมอาจารย์แล้วก็ไปรถไฟฟ้าแหละเดี๋ยวนี้เขามีหลายสายก็อาจจะช่วยบรรเทาปัญหาตรงนี้หน่อย
1: มันมีช่วงอายุไหมครับว่าเฮ้ยช่วงอายุนี้แหละสมควรแล้ว

0: แล้วที่จะมีบ้านเป็นของตัวเอง
1: ก็ถ้าเราผู้ชายอย่างเราใช่ไหมอาจารย์ตอนเราจะไปขอสาวที่ไหนเราก็ควรจะต้องมีที่อยู่ให้เขาใช่ไหม
0: เป็นหลักแหล่งนิดนึง
1: ดังนั้นก็คือเขาถ้ามีเร็วก็ดีฮะถ้ามีเร็วก็ดีครับแต่ว่าถ้าตอนแรกเรายังไม่พร้อมใช่ไหมเช่นบอกว่าเงินเดือนที่เราเริ่มต้นเนี่ยมันยังไม่เพียงพอเงี้ยถ้างั้นเราก็ยังพอชะลอไปได้ฮะแต่ว่าเมื่อเราเริ่มพร้อมแล้วเนี่ยบ้านต้องควรจะเป็นสิ่งแรกๆที่เราคิดนะครับ
0: มันมีออปชันไหมครับถ้าไม่ซื้อใช้วิธีเช่าแทนได้ไหมอาจารย์
1: เช่าได้ครับอาจารย์ครับเพียงแต่ว่าเช่าไม่ใช่การลงทุนนะอาจารย์เพราะอาจารย์เช่าไปมันก็หายไปนะครับถ้างั้นอาจารย์เปลี่ยนที่อาจารย์จ่ายทุกเดือนค่าเช่าเนี่ยไปซื้อดีกว่าซื้อก็คือไปผ่อนกับธนาคารถูกไหมเพราะว่าผ่อนเสร็จไปเงี้ยของนั้นตกเป็นของอาจารย์นะครับการที่เราไปผ่อนอสังหาก่อนเนี่ยมีเป็นของตัวเองกว่าเนี่ยระยะยาวก็น่าจะคุ้มค่ากว่าครับอาจารย
0: ์เวลาที่จะซื้อบ้านหรือแม้แต่ซื้อคอนโดหรือซื้ออพาร์ตเมนต์หรือจะซื้อรถก็ตามเนี่ยเราอาจจะต้องคำนึงถึงเงื่อนไขอะไรหลายๆอย่างมันมีอะไรบ้างที่อาจารย์เด่นคิดว่าเฮ้ยเราต้องศึกษามันก่อนนะก่อนที่จะตัดสินใจที่จะซื้อบ้านซื้อรถเช่นไอ้ดอกเบี้ยเนี่ยบางที่ก็ให้ดอกเบี้ยโอ้โหตัวเลขสวยมากเลยเห็นปุ๊บแล้วอยากจะซื้อเลยหรือ บางที่ก็บอกว่าเฮ้ยเงินดาวน้อยอ่ะบางที่ก็บอกดาวไม่ต้องมาเอารถไปเลยอย่างเงี้ยมันมีอะไรบ้างที่จะต้องคำนึงถึงบ้างไหมคร
1: ับ ในกรณีของซื้อรถนะครับบางทีจะต้องเข้าใจเรื่องดอกเบี้ยนิดนึงครับคือดอกเบี้ยที่เขาประกาศนะครับเขาเรียกว่าเป็น flat rate ฮะ flat rate หรือบางทีก็เรียกว่า add on interest นะครับวิธีการคิดเข้าอย่างนี้อาจารย์เขาเอาเงินต้นใช่ไหมสมมติว่าลดราคา1ล้านเอาง่ายๆเลยเอา1ล้านนะอาจารย์สมมติบอกว่าดอกเบี้ยเอาสมมติบอกว่าเอา 5% แล้วไง
0: 5%
1: ถูกไหมก็ปีละ 50,000
0: 50,000
1: ใช่ไหมเขาก็จะเอา 50,000 เนี่ยคูณกับจำนวนปีเลยว่าอาจารย์จะผ่อนกี่ปีทีนี้รถนะครับโดยมาตรฐานอายุการใช้งานเนี่ยเขาจะคิด5ปีแล้วตัดที่บางทีก็ให้4ปี4 5ปีเขาก็เอา 50,000 เนี่ยคูณ5
0: ครับก็ 250,000
1: 250,000ฮะแล้วก็เอา 250,000 เนี่ยไปบวกกับเงินต้นก็คือ1ล้านดังนั้นที่ต้องใช้คืนเขาทั้งหมดนี่คือ1ล้าน 250,000
0: บาท
1: ถูกไหมแล้วเขาก็หารเลยครับว่า5ปีเนี่ยมีกี่เดือนก็60เดือน
0: 60เดือน
1: ก็หาร60ฮะแล้วก็จะบอกว่าจ่ายไปเดือนละเท่านี้นะนั้นความหมายก็คือว่าที่เราจ่ายไปทุกเดือนนะอาจารย์ดอกเบี้ยไม่ลด
0: อ๋อเพราะว่าดอกเบี้ยมันถูกคิดรวมเข้าไปแล้วตั้งแต่ต้น
1: ครับแม่มันก็คือจะอยู่ที่เราคิดไปตั้งแต่ต้นนะฮะดอกเบี้ยเนี่ยไม่ลดเลยที่เราผ่อนไปทุกเดือนเนี่ยจะต่างกับการกู้ซื้อบ้านเหมือนปกติฮะที่ธนาคารเขาคิดเนี่ย
0: แ
1: ล้วยิ่งเราผ่อนไปใช่ไหมอาจารย์เงินต้นก็จะค่อยๆลดในนั้นดอกเบี้ยที่เราเสียเนี่ยก็จะค่อยๆลดลงไปด้วย
0: อ๋อนั่นก็คือการกู้แบบที่ลดต้นลดดอกอย่างที่เราพูดกันใช่ไหม
1: ครับ
0: โอ้
1: ดังนั้นเวลาที่คุณไปซื้อไปกู้ซื้อรถอย่างนี้ใช่ไหม
0: ครับ
1: อาจารย์เราไม่ควรจะดูเฉพาะดอกเบี้ยเขาประกาศเท่านั้นเดี๋ยวนี้เบิร์นกฎหมายเนี่ยเขาบังคับแล้วว่าคุณจะต้องบอกว่าดอกเบี้ยที่แท้จริงด้วยอ่ะความหมายถ้าเกิดความหมายเราก็อาจจะงงเอ๊ะดอกเบี้ยที่แท้จริง
0: นั่นสิมันแปลว่าอะไร
1: มันคือง่ายๆอย่างงี้ฮะมันคือดอกเบี้ยที่บอกว่าถ้าเกิดคุณไปเหมือนกับกู้แบงค์เหมือนกับกู้ซื้อบ้านนี่แหละคือที่เราผ่อนไปเนี่ยนะลดต้นลดดอกจะเทียบเท่ากับดอกเบี้ยเงินกู้เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีดังนั้นเวลาที่เราจะไปกู้ซื้อรถใช่ไหมอาจารย์เราก็ต้องควรจะดูไอ้ดอกเบี้ยตัวเนี้ยเขาบังคับให้ต้องเปิดเผยแล้วเราก็ไปขอดูบอกเราลองผมไปกู้จากคุณเนี่ย effective rate นี่คือเท่าไหร่เขาต้องเปิดเผยฮะมันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราก็อาจจะแบบเขาอาจจะพิมพ์ตัวเล็กๆหรือเขาก็อาจจะไม่พูดถึงอะไรเงี้ยแล้วกฎหมายเขาบังคับแล้วเขาต้องเปิดฮะเราก็ควรจะไปดูไอ้ดอกเบี้ยตัวเนี้ยมันก็จะเทียบได้ฮะบอกว่าอ๋อถ้าเราไปกู้แบบว่าเราก็ลดดอกนะกู้จากเจ้าเนี้ยก็คือกี่เปอร์เซ็นต
0: ์โอ้มันเรียกว่าอะไรนะครับอัตราเนี่ย
1: เรียกว่า effective rate
0: effective rate
1: อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงประมาณนี้ครับ
0: อย่างนี้เราสามารถที่จะขอดูได้ใช่ไหมฮะ
1: เขาต้องเปิดเผยอยู่แล้ว
0: เขาต้องเปิดเผยอยู่แล้ว
1: เพราะว่าเป็นกฎหมายบังคับ
0: เป็นกฎหมายอยู่แล้วแล้วการซื้อทรัพย์สินบางอย่างที่เขาบอกว่าดาว 0% อย่างเงี้ยมันน่ากลัวไหมครับหรือจริงๆแล้วมันเป็นผลดีสำหรับผู้ซื้อเอง
1: ก็ต้องเข้าใจสำหรับบางท่านที่อาจจะยังไม่เข้าใจว่าดาวนี่คืออะไรใช่ไหมดาวก็คือความหมายคือว่าในการซื้อทรัพย์สินเนี่ยนะคุณต้องเอาเงินของเงินตัวเองเนี่ยจ่ายไปก่อนเท่านี้เช่น 10% ก็คือว่าในมูลค่าทรัพย์สิน100บาทเนี่ยคุณต้องเอาเงิน10บาทเนี่ยจ่ายไปเองก่อนชำระส่วนอีก90เนี่ยสถาบันการเงินเนี่ยยินดีปล่อยกู
0: ้อ๋ออ
1: ันนี้คือความหมายของดาวฮะส่วนไอ้10บาทเนี่ยคุณอาจจะเป็นเงินของคุณเงินจากครอบครัวคุณจากพ่อแม่คุณจากรวมๆกันหลายๆคนหรือคุณไปกู้นอกระบบกู้บัตรเครดิตอะไรมาก็ไปจัดหามาคือเขาไม่สนใจพูดง่ายคือสถาบันการเงินไม่ปล่อยตรงนี
0: ้
1: คุณต้องหามาเองแต่อาจจะเป็นเงินกู้ก็ได้นะซึ่งก็เอาจริงไหมครับว่าไม่แนะนำหรอกก็คือคนจะเป็นเงินออมของคุณนั่นแหละใช่ไหมเพราะไม่งั้นเดี๋ยวก็มีหนี้เยอะไปหมดใช่ไหมแต่ว่า ไอ้สถาบันการเงินเนี่ยจะปล่อยอีก 90% ที่เหลืออันนี้คือเขาปล่อยกู้ให้นะ
0: คร
1: ับ ดังนั้นในการที่บอกมีเงินดาวน้อยเนี่ยเอาจริงก็คือว่าในแง่ของผู้ซื้อเนี่ยก็คือบอกอ๋อเราสามารถซื้อได้เลยโดยที่ไม่ต้องเก็บเงินตัวเองไว้ก่อนไอ้10บาทแรกเนี่ยไม่ต้องเก็บนะเราใช้เงินกู้ได้หมดเลยอ่ะโอเคใช่ไหมอันนี้ก็จะถือว่าเป็นข้อดีสำหรับผู้บริโภคถูกไหมฮะเป็นข้อดีแต่ว่าคุณต้องอย่าลืมนะคุณก็กู้เขาเพิ่มนะดังนั้นคุณก็ต้องผ่านจ่ายดอกเบี้ยเขาเพิ่มเหมือนกันนะ
0: ก็จริง
1: ประมาณนั้น
0: ก็จริงครับเวลาที่หลายๆคนอยากที่จะซื้อบ้านหรือซื้อรถนะครับอาจจะนึกไม่ถึงว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายที่แอบแฝงหรือค่าใช้จ่ายที่เราอาจจะมองไม่เห็นอย่างเช่นถ้าซื้อรถเนี่ยสิ่งที่ตามมาแน่ๆเลยก็คือค่าน้ำมัน
1: ถูกต้องครับ
0: ค่าบำรุงรักษา
1: ใช่ครับ
0: ค่าประกันอีกซึ่งหลายๆคนเวลาที่ควักเงินซื้อรถเนี่ยก็มักจะแค่ว่าเฮ้ยเดือนนี้จะมีเงินพอที่จะผ่อนจ่ายหรือเปล่า
1: ใช่ครับ
0: ถูกไหมครับมันมีเงินมันมีค่าใช้จ่ายเหล่านี้ที่ต้องคำนึงด้วยไหมครับอาจารย์ต้องเอาเข้ามาใส่ในสมการของการที่จะคำนวณเรื่องของเงินการซื้อของเราด้วยไหมครับ
1: รวมอยู่แล้วอาจารย์ก็อย่างถังรถนี้ก็ต้องมีค่าบำรุงรักษาอยู่แล้วใช่ไหมฮะที่สำคัญก็คือค่าประกันแล้วยิ่งถ้าเกิดเราไปกู้เงินมาซื้อรถเนี่ยฮะเขาบังคับอยู่แล้วว่าต้องซื้อประกันชั้นหนึ่งอย่างเงี้ยอาจารย์นั้นก็ต้องเสียอยู่แล้วครับต้องคิดด้วยครับ
0: แอบถามอาจารย์เป็นความรู้ครับสมมุติว่าถ้าซื้อรถเรามีเงินก้อนนึงเนี่ยพอที่จะซื้อเงินสดเราควรจะซื้อเงินสดไหมครับหรือว่าจริงๆแล้วควรจะใช้เจ้า 0%
1: มีเงินนี้เข้าใจว่าไม่ใช่ไปกู้คนอื่นมานะ
0: ใช่ใช่เงินสดของเรา
1: เงินสดของเรานะ
0: ครับ
1: มันขึ้นกับว่าไอ้เงินนั้นเนี่ยคุณเอาไปทำอย่างอื่นมีประโยชน์กว่าหรือเปล่าถูกไหมเช่นบอกว่าคุณกำลังทำธุรกิจอยู่ธุรกิจกำลังไปได้สวยคุณเอาเงินนี้ไปลงทุนนะในธุรกิจเนี่ยคุณได้ผลตอบแทนปีละ 20% อย่างนี้เราเก็บเงินของเราเนี่ยไปลงทุนของเราดีกว่าส่วนไอ้นี่เราก็ผ่อนไปยอมกู้เพิ่มดีกว่าแต่ถ้าเกิดเงินสดที่อาจารย์มีเนี่ยอาจารย์เอาฝากออมทรัพย
0: ์
1: อย่างเดียวได้ดอกเบี้ย0.25% ต่อปีโอ้ยอย่างนี้เอาไปจ่ายเลยครับเพราะว่าประหยัดดอกเบี้ยไปเยอะฮะดีกว่าไปกู้ครับ
0: เวลาที่จะซื้อรถหรือซื้อบ้านถ้าจะซื้อมือหนึ่งเนี่ยบางทีมันก็แพงเกินเอื้อมอาจารย
1: ์ครับ
0: ถ้าจะเช่ามันก็ไม่ได้เป็นการลงทุนนะเนาะทั้งนั้นถ้าเผื่อเราจะลองพิจารณาว่าจะซื้อบ้านมือสองหรือรถมือสองเนี่ยมันมีวิธีในการที่จะพิจารณายังไงไหมครับอาจารย
1: ์ถ้าเกิดเป็นบ้านเนี่ยก็คือว่าหลักการก็คือต้องดูสภาพบ้านนะฮะว่าบ้านมีสภาพที่ดีหรือว่าคอนโดอพาร์ตเมนต์มีสภาพที่ดีอะไรประมาณนี้ครับส่วนหลักการในการซื้อฮะก็เหมือนกับว่าถ้าคุณไปกู้เงินมาซื้อธนาคารก็จะมาตีมูลค่าหลักประกันของอสังหาที่คุณซื้อฮะแล้วเราก็พอร์ตเหมือนปกติอาจารย
0: ์
1: มันไม่ได้มีอะไรพิเศษพิเศษก็คือบอกว่าสภาพยังดีอยู่ไหมครับ
0: ว่ามันเสื่อมไปขนาดไหนอายุคอนโดนั้นมากี่ปีแล้ว
1: ใช่ครับคือถ้าสภาพเสื่อมในเวลาอาจารย์ขอให้หนึ่งมันยังฟังก์ชันแนลสองคือว่าราคามันลดตามเราก็ประหยัดเงินไปส่วนนึง
0: แต่พวกบ้านหรือคอนโดมือสองเนี่ยมันถือเป็นการลงทุนได้ไหมครับเพราะว่าเราซื้อมาถูกแต่ว่าถ้าเผื่อเรามาเรโนเวทแล้วขายออกไปเนี่ย
1: ก็เป็นการลงทุนได้
0: ก็เป็นการลงทุนได้นะ
1: ใช่ครับใช่
0: นะครับ
1: ครับ
0: เรามาดูวิธีในการเตรียมตัวซื้อบ้านดีกว่าครับอาจารย์มันมีอะไรบ้างที่จะต้องคำนึงก่อนที่จะซื้อบ้าน
1: ก็เงินก่อนเลย
0: เงินก่อนเลยต้องมีเงินอันดับแรก
1: อันนี้เนื้อไม่เอาจริงก็นั่นแหละหนึ่งก็คือว่าหนึ่งคุณต้องรู้ก่อนว่าบ้านนี้คุณต้องเลือกแล้วว่าอันนี้คืออยู่เองใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่
1: อยู่เองก็ต้องบอกว่าครอบครัวคุณเองชอบบ้านนี้สภาพนู่นนี่นั่นพร้อมอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องเรื่องที่คุณต้องไปคิดกันเองแหละทีนี้ถ้ามันเรื่องถึงการเงินเขาก็แล้วคุณต้องไปกู้นะการก็คือว่าธนาคารพาณิชย์เนี่ยฮะเขาจะปล่อยกู้คุณเนี่ยเขาต้องคำนวณแล้วว่าภาระที่คุณผ่อนบ้านเนี่ยแต่ละเดือนเนี่ยไม่ควรเกิน 30% ของรายได้ของคุณต่อเดือน
0: สมมุติว่ามีรายได้ 100,000 บาทสมมุติต่อเดือน
1: ใช่ครับก็คือคนจะผ่อนบ้านสูงสุดเนี่ยเดือนนึงไม่ควรเกิน 30,000 บาท
0: ใครเป็นคนบอกไม่ควรเกินเราเป็นคนบอกไม่ควรเกินหรือว่าแบงค์เป็นคนบอกว่า
1: แบงค์บอก
0: ให้กู้ไม่เกิน 30,000
1: คือเค้าเหมือนคล้ายๆว่าเป็นฝรั่งเรียกว่า rule of thumb ใช่ไหมอาจารย์คือว่าคิดเร็วๆเนี่ยเค้าไม่อยากเค้าบอกว่าพวกคนเรามันมีภาระหลายด้านนะจ๊ะ
0: ใช่
1: ทีนี้ไอ้ผ่อนบ้านเนี่ยเป็นภาระประจำต้องผ่อนทุกเดือนดังนั้นถ้าเกิดภาระมันเยอะเกินไปเนี่ยเช่นบอกว่า 70% พอคุณผ่อนบ้านเนี่ยแบงก์เขาก็ไม่เชื่อว่าคุณจะอยู่ 30% แล้วคุณจะอยู่ได้อะประมาณนั้นใช่ไหม
0: ก็จริง
1: เขาก็เลยต้องบอกว่าโอเคผมคิดว่าเนี่ยคุณต้องใช้ชีวิตประจำวันเก็บออมนู่นนี่นั่นเองดังนั้นเนี่ยต้อง 30% เนี่ยที่คุณอาจจะเก็บออมได้เพื่อมาผ่อนบ้านดังนั้นถ้าเกิดคุณต้องจ่ายเกิน 30% ขึ้นไปเนี่ยแบงค์ฮอปกติเขาก็ไม่อยากปล่อยนะครับ
0: แต่ทั้งนี้ก็ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเงินรายได้ของแต่ละคนของแต่ละเดือนเป็นเท่าไหร่ถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: ก็จะทำให้ 30% นั้นแตกต่างกัน
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแบงค์ก็จะพิจารณาว่าความสามารถในการกู้ของลูกค้าคนนี้ของเราเนี่ยเป็นเท่าไหร่
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็มีความสามารถในการที่จะผ่อนคืนได้หรือเปล่าด้วยถูกไหมครับ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: มันต้องคิดพิจารณาถึงเรื่องของเงินดาวไหมครับในการที่จะซื้อบ้านนะครับ
1: คือบางเอิญเขามีกฎของธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่แล้วอาจารย์ว่าเขาต้องให้จะแบงค์จะปล่อยให้ซื้อบ้านได้เนี่ยคนจะต้องมีเงินดาวน์อยู่เท่าไหร่ต้องมีอยู่ 10% อาจารย
0: ์ครับ
1: ดังนั้นถามว่ามีผลไหมก็คือมีอยู่แล้วฮะทีนี้บางท่านในวงการก็มีเรื่องเล่าครับบางทีว่าเงินดาวน์เนี่ยนะเผื่อบอกว่าตามระเบียบก็คือบอกว่าราคา100เนี่ยลูกค้าต้องจ่ายเอง10แบงค์ถึงจะปล่อยได้90ถูกไหมดังนั้นบางทีก็จะชอบมีเรื่องเล่าลือกันบอกว่าบางทีธนาคารก็เลยบอกตีมูลค่าหลักประกันให้สูงขึ้นเพื่อจะได้ปล่อยเงินได้เยอะขึ้นแล้วก็ให้ไอ้เงินส่วนนี้ที่ปล่อยเยอะขึ้นก็ให้ลูกค้าไปดาวบ้านซึ่งข้อจริงฮะต่อให้ทำอย่างนั้นได้ฮะผมก็ไม่ค่อยแนะนำครับว่าให้เราควรจะทำฮะเพราะต้องอย่าลืมนะเงินดาวคือเงินที่คุณจ่ายไปตัวเองคุณจะได้กู้น้อยลงดังนั้นเกิดคุณไปกู้เพิ่มเป็นไงภาระดอกเบี้ยคุณภาระการ
0: จ่าย
1: มันก็อยู่ที่คุณนั่นแหละใช่ฮะคือแบงก์ก็ทำให้ยอดสินเชื่อเขาเพิ่มเนี่ยแต่ว่าสำหรับเราเนี่ยใช่จริงอยู่คุณได้บ้านนะครับแต่ว่าภาระมันก็เยอะนะถ้าเกิดคุณแบบว่าบอกไปใช่ไหมมีเงินดาวก็คือว่ามันก็ไปช่วยคุณในอนาคตเพราะว่ามันช่วยผ่อนภาระในการจ่ายชำระดอกเบี้ย
0: เพราะฉะนั้นในขณะที่คุณกำลังเริ่มทำการบ้านว่าจะหาที่อยู่อาศัยในระหว่างนี้คุณก็อาจจะเริ่มเก็บสะสมเงินดาวไว้ก่อนเพราะตามกฎหมายก็จะต้องอย่างน้อยก็ 10%
1: ใช่ครับใช่ครับอ้ออีกอันหนึ่งครับที่ผมแนะนำได้ครับก็คือว่าปกติเนี่ยตลาดเราไปกู้ซื้อบ้านใช่ไหมฮะแบงค์เขาจะมีช่วงเหมือนโปรโมชั่นอาจารย์มีโปรอยู่มีโปรนู่นนี่นั่นก็จะแบบว่ามีสิทธิพิเศษอะไรเงี้ยใช่ไหมอาจารย์ก็ดอกเบี้ยน้อยมีนู่นนี่นั่น
0: ครับ
1: ทีนี้เราก็ต้องคิดบอกว่าเอ๊ะเราเริ่มกู้จากแบงค์นี้ก็จริงฮะแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องผ่อนแบงค์นี้ไปตลอดนะนะฮะเรามีสิ่งอันนึงที่เราเรียกว่ารีไฟแนนซ์อาจารย
0: ์
1: ก็คือว่าอีกหน่อยเนี่ยสมมติเราผ่อนมาแล้ว5ปีอีกหน่อยเรามาเจออีกแบงค์นึงเขาเสนอเงื่อนไขที่ดีกว่าเราก็กู้แบงค์ใหม่มาโปะแบงค์เก่า
0: เอาทำงานได้ด้วยเหรอคร
1: ับ ได้ครับแล้วเราก็เป็นไงฮะเราก็ไปผ่อนแบงค์ใหม่ซึ่งให้สิทธิประโยชน์เราเพิ่ม
0: ดอกเบี้ยถูกกว่า
1: ลดลงมีนู่นนี่นั่นก็ว่าไป
0: คร
1: ับทีนี้เพียงแต่ว่าบางทีในเรื่องการไปทำสัญญาใหม่เรื่องแบบเปรียบเทียบว่าเอ๊ะตอนรีไฟแนนซ์เนี่ยเขาเรียกรีไฟแนนซ์นะจ๊ะเนี่ยจะเอาจากที่ไหนดีอย่างเงี้ยเมื่อก่อนมันเป็นเรื่องยุ่งยากอาจารย์คนเขาเลยไม่ค่อยนิยมทำเพราะว่ามันต้องคิดหนักอ่ะบางทีเราผ่อนบ้านไปมันก็เคยชินก็ผ่อนหลับหูหลับตาไป
0: คร
1: ับ แต่เดี๋ยวนี้เบิร์นมันมีพวกว่ามีเว็บไซต์มีแอปอะไรพวกนี้อาจารย์ที่เขาทำดังนั้นถ้าท่านสนใจฮะก็ลองไป Google ดูนะครับมันมีบริษัทสตาร์ทอัพไทยเนี่ยที่เขาทำเรื่องนี้เลยฮะมันก็เขาจะเปรียบเทียบให้ดูว่าถ้าจะรีไฟแนนซ์นี่นะของคุณสถานะเป็นแบบนี้นะมีข้อเสนออะไรบ้างที่ดีแล้วคุณก็มาเลือก
0: ครับ
1: อย่างเงี้ยก็จะช่วยได้เยอะครับอาจารย
0: ์ครับเวลาที่จะขอกู้เพื่อซื้อบ้านเนี่ยครับหลักฐานอะไรบ้างครับที่ธนาคารเขาจะขอจากเราบ้างครับอาจารย
1: ์ก็คงจะแบนสลิปเงินเดือนอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: สลิปเงินเดือน
1: สลิปเงินเดือน
0: เพื่อจะดูว่าเรามีเงินรายได้เข้ามาอยู่ประจำหรือเปล่า
1: ใช่ฮะแล้วก็ถ้าเกิดบอกว่าบางคนเป็นฟรีแลนซ์อะไรเงี้ยก็อาจจะต้องมีบัญชีเดินบัญชีอะไรเงี้ยในบัญชีขอดูมันสมุดบัญชีดูการเดินบัญชีอะไรเงี้ยครับ
0: ครับเพราะฉะนั้นเงินออมเพื่อจะเป็นเงินดาวก็คงจะต้องมี
1: ครับอาจารย
0: ์สมุดบัญชีของเราสเตทเมนต์ของเราที่จะแสดงให้เห็นถึงเงินรายได้ของเราที่เข้ามาเป็นประจำก็คงจะต้องมี
1: นะครับและที่สำคัญก็คือว่าไม่ควรจะติดแบล็คลิสต์นะ
0: แบล็คลิสต์คืออะไรครับ
1: คือติดในเครดิตบิวโรฮะเช่นไปกู้บัตรเครดิตมาปุ๊บลืมจ่ายปรากฏเป็นไงมันก็จะติดแบล็คลิสต์คนนี้มีหนี้ติดอยู่ไม่ยอมชำระหนี้อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นก็ทำให้ว่าพอมันไปกู้ผ่อนบ้านอย่างงี้ใช่มั้ยฮะเค้าก็อาจจะไม่อยากปล่อยให้เพราะคุณประวัติไม่ค่อยดี
0: ประวัตินี้มันจะอยู่ไปตลอดชาติเลยหรือว่าเขาจะพิจารณาแค่ช่วงระยะใดช่วงระยะเวลา
1: หนึ่งคุณก็ต้องไปชำระหนี้เดิมให้หมดก่อนนะครับ
0: หรือว่าคือ
1: ไ
0: ม่ว่าจะหนี้ซะก่อน
1: สั่งให้ก่อนไม่ว่าจะแบบว่าจ่ายชำระหนี้หรือว่าหนี้หมดอายุหรือว่าพ้นจากการล้มละลายแล้วอะไรก็ว่าไปฮะหลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงเวลาหนึ่งฮะแล้วเดี๋ยวทางเครดิตบิวโรเนี่ยเขาต้องปลดให้ฮะคือมันไม่ได้อยู่ตลอดกาลนะครับ
0: หลังจากที่คุยกับอาจารย์เด่นมานะครับผมก็สกัดได้ว่าเมื่อเรียนจบมาเริ่มทำงานสิ่งแรกที่ต้องลงทุนก็คือลงทุนกับตัวเองก่อน
1: ใช่ครับ
0: ในการที่จะอัพสกิลตัวเองขึ้นในการที่จะดูแลเรื่องหลักประกันสุขภาพหลักประกันของชีวิต
1: ใช่ครับ
0: หลังจากนั้นก็เริ่มไปมองหาวิธีในการที่จะลงทุนหรือซื้อทรัพย์สินที่มันน่าจะนำไปสู่การงอกเงยของทรัพย์สินเหล่านั้นในวันนี้ก็ขอขอบพระคุณอาจารย์เด่นนะครับที่มาพูดคุยกันกับเราในรายการ Wellbeing ครับ Wellbeing เป็นรายการที่จะกลับมาพบกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกๆวันจันทร์เวลา 18:00 น.ครับเราจะพูดคุยกันทั้งเรื่องของ Hot Issues ประเด็นร้อนเรื่องราวของสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็เรื่องราวของการอัพสกิลเพิ่มพูนทักษะกันครับ
2: พบกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น. ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol

Channel, Apple Podcast, Spotify, Anchor, Blockdit ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่5มิถุนายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา9นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระสงฆ์เฝ้าและคณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางสาวณดาประไพสุจริตกุลประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สจีพระวรราชชายาพระวรราชชายาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนำคณะกรรมการโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถและภาพจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดชัยโยวรวิหารอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบประคมทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่เจริญพระชนมายุ70พรรษา2เมษายน2568ในโอกาสนี้พระมหาสันติมหาลาโภผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชัยโยวรวิหารอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองร่วมเข้าเฝ้าด้วยพลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และที่ปรึกษามูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นางสาวอนงนาถศรีวิหกเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่18808พร้อมสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่ที่ตำบลอำผักแพวอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนางสาวสุนันทาทองอ่อนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่206796พร้อมสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่ที่ตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีนางสาวสุภลักษณ์อำพุทธประธานโครงการรักแผ่นดินและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานการกุศลโครงการรักแผ่นดินสมทบมูลนิธิสายใจไทยคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไทพร้อมด้วยคณะนายทหารกรมแพทย์ทหารบกและประติมากรผู้ออกแบบพระพุทธรูปพระมหานาคชินวรวรานุสรมงกุฎราชเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปพระมหานาคชินวรวรานุสรมงกุฎราชจำลองขนาด9นิ้วเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2570นายขันประจบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นายวิรพันธ์อังสุมาลีกรรมการผู้จัดการบริษัทโฮมโปรดักต์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลโฮมโปรฟันวอล์ก2025 Walk for Heart เพื่อสมทบทุนการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนายสมานคลังจตุรัสประธานกลุ่มศิลปินอิสระ96และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดนิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่25และครั้งที่26เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางสายสมวงศาสุลักษ์ประธานมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอสและผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้คณะกรรมการมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอสเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางสายพินพหลโยธินกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอสและครอบเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อพระราชทานเป็นค่าชุดนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียนและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับห้องเรียนคอมพิวเตอร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาในพระราชูปถัมภ์พร้อมทั้งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
นายพัชกรกาญจนมงคลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฟุสโกกรุ๊ปจำกัดและผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันบรรเลงเดี่ยวแซกโซโฟน Thailand Saxophone Competition 2025ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมด้วยคณะทำงานและผู้ชนะการแข่งขันเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดการแข่งขันเพื่อสมทบทุนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาในพระราชูปถัมภ์

นายพิษณุเดชใดผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานีนำคณะผู้บริหารโรงเรียนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายสมเกียรติปทุมสูตรผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารของโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลจังหวัดนครปฐมโรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดนครนายกและโรงเรียนมัธยมศึกษาสังคีตวิทยากรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้คณะผู้บริหารและครูที่จะเกษียณอายุราชการในปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาและรับพระราชทานเข็มที่ระลึกศาสตราจารย์ภัยรัตน์ทัชยพงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะผู้บริหารสำนักงานกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมและคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนการจัดทำวีดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 72 พรรษาพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมพร้อมด้วยผู้แทนจังหวัดเจ้าภาพร่วมและผู้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้พันเอกหญิงพัศวีบริบูรณ์เฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถจักรยานโบราณพร้อมด้วยหนังสือจักรยานโบราณซึ่งเรียบเรียงโดยนายทวีไทยบริบูรณ์

เวลา 14:20 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราช

วันฟู้ดเซอร์วิสประเทศไทยจำกัดและโรงแรมโฟร์ซีซั่นกรุงเทพเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานการประมูลทรัฟเฟิลขาวโลกครั้งที่26สมทบบุรณิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพระราชูปถัมภ์ในโอกาสนี้นายเปาโลดิโอนิซีเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทยร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

องคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเสาอโศกผู้นำศิลธรรมประจำปี2569วันนี้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีตำบลคลอง6อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเสาอโศกผู้นำศิลธรรมประจำปี2569ซึ่งองค์กรภาคพุทธบริษัทโดยสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์เสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์องค์กรเครือข่ายชาวพุทธแห่งประเทศไทยโครงการส่งเสริมคุณธรรมศีลธรรมนำการศึกษาบูรณาธิการส่งเสริมศีลธรรมสงเคราะห์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจัดพิธีมอบรางวัลมาตั้งแต่ปี2558เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อคัดบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนาทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ที่ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศโดยประกาศเกียรติคุณยกย่องเป็นบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนาให้เป็นแบบอย่างของพุทธศาสนิกชนและเป็นขวัญกำลังใจให้บุคคลที่ได้รับการคัดสรรที่อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่องมีบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนาเข้ารับรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรมประจำปี2569ในสาขาต่างๆตามที่คณะกรรมการกำหนดเช่นพระสงฆ์นักธุรกิจนักวิชาการนักสื่อสารมวลชนนักเรียนนักศึกษาข้าราชการศิลปินหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานภาคเอกชนและพุทธศาสนิกชนทั่วไปรวมจำนวน192รูปและคนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาจังหวัดพิษณุโลกบริษัท CBRE ประเทศไทยจำกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการอยุธยาบริษัทลากูน่าสาทรทาวเวอร์จำกัดโรงแรมบัญญัติทรีกรุงเทพครอบครัววัจนะสาธิตและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวัดแคนนอกวัดบางไผ่วัดไซใหญ่วัดภูนพิมลราชจังหวัดนนทบุรีและวัดไก่เตี้ยจังหวัดปทุมธานีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชวชิรธรรมเมธีวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามแสดงพระธรรมเทศนากิตติกถาว่าด้วยเกียรติย่อมไม่ละทิ้งผู้อยู่ในธรรมกล่าวถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์นานับประการอันเป็นแบบอย่างของคนดีซึ่งได้ทำความดีหรือสิ่งอันดีงามไว้ให้กับประเทศชาติเกียรติของคนดีนั้นแผ่กระจายแพร่สะพัดไปทั่วแม้การเวลาจะล่วงเลยไปนานเท่าใดก็ยังมีคนยอมรับยังมีคนระลึกถึงหากชีพดับสลายแต่เกียรติคุณของท่านจะต้องแผ่ไพศาลสมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเกียรติย่อมไม่ละผู้ตั้งอยู่ในธรรมคนทำงานที่เป็นประโยชน์ย่อมได้รับเกียรติความเคารพนับถือเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนา

เวลา 14:30 น.สมาคมศิษย์เก่าโชติเวศนายพิริยะพรพิริยะกุลชัยและคณะนางสิรินรีอัชรานนท์และคณะองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์และบริษัทโอเวอร์กินเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสนาสนารามวัดโพทองวัดเกาะแก้วเกษดารามวัดบางระกำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดทุ่งตองจังหวัดตราดวัดมหานพารามกรุงเทพมหานครวัดบ้านเย้ยม่วงจังหวัดบุรีรัมย์และวัดดงชะพลูจังหวัดพิจิตรสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.จังหวัดระยองได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทเจฟเซนแอนด์เจสเซนประเทศไทยจำกัดโรงเรียนมาเตเดอีวิทยาลัยสมาคมนักเรียนเก่ามาเตเดอีวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมาเตเดอีวิทยาลัยกรุงเทพมหานครคณะศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์จอห์นคอมเมอร์สรุ่นที่13และครอบครัวแสงเดือนฉายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราช4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลคลองแม่ลายจังหวัดกำแพงเพชรมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประกอบด้วยโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านหนองเม็กบ้านมะเขือบ้านบรบือจังหวัดมหาสารคามบ้านหายโศกบ้านโคกุงบ้านดอนกอกบ้านหัวสะพานบ้านหัวฝายบ้านหนองโกบ้านนาขามบ้านนาโพจังหวัดบุรีรัมย์และคณะคันเซซูชิหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกและมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืนกรุงเทพมหานครทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญจัดการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้ณโรงพยาบาลปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญจัดการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่จ่าสิบเอกสุพินโยสิงแก้วกำลังพลที่รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่ขณะปฏิบัติหน้าที่ปิดล้อมตรวจค้นบริเวณบ้านท่าคลองหมู่10ตำบลโคกโพอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่4มิถุนายน2569ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับจ่าสิบสุพินโยสิงแก้วไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานไปวางที่หน้าหีบศพเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้เวลา17:00 น.

ณวัดโคกตาตำบลปะลุรูอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพอาสารักษาดินแดนอำเภออุรุพงศ์กมลเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนจุดคุ้มครองตำบลสุไหงปาดีซึ่งได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุคนร้ายลอบยิงเจ้าหน้าที่อาสาสมัครจุดคุ้มครองตำบลสุไหงปาดีบริเวณบ้านปุลุรูหมู่3ตำบลปะลุรูอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่4มิถุนายน2569ในการนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทานวางที่หน้าหีบศพด้วยโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตักตร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวของอาสารักษาดินแดนอำเภออุรุพงศ์กมลด้วยทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนดังกล่าวไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวอาสารักษาดินแดนอำเภออุรุพงศ์กมลหาที่สุดมิได้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Storeจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่อง

0: ทีวีดาวเทียม186-200
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์คุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ็คิดว่ามันคือลำโพงสมัยก่อนค่ะ
1: โอ้ยไม่มีจินตนาการเลยปู่เราเคยเป็นทหารนะท่านก็ต้องส่งรหัสลับดังนั้นมันคือเครื่องส่งรหัสลับใช่ไหมครับ
2: ปู่เฉลยก็ได้นี่เขาเรียกว่าวิทยุ
1: วิทยุวิทยุมันต้องแบบที่อยู่ในรถคุณพ่อไม่ใช่หรอครับ
2: อ๋อเด็กๆคงเคยเห็นแต่ในรถสินะสมัยก่อนก็มีเป็นเครื่องแบบนี้แหละเอาไว้ฟังเพลงฟังข่าวฟังละครมีหลายคลื่นเลยนะแต่คลื่นที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอสของในหลวงรัชกาลที่9นะ
0: ของในหลวงรัชกาลที่9เหรอคะ
2: ใช่ท่านทรงเปิดแผ่นเสียงเองมีรายการให้ความรู้ให้ข่าวสารบางวันก็ทรงนำวงดนตรีบรรเลงสดแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชนด้วยนะ
1: ใช้วิทยุเหลือประชาชนเหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะเอ๊ะจะเครื่องนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมนะเดี๋ยวปู่ไปหาถ่านมาลองใส่ดูก่อนนะ
0: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
1: เออ

0: แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชพุทธศักราช2505
1: พอจะพบหม้อหุงข้าวบ้างไหมพ
2: ่
1: ออ
2: ายไม่พบไอ้ไรที่ใช้ได้เลยนี
3: ่แม่แม่แม่ลุยพบน้องน่าแล้วนี
1: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: การณ์วัตภัยในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศค่อยทุเลาแล้วแต่ยังมีชาวบ้านอีกมากมายที่ขาดแคลนอาหารและที่อยู่อาศัยแต่ก็คงอีกไม่นานนะครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้วิทยุอส.เป็นแหล่งกระจายข่าวชวนผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคในโครงการทำบุญกับในหลวงทำให้มีประชาชนเป็นจำนวนมากนำอาหารเครื่องใช้รวมถึงเงินมาบริจาคแก่ผู้ประสบภัยและน่าจะเหลือพอใช้ในการสร้างโรงเรียนใหม่ด้วย
1: เล่จ้ะแม่ถึงพระองค์นี่อยู่ไกลจากพวกเราแต่ก็ทรงใช้วิทยุระดมความช่วยเหลือตรงมาถึงพวกเราที่นี่เพราะฉะนั้นพวกเราอีท้อไม่ได้นะแม
2: ่แล้วใส่เรียบร้อยแล้วอ้าวหายไปไหนกันมาน่ะปู่ใส่ทานแล้วละแต่ก็ไม่ติดสงสัยจะพังแล้วระวังเนี่ย
3: ปู่ครับที่ปู่บอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนอันนี้คือตอนที่มีพายุที่ภาคใต้ใช่ไหมครับ
2: โอ้นี่รู้ด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วละและเหตุการณ์นั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ท่านโปรดเกล้าให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆเด็กๆเคยได้ยินชื่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ไหมล่ะ
4: เคยค่ะ
2: นั่นล่ะโรงเรียนนี้ก็จัดตั้งจากทุนของมูลนิธินี่แหละแล้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกก็อยู่ที่แหลมตะลุมพุกนี่เองนอกจากนั้นท่านก็ทรงใช้วิทยุสมัครเล่นในการทรงงานเพื่อคอยดูแลทุกสุขและช่วยเหลือประชาชนมาตลอดอ้าวมีเพลงโอ้ยยังใช้ได้นี่ฟังสินี่ก็บทเพลงของท่านจนถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังสื่อสารกับพวกเราอยู่เลยนะ
3: วิทยุอส.คือคลื่นวิทยุของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงจัดรายการให้ประชาชนได้ฟังบทเพลงข่าวสารและสาระความรู้ต่างๆทั้งยังใช้เพื่อเชิญชวนให้ผู้คนส่งความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยในเวลาที่มีภัยธรรมชาติช่วยให้คนไทยผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้

0: ันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: เป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
2: ขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
3: เปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
4: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิม3ห่วง2เงื่อนไข
1: 3ห่วง2เงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ

0: หาหมอมีอาการไอค่ะกลางคืนมันจะนอนไม่ได้แล้วมันจะมีเสียงหายใจดังวีดวีดอะค่ะมันจะเป็นตลอดแล้วเราก็จะเวลาเดินแล้วเราก็จะเหนื่อยค่ะถ้าสมมุติเราเดินมากๆเนี่ยมันก็จะเป็นค่ะมันจะหายใจไม่ได้หายใจไม่ถึงท้องจริงๆแล้วที่เป็นภูมิแพ้เป็นมานานแล้วค่ะแต่อาการที่เป็นจริงๆอ่ะคือประมาณ 5-6 เดือนได้แต่มาไอมากๆนี่คือเป็นเดือนนะคะไอแต่กลางคืนจะนอนไม่ได้เลย
1: นี่เป็นอีกหนึ่งเคสที่มาฝากกันนะคะอาจารย์ครับฝากดูแลหน่อยคุณนุชนะ
2: คุณนุชนะคะค่ะค่ะคุณนุชเป็นยังไงคะวันนี้มีอาการยังไง
0: กลางคืนมันนอนไม่ได้นะคะจ้ามันจะมีอาการไอแล้วก็จะมีเสียงหายใจดังวีดวีดค่ะจ้าแล้วเราจะนอนไม่ได้เลย
2: เป็นมันสักนานเท่าไหร่แล้วคะ
0: จะปีแล้วค่ะแต่ถ้าไปอาการไอนี่เป็นมาสักประมาณเดือน2เดือนค่ะจ้า
2: ตกลงมีไอเรื้อรัง
0: ค่ะมี
2: เดือน2เดือนแล้วก็เหนื่อย
0: ใช่
2: หายใจไม่ออกโดยเฉพาะตอนกลางคืนแล้วก็บางทีมีหายใจเสียงฟีดๆด้วย
0: ส่วนมากมันจะเสียงดังวีดวีดนะคะอาจารย
1: ์วีดแค่ดังแค่ไหนครับ
0: เหมือนเราอยู่อย่างนี้เราก็จะรู้เลยค่ะว่ามันเสียงใช่แล้วเหมือนกับมันจะมันหายใจไม่ถึงท้องอ่ะกลางคืนมันจะ
2: หายใจไม่เข้าด้วยเหนื่อยด้วยนะคะมีอาการเหนื่อยด้วยหายใจไม่เข้า
0: หายใจดังวีดวีด
2: แล้วเป็นอย่างนี้มานานเป็นปี
0: ถ้าหายใจดังวีวีนี่ไม่เป็นปีค่ะจำจะเป็นอยู่ 2-3 เดือนแต่ถ้ามีอาการไอด้วยคือกลางคืนมันจะนอนไม่ได้เลย
2: ค่ะเป็นมานานแล้วนะคะ
0: ค่ะ
2: ถามมีไข้เรื้อรังด้วยไหมคะ
0: ไม่มีค่ะไข้ไม่มี
2: น้ำหนักไม่ลด
0: ไม่ลด
2: ค่ะแล้วเสมหะ
0: เสมหะมีค่ะจำมีตอนเช้าบางทีมันจะมีเสมหะข้น
2: ๆค่ะอาการไอกับเหนื่อยหายใจไม่เข้ากลางวันมีไหมคะ
0: กลางวันไม่ค่อยค่ะ
2: เป็นกลางคืนจะเป็นส่วนใหญ่
0: ใช่
2: ค่ะแล้วความถี่ของการมีอาการล่ะคะ
0: มีอาการส่วนมากกลางวันถ้าเราเดินอ่ะคือมันจะหอบเลยมันหายใจแล้วมันจะเหนื่อยคือเราต้องพักนี่คือหนูก็เลยไม่รู้
2: ว่ากลางคืนนอนไปแล้วต้องลุกขึ้นมาไอ
0: กลางคืนนี่จะนอนไม่ได้เลยค่ะจ้าเหมือนเราจะต้อง
2: น
0: ั
2: ่งไม่ได้เลย
0: ใช่ค่ะ
2: เพราะว่าเหนื่อยด้วยไอด้วยนะคะ
0: ใช่
1: คิดว่าเราน่าจะเป็นอะไรครับคุณนุช
0: ที่แรกหนูเนี่ยเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วคือเหมือนกับมันภูมิแพ้มันกำเริบ
1: อันนี้ก็คือความคิดนะครับแต่มาดูความเป็นจริงที่บอกอาการคุณหมอแล้วคุณหมอคิดว่าจากอาการน่าจะเป็นอะไร
2: เดิมนี่มีโรคภูมิแพ้อยู่แล้วใช่ไหมคะโรคประจำตัวเป็นโรคภูมิแพ้โรคอื่นนี่ไม่มีค่ะไม่สูบบุหรี
0: ่ไม่สูบค
2: ่
0: ะ
2: ไม่ดื่มเหล้า
0: ไม่ดื่มค
2: ่ะแล้วก็มีประวัติคนในครอบครัวเป็นภูมิแพ้หรือหอบหืดไหมคะ
0: ไม่มีค
2: ่
0: ะ
2: ไม่มีเลยมีแต่เราเป็นภูมิแพ้อย่างเดียวอาการของภูมิแพ้ที่ว่าสมัยก่อนคือมีน้ำมูก
0: ใช่ค่ะ
2: คัดจมูกบ่อย

0: ปล่อยจามอย่างนั้นใช่ไหมคะค่ะแต่ตอนนี้มันมากกว่านิดนึง
1: ถ้าอากาศเปลี่ยนเราก็จะเป็นนะคะ
0: ค่ะโอเคจากสภาพโดยรวมกับอาการเนี่ยน่าจะนึกถึงโรคหืดนะคะนะคะ
2: มันไม่ใช่หอบหืดนะครับ
0: หอบนี่เป็นอาการนะคะโรคหืดนี่เป็นชื่อโรค
2: ผมจะเรียกว่าโรคหอบโรคหอบอยู่เลย
0: อ๋อต้องจริงๆถ้าถูกต้องตามหลักวิชาการต้องเรียกโรคหืดค่ะ
2: โรคหืด
0: ค่ะโรคหืดหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าแอสมา
2: อย่างนี้เราจะรู้อาการได้ชัดได้ไงจากสันนิษฐานอย่างเงี้ยรู้อาการได้ชัดได้โดยการ
0: ต้องตรวจสมรรถภาพปอดค่ะแล้วก็ตรวจร่างกายนะคะก็จะเห็นได้ว่าหลอดลมของคนไข้ที่เป็นโรคหืดเนี่ยจะมีลักษณะก็คือติดแคบกว่าปกติทำให้เวลาตรวจสมรรถภาพปอดแล้วเขาจะเป่าลมได้ไม่แรงแต่ว่าข้อที่สำคัญสำหรับคนไข้ที่เป็นโรคหืดเนื่องจากเป็นคล้ายๆอาการของแพ้ส่วนหนึ่งเวลาพ่นยาขยายลมแล้วเขาจะขยายขึ้นได้จนเกือบเหมือนปกติจะขยายได้มากขึ้น
2: ก็เดี๋ยวเราไปตรวจพาคุณนุ้นไปตรวจก่อนนะครับดูซิว่าเป็นอะไรกันแน่

0: คราวนี้มาดูว่าสมรรถภาพปอดเป็นอย่างไรซึ่งเราจะดูว่ามีหลอดลมตีบหรือเปล่าเป่าลมได้ไม่แรงเท่าคนปกติหรือไม
1: ่
0: นะคะแล้วก็ใช้ยาขยายลมพ่นแล้วเป่าซ้ำอีกรอบหนึ่งหลอดลมขยายได้ดีหรือเปล่านะคะนี่ก็เป็นสมรรถภาพปอด
1: ผลออกมาแล้ว
0: นะคะเส้นสีฟ้านี่ก็เป็นเส้นแรกนะคะเป
1: ็
0: นการเป่าครั้งแรกก็จะเห็นได้ว่าต่ำกว่าค่ามาตรฐานเล็กน้อยนะคะค่าปกติเนี่ยจะเป็นสีเขียวเห็นไหมคะ
1: oh.
0: ในคนที่อายุเท่ากันสูงเท่ากันเพศเดียวกันก็ควรจะเป่าได้ค่านี้ของคุณนุชเนี่ยเป่าได้ค่าสีฟ้าก็จะต่ำกว่ามาตรฐาน
1: บ
0: ้างนะคะแล้วก็เราให้ยาขยายหลอดลมพ่นแล้วก็ให้เป่าซ้ำอีกรอบหนึ่งจะเห็นได้ว่าของคุณนุชเนี่ยมีการขยายของหลอดลมเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแม้ว่าจะไม่เท่าปกติแต่ขยายเพิ่มขึ้นนะคะเป็นเส้นสี
1: แด
0: งนะคะจะเห็นได้ว่า มีสมรรถภาพปอดเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
1: หลังจากได้รับ
0: ยาขยายหลอดลม
1: ขยายหลอดลมปุ๊บก็กลายเป็นสีแดงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแสดงว่ายามีผลต่อหลอดลม
0: ใช่ค่ะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการวินิจฉัยได้นะคะว่ามีหลอดลมตีบจริงแล้วหลอดลมนั้นขยายได้ด้วยยาขยายหลอดลมนะคะก็เข้าได้กับโรคหืดประกอบกับประวัติที่ว่ามีอาการไอเรื้อรังเหนื่อยแล้วหายใจมีเสียงวิดวีดนะคะแล้วก็ร่วมกับมีประวัติแพ้ร่วมด้วยก็จะยิ่งสนับสนุนว่าน่าจะเป็นโรคหืด
1: แล้วทำไมไอถึงมีเสียงวิดวีดได
0: ้ค่ะก็จะอธิบายแบบนี้นะคะคนไข้ที่เป็นโรคหืดเนี่ยนะคะอาจจะเป็นลักษณะทางพันธุกรรมหรือ อย่างอื่นที่ทำให้หลอดลมเขาไวต่อสิ่งกระตุ้นมากกว่าปกติในช่วงปกติหลอดลมเขาก็จะเหมือนปกติเหมือนภาพนี้ขยายใหญ่ดีผนังก็ไม่หนานะคะรูหายใจก็ใหญ่นะคะในช่วงที่ได้รับสิ่งกระตุ้นบางอย่างนะคะซึ่งเขามีปฏิกิริยาตอบสนองก็จะทำให้หลอดลมนี้หดตัวเห็นไหมคะทางเดินหายใจจากใหญ่เนี่ยเหลือนิดเดียวเองค่ะนะคะแล้วก็มีการผลิตเสมหะเพิ่มขึ้นนะก็ไอการผลิตเสมหะนี่ก็ทำให้ระคายเคืองมีส่วนที่ทำให้ไอรูของทางเดินหายใจที่แคบลงทำให้เขาเหนื่อยหายใจไม่ออกนะคะแล้วเวลาที่คนไข้พยายามที่จะเบ่งหายใจเข้าออกก็ทำให้เกิดเสียงดังเพราะว่ารูแคบนะคะเกิดเสียงวิดวิดเพราะว่าลมที่พยายามจะออกไหลออกจากปอดเนี่ยค่ะในช่วงที่หลอดลมตีบมากก็จะทำให้เกิดเสียงดังเกิดข
1: ึ้
0: นอ
1: ันตรายไหมครับโรคนี
0: ้ถ้าไม่ได้รับการรักษาแล้วเป็นหืดกำเริบอย่างมากในช่วงที่เป็นแบบนี้นะคะก็อันตรายเพราะว่าหลอดลมเนี่ยให้ดูเป็นแค่รูปหลอดลมเดียวจริงเวลาเกิดนี่เกิดทั่วทั้งปอดนะคะทำให้คนไข้เนี่ยหายใจเข้าออกลำบากมากแล้วก็ถ้าเกิดเป็นมากไม่ได้รักษาบางช่วงที่เรียกว่าการกำเริบของโรคเนี่ยคนไข้บางท่านก็ถึงขนาดเสียชีวิตได้ค่ะในช่วงที่มีหลอดลมตีบอยู่นะคะจะมีสิ่งกระตุ้นบางอย่างทำให้หลอดลมตีบอยู่คราวนี้พอขณะที่หลอดลมตีบเนี่ยการออกกำลังกายจะไม่เป็นปกติแล้วเพราะว่ามันต้องใช้พลังงานในการออกกำลังกาย
2: แล้วมันจะหายใจไม่ได้ด้วย
0: ค่ะแต่สิ่งกระตุ้นนั้นบางอย่างก็อาจจะสัมพันธ์กับบางทีฤดูกาลใช่ไหมคะบางฤดูอาการจะเยอะกว่านะคะเช่นฤดูไหนนะคะของคุณนุช
2: ส่วนมากของหนูจะเป็นฤดูฝนคือมันคึมๆมา
1: ที่ผ่านมานี่เลยสิครับเนี่ยคึมๆปุ๊บหืดเลย
2: มันต้องมียาพวกตลอดยาอาการนะคะ
0: ค่ะแล้วเวลาสัมผัสกับสารบางอย่างเช่นบางทีละอองดอกไม้หรืออะไรเงี้ยมีผลไหม
2: คะ
0: น้ำหอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ม
0: ีเหมือนกันใช่ไหมคะหรือว่าอยู่ในที่ที่ฝุ่นควันเยอะๆทำอาหารทำกับข้าวบางที
2: มี
0: ระคายเคืองนิดนึงแล้วก็ไอนะคะนั่นก็คือขึ้นอยู่กับสิ่งกระตุ้นของคนไข้แต่ละท่านจะไม่เหมือนกันนะคะบางคนอาจจะมีสิ่งกระตุ้นประมาณ1ล้านอย่างบางคนกระตุ้นแค่3อย่างอะไรเงี้ยค่ะถ้าช่วงที่เจอสิ่งกระตุ้นนั้นบ่อยๆก็จะไม่เกิดอาการถ้าช่วงไหนไม่เจอสิ่งกระตุ้นเลย
1: ก็โล่งได
0: ้ก็โล่งได้เพราะนั้นก็คือเกิดเป็นปกติได
1: ้แต่หายขาดได้ไหมครับ
0: ถ้าตามตรง

0: คือไม่หายขาดค่ะบางทีมันเป็นส่วนหนึ่งทางพันธุกรรมอะค่ะแต่ว่าเราสามารถจะให้การรักษาควบคุมอาการจนกระทั่งหลอดลมเป็นอย่างนี้เกือบตลอดเวลาคือแค่ไม่มีอาการเลยได้นะคะแล้วก็ระมัดระวังอย่าให้เจอสิ่งกระตุ้นบ่อยนะถ้าเจอสิ่งกระตุ้นก็ต้องรู้ว่าจะต้องจัดการอย่างไรจะได้ไม่เป็นในลักษณะนี้ค่ะ
1: คือมารักษาแบบไหนครับรู้ว่าเป็นแบบหายใจวิตกแล้วรีบมารักษาเลยหรือว่าปล่อยทิ้งไว้ได้คร
0: ับ เอาจริงๆควรจะต้องมารักษานะคะเพราะว่า
2: เป็นแล้วคือจะต้องมาหาหมอเลยค่ะ
0: ค่ะเพราะว่า1อาการเป็นเยอะทำให้ทำงานไม่ได้ถ้าปล่อยให้รุนแรงมากก็จะใช้เวลานานในการค่อยๆ คลายหลอดลมให้เป็นรูปนี้นะคะถ้าเป็นน้อยๆก็คือไม่นานใช้ยาไม่นานก็จะหายก็จะดีขึ้นจนเกือบเป็นปกติได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่รักษาเป็นระยะเวลานานๆปล่อยให้กำเริบบ่อยๆบางทีหลอดลมมันจะหนาตัวขึ้นอย่างถาวร นะคะมันจะคลายไม่ได้ดีเท่าเป็นปกติแล้วคนไข้ก็อาจจะมีอาการเหนื่อยเรื้อรังได้นอกจากนี้เนี่ยในกรณีที่มีอาการเยอะเช่นของคุณนุชเนี่ยค่ะเนื่องจากมีอาการเกือบทุกคืนทำให้นอนไม่ได้หมอก็ต้องใช้ยานะคะยาหลักที่เราใช้คือยาสูตรนะคะก็จะเป็นยาสูตรสเตียรอยด์นะคะซึ่งจะต้องใช้เป็นประจำนะคะจะมียาสูตรหลักๆอยู่2กลุ่มกลุ่มแรกเป็นยาสูตรสเตียรอยด์จะเป็นยาลดอาการอักเสบคือให้ใช้สูตรทุกวันนะคะไม่มีอาการก็ต้องสูตรเพื่อให้ยาเนี่ยเคลือบในหลอดลมแล้วตัวนี้เป็นตัวสำคัญก็คือยาลดอาการนะคะจะเป็นตัวช่วยฉุกเฉินเวลาที่เราเดินไปเดินมาแล้วเหนื่อยหรือมีอาการก็ต้องใช้ยากลุ่มที่เป็นยาสูตรคือยาหลอดลมคราวนี้ที่สำคัญนอกจากจะใช้ยาสม่ำเสมอแล้วต้องใช้ถูกวิธีด้วยก็ต้องมีเทคนิคในการสูตรยาเพ
1: ื่
0: อให้ยาเข้าสู่ปอดได้ดีขึ้นนะคะเดี๋ยวหมอจะให้คุณนุชไปพบกับคุณเภสัชกรเขาจะสอนวิธีสูตรยาให้ได้อย่างถูกต้องนะคะ
3: ทีนี้วิธีการใช้ก็คือเริ่มแรกคนไข้ถือหลอดแนวตั้งแบบนี้เปิดฝาออกเขย่าขึ้นลง 4-5 ทีให้ยามันเข้ากันจากนั้นหายใจออกทางปากให้สุดแล้วก็อมปากกระบอกให้สนิทนะคะกดยาพร้อมสุดหายใจเข้าทางปากช้าๆยาวๆลึกๆให้สุดลมหายใจเลยแล้วก็เอากระบอกออกมาปิดปากกั้นหายใจไว้10วินาที
1: โรคนี้คือไม่หายถ้าเกิดเป็นทิ้งไว้เรื้อรังทำให้กล้ามเนื้อเราเสียไปตลอดกาลมีผลต่อการหายใจได้
0: ใช่ค่ะ
1: เหนื่อยง่ายเพิ่มมากขึ้น
0: ใช่ค่ะ
1: วิธีการ
0: แต่ถ้ารักษาเร็วแต่เนิ่นๆแล้วก็รักษาสม่ำเสมอเป็นแบบนี้ได้ตลอดเวลาโดยที่ไม่มีอาการได้เลย
1: โอ้
0: ค่ะออกกำลังกายจะเป็นนักกีฬาอะไรเงี้ยได้เลยค่ะถ้าช่วงกำลังเริ่มอยู่อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงอาจจะทำได้ไม่เยอะแต่ช่วงที่เขาแข็งแรงดีการออกกำลังกายสม่ำเสมอนั้นมีส่วนช่วยทำให้เราแข็งแรงขึ้นแล้วก็ความไวต่อสิ่งกระตุ้นก็น้อยลงโอกาสจะเกิดการกำเริบก็น้อยลง
1: สบายใจเนาะ
2: ค่ะ
1: เนาะวันนี้ขอบคุณคุณหมอนะครับขอบคุณคุณคำด้วยนะครับ
0: โอเคค่ะสวัสดีค่ะสว
2: ั
0: สดีค่ะ
4: วันนี้พาน้องเขามาหาหมอเพราะน้องเขามีน้ำในหูค่ะหูข้างซ้ายอะค่ะเขาจะมีน้ำออกที่หูข้างซ้ายอะค่ะการได้ยินเขาก็จะไม่ค่อยดีขึ้นนะคะเรียกเขาไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่เนี่ยค่ะก็เลยต้องพามาหาคุณหมอตรวจดูค่ะ
5: คุณแม่ครับวันนี้คุณแม่พาน้องปิยบุตรมาพบคุณหมอด้วยอาการอะไรครับ
4: เขาจะมีน้ำมูก
5: ครับ
4: แล้วก็นอนกลางคืนเขาจะคัดจมูกแล้วก็หายใจไม่ค่อยสะดวกอ
5: ๋อก็คือดูฟังดูแล้วเหมือนอาการเป็นหวัดใช่ไหมครับคุณหมอคือก่อนหน้านี้เนี่ยน้องปิยบุตรได้มาพบคุณหมอแล้ว
6: ใช่ครับก็รักษากันมานานครับผม
4: ค
5: ่
4: ะ
5: ตอนแรกๆน้องปิยบุตรที่มาหาคุณหมอเนี่ยตอนนั้นมีอาการยังไงครับ
6: คือว่าน้องอ่ะเขาเป็นโรคทางโครงสร้างของกระโหลกศีรษะและใบหน้า
5: ครับครับ
6: เป็นตั้งแต่กำเนิดแล้วก็คือปัญหาเริ่มต้นคือของน้องเขาเนี่ยกระโหลกศีรษะคือในเด็กทารกเนี่ยปกติเกิดมาเนี่ยกระโหลกศีรษะจะเป็นกระดูกหลายชิ้นแล้วก็มีต่อกันนะครับแล้วก็กระโหลกศีรษะจะขยายตามอายุที่โตขึ้นเพราะฉะนั้นข้างในสมองก็จะโตขึ้นกระโหลกศีรษะก็จะขยายตามแล้วของน้องเนี่ยกระโหลกศีรษะมันไม่ขยายอย่างนั้นมันเหมือนกับไอ้ตรงที่รอยต่อมันปิดทำให้สมองเขาพัฒนาได้ไม่เต็มที่เขาก็เลยผ่านการผ่าตัดขยายกระโหลกศีรษะโดยทางศัลยศาสตร์พลาสติกมาแล้วนะครับผมนะแล้วก็แต่ว่ายังไงก็ตามเองความผิดปกติเรื่องใบหน้าก็ยังมีอยู่อย่างเช่นของน้องเขาจะมีปัญหาเรื่องจมูกแบนลงไปแล้วก็โหนกแก้มยุบลงไปทำให้มีปัญหาเรื่องคัดจมูกได้ง่ายก็จะมีน้ำมูกตลอดนะครับส่วนในเรื่องหูเนี่ยคือปกติเดี๋ยวได้ดูรูปนี้นะครับ
5: ยังไงครับ
6: ก็อันนี้คือเป็นใบหูนะครับ
5: ครับ
6: คือใบหูแล้วก็อันนี้เป็นช่องหูนะครับ
5: ครับ
6: เข้ามาก็จะมาเจอตรงนี้คือเป็นแก้วหูนะครับตรงนี้เราเรียกว่าเป็นหูชั้นกลางนะ
5: ครับ
6: นะฮะทีนี้ตรงหูชั้นกลางเนี่ยจะต่อกับหลังโพรงจมูกนะครับโดยมีท่อตัวหนึ่งตัวนี้เป็นตัวที่ปรับความดันนะครับทีนี้ปัญหาคือว่าถ้าเกิด โครงสร้างใบหน้าหรือว่ากระโหลกศีรษะผิดปกติเนี่ยการวางตัวของท่อหรือว่าโครงสร้างต่างๆมันก็จะทำงานได้ไม่เต็มที
5: ่
6: ทำให้การควบคุมเรื่องความดันในหัวใจกลางผิดปกติไปพอความดันผิดปกติส่วนใหญ่จะมีปัญหาว่าความดันในหัวใจกลางมันจะติดลบ
5: ครับ
6: มันทำให้น้ำที่อยู่ในเส้นเลือดต่างๆเนี่ยมันมาสะสมในหัวใจกลางก็เกิดเป็นน้ำในหัวใจกลางขึ้นครับซึ่งน้องก็มีปัญหานี้อยู่มาตลอดครับ
5: แล้วอาการที่ส่งผลกับน้องเขาเนี่ยเมื่อมีน้ำในหัวใจกลางมากๆเข้าเนี่ยมันจะเกิดผลอะไรยังไงครับคุณแม่ครับ
4: ก็จะอาจจะทำให้หูเขาไม่ได้ยินหูตึงไปได้ค่ะเพราะว่าคุณหมอจะไม่ให้น้ำเข้าหูเลยห้ามเล่นน้ำห้ามว่ายน้ำอะไรเงี้ยไม่ให้น้ำ
5: เป็นข้อห้ามเลย
4: ใช่ห้ามว่ายน้ำตลอดเลย
5: อย่างน้องปิยบุตรเนี่ยจะเป็นแบบนี้แล้วคนปกติเด็กทั่วไปเนี่ยสามารถเป็นแบบนี้ได้ไหมฮะอยู่ดีๆก็อยู่ดีๆหูก็มีน้ำในหูชั้นกลางมากกว่าคนทั่วไปสามารถเป็นได้ไหม
6: มีได้เหมือนกัน
5: เกิดจากอะไรฮะถ้าเป็นทั่วไป
6: ส่วนใหญ่จะเกิดจากเป็นหวัดครับผมอันนี้เจอบ่อยที่สุดเพราะว่าเวลาเด็กเป็นหวัดธรรมดาเนี่ยครับก็จะมีปัญหาเรื่องน้ำมูกคัดจมูกใช่ไหมฮะ
5: ครับ
6: นี่ปัญหาคือว่าถ้าเกิดเป็นเยอะๆก็จะมีไอ้ตรงท่อเนี่ยก็จะบวมเช่นเดียวกันนะแล้วก็ความดันก็จะติดลบทำให้มีน้ำออกมาสะสมในหัวใจกลางได้เหมือนกัน
5: อ่ะแล้วถ้าเกิดสมมติเป็นแล้วอย่างในกรณีของน้องปิยบุตรเนี่ยหลังจาก follow up มาเรื่อยๆแล้วเนี่ยณวันนี้ต้องรักษาน้องยังไงนอกจากในเรื่องของรูปหน้ารักษาไปแล้วผ่านมาแล้ว
6: ครับผม
5: รักษาเหมือนเด็กปกติทั่วไปไหมครับคุณหมอ
6: ก็ต้องตามมาดูตลอดเพราะว่าน้องก็เนื่องจากโครงสร้างใบหน้าน้องเนี่ยยังมีความผิดปกติอยู่เพราะฉะนั้นก็คือปกติถ้าเกิดน้ำในหูชั้นกลางเนี่ยเป็นนานเกิน3เดือนขึ้นไปถ้าเกิดเราตามดูเนี่ยการได้ยินก็ไม่ดีแล้วก็ยังมีปัญหาอยู่ส่วนใหญ่ก็จะแนะนำว่าให้ใส่ท่อที่เยื่อแก้วหูครับเป็นท่อเล็กๆใส่เข้าไปเพื่อจะที่ตัวนี้จะช่วยทำให้ความดันในหูชั้นกลางที่มันติดลบอยู่เนี่ยมันกลับมาปกติเหมือนเดิมทำให้การได้ยินดีขึ้นแล้วก็น้ำในหูก็จะลดลงไปแล้วก็ในเด็กบางรายถ้าเกิดไม่ได้รักษาเนี่ยถ้าเกิดทิ้งไว้นานๆเนี่ยตัวแก้วหูเนื่องจากความดันในหูเนี่ยมันติดลบมันก็จะเหมือนโดดเอาตัวเยื่อแก้วหูเนี่ยไปแปะก
5: ับ
6: ในกับผนังด้านในของ
5: มันก็จะปวดหูเนี่ยเหมือนความดันด้านนอกมันกดเข้าไป
6: อ๋อส่วนใหญ่เด็กจะไม่ค่อยปวดหูฮะบางทีเด็กก็อาจจะไม่บอกเลยนะครับแต่พ่อแม่อาจจะสังเกตว่าลูกได้ยินไม่ค่อยชัดเรียกไม่ค่อยหันดูทีวีเปิดไอ้ทีวีดังอะไรอย่างเงี้ยคร
5: ับ เอ้คุณหมอครับถ้าเกิดคนเป็นโรคนี้แล้วเนี่ยเรื่องน้ำในหูชั้นกลางมีมากเนี่ย
6: ครับ
5: แล้วถ้าเกิดรู้ตัวว่าหูเราเริ่มไม่ปกติแต่ไม่ยอมมารักษากับคุณหมอท้ายที่สุดมันจะส่งผลเสียยังไงกับร่างกายครับ
6: คือถ้าเกิดทิ้งไปเป็นปีเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้รักษาเนี่ยแก้วหูก็จะยุบตัวลงไปเรื่อยๆซึ่งไปแปะกับผนังด้านในของหูชั้นกลางนะครับ
5: แก้วหูคือชิ้นนี
6: ้แก้วหูชิ้นนี้นะครับ
5: ครับมันก็จะถูก
6: มันยุบเข้ามาติดกันตรงนี
5: ้
6: พอยุบเข้ามาติดกันปัญหาคือว่าบางทีเราจะมาแก้ทีหลังเราแก้ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเข้าไปแปะแบบถาวรเลยก็เหมือนกับว่าหูชั้นกลางก็ฟีบหายไปหมดเลยครับ
5: เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมทางบ้านใครที่มีอาการแบบนี้อย่านิ่งนอนใจนะครับรีบพบคุณหมอนะฮะแต่สำหรับน้องปิยบุตรเนี่ยวันนี้มาเช็คอัพเวลาน้องมาหาคุณหมอทุกครั้งต้องตรวจอะไรยังไงครับ
6: ก็จะดูเรื่องจมูกว่าน้องมีคัดจมูกน้ำมูกไหลไหมนะครับแล้วก็ดูในลำคอว่าในลำคอเนี่ยมีเสมหะลงมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็ดูของน้องนี่จะมีปัญหาอย่างนึงคือตรงเพดานปากเนี่ยมันจะสูงมากกว่าปกติฮะ
5: ครับ
6: เนื่องจากโครงสร้างใบหน้าเขาเนี่ยครับนะครับทำให้เขาคัดจมูกหายใจลำบากด้วย
5: ถ้างั้นเดี๋ยวให้คุณหมอตรวจน้องปิยบุตร
6: ได้
5: สำหรับวันนี้เลยนะครับเชิญครับ
6: ขอบคุณครับน้ำมูกใสๆเล็กน้อยนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวอ้าปากไว้นะครับนะดูคอหน่อยเนาะก็ของน้องจะมีปัญหาคือว่าเพดานปากจะสูงกว่าปกตินะครับ แล้วก็เดี๋ยวดูในคอหน่อยนะครับผมเนาะเดี๋ยวเนาะโอเคโอเคเก่งมากนะไม่มีปัญหาอะไรทอนซิลไม่โตนะครับคือในเด็กบางคนถ้าเกิดทอนซิลโตจะทำให้นอนกลนด้วยน
5: ะ
6: คือของน้องก็มีปัญหานอนกลนแต่ว่าเนื่องจากน้องก็ดีอย่างที่ว่าทอนซิลเขายังไม่โต
5: ครับนะฮะต่อไปก็ต้องตรวจหู
6: ที่สำคัญคือดูหูเพราะว่าเราใส่ท่อปรับความดันไว้นะคร
5: ับ
6: ก็เช็คท่อว่ายังอยู่โอเคหรือเปล่าเพราะว่าบางคนก็ท่อจะหลุดไปเมื่อไหร่เราก็ไม่ทราบกันเลยต้องรับมาดูเรื่อย
5: ๆมันมีท่อหลุดด้วยเหรอคุณหมอครับ
6: หลุดได้เองครับผมครับ
5: เดี๋ยวก่อนมันหลุดได้ยังไงฮะคือมันเกิดจากกิจกรรมหรือว่าอะไร
6: คือเป็นได้หลายสาเหตุคือเนื่องจากท่อปรับความดันในหูเนี่ยมันเป็นวัสดุแปลกปลอมมันไม่ใช่มาจากธรรมชาติใช่มั้ยฮะเพราะฉะนั้นก็ร่างกายมันก็จะพยายามกำจัดออกอยู่แล้วครับนะ
5: นะฮะก็ตรวจดูก่อนว่ายังอยู่ไหม
6: ใช่ดูว่าอยู่ดีหรือเปล่าครับโอเคครับก็คือท่อยังอยู่ดีอยู
5: ่นะครับแล้วยังไงแล้วถ้าเกิดสมมติว่าในกรณีถ้าท่อไม่อยู่หรือว่าดูภายในจมูกมันมีสิ่งที่ผิดปกติมันจะมีอะไรบ่งบอกเราได้บ้างครับคุณหมอครับ
6: ส่วนใหญ่น้องก็จะมีอาการแล้วก็จะคัดจมูกน้ำมูกไหลจะมีน้ำมูกเขียวอะไรเงี้ยฮะหรือว่าบางทีถ้าเกิดเป็นเยอะๆก็อาจจะกลนหนักขึ้นนะครับ
5: แล้วอย่างนี้พอตรวจแล้วปกติเนี่ยขั้นตอนการรักษาต่อไปเนี่ย ของน้องปิยบุตรนี่ต้องยังไงฮะหรือว่าปกติก็กลับไปทานยาเหมือนเดิม
6: อ๋อคือของน้องเนี่ยปัญหาหลักๆก็จะเป็นเรื่องโครงสร้างใบหน้าทั้งหมดนะครับซึ่งการรักษาก็ตอนนี้ก็มาถึงขั้นที่ว่าเขาเปิดกะโหลกศีรษะหมายว่าขยายทำให้มันใหญ่ขึ้นแล้วนะครับนะแล้วก็เมื่อผ่านมาไม่กี่เดือนเนี่ยทางคุณหมอพลาสติกกับคุณหมอสัญญาศาสตร์ระบบสมองก็ไปผ่าหมายว่ายื่นกระดูกออกมาตรงโหนกแก้มทำให้กว้างขึ้นเพื่อแต่ก่อนจะแคบกว่านี้จะเหมือนกับว่าจะยุบมากกว่านี้ครับตอนนี้ก็ยังขึ้นมามากขึ้นแล้ว
5: โรคที่รูปหน้าผิดรูปนี่นะฮะมันมีผลต่อพัฒนาการของระบบภายในของเด็กเวลาเจริญเติบโต
6: ใช่
5: เมื่อกะโหลกมันไม่ขยายปั๊บสมองรวมถึงระบบอวัยวะภายในการรับรู้มันไม่โตตาม
6: ใช่ก็จะมีปัญหาเรื่องอาจจะมีปัญหาเรื่องระบบสมองความจําความคิดอะไรอย่างเงี้ยมีส่วน
5: แต่ทีนี้พอเราขยายให้มันออกมาในมิติที่เป็นปกติแล้วเนี่ยอวัยวะภายในมันจะเจริญเติบโตตามมามั้ยครับ
6: ก็อย่างสมองก็จะขยายดีขึ้นก็พัฒนาการเรื่องสติปัญญาก็จะดีขึ้นแต่ยังไงก็ตามเรื่องการได้ยินเนี่ยอย่างที่บอกฮะก็คือมันจะเป็นเรื่องโครงสร้างแล้วก็มันจะมีเรื่องท่อปรับความดันจากหูชั้นกลางที่ต่อมาหลังโพรงจมูกเนี่ยฮะคือบางทีถึงแก้เต็มที่มันก็ยังไม่ปกติฮะ
5: ก็ต้องมีอุปกรณ์ช่วยมีตัวช่วยอุปกรณ์
6: ใช่เราก็ต้องตามมาดูเพราะว่าเด็กที่มีลักษณะโครงสร้างใบหน้าผิดปกติเนี่ยจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาเรื่องการอักเสบในหูแล้วก็น้ำในหูชั้นกลางได้เยอะกว่าเด็กทั่วไปนะครับก็เด็กเหล่านี้ก็ต้องนับมาตรวจตลอดเวลา
5: แล้วทุกครั้งที่มาพอกลับไปน้องปิยบุตรเนี่ยมีเรียกว่ามีการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นไหมคุณภาพชีวิต
7: ดีขึ้นค่ะ
5: ครับ
7: ค่ะดีขึ้นเรื่องการหายใจเรื่องอะไรเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นน้องต้องใส่ซีแพดนอนเวลากลางคืนเขาหายใจไม่ได้ค่ะอันนี้ผ่าตัดอะไรเรียบร้อยแล้วก็ดีขึ้นไม่ต้องยังไม่ต้องใช้เครื่องซีแพดกลก็ลดลง
5: ก็ต้องมาดูเรื่อย
7: ๆตรวจเรื่อยๆตามหมอนัดตลอดนะคะ
6: ส่วนใหญ่ก็จะบอกคุณแม่ว่าถ้าเกิดมีปัญหาน้ำมูกเขียวหรือว่าอะไรก็ต้องรีบรักษานะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีน้ำในหูก็ต้องมารีบมาดูเพราะว่าถ้าเกิดทิ้งไว้นานๆเนี่ยมันจะมีหนองไหลมาจากหูได้เหมือนกัน
5: ผมถามคุณหมอว่าสำหรับคุณผู้ชมที่มีลูกหลานที่มีลักษณะโรคแบบนี้คือใบหน้าผิดรูปตั้งแต่กำเนิด
6: ครับ
5: เขาจะมีอะไรเป็นข้อสังเกตว่าตอนนี้ลูกหลานของเราเริ่มไม่ปกติเกี่ยวกับเรื่องของประสาทการรับรู้ควรจะดูอะไรยังไงฮะถึงจะพามาหาหมอเนี่ย
6: คือส่วนใหญ่ถ้าเกิดมีเรื่องโครงสร้างใบหน้าผิดปกติหรือว่าเป็นโรคทางพันธุศาสตร์เนี่ยส
5: ่
6: วนใหญ่จะที่นี่ก็จะมาเจอทางคุณหมอกุมารเวชศาสตร์ก่อนแล้วก็ส่วนใหญ่ถ้าเกิดมีความผิดปกติอย่างเงี้ยคุณหมอก็จะส่งมาทางแผนกนี้ตลอดเพราะว่าต้องมาเช็คเรื่องการได้ยินเพราะว่าเด็กที่มีความผิดปกติด้านพันธุศาสตร์เนี่ยมีโอกาสที่จะมีปัญหาเรื่องหูได้อยู่แล้ว
5: แต่ถ้าเกิดเป็นเด็กธรรมดาล่ะครับอยู่บ้านอยู่ดีๆไม่ได้เกิดมามีใบหน้าผิดรูปเราจะดูยังไงว่าลูกหลานเราเริ่มเป็นโรคนี้ละ
6: ถ้าดูว่าเป็นโรคนี้ไหมก็ลองสังเกตว่าถ้าเกิดมีเสียงอะไรอยู่ในบ้านเสียงดังเนี่ยถ้าเกิดเด็กไม่หันนะฮะ
5: อ
6: ันนี้อาจจะผิดสังเกตแล้วครับแล้วก็ถ้าเกิดพัฒนาการเรื่องการพูดอะไรเงี้ยไม่พัฒนาตามวัยเนี่ยก็อันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันอย่างเช่นถ้าเกิดเด็กอายุสักหนึ่งขวบเนี่ยควรจะเริ่มพูดแล้วครับถ้าสองขวบเนี่ยควรจะพูดได้สองคำติดกันอะไรเงี้ยฮะถ้าเกิดเด็กพูดไม่ได้เลยหรือว่าพูดได้น้อยมากๆก็ไม่แน่ใจก็พามาตรวจดีกว่าการได้ยินของน้องก็ยังดีเท่าเดิมนะครับผมนะฮะก็อันนี้การได้ยินข้างขวาเนี่ยการได้ยินอยู่ที่ประมาณ10เดซิเบลข้างซ้ายอยู่ที่15เดซิเบลซึ่งก็โอเคคือเสียงประมาณนี้ก็ประมาณความดังเทียบง่ายๆก็ประมาณเสียงกระซิบ
5: ครับ
6: ก็น้องก็ได้ยินดีนะครับนะอาจจะมีเหมือนกับว่าการนำเสียงบกพร่องไปบ้างแต่ว่าก็ถือว่ายังโอเคอยู่เพราะว่าเมื่อกี้ดูในช่องหูกับแก้วหูเนี่ยท่อก็อยู่ดีแล้วก็เรื่องน้ำในหูก็ไม่มีในขณะนี้นะครับถือว่าใช้ได้ครับผม
5: ถามคุณหมอหน่อยครับว่าในกรณีอย่างน้องปิยบุตรเนี่ยถ้าทุกอย่างมันการรับฟังเสียงมันเป็นปกติดี
6: ครับ
5: ข้อห้ามของน้องที่เป็นโรคแบบเนี้ยควรมีข้อห้ามอะไรยังไงครับ
6: แต่ก่อนเราจะห้ามเด็กไม่ให้ว่ายน้ำนะครับ
5: ครับ
6: ห้ามน้ำเข้าหูเพราะว่ามันมีท่อปรับความดันอยู่ในหูนะครับนะแต่ส่วนใหญ่จะเกิดจากวันที่ทำความสะอาดมากไปฮะอย่างเช่นพอไปว่ายน้ำแล้วก็ชอบเอาใช้พวกสำลีอะไรไปเช็ดในหูไปปั่นเนี่ยฮะจริงๆไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะว่าช่องหูในเด็กเนี่ยเล็กมากอยู่แล้วแล้วก็การไปปั่นถูเนี่ยบางทีอาจจะปั่นลึกไปดีไม่ดีทะลุเข้าไปข้างในเลย
5: กลายเป็นติดเชื้อ
6: แก้วหูทะลุหรือว่าถ้าปั่นไปบางทีอาจจะมีเรื่องรูหูอักเสบติดเชื้ออะไรเงี้ยฮะ
5: เพราะฉะนั้นต้องคอยดูสังเกตให้ดีนะฮะสำหรับอาการแบบนี้นะครับเอานี่ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับแล้วก็คุณแม่แล้วก็น้องปิยบุตรด้วยนะครับที่มาพูดคุยกันในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ
6: ขอบคุณครับ

0: วันนี้พาน้องมาหาหมอเรื่องกระดูกสันหลังนะคะที่ว่าพาไปแล้วว่าจะดูว่าดีขึ้นไหมหมอเขาดูอาการต่อเนื่องอะค่ะตอนที่น้องคลอดออกมาตอนนั้นยังเดินไม่ได้เพราะว่าน้องจะเป็นเด็กที่ตั้งไข่เองไม่ได้จะไม่กระโดดเหมือนเด็กทั่วไปแล้วก็จะไม่นั่งเองเหมือนเด็กทั่วไปแล้วหนูก็เลยสังเกตว่าทำไมลูกหนูนั่งไม่ได้หนูก็พาไปหาหมอไปทุกที่ที่หมอเขาบอกว่าโรงพยาบาลไหนว่าหมอเก่งหนูก็พาไปทุกอย่างแต่ว่าเขาก็รักษาไม่ได้จนมา2ขวบหลังน้องก็ผิดปกติว่าทำไมหลังมันถึงบิดกระดูกบิดหนูก็เลยพาไปตรวจหนูก็เลยพาลูกมาอยู่ศิริราชได้2ปีเนี้ยค่ะ
1: วันนี้คุณแม่พาน้องพลอยมาพบอาจารย์วันนี้คือนัดมาเพื่ออะไรครับอาจารย
2: ์วันนี้นัดมาติดตามครับว่าหลังผ่าตัดกระดูกสันหลังเนี่ยน้องเขาจะมีอาการเป็นยังไงครับ
1: เพิ่งผ่าตัดกระดูกสันหลังไป
2: ครับเพิ่งผ่าตัดนะครับหลังผ่าตัดน้องก็ดูไม่ปวดไม่อะไรใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
1: น
3: ะ
1: มีไหมยังเจ็บแผลอยู่ไหมครับ
3: ไม่เจ็บค่ะ
1: ไม่เจ็บแล้วนะจริงๆทำไมอาการของน้องเขากระดูกคดตรงกระดูกสันหลังเกิดจากอะไร
2: อ๋อคือจริงๆน้องเดิมเนี่ยเขาเป็นโรคเราภาษาไทยเราเรียกสมองพิการ
1: ครับ
2: ภาษาอังกฤษเราก็เรียก cerebral palsy
1: cerebral palsy สมอง
2: คือโรคนี้ก็จริงๆในประเทศไทยก็เจอบ่อยเหมือนกันนะครับแต่เนื่องจากว่าจำนวนผู้ป่วยที่มาหาพบแพทย์จริงเนี่ยไม่ได้มากมายเท่าไหร
1: ่
2: เพราะไม่มีหลายปัจจัยครับนะแต่ของน้องนี่เขาเป็นค่อนข้างซึ่งแบบคือไม่ได้รุนแรงมากนะครับเพราะว่าน้องเขาเนี่ยมือก็สามารถใช้งานได้ดี
1: ค
2: ือน้องเขามีปัญหาเรื่องเฉพาะส่วนขา
1: ส่วนขา
2: ที่เขาจะน้องขยับควบคุมไม่ค่อยได
1: ้
2: นะครับนะแล้วก็เรื่องแล้วพอเวลาผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยตอนแรกเกิดเนี่ยน้องเขาหลังเขายังไม่คด
1: ครับ
2: แต่พอเวลาผ่านไปหลังจะเอียงมากขึ้นเรื่อยๆ
1: ทำไมจากสมองมีผลกับหลังหรือขาแขนได้
2: ใช่เพราะมันกล้ามเนื้อมันสั่งงาน
1: คร
2: ับนี้ส่วนใหญ่กล้ามเนื้อเนี่ยมันไม่เกิดภาวะไม่สมดุลนะครับก็เวลาพอเกิดภาวะไม่สมดุลปั๊บเนี่ยหลังก็เริ่มมีการคดเอียงนะครับแต่ก็ไม่ได้เกิดทุกคนนะครับเกิดเฉพาะบางกลุ่มที่เป็นบังเอิญน้องเขาอาจจะโชคไม่ดีนิดหน่อยทำให้หลังเขาคด
1: ถ้ารุนแรงมากๆนี่จะถึงขั้นยังไง
2: ถ้ารุนแรงมากๆเนี่ยคือแขนก็ใช้งานไม่ได้ขาก็ใช้งานไม่ได้คอก็พับต้องนั่งอยู่บนรถเข็นตลอดเวลาแล้วคุยไม่ได้ด้วย
1: เอ้ยยังไงสามารถพัฒนาการใช้ขาเราจะดีขึ้นได้ไหมครับ
2: คือเราก็ต้องกายภาพนะครับทุกวันนี้นะครับคือส่วนใหญ่เด็กกลุ่มนี้เนี่ยที่ภาวะสมองพิการเราต้องดูว่าขาเขาแข็งเกร็งหรือเปล่านะดูนิดนึงนะครับน้องขอดูนิดนึงนะ
1: ครับ
2: ดูอย่างน้องขาเขาก็น้องขยับเกร็งใช่ไหมขาเขาขยับก็จะค่อนข้างเกร็งติดนะคือขยับไม่ได้ติด
1: จะติดใช่ไหมติดมันเป็น
2: เพราะว่าเป็นกล้ามเนื้อเขาควบคุมไม่ได้
1: อ
2: ๋
1: อฮะ
2: คือสมองเนี่ยสั่งแขนได้แต่สั่งขาเนี่ยเป็นภาวะอย่างหนึ่งสั่งไม่ได้นะฮะทำให้ขาเกร็งตลอดเวลานะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราต้องดูว่าสะโพกเขาเลื่อนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเด็กบางคนสะโพกเลื่อนก็ต้องผ่าตัดสะโพกเอาเข้าไปหรือว่าเราหาภาวะอื่นป้องกันเพื่อไม่สะโพกหลุดออกจากเบ้าเพราะบางครั้งมันเป็นเพราะกล้ามเนื้อมันไม่บาลานซ์กัน
1: อ๋อมันเป็นทั้งส่วนของโครงสร้างกระดูกตั้งแต่สะโพกลงไปเลยแล้วก็สมองที่สั่งการด้วย
2: ใช่ใช
1: ่ถ้าเมื่อไหร่สัมพันธ์กันก็คงจะสามารถขยับได้
2: ใช่ไหมครับเพราะปัจจุบันก็ยังไม่มีเทคโนโลยีหรือวิวัฒนาการใดๆที่จะรักษาให้แบบกลับมาเหมือนเดิมเหมือนคนปกติได้นะครับ
1: ทุกวันนี้ยังทำกายภาพหรือว่าให้น้องลองขยับขาอะไรอยู่บ้างไหม
3: ทำค่ะ
1: ทำอะไรอย่างไรบ้าง
3: ก็จะท้องคนเดินแล้วก็จะมีปั่นจักรยานที่ทำของคนพิการโดยเฉพาะ
1: ครับแล้วเขาสามารถจะปั่นได้ไหมครับ
3: เขาจะไม่มีแรงเราก็จะช่วยดันเขา
1: อ๋อเราก็ช่วยขยับให้เขา
3: ทางโรงเรียนที่ศูนย์เขาก็จะทำกายภาพ
1: อ๋อฮะครับเพราะว่าถ้าไม่ขยับเลยกล้ามเนื้อก็จะรีบไปเรื่อย
2: ใช่ไห
1: มขารีบไปเรื่อย
2: ใช่ใช่
1: ถ้าเราขยับไว้ออกกำลังกายไว้ให้มีกล้ามเนื้อไว้สักหน่อยวันหนึ่งวิวัฒนาการทางการแพทย์มันเจริญก้าวหน้าค้นพบอะไรใหม่ๆก็อาจจะ
2: เป็นไปได้
1: อาจจะเกิดขึ้นได้ใช่ไหมครับวันนี้ก็นัดมาเพื่อจะทำอะไรบ้าง
2: วันนี้เราก็มาดูอาการ
1: ครับ
2: ดูว่าน้องเขาปวดไหมหลังผ่าตัดแผลติดดีไหมนะครับแล้วก็เหล็กที่ใส่ไปมีการหักไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ครับงั้นวันนี้ก็จะทำการตรวจใช่ไหม
2: ครับวันนี้ครับ
1: เชิญเลยครับอาจารย์จะตรวจยังไง
2: ถ้าสังเกตดูว่าเก้าอี้เบาะเก้าอี้นี้นะฮะน้องเขาเป็นจะไม่ใช่เป็นเก้าอี้รถธรรมดาเขาจะมีพลาสติกด้านหลังนะครับ
1: ครับ
2: ซึ่งอันนี้ก็
1: แข็งๆใช่ไหม
2: เขาก็ตัดดีไซน์มาสำหรับรับลูกกับหลังน้องโดยเฉพาะเพื่อให้น้องเขามีการควบคุมหลังไม่ให้มันโย้ไปโย้มา
1: ไม่ขยับ
2: ใช่
1: อะไรไปได้ใช่ไหม
2: ใช่ใช่นะครับทีนี้เราก็ดูว่าน้องเขาเนี่ยครับหลังเขาเป็นอย่างเงี้ยนะครับนะอันนี้น้อง
1: เขาคดในลักษณะไหนฮะ
2: เขาเอียงทั้งโค้งแล้วก็คดไปด้านข้างทั้งสอง
1: ถ้าดูด้านนี้ก็โค้ง
2: แล้วก็มีการหมุนด้วยจริงก็น้องเขาเรียกว่ากี่แล้วเขาผิดไป3มิติเลยคือว่าทั้งโค้งทั้งด้านตรงด้านข้างแล้วมีการหมุนกระดูกสันหลัง
1: ครับ
2: ซึ่งทำให้มันเกิดการบิดเบี้ยวเอียงนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราสมมติน้องพลอยถ้าเราไม่ผ่าตัดเขาในอนาคตเนี่ยหลังเขาจะล้มไปเรื่อยๆ
1: ครับ
2: ล้มแล้วเขาจะเหนื่อยจะเหนื่อยง่ายแล้วสุดท้ายเนี่ยพอเหนื่อยมากๆแล้วเนี่ยจะเป็นเสี่ยงต่อการติดเชื้อนะครับอาจจะเป็นเรื่องของปอดบวมหรืออะไรง่ายนะ
1: แล้วเราผ่าตรงไหนไป
2: ก็เราผ่าก็เดี๋ยวให้ดูนิดนึงครับ
1: ครับผม
2: ตอนนี้คือผ่าแผลอยู่ตรงนี้นะครับนะนี่นะฮะแผลอยู่ตรงนี้นะตรงนี้นะตรงนี้ที่เราเห็นนี่เป็นไม่ใช่กระดูกสันหลังนะเป็นซี่โครง
1: อ๋อเหรอฮะ
2: ก็คือคนทั่วไปเราคิดว่าเป็นกระดูกสันหลังใช่ไหมฮะแต่จริงแล้วเป็นซี่โครงเพราะว่า
1: ทำไมซี่โครงมาอยู่ตรงนี้
2: ซี่โครงมีการหมุนคือเวลากระดูกสันหลังมันเบี้ยวปั๊บซี่โครงมีการดันทำให้มันโดนขึ้นมาทำให้มีการโค้งปูดขึ้นมา
1: ปูดมาทางด้านหลัง
2: ใช่ใช่นะฮะ
1: แต่ว่าถ้าตรงกระดูกสันหลังตรงกลาง
2: คือตรงกลางใช่ตรงกลางเนี่ยนะฮะซึ่งเราผมว่าน้องเขาก็ดีขึ้นเยอะเมื่อเทียบกับตอนแรกนะฮะเพราะว่าคือเราเป็นมันเป็นไปไม่ได้ที่น้องเขาเป็นเยอะมากครับมันเป็นไปไม่ได้ที่ว่าจะเอากลับมา 100% มันไม่มีทางนะ
1: ตอนนี้เราผ่าแล้วเราเสริมอะไรข้างในเข้าไปอะไร
2: เราใส่เหล็กเข้าไป
1: ฮะใส่เหล็กเข้าไป
2: ใส่เหล็กเข้าไปแล้วก็ใส่เป็นน็อตกับสกรูเข้าไปในกระดูกสันหลังนะครับ
1: เพื่อจะยึดเหมือนยึดให้ตรง
2: ใช่ใช่ใช่
1: คือจากนี้ไปนี่จะตรงแล้วก็จะมีการหมุนหรือบิดในแนวอื่นได้ไหมฮะหรือว่าเราดามไว้จนนิ่งเลย
2: คือเราก็จะล็อกให้เพียงให้มากที่สุดแล้วก็พอในอนาคตเนี่ยกระดูกแผ่นนี้มันจะเชื่อมกันก็เดี๋ยวเราจะลองให้น้องเขาขึ้นเตียง
1: อ๋อฮะ
2: น้องขึ้นเตียง
1: ไปเลยนะฮะ
2: อันนี้สังเกตดูครับน้องเนี่ยเขานั่งน้องนี่เขานั่งเองได้น
1: ะ
2: น้องลองกอดอกได้ไหมครับอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาเป็นน้อยเด็กกลุ่มบางส่วนที่เป็นโรคสมองพิการบางคนนั่งเองไม่ได
1: ้ครับพอนั่งปุ๊บจะ
2: ล้มเลยใช่นี่กล้ามเนื้อส่วนว่าเขากล้ามเนื้อที่ควบคุมเนี่ยเขาดีระดับหนึ่ง
1: ครับ
2: นะทีนี้เดี๋ยวลองให้น้องเขานอนนะ
1: นอนนะฮะ
2: นี่เห็นว่าขาเขาเกร็งครับแอบลองจับขาเกร็งไหม
1: เกร็ง
2: ใช่ไหมน้องเขาควบคุมไม่ได
1: ้
2: นะคือเขาจะ
1: ฝืน
2: มากแล้วเวลาเนี่ยเป็นนี่คือภาวะโรคอย่างหนึ่ง
1: คร
2: ับ โรคนี้จะเป็นอย่างเงี้ยคือชักเกร็งแล้วเขาน้องไม่ได้เลยใช่ไหมยกซิพยายามยกคือยกไม่คือยกได้แค่นี้คือเขายังไม่สามารถควบคุมกระดูกข้อเท้าอะไรได้เพราะฉะนั้นหน้าที่ของหมอสัญญาแพทย์กระดูกเนี่ยก็พยายามลดเกร็งแล้วก็พยายามฝึกเดินนะแล้วพยายามแบบน้องเขาส่วนใหญ่คนไข้กลุ่มนี้ก็จะพยายามหนีขาเข้ามาเราต้องพยายามแบบฝึกกายภาพให้ขาเขากลาง
1: นะ
2: กลางเนี่ยนะครับกลางมีเหตุผลหลายอย่างนะคร
1: ับ เจ็บไหมครับ
2: เจ็บไหม
1: เจ็บไหม
2: จะเกร็งใช่ไหม
1: แต่ว่ามันรู้สึกเป็นอาการเกร็งและแข็งเน
2: ี่
1: ย
2: ใช่ใช่
1: ฮะ
2: แล้วบางกลุ่มที่มีสะโพกหลุดเนี่ยเวลากลางก็จะเจ็บมากนะแต่น้องเขาไม่มีนะ
1: พอน้องไม่ได้เจ็บ
2: เขาไม่ได้เจ็บมากแต่เขาจะเกร็งเฉยๆนะ
1: คร
2: ับ แล้วข้อเท้าก็เกร็งกระตุกนี่จะแบบจะไวก็จะไวมากบางทีเกร็งแข็งเนี่ยไหมกระดกคือควบคุมไม่ได้นะ
1: ครับ
2: นะครับก็เรียบร้อยแล้วฮะส่วนใหญ่ก็ดูดีก็ไม่มีอะไรเนี่ยดูแค่นี
1: ้
2: ดูคร่าวๆนะครับ
1: คุณแม่มีอะไรจะปรึกษาถามคุณหมอเพิ่มเติมไหมครับ
3: อ๋อก็อยากถามว่าต่อไปต้องผ่าตัดขาไหมเพราะว่าน้องมีอาการเกร็งอย่างนี้แล้วก็หลังเนี่ยตรงจะดีขึ้นไหมจะต้องเอาเหล็กออกไหมอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับเพราะว่ามีหลายคำถามเหมือนกัน
3: กังวลนะคะ
1: กังวลหลาย
3: ไม่อยากให้ลูกเจ็บ
1: ต้องผ่าอีกไหมหนึ่งนะฮ
3: ะแล้วก็เรื่องขาอยากจะให้เขาดีกว่านี้สักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยจะมีโอกาสไหมคะ
2: ใช่ส่วนใหญ่คนไข้กลุ่มนี้แน่นอนพ่อแม่ทุกคนมีความหวังนะเรื่องน้องเดินได้เนี่ยหรือเปล่าเนี่ยคืออย่างน้อยผมคิดว่าถ้าจะเดินได้ก็อาจจะเดินแล้วมีวอล์กเกอร
1: ์
2: คือพยุงช่วยในการเดินแต่ว่าจะให้เดินเหมือนคนปกติก็ คือก็ต้องเรียนให้ทราบตรงคืออาจจะลำบากนิดนึงนะแต่ว่าถ้าเดินโดยใช้ประคับประคองก็มีแนวโน้มอาจจะเป็นไปได้นะถ้าเรากายภาพ
1: ไปเรื่อย
2: ๆไปเรื่อย
1: ๆต้องกายภาพไปเรื่อย
2: ๆส่วนเรื่องเหล็กที่หลังเนี่ยก็ผมคิดว่าถ้าไม่จำเป็นนะไม่ต้องเอาออกก็ได้ครับเพราะว่าปัจจุบันนี้เราพบว่ามันคือเราเอาออกไม่เอาออกไม่ได้แทบไม่ได้แตกต่างกันมากยกเว้นจะมีปัญหาเช่นเหล็กถอนเหล็ก

0: อาจจะต้องผ่าแต่ผ่าเล็กๆส่วนใหญ่ผ่าไม่ใหญ่ยกเว้นกรณีที่เรานั้นติดตามนั้นสะโพกคุณเลื่อนหลุดนะแต่ผมคิดว่าคงอาจจะยากแล้วเพราะน้องเขาเริ่มโตแล้วนะถ้าหลุดบางทีก็ต้องผ่ากลับเข้าไปในเบ้าใหม
1: ่ในกลุ่มอาการแบบนี้เนี่ยนะฮะเกิดจากอะไรหมอเป็นเพราะอะไรฮะสาเหตุ
0: สาเหตุนอกสมองภาวะสมองพิการ
1: ใช่ครับ
0: ส่วนใหญ่นะครับมีจริงๆแล้วมีหลายสาเหตุนะฮะตัวสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดก็คือภาวะขาดออกซิเจนในสมองขณะช่วงการคลอดนะ
1: ฮะ
0: ซึ่งก็บางทีปัจจัยบางอย่างเราควบคุมได้บางอย่างควบคุมไม่ได
1: ้ครับ
0: อาจจะบางครั้งมีภาวะยากบางทีเด็กบางคนคลอดยาก
1: ครับ
0: แล้วก็ทำให้ขาดออกซิเจนนะช่วงนั้นนะฮะออกซิเจนปั๊บเนี่ยทำให้สมองเนี่ยมีการขาดเลือดขาดเลือดเสร็จก็เลยทำให้มีปัญหานะครับ
1: ซึ่งช่วงเวลาตรงนั้นไม่นานเองใช่ไหม
0: ไม่นานแต่มีผลสำคัญมาก
1: มีผลสำคัญมากนั่นก็ความรุนแรงก็อาจจะต่างกัน
0: ความรุนแรงก็จะถ้าขาดเยอะก็จะรุนแรงเยอะถ้าขาดน้อยก็รุนแรงน้อย
1: ครับ
0: กรณีที่เป็นน้อยมากเนี่ยเด็กๆกลุ่มนี้จะเดินได้เลยบางคนก็เป็นน้อยเดินอยู่ในสังคมปกตินะครับนะฮะสามารถทำงานได้เหมือนคนปกตินะฮะ
1: ครับแล้ววิธีการจะดูแลเด็กที่เป็นภาวะแบบนี้จะต้องดูแลยังไงถึงจะดี
0: คือจริงๆศัลยแพทย์กระดูกเองเป็นแค่หนึ่งในทีมเองจริงๆแล้วเนี่ยผมจริงๆแล้วหมอที่ดูแลเด็กกลุ่มนี้อย่างน้องเนี่ยไปหลายแผนก
1: ไปไหนบ้างฮะ
2: มีทางสันประสาทแล้วก็ทางเดินปัสสาวะก็ทางปอดทางหัวใจ
0: เวชศาสตร์ฟื้นฟูด้วยนะไปเวชศาสตร์ฟื้นฟูเยอะไปเข้าบำบัดแล้วมีนักจิตวิทยานักสังคมคือมีหมดเลย
1: อ๋อมีผลเกิดเป็นทีม
0: ใช่เพราะฉะนั้นการรักษาเด็กกลุ่มนี้เป็นทีมนะ
1: ทีมของศิริราชเรามีครบที่จะดูแลได้
0: คือหมอก็ดูไปแค่หนึ่งในทีมจริงๆแล้วนะฮะ
1: แล้วถ้าสำหรับพ่อแม่เองหรือคนที่จะดูแลลูกหรือดูแลเด็กที่บ้านเนี่ยครับจะต้องดูแลยังไงต้องให้ความเอาใจใส่ด้านไหนยังไงบ้าง
0: โอ้จริงๆก็ต้องเอาใจใส่ทุกระดับนะละเอียดคือแน่นอนก็ขึ้นอยู่กับว่าน้องเขาเป็นมากเป็นน้อย
1: ครับ
0: ถ้าเป็นน้อยก็ลงละเอียดไม่เยอะแต่ถ้าเป็นเยอะนี่ก็ลงละเอียดเยอะนะครับเพราะสัดส่วนใหญ่จุดมุ่งหมายของพ่อแม่เนี่ยอันดับแรกนะ
1: ครับ
0: ส่วนใหญ่เขาอยากจะให้ผู้ป่วยเดินได
1: ้
0: เวลาเราโตขึ้นมาเนี่ยจุดมุ่งหมายจริงๆแล้วเนี่ยคือ communication คือหมายความว
1: ่า
0: การสื่อสารสำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าเขาโตขึ้นมาสมมติอีกหน่อยพอเด็กเขาเริ่มโตเริ่มทำงานเขาต้องรักติดอย่างน้อยสื่อสารอื่นได้ว่าเขาต้องการอะไรหิวข้าวเช่นการสื่อสารเนี่ยสำคัญนะ
1: ซึ่งน้องพลอยทำได้
0: น้องพลอยก็ทำได้นะเพราะน้องพลอยเขาอยู่ที่เรื่องแต่ตอนนี้พ่อแม่กังวลเรื่องการเดินมากกว่านะครับอันนี้ก็ครับก็อย่างที่ว่าจิตใจสำคัญที่สุดครับก็ส่วนน้องพลอยแม่น้องพลอยถือว่าเป็นตัวอย่างหรือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากซึ่งเขามีความเข้มแข็งแล้วก็ต่อสู้ต่อโรคครับโรคร้ายซึ่งก็ไม่รู้ว่าหนทางข้างหน้าเป็นยังไงแต่เขาก็พยายามสู้ที่สุดนะครับทำทุกอย่างนะครับ
1: ครับ
0: คือจริงๆเราก็มีบางรายเนี่ยซึ่งเป็นโรคคล้ายๆแบบเนี้ยโรคสมองพิการซึ่งตอนแรกๆเนี่ยก็มารักษาแต่ว่าน่าเสียดายนะครับว่าคนไข้บางส่วนไม่ได้มานัดตามติดตามอาจจะด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างหรือทั้งด้านครอบครัวด้านกำลังใจเราบางทีมันมีหลายปัจจัยนะซึ่งก็เป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งซึ่งถ้าเราสามารถช่วยได้เนี่ยเขาจะได้กลับมาเข้ามาอยู่ในสู่ภาวะสังคมนะครับซึ่งสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับ
1: นี่นะครับเป็นอีกหนึ่งอาการของโรคที่เราเห็นได้ชัดว่าแม้ว่าอาการนั้นจะอยู่ที่ตัวเราแต่ถ้าจิตใจของเราเข้มแข็งแล้วก็ยอมรับมองไปข้างหน้าว่ายังมีสิ่งดีรออยู่แล้วก็ค่อยๆพัฒนาไปต่อสู้รักษาไปเรื่อยๆเนี่ยโดยมีทีมแพทย์ที่ดูแลอย่างของที่ศรีราชเนี่ยนะฮะก็ทีมแพทย์ก็ดูแลกันหลายสาขาเหลือเกินที่ช่วยกันอาการต่างๆหรือสิ่งต่างๆที่ตามมาก็อาจจะค่อยๆดีขึ้นแล้ววันหนึ่งสิ่งที่น้องพลอยอยากจะให้เป็นหรือคุณแม่อยากจะให้เป็นก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะอย่างที่เราพยายามทำอยู่นะครับนั่นก็เป็นเรื่องของอนาคตแต่อะไรก็ตามการยอมรับแล้วก็เข้าใจฝ่าฟันกับอุปสรรคหรือว่าโรคอาการต่างๆที่เกิดขึ้นนี่เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนั่นคือกำลังใจที่มีมาขอบคุณคุณแม่มากๆนะครับขอบคุณน้องพลอยอาจารย์ด้วยนะครับ
0: ครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับ
3: มีอาการปวดขาค่ะปวดมาหลายวันโดยไม่ทราบสาเหตุแล้วก็มีขาบวมขึ้นเรื่อยๆทุกวันค่ะก็เลยมาพบคุณหมอไม่ได้ไปทำอะไรอยู่ดีๆก็มีอาการปวดขาปวดมาประมาณ3วันแล้วก็มีอาการขาบวมมาเรื่อยๆจนกระทั่งแบบบวมจนเดินไม่ไหวค่ะแล้วก็เลยตัดสินใจมาหาคุณหมอค่ะ

0: วันนี้คุณพี่มาหาคุณหมอด้วยอาการอะไรครับ
1: พอดีว่ามีอาการปวดขาค่ะหลายวันแล้วก็มีอาการขาบวมขึ้นมาค่ะ
0: ขาบวมแล้วก็ปวดขา
1: ค่ะโดยไม่รู้สาเหตุค่ะว่าเกิดจากอะไรค่ะ
0: เราไม่ได้ไปออกกำลังกายไม่ได้ไปทำงานหนักอะไรยังไงยืนนานมีไหม
1: ไม่ค่อยค่ะ
0: ไม่โอ้โหงี้แล้วเราจะตรวจยังไงคุณหมอครับ
2: ขาบวมแล้วที่ว่าในบวมข้างๆเลยใช่ไหมครับ
1: ค่ะทั้งขาเลย
2: มันบวมยุบๆไหมครับหรือว่าบวมทั้งวันเลย
1: บวมขึ้นเรื่อยๆค่ะ
2: บวมขึ้นเรื่อยๆปวดด้วย
1: ค่ะปวดด้วยค่ะ
2: ไม่ได้ไปนวด
1: ไม่
2: แผนโบราณเปิดประตูลมอะไรนี้มีไหม
1: ไม่ค่ะ
0: คุณหมอเดี๋ยวก่อนฮะนวดแผนโบราณเปิดประตูลมนี่คืออะไร
2: ก็ทางหมอนวดนะครับ
0: ครับ
2: จริงยืนไหม
0: ครับ
2: นะครับก็เขาจะกดบริเวณขาหนีบนะครับ
0: ตรงนี้แหละ
2: ใช่ครับกดไปประมาณสักบางคนก็ครึ่งนาทีถึง1นาทีฉะนั้นเขาจะปล่อยซึ่งการกดเนี่ยเป็นการกดหลอดเลือดแดงที่ขานะครับบางคนเนี่ยกดเนี่ยหมอนวดเนี่ยเขาจะไปกดปุ๊บมันเกิดไปกดหลอดเลือดดำด้ว
0: ย
2: นะครับทำให้เกิดหลอดเลือดในอุดตันได้นะเกิดหลอดเลือดอุดตันทั้งขาเลยก็จะเกิดเป็นมีอาการขาบวมได้บางคนเนี่ยลิ่มเลือดก็จะปลิวจากขาไปอุดในปอดทำให้มีการเหนื่อยแล้วเสียชีวิตได้เหมือนกัน
0: เดี๋ยว
2: ครับ
0: ไปถึงขั้นเสียชีวิตได้เลย
2: ได้ครับ
0: ซึ่งบางทีคนนวดทั่วไปคนติดนวดพูดง่าย
2: ครับ
0: บางทีเขาชอบด้วยซ้ำไปนั่นคือยังไม่เกิดปัญหา
2: ใช่ครับ
0: แต่ worst case จริงๆเนี่ยอาจจะเกิดปัญหา
2: อาจจะเกิดได
0: ้
2: อาจจะเกิดได
0: ้แต่ทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดกดพลาดไปโดนหลอดเลือดดำ
2: ครับ
0: อาจจะบวมได
2: ้ครับ
0: บางคนนี่ไม่รู้ว่าเกิดจากการนวด
2: ใช่ครับบางคนก็อาจจะเกิด
0: แต่คุณพี่ไม่ได้ไปนวดมา
1: ค่ะไม่ได้ไปนวดค่ะ
0: แล้วมันจะมีอะไรอย่างอื่นที่ส่งผลให้ขาบวม
2: ที่เราเจอได้ก็ในคนอายุน้อยบางทีก็เกิดจากการที่มีสารในตัวของผู้ป่วยเองนะครับลดลงผิดปกติโปรตีนบางตัวในเลือดเนี่ยนะครับที่เจอได้นะหรือพวกเนื้องอกทั้งหลายก็เป็นสาเหตุได้นะครับในบางคนการตั้งครรภ์นะครับมดลูกมันโตขึ้นนะครับไปกดหลอดเลือดดำของขาข้างซ้ายก็ทำให้มีอาการอย่างนี้ได้เช่นกัน
0: โอ้ที่เราสังเกตว่าคนท้องบางรายขาเท้าจะใหญ่จะบวม
2: ใช่ครับใช่อัน
0: นี้เป็นปกติ
2: บางคนก็แค่กดเฉยๆแต่ไม่อุดตันนะครับ
0: แต่คนท้องนี่ต้องบวมทั้งสองข้าง
2: มันมักจะบวมข้างซ้าย
0: ออกข้างซ้าย
2: บางคนก็บวมสองข้างนะบวมสองข้างนี่เกิดจากสาเหตุอื่น
0: ถ้าคนท้องจะข้างซ้าย
2: มักจะบวมข้างซ้าย
0: มากกว่าข้างขวา
2: ใช่ครับเพราะมดลูกมันอยู่ด้านซ้ายนะครับเข
0: า
2: จะไปกดหลอดเลือดดำข้างซ้าย
0: และสำหรับคุณพี่ท่านนี้เราต้องตรวจอะไร
2: ต้องหาสาเหตุนะครับขั้นแรกก่อนก็พิสูจน์ก่อนว่าคนไข้นี้เป็นหลอดเลือดอุดตันหรือเปล่านะครับอาการขาบวมมันเกิดได้จากหลายสาเหต
0: ุ
2: เป็นพวกท้องเหลืองอุดตันก็ได้หลอดเลือดดำอุดตันก็ได้นะครับหรือเกิดจากสาเหตุอื่นอีกก็ได้นะครับที่ทำให้ขาบวม
0: ท่อน้ำเหลืองอุดตัน
2: ใช่ครับ
0: มันเกิดจากอะไรครับ
2: พวกนี้ท่อน้ำเหลืองมันก็ลำเลียงน้ำเหลืองนะครับกับขากลับสู่หัวใจเหมือนกันนะครับพวกนี้ก็ถ้ามีการอุดตันหรือไปขวางกั้นมันนะครับก็ทำให้เกิดอาการขาบวมได
0: ้แสดงว่าน้ำเหลืองแสดงว่าขาบวมแต่ละเขาเรียกว่าขาบวมเนี่ยมันมีที่มาหลายสาเหตุ
2: จากหลายสาเหต
0: ุเราต้องค่อยๆไล่ไปทีละสาเหต
2: ุใช่ครับบางคนก็เป็นจากโรคหัวใจก็ได้หัวใจมันปั๊มไม่ดีถูกไหมครับเราเลือดกลับไม่ดีก็ทำให้เกิดอาการขาบวมในเช่นกันนะครับ
0: นะครับงั้นต้องตรวจแบบ
2: ต้องตรวจอัลตราซาวด์ดู
0: เดี๋ยวต้องเชิญคุณพี่ไปที่เครื่องอัลตราซาวด์เลยนะครับเชิญครับคุณหมอครับตอนนี้เราทำอะไรกันอยู่
2: เราก็ทำการตรวจอัลตราซาวด์หลอดเลือดดำชั้นลึกนะครับของคนไข้มีริ่มเลือดอุดตันหรือเปล่าขาพอดีคนไข้มาด้วยเรื่องขาข้างซ้ายบวมนะครับเราจะตรวจข้างขวาข้างที่ปกติก่อนถ้าเราดูเห็นหลอดเลือดดำไหมครับ
0: นี่ใช่ไหม
2: ที่กดแฟบอยู่เนี่ยนะครับกด
0: พอกดปั๊บ
2: กดได้สนิทการที่กดได้สนิทก็คือไม่มีริ่มเลือดอยู่ภายในนะครับนั้นขาข้างขวาไม่มีริ่มเลือดนะ
0: พอเรากดปั๊บเนี่ยค้างไว้ก่อนนะครับมันจะเป็นแบบสีขาวหมดเลยไม่เห็นหลอดเลือดดำ
2: ใช่ครับเห็นแต่หลอดเลือดแดงเต้นอยู่อัน
0: นี้หลอดเลือดแดง
2: ใช่ครับ
0: นะฮะพอเปิดปุ๊บอาจจะมีหลอดเลือดดำ
2: ใช่ครับ
0: แล้วฮะนี่คือปกติ
2: ปกติครับ
0: เพราะถ้าเกิดมีริ่มเลือดในหลอดเลือดดำจะกดแล้ว
2: กดไม่ลง
0: ยังเห็นรอยดำๆ
2: ของหลอดเลือดอยู่ใช่ครับเดี๋ยวเรามาดูขาข้างซ้าย
0: ข้างที่มีปัญหา
2: ข้างที่มีปัญหาน
0: ะครับ
2: อันนี้เราจะสังเกตเห็นมีริ่มเลือดค้างอยู่ภายในนะครับ
0: คือบริเวณนี้ป่ะครับ
2: ใช่ดิวช่วยชี้นะโอเคนะครับมีริ่มเลือดอยู่ทำให้เรากดได้ไม่สนิทเห็นไหมครับมีริ่มเลือดอย
0: ู่กดอีกทีนี่กดแล้วเนี่ยยังเห็นอยู
2: ่ปิดไม่สนิทนะครับมีริ่มเลือดค้างอยู
0: ่นี่คือหลอดเลือดดำแต่ที่เต้นอยู่นี่หลอดเลือดแดง
2: แดงครับ
0: อ๋อผมเห็นภาพ
2: กดไม่สนิทเห็นไหมครับมีริ่มเลือดค้างอยู
0: ่แสดงว่าในหลอดเลือดเวลามันริ่มเลือดต่อให้กดยังไงมันก็ยังเห็นเป็นริ่มเลือดอยู
2: ่ใช่ครับมันก็คือไม่สามารถกดได้สนิทนะครับ
0: นี่ก็คือเป็นสาเหตุของคุณพี่เขาที่ทำให้ขาข้างซ้ายของคุณพี่เขาบวม
2: ใช่ครับก็คือมีเลือดอุดตันในหลอดเลือดชั้นลึกลองดูตำยันเห็นไหมเลือดมันวิ่งได้ไม่เต็มที่เห็นไหมครับ
0: อ๋อ
2: ตัวแดงๆนี่คือเลือดที่วิ่งสังเกตว่ามันจะมีบางส่วนที่มันไม่เห็นสีเต็มทั้งหมดแสดงมีริ่มเลือดค้างอยู
0: ่ถ้าเกิดเป็นเส้นเลือดปกติมันจะ
2: ต้องเต็มลำ
0: แดงหมดเลย
2: ใช่ครับ
0: แต่นี่คือมันเหมือนกับไม่เต็ม
2: มันไม่เต็มลำใช่มันมีริ่มเลือดค้างอยู
0: ่
2: นะครับผมให้คุณเป็นริ่มเลือดอุดตันมาระยะหนึ่งแล้ว
0: ถ้าอย่างนั้นเรารู้แล้วว่าคุณพี่ท่านนี้เป็นเส้นเลือดอุดตัน
2: ครับ

0: ดำเราจะรักษาคุณพี่ท่านนี้ยังไงครับ
1: ขั้นแรกก็ต้องให้ยาป้องกันการแข็งตัวของเลือดนะครับซึ่งก็จะป้องกันไม่ให้ตัวริมเลือดเนี่ยมันขยายยาวไปมากขึ้นกว่าเดิมเพราะริมเลือดนี่ไม่มีโอกาสที่จะปลิวเข้าไปอุดในตำแหน่งของเส้นเลือดแดงของปอดทำให้เกิดการหอบเหนื่อยแล้วเสียชีวิตได
0: ้ได้ด้วยนะ
1: ได้ครับต้องรีบให้ยานะครับแล้วก็อันที่สองคือต้องหาสาเหตุอะไรที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเลือดดำอุดตันเพื่อจะป้องกันนะครับแล้วก็เพื่อจะมาใช้ในการที่จะพิจารณาว่าจะให้ยาป้องกันแข็งตัวของเลือดเนี่ยไปนานแค่ไหนนะครับเรื่องของขาถ้านี่มีอาการขาบวมเราก็ต้องมีการพันขาแล้วเปลี่ยนเป็นถุงน่องเพื่อการรักษาคล้ายกับถุงน่องเส้นเลือดขอดคล้ายๆกัน
0: ปรับความดัน
1: ใช่ครับ
0: ใช
1: ่ครับเพื่อลดอาการบวมลงในช่วงแรกเราจะพันขาก่อนนะครับจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นถุงน่องเมื่อขามีการลดขนาดลงละนะครับ
0: แต่กลับมาเป็นปกติเดินได้เหมือนเดิมไหมคร
1: ับเดินได้ปกติครับแล้วก็แต่ต้องกินยาตามที่แพทย์สั่งอย่าง
2: ใช้เวลานานไหมคะ
1: ส่วนใหญ่การรักษาในปกติยาใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนนะครับขึ้นกับสาเหตุด้วยครับถ้าสาเหตุนั้นถูกกำจัดได้แล้วก็ให้ระยะเวลาในการให้ยาสั้นแต่ถ้าเกิดสาเหตุนั้นถูกกำจัดไม่ได้นะครับอยู่กับตัวตลอดต้องกินยาค่อนข้างนาน
2: แล้วจะหายเป็นปกติเหมือนเดิม
1: ก็อย่างที่ว่าก็คือถ้าริมเลือดหมดนะคุณก็กลับไปมีชีวิตที่ตามปกติ
0: แต่ถ้าเกิดริมเลือดหมดแล้วกลับไปแล้วยังไปอยู่ในกิจกรรมแบบเดิมสภาวะแวดล้อมแบบเดิม
1: ครับ
0: ก็มีโอกาสกลับมาเป็น
1: มีโอกาสมีโอกาส
0: เพราะฉะนั้นเราต้องหาสาเหตุที่เจอ
1: ใช่ครับก็คืออย่างเช่นคนไข้ที่เคยเป็นแล้วครั้งนึงเนี่ยถ้ามีโอกาสที่ต้องไปผ่าตัดช่องท้องผ่าตัดเข่าผ่าตัดอะไรพวกนี้นะครับอาจจะต้องให้ยาป้องกันในช่วงที่คนไข้ต้องไปมีความเสี่ยงครั้งใหม่ที่จะเกิดริมเลือดอุดตันได้เพื่อป้องกันการเป็นซ้ำครับ
0: นะครับเอาล่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับคุณพี่ด้วยนะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับขอบคุณมากนะครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับ

0: 5มิถุนายนของทุกปีวันที่โลกกำลังส่งสัญญาณบางอย่างถึงเราจุดเริ่มต้นจากวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นองค์การสหประชาชาติจึงกำหนดการประชุมครั้งสำคัญขึ้นในปีพุทธศักราช2515ณกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนภายใต้หัวข้อสิ่งแวดล้อมของมนุษย์โดยมีผู้ร่วม113ประเทศทั่วโลกการประชุมครั้งนั้นนำไปสู่การก่อตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP พร้อมกำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงปลุกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและร่วมกันฟื้นฟูธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ประเทศไทยเริ่มต้นก้าวสำคัญในปีพุทธศักราช2518ด้วยการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของไทยวันที่5มิถุนายนเป็นวันที่ผู้คนทั่วโลกหันกลับมาฟังเสียงของธรรมชาติอีกครั้งผ่านการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเริ่มต้นง่ายๆด้วยมือของเราทุกคน
1: สามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็ง

นะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์พื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

่วยเป็นโรคมะเร็งสามารถออกกำลังกายได้ตามแรงที่มีนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของภาวะซีดนะครับหรือว่าภาวะการทำงานของร่างกายบางส่วนที่ผิดปกติไปก็คือออกแรงเท่าที่ออกแรงไหวนะครับไม่ได้ห้ามออกกำลังกายถ้าเกิดเราอยู่เฉยๆทั้งวันเนี่ยมันอาจจะน่าเบื่อมากกว่าการที่เราได้ออกไปเดินนะครับสัมผัสบรรยากาศภายนอกบ้างเจอผู้คนบ้างน่าจะดีกว่าสำหรับผู้ป่วยมะเร็งการออกกำลังกายที่น่าจะเหมาะที่สุดก็คือการเดินออกกำลังกายเดินในยามเช้านะครับเดินในตอนที่แสงอ่อนๆเดินไปทั่วๆนะครับสักระยะหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีก็จะเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดนะครับแต่ไม่ควรไปเดินคนเดียวควรจะมีเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องไปเดินด้วย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลาลัดคิวหมอรามาค่ะเราพบกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17:00 น.ถึง 18:00 น.ทุกช่องทางของรามาชาแนลนะคะไม่ว่าคุณผู้ชมจะรับฟังอยู่ทางแพลตฟอร์มอะไรของรามาชาแนลนั้นเราก็จะพบกันแบบนี้เป็นประจำลัดคิวหมอรามาค่ะรายการลัดคิวหมอรามาเป็นรายการ

0: ที่ออกอากาศสดนะคะไม่ว่าคุณผู้ชมจะดูอยู่ตรงไหนในประเทศไทยหรือต่างประเทศมุมไหนของโลกนั้นเราออกอากาศสดพร้อมกันนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมสามารถที่จะโทรศัพท์มาถามคำถามกับคุณหมอรามาในรายการของเราได้สดๆกันตอนนี้เลยนะคะหรือถ้าจะสะดวกคอมเมนต์ลงมานะคะในไลฟ์สดของเราตอนนี้ดิฉันก็จะนำคำถามของคุณผู้ชมนั้นถามคุณหมอที่เราลัดคิวมาในวันนี้ค่ะช่องทางแรกคือการโทรศัพท์มาถามนะคะ023547105จดไว้เลยค่ะ023547105จดไว้ที่กระดานค่ะจดไว้ที่หน้าตู้เย็นเลยนะคะจะได้ถามได้ทันทีเลยนะคะอีกช่องทางหนึ่งก็คอมเมนต์ในไลฟ์สดในรามาชาแนลนั่นเองค่ะวันนี้คุณหมอที่เราลัดคิวมาเป็นอาจารย์หมอ2ท่านนะคะอาจารย์ปุ๋ยกับอาจารย์มิวค่ะอาจารย์ปุ๋ยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรวีชินทกานันท์สาขาวิชานรีเวชทางเดินปัสสาวะและศัลยกรรมซ่อมเสริมภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะและอีกท่านหนึ่งอาจารย์มิวนะคะอาจารย์นายแพทย์เตชิตจิระวิชิตชัยภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีค่ะอาจารย์ปุ๋ยและอาจารย์มิวค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค
1: ่
2: ะอาจารย์มิวพิตาค
0: ่ะค่ะเดี๋ยววันนี้นะมีคำถามมามากมายเลยทีเดียวนะคะที่รอให้อาจารย์ปุ๋ยและอาจารย์มิวนั้นไขข้อข้องใจค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะดิฉันเนี่ยมีงานดีๆอยากจะมาประชาสัมพันธ์ค่ะซึ่งงานนี้คุณผู้ชมก็สามารถที่จะรับชมผ่านทางรามาได้นะคะมันเป็นงานที่เรียกกันว่าเทศกาลไทยเกาหลีค่ะเราจัดขึ้นเป็นครั้งที่7แล้วนะคะขอเชิญทุกท่านร่วมรับชมงานเทศกาลไทยเกาหลีครั้งที่7ผ่านช่องทางนะคะ Facebook ค่ะ Facebook Royal Thai Embassy Seoulหรือที่ YouTube นะคะ Asian Korea Center ค่ะ2ช่องทางหลักๆนะคะ Facebook เข้าไปที่นี่เลยค่ะ Royal Thai Embassy Seoul หรือ YouTube Asian Korea Center พบกับรายการ Seoul Thai Festival Online 2022 Healthy Thaiในวันที่23ถึง24เมษายนนี้คืองานเนี่ยนะคะมันเป็นรายการออนไลน์ค่ะเป็นงานที่จัดทางออนไลน์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจัด2วันค่ะ23ถึง24เมษายนนี้ก็คือวันเสาร์อาทิตย์ค่ะเวลาในประเทศไทยคือ11นาฬิกาถึง14นาฬิกา11นาฬิกาถึง14นาฬิกานะคะส่วนคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ที่เกาหลีนะคะก็สามารถรับชมได้ในเวลา13นาฬิกาถึง16นาฬิกาค่ะในงานนี้คุณผู้ชมจะได้รับชมสาระความรู้ความบันเทิงมากมายทั้งเรื่องกีฬาอาหารท่องเที่ยวดนตรีและสุขภาพค่ะเป็นการให้ความรู้โดยทีมคุณหมอจากรามาชาแนลนะคะรับชมไปพร้อมกันนะคะอย่าลืมนะคะว่า11นาฬิกาถึง14นาฬิกาเวลาในประเทศไทยวันที่23และ24เมษายนนี้นอกจากจะรับชมไปพร้อมกันแล้วก็ยังได้ร่วมลุ้นรับของรางวัลพิเศษมากมายค่ะติดตามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Facebook Page สถานเอกอัครราชทูตณกรุงโซหรือ Royal Thai Embassy Seoul ด้วยนะคะนี่เป็นกิจกรรมดีๆที่ประชาสัมพันธ์กันนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะรับชมผ่านนะคะทางช่องทางที่บอกไว้อย่างนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราตั้งเวลาปลุกไว้เลยนะถึงเวลา23 24แล้วก็มาชมพร้อมกันค่ะเอาละค่ะวันนี้อาจารย์มิวมาทั้งทีนะคะเรามีโรคฮิตค่ะโรคฮิตของคนชอบออกกำลังกายคือโรคเอ็นข้อสอบอักเสบเราไปดูนะคะว่าเคสของเราในวันนี้เขามีอาการอะไรและทำไมถึงมีอาการนี้ได้ติดตามชมพร้อมกันค่ะ
3: เอ็นข้อสอบอักเสบนับเป็นหนึ่งในอาการที่กวนใจใครหลายๆคนซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่นั้นเกิดจากจุดเกาะเอ็นและเอ็นบริเวณข้อสอบอักเสบเกิดจากการใช้งานมือข้อมือและข้อสอบมากจนเกินไปหรือต้องใช้งานในลักษณะเดิมซ้ำไปซ้ำมาทำให้เกิดการอักเสบขึ้นและถึงแม้ว่าอาการเจ็บจะเป็นบริเวณข้อสอบแต่สาเหตุจริงๆนั้นมาจากการใช้งานมือและข้อมือร่วมด้วยเพราะว่าเอ็นและกล้ามเนื้อบริเวณมือและข้อมือจะมาเกาะที่บริเวณข้อศอกนั่นเองส่งผลให้การเจ็บไปเกิดขึ้นบริเวณข้อศอกอาการอักเสบบริเวณด้านนอกของข้อศอกนี้มีชื่อเรียกว่าเทนนิสเอลโบว์ถึงแม้ว่าชื่อจะเป็นกีฬาเทนนิสแต่ว่าไม่ใช่เฉพาะนักกีฬาเทนนิสเท่านั้นที่มีอาการอักเสบบริเวณนี้ยังมีอาชีพ

0: ื่นอีกเช่นนักวาดรูปแม่ครัวแม่บ้านหรือแม้แต่กลุ่มคนที่ต้องใช้งานคอมพิวเตอร์ในการทำงานโดยสาเหตุยอดฮิตอีกอย่างหนึ่งที่พบมากนั่นก็คือการออกกำลังกายเพราะว่าการออกกำลังกายนั้นมากกว่า 80% ต้องใช้มือและข้อมือนั่นเองเมื่อมีการอักเสบบริเวณข้อศอกอาการปวดจะเป็นมากและอาจจะมีการบวมนูนขึ้นบริเวณนั้นรวมไปถึงปวดบวมลามไปถึงบริเวณแขนบางครั้งลามไปถึงบริเวณข้อมือได้หากอาการเป็นมากแม้แต่การถือแก้วน้ำหรือแก้วกาแฟก็ทำให้มีอาการปวดได้อาการเหล่านี้จะรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันทำให้ทำงานได้น้อยลงใครที่พบอาการแบบนี้แนะนำให้ไปปรึกษาแพทย์โดยด่วนเลยล่ะครับ
1: มันเป็นอาการที่รบกวนชีวิตประจำวันนะคะแต่ก่อนที่จะให้อาจารย์ปุ๋ยและอาจารย์มิวได้ตอบคำถามแล้วก็พูดถึงอาการเอ็นข้อศอกอักเสบดิฉันอยากจะประชาสัมพันธ์แบบนี้ค่ะว่าช่วยกันแชร์ค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากให้เพื่อนๆนะคะหรือญาติพี่น้องของเรานั้นได้ดูรายการรามาชาแนลพร้อมกันนะแชร์กันไปเลยค่ะตอนนี้นะคะหน้าจอถ้าใครดูผ่านทางไลฟ์สดนะคะนี่เลยค่ะกดเข้าไปที่แชร์เลยค่ะแชร์ไปเลยค่ะนะคะช่วยกันแชร์หรือว่าจะให้ดีนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดเนื้อหาทุกครั้งของรามาชาแนลค่ะอ่ะมาที่เรื่องราวของเอ็นข้อศอกอักเสบค่ะนะคะทำไมมันถึงชื่อว่าเทนนิสเอลโบล่ะคะอาจารย์มิว
2: ก็ที่จริงต้องบอกว่ามันมาจากการที่นักเทนนิสอะค่ะเขาจะมีท่าใช่ไหมครับมันจะมีท่าแบ็คแฮนด์เวลาเขาแบ็คแฮนด์ไปก็คือจะเหมือนกระดกข้อมือไปด้วยอย่างเงี้ยครับพอกระดกข้อมือแบบนี้ไปด้วยเนี่ยต้องบอกว่าร่างกายคนเราเนี่ยมันค่อนข้างพิเศษนะครับกล้ามเนื้อที่เอาไว้กระดกข้อมือเนี่ยครับมันจะเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ฝั่งด้านตรงหลังแขนแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็จะมีจุดเกาะไปเกาะอยู่ตรงบริเวณข้อศอกด้านนอกใช
1: ่
2: ข้อศอกด้านนอกตรงนี้ใช่ครับพอไปเกาะข้อศอกด้านนอกตรงนี้เวลาเรากระชากหรือเรากระดกข้อมือขึ้นแรงๆอย่างเงี้ยครับไอ้ตรงกล้ามเนื้อของคนเราเนี่ยมันก็จะหดตัวเวลากระดกแรงๆก็จะหดตัวหนักทันทีใช่ไหมครับมันก็จะไปกระชากตรงจุดที่เกาะก็คือตรงบริเวณเส้นเอ็นที่เกาะมันก็จะทำให้เกิดอาการอักเสบเป็นมากขึ้นได
1: ้
2: ที่จริงนะครับพี่ตาจะต้องบอกว่ามันมีอีกฝั่งนึงด้วยก็คือบางทีมันจะมีกล้ามเนื้อที่ไปเกาะตรงด้านในข้อศอกด้านในเขาก็มีอีกชื่อนึงก็จะเจอในนักกอล์ฟเขาเรียกว่ากอล์ฟเฟอร์เอลโบมันจะตรงข้ามกันครับพี่ตาก็จะเป็นจากกล้ามเนื้อที่เอาไว้งอข้อมืออย่างเงี้ยครับเวลานักกอล์ฟสวิตช์มันจะต้องงอข้อมืออย่างนี้ใช่ไหมครับก็จะทำให้จุดเกาะที่มาเกาะที่ด้านในตรงบริเวณข้อศอกด้านในเนี่ยมีการอักเสบได้มันก็จะเป็นตามชื่อนี้แต่ว่าที่จริงแล้วอย่างที่คลิปวิดีโอได้บอกไปเลยก็คือสามารถเจอได้ในกรณีอื่นๆไม่จำเป็นต้องเป็นนักเทนนิสหรือนักกอล์ฟซะทีเดียวบางทีคนที่ใช้งานข้อมือเยอะๆอะครับอาจจะคนที่ออกกำลังกายก็ได้หรือบางทีคนที่เช่นทำงานที่ต้องใช้ข้อมือเยอะๆเช่นทำกับข้าวคนที่ต้องทำกับข้าวเยอะๆอาจจะเป็นได้เช่นเดียวกันครับ
1: อ๋อค่ะอาจารย์ปุ๋ยเคยมีอาการแบบนี้ไหมคะ
3: เคยมีค่ะช่วงไหนผ่าตัดเยอะๆก็จะมีบ้างค
2: ่
3: ะ
2: ใช่ครับ
3: เหมือนแบบใช้ข้อมือเยอะๆอะไรเงี้ยนะคะอาจารย
2: ์ได้ครับแล้วบางทีสอบถามอาจารย์ปุ๋ยพอดีอาจารย์ปุ๋ยมีลูกบางทีตอนที่เลี้ยงลูกเนี่ยครับบางทีมันจะต้องแบบเกร็งข้อมือบางทีก็อาจจะมีอาการปวดเกี่ยวกับพวกศอกพวกข้อมือตามมาเยอะได้เช่นเดียว
3: ก็คือถ้าช่วงไหนอุ้มลูกเยอะๆบางทีอาจจะต้องใช้แบบสลับช่วยเหมือนกันหรือว่าแบบต้องพยายามไม่ให้ขยับตัวข้อมือค่อนข้างเยอะค่ะถ้า
2: ใช่ครับ
3: เริ่มมีอาการแล้วนอกจากปวดนี้อาจารย์เคยเจอคนไข้ที่แบบมีอาการอื่นๆด้วยไหมคะ
2: ส่วนมากจะเป็นอาการปวดเป็นหลักนะคะอาจารย์แต่ว่าปวดเนี่ยมันก็จะสอดคล้องกับกิจกรรมต่างๆบางคนเขาคิดว่าปวดบริเวณศอกนะครับเขาก็คิดว่ามาจากการแบบว่างอเหยียดข้อศอกอะไรเงี้ยเขาพยายามลดแต่ที่จริงอ่ะยังใช้งานข้อมือเยอะอยู่อันเนี้ยก็จะยังเป็นอาการปวดอยู่อย่างเงี้ยครับอาจารย์แต่ต้องบอกว่าที่จริงข้อศอกถามว่าไม่เกี่ยวเลยก็อาจจะไม่ใช่นะครับเพราะว่าเอ็นเนี่ยมันแบบมันมาจากกล้ามเนื้อแล้วก็ผ่านบริเวณตรงศอกไปด้วยเพราะฉะนั้นการงอเหยียดข้อศอกอาจจะมีผลได้แต่หลักๆที่จะทำให้เกิดเลยคือการกระดกหรือว่างอข้อมือนั่นเองครับถ้าเกิดอย่างที่อาจารย์ปุ๋ยบอกว่าอาการอย่างอื่นมีไหมก็ จะบอกว่าบางคนเวลาปวดเยอะๆหรืออักเสบเยอะๆอย่างเงี้ยครับมันมีอาการแบบว่าไปรบกวนหรือระคายเคืองบริเวณเส้นประสาทแถวๆนั้นอาจจะมีอาการเช่นมีอาการชาร่วมด้วยได้ครับอาจารย์แต่ว่าถ้าเป็นมากจนถึงขนาดชาอ่อนแรงอันเนี้ยอาจจะเป็นอื่นๆด้วยอาจจะต้องรีบมาตรวจทันทีเลยครับว่าแบบมีอาการอื่นร่วมด้วยไหมหรือเป็นแค่เอ็นข้อศอกอักเสบอย่างเดียวครับ
3: แล้วตัวเอ็นข้อศอกอักเสบนี่มันเกิดจากสาเหตุอะไรคะอาจารย์นิว
2: ใช่ครับก็เกิดจากการที่กล้ามเนื้อของคนเราที่กล้ามเนื้อที่ใช้กระดกข้อมือค่ะอาจารย์มันแบบว่ากระดกอาจจะไปทำงานหนักเกินไปเช่นไปยกของหนักๆหรือบางคนไปวิดพื้นอะไรเงี้ยครับอาจารย์ด้วยน้ำหนักของตัวเรามันก็ยิ่งทำให้แรงตรงเนี้ยมันถูกกล้ามเนื้อมันแบบหดเกร็งเข้าหากันมันก็ไปกระชากได้ซึ่งอันเนี้ยที่จริงแล้วสาเหตุพวกเนี้ยถ้าคนที่ตรงจุดเกาะของเส้นเอ็นแข็งแรงดีเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่ก็จะมีคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอะครับอาจารย์ที่อาจจะเจอได้บ่อยๆเช่นหนึ่งเลยก็คือคนที่อายุเยอะๆพอคนอายุเยอะเนี่ยครับพวกเส้นเอ็นหรือว่ากล้ามเนื้อพวกเนี้ยครับมันก็จะค่อนข้างแบบว่าเสื่อมง่ายหรือว่าเส้นเอ็นเนี่ยก็อาจจะอ่อนแอกว่าปกติเปื่อยยุ่ยง่ายถ้าถูกกระชากแรงๆก็จะทำให้มีอาการแบบว่าอักเสบได้ง่ายครับหรือว่าอาจจะเป็นกลุ่มคนที่มีภาวะที่แนวโน้มที่เส้นเอ็นพวกเนี้ยจะอักเสบง่ายอยู่แล้วเช่นคนที่มีโรคประจำตัวเป็นพวกเบาหวานหรือว่าเกี่ยวกับเส้นเอ็นต่างๆเช่นรูมาตอย SLE อะไรพวกเนี้ยครับก็จะสามารถอักเสบได้ง่ายขึ้นครับหรือว่าถ้าในคนปกติเลยที่จะเจอในคนแข็งแรงก็เป็นคนที่ใช้งานหนักเกินไปเช่นพวกออกกำลังกายนี่แหละครับหรือว่าอาจจะคนที่เป็นคุณแม่ที่เลี้ยงลูกเยอะๆแล้วต้องเกร็งเยอะๆอันนี้ก็จะเจอได้บ่อยเหมือนกันครับอาจารย
1: ์และตอนนี้นะในยุคโซเชียลนี่คือการเล่นมือถืออย่างนี้ใช่ไหมถืออย่างนี้เกร็งๆอย่างนี้ก็เป็นมีโอกาสได้ใช่ไหมคะ
2: มือถือเนี่ยส่วนมากจะเป็นเกี่ยวกับพวกมือมากกว่าครับพี่ตาเช่นพวกนิ้วล็อกหรือว่าพวกเอ็นเปลนพังผืดที่ฝ่ามือแบบหนาตัวกดทับเส้นประสาทอะไรเงี้ยครับอันนั้นจะเจอบ่อยเพราะว่ามือถือเราไม่ค่อยแบบกระดกข้อมือค้างนานแต่บางคนถ้าเล่นคอมอะครับแล้วถ้าเกิดท่าทางไม่ค่อยดีแล้วแบบเวลาท่าวางข้อมือแล้วต้องกระดกเยอะๆอย่างเงี้ยอาจจะเจอได้ครับ
1: สายเกมเนาะสายเล่นเกมอย่างนี้ใช่ไหมโอเค
2: ครับ
1: งั้นถ้าเป็นแล้วเนี่ยรักษายังไงคะ
2: ครับก็ถ้าเกิดเป็นตอนแรกเลยก็ต้องดูก่อนนะครับว่าอาการเนี่ยมันมีการอักเสบชัดเจนไหมเช่นถ้ามีอาการอักเสบก็คือมีการปวดบวมแดงร้อนอันนี้หมอก็จะดูว่าถ้าเกิดเป็นเยอะๆนะครับหนึ่งเลยต้องใหผู้ป่วยเนี่ยพักการใช้งานพักการใช้งานในที่นี้ก็คือควรจะพักไม่งอเยอะทั้งข้อศอกแล้วก็ไม่กระดกข้อมือเยอะไปด้วยก็คือกิจกรรมอะไรที่ต้องกระดกข้อมือเยอะๆหรือว่างอศอกเหยียดศอกเยอะๆเนี่ยก็อาจจะต้องให้พักไปก่อนนะครับแล้วก็ต้องดูถ้าเกิดมีอาการอักเสบเยอะเนี่ยเราอาจจะสามารถให้กินยาลดการอักเสบแบบไม่มีเชียรอยได้ที่เราเรียกกันว่า NSAIDs ในปัจจุบันเนี่ยครับก็กินได้ถ้าเกิดว่าคนไข้ไม่ได้มีข้อห้ามเช่นแบบว่าโรคกระเพาะอักเสบหรือเลือดออกในกระเพาะหรือว่าโรคไตวายเรื้อรังอย่างเงี้ยครับก็ถ้าไม่มีข้อห้ามพวกนี้ก็สามารถกินได้ในระยะสั้นๆประมาณ1สัปดาห์แล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าอาการเป็นยังไม่หายนะครับกินยาแล้วก็ยังไม่หายพักการใช้งานยังไม่หายเราก็ต้องมาดูถ้าเป็นเริ่มจากเฉียบพลันมาเป็นเรื้อรังแล้วเนี่ยเราอาจจะมีพวกตัวช่วยอื่นๆได้ครับพี่ตาเช่นมาทำกายภาพบำบัดเราก็อาจจะใช้พวกเครื่องมือที่ให้ความร้อนพอใช้ความร้อนเนี่ยมันก็เช่นอัลตราซาวด์หรือว่าพวกช็อตเวฟอะครับที่มันจะให้ความร้อนตรงบริเวณนั้นแล้วก็เอามาให้ความร้อนเพื่อที่จะลดการอักเสบแล้วก็หลังจากนั้นอาจจะต้องให้คนไข้ยืดเหยียดเราลองมาทำไปด้วยกันไหมครับท่ายืดเหยียด
1: ดีค่ะ
2: อย่างที่บอกว่ากล้ามเนื้อเนี่ยครับมันเป็นกล้ามเนื้อที่เอาไว้กระดกข้อมือใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเหยียดเนี่ยครับเราจะยืดมันเนี่ยเราจะต้องเหยียดข้อมือเหยียดศอกให้ตรงนี้นะครับเหยียดศอกมาด้านหน้าให้ตรงแล้วก็ปล่อยตรงบริเวณมือลงไปแล้วก็เอาเนี่ยมืออีกข้างนึงอ่ะมากดให้ข้อมือเนี่ยงอลงให้ต
1: ึ
2: งเราจะรู้สึกตึงบริเวณหลังแขนตรงเนี้ยครับถ้าเกิดคนที่เป็นเยอะๆอาจจะรู้สึกเจ็บตรงบริเวณศอกที่ตัวเองเป็นได้อันนี้เนี่ยให้ยืดจนถึงที่ไม่เจ็บมากนะครับเขาเรียกว่าตึงๆเฉยครับนับ1ถึง20ครั้งไว้เราค่อยๆผ่อนทำแบบเช้าสัก5ครั้งเย็นสัก5ครั้งแบบนี้
1: ผ่อนอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ทำอีกครั้งซ้ำอย่างนี้เหรอคะ
2: ใช่ครับแบบกดค้างไว้นับ1ถึง20แล้วก็ผ่อนแป๊บนึงแล้วก็อาจจะพักแป๊บนึงแล้วค่อยทำใหม่รวมสักประมาณ5รอบทำเช้าทำเย็นถ้าใครอยู่ที่บ้านก่อนที่จะทำอาจจะประคบอุ่นตรงบริเวณศอกด้านนอกที่เป็นไว้ก่อนก็ได้ครับสัก5นาทีแล้วก็ค่อยมายืดอย่างเงี้ยจะช่วยให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันยืดหยุ่นดีขึ้นพอกล้ามเนื้อยืดหยุ่นดีขึ้นเนี่ยเราก็เวลาเราใช้งานเนี่ยมันก็จะไม่กระชากตรงบริเวณเส้นเอ็นเพราะฉะนั้นมันก็จะลดการอักเสบลงได้ครับ
1: ค่ะ
3: มีเลยค่ะเดี๋ยวไปใช้ในห้องผ่าตัดบ้าง
2: ที่จริงนอกเหนือจากนั้นนะครับอาจารย์ที่จริงเรายังใช้ตัวช่วยอื่นได้อาจารย์กับพี่ตาอาจจะเคยเห็นนักเทนนิสใช่ไหมครับที่เขาจะมีแบนที่เขาจะมีแบนบางทีเขาจะรัดไว้ที่ข้อมือใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดนักเทนนิสหรือว่าคนที่มีอาการเนี่ยครับเขาจะเลื่อนในตรงแบนนั้นน่ะตรงที่รัดข้อมือเนี่ยมาอยู่ตรงบริเวณใต้ศอกสักประมาณ2นิ้วมือครับ
1: ค่ะ
2: พอมารัดตรงนั้นใช่ไหมครับพอมีการรัดตรงบริเวณนั้นเนี่ยเวลาเรากระดกข้อมือขึ้นเยอะๆเนี่ยกล้ามเนื้อมันจะไม่หดแรงมากเพราะมันมีตัวกดมันไว้อยู
1: ่
2: มันก็จะไม่หดแรงมากพอไม่หดแรงมากมันจะกระชากน้อยอันนี้ก็เป็นตัวช่วยอีกตัวนึงได้เหมือนกันครับ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ใส่ว่าเขาประดับไว้สวยๆเขามี
2: ใช่ครับที่จริงมีประโยชน์อยู่ครับอาจารย
3: ์อ๋อแล้วแบบมันมีวิธีป้องกันอื่นๆไหมคะอาจารย
2: ์ป้องกันอื่นๆเนี่ยก็คือ1ก็ต้องดูถ้าเกิดว่าสาเหตุมาจากอะไรเช่นถ้าเกิดสาเหตุมาจากการที่เรามีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานอะไรพวกนี้ครับเราก็ต้องควบคุมตัวโรคให้ดีๆหรือ2สาเหตุมาจากพวกท่าทางของเราที่ผิดถ้าเกิดสมมติท่าทางที่ใช้ผิดวิดพื้นผิดท่าอะไรเงี้ยเราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนท่าเป็นในมุมที่เราไม่ได้เจ็บมากกล้ามเนื้อมันไม่ได้กระชากแรงมากอย่างที่3ก็คือเราควรต้องมีการยืดหยุ่นกล้ามเนื้อที่ดีมันเหมือนการอบอุ่นร่างกายครับอาจารย์เราก็จะมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้ออาจจะไม่ใช่ยืดเหยียดแค่ตรงด้านหลังแต่เราจะยืดเหยียดด้านท้องแขนด้วยอย่างเงี้ยครับขึ้นไปด้วยได
1: ้อ๋ออย่างนี้ก็ได้
2: ถ้าเก
1: ิ
2: ดว
1: ่
2: าใช่ครับถ้าเกิดเป็นท่าเนี่ยครับพี่ตะมันก็จะยืดด้านท้องแขนก็จะป้องกันคนที่เป็นกอล์ฟเฟอร์เอลโบนักกอล์ฟอะครับก็คือที่มาเกาะที่บริเวณข้อศอกด้านในนั่นเองครับ
1: ค่ะก็คือว่าหลักๆคือ2ท่านะคว่ำอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: แล้วก็
1: กดไว้อย่างนี้สักพักนึงอย่าให้เจ็บมากเกินไปแล้วก็คลายใช่ไหมแล
2: ้
1: วก
2: ็
1: อย
2: ่
1: างนี้แล้วก็คลายประมาณข้างละ5ครั้งใช่ไหมคะแล้วก
2: ็
1: อีกอย่างนึงก็คือด้านนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: โอเค2ท่านั้นง่ายๆแต่ทำทุกวันใช่มั้ยคะทำทุกวันนะ
2: ใช่ครับ
1: โอเค
2: แต่ถ้าเกิดทำแล้วแบบอาการไม่ดีขึ้นเลยภายในระยะเวลา 2-3 สัปดาห์ครับอันนี้ควรมาปรึกษาแพทย์ดูนะครับเพราะว่าโรคบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่ใช่อาจจะมีการเจ็บข้อศอกจริงแต่ไม่ใช่ตัวโรคเอ็นตรงเอ็นบริเวณศอกอักเสบก็เป็นไปได้อาจจะเป็นอย่างอื่นหรือว่ามีการกดทับบริเวณเส้นประสาทแถวๆข้อศอกอะไรเงี้ยครับแล้วมันมีอาการปวดอันนี้ก็เราก็เจอได้เหมือนกันครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมเริ่มถามคำถามแล้วเกี่ยวกับเรื่องของอาการนิ้วล็อกอาการปวดหลังปวดสะบักแต่วันนี้นะคะอาจารย์ปุ๋ยมาเนี่ยนะคะคนที่คุณสุภาพสตรีที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพผู้หญิงก็ถามมาได้นะอาจารย์ปุ๋ยก็คือเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้เหมือนกันนะคะงั้นไปที่คำถามของคุณอรวรรณเลยนะคะคุณอรวรรณอายุ67ปีค่ะน้ำหนักบอกไม่ได้บอกน้ำหนักมาบอกส่วนสูง163บอกว่าตอนเช้าๆเนี่ยมีอาการนิ้วล็อกค่ะนิ้วล็อกทั้งซ้ายและขวาพอนวดแล้วก็หายอยากทราบว่าจะทำยังไงดีรักษายังไงไม่ให้อาการนิ้วล็อกกลับมาอีกค่ะ
2: ก่อนอื่นอาจจะต้องบอกก่อนว่านิ้วล็อกเป็นอาการยังไงนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะยังไม่เคยเป็นน
1: ิ
2: ้วล็อกเนี่ยเริ่มแรกเลยครับเราจะมีอาการปวดตรงบริเวณโคนนิ้วตรงแถวๆนี้ได้ครับก็อาจจะบางคนก็อาจจะเป็นแค่นิ้วเดียวบางคนอาจจะเป็นหลายๆนิ้วอะครับเริ่มแรกตรงบริเวณโคนนิ้วพวกนี้หลังจากนั้นนะครับพอสเต็ปถัดไปเนี่ยมันจะมีการพอเราใช้งานไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีการเสียงกรึกๆตรงบริเวณนี้เวลาเรากำแล้วเราแบครับก็คือเหมือนเวลาเส้นเอ็นมันผ่านตรงบริเวณปอกหุ้มเส้นเอ็นแล้วมันแบบว่าปอกหุ้มเส้นเอ็นอักเสบพอมันผ่านยากอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีเสียงกรึกกรักได้พอเสียงกรึกกรักบางคนก็ยิ่งไปแบบยิ่งไปกำแรงๆอะไรเงี้ยใช่ไหมครับบางคนจะถึงกับว่าเป็นพอกำเข้าไปแล้วแบไม่ออกแบแล้วแบบแบไม่ออก
1: เลย
2: ชายเหยียดไม่ออกหรือบางคนถึงขนาดต้องใช้มืออีกข้างนึงช่วยเหยียดขึ้นอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นอย่างนั้นแปลว่าคุณเป็นนิ้วล็อกที่ระยะหลังๆและระยะ3ระยะ4อันเนี้ยก็ไม่ควรปล่อยให้เป็นถึงขนาดนั้นครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเริ่มเป็นนิ้วล็อกในช่วงแรกๆเนี่ยครับก็อาจจะต้องรักษาตัวเองก่อนเช่นถ้าเกิดมีการเจ็บตรงคนนิ้วอะครับแล้วอาจจะ1นะครับก็พักจากการใช้งานที่ต้องเกรงกำมือแน่นๆเยอะๆ อย่างเช่นบางคนง่ายๆนะครับแม่บ้านที่ต้องไปซื้อกับข้าวเลยครับต้องถือถุงหนักๆเนี่ยเราอาจจะปรับการถือถุงเราเป็นไปแขวนไว้ตรงบริเวณข้อมืออย่างนี้แทนอะไรเงี้ยครับไม่ถือตรงบริเวณนิ้วให้นิ้วแบบเกรงเยอะมาก
1: อันนี้ก็จะลดอย่างนี้นะไม่เกรงใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับก็จะลดโอกาสเป็นนิ้วล็อกได้2แล้วก็ถ้าเกิดมันแค่ปวดๆเราแช่น้ำอุ่นเลยครับอยู่ที่บ้านแช่น้ำอุ่นเสร็จแล้วก็เอานิ้วหัวแม่โป้งเนี่ยค่อยๆนวดคลึงเบาๆ
1: นี่เหรอ
2: ที่นวดคลึงเนี่ยเพราะว่าเราจะป้องกันให้มันเกิดพังผืดบริเวณที่มันอักเสบตรงนั้นครับเพราะถ้าเกิดพังผืดมันจะยิ่งอาการนิ้วล็อกจะยิ่งแย่ขึ้นเราก็ต้องแบบพยายามนวดเพื่อลดการเกร็งนะครับ
1: ค่ะก็คือ1ก็คือลดการเกร็ง2ก็คือแช่น้ำอุ่นถ้าเริ่มเป็นแล้วก็นวดนวดนวดนวดโอเคค่ะ
2: แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเยอะแล้วถึงขนาดที่บอกว่ากำแล้วแบไม่ได้หรือว่าต้องพยายามดัดแล้วยิ่งเจ็บอย่างเงี้ยอันนี้ควรไปปรึกษาแพทย์เลยครับอาจจะเป็นคุณหมอกระดูกศัลยกรรมกระดูกและข้อหรือคุณหมอฟื้นฟูก็ได้เช่นเดียวกันครับ
1: ค่ะอาจารย์ปุ๋ยมีอะไรถามเรื่อง

0: การนิ้วล็อกไหมคะ
1: อ
0: ๋
1: อแล้วก็ถ้าสมมติว่าแบบมันนวดแล้วแบบก็ยังไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คือถ้าไปหาอาจารย์เนี่ยอาจารย์มีวิธีการรักษาแบบไหนบ้างคะ
2: ครับอาจารย์ถ้าเกิดเป็นสเตจแรกๆระยะแรกๆอย่างที่บอกไปเราอาจจะใช้พวกความร้อนหรือว่าถ้าอักเสบมากๆเราอาจจะใช้แบบการกินยาก็ได้ครับถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นระดับที่2ขึ้นมาอะไรเงี้ยครับแต่ยังไม่ถึงระดับที่3ที่ล็อกจนแบบว่าเหยียดไม่ออกแล้วเลยครับเราอาจจะมีการใช้การฉีดยาครับการฉีดยาจะเป็นยาสเตียรอยเราจะฉีดไปตรงบริเวณปอกหุ้มเส้นเอ็นแต่เราจะไม่ฉีดเข้าตัวเส้นเอ็นนะครับเพราะเดี๋ยวเส้นเอ็นจะแบบขาดง่ายอย่างเงี้ยครับเราฉีดไปบริเวณตรงปอกหุ้มเส้นเอ็นตรงนี้ครับเพื่อลดการอักเสบของปอกหุ้มเส้นเอ็นพอลดการอักเสบแล้วมันจะไม่บวมพอมันไม่บวมมากเนี่ยเส้นเอ็นก็จะผ่านได้ดีขึ้นแต่ว่าอันนี้ข้อควรระวังก็มีอยู่ครับปกติแล้วเราจะไม่ฉีดเกิน2ครั้งต่อปีครับเพราะว่าถ้าฉีดเยอะเนี่ยมันจะไประคายเคืองแล้วก็มันจะทำให้เส้นเอ็นบริเวณนั้นๆบางลงแล้วก็เสี่ยงต่อการขาดง่ายขึ้นอันนี้จะต้องมาให้แพทย์ตรวจดูด้วยครับอาจารย์แต่ว่าแล้วถ้าเกิดสมมติเป็นถ้าเกิดถามว่าถ้าเป็นแบบสเตจที่3หรือ4ต้องบอกมันมีประมาณ4ระยะครับอาจารย์แต่ถ้าเป็นระยะที่3หรือ4ที่เป็นเยอะๆแล้วอันนี้เนี่ยคุณหมอกระดูกและข้อเนี่ยครับก็อาจจะมีการผ่าตัดซึ่งบางคนก็บอกว่ากลัวเพราะว่าเป็นการผ่าตัดเลยแต่ที่จริงต้องบอกว่าผ่าตัดตรงนิ้วล็อกเนี่ยเป็นผ่าตัดเล็กคือไม่น่ากลัวเลยก็คือเป็นเหมือนมาแล้วก็ฉีดยาชาบล็อกตรงนั้นนะครับแล้วก็ผ่าตัดแผลเป็ดแผลเนี่ยประมาณแค่ครึ่งเซนเท่านั้นเองครับแล้วเขาก็จะเลาะตัวปลอกหุ้มเส้นเอ็นออกซึ่งเพราะปลอกหุ้มเส้นเอ็นตรงเนี้ยมันไม่ได้มีหน้าที่เยอะมากเลาะออกก็ไม่มีผลอะไรครับหลังจากนั้นก็เย็บปิดก็คือกลับบ้านได้เลยครับ
0: อ๋อเหรอแต่ถ้าผ่าตัดนิ้วล็อกเนี่ยแสดงว่ามันจะต้องมีแผลตรงนี้ใช่ไหมตรงโคนนิ้วใช่ไหม
2: ตรงแผลตรงบริเวณโคนนิ้วครับ
0: โคนนิ้วเป็นแผลสมมติถ้าเป็น4นิ้วก็จะเป็นแผลอย่างนี้
2: ใช
0: ่
2: แต
0: ่
2: ต้องบอกว่าเท่าที่เจอมาครับมีตาแผลนี่แทบมองไม่เห็นเลยครับยกเว้นแต่ว่าคนไข้จะแบบมีภาวะเป็นแผลเป็นง่ายเช่นเป็นคีลอยหรือว่าแผลเป็นนูนนะครับก็อาจจะพอเห็นแต่ว่าปกติแล้วถ้าเกิดหลังผ่าตัดแล้วหลังตัดใหม่แล้วครับเราจะแนะนำให้คนไข้กดนวดแผลเป็นด้วยเพื่อลดการเป็นคีลอยหรือแผลเป็นนูนอยู่แล้วครับ
0: อืมค่ะลายมือเปลี่ยนไหมถ้าผ่าตัด
2: ลายมือไม่น่าเปลี่ยนนะครับยกเว้นเป็นจนแบบพวกกล้ามเนื้อในมืออ่อนแรงไม่ได้ใช้งานอันนี้ก็อาจจะมีผลได้ครับ
0: เผื่อไปดูลายมือแล้วลายมือเปลี่ยน
2: อ๋อลายมือหมายถึงเส้นลายมือใช่ไหมครับ
0: เส้นลายมือ
2: เส้นลายมือไม่น่าเปลี่ยนครับเพราะว่าแผลมันเล็กมากครับพี่ตา
0: ค่ะมาดูคำถามทางไลฟ์สดนะคะทาง Facebook นะคุณรังสรรค์สวัสดีค่ะคุณ I am ปอมาแล้วคุณอธิพลชูช่วยค่ะคุณประกาศิษฐ์นะคะเป็นเพศชายอายุ37ปีไปตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพบผิดปกติคือการนำกระแสไฟฟ้าหัวใจผิดปกติ LVH อยากทราบว่าคืออะไรแล้วจะเป็นอันตรายไหมแก้ไขได้อย่างไรบ้างครับ
2: LVH เหมือนจะเป็นแบบ
0: LVH
2: เขาย่อมาจากเหมือน left ventricular hypertrophy ก็คือมีกล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างซ้ายอะครับที่มันอาจจะโตหนาตัวอะไรเงี้ยครับอันนี้จะต้องเป็นทางคุณหมอหัวใจก็จะดูว่าอาการที่เป็นเนี่ยมีอาการอย่างอื่นไหมถ้ามีกล้ามเนื้อหัวใจโตเกิดจากอะไรบางคนก็เจอได้ในคนที่แบบออกกำลังกายเยอะๆก็มีเหมือนกันนะครับที่แบบว่ามีผลต่อพวกกล้ามเนื้อหัวใจอะไรเงี้ยครับอันนี้ถามว่าอันตรายไหมต้องบอกว่าไม่ปกติถ้าเกิดมี LVH เนี่ยครับก็อาจจะต้องดูว่าคุณหมอหัวใจเนี่ยต้องมีการให้กินยาอะไรไหมมีกิจกรรมอะไรที่ต้องจำกัดไหมครับ
0: อันนี้
2: พี่อายุประมาณเท่าไหร่นะครับพี่ต
0: าอายุ37ปีค่ะคุณประกาศิษฐ์37
2: อายุไม่ค่อยเยอะแต่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจหนาตัวอันนี้ก
0: ็
2: ต้องคุยกับคุณหมอหัวใจที่รักษาอยู่ด้วยเลยครับว่าข้อควรระวังมีอะไรไหมหรือเขาจะต้องกินยาอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับ
0: เพราะว่าไปตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจค่ะบอกว่าการนำกระแสไฟฟ้าหัวใจผิดปกติค่ะใช่ไหมคะ
2: ครับเพราะว่าไม่แน่ใจว่าที่ไปตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจเพราะมีอาการอยู่แล้วหรือเป็นแค่ตรวจเช็คอัพประจำปีอะไรเงี้ยครับเพราะว่าถ้าเกิดตรวจเช็คอัพประจำปีแล้วเจอแต่ไม่มีอาการเนี่ยก็ต้องดูว่าเป็นเยอะมากน้อยแค่ไหนขึ้นไฟฟ้าหัวใจที่ผิดปกติเนี่ยมันผิดปกติเยอะมากไหมถ้าไม่เยอะมากคุณหมอเขาก็อาจจะแค่แนะนำสังเกตอาการที่เป็นว่าแบบว่าถ้ามีอาการแบบไหนควรต้องรีบมาพบแพทย์ทันทีอะไรแบบนี้ครับ
0: ค่ะคุณวรีพรนะคุณวรีพรอายุ50ปีค่ะส่วนสูง100

0: 62หนัก60คุณวรีพรถามแบบนี้ว่าอาการไข้หวัดใหญ่แพ้อากาศและโควิด3อาการเนี้ยแตกต่างกันอย่างไรอันนี้1คำถามนะอีกคำถามหนึ่งคือถ้าหลังยอกนิดหน่อยจะกินยาคลายกล้ามเนื้อกับทาครีมนวดจะหายไหมคะเอาไข้หวัดใหญ่แพ้อากาศและโควิดก่อนแตกต่างกันยังไงคะ
1: เดี๋ยวช่วยตอบอันแรกก่อนนะคะเดี๋ยวเข้าบอกให้ท่านมิวตอบก็ภูมิแพ้นะคะก็จะแตกต่างจากโควิดแล้วก็ไข้หวัดใหญ่ตรงที่ไม่มีไข้นะคะแล้วก็อาการเนี่ยก็คือมักจะเป็นหายๆค่ะแล้วก็อาจจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มากระตุ้นนะคะไม่ว่าจะเป็น PM 2.5 ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวันหรือว่าไปสัมผัสแบบสิ่งที่กระตุ้นเช่นบางคนแบบได้กลิ่นดอกไม้หรืออะไรเงี้ยนะคะที่ทำให้แบบอาการภูมิแพ้มันกำเริบนะคะส่วนตัวโควิดกับไข้หวัดใหญ่เนี่ยเนื่องจากมันเป็นเชื้อไวรัสคล้ายๆกันนะคะซึ่งอาการอาจจะคล้ายกันมากก็คืออาจจะมีไข้มีอาการทางแบบทางเดินหายใจนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมูกเจ็บคอพวกนี้มีได้ค่ะความแตกต่างก็คือ เชื้อแตกต่างกันการแพร่เชื้อแตกต่างกันนะคะโควิดก็จะแบบแพร่กระจายได้ง่ายกว่านะคะเหมือนที่ณปัจจุบันก็คือแบบจำนวนคนติดก็คือเยอะขึ้นนะคะแล้วก็ในแง่ถึงของความรุนแรงเนี่ยถ้าเป็นตัวโควิดก็ความรุนแรงก็จะมากกว่าตัวไข้หวัดใหญ่นะคะแล้วก็อาจจะมีภาวะที่เป็นผลตามมาเป็นลองโควิดอะไรพวกนี้ค่ะที่แตกต่างกันค่ะ
0: ค่ะอันนี้ก็คือถ้าฟังนะไข้หวัดใหญ่กับโควิดจะมีไข้แล้วก็จะมีอาการทางเดินหายใจเพราะเกิดจากเชื้อไวรัสแต่ว่าแพ้อากาศนี้จะไม่มีไข้ใช่ไหมคะภูมิแพ้จะไม่มีไข
1: ้ค่ะก็จะมีสิ่งกระตุ้นที่ชัดเจนค่ะ
0: ค่ะอาจารย์มิวคะถ้าหลังยอกนิดหน่อยกินยาคลายกล้ามเนื้อแล้วก็ทาครีมนวดจะหายไหมคะ
2: ถ้าเกิดเป็นแค่ที่กล้ามเนื้อจริงๆนะครับก็น่าจะหายครับพี่ตาแต่ว่าต้องดูด้วยว่าถ้าหลังยอกในคนที่อายุเยอะๆเราอาจจะต้องดูอาการข้างเคียงอื่นๆด้วยเช่นหลังยอกแล้วมีอาการแบบชาร้าวลงขาหรือเปล่าหรือมีอาการอ่อนแรงเช่นเดินอยู่แล้วเคยแบบทรุดอย่างเงี้ยครับเข่าทรุดอย่างเงี้ยถ้าเป็นแบบพวกนั้นด้วยอันนี้ควรต้องรีบมาตรวจครับแต่ถ้าเป็นแค่หลังยอกเปลี่ยนท่าแล้วแบบเหมือนพลิกตัวหรือว่าเกรงเดินนิดนึงแล้วหลังยอกเนี่ยครับก็อันนี้อาจจะกินยาลดยาคลายกล้ามเนื้อแล้วก็นวดยานวดเนี่ยก็อาจจะดีขึ้นได้ครับแต่อาจจะให้สังเกตว่าควรจะดีขึ้นภายในระยะเวลาประมาณ1ไม่เกิน1ถึง2สัปดาห์นะครับถ้าเกิดเกินนี้แล้วมันยังเป็นอยู่ตลอดเงี้ยครับอันนี้อาจจะควรต้องมาพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุที่ชัดเจนครับ
0: คนที่ปวดหลังเนี่ยมีท่าบริหารอะไรที่ไม่ควรทำเลยคะ
2: ไม่ควรทำ
0: ไม่ควร
2: คือต้องบอกว่าสาเหตุต้องดูสาเหตุด้วยครับพี่ตาเพราะบางคนเนี่ยครับถ้าเกิดสมมติว่าเป็นคนที่สูงอายุนะครับพี่ตาแล้วมีอาการปวดหลังจากที่กระดูกสันหลังเสื่อมเนี่ยครับถ้ามีกระดูกสันหลังเสื่อมส่วนใหญ่แล้วอ่ะท่าที่จะทำให้เกิดอาการปวดหลังแล้วลงขาเนี่ยคือท่าที่แอ่นตัว
0: แอ่นตัว
2: เช่นแบบว่าเวลาเดินเยอะๆนะครับเดินเนี่ยเราจะต้องหลังแอ่นนิดนึงอันนี้ถ้าเกิดเดินเยอะก็จะอาจจะเป็นได้เพราะฉะนั้นท่าที่หลังแอ่นท่าแบบท่าออกกำลังกายที่แอ่นหลังขึ้นอันนี้ก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นภาวะหมอนรองกระดูกเคลื่อนในคนที่อาจจะอายุไม่เยอะมากหรือในวัยรุ่นก็เจอได้ไงครับส่วนใหญ่หมอนรองกระดูกเคลื่อนเวลาเคลื่อนเนี่ยมันจะเป็นท่าที่เป็นมากขึ้นคือท่าที่ก้มเยอะๆเวลาเขาก้มหยิบรองเท้าก้มทำอะไรพวกนี้อาการเขาจะเป็นเยอะขึ้นอาจจะแบบปวดหลังเยอะขึ้นหรือแปร้าวลงขาเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นท่าที่ต้องหลีกเลี่ยงคือท่าที่ก้มเยอะๆเช่นเวลายืนอยู่แล้วก้มลงไปเก็บของหรือว่าก้มลงไปยกถังน้ำอะไรที่หนักๆอย่างเงี้ยครับอันนี้ต้องหลีกเลี่ยงเลยครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นปวดหลังก็ต้องดูว่าสาเหตุเกิดจากอะไรด้วยนะคะ
2: ใช่ครับ
0: ใช่คุณวิชัยค่ะคุณวิชัยอันนี้อาจารย์ปุ๋ยช่วยตอบได้ไหมคุณวิชัยอายุ73นะน้ำหนัก53สูง163ถามว่าใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจอยู่สามารถไปสแกนสมองได้ไหมคะ
1: สแกนสมองหมายถึง CT หรือเปล่าคะ
0: น่าจะนะไม่ได้บอกรายละเอียดมา
1: ค่ะไม่มีปัญหาอะไรค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะไม่มีข้อห้ามอะไรใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ว่ามีเพสเมเกอร์อยู่นะคะ
0: โอเคค่ะมีคำถามของคุณสรรเสริญเกี่ยวกับปัสสาวะเดี๋ยวทีมงานยังพิมพ์ไม่เสร็จไปที่คุณยุพินก่อนคุณยุพินอายุ67น้ำหนัก54สูง156ปวดเข่ามากค่ะปวดเข่าจนงอไม่ได้เลยไปหาหมอทำกายภาพก็ไม่หาย

0: าเหตุมาจากอะไรคะกินยาก็ยังไม่หายเลยค่ะ
1: ต้องบอกว่าปวดเข่านี้ที่จริงมีจากหลายสาเหตุนะครับแต่สาเจอมากที่สุดในคนที่เริ่มอายุเยอะเนี่ยก็คืออาการเข่าเสื่อมครับเข่าเสื่อมเนี่ยเป็นภาวะหนึ่งที่มันเกิดจากการอักเสบนะครับซึ่งอาจจะเกิดจากการใช้งานมาหนักๆก็คือเพราะว่าเวลาทุกวันเราก็ต้องเดินทุกวันนะครับน้ำหนักเราก็ลงที่เข่าเราทุกคนก็จะเสื่อมลงไปเรื่อยๆตามวัยบางคนอาจจะเสื่อมเร็วเสื่อมช้าต่างกันไปแต่ลักษณะของอาการเข่าเสื่อมที่จะเจอได้เนี่ยก็คือบางคนเริ่มอาจจะรู้สึกว่าเวลาเดินหรือเวลาเหยียดงอเข่ามีเสียงกรอบแกรบที่หน้าเข่าแบบนี้ครับอันนี้ก็อาจจะเป็นระยะแรกๆของภาวะเข่าเสื่อมได้เช่นเดียวกันแต่พอมีอาการแล้วเนี่ยครับเราต้องมาดูว่าการเข่าเสื่อมอันนั้นเนี่ยมันเป็นมากก็คือเข่าอักเสบมากหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดเป็นมากเนี่ยมันอาจจะมีผลทำให้งอเยอะไม่ได้เลยบางคนแบบแค่ไม่สามารถก้มลงเหมือนหรือนั่งยองๆได้อันนี้ครับอันนี้ก็ต้องไปตรวจละว่าภาวะเข่าเสื่อมอันนี้อาจจะต้องมีการทำให้ยาการฉีดยาเข้าเข่าหรืออะไรหรือเปล่าแบบนี้ครับแต่ว่าถ้าเกิดเราพูดกันว่าการดูแลเกี่ยวกับภาวะเข่าเสื่อมง่ายๆเนี่ยที่จริงมีหลักที่ไม่ยากเลยนะครับอย่างแรกเลยคือน้ำหนักครับที่บอกมาเมื่อกี้น้ำหนักประมาณ60กว่าใช่ไหมครับแต่สูง150กว่าที่จริงเหมือนจะไม่ได้น้ำหนักเยอะแต่ที่จริงนะครับก็ถ้าคิดคำนวณเป็นค่าแบบ BMI ที่เราพูดกันเนี่ยครับก็อาจจะถือว่าค่อนข้างค่อนไปทางเยอะอยู่เหมือนกันครับ BMI เนี่ยเราก็จะใช้น้ำหนักเป็นน้ำหนักเป็นกิโลกรัมนะครับสมมุติ65แล้วก็หารส่วนสูงเป็นเมตรหาร2ครั้งก็คือส่วนสูงยกกำลัง2เช่นสมมติว่าหนัก65แต่สูง155อย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็จะเอา65มาหาร 1.55 แล้วก็หาร 1.55 อีกครั้งหนึ่งก็จะได้เป็นเลขมาซึ่งในคนไทยเนี่ยที่จริงแล้วถ้าเกิดเกินแบบสัก25ก็ถือว่าเป็นภาวะที่น้ำหนักค่อนข้างเยอะแล้วครับในคนไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องลดน้ำหนักเลยเวลาเป็นถ้าเกิดเป็นภาวะที่สงสัยไปในทางเข่าเสื่อมเนี่ยครับการลดน้ำหนักดีที่สุดเพราะเพียงเราลดน้ำหนักแค่1ถึง2โลนะครับแรงที่กระทำต่อเข่าเราเวลาเราเดินทางราบเนี่ยครับจะลดลงไปได้เยอะเลยเพราะว่าสมมติเราหนัก50ใช่ไหมครับพี่ตาอาจารย์ปุ๋ยถ้าเกิดเราหนัก50เนี่ยเวลาเราเดินอ่ะแรงทำต่อเข่าเราอ่ะไม่ใช่50นะครับจะเป็นคูณ2หรือ3เลยก็จะเป็น100ถึง150กิโลเลยที่ทำต่อเข่าเราเพราะฉะนั้นถ้าเราหนักลดไปแค่ประมาณ2โลนะครับสมมุติ50เหลือ48เนี่ยแรงที่ทำเข่าเราลดไปเลย6โลนึกออกไหมครับมันก็จะแบบจะดีมากเลยเพียงแค่เราลดน้ำหนักนิดเดียวอันนี้เป็นหลักสำคัญครับอย่างที่2ก็คือพยายามแบบอย่างงอเข่าเยอะกิจกรรมอะไรที่งอเข่าเยอะเช่นนั่งพับเพียบนั่งขัดสมาธินั่งเก้าอี้เตี้ยๆหลีกเลี่ยงไปเลยแล้วก็การที่ต้องขึ้นลงบันไดเยอะๆเนี่ยอาจจะต้องลดถ้าเกิดไปที่ห้างสรรพสินค้าหรือว่าที่โรงพยาบาลเนี่ยอยากให้ใช้บันไดเลื่อนหรือลิฟต์แทนนี้ครับแล้วก็อาจจะต้องออกกำลังกายเช่นนั่งเหยียดเข่าที่อาจจะแบบพอทราบกันอยู่ก็คือนั่งแล้วก็เหยียดเข่าขึ้นกระดกข้อเท้าขึ้นค้างไว้นับ1ถึง10แล้วค่อยๆเอาลงสลับด้านไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับก็อาจจะช่วยได้ครับ
0: โอเคค่ะ
2: อาจารย์มีคำแนะนำสำหรับสายบุญไหมคะ
0: สายบุญที่ต้องนั่งเทียบใช่ไหมต้องนั่งพื้นค่ะ
1: นะครับต้องบอกว่าถามเยอะเหมือนกันครับจริงๆที่บ้านที่เป็นสายบุญก็คือไม่ยอมเหมือนกันไปถึงก็ต้องนั่งพับเพียบนั่งขัดสมาธิแต่ที่จริงปัจจุบันเนี่ยครับเคยไปทำบุญหลายๆวัดเขาจะมีที่นั่งเป็นเก้าอี้นั่งเตรียมไว้ให้สำหรับคนที่มาทำบุญเลยหรือแม้กระทั่งบางทีพระสงฆ์เองอะครับบางทีพระสงฆ์ที่อายุเยอะๆก็ต้องนั่งเป็นนั่งเก้าอี้เหมือนกันครับอาจารย์เพราะฉะนั้นอะถึงจะเป็นสายบุญแต่ถ้ามีอาการเยอะเนี่ยแนะนำให้นั่งเก้าอี้แบบที่งอเข่า90องศาแล้วเท้าวางราบกับพื้นอันนี้จะดีที่สุดครับอาจารย
0: ์เหมือนกันนะนั่งเก้าอี้ก็ได้ไม่ต้องนั่งพื้นก็ได้นะคะมีคำถามจากคุณวันค่ะคุณวันสุชาวดีค่ะอาจารย์ปุ๋ยคะคุณวันอายุ31ปีค่ะสอบถามเรื่องการฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลรามาควรจะไปฝากครรภ์ในช่วงครรภ์กี่สัปดาห์คะ
2: มาได้เลยค่ะรับทุกช่วงอายุครรภ์นะคะ
0: อ๋อคือพอถ้าเกิดว่าอะไรนะตรวจเจอว่าตั้งครรภ์ไม่ว่าจะกี่วันกี่สัปดาห์ไปฝากครรภ์ได้เลยเหรอคะ
2: ได้เลยค่ะส่วนใหญ่เราก็จะแนะนำว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เริ่มฝากท้องตั้งแต่ไตรมาสแรกนะคะก็คือหมายถึงว่า3เดือนแรกของการตั้งครรภ์เลยค่ะเพื่อที่เราจะได้มาประเมินทั้งตัวคุณแม่ว่ามีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคอะไรได้บ้างลูกมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคอะไรได้บ้างนะคะก็จะได้วางแผนการรักษาได้เร็วขึ้นค่ะ
0: อ๋อค่ะมาได้เลยนะพอเริ่มรู้ว่าตั้งครรภ์ก็มาฝากครรภ์ได้เลยที่โรงพยาบาลรามาก็ไปที่ภาควิชาสูตินรีเวชใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะหรือว่าทำนัดเข้ามาก่อนในแอปรามาก็ได้นะคะ
0: อ๋อค่ะค่ะทำนัดมาก่อนจะได้สะดวกนะอาจารย์ปุ๋ยตอบ

0: คำถามเกี่ยวกับปัสสาวะของผู้ชายได้ใช่ไหมคะ
1: ได้เนาะ
0: โอเคค่ะคุณสรรเสริญอายุ88ปีค่ะน้ำหนัก54สูง148บอกว่าเกิดอาการปัสสาวะกระปิดกระปอยไม่สุดและเสียวด้วยอยากทราบว่าเกิดจากอะไรตอนนี้ปัสสาวะน้อยและขุ่นตอนกลางคืนเนี่ยต้องลุกมาปัสสาวะ 2-3 ครั้งเลยทีเดียวค่ะ
1: ค่ะอาการที่เล่าให้ฟังเนี่ยค่อนข้างจะเหมือนกับ
0: ขออภัยค่ะขออภัยค่ะคุณสรรเสริญเป็นผู้หญิงค่ะเป็นผู้หญิงค่ะ
1: เอาเหรอ
0: ผู้หญิงค่ะขออภัยค่ะ
1: อ๋อค่ะถ้าเป็นผู้หญิงก็จะอีกโรคนึงนะคะ
0: อ๋อเหรอคะผู้หญิงค่ะ
1: เท่าที่ฟังเนี่ยเนื่องจากมีอาการปัสสาวะกระปิดกระปอยปัสสาวะขุ่นซึ่งพวกนี้เนี่ยมักจะเกี่ยวข้องกับการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะนะคะแล้วยิ่งถ้าอาการเพิ่งเป็นเนี่ยแนะนำว่าอาจจะต้องมาพบแพทย์เพื่อรับการรักษาเรื่องติดเชื้อทางเดินปัสสาวะค่ะเพราะว่าในผู้หญิงที่คือมันเป็นสิ่งที่เราพบได้ในผู้หญิงทั่วไปอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงวัยไหนนะคะแล้วก็เพราะว่าท่อปัสสาวะของเราเนี่ยสั้นกว่าของผู้ชายนะคะแต่ว่าในวัยที่หมดประจำเดือนไปแล้วเนี่ยความเสี่ยงในเรื่องติดเชื้อทางเดินปัสสาวะจะเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าช่องคลอดเราแห้งมากขึ้นเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยฮอร์โมนที่เป็นเอสโตรเจนที่ผลิตจากรังไข่ใช่ไหม
0: คะ
1: มันก็จะช่วยทำให้ช่องคลอดมันมีความชุ่มชื้นแล้วก็มันหนาตัวแล้วก็จะทำให้ป้องกันไม่ให้ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะง่ายแต่พอช่องคลอดมันแห้งบางตัวลงเรื่อยๆเนี่ยอันนี้ก็จะเสี่ยงในแง่ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะง่ายขึ้นนะคะ
0: ค่ะแล้วอย่างคุณสรรเสริญเนี่ยอายุ88ละก็ถือว่าเป็นผู้สูงอายุนะแบบถ้าเพิ่งหมดประจำเตือนอายุ50 60นี่ก็อาจจะมีอีกอาการนึงแต่ถ้า88แล้วต้องระวังอะไรเป็นพิเศษเกี่ยวกับเรื่องของ
1: ค่ะสิ่งที่เรากลัวนะคะก็คือกลัวว่าจะถ้ามีอาการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะแล้วโดยเฉพาะในคนสูงอายุเรากลัวว่าจะติดเชื้อเข้ากระแสเลือดค่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันพบได้ค่อนข้างบ่อยในคนที่สูงอายุค่ะถ้าเกิดติดเชื้อเข้ากระแสเลือดแล้วก็มีโอกาสที่จะมีความเขาเรียกว่าจะต้องมานอนโรงพยาบาลนานหรือว่ามีความเสี่ยงนะคะ
0: อืมค่ะก็คือเพราะฉะนั้นก็ต้องป้องกันนะป้องกันยังไง
1: ต้องรักษาก่อนค่ะ
0: ต้องรับมารักษาก่อนใช่ไหมแล้วเราจะสามารถป้องกันได้ไหมไม่ให้เกิดอาการ
1: ได้ค่ะ
0: ยังไงคะยังไงคะป้องกัน
1: อันดับแรกก็คือโดยเฉพาะในผู้หญิงนะ
0: คะ
1: ก็หลีกเลี่ยงการกลั้นปัสสาวะนะ
0: คะ
1: อย่างบางคนจะรู้สึกว่าโอ๊ยเดี๋ยวห้องน้ำไม่สะอาดเดี๋ยวเราค่อยแบบไปเข้าถ
0: ้
1: ากลั้นไว้นานเกินไปมันเหมือนแบบหนองน้ำที่ไม่ได้รับการเขาเรียกว่าไม่ได้รับการแบบถ่ายเทไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีเชื้อโรคอยู่มันก็เจริญเติบโตได้ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญนะคะแล้วส่วนถ้าในสูงอายุเนี่ยในวัยที่เข้าวัยหมดประจำเดือนไปแล้วเนี่ยถ้ามีภาวะช็อกคลอดแห้งอันนี้ก็รักษาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้ยาเนบหรือว่าอาจจะเดี๋ยวนี้เราก็มีวิธีหลายๆอย่างนะคะก็สามารถเข้ามาปรึกษาแพทย์ได้เพื่อทำให้ลดปัจจัยเสี่ยงพวกนี้ลงได้เยอะเลยค่ะ
0: อืมค่ะใช่เคยกั้นปัสสาวะตอนนั้นเดินทางนั่งเครื่องบินนานอะไรเงี้ยไม่ปัสสาวะเป็น20ชั่วโมงเนี่ยปวดท้องเลยค่ะปัสสาวะอะไรนะกระเพาะปัสสาวะอักเสบเลยอันนี้ก็คือเป็นต้นเหตุของปัญหาเลยใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: คุณวิบูลคุณวิบูลบอกว่าแชร์ให้แล้วครับขอบคุณมากค่ะคุณวิบูลขอถามแทนเพื่อนครับเวลาจับโทรศัพท์นานๆแล้วเกิดอาการอ่อนแรงที่ฝ่ามือค่ะอาจารย์มิวคะเกิดอาการอ่อนแรงเนี่ยนะครับเป็นแบบนี้ส่อถึงโรคอะไรครับไม่มีโรคประจำตัวนะครับเพื่อนอายุ74สูง174สูง170หนัก73ครับมืออ่อนแรง
2: ด้วยอายุเนี่ยเป็นได้หลายอย่างเลยนะครับต้องบอกแต่ว่าสิ่งที่เจอบ่อยที่สุดในคนที่ใช้งานข้อมือเยอะๆอย่างเงี้ยครับก็คือตัวพังผืดหรือว่ามีการอักเสบของพังผืดเนี่ยแล้วมันกดทับบริเวณเส้นประสาทตรงบริเวณข้อมือครับซึ่งเส้นประสาทเนี้ยครับมันจะไปเลี้ยงตรงบริเวณแบบว่าถ้าเกิดมีอาการชาร่วมด้วยนะครับคนไข้มักจะชาบริเวณนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางแล้วก็นิ้วนางเสี้ยวนึงประมาณเนี้ยครับถ้าเกิดบอกว่ามีอาการอ่อนแรงแล้วมีอาการชาร่วมด้วยตรงบริเวณพวกเนี้ยคิดถึงตัวพังผืดทับเส้นประสาทข้อมือได้เลยหรือบางทีเราเรียกกันว่า CTS อะครับ
0: อ
2: ันนี้ครับก็ถ้าเกิดสมมติว่ามีอาการอ่อนแรงจริงๆนะครับอ่อนแรงก็คือเหมือนรู้สึกว่าหยิบจับของแล้วหลุดมือหรืออะไรประมาณนี้ครับอันนี้เป็นจุดสำคัญที่ควรไปพบแพทย์ครับเพราะว่านอกเหนือจากการตรวจร่างกายเนี่ยบางทีตรวจร่างกายก็จะพอรู้เลยครับว่าแบบไม่ทั่วกล้ามเนื้อเนี่ยอ่อนแรงไปอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันไม่รู้เนี่ยเราสามารถไปตรวจ

0: ไฟฟ้าวินิจฉัยดูได้ด้วยว่าเส้นประสาทที่มาเลี้ยงบริเวณมือเนี่ยมีปัญหาหรือเปล่าครับ
1: อืมค่ะมาที่คำถามของคุณรังสรรค์นะเรียนสอบถามอาจารย์มิวครับการรักษาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหดเกร็งหรือออฟฟิศซินโดรม

0: างครับ
1: ครับอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับเพราะว่าการฝังเข็มในปัจจุบันหลายๆคนยังเข้าใจผิดอยู่เยอะเพราะว่าฝังเข็มเนี่ยมีหลายแบบครับพี่ปาตอนนี
0: ้
1: คือถ้าเกิดที่เราเคยได้ยินกันมาฝังเข็มก็จะเป็นฝังเข็มจีนใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: ฝังเข็มจีนก็จะเป็นอีกศาสตร์นึงครับเขาก็จะใช้การฝังเข็มส่วนใหญ่ก็จะฝังแล้วก็คาไว้หรือบางทีฝังแล้วไปกระตุ้นไฟฟ้าร่วมด้วยแบบนี้ครับอันนั้นส่วนใหญ่จะเป็นศาสตร์ของการฝังเข็มจีนซึ่งก็ต้องเป็นศาสตร์หนึ่งเลยที่เขาต้องไปเรียนมาแล้วก็มีการฝังตามพวกจุดลมปานต่างๆแบบนี้ครับแต่ว่าการฝังเข็มที่ตรงประเด็นแล้วก็รักษาโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหดเกร็งเลยเนี่ยเขาเรียกอีกอย่างนึงเราจะเรียกง่ายๆว่าเป็นการฝังเข็มสะกิดครับพี่ตา
0: หรือ
1: ว
0: ่
1: าภาษาอังกฤษมันจะเรียกว่า dry needling ก็คือเป็นฝังเข็มแห้งการฝังเข็มแบบนี้ครับเราจะคุณหมอที่ฝังเข็มเนี่ยก็จะต้องคลำจุดที่เป็นกล้ามเนื้อที่มันหดเกร็งหรือเราเรียกว่า trigger point ครับเวลาคลำได้เนี่ยเราก็จะใช้เข็มเนี่ยฝังเข้าไปแล้วไม่ได้ฝังคาไว้เฉยๆเราจะมีการปั่นหมุนเข้าออกแบบนี้ครับไอ้ตรงจุดกล้ามเนื้อตรงนั้นเนี่ยมันจะกระตุกแล้วก็คลายออกอันนี้เป็นการรักษาแบบวิธีแผนตะวันตกนะครับก็คือจากวิธีแบบแผนปัจจุบันเลยครับอันนี้ก็จะเป็นคนละแบบกับฝังเข็มจีนซึ่งถามว่าตัวนี้ช่วยได้ไหมก็ต้องบอกว่าช่วยได้แน่นอนครับแต่ก็ต้องดูว่าคนที่มารับการฝังเข็มมีข้อห้ามไหมเช่นบางคนแบบว่าเป็นโรคที่มีเลือดออกง่ายอย่างเงี้ยครับเช่นเก็บเลือดต่ำเลือดออกง่ายก็อาจจะต้องข้อควรระวังไม่ควรฝังเข็มอาจจะหลีกเลี่ยงไปใช้วิธีอื่นแทนเช่นวิธีให้ความร้อนแล้วก็ยืดเหยียดอะไรนี้ก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดฝังเข็มแล้วหลายๆคนก็ชอบนะครับบางคนกระตุกแล้วก็จะคลายแล้วก็อีกวัน2วันก็จะหายเร็วอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นวิธีที่ช่วยได้อีกวิธีนึงครับ
0: อ๋อก็คือมี2ศาสตร์ฝังเข็มดีก็คือมันเป็นแพทย์แผนตะวันออกเนาะใช่ไหมคะแผนตะวันออกแต่ถ้าเกิดว่าฝังเข็มที่บอกว่าฝังแล้วก็มีการจี้เนี่ยอันนี้แผนตะวันตกก็คือแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยเหมือนอาจารย์มิวเหมือน
1: ใช่ค่ะ
0: อาจารย์ปุ๋ยอย่างนี้ใช่ไหมคะ

0: ที่มันเขาเรียกว่าเฉพาะเจาะจงได้เช่นกันนะคะ
1: ค่ะคุณนงนภัทรถามเรื่องผู้สูงอายุที่มีอาการปวดข้อนิ้วเริ่มมีอาการปวดเข่าทานกลูโคซามีนซัลเฟตได้ไหมคะอาจารย์มิวคะผู้สูงอายุ
2: ได้ครับต้องบอกว่ากลูโคซามีนซัลเฟตเนี่ยก็ถ้าพูดทั่วไปเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเหมือนมาทดแทนน้ำในข้อเข่าอย่างเงี้ยครับเป็นแบบทดแทนน้ำในข้อเข่าแต่ที่จริงแล้วถ้าพูดลงลึกไปถึงกลไกของยาเนี่ยมันไม่ได้มาทดแทนจริงนะครับเพียงแต่มันมีสารตั้งต้นที่มาสร้างน้ำในข้อเข่าเฉยๆแต่ว่าการที่ให้กินยากลูโคซามีนซัลเฟตเนี่ยเพื่อหวังฤทธิ์ของการลดปวดเข่าในคนไข้เข่าเสื่อมนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุเนี่ยกินได้เลยยกเว้นแต่ว่ามีข้อห้ามจากโรคประจำตัวซึ่งไม่ค่อยเยอะนะครับที่จะห้ามกินตัวกลูโคซามีนซัลเฟตนี้เช่นเป็นภาวะเบาหวานที่ควบคุมน้ำตาลไม่ได้เลยแบบนี้ครับเพราะว่าชื่อยาเนี่ยมันชื่อว่ากลูโคซามีนใช่ไหมครับมันก็จะเกี่ยวกับพวกกลูโคสหรือว่าพวกน้ำตาลนิดหน่อย oh. แต่ถึงถ้าเกิดบางคนเป็นเบาหวานที่ควบคุมพอได้กินก็ไม่มีปัญหานะครับพี่ตาแต่ว่า oh. ถ้าเป็นเบาหวานชนิดที่ควบคุมน้ำตาลไม่ได้เลยน้ำตาลแย่มากอย่างเงี้ยก็อาจจะแนะนำให้ปรึกษาคุณหมอก่อนครับ
1: ค่ะโอเคค่ะคุณณรงค์ชัยบอกว่าแชร์ให้แล้วครับขอบคุณมากค่ะนะคะคุณ IM ปอบอกว่าทำกายภาพตามที่คุณหมอแนะนำจนดีขึ้นทุกวันขอบคุณมากค่ะโอ้ดีใจด้วยนะคะคุณอาคมถามว่ากินวิตามิน B ช่วยรักษาโรคปวดหลังหรือว่าชาได้ไหมคะวิตามิน B
0: วิตามิน D คือการกินเนี่ยเป็นผลดีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าประชากรของเราส่วนใหญ่เนี่ยมีอาการของขาดวิตามินดีค่ะหรือว่าไปเจาะเลือดเนี่ยก็คือวิตามินดีเนี่ยไม่เพียงพอนะคะโดยเฉพาะคนที่เข้าวัยทองแล้วนะคะก็กลุ่มนี้เนี่ยแนะนำว่าโดยปกติแล้วก็ควรที่จะกิน

0: ให้ความมั่นใจอ่ะว่าเอ้ยเราจะดูแลตัวเองอย่างดีที่สุดนะไม่ต้องเป็นห่วงหรือเราจะจัดการเรื่องต่างๆที่ค้างๆให้เนี่ยจริงๆมันก็จะช่วยให้เจ้าตัวรู้สึกเบารู้สึกสบายขึ้นเยอะเลยค่ะคล้ายๆกับจากไปอย่างหมดห่วงนะคะ
1: มาถึงด้านสุดท้ายแล้วนะคะก็คือเรื่องของด้านจิตวิญญาณอยากจะให้คุณหมอช่วยอธิบายหน่อยค่ะว่าการดูแลด้านจิตวิญญาณนี่มันเป็นยังไงคะ
0: ในเรื่องของจิตวิญญาณเนี่ยค่ะจริงอาจจะเป็นเรื่องของคล้ายๆความเชื
1: ่
0: อที่ถ้าเราอาจจะคุ้นกันเช่นด้านศาสนาใช่ไหมคะมันเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวใจอะค่ะที่อะไรที่จะเป็นสิ่งที่ช่วยยึดเหนี่ยวเขาสิ่งที่เขาจะยึดถือสิ่งที่เขาจะช่วยให้มาบรรเทาความทุกข์ความกังวลความเศร้าอะไรต่างๆที่กำลังที่จะได้รู้ว่าตัวเองกำลังจะถึงระยะสุดท้ายละก็จะเป็นความเชื่อด้านนี้ค่ะซึ่งก็อาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องศาสนาอย่างเดียว
1: ค่ะ
0: บางคนก็อาจจะไม่ได้มีความเชื่อเรื่องศาสนาแต่เป็นในเรื่องอื่นๆนะคะเช่นบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยการที่ได้อยู่อย่างสงบแล้วมีเพลงที่เขาชอบที่เขารักช่วยให้เกิดความรู้สึกดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นสิ่งที่ช่วยให้ใจเขาสงบเป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่าให้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวสำหรับเขาอันนั้นก็คือก็จัดไปให้ตามเขาได้เลยค่ะ
1: คือทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเราจะทำตามความต้องการของเขาซึ่งจะต้องเกิดการพูดคุยสอบถามเป็นก่อน
0: ใช่ค่ะ
1: ใช
0: ่มาจากเจ้าตัวเป็นหลักอะค่
1: ะ
0: แน่นอนในยามที่ระยะท้ายมากๆแล้วเนี่ยภาวะการรับรู้นะคะสติสัมปชัญญะของเราอาจจะไม่ได้สมบูรณ์มากเท่าในยามปกติแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคนอื่นเนี่ยก็อาจจะให้การดูแลที่อาจจะไม่ได้ตรงใจเราอะเพราะฉะนั้นจริงๆสิ่งนึงที่จะช่วยนะคะก็คือเหมือนกับการแสดงเจตจำนงไว้ล่วงหน้าหรือที่เราเรียกว่าเป็น living will
1: เหมือนกับเป็นพินัยกรรมเลยประมาณนั้นใช่ไหมคะคอนเซปต์คล้ายๆอย่างนั้น
0: ค่ะก็คือเป็นคอนเซปต์นึงอะค่ะว่าอยากจะให้ใครทำอะไรหรือจัดการยังไงใน living will เนี่ยก็คือจะมีระบุเอาไว้ว่าอยากให้ทีมแพทย์พยาบาลดูแลแบบไหนยังไง อยากให้ทำอะไรไม่ทำอะไรนะคะเช่นอย่างอันเนี้ยค่ะก็จะเป็นหนังสือแสดงเจตนาของคุณหญิงจำนงศรีหันเจนลักษณ์นะคะ
1: ค่ะอย่างเช่นนะคะก็คือจะบอกว่าในกรณีที่ข้าพเจ้าป่วยด้วยสาเหตุใดก็ตามจนตกอยู่ในสภาวะที่ไม่อาจรักษาให้หายกลับมามีชีวิตอย่างมีคุณภาพทางกายภาพและหรือทางสมองได้อีกหรือจนตกอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในการใช้ชีวิตประจำวันได้อีกและข้าพเจ้าไม่มีสติสัมปชัญญะที่จะพิจารณาแผนการรักษาของตัวข้าพเจ้าได้แล้วนั้นอ๋อแล้วก็จะมีรายละเอียดค่ะอย่างเช่นว่าหากหัวใจหยุดเต้นก็จะขอไม่รับการกระตุ้นหัวใจด้วยวิธีการใดๆหากการหายใจล้มเหลวก็จะไม่ขอรับการเจาะคอหรือใช้เครื่องช่วยหายใจข้าพเจ้าขอรับการรักษาเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดและทุกข์ทรมานเท่านั้นไม่ขอรับการรักษาหรือหัตถการใดที่จะยืดการตายของข้าพเจ้าออกไปเพื่อให้ข้าพเจ้าได้เสียชีวิตได้โดยธรรมชาติ
0: ค่ะซึ่งการที่ระบุไว้เนี่ยค่ะประโยชน์ก็คือช่วยให้คนรอบข้างนะคะเช่นทีม

0: คือดอกเบี้ยที่บอกว่าถ้าเกิดคุณไปเหมือนกับว่ากู้แบงค์เหมือนกับกู้ซื้อบ้านนี่แหละคือที่เราผ่อนไปเนี่ยนะลดต้นลดดอกจะเทียบเท่ากับดอกเบี้ยเงินกู้เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีดังนั้นเวลาที่เราจะไปกู้ซื้อรถใช่ไหมอาจารย์เราก็ต้องควรจะดูไอ้ดอกเบี้ยตัวเนี้ยกฎหมายเขาบังคับให้ต้องเปิดเผยแล้วแล้วก็ไปขอดูบอกเราลงผมไม่แล้วกฎหมายเขาบังคับแล้วเขาต้องเปิดฮะเราก็ควรจะไปดูไอ้ดอกเบี้ยตัวเนี้ยมันก็จะเทียบได้ฮะบอกว่าอ๋อถ้าเราไปกู้แบบว่าลดต้นลดดอกนะกู้จากเจ้านี้ก็คือกี่เปอร์เซ็นต
1: ์โอ้มันเรียกว่าอะไรนะครับอัตราเนี่ย
0: เรียกว่า effective rate
1: effective rate
0: อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงประมาณนี้ครับ
1: อย่างนี้เราสามารถที่จะขอดูได้ใช่ไหมฮะ
0: เขาต้องเปิดเผยอยู่แล้ว
1: เขาต้องเปิดเผยอยู่แล้ว
0: เพราะว่าเป็นกฎหมายบังคับ
1: เป็นกฎหมายอยู่แล้วแล้วการซื้อทรัพย์สินบางอย่างที่เขาบอกว่าดาว 0% อย่างเงี้ยมันน่ากลัวไหมครับหรือจริงๆแล้วมันเป็นผลดีสำหรับผู้ซื้อเอง
0: ก็ต้องเข้าใจสำหรับบางท่านที่อาจจะยังไม่เข้าใจว่าดาวนี่คืออะไรใช่ไหมดาวก็คือความหมายคือว่าในการซื้อทรัพย์สินเนี่ยนะคุณเอาเงินของเงินตัวเองเนี่ยจ่ายไปก่อนเท่านี้เช่น 10% ก็คือว่าในมูลค่าทรัพย์สิน100บาทเนี่ยคุณต้องเอาเงิน10บาทเนี่ยจ่ายไปเองก่อนชำระส่วนอีก90เนี่ยสถาบันการเงินเนี่ยยินดีปล่อยกู
1: ้อ๋ออ
0: ันนี้คือความหมายของดาวฮะส่วนไอ้10บาทเนี่ยคุณอาจจะเป็นเงินของคุณเงินจากครอบครัวคุณจากพ่อแม่คุณจากรวมๆกันหลายๆคนหรือคุณไปกู้นอกระบบกู้บัตรเครดิตอะไรมาก็ไปจัดหามาคือเขาไม่สนใจพูดง่ายคือสถาบันการเงินไม่ปล่อยตรงนี้คุณต้องหามาเองแต่อาจจะเป็นเงินกู้ก็ได้นะซึ่งก็เอาจริงไหมเขาว่าไม่แนะนำหรอกก็คือคนจะเป็นเงินออมของคุณนั่นแหละใช่ไหมเพราะไม่งั้นเดี๋ยวก็มีหนี้เยอะไปหมดใช่ไหมแต่ว่าไอ้สถาบันการเงินเนี่ยจะปล่อยอีก 90% ที่เหลืออันนี้คือเขาปล่อยกู้ให้ดังนั้นในการที่บอกมีเงินดาวน้อยเนี่ยเอาจริงก็คือว่าในแง่ของผู้ซื้อเนี่ยก็คือบอกอ๋อเราสามารถซื้อได้เลยโดยที่ไม่ต้องเก็บเงินตัวเองไว้ก่อนไอ้สิบบาทไม่ต้องเก็บนะเราใช้เงินกู้ได้หมดเลยโอเคใช่ไหมอันนี้ก็จะถือว่าเป็นข้อดีสำหรับผู้บริโภคถูกไหมฮะเป็นข้อดีแต่ว่าคุณต้องอย่าลืมนะคุณก็กู้เขาเพิ่มนะดังนั้นคุณก็ต้องผ่านจ่ายดอกเบี้ยเขาเพิ่มเหมือนกันนะ
1: ก็จริง
0: ประมาณน
1: ั้นครับเวลาที่หลายๆคนอยากที่จะซื้อบ้านหรือซื้อรถเนี่ย
0: อันนี้เนี่ยอาจารย์เอาฝากออมทรัพย
1: ์
0: อย่างเดียวได้ดอกเบี้ย0.25% ต่อปีโอ้อย่างนี้เอาไปจ่ายเลยครับเพราะว่าประหยัดดอกเบี้ยไปเยอะฮะดีกว่าไปกู้เขา
1: เวลาที่จะซื้อรถหรือซื้อบ้าน
0: 10% พอคุณผ่อนบ้านเนี่ยเขาก็ไม่เชื่อว่าคุณจะอยู่ 30% แล้วคุณจะอยู่ได้อะประมาณนั้นใช่ไหม
1: ก็จริง
0: เขาก็เลยต้องบอกว่าโอเคผมคิดว่าเนี่ย
2: จะปรึกษาคุณหมอค่ะว่าในสถานการณ์แบบนี้คุณหมอมีคำแนะนำอย่างไรบ้างคะหมอคิดว่าสิ่งสำคัญนะคะอันดับแรกก็คือการดูแลใจเรานี่แหละใช่ไหมคะเพราะว่าแน่นอนการไปเยี่ยมคนที่เราจริงๆถามจากเต้าตัวได้ค่ะทีนี้พอพูดมาเนี่ยรู้สึกเลยว่าโอ้มันเป็นเรื่องที่เครียดมากแต่คุณหมอน่าจะเครียดกว่าเพราะว่าอย่างที่เราเห็นตามโรงพยาบาลหรือว่าในภาพยนตร์หรือหนังเนี่ยคุณหมอเป็นคนที่นำข่าวร้ายเนี่ยไปบอกกับผู้ป่วยเองว่าโอเคเขาอาจจะมีชีวิตอยู่อีกได้ไม่นานรวมไปถึงอาจจะต้องบอกรายละเอียดว่าอยู่ได้อีกสักเท่าไหร่แล้วปฏิกิริยาหรือว่าการตอบสนองต่อข่าวร้ายอะค่ะคนไข้เหล่านี้พอได้ยินจากปากคุณหมอแล้วเขาตอบสนองยังไงบ้างคะ
3: มีการตอบสนองได้หลากหลายนะคะเช่นคนไข้บางรายก็อาจจะอยู่ในระยะปฏิเสธนะคะก็เช่นไม่ใช่อ่ะไม่จริงอันนี้หมอตรวจผิดนี่หมอเช็คแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยเฮ้ยไม่ใช่หรอกเราผมเป็นคนสุขภาพดีสไตล์ไปอยู่ๆจะมาเป็นโรคนี้ได้ยังไงอะไร
2: จะเป็นกลไกการปกป้องตัวเอง
3: ใช่
2: ไหมคะว่าแบบไม่อยากจะเชื่อมันต้องผิดแน่ๆเลย
3: ใช่ค่ะหรือในขณะเดียวกันระยะนี้ก็อาจจะเป็นระยะที่เหมือนกับให้ภาวะการรับรู้มันแบล็งไปค่ะอยู่ในภาวะช็อกค่ะนิ่งงันไปนะคะบางคนอาจจะใช้คำว่าเหมือนโลกรอบๆตัวมันหยุดหมุนน่ะคล้ายๆมันนิ่งไปเลยนะคะหรืออาจจะเป็นระยะโกรธใช่ไหมคะระยะนี้คนไข้ก็อาจจะมีความโกรธอาจจะโกรธทั้งหมอผู้รักษาทำไมถึงเจอได้ช้าใช่ไหมคะทำไมเพิ่งมาบอกอะไรอย่างเงี้ยหรือโกรธคนรอบๆข้างอ่ะว่าแบบเอ๊ะทำไมเป็นเหตุให้เขาต้องมาเป็นแบบนี
2: ้
3: หรือโกรธแม้กระทั่งโชคชะตาฟ้าดินหรืออะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะ
2: หรือพันธุกรรม
3: หรือพันธุกรรมโกรธไปได้หมดถัดมาก็อาจจะเป็นระยะต่อรองนะคะว่าเอ้ยเนี่ยยินดีที่จะทำทุกอย่างเลยเพื่อยังไงก็ได้ขอให้หมอช่วยให้เขาแบบอาการดีขึ้นช่วยให้หายขาดอะไรเงี้ยนะคะใครหมอบอกมาเถอะทำได้ทุกอย่าง
2: เพื่อขอให้มีโอกาสนั้นที่เราจะสามารถอยู่รอดต่อไปได้
3: ใช่ค่ะหรือมีระยะเศร้าเนาะอาจจะเป็นคิดลบอะไรต่างๆเกี่ยวกับตัวโรคหรือการรักษานะคะอาจจะจนถึงระยะที่อาจจะยอมรับได้นะคะก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าอันเนี้ยมันเป็นอาการจากตัวโรคนะคะ
2: การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะคะแต่ว่า อาบานรู้สึกว่าในสังคมเราเนี่ยยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือว่าสับสนกับหลายๆประเด็นที่เกี่ยวข้องอยู่อย่างเช่นคนชอบบอกว่าการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายคือเรื่องเดียวกันกับการทำการุญฆาต

0: ตรงนี้อาบานอยากจะขอให้คุณหมอช่วยอธิบายความแตกต่างของ2อย่างนี้หน่อยค่ะ
1: ค่ะการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายกับการุณยฆาตหรือการที่ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองเนี่ยค่ะเป็นคนละเรื่องกันอย่างชัดเจนการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยก็คือโดยจุดมุ่งหมายเนี่ยเพื่อเป็นการที่จะดูแลให้ผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคร้ายแรงนะคะถึงแก่ชีวิตเนี่ยยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะโดยการดูแลในหลายๆด้านนะคะทั้งด้านร่างกายจิตใจสังคมและจิตวิญญาณซึ่งนอกเหนือจากตัวผู้ป่วยแล้วเนี่ยก็ยังรวมถึงสมาชิกในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดของผู้ป่วยด้วยนะคะซึ่งแน่นอนจากที่พูดมาเนี่ยก็จะเห็นว่ายังมีการดูแลอยู่อย่างรอบด้านด้วยนะคะซึ่งจะแตกต่างกับการทำการุณยฆาตซึ่งอันนั้นเนี่ยคือผู้ป่วยเขารู้สึกว่าเอ้ยไม่เอาละตัดสินใจที่จะไม่มีชีวิตอยู่ละนะคะก็ตัดสินใจที่ให้แพทย์เป็นผู้ที่จะใช้กระบวนการบางอย่างเนาะที่จะทำให้เขาจบชีวิตลงซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องเดียวกันเลยค่ะ
0: การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายไม่ใช่เรื่องของการเร่งให้เขาจบชีวิตแต่ก็ไม่ใช่เรื่องของการยื้อชีวิตเขาด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะจริงๆการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นการดูแลที่เหมาะสมตามสภาวะของผู้ป่วยณขณะนั้นซึ่งแน่นอนไม่ได้เป็นการเร่งให้เกิดการตายเร็วขึ้นนะคะในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่การยื้อชีวิตออกไปนะคะตัวอย่างเช่นผู้ป่วยที่อาจจะประสบอุบัติเหตุนะคะแล้วก็จนกระทั่งสมองหยุดการทำงานและสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขายังคงมีชีวิตอยู่หัวใจยังเต้นอยู่ก็คือการมีท่อช่วยหายใจต่อกับเครื่องช่วยหายใจหรือมีการให้ยานะคะซึ่งถ้าในความเป็นจริงเนี่ยคือถ้าเอาสิ่งเหล่านี้ออกเนี่ยปุ๊บเนี่ยจริงๆก็คือเขาก็จะค่อยๆลดการทำงานของร่างกายลงตามธรรมชาติของเขาอยู่แล้วจนกระทั่งเสียชีวิตไปแต่ว่าคำว่าไปยื้อความตายเนี่ยก็คือเป็นการใส่กระบวนการหรือการทำอะไรบางอย่างเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้ความตายมันยืดออกไป
0: แต่ขณะเดียวกันก็จะไม่หยุดรักษาด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าก็จะเป็นการรักษาในรูปแบบที่เฮ้ยไม่ใช่การพยายามทำอะไรบางอย่างที่ไม่เป็นประโยชน์กับคนไข้นะคะแต่จะเป็นการดูแลรักษาในที่มันเป็นประโยชน์กับเขานะคะเช่นให้ยาเพื่อช่วยระงับเรื่องของอาการปวดนะคะในกรณีคนไข้มีอาการปวดหรือในกรณีที่มีอาการทางกายอื่นๆเช่นอึดอัดแน่นท้องอะไรต่างๆแล้วก็อาจจะมีการให้ยาหรือการช่วยเหลือด้านอื่นๆนะคะที่จะช่วยบรรเทาอาการทางร่างกายต่างๆเหล่านี้ให้มันน้อยลงจะได้ไม่ไปกวนในช่วงเวลาระยะสุดท้ายของคนไข
0: ้ข้าพเจ้าขอรับการรักษาเพียงเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดและทุกข์ทรมานเท่านั้นไม่ขอรับการรักษาหรือหัตถการใดที่จะยืดการตายของข้าพเจ้าออกไป
1: นิดเบิ้มลูกรักแม่เขียนคำขอร้องไว้เพื่อลูกทั้งสองจะได้รู้ว่าเวลาแม่เจ็บป่วยสิ้นสติไปก็ปล่อยให้ตายไปตามธรรมชาติ
0: เมื่อกี้คุณหมอได้พูดถึงนะคะเกริ่นมาว่าการดูแลมีทั้งหมดอยู่4ด้านก็คือเรื่องของกายใจสังคมแล้วก็จิตวิญญาณตอนนี้อยากจะให้คุณหมอช่วยลงรายละเอียดของแต่ละด้านหน่อยค่ะ
1: ที่พูดไปเมื่อสักครู่ก็อาจจะเป็นตัวอย่างของการดูแลด้านร่างกายใช่ไหมคะอาการใดๆทางร่างกายที่มันอาจจะรบกวนเนาะทำให้เขาไม่มีความสุขสบายนะคะก็ให้การดูแลช่วยเหลือนะคะ
0: แล้วในเรื่องของจิตใจอะคะ
1: ในด้านของจิตใจเนี่ยค่ะสิ่งสำคัญก็คือทำยังไงให้เขาสามารถที่จะยังมีภาวะทางใจที่ไม่ได้มีเรื่องของความเจ็บป่วยทั้งด้านจิตเวชอ่ะเนาะเช่นเรื่องของภาวะซึมเศร้านะคะภาวะวิตกกังวลหรือภาวะสับสนนะคะแล้วก็ช่วยให้คนไข้ยังรู้สึกได้ว่าเฮ้ยคือยังรู้สึกเป็นตัวเองอ่ะนะคะไม่รู้สึกสูญเสียการมีคุณค่าในตัวเองไปด้วยความเจ็บป่วยหรือภาวะใกล้เสียชีวิตยังรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าตรงนี้อยู่ยังมีความเข้าใจนะว่าเฮ้ยความหมายในการดำรงชีวิตอยู่ของตัวเองคืออะไรช่วยให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นได้อะไรเงี้ยค่ะหรือการเตรียมเพื่อที่จะรับกับการที่จะจากไปเนี่ยมีอะไรบ้างที่เขารู้สึกว่าจะช่วยทางด้านจิตใจนะคะที่จะช่วยให้ใจไม่คล้ายๆไม่กังวลกระวายไม่ทุกข์ร้อนมาก
0: แสดงว่ามันก็จะเป็นการทำงานกันระหว่างหลายๆคนอย่างเช่นตัวผู้ป่วยเองทางญาติคนใกล้ชิด แพทย์แล้วก็จิตแพทย์อย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นการดูแลเนี่ยก็จะประกอบด้วยหลายๆฝ่ายอย่างโดยเฉพาะเรื่องของคนใกล้ชิดคนรอบข้างเนี่ยก็จะเป็นการดูแลด้านสังคมซะเยอะ

0: ทีเดียวใช่ไหมคะแน่นอนคนเราพอดำเนินชีวิตมาจนถึงจุดนึงแล้วจนกระทั่งแบบเราจะจากไปแล้วเนี่ยบางทีเราก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังมีเรื่องค้างจิตใจอยู่ที่ยังไม่ได้ทำหรืออยากจะทำให้สำเร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออยากจะพบเจอใครบางคนที่เฮ้ยยังไม่มีโอกาสได้เจอเลยนะคะอันเนี้ยการดูแลช่วยเหลือทางสังคมก็จะช่วยได้เยอะเช่นเฮ้ยจัดให้เขาได้มีโอกาสพบคนที่เขาอยากพบหรือได้ทำในสิ่งที่อยากทำนะคะหรือหลายๆคนที่อาจจะเป็นห่วงเรื่องอะไรต่างๆก็อาจจะจัดการภารกิจต่างๆให้มันเสร็จเรียบร้อยไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: การที่ผู้ป่วยระยะสุดท้ายค่ะถูกรายล้อมไปด้วยคนที่เขารักและคนที่รักเขาเนี่ยช่วยได้มากน้อยขนาดไหนคะคุณหมอ
0: จริงๆเป็นสิ่งที่ช่วยได้เยอะเลยนะคะลองนึกภาพถ้าตัวเราเองเนาะต้องเป็นคนไข้ระยะสุดท้ายอย่างเงี้ยค่ะจริงๆคือก็เกิดความกลัวหลายอย่างใช่ไหม
1: คะ
0: อาจจะเกิดความรู้สึกโดดเดี่ยวด้วยเหมือนต้องเดินทางไกลต่อไปคนเดียวอ่
1: ะ
0: ถูกตัดขาดจากคนหรือสิ่งต่างๆที่เรารักใช่ไหมคะการที่คนรอบข้างเนี่ยค่ะได้พูดว่าเข้าใจว่าเขาเป็นห่วงเรื่องอะไรแล้วก็ให้ความมั่นใจอ่ะว่าเราจะดูแลตัวเองอย่างดีที่สุดนะไม่ต้องเป็นห่วงหรือเราจะจัดการเรื่องต่างๆที่ค้างๆให้เนี่ยจริงๆมันก็จะช่วยใหเจ้าตัวรู้สึกเบารู้สึกสบายขึ้นเยอะเลยค่ะคล้ายๆกับจากไปอย่างหมดห่วงนะคะ
1: มาถึงด้านสุดท้ายแล้วนะคะก็คือเรื่องของด้านจิตวิญญาณอยากจะให้คุณหมอช่วยอธิบายหน่อยค่ะว่าการดูแลด้านจิตวิญญาณนี่มันเป็นยังไงคะ
0: ในเรื่องของจิตวิญญาณเนี่ยค่ะจริงๆอาจจะเป็นของคล้ายๆความเชื
1: ่อ
0: ที่ถ้าเราอาจจะคุ้นกันเช่นด้านศาสนาใช่ไหมคะมันเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวใจอะค่ะที่อะไรที่จะเป็นสิ่งที่ช่วยยึดเหนี่ยวเขาสิ่งที่เขาจะยึดถือสิ่งที่เขาจะช่วยให้มาบรรเทาความทุกข์ความกังวลความเศร้าอะไรต่างๆที่กำลังที่จะได้รู้ว่าตัวเองกำลังจะถึงระยะสุดท้ายละก็จะเป็นความเชื่อด้านนี้ค่ะซึ่งก็อาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องศาสนาอย่างเดียว
1: ค่ะ
0: บางคนก็อาจจะไม่ได้มีความเชื่อเรื่องศาสนาแต่เป็นในเรื่องอื่นๆนะคะเช่นบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยการที่ได้อยู่อย่างสงบแล้วมีเพลงที่เขาชอบที่เขารักช่วยให้เกิดความรู้สึกดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: มันเป็นสิ่งที่ช่วยให้ใจเขาสงบเป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่าให้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวสำหรับเขาอันนั้นก็คือก็จัดไปให้ตามเขาได้เลยค่ะ
1: คือทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเราจะทำตามความต้องการของเขาซึ่งจะต้องเกิดการพูดคุยสอบถามกันก่อน
0: ใช่ค่ะ
1: ใช
0: ่มาจากเจ้าตัวเป็นหลักอะค่
1: ะ
0: แน่นอนในยามที่ระยะท้ายมากๆแล้วเนี่ยภาวะการรับรู้นะคะสติสัมปชัญญะของเราอาจจะไม่ได้สมบูรณ์มากเท่าในยามปกติแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคนอื่นเนี่ยก็อาจจะให้การดูแลที่อาจจะไม่ได้ตรงใจเราอะเพราะฉะนั้นจริงๆสิ่งนึงที่จะช่วยนะคะก็คือเหมือนกับการแสดงเจตจำนงไว้ล่วงหน้าหรือที่เราเรียกว่าเป็น living will
1: เหมือนกับเป็นพินัยกรรมเลยประมาณนั้นใช่ไหมคะคอนเซปต์ให้เจ้านางอมราสงวนสุขพร้อมที่จะตายอย่างธรรมชาติกรุณาอย่าใส่เครื่องเทคโนโลยีทั้งหลายข้าพเจ้าอยากจะไปอย่างคนธรรมดาไม่ต้องเป็นภาระลูกหลานค่ะด้วยความขอบพระคุณล่วงหน้าแล้วก็ลงชื่อข้างล่างมีเขียนหมายเหตุด้วยนะคะคุณหมอเขียนว่าขณะที่เขียนข้าพเจ้ามีสติสมบูรณ์ทุกประการค่ะแล้วก็มีลงชื่อพยานคุณหมอคะนอกจากจะมีข้อความถึงคณะแพทย์แล้วอะค่ะก็จะมีจดหมายถึงครอบครัวด้วยอะค่ะ
0: ค่ะค่ะซึ่งจริงๆก็เป็นอันนึงค่ะที่เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยว่านอกจากทางการแพทย์นะว่าเจ้าตัวอยากที่จะรับการดูแลด้วยวิธีไหนรับการดูแลด้วยวิธีไหนแล้วเนี่ยค่ะก็อาจจะเขียนถึงคนอื่นๆเช่นสมาชิกในครอบครัวเช่นลูกอย่างเงี้ยค่ะด้วยจะได้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันนะคะนิดเบิ้มลูกรักแม่เขียนคำขอร้องไว้เพื่อลูกทั้งสองจะได้รู้ว่าเวลาแม่เจ็บป่วยสิ้นสติไปก็ปล่อยให้ตายไปตามธรรมชาติมีศักดิ์ศรีไม่ต้องใส่เครื่องช่วยทุกอย่างแม่พร้อมแล้วที่จะตายรักลูกและหลานๆช่วยนำแม่ไปวัดตรีทศเทพตามที่พ่อเคยอยู่นะซึ่งก็จะเป็นอันที
1: ่
0: ช่วยให้ลูกสามารถที่จะให้การดูแลจัดการนะคะได้เหมาะสมตามที่เจ้าตัวต้องการนะคะ
1: นอกจากนี้ยังมีข้อดีอย่างนึงด้วยค่ะก็คือลูกหลานๆเนี่ยหรือคนที่อยู่ใกล้ชิดก็จะไม่ถูกคอรหาจากสังคมด้วยว่าทำไมถึงไม่ทำอย่างนู้นทำไมถึงไม่ทำแบบนี้ทำไมถึงไม่ปั๊มหัวใจต่อทำไมถึงไม่เจาะคอเพราะว่ามันก็จะมีหลักฐานตรงนี้เอาไว้ให้ทุกคนดูว่ามันเป็นความต้องการของผู้ที่จะจากไปก็เหมือนกับว่าเป็นการเซฟแล้วก็ช่วยดูแลลูกหลานของคนที่จะจากไปด้วยนะคะว่าหมดห่วงเหมือนกันว่าจะไม่มีใครเข้าใจผิดแล้วมองว่าลูกหลานของเรา
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: ไม่งั้น เจ้าตัวเองหมายถึงลูกๆหลานๆเนี่ยค่ะเอาจริงๆสมมติพอถึงเวลาเนี่ยก็อาจจะรู้สึกลำบากใจใช่ไหมคะที่เรารักแม่

0: เราก็รู้สึกว่าอยากจะให้แม่อยู่กับเรานานๆใช่ไหมคะก็อาจจะรู้สึกลำบากใจเหมือนกันที่จะโอเคปฏิเสธที่จะไม่รับการรักษาด้วยวิธีการอื่นๆแต่ว่าแน่นอนถ้าเกิดว่ามีจดหมายที่แสดงเจตจำนงไว้เนาะว่าเออโอเคเนี่ยเป็นความต้องการของแม่แล้วเราก็ได้ทำตามความต้องการของแม่ก็ให้ทำให้แม่ได้สมปรารถนาในครั้งสุดท้ายของท่านเนี่ยจริงๆมันก็จะช่วยด้านจิตใจของลูกด้วยค่ะ
1: ช่วยได้ทุกฝ่ายเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นเราควรเขียนตอนที่เรายังไม่ป่วยเลยดีไหมคะ
0: จริงๆสามารถทำได้นะคะแล้วก็หมอรู้สึกว่าเป็นโอกาสดีด้วยซ้ำเราก็จะมีโอกาสเหมือนได้รีวิวชีวิตตัวเราเองอะค่ะว่าอะไรในชีวิตที่เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีความหมายสำหรับเราอยากทำอะไรไม่อยากทำอะไรมันเหมือนเป็นได้ทำการแบบทบทวนชีวิตตัวเองด้วย
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: คือนอกจากทบทวนตัวเองแล้วก็ช่วยเป็นเรื่องของการไม่ประมาทมีการเตรียมความพร้อมสำหรับทั้งตัวเราเองแล้วก็คนอื่นที่จะต้องอยู่ต่อไป
0: ใช่ค่ะ
1: หลังจากที่ได้ฟังคุณหมอเล่าให้ฟังวันนี้นะคะอาบันก็รู้สึกโอเคตัวเองเข้าใจมากขึ้นแล้วเกี่ยวกับเรื่องของวิธีข้อแนะนำในการที่เราจะเข้าหาผู้ป่วยระยะสุดท้ายทำให้เราเข้าใจความรู้สึกของเขามากขึ้นทำให้เรารู้ว่ามันมีมิติ4ด้านที่ในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างและแต่ละด้านเนี่ยก็มีความสำคัญเพราะว่าช่วยเป็นการเตรียมพร้อมให้กับทั้งผู้ที่ป่วยแล้วก็คนที่อยู่ใกล้ชิดรอบข้างของเขาเนี่ยสามารถที่จะรับมือกับความตายที่มันจะต้องเกิดขึ้นจริงๆแล้วฟังดูก็เหมือนเป็นเรื่องเศร้านะคะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่เราคิดเพราะฉะนั้นการที่ได้คุยกับคุณหมอแล้วได้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยอบันมั่นใจว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่ฟังอยู่เลยค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนิตาตันตระรุ่งโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะ
1: วันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะตอนต่อไปเราจะไปปลดชนวนเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามได้ในรายการปลดชนวนป่วนใจแต่สำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: น้องสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีจ้านี่คือตู้บ่อนหมอนะครับน้องมีเรื่องอะไรสงสัยหรือมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับสุขภาพที่อยากจะรู้ไหมบอกพี่ได้เลยนะเดี๋ยวพี่ไปถามคุณหมอให้
1: คือเวลาไปหาคุณหมอค่ะปวดหัวก็ได้พาราปวดท้องก็ได้พาราปวดฟันก็ยังได้พาราคือเนี่ยพารามันรู้ได้ยังไงว่าเราปวดตรงไหนอะค่ะ
0: ก็นั่นแหละสิครับพูดแบบนี้พี่ก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมเป็นอะไรก็ได้แต่พาราอย่างเดียวช่วยให้คำตอบหน่อยสิครับ
2: ครับผมสำหรับยาพาราเซตามอลนะครับหรือมีอีกชื่อหนึ่งก็คืออะเซตามิโนเฟนนะครับเป็นยาที่มีข้อบ่งใช้ในเรื่องของอาการลดอาการปวดนะครับไม่ว่าจะเป็นปวดปานกลางไปถึงปวดมากนะครับแล้วก็ปวดน้อยนะครับซึ่งสามารถลดอาการปวดได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับรวมถึงยาครับมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงนะครับสามารถใช้ได้ทั้งในสตรีมีครรภ์นะครับเด็กแล้วก็ผู้ป่วยสูงอายุแต่อย่างไรก็ตามครับการใช้ที่ปลอดภัยจริงๆก็คือจะต้องคำนวณตามน้ำหนักนะครับรวมถึงใช้ในระยะเวลาที่เหมาะสมนะครับคือไม่เกิน 5-7 วันนะครับส่วนคำถามที่ถามว่าร่างกายรู้ได้อย่างไรหรือว่ายารู้ได้อย่างไรว่ามีอาการปวดนะครับแล้วยาจะไปออกฤทธิ์ตรงบริเวณไหนนะครับโดยปกติแล้วครับการใช้ยาพาราเซตามอลหรือว่ายาแก้ปวดอื่นๆนะครับร่างกายอะครับพอเวลาเรามีความปวดเกิดขึ้นนะครับกลไกในความปวดนะครับก็จะหลั่งสารตัวนึงออกมานะครับซึ่งเป็นสารการอักเสบที่เกิดขึ้นนะครับจากแผลหรือว่าการหกล้มหรือว่าอาการปวดจากการปวดต่างๆเช่นปวดประจำเดือนนะครับพอหลั่งสารนั้นออกมาแล้วนะครับก็จะทำให้เราอะครับมีปฏิกิริยาต่อร่างกายก็คือมีการปวดเกิดขึ้นนะครับหรือว่าเกิดการอักเสบขึ้นนะครับส่วนยาที่เรารับประทานเข้าไปอะครับพอยาถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายแล้วนะครับยาจะเข้าไปสู่บริเวณที่มีอาการปวดได้ครับก็คือจะเข้าไปจับกับสารสื่อประสาทนะครับที่เป็นสารการอักเสบขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้สารก่อการอักเสบณบริเวณที่อาการปวดตรงนั้นนะครับลดน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นความปวดก็จะดีขึ้นภายหลังเรารับประทานยาครับความปวดบางชนิดก็ไม่สามารถใช้พาราเซตามอลได้เพราะฉะนั้นแนะนำนะครับว่าถ้าเกิดรับประทานตัวพาราเซตามอลแล้วถ้าเกิดไม่ดีขึ้นนะครับยังไงก็แนะนำให้ไปหาคุณหมอหรือว่าคุณเภสัชกรนะครับเพื่อป้องกันการเกิดอาการไม่พึงประสงค์แล้วก็จะได้หายปวดได้อย่างมีคุณภาพนะครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยครับ
0: ทีนี้เข้าใจแล้วว่าไม่ว่าจะป่วยเป็นอะไรทำไมถึงได้แต่ยาพารานะครับคุณน้องเคลียร์ไหมครับ
1: เคลียร์ค่ะ
0: เอาเป็นว่าถ้ามีข้อสงสัยอะไรเนี่ยเจอตู้บนหมอที่ไหนสามารถเข้ามาถามได้อีกนะครับคุณผู้ชมก็เช่นเดียวกันนะครับมีข้อสงสัยอะไรกับตู้บนหมอเข้ามาถามได้เลยเดี๋ยวหาคำตอบให้แต่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: บ๊ายบายนะน้อง
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ทางRamaChannelนะครับ

0: สวัสดีค่ะทุกคน
1: สว
0: ั
1: สด
0: ีแทนแม่ซุปร้อนร้อนมาแล้วนะจ๊ะ
2: นี่ป้าขอบคุณมากนะที่อุตส่าห์เสิร์ฟอาหารเช้าอร่อยอร่อยให้พวกเราทุกวันเลย
0: ยินดี
2: น่ารักที่สุดเลย
3: ครับขอบคุณนะครับทั้งชาทั้งกาแฟขนมปังของป้าเนี่ยอร่อยที่สุดใน3โลกเลย
0: พวกแกนี่มันยอกินเป็นมะฮะยอฉันทุกวันเลยอันนี้ส่วนนี้ของยายอ้วนอ่ะ
4: ขอบคุณค่ะแหมกาแฟของป้าเนี่ยทำให้อ้วนเนี่ยตาตื่นตาสว่างทุกวันเข้มๆหอมหวานแบบนี้เหมาะกับคนที่นอนดึกแบบอ้วนมากๆเลย
0: ชอบไงรสหวานเดี๋ยวก็มาหวานนะ
5: โ
2: อ้เฮ้ยอะไร
0: อะแพ้ท้องปะเนี่ย
2: ป้าชงกาแฟแล้วชงปลามาให้มันเนี่ย
0: กาแฟสิ
4: ทำไมมันเหม็นอย่างเงี้ยป้าอืม
0: ไปดูดิ
4: ดงดงดง
0: มันก็ปกตินะไม่มีอะไรอ่ะอ่ะดมดูดิ
4: มันไม่เหมือนทุกวันน่ะไหนหนูขอดมใหม่อีกรอบน
2: ึ
4: ง
2: อ้วนตดเองแล้วเหม็นเองวะเนี่ย
4: ไม่ใช่
0: เฮ้ยแพ้ท้องไม่ยังไง
5: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
0: แกไปทำอะไรมันป่ะเนี่ย
2: แกทำอะไรมันป่ะเนี่ย
5: เฮ้ยยังเขาที่จำความได้ยัง
2: นิดเดียวใช่ไหม
5: เฮ้ย
2: นิดเดียวเอง
5: ยังดิ
2: มันเป็นอะไรอ่ะ
1: ทำไมเป
2: ็
1: นอย่างน
2: ั้
1: น
2: อาการแปลกๆเนี่ย
5: แต่มันก็คุ้นๆหน้าการอย่างเงี้ย
0: ดมน้ำเหม็นอย่างเงี้ยมีแต่เวลาดูในละครอ่ะคนแพ้ท้องน่ะเป็นอย่าง
5: ฟันฟันโอ้โหโอ้โหโอ้โหสภาพ
1: เดี๋ยวไหวปะเนี่ยเอาเก้าอี้มาให้ก่อน
4: ทรมาน
5: นั่งๆๆๆๆ

0: เอา
1: ดีนั่งแทนด้วยวิวดีกว่าเดิมอีก
2: นั่งนี
0: ่นี่อย่างนี้เนี่ยผมว่าฟัน
1: จริงนะ
0: ฟันธงได้เลยแพ้ท้องแน่นอนคนบ้าอะไรดมกาแฟแล้วอ้วกขนาดนี
3: ้เดี๋ยวโอ้ยไม่มีแรงคือทุกคนคะดูเบ้าหน้าของอ้วนด้วยค่ะแค่คนนี้คุณเจมมี่เนี่ยยังไม่มองอ้วนเลยแล้วนับภาษาอะไรผู้ชายคนอื่นจะมองคะ
1: ก็มึงเล่นของพรีเมียมขนาดนั้นแท
3: ้ถึงแม้ว่ามันจะไม่พรีเมียมพี่กันคะยังไงเขาก็ไม่เอาค่ะ
1: เฮ้แต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมีอาการแบบนี้แปลกๆอาการมันคล้ายๆกับโรคกระเพาะกดไหลย้อนนะ
3: พวกโรคกระเพาะกดไหลย้อนคืออ้วนไม่เคยเป็นนะเราจะทำยังไงล่ะ
2: คุณเราใจหายอ่ะ
1: ทำไม
2: ไอ้อ้วนมันจะตายวันตายพุ่งก็ไม่รู้เนี่ยอายุยังน้อยอยู่เลยอ่ะเห็นกันอยู่ลันลัด
3: ตายเดี๋ยว
2: ต้องไปฮะ
3: น้องเป็นโรคกดไหลย้อนไม่ได้เป็นมะเร็งค่ะป้า
2: ฉันเป็นห่วงแกเกินไปใช่ไหม
1: ห่วงเกินไปเวลาเป็นกดไหลย้อนเนี่ยบางทีนะเราไปหาหมอเนี่ยมันถึงขั้นต้องส่องกล้องเข้าไปดูเลยนะเข้าไปตรวจดูว่าข้างในลำคอของเราเนี่ยมันมีแผลอักเสบไปตรงไหนหรือเปล่าเขาจะรักษาถูกจุดแต่เขาก็ประเมินตามอาการก่อนนั่นแหละถ้าไม่เป็นหนักขนาดนั้นก็ไม่ต้องส่องหรอก
3: ใช่ค่ะเพราะว่าอ้วนเนี่ยเคยได้ยินมาแบบนี้เหมือนกันว่ามันต้องรักษาโดยการที่ส่องกล้องแล้วพอส่องกล้องก็จะต้องผ่าตัดก็จะอ้วนขอเป็นลม
0: โอ้ยไอ้นี่ก็ตีตนไปก่อนไข้มันไม่ได้รุนแรงอะไรขนาดนั้นหรอกเพิ่งเป็นนี
4: ่แต่ผมก็กลัวเป็นเหมือนกันนะเนี่ยผมเล่นเกมติดต่อกัน 2-3 ชั่วโมงเลยเวลากินข้าวหลายชั่วโมง
2: เนี่ยแต่ละคนน่ะไม่ดูแลตัวเองกันเลย
4: เรื่องสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวจริงๆทำได้ง่ายเลยนะชอบหลีกเลี่ยงนะ
2: ก็รู้นี
4: ่ขนาดแต่ผมเสียต้องบำรุงอ่ะผมและคุณสุขภาพก็เหมือนกันครับขอจบแบบหล่อๆเนี่ยนะ
1: โอ้โหหล่อตายนะมึงไง
0: เคยได้ยินไหมไอ้พวกประเภทหล่อลื่น
4: อ่ะไอ้ผมนี่ไงหล่อลื่น
0: โอ้โห
4: หล่อลื่นหล่อลื่นหล่อลื่น
0: น่าไปยังไงก็ไม่ถูกเลย
3: พอแล้วเลิกกัดกันได้แล้วคือไอ้ที่เป็นกดไหลย้อนเนี่ยไม่อ้วนเท่าไหร่แต่ขอไปอีกรอบนึงเพราะหล่อลื่นเมื่อกี้
0: โอ้ยระวัง
2: ทำให้ม
0: ัน
2: ต้องพ่วงอีกรอบเลยอ่ะ
0: ไปแล้วโอ้โห
4: ม
0: ัน
4: จะท้องจริง
0: ๆโอ้ยมันท้องกับหมูกระทะแล้วมั้งคลอดลูกออกมาเป็นไอ้ที่ย่างปิ้งย่างกินแต่หมูกระทะโอ้ย
1: ที่ไม่น่าเป็นกราฟิกชื่อดังอ่ะที่พูดจาแบบนี้ไหม
0: จะเป็นอะไรได้ดี
4: เออแต่วันก่อนก็เห็นคุณน้ำตาลอ้วกนะ
0: อ้าว
4: จริงไหมเนี่ยจะท้องอีกคน
1: เฮ้ยพี่ก็ว่าพี่ป้องกันอยู่นะ
2: แต่น้ำตาลว่านะสงสัยเดือนนี้คงจะมีคนไม่ได้เงินเดือนแน่ๆอ่ะ
0: ว้ายใครวะไปทำงานแล้วใครวะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยครับทุกๆครั้งเราก็จะมาพูดคุยกันเรื่องของโรคต่างๆแล้วก็จะมาบอกคุณผู้ชมว่าเราจะดูแลยังไงไม่ให้เป็นโรคนั้นๆวิธีป้องกันรักษาเป็นอย่างไรกันบ้างจากคุณหมอนะครับวันนี้เราจะพูดถึงโรคนึงครับนั่นคือโรคเอ็นข้อมืออักเสบแหมเอ็นข้อมือมันอยู่ตรงไหนนะแล้วทำไมมันอักเสบได้มาพูดคุยกับคุณหมอท่านนี้นะครับอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุนสำลีครับศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณหมอครับโรคเอ็นข้อมืออักเสบมันต่างอะไรกับตอนนั้นที่เราคุยเรื่องของโรคมือชาหรือกล้ามเนื้อ
1: โรคมือชาจะเป็นโรคของเส้นประสาทที่ข้อมือ
0: ครับ
1: อันนี้เป็นโรคที่เกี่ยวกับเส้นเอ็นข้อมือ
0: เส้นเอ็นเลย
1: เส้นเอ็นข้อมือนี่เรามีเยอะมากเลย
0: ใช่ครับ
1: มีเยอะมากนะครับนิ้วเรามี5นิ้ว
0: ครับ
1: นะครับแต่ละนิ้วก็ต้องมีเส้นเอ็นของเขาทั้งฝั่งที่เป็นด้านหลังมือและฝั่งฝ่ามือ
0: ครับ
1: แต่วันนี้เราจะมาคุยในเรื่องเอ็นข้อมืออักเสบที่เจอบ่อยที่สุดนะครับก็จะเป็นเอ็นข้อมือด้านหลังมือบริเวณนิ้วโป้ง
0: นะฮะที่พบบ่อยนะ
1: ที่พบบ่อยเพราะว่านิ้วโป้งเนี่ยเป็นนิ้วที่เราใช้งานเยอะที่สุดเลย 60% ของการใช้งานที่มือเนี่ยเราจะ

0: อยู่ที่ประมาณนิ้วโป้ง
1: ครับผม
0: นะครับงั้นคนที่เป็นเอ็นข้อมืออักเสบมักจะเป็นตรงนี้ที่นิ้วโป้งฝั่งตรงข้อมือตรงน
1: ี้
0: นะครับ
1: สาเหตุมาจากอะไรคุณหมอ
0: สาเหตุเนี่ยก็เกิดจากการมันจะเกิดจากการใช้งานที่มากเกินไป
1: มากเกิน
0: มากเกินไปนะครับปกติโดยธรรมชาติของคนทุกคนนะครับตรงข้อมือเนี่ยเราจะมีคล้ายๆเป็นปลอกหุ้มเอ็นขนาดใหญ่บริเวณข้อมือในปลอกหุ้มเอ็นเนี่ยเราก็จะมีการแบ่งเป็นห้องเล็ก
1: ๆซอยออกไป
0: ในแต่ละห้องก็จะมีเส้นเอ็นสำหรับนิ้วโป้งห้องนี้ก็จะเป็นเส้นเอ็นสำหรับนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วก้อยแบ่งๆกันไปนะครับแต่อันที่เราเจอบ่อยที่สุดก็คือนิ้วโป้งที่เป็นการใช้งานเยอะที่สุดก็จะเป็นห้องที่1อยู่จะอยู่ทางด้านตรงนี
1: ้ด้านบนนะ
0: ด้านบนนะครับในเวลาที่ตัวปลอกหุ้มเอ็นเขาก็จะอยู่กับที่ของเขา
1: ครับ
0: ในแต่ละห้องมีเส้นเอ็นอยู่เวลาที่เราขยับปุ๊บเส้นเอ็นก็จะมีการขยับอยู่ภายในตัวปลอกหุ้มเอ็นขนาดใหญ
1: ่
0: งั้นเวลาที่เราขยับเยอะมาก
1: ครับ
0: งอข้อมือเยอะๆมีการเหยียดนิ้วโป้งบ่อยๆหรือใช้งานนิ้วโป้งมากๆเนี่ยก็จะเกิดการเสียดสีเกิดการเสียดสีแล้วทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังขึ้นทำให้ตัวปอกคุ้มเอ็นเนี่ยเวลาอักเสบเรื้อรังจะมีเนื้อเยื่อที่เป็นกลุ่มผังผืนเนี่ยเขาจะเจริญเติบโตมากขึ้นทำให้ตัวปอกคุ้มเอ็นมันหนาตัวขึ้นแล้วไปรัดเส้นเอ็นมากขึ้นทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังไม่หายสักทีก็จะมีอาการเจ็บนะครับ
1: คุณหมอครับคนไข้ที่เราพบบ่อยอยู่ในกลุ่ม
0: คนไข้ที่เจอบ่อยเนี่ยโหเจอบ่อยมากที่สุดก็คือจะเป็นกลุ่มแม่ลูกอ่อน
1: แม่ลูกอ่อน
0: แม่ลูกอ่อน
1: เพราะอะไรคุณหมอ
0: หรือติดกลุ่มนี้จะเป็นงานบ้านเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เวลาแม่ลูกอ่อนเนี่ยเราจะให้นมให้นมแม่ทานแล้วก็ต้องอุ้มเวลาเราอุ้มเนี่ย
1: เกรง
0: เวลาเลี้ยงลูกอุ้มเนี่ยเราอุ้มแบบนี้แล้วก็ดกข้อมือขึ้นกระดกนิ้วโป้งขึ้น
1: อ
0: ุ้มเป็นชั่วโมงอุ้มทั้งวันเลยลูกร้องร้องจังก็อุ้มไปเรื่อยๆพออุ้มไปเรื่อยๆเนี่ยเส้นเอ็นตรงนี้ก็จะมีการเสียดสีกันการใช้งานเกิดขึ้นที่มากเกินไปจะมีการอักเสบนะครับ
1: อาการเริ่มต้นเป็นไงคุณหมอ
0: การเริ่มต้นตรงไปตรงมามากก็คือจะมีอาการปวด
1: ปวดที่
0: ข้อมือฝั่งนิ้วโป้งนะครับ
1: ข้อมือตรงบริเวณนิ้วหรือว่าตรงข
0: ้อข้อ
1: ข้อมือข้อเลยนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: ปวด
0: ปวดตรงนี้บางคนที่มีการอักเสบเยอะก็จะบางคนอาจจะสังเกตว่าโอ้มันบวมนิดๆ
1: บวม
0: มีการบวมนิดๆตุยๆบริเวณตรงข้อมือฝั่งนิ้วโป้งตรงนี
1: ้
0: แล้วก็บางทีเรากดไปแล้วโอ้เจ็บนะกดไปตรงที่มีการอักเสบตรงข้อมือเนี่ยก็จะมีอาการเจ็บนะครับอันนี้ก็เป็นอาการบ่งชี้แล้ว
1: ครับอันนี้คืออาการบ่งชี้แรก
0: ๆอะไรแรกๆถ้าเกิดจะให้ชัดไปกว่านี้ก็คือเราง่ายๆนะครับตรวจร่างกายตัวเองง่ายๆเลยเรากางนิ้วขึ้นมา
1: คุณผู้ชมครับลองทำไปด้วยนะฮะ

0: อ๋อครับถ้าสมมติคนไข้มาอยู่ตรงหน้าแล้วเรารักษาเขายังไงครับแล้วรักษาหายขาดไหมครับไอ้โรคซึมเศร้าเนี่ย
1: สรุปว่าการรักษาทางด้านจิตใจก็มีหลายแบบนะครับการรักษาด้วยยาปัจจุบันทางการแพทย์ก็มีการคิดค้นยาที่ช่วยปรับสภาพสารสื่อประสาทที่มันจะมีผลต่ออารมณ์ของเราเนี่ยเยอะขึ้นนะครับยาก็ได้ผลดีนะครับแต่ว่าการรักษาด้วยยาอย่างเดียวอ่ะก็ไม่เพียงพอเพราะว่ามันเป็นเรื่องของจิตใจก็ต้องรักษาด้วยจิตใจด้วยนะครับแต่ว่ายานี่มันจะช่วยดึงอารมณ์ตอนที่เราแย่ๆเนี่ยให้มันขึ้นมาส่วนใหญ่ถ้าเริ่มเป็นไม่นานอาการไม่รุนแรงก็รักษาง่ายนะถ้าเป็นมานานแล้วอาการเยอะแล้วก็ไม่ได้รักษาต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยก็จะยากนิดนึงนะครับก็คิดว่าเหมือนโรคภัยไข้เจ็บอื่นๆนะครับก็ความรุนแรงของโรคนี่ก็มีหลายระดับบางคนก็ซึมเศร้าทีเดียวแล้วก็รักษาทีเดียวก็ชีวิตหลังจากนั้นก็เป็นปกติทำงานอะไรได้เหมือนคนอื่นๆหรือทำได้ดีกว่าคนอื่นด้วยซ้ำนะครับแต่บางคนถ้ามีเรื่องปมในใจมาตั้งแต่เด็กนานมีปัญหาอะไรต่อเนื่องปัญหาปัจจุบันก็ยังมีอันนั้นก็อาจจะยังต้องรักษาอยู่แต่ไม่ว่ายังไงก็ตามโรคซึมเศร้าก็เป็นโรคที่รักษาได้
2: เราเป็นกำลังใจให้พี่แวร์นะคะแล้วก็มีอะไรที่หมวยที่บีมจะช่วยพี่แวร์หรือว่ารับฟังพี่แวร์ได้โทรมาติดต่อเราได้เสมอเลยค่ะ
3: มาที่บ้านนี้เลย
2: มาที่บ้านนี้
4: ทุกคนเกาะหน้าบ้านทุกคนเลยค่ะ
2: วันนี้ขอบคุณพี่แวร์มากๆนะคะ
0: ขอบค
2: ุ
0: ณคร
2: ับ
4: ขอบค
0: ุ
4: ณ
0: ค่
4: ะขอบคุณคุณหมอค่ะ
0: ครับแต่ในช่วงหน้านะครับคุณหมอก็ยังอยู่กับเรากับช่วงระเบียงสุขภาพอย่าลืมติดตามชมกันนะครับ
2: ท่านผู้ชมยังอยู่กับรายการ Healthy Village นะคะรายการสุขภาพที่พูดคุยกันเหมือนคนในครอบครัวค่ะและช่วงนี้อาจารย์หมอสิริชัยก็ยังอยู่กับเราด้วยเพื่อที่จะตอบคำถาม
0: และช่วงนี้ก็เช่นเคยครับกับคำถามทางสุขภาพมากมายที่ต้องการคำตอบครับเราไปฟังคำถามแรกกันเลยดีกว่าครับ
5: คุณหมอครับโรคไบโพล่ากับโรคซึมเศร้าแตกต่างกันยังไงครับ
0: เราได้ยินมานานแล้วนะครับกับโรค2โรคนี้ก็คือไบโพล่าแล้วก็โรคซึมเศร้าครับซึ่ง2โรคนี้มันแตกต่างกันยังไงครับ
1: ถ้าคนไข้ที่เป็นโรคซึมเศร้าก็จะมีภาวะซึมเศร้าอย่างเดียวถ้าคนไข้ที่เป็นไบโพล่าก็จะมีทั้งภาวะขึ้นเคร่งเนี่ยแล้วก็ภาวะซึมเศร้าสลับกันนะครับ
0: ถ้าอย่างนี้มันจะยิ่งหนักกว่าหรือเปล่าครับเหมือนกับว่าโรคซึมเศร้าเป็นซับเซตของไบโพล่าด้วยได้ไหมครับ
1: บางคนที่ซึมเศร้าอย่างเดียวก
2: ็หนัก
1: ก็หนักหนาอยู่นะครับฮะบางคนที่มีไบโพล่าที่มีภาวะขึ้นเคร่งด้วยบางทีก็หนักหนาอยู่เหมือนกันเช่นเขาก็จะมีความคิดว่าเขาทำอะไรได้บางคนก็ซื้อของซื้อเยอะจนกระทั่งไม่รู้ซื้อมาทำไมหรือว่าบางทีก็เอาเงินไปลงทุนกับอะไรที่คิดว่าโอ้อันเนี้ยตอนที่มีภาวะแมเนียนี่ก็คิดว่าจะทำสำเร็จแต่จริงๆมันทำไม่ได้สำเร็จหรอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะมีความรุนแรงความเสียหายคนละแบบกัน
0: มันต่างกันแบบนี้นี่เองนะครับผมเดี๋ยวเรามาฟังข้อต่อไปดีกว่าครับไปฟังข้อ2กันครับ
6: คุณหมอคะถ้าเป็นโรคซึมเศร้าเข้าวัดหรือนั่งสมาธิช่วยได้ไหมคะ
2: คุณหมอคะเป็นโรคซึมเศร้าเข้าวัดนั่งสมาธิทำให้หายได้ไหมคะ
1: คำสอนทุกศาสนามีส่วนช่วยทำให้จิตใจเราดีขึ้น แล้วก็เหมือนเป็นอะไรที่เป็นหลักยึดให้จิตใจของเรานะครับ โดยเฉพาะคำสอนศาสนาพุทธก็ทำให้เราเข้าใจชีวิตและโลกเนี่ยตามความเป็นจริงได้มากขึ้นก็จะทำให้เราพ้นทุกข์ได้ง่ายขึ้นนะครับ
0: เอาละครับวันนี้พวกเราก็ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโรคซึมเศร้ากันไปเยอะมากเลยนะครับก็หวังว่าคุณผู้ชมจะสามารถเอาข้อมูลเหล่านี้นะครับไปศึกษาไปดูซิว่าเอ๊ะตัวเองหรือว่ามีคนรอบข้างคนที่คุณรักหรือเปล่าที่เข้าข่ายอยู่ในโรคเกณฑ์ของโรคนี้แล้วจะได้พาไปสู่การรักษาที่ถูกต้องได้ครับ
2: สิ่งสำคัญที่คนรอบข้างช่วยได้ก็คือการเป็นผู้รับฟังที่ดีและให้กำลังใจค่ะวันนี้ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยหงส์สมุนศรีอาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะที่มาพูดคุยและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับเราขอบพระคุณค่ะ
1: คร
0: ับขอบคุณมากครับและในช่วงหน้านะครับไปติดตามกันว่าแฮลจะพาพวกเราไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรครับในช่วงรอบรั้วรามาช่วงหน้าครับ

0: เวลาว่างๆน้องบีมชอบทำอะไรคะ
1: ว่างๆช่วงนี้ชอบออกกำลังกายครับชอบไปวิ่งที่สวนสาธารณะครับ
0: ไปสวนไหนคะ
1: ไปสวนหลวงร.9ครับเพราะว่าใกล้บ้านหรือบางทีถ้าเพื่อนชวนเนี่ยก็อาจจะมีไปวิ่งที่สวนลุมบ้างครับ
0: สวนลุมคนเยอะ
1: อืมใช่ครับ
0: เหมือนพี่เลยเดี๋ยวนี้ก็ชอบออกกำลังกายชอบวิ่ง
1: อ้าวแล้วพี่เหมือนไปวิ่งที่ไหนครับ
0: ของพี่ถ้าใกล้บ้านก็ไปสวนรถไฟค่ะยิ่งแข็งใจตื่นเช้ายิ่งอากาศดี
1: อากาศดีใช่ครับเช้าๆอากาศดี
0: เ
1: รา
0: ได้วิ่งเพลินเลย
1: โอโซนด้วยตอนเช้านะครับผมที่เราพูดกันเรื่องเกี่ยวกับสวนสาธารณะพื้นที่สีเขียวเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยววันนี้นะครับแพลวจะพาพวกเราไปดูพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานครนะครับก็คือสวนสาธารณะนั่นเองนะครับส่วนเราจะไปที่ไหนบ้างหรือว่าไปดูว่าเขามีกิจกรรมอะไรในสวนสาธารณะบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามแฮลกันครับ

และตอนนี้นะครับผมก็พาคุณผู้ชมมายังโครงการป่าในกรุงบนถนนสุขาภิบาล2เขตประเวศกรุงเทพมหานครครับพื้นที่ป่าในกรุงแห่งนี้มีทั้งหมด12ไร่ครับมีการจำลองป่าในชนิดต่างๆให้ผู้คนได้เข้ามาศึกษาแล้วก็เรียนรู้กันส่วนข้างในจะเป็นยังไงตามผมมาเลยครับ

ตรงนี้นะครับก็เป็นจุดเรียนรู้พืชตระกูลปาล์มครับก็จะมีหลายต้นเลยนะครับทั้งต้นตาลต้นเต่าร้างต้นหมากสงแล้วก็เหล่าชะโอนครับ

และตอนนี้นะครับผมก็พาคุณผู้ชมนะครับเดินทางมายังจุดสูงสุดของสะพานแล้วครับเพื่อที่จะมาเรียนรู้แล้วก็ศึกษาเรือนยอดของต้นไม้กันสังเกตดูนะครับว่าต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยมีเรือนยอดที่ไม่เหมือนกันเลยนะครับซึ่งจุดที่ผมยืนอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าป่าเรือนยอดปิดครับซึ่งต้นไม้ตรงนี้นะครับขึ้นหนาแน่นมากๆครับเดี๋ยวข้างหน้าจะมีอะไรเราไปดูกันต่อครับ

โครงการป่าในกรุงนะครับนอกจากว่าเราจะได้เรียนรู้เรื่องระบบนิเวศแล้วที่นี่ยังถือว่าเป็นปอดอีกแห่งหนึ่งของคนกรุงเทพมหานครอีกด้วยนะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมอยากจะมาเขาเปิดทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นยกเว้นวันจันทร์ครับส่วนพี่หมวยพี่บีมถ้าอยากจะมานะครับไว้เดี๋ยวผมพามาครับ

0: แค่ได้ชมก็มีความสุขแล้วนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเรามีพื้นที่สีเขียวแบบนี้เยอะๆแล้วประชาชนได้เข้าไปใช้ประโยชน์จากพื้นที่สีเขียวรับรองว่าสุขภาพดีทั้งกายและใจค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับโดยเฉพาะวันนี้เรื่องราวที่พวกเราเล่าให้ฟังตอนต้นรายการก็เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตด้วยถ้าประชาชนได้ไปออกกำลังกายเยอะๆเนี่ยผมว่ามันก็จะลดปัญหาด้านนี้ลงได้อีกนะครับเยอะเลยเอาละครับวันนี้นะครับรายการ Healthy Village ก็หมดเวลาลงแค่นี้นะครับติดตามชมพวกเราได้ใหม่ทุกวันเสาร์นะครับเจอกันเสาร์หน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: เดี๋ยวผมขอดูมือที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมตรวจนะครับนิ้วกลางเนาะตอนใคร
3: บางครั้งก็เจ็บบางครั้งก็ไม่เจ็บ
2: ผมตันออกอีกทีครับโรคนิ้วล็อกเป็นโรคหนึ่งที่พบบ่อยโรคนิ้วล็อกคือโรคที่เกิดจากความไม่สมดุลของเส้นเอ็นในการงอนิ้วมือกับปลอกหุ้มเอ็นที่มันหนาตัวขึ้นผิดปกติสาเหตุนะครับก็เกิดจากการอักเสบซ้ำๆของปลอกหุ้มเอ็นโรคนี้ก็จะเจอบ่อยในผู้หญิงวัยกลางคนนะครับที่ใช้มือบ่อยๆเกิดจากงานหรือพฤติกรรมบางอย่างที่ต้องทำซ้ำๆด้วยการใช้มือกำมือแน่นๆบ่อยๆเช่นแม่บ้านถือของหิ้วของจ่ายตลาดชาวสวนชาวไร่ที่ต้องกำเครื่องไม้เครื่องมือของเขาครับคนไข้บางกลุ่มเช่นโรคเบาหวานครับโรครูมาตอยมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดภาวะนิ้วล็อกหรือโรคนิ้วล็อกเนี่ยง่ายขึ้น
4: สวัสดีครับ
2: วันนี้เป็นอะไรมาครับ
3: นิ้วล็อก
2: แรกๆมันเป็นยังไงครับ
3: ปวดตามข้อปวดประมาณ
2: การวิจัยโรคนิ้วล็อกนะครับก็เราจะใช้หลักๆก็คือการซักประวัติแล้วก็การตรวจร่างกายตรวจร่างกายอันดับแรกก็คือใช้ดูตำแหน่งที่เจ็บของคนไข้คนไข้กลุ่มนี้ก็จะมีอาการเจ็บบริเวณตรงโคนนิ้วมือด้านฝั่งมือนะครับครับเดี๋ยวผมขอดูมือที่หนึ่งนะครับผมตรวจเนี่ยครับนิ้วกลางเนา
3: ะ
2: แถวนี้เจ็บไหมครับ
3: ไม่เจ็บ
2: ตอนนี้ไม่เจ็บแล้วเน
3: า
2: ะ
3: จะไม่เจ็บ
2: อาการนะครับก็จะมี4ระยะครับที่จะมาแรกเริ่มเนี่ยก็คืออาจจะมีแค่อาการปวดบริเวณโคนนิ้วด้านฝั่งมือต่อมาอาจจะเริ่มมีการติดเวลางอเหยียดนิ้วมีการสะดุดติดสะดุดระยะที่3ก็คือมีการกำแล้วเหยียดนิ้วไม่ออกมีการล็อกของนิ้วต้องใช้นิ้วงัดตอนใครเจ็บไหมเจ็บไหมครับ
3: มันก็บางครั้งก็เจ็บบางครั้งก็ไม่เจ็บ
2: ผมต้านหน่อยทีครับการรักษาโรคนิ้วล็อกนะครับจะรักษาตามระยะของโรคนะครับถ้าเป็นระยะแรกๆก็คือยังไม่มีการล็อกแค่การเจ็บบริเวณโคนนิ้วด้านฝั่งมือนะครับรักษาโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะหรือการใช้ยาลดต้านการอักเสบร่วมกับการกายภาพบำบัดนะโดยการใช้การแช่น้ำอุ่นหรือการแช่พาราฟินครับโดยนักกายภาพบำบัดเขาก็จะให้คนไข้แช่มือในพาราฟินซึ่งมีความร้อนประมาณ40องศาที่จะใช้ต่อมาก็คือการใช้ยาฉีดสเตียรอยด์เฉพาะที่เพื่อลดการอักเสบซึ่งเราสามารถฉีดได้ไม่เกินนิ้วละไม่เกิน2ครั้งหรือถ้าเป็นเยอะแล้วในรายที่ง้างไม่ออกจริงเราก็ข้ามไปผ่าตัดเลยครับเนื่องจากคุณป้าเป็นอาการค่อนข้างจะเยอะละที่มันกำแล้วไม่สามารถที่จะเหยียดออกได้เองละตอนนี้การรักษาคงเป็นการผ่าตัดเนาะคนที่มีอาชีพที่จำเป็นต้องใช้งานนิ้วมือบ่อยๆมีการกำมือแบมือบ่อยๆและเริ่มมีอาการปวดบริเวณโคนนิ้วด้านฝ่ามือหรือเริ่มมีการกำมือแบมือไม่สมูทมีการสะดุดของแต่ละนิ้วอาจจะต้องมาพบแพทย์ได้ถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

ามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถ

ใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิพื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

ผู้ชมรู้ไหมว่าทำไมผู้ชายคนนี้ถึงต้องใส่ชุดปลอดเชื้อรัดกุมขนาดนี้ลังแต่ละใบถูกออกแบบมาพิเศษด้านในมีอะไรถังน้ำขนาดใหญ่ที่ต้องมีให้เพียงพอใช้ได้ถึง3วันเขามีไว้ทำไมในห้องปลอดเชื้อที่มีระดับความสะอาดแบบเดียวกับห้องผ่าตัดนี้ไม่ได้มีไว้ผ่าตัดใครแต่กำลังเลี้ยงดูแสนแสนชีวิตที่มีคุณค่าต่อการวิจัยและการเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์สิ่งมีชีวิตเล็กๆที่ยิ่งใหญ่นั่นคือสัตว์ทดลอง

0: สัตว์ทดลองคือสิ่งมีชีวิตที่เอาเข้ามาเลี้ยงในห้องเลี้ยงสามารถสืบสายพันธุ์ได้แล้วก็เอาไปใช้ในงานทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นงานวิจัยงานทดสอบทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะเวลาเราพูดถึงสัตว์ทดลองขึ้นมาหลายคนเนี่ยจะถามว่ามีประเภทใดบ้างที่เป็นสัตว์ทดลองสัตว์ทั่วไปเป็นสัตว์ทดลองหรือเปล่าสัตว์ทดลองเองเนี่ยจริงๆสัตว์ทุกชนิดในนี้เนี่ยเมื่อจะมาเป็นสัตว์ทดลองมันต้องมีการนำเข้ามามีการบริหารจัดการมีการให้เขาจัดการที่อยู่อาศัยการให้น้ำให้อาหารการดูแลให้เขาอยู่อย่างสุขสบายไม่เครียดตัวอย่างเช่นแมวถ้าแมวจะมาเป็นสัตว์ทดลองแมวก็จะต้องมีการนำเข้ามามีการให้น้ำให้อาหารที่เป็นเวลาห้ามไม่มีการที่จะไปหยอกล้อหรือไปทำกิจกรรมอะไรที่ไม่ได้กำหนดเอาไว้ในโปรแกรมการศึกษาวิจัยเพราะฉะนั้นสัตว์ทุกชนิดเนี่ยสามารถเป็นสัตว์ทดลองได้
1: จากปัญหาการขาดแคลนสัตว์ทดลองภายในประเทศจึงเกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกันก่อตั้งศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติขึ้นในปีพ.ศ. 2514เพื่อดำเนินการผลิตสัตว์ทดลองให้มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอต่อการใช้ในงานวิจัยในประเทศปัจจุบันสัตว์ทดลองถูกใช้ในงานวิจัยมากถึง 600,000 ตัวต่อปีโดยที่ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติสามารถผลิตสัตว์ทดลองได้ 800,000 ตัวต่อปี
0: หน้าที่ของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติมีหน้าที่ผลิตและบริการสัตว์ทดลองที่มีคุณภาพออกบริการให้แก่นักวิจัยทั่วประเทศนอกจากนี้ก็ยังมีหน้าที่ให้บริการตรวจสอบคุณภาพในสัตว์ทดลองเพราะไม่มีหน่วยงานอื่นในประเทศเลยที่ให้บริการอย่างนี้อันสุดท้ายก็คือมีหน้าที่สนับสนุนการวิชาการของประเทศไม่ว่าจะเป็นการทำวิจัยร่วมหรือการให้บริการวิชาการที่ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติจะผลิตสัตว์ทดลองประเภทโรเดนและก็กระต่ายโรเดนเนี่ยก็จะมีในส่วนของหนูเมา

0: ในส่วนของหนูแรดในส่วนของหนูตะเภานะคะแล้วก็กระต่ายก็จะเป็นอีกพวกหนึ่งความแตกต่างของสัตว์แต่ละชนิดก็เหมาะสมกับงานแต่ละชนิดที่แตกต่างกันไปตัวอย่างเช่นหนูเมาส์เนี่ยมีสรีระร่างกายที่เหมาะสมสำหรับงานวัคซีนก็จะไปใช้ในงานวัคซีนสูงถ้าหนูแรดก็จะเหมาะสำหรับการศึกษาในเรื่องความเป็นพิษในการจับแล้วก็ให้สารก็จะโดนเอาไปใช้ในงานทดสอบความเป็นพิษของอาหารยาถ้าหนูตะเภาเขาจะมีคุณสมบัติเฉพาะตัวอย่างเช่นเขาอยากจะไปทดสอบเกี่ยวกับการแพ้ก็จะใช้หนูตะเภาหรือกระต่ายเขามีคุณสมบัติเหมาะสำหรับเอาไปทดสอบในเรื่องการลดไข้ก็จะเอาไปใช้ในงานลดไข้ก็จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะงานแล้วก็การที่จะเลือกสัตว์ที่เหมาะสมกับงานวิจัยนั้นๆแต่ในขณะนี้ในส่วนของศูนย์สัตว์ทดลองจะมีการให้บริการหนูเมาส์มาเป็นอันดับ1หนูแรดมาเป็นอันดับ2ตะเภาและกระต่ายตามมา
1: ระบบการเลี้ยงสัตว์ที่ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติใช้แบ่งเป็น2ระบบนั่นก็คือLow Barrier และ Maximum Barrier ซึ่งเป็นระบบที่มีการออกแบบการก่อสร้างวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนการดำเนินการของระบบให้สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมภายในห้องเลี้ยงสัตว์ทั้งกายภาพและชีวภาพให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานรวมทั้งยังสามารถลดโอกาสการติดเชื้อของสัตว์ทดลองได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
0: Low Barrier เนี่ยจะเลี้ยงสัตว์ทดลองประเภทเรียกว่า Monitor Animal Monitor Animal เนี่ยก็คือหนูที่เลี้ยงแล้วมีการตรวจสอบคุณภาพเนี่ยวางไว้ชัดเจนแล้วก็จะต้องปฏิบัติตามนั้นสัตว์ที่ออกมาก็จะมีคุณภาพของเชื้อตามที่กำหนดเอาไว้เมื่อเข้ามาในพื้นที่ในอาคารเลี้ยงสัตว์แล้วอันดับแรกเลยเราจะตัดวงจรการติดเชื้อพนักงานที่นี่ทุกคนมีสมบัติส่วนตัวติดตัวมาจากบ้านเราไม่สามารถที่จะให้อนุญาตให้เขาเอาของที่ติดไม่ว่าจะเป็นสร้อยแหวนเข้ามาเพราะว่าทุกข้อทุกจุดที่มันเป็นเดสเปซเนี่ยมันจะเป็นที่สะสมของเชื้อได้ถ้าเราลดความเสี่ยงได้พวกนี้เราขอให้อยู่ข้างนอกหมดรองเท้าทุกคู่ถุงเท้าทุกคู่ที่ใส่มาต้องถอดออกหมดแล้วก็ต้องใส่รองเท้าที่เราจัดการให้หลังจากนั้นคนที่นี่เข้ามาเมื่อจะเข้าไปในห้องน้ำเองนะคะห้องน้ำเองต้องถอดรองเท้าออกแล้วเดินเข้าไปทำการอาบน้ำอาบน้ำก็ต้องมีวิธีมีตอนการปฏิบัติงานอาบน้ำจะต้องทำความสะอาดตั้งแต่ข้างบนลงมาจนถึงด้านล่างใช้ผ้าเช็ดตัวทุกผืนที่ทางศูนย์จัดเตรียมไว้ให้เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีเชื้อโรคอยู่ในวัสดุที่จะใช้แต่งกายเข้าไปในพื้นที่เวลาจะใส่ชุดเหมือนตัวที่ดิฉันใส่อยู่นะคะก็ไม่ใช่บอกว่าจะใส่ชิ้นไหนก็ได้ทุกอย่างมี SOPจุดแรกที่จะต้องใส่ก็จะต้องใส่หมวกใส่หมวกแล้วก็ต้องใส่แมสใส่แมสแล้วเราก็จะต้องใส่เสื้อแล้วก็ค่อยใส่กางเกงสาเหตุที่จะต้องเริ่มจากศีรษะก่อนก็คือจริงๆแหละมันจะมีการสมมุติว่ามันยังมีเชื้อโรคติดค้างอยู่มันจะไล่ลงมาทีละส่วนสุดท้ายจะไปกองเพราะฉะนั้นเราจะได้ทำความสะอาดครั้งเดียวอันนี้มันก็จะเป็นขบวนการเพื่อลำดับขั้นตอนหรือควบคุมไม่ให้มีการกระจายของเชื้อออกไปอย่างกว้างแล้วก็เวลาทำความสะอาดก็จะยากขึ้นอันนี้คือห้องเลี้ยงหนูเมาส์นะคะซึ่งมันเป็นตัวสัตว์ทดลองที่มีการใช้บริการมากที่สุดเราจะเห็นว่าจริงๆตรงนี้เนี่ยเมื่อเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นห้องล็อกรูมมีประตู2ชั้นซึ่งประตูตัวนี้เนี่ยเมื่อเปิดแล้วเราจะเห็นเวลาที่จะเข้าไปในห้องเลี้ยงสัตว์ประตูด้านในจะปิดตลอดเวลาประตู2ประตูนี้เนี่ยห้ามเปิดพร้อมกันสาเหตุที่เราต้องมีประตูตรงนี้เพราะว่ามันจะเป็นช่วยป้องกันการติดเชื้ออีกระดับหนึ่งเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยที่เอาเข้าไปเนี่ยมันจะกองอยู่ในบริเวณนี้แล้วจะทำให้เราทำความสะอาดหรือควบคุมเชื้อได้ง่ายตัวอย่างเช่นเมื่อเข้าไปคนสุดท้ายจะต้องคลีนอัพพื้นที่ก่อนที่จะเข้าไปเมื่อไม่มีคนปั๊บเราก็จะเปิดแสง UV ซึ่งติดเอาไว้เนี่ยคนสุดท้ายที่ออกจากห้องทำงานจะต้องเปิดแสง UV เพื่อทำการฆ่าเชื้อในห้องล็อกรูมตัวนี้นะคะตอนนี้เราเข้ามาในห้องเลี้ยงหนูไม้แล้วนะคะสิ่งแรกที่เราจะต้องดูก็คือในเรื่องของการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเลี้ยงสัตว์ค่ามาตรฐานที่เราตั้งก่อนที่จะเอาหนูเข้ามาเลี้ยงนะคะ ถ้าเราเทียบความสะอาดกับห้อง

0: ในโรงพยาบาลมันก็คงจะเท่ากันกับห้องผ่าตัดหัวใจนะคะจะเราเอาเกณฑ์นั้นมาใช้เป็นเกณฑ์สำหรับการเลี้ยงหนูที่นี่อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงหนูในขณะนี้ก็คืออยู่ที่21บวกลบ1องศาแล้วก็ความชื้นของที่นี่ก็จะมีค่าว่าจริงๆก็อยู่ระหว่าง 30-70% ความชื้นในเรื่องของการแลกเปลี่ยนอากาศก็จะมีการโฟลว์ของอากาศในทิศทางเดียวเข้าทางหนึ่งแล้วก็ออกไปอีกทางหนึ่งโดยตัวของอากาศนะฮะจะต้องผ่านกรงเลี้ยงสัตว์ในแต่ละแรกเข้าไปแล้วก็ดูดออก
1: สัตว์ทดลองที่เป็นที่ต้องการของนักวิจัยมากที่สุดคือหนูเมาส์โดยมียอดการส่งออกถึง 12,000 ตัวต่อสัปดาห์การที่จะผลิตหนูเมาส์ออกมาให้ทันได้นั้นจะต้องมีการวางแผนก่อนล่วงหน้า6เดือนและแบ่งหนูเมาส์ออกเป็น7กลุ่มเพื่อจะได้มีการหมุนเวียนและผลิตออกมาได้ทัน
0: วงจรการผสมหนูเมาส์นะคะในแต่ละรอบการผสมเนี่ยจะใช้เวลารวมทั้งสิ้นเนี่ย7สัปดาห์โดยในสัปดาห์ที่1จะเป็นสัปดาห์ที่เราจับตัวผู้กับตัวเมียผสมกันให้อยู่ด้วยกันเป็นเวลา1สัปดาห์เพื่อให้ครบวงจรความเป็นสัตว์แล้วให้แน่ใจว่าหนูตัวเมียทุกตัวเนี่ยได้รับการผสมพันธุ์การเลี้ยงหนูในช่วงที่ผสมเราจะใช้อัตราส่วนของตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยในอัตราส่วน1:3แต่เมื่อเข้าสัปดาห์ที่2ของวงจรการสืบพันธุ์เราก็จะทําการแยกตัวผู้ออกเพื่อไปเป็นพ่อพันธุ์ในกรงอื่นแต่ในของหนูตัวเมียนะคะที่ผ่านการผสมพันธุ์แล้วก็จะไปเลี้ยงในกรงรวมกรงยาวซึ่งในแต่ละกรงนี้จะเลี้ยงหนูแม่พันธุ์ได้35ตัวเราจะเริ่มเห็นว่าตรงช่วงท้องของหนูเนี่ยค่ะมันจะเริ่มมีลักษณะตุยเริ่มตั้งครรภ์อ่อนๆนะคะพอเข้าไปในสัปดาห์ที่3ของวงจรการสืบพันธุ์ในตอนนี้เราจะเห็นนะคะว่าเราจะเปลี่ยนกรงนะคะมาใช้กรงใสเราจะเห็นเพราะอะไรคะเราจะมองเห็นแล้วเพราะเวลาคลอดเนี่ยเราจะต้องไปรบกวนเขาน้อยที่สุดเราจะต้องไม่ไปสัมผัสตัวลูกหนูเลยเนื่องจากกลิ่นจากตัวของเราเองเนี่ยจะทำให้แม่เขาได้กลิ่นแล้วเขาจะไม่เลี้ยงลูกเพราะฉะนั้นการใช้กรงใสอย่างนี้เนี่ยมันจะทำให้เห็นเราจะเห็นนะคะว่าแม่หนูบางตัวจะเริ่มคลอดตัวอ่อนอันนึงในเรื่องของการบริหารจัดการเราจะเห็นนะคะว่ากรงอันแรกเนี่ยมันจะมีวัสดุรองนอนไม่เยอะแต่ตอนนี้เราจะเพิ่มวัสดุรองนอนชนิดที่เพิ่มความอ่อนนุ่มก็คือให้ตัวแม่กับลูกเขาอยู่ดีที่สุดแม่หนูเขาเป็นสัตว์สังคมเขาเองเนี่ยจะมีสัญชาตญาณของความเป็นแม่แทบมาดูใกล้ๆนะคะจะเห็นนะคะเต้านมของแม่ทั้ง10เต้าจะมีลูกหนูไปจองไว้หมดเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นอยู่ตรงไหนทันทีที่เขาสังเกตเห็นพฤติกรรมว่าลูกหนูหิวนมเขาพร้อมที่จะให้ลูกหนูทุกตัวเข้าไปดื่มนมจากอกของเขาเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับช่วยกันดูแลลูกหนูที่เราเห็นนะคะตอนนี้มันจะเป็นตัวไม่มีขนเมื่อเวลาผ่านไปอีกอาทิตย์นึงลูกหนูได้เข้าสู่อาทิตย์ที่2ของการลืมตาดูโลกโดยเราจะเห็นขนสีขาวๆเริ่มขึ้นอาทิตย์นี้เนี่ยลูกหนูจะเริ่มกินอาหารจะมีเศษอาหารที่แม่แทะตกตามพื้นเขาก็เริ่มเก็บเศษอาหารกินแต่ยังกินได้ไม่มากแต่เหมือนกับลิ้มลองว่านอกจากนมแม่เนี่ยมันมีประเภทไหนเมื่อเข้าสู่สัปดาห์ที่3ลูกหนูจะมีความพร้อมที่จะให้มีการหย่านมกินอาหารเม็ดได้ด้วยตนเองมีขนาดขนปกคลุมร่างกายเพราะฉะนั้นในถึงตอนนี้นะคะเราก็จะทำการแยกลูกหนูออกจากแม่หนูอันนี้นะคะก็คือลูกหนูอายุ3สัปดาห์ที่เพิ่งแยกออกจากแม่มาเลี้ยงรวมกันเพื่อนำไปใช้ในงานวิจัยในงานทดสอบหรือในงานผลิตวัคซีนของประเทศนะคะ
1: นอกจากนี้ในระบบการเลี้ยงสัตว์ทดลองแบบโลบาริเออร์ยังมีห้องต่างๆที่ควบคุมการติดเชื้อและต้องดูแลให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
0: ตอนนี้นะคะจะเห็นว่าพนักงานของเราเองเนี่ยกำลังทำการเตรียมน้ำอยู่ซึ่งการเตรียมน้ำหรือการให้น้ำหนูที่นี่นี่จะต้องมีการเปลี่ยนน้ำให้สัตว์ทดลองอย่างน้อย2ครั้งต่อสัปดาห์เรื่องการหาขวดน้ำที่มาใช้ในงานสัตว์ทดลองนะคะไม่ใช่บอกว่ามีขวดแบบไหนก็ได้เอาฝาจุกปิดเอาหลอดใส่ให้แล้วก็ไปให้หนูกินได้เลยแต่เราต้องคำนึงถึงว่า1ขวดน้ำสำหรับสัตว์ทดลองป่าต้องกว้างต้องใช้วัสดุทะล้างทำความสะอาดเข้าไปคลีนอัพไปทำความสะอาดภายในขวดได้หมดเพราะว่าถ้าเราไม่สามารถทำอย่างนี้มันจะมีการตกค้างของสารหรือที่สะสมของเชื้อโรคอยู่ภายในขวดก็จะเกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในสัตว์ทดลองในเรื่องของการที่จะนำอาหารเข้าไปใช้เนี่ยทุกอย่างเองเนี่ยจะต้องควบคุมตัวอย่างเช่นเราจะไม่อนุญาตให้นำถุงอาหาร ที่นำมาจากข้างนอกเนี่ยเข้าไปในห้องเลี้ยงสัตว์เพราะฉะนั้นต้องมีวิธีการวิธีการคืออะไรก็คือต้องมีภาชนะที่ปราศจากเชื้อที่ผ่านการล้างและอบนึ่งฆ่าเชื้อแล้วเอาเข้ามาแล้วก็มีการเอาอาหารจะมีพนักงานเองเนี่ยมานำอาหารเข้าไปตามใบสั่งของแต่ละห้องเลี้ยงเนี่ยเอาไปส่งสัตว์ทดลองเนี่ยที่อยู่ในเลี้ยงเป็นแมสเราจะไม่ให้อาหารส่วนเพราะอาหารส่วนนี้จะมีการป้องกันการติดเชื้อหรือควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อได้ยากมากเนื่องจากมีความชื้นเพราะฉะนั้นสัตว์ทดลองก็เลยจะต้องมีการใช้อาหารสำเร็จรูปตัวที่เรากำหนดที่เราต้องดูเลยนะคะก็จะต้องไปดูซิว่าตัวหลักๆไม่ว่าจะเป็นตัวของมอยเจอร์เนี่ยมันเกินไหมเพราะว่าจริงๆถ้ามอยเจอร์เกินเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะเกิดเชื้อราเอาไปเลี้ยงสัตว์ไม่ได้ถ้าเป็นไฟเบอร์ตัวนี้ก็จะช่วยให้ตัวการขับถ่ายของหนูได้ดีเพราะฉะนั้นจะต้องมีตามมาตรฐานเพื่อให้การเจริญเติบโตของหนูเนี่ยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระบบอันที่สองเป็น maximum barrier maximum barrier เนี่ยจะมีการป้องกันการติดเชื้อเข้มงวดกวดขันมากกว่าใน low barrier โดยใน maximum barrier จะมีการตรวจสภาพแวดล้อมตรวจวัสดุอุปกรณ์ตรวจทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้าไปในห้องเลี้ยงแล้วก็มีความถี่ในการตรวจเนี่ยมากกว่า low barrier สัตว์ที่ผลิตได้จาก maximum barrier จะเรียกว่าเป็นสัตว์ปลอดเชื้อจำเพาะหมายความว่าในตัวสัตว์เนี่ยเราสามารถการันตีต่อลูกค้าได้เลยว่าสัตว์ตัวนี้ไม่มีเชื้ออะไรอยู่ในตัวใน maximum barrier นี่มันจะมีความพิเศษหรือมีการป้องกันการติดเชื้อที่เข้มงวดกวดขันมากกว่าในตัวของ low barrier จะเห็นจากตั้งแต่ทางเข้านะคะทุกคนที่จะเข้ามาในส่วนของ maximum barrier จะต้องมีคีย์การ์ดเฉพาะที่จะให้เขาเข้ามาสิ่งที่ตามมาก็คือจะต้องมาเปลี่ยนชุดของ maximum barrier นะคะจะเป็นชุดที่มีคุณสมบัติพิเศษก็คือจะเป็นชุดที่ไม่มีไฟฟ้าสถิตจะทำให้พวกอนุภาคเล็กๆหรือเชื้อโรคไม่สามารถจะเกาะอยู่บนชุดของเราได้ถ้าสมมติมันมีการเกาะมันก็จะตกพอตกแล้วจะไปอยู่ที่ไหนถ้าเราสังเกตเมื่อกี้ตอนในห้องแต่งตัวนะคะเราก็จะมีสติ๊กกี้แมทหรือแผ่นเหนียวๆนะคะตัวนั้นเนี่ยมันจะเป็นตัวดักถ้ามันมีอะไรที่ติดมาก็จะหล่นอยู่ที่นู่นแล้วมันก็จะโดนดึงเอาไว้หลังจากนั้นเราจะต้องเดินผ่านตัวแอร์ชาวเวอร์จะทำหน้าที่เป่าพวกอนุภาคอะไรที่อยู่ข้างนอกเนี่ยตกลงสู่พื้นทั้งหมดเป็นการเพิ่มการป้องกันการติดเชื้อจากบุคคลเมื่อเข้ามาในห้องนี้ท่านจะสังเกตเห็นนะคะว่าจะมีความแตกต่างจากห้องของโลบรีเออร์จะเห็นนะคะว่าผนังห้องจะเรียบผนังห้องตัวนี้เขาก็จะเรียกว่าเป็นโมดูล่าเทเตอร์จะไม่มีรอยต่อของผนังเลยระบบน้ำโลบรีเออร์ยังเป็นน้ำเป็นขวดมีคนเตรียมแต่ตรงนี้เนี่ยเราจะเพิ่มความเข้มงวดกวดขันในเรื่องของการให้น้ำอันนี้จะเป็นระบบน้ำอัตโนมัติซึ่งจะเป็นน้ำ RO จากโรงกรองน้ำส่งมาตามท่อนะคะแล้วก็จะผ่านเข้ามาที่เครื่องกรองเครื่องนี้จะเป็นเครื่องกรองน้ำชนิดพิเศษนะคะน้ำ RO ที่ผ่านมาที่ Pre-filter ตัวนี้เนี่ยเมื่อผ่านระบบกรองตัวนี้แล้วเนี่ยกรณีของเชื้อในน้ำนะคะจะเป็นศูนย์สามารถที่จะนำไปเลี้ยงสัตว์โดยส่งผ่านท่อนะคะเข้ามาที่กรงเลี้ยงสัตว์สังเกตนะคะ1กรงก็จะมี1ท่อเพราะฉะนั้นในส่วนของ1กรง1ท่ออันนี้มันจะเป็นการป้องกันการติดเชื้อหมายความว่าถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นมันก็จะอยู่ในกรงนี้เราสามารถเช็คได้ก่อนการทำงานน้ำพวกนี้จะตั้งระบบอัตโนมัติเอาไว้แล้วให้มันมีการไหลทิ้งเหมือนกับเป็นถ้าเป็นภาษาทางเราก็จะบอกว่าการฝรั่งน้ำทิ้งนะคะเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีเชื้อโรคชนิดใดที่ค้างอยู่ตามท่อโดนปล่อยมาให้สัตว์ทดลองกินนอกจากในเรื่องของระบบน้ำนะคะเราก็จะดูเรื่องระบบของกรองอากาศถ้าเป็น maximum barrier ระบบกรองอากาศจะใช้ฟิลเตอร์3ชั้นเพราะฉะนั้นอากาศตัวนี้เมื่อ flow เข้ามาจะปราศจากเชื้อแล้วก็จะเป็นอากาศเขาเรียก fresh air 100% เป็นอากาศใหม่ทั้งหมดที่ผ่านเครื่องกรองนะคะเข้ามาในห้องเลี้ยงแล้วก็ไหลออกอาหาร maximum barrier ไม่สามารถที่จะใช้อาหารทั่วไปจะต้องเป็นอาหารที่ผ่านการอบนึ่งฆ่าเชื้อแล้วเท่านั้นถึงจะนำมาเลี้ยงสัตว์ได้จะโดยวิธีการอบนึ่งฆ่าเชื้อหรือโดยการอาบรังสี ก็แล้วแต่แต่ที่แน่ๆคือเมื่อตรวจแล้วเชื้อในอาหารก็ต้องเป็นศูนย์ถึงจะสามารถนำมาเลี้ยงสัตว์ได้นะคะ
1: การวางระบบในเรื่องของการขนส่งถือได้ว่าเป็นประการด่านสุดท้ายที่จะนำสัตว์ทดลองออกไปสู่นักวิจัยสัตว์ทดลองจะถูกนำมาบรรจุใส่กล่องซึ่งถูกออกแบบมาพิเศษโดยภายในกล่องจะถูกบุกด้วยมุงลวดเพื่อป้องกันการกัดแทะของสัตว์ทดลองและผ่านการฆ่าเชื้อโรคนอกจากนี้ยังมีบ่าเพื่อเพิ่มช่องระบายอากาศในเวลาที่กล่องถูกวางซ้อนกันสัตว์ทดลองที่ถูกบรรจุใส่กล่องแล้วจะถูกนำมาไว้ภายในห้องพักสัตว์เพื่อให้สัตว์ทดลองได้มีการปรับตัวก่อนออกไปสู่ภายนอกโดยห้องพักสัตว์และรถขนสัตว์จะต้องมีการตั้งอุณหภูมิที่ 20-22 องศาให้เท่ากับสิ่งแวดล้อมเดิมเพื่อให้สัตว์ทดลองที่จะส่งออกไปนั้นมีคุณภาพเหมือนอยู่ในห้องเลี้ยงสัตว์ทดลองน้ำถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่หล่อเลี้ยงระบบการเลี้ยงสัตว์ทดลองเพราะน้ำถูกใช้ทั้งในเรื่องของการอุปโภคและบริโภคการควบคุมการติดเชื้อในน้ำเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจและเข้มงวดเพื่อให้แน่ใจว่าน้ำจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงสัตว์ทดลอง
0: น้ำเป็นที่รวบรวมเป็นที่นำพาเชื้อโรคเข้าไปที่ร่างกายสัตว์โดยตรงเพราะฉะนั้นการควบคุมน้ำให้สะอาดปราศจากเชื้อเราจะต้องทำตั้งแต่ขั้นต้นของการดำเนินการตั้งแต่ต้นน้ำที่จะเอาน้ำเข้ามาในเก็บในศูนย์สัตว์ทดลองน้ำที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์นะคะจะเป็นน้ำที่มีทั้งสองส่วนคือส่วนหนึ่งมาเป็นน้ำบาดาลอันที่สองจะเป็นส่วนที่มาจากน้ำประปาโดยน้ำทุกชนิดจะต้องผ่านถังกรองอันแรกนะคะซึ่งถังกรองอันแรกนี่มันเป็นกรองเป็นถังกรองสำหรับกรองโลหะหนักออกจากน้ำหลังจากนั้นเนี่ยน้ำจะผ่านเข้าไปในเครื่องกรองอันที่สองซึ่งจะเป็นกรองสำหรับทำน้ำกระด้างให้มันเป็นน้ำอ่อนแล้วจากส่วนของน้ำอ่อนนี่จะถูกส่งไปเก็บยังถังน้ำที่มันจะเป็นเก็บน้ำเป็นน้ำดิบที่ใช้ในงานเลี้ยงสัตว์งานสัตว์ทดลองนี่จะใช้น้ำเยอะมากเรามีถังน้ำดิบขนาด 80,000 ลิตรเพื่อเก็บน้ำแล้วให้แน่ใจว่าจะมีน้ำใช้อย่างน้อยเป็นเวลา3วันอันนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับการป้องกันการติดเชื้อทั้งหมดเพราะว่าเราอาจจะต้องมีการเปลี่ยนกรงอย่างน้อยเนี่ย2ครั้งต่อสัปดาห์เพราะฉะนั้นเราต้องแน่ใจว่าเรามีน้ำที่จะไปล้างทำความสะอาดกรงมีน้ำให้หนูดื่มนะคะน้ำจากถังเก็บน้ำใหญ่นะคะจะถูกส่งเข้ามาในอาคารผลิตน้ำ RO หรือ Reverse Osmosis System ซึ่งในระบบน้ำตรงนี้จะคือจะเป็นการฆ่าเชื้อในน้ำแล้วก็ให้ได้น้ำปราศจากเชื้อโรคโดยวิธีการก็คือจะต้องผ่านเครื่องกรองซึ่งภายในเครื่องกรองจะมีการเติมโอโซนเข้าไปในน้ำตลอดเวลาในขณะเดียวกันน้ำพวกนี้จะต้องวิ่งผ่านแสง UV นะคะเพื่อฆ่าเชื้อในน้ำเพราะฉะนั้นมันจะมีการไหลวนของน้ำตลอดเวลาตลอด24ชั่วโมงศักยภาพของการกรองของเครื่องที่เราเห็นเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีศักยภาพในการกรองน้ำ RO อยู่ที่ 2,000 ลิตรต่อชั่วโมงซึ่งจะเป็นเพียงพอต่อการใช้งานทำให้ตรงนี้เองเนี่ยเรามีน้ำสะอาดใช้ตลอดเวลาการฆ่าเชื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานเลี้ยงสัตว์เป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะถ้าเราดูแล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าอุปกรณ์ที่อยู่รอบตัวสัตว์ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นจุดที่สามารถนำเชื้อโรคไปที่ตัวสัตว์ได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเนี่ยจู่โจมไปที่ตัวสัตว์ได้ตรงที่ทำการขูดเอาวัสดุรองนอนออกแล้วจะส่งผ่านมายังห้องล้างทางสายพานส่งของนะคะแล้วก็จะมีการเคลื่อนย้ายกรงพวกนี้ไปยังเครื่องล้างกรงโดยเครื่องล้างกรงตัวนี้จะมีประสิทธิภาพสามารถทำให้กรงแห้งแล้วฆ่าเชื้อในตัวได้เพราะวันนึงเนี่ยจะมีกรงที่ส่งออกมาล้างเนี่ยประมาณ 2,000 กรงเพราะฉะนั้นเครื่องล้างตัวนี้เนี่ยจะมีความเร็วในการล้างกรงได้นี่ประมาณ200กรงต่อนาทีนี่คือเครื่องอบนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำเป็นขั้นตอนสำคัญที่สุดของงานเลี้ยงสัตว์เพราะว่าตัวนี้มันเป็นปราการด่านสำคัญที่จะคัดกรองว่าไม่มีเชื้อโรคเข้าไปในห้องเลี้ยงสัตว์เพราะฉะนั้นในขั้นตอนในตรงนี้เองเนี่ยเราจะมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดตัวอย่างเช่นทุกครั้งที่เราจะเอาอุปกรณ์พวกนี้เข้าเครื่องอบนึ่งฆ่าเชื้อเราก็จะต้องมีเขาเรียก marking tape นะคะมันจะเป็นเทปเล็กๆที่จะต้องติดเอาไว้ที่เครื่องตรงนี้ซึ่ง marking tape ตัวนี้เมื่อมันผ่านขั้นตอนการอบนึ่งฆ่าเชื้อ แล้วพบว่ามันเป็นไปตามขั้นตอนนั่นคือสะอาดไม่มีเชื้อปราศจากเชื้อหรือสเตอไรล์แมสกิ้งเทปตัวนี้จะเปลี่ยนสีนะคะเป็นสีแถบสีดำอันนี้จะเห็นนะอันนี้มันจะเป็นแถบสีขาวอันนี้ยังไม่ใช้งานแต่ถ้ามันใช้งานแล้วก็ปลอดเชื้อนะคะเทปจะมีเทปสีดำเกิดขึ้นอันนี้มันก็จะทำให้เราสามารถควบคุมแล้วก็ป้องกันการติดเชื้อจากวัสดุอุปกรณ์งานเลี้ยงได้ค่ะอีกกิจกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญมากที่จะยืนยันคุณภาพของสัตว์ทดลองก็คือขบวนการตรวจสอบหรือ QC หรือ Quality Control ว่าสัตว์ทดลองที่เราผลิตขึ้นมาเนี่ยมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานที่กำหนดหรือเปล่าซึ่งในการตรวจสอบคุณภาพนี่จะแบ่งออกเป็น3ส่วนใหญ่ก็คือในส่วนของการตรวจสอบคุณภาพสุขภาพการตรวจสอบคุณภาพพันธุ์และอันสุดท้ายคือการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
1: การตรวจสอบคุณภาพสุขภาพของสัตว์ทดลองนั้นเพื่อเป็นการยืนยันว่าสัตว์ทดลองปราศจากเชื้อแบคทีเรียราและไวรัสตามข้อกำหนดของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติที่ได้วางไว้โดยใช้วิธีการตรวจค่าเลือดและการผ่าพิสูจน์ซากในส่วนของการตรวจสอบคุณภาพพันธุ์ของสัตว์ทดลองจะมีการตัดชิ้นส่วนของหางมาสกัด DNA และเข้าเครื่อง PCR เพื่อขยาย DNA ให้มีปริมาณมากขึ้นเพื่อดูรูปแบบพันธุกรรมของสัตว์ทดลองว่าแตกต่างจากเดิมหรือไม่และสุดท้ายก็คือการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่อยู่รอบตัวสัตว์ทดลองเช่นกรงน้ำอาหารวัสดุรองนอนและอากาศจะไม่ส่งผลต่อสุขภาพของสัตว์ทดลอง
0: ในการที่จะตรวจคุณภาพอากาศโดยใช้อาหารเลี้ยงเชื้อเนี่ยเราจะต้องรู้จำนวนสัตว์ที่อยู่ในห้องเราจะต้องรู้พื้นที่ของห้องนะคะแล้วเราจะคำนวณออกมาว่าห้องนี้เองเนี่ยควรจะวางเพลทเลี้ยงเชื้อเนี่ยเท่าไหร่วิธีการก็จะเริ่มต้นโดยกระดาษเอามาวางทำการหงายเพลทเอาไว้แล้วก็ทิ้งเอาไว้ให้อากาศผ่าน15นาทีเพื่อให้พาร์ติเคิลที่อยู่ในอากาศภายในห้องที่มันมีการหมุนเวียนเนี่ยตกไปที่อากาศเพลทหลังจากครบ15นาทีนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะต้องทำการสเปรย์มือเพื่อไม่ให้แน่ใจว่าไม่มีเชื้อที่ไม่มีติดมากับตัวเรานะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะทำการเก็บเพลทเลเบลนะคะแล้วก็ส่งห้องปฏิบัติการเมื่อเราได้รับจานอาหารเลี้ยงเชื้อจากห้องเลี้ยงที่เขาเก็บตัวอย่างอากาศมาก็นำมาเข้าห้องปฏิบัติการเสร็จแล้วเราก็จะไปบ่มในตู้บ่มเชื้อเพื่อให้แบคทีเรียหรือเชื้อราเนี่ยเจริญเติบโตในอาหารเลี้ยงเชื้อเป็นเวลา48ชั่วโมงนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาอาหารเลี้ยงเชื้อจากตู้บ่มเชื้อเนี่ยเอามาตรวจสอบในตู้ปลอดเชื้อนะคะถ้าเชื้อแบคทีเรียนะคะจะขึ้นเป็นจุดกลมๆนูนๆแบบนี้นะคะถ้าเป็นเชื้อราก็จะเป็นใยเห็นมั้ยคะตรงจุดนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็จะมีการนำไปตรวจวัดด้วยเครื่องโทนีเคาน์เตอร์นะคะมีการตรวจนับจำนวนแบคทีเรียหรือเชื้อราที่ขึ้นแล้วก็ส่งผลไปให้ห้องเลี้ยงว่าจำนวนแบคทีเรียหรือเชื้อราที่ขึ้นขนาดนี้เขาจะต้องไปทำการอบฆ่าเชื้อห้องหรือว่าทำความสะอาดห้องใหม่หรือเปล่านะเหมาะสมที่จะสัตว์ทดลองหรือไม ่ในกรณีที่เรา QC แล้วเราไปพบเหตุการณ์ผิดปกติขึ้นในโคโลนีสิ่งที่เราต้องแก้ไขคือ1เราต้องตรวจหาสาเหตุทันทีว่าสาเหตุนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรจะต้องทำการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีกแต่ถ้าในกรณีที่สาเหตุที่เกิดขึ้นหรือมีการระบาดของเชื้อต้องห้ามเกิดขึ้นในโคโลนีอันนี้ก็ต้องบอกว่าเหตุการณ์จะรุนแรงชนิดที่จะต้องฆ่าหนูทิ้งทั้งโคโลนีทำการทำความสะอาดพื้นที่เลี้ยงสัตว์ใหม่แล้วก็นำสัตว์เข้ามาแต่อันนี้มันเป็นกรณีสุดท้ายแล้วมันเกิดการระบาดของเชื้อชนิดรุนแรงแต่ในส่วนของศูนย์สัตว์ทดลองเองตั้งแต่เปิดศูนย์มาจนถึงปัจจุบันเรายังไม่เคยเจอกรณีที่มีการระบาดของเชื้อจนถึงขั้นต้องปิดโคโลนีการเลี้ยงสัตว์ในอนาคตนะคะตัวสัตว์ทดลองเนี่ยจะมามีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์มีการศึกษาแล้วก็มีการใส่ยีนของมนุษย์หรือยีนที่น่าสนใจเข้าไปในสัตว์ทดลองซึ่งเรียกว่า transgenic animal แล้วสัตว์ทดลองตัวนี้จะเป็นตัวแทนของมนุษย์เราจะได้ผลการศึกษาที่แม่นยำยิ่งขึ้นมาเป็นตัวแทนของมนุษย์ในการศึกษาโรคชนิดต่างๆหรือในสัตว์บางตัวมันจะมีลักษณะของวิการของโรคคล้ายๆคนตัวอย่างเช่นหนูก็มีไตเป็นโพรง เพราะฉะนั้นหนูที่มีไตเป็นโพรงตัวนี้จะสามารถที่จะมาพัฒนาเป็นตัวแทนของมนุษย์ในการศึกษาโรคไตในมนุษย์ได้หรือเปล่าอันนี้ก็คือสิ่งที่ท้าทายที่นักผลิตสัตว์ทดลองเองได้มีความสนใจแล้วก็อยากรู้แล้วก็อยากจะพัฒนาให้เกิดขึ้นที่นี่อยากจะให้นักวิจัยทุกท่านนะคะที่ใช้สัตว์ทดลองเหล่านี้ในงานวิจัยของท่านเนี่ยได้ตระหนักถึงคุณค่าของสัตว์ทดลองเล็กๆที่ไม่มีโอกาสที่จะเลือกเกิดเลือกตายหรือเลือกใช้ชีวิตเพราะชีวิตของเขาโดนกำหนดโดยพวกเราที่เป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นเมื่อเรากำหนดวงจรชีวิตของเขาได้เราก็สามารถกำหนดผลงานของเราที่ใช้เขามาเป็นตัวแทนของมนุษย์ในการศึกษาใครจะรู้ว่าสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่ท่านใช้ในงานวิจัยในวันนี้จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์ทั้งโลกในอนาคตก็เป็นได้

0: are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการพอดแคสต์ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพได้กับหมอเอแพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของท้องผูกนะคะทีนี้ท้องผูกเนี่ยเป็นปัญหาที่ไม่มีใครอยากให้เกิดนะคะการเกิดท้องผูกเรื้อรังเนี่ยนำมาซึ่งความไม่สบายตัวใช่ไหมคะแล้วบางคนเนี่ยก็จะทำให้สุขภาพจิตไม่ดีด้วยเราจะหงุดหงิดเราจะมีปัญหามากมายก่ายกองนะคะแล้วทีนี้เวลาที่ท้องผูกเรื้อรังเนี่ยมันก็จะนำไปสู่ปัญหาอื่นๆอีกมากมายเนาะวันนี้เราจะมาคุยกันว่าสภาพแวดล้อมหรือว่าชีวิตเราเนี่ยมีอะไรบ้างมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เกิดเรื่องของท้องผูกนะคะแล้วเรื่องของอาหารเนี่ยจะมีส่วนช่วยในเรื่องของการท้องผูกได้ยังไงนอกจากนี้เนี่ยการที่เราท้องผูกอยู่เนี่ยมันจะนำไปสู่ปัญหาสุขภาพได้ยังไงบ้างมีอะไรที่จะต้องระมัดระวังหรือว่าถ้าท้องผูกอยู่เมื่อไหร่เราควรจะต้องไปหาหมอเมื่อไหร่มันจะเป็นอันตรายกับสุขภาพแล้วค่ะเริ่มต้นเราก็จะมารู้จักกับท้องผูกก่อนนะคะเมื่อไหร่เราถึงจะเรียกว่าท้องผูกต้องนึกภาพก่อนเนาะเวลาที่เรารับประทานอาหารเนี่ยเรากินเข้าไปตั้งแต่ปากแล้วก็จะไปออกที่ลำไส้โดยเฉลี่ยค่ะระยะเวลาตรงนี้ก็จะประมาณ24ชั่วโมงเนาะประมาณวันหนึ่งนะคะทีนี้ถ้าสมมติเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกิน3วันแล้วยังไม่ออกมาอันนี้เราก็จะเรียกว่าท้องผูกละเพราะฉะนั้นคนทั่วไปอะค่ะมักจะถ่ายทุกวันบางคนเนี่ยมากกว่าวันละครั้งด้วยซ้ำไปแต่ถ้าเกิน3วันยังไม่ถ่ายนะคะหรือว่าอาทิตย์นึงเนี่ยถ่ายน้อยกว่า3ครั้งอันนี้เราจะเรียกว่าท้องผูกนะคะทีนี้เราก็จะมาดูว่าท้องผูกเนี่ยมันเกิดจากอะไรได้บ้างนะคะนอกเหนือจากลักษณะของการถ่ายอุจจาระนะคะบางคนเนี่ยก็จะถ่ายทุกวันใช่ไหมคะลักษณะอุจจาระที่ปกติมันก็จะต้องนิ่มแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นฟอร์มสตูคือเป็นรูปทรงใช่ไหมคะแล้วก็ถ่ายได้ทีนี้หลายๆครั้งเนี่ยเวลาที่เราไม่ถ่ายอยู่นานๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะมีลักษณะของการถ่ายที่ถ่ายลำบากเป็นก้อนแข็งนะคะหรือเป็นก้อนเล็กๆ เบ่งไม่ออกบางคนเนี่ยจะต้องใช้วิธีการล้วงนะคะหรือว่าจะต้องใช้น้ำฉีดก็มีนะคะอันนี้ก็จะทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพได้เหมือนกันนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเวลาที่ท้องผูกแล้วมันส่งผลกระทบอะไรบ้างอันแรกคือความเครียดเนาะหลายคนแบบท้องผูกเรื้อรังแล้วก็จะรู้สึกว่าตัวเองเครียดนะคะทีนี้ต้องมาดูก่อนว่าถ้าเราต้องเบ่งเยอะๆเบ่งบ่อยๆสิ่งที่ตามมาหลังจากท้องผูกมันก็จะทำให้เกิดเรื่องของเส้นเลือดป่งพองที่บริเวณก้นหรือที่เราเรียกว่าเป็นริดสีดวงทวารการเบ่งเยอะๆเส้นเลือดตรงนั้นก็จะป่งพองก็จะมีปัญหาเรื่องของริดสีดวงทวารตามมาได้นะคะบางคนถ้าเกิดว่ามีเรื่องของไส้เลื่อนหรือเคยผ่าตัดก็อาจจะทำให้เกิดเรื่องของไส้เลื่อนได้เหมือนกันเวลาที่เราเบ่งต้องบอกนิดนึงก่อนว่าแรงดันในช่องท้องเนี่ยมันจะค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็จะทำให้มีปัญหาเรื่องของไส้เลื่อนได้สำหรับปัญหาเรื่องของท้องผูกตอนนี้ก็จะได้ยินบ่อยมากนะคะแล้วหลายๆคนก็จะบอกว่าเดี๋ยวนี้คนท้องผูกกันเยอะขึ้นพฤติกรรมหรือการใช้ชีวิตประจำวันของเราทุกวันนี้มีอะไรบ้างที่จะทำให้เราเสี่ยงหรือว่าทำให้เรามีโอกาสที่จะท้องผูกง่ายขึ้นเอาง่ายๆเลยไล่ไปทีละข้อนะคะอันแรกเลยก็คือพฤติกรรมที่นั่งนอนๆเราไม่ค่อยจะเดินเวลาที่เรามีการเดินหรือมีการเคลื่อนไหวอะค่ะลำไส้เราก็จะบีบตัวลองนึกภาพเนาะเรากินอาหารลงไปแล้วมันก็จะต้องไหลไปจนกระทั่งมันออกเนี่ยถ้าลำไส้มันนอนอยู่นิ่งๆมันไม่ขยับอันนี้ก็จะทำให้ท้องผูกได้เพราะฉะนั้นการที่เราอยู่นิ่งๆมันจะทำให้ลำไส้เราเนี่ยขยับตัวน้อยลงถ้าเกิดเรามีการเคลื่อนไหวร่างกายเยอะขึ้นมันก็จะทำให้ช่วยในเรื่องของการบีบตัวของลำไส้ถ้าชีวิตเรานั่งนอนๆเยอะๆอันนี้เราเสี่ยงละที่จะทำให้เกิดท้องผูกนะคะอันที่สองเรากินอาหารพวกที่มันเป็นไฟเบอร์หรือว่าใยอาหารน้อยต้องนึกภาพว่าในลำไส้เราอะค่ะสิ่งที่เราจะทิ้งไปก็คือของที่มันเป็นกากใยถูกไหมคะถ้าเราใส่กากใยลงไปน้อยอะมันก็จะมีน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะทำให้ท้องผูกก็มีมากขึ้นอันที่สามค่ะก็คือเรื่องของการดื่มน้ำนะคะถ้าเกิดเราดื่มน้ำไปน้อยนะคะน้ำปริมาณน้ำหรือปริมาณของอุจจาระก็จะลดลงแล้วมันคือลำไส้ใหญ่มีหน้าที่คอยดูดน้ำกลับมันก็จะยิ่งแห้งพอแห้งปุ๊บปริมาณน้อยๆมันก็จะทำให้มันไม่มีแรงเบ่ง ทำให้ลำไส้เราไม่ขยายมันก็จะไม่บีบตัวคือลำไส้เราเนี่ยค่ะเวลาที่เขาขยายนึกภาพเป็นงูเหลือมอะค่ะเวลาที่มันมีอะไรเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีแรงบีบแล้วก็ค่อยๆดันไปแต่ถ้าของมันเล็กๆอะค่ะปริมาตรมันน้อยๆค่ะมันก็จะทำให้แรงดันตรงนั้นอะมันลดลงแล้วหลายทีเนี่ยก็จะทำให้มีปัญหาเรื่องของท้องผูกได้เหมือนกันอันถัดมาค่ะก็จะเป็นเรื่องของอาหารอาหารอะไรบ้างที่จะทำให้ลำไส้เราทำงานลดลงหรือบีบตัวช้าลง 1. อาหารมันค่ะของมันเนี่ยจะเป็นของที่ทำให้ลำไส้เราบีบตัวช้าลงเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเลี่ยงนะคะหรือว่าระมัดระวังนิดนึงถ้าเรามีปัญหาเรื่องท้องผูกอันถัดมาก็จะเป็นพวกของบางคนจะบอกว่าพวกชากาแฟนะคะหรือแม้กระทั่งแอลกอฮอล์เนี่ยก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของการบีบตัวของลำไส้ด้วยแต่ว่าต้องบอกนิดนึงว่าอันนี้มันขึ้นกับแต่ละคนนะคะคนอ้วนค่ะคนอ้วนก็จะมีปัญหาเหมือนกันก็จะทำให้แรงดันในช่องท้องมันก็เยอะเนาะแล้วก็จะทำให้มีปัญหาเรื่องของท้องผูกได้เหมือนกันนะคะความเครียดยิ่งเราเครียดมากบางทีเนี่ยก็จะทำให้การบีบตัวของลำไส้ลดลงก็จะทำให้ท้องผูกได้เหมือนกันนะคะสุดท้ายต้องระวังเรื่องยาค่ะโดยเฉพาะในผู้ใหญ่ผู้สูงอายุคนที่นอนติดเตียงในผู้สูงอายุคนที่ไม่ค่อยขยับตัวแล้วก็กินยาเยอะๆกลุ่มนี้ค่ะเสี่ยงมากๆที่จะทำให้มีปัญหาเรื่องของท้องผูกนะคะยาที่เจอบ่อยที่สุดเลยที่ผู้ใหญ่เกือบทุกท่านได้กันก็จะเป็นกลุ่มของแคลเซียมค่ะเวลาที่คนได้รับแคลเซียมโดยเฉพาะแคลเซียมคาร์บอเนตเนาะอันนี้ก็จะทำให้ท้องผูกได้พอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าทานแคลเซียมอยู่ก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงในยาเม็ดแคลเซียมหลายๆตัวบางทีเขาจะเติมสารบางอย่างเข้าไปเช่นแมกนีเซียมเพื่อจะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องของท้องผูกสุดท้ายค่ะก็คือห้ามกลั้นอุจจาระนะคะเวลาที่เรากลั้นอุจจาระบ่อยๆเนี่ยมันจะทำให้ระบบการบีบตัวของลำไส้เนี่ยมันแปรปรวนไปเนาะแล้วก็จะทำให้มีปัญหาในเรื่องของการเขาเรียกว่าการบีบตัวของลำไส้นะคะแล้วก็มันจะไม่สัมพันธ์กันตรงนี้ก็แนะนำว่าไม่ควรจะกลั้นอุจจาระนะคะทั้งหมดก็จะเป็น9พฤติกรรมที่ทำให้เราเนี่ยมีความเสี่ยงในการที่จะเกิดเรื่องของท้องผูกค่ะในกรณีที่เราท้องผูกอยู่แล้วคำถามก็คือว่าเอ๊ะมันจะเป็นอะไรหรือเปล่ามันจะอันตรายกับชีวิตเราไหมหรือเมื่อไหร่ก็ตามที่ท้องผูกแล้วเราควรจะไปพบแพทย์นะคะทีนี้ท้องผูกเนี่ยต้องบอกนิดนึงก่อนว่าถ้าสมมุติว่ามันไหลลงไปได้ก็จะไม่มีปัญหาเนาะเพราะฉะนั้นหลักๆเลยเวลาที่ท้องผูกแล้วเรากังวลนะคะทางการแพทย์ก็คือหมายความว่ามันจะมีอะไรไปอุดกั้นทางเดินอาหารหรือเปล่านะคะที่อุดกั้นทางเดินอาหารที่เจอบ่อยๆยกตัวอย่างเช่นเรากลัวว่าเราจะเป็นมะเร็งไหมเพราะฉะนั้นอาการที่น่าสนใจหรือว่าอาการที่ควรจะต้องระวังแล้วควรจะต้องไปพบแพทย์อันที่หนึ่งจะมีท้องผูกอาจจะสลับกับท้องเสียลองนึกภาพว่าถ้ามันมีก้อนอยู่ในลำไส้เรานะคะแล้วทีนี้เนี่ยมันก็ทำให้อุจจาระมันค้างอยู่มันค้างอยู่นานๆบางทีมันก็จะกลายเป็นของเหลวแล้วก็ไหลออกไปได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีท้องผูกบ้างท้องเสียสลับกันอันนี้ควรจะไปพบแพทย์อันที่สองค่ะถ้าสมมติว่าถ่ายเป็นเลือดนะคะอันนี้ก็ควรจะไปพบแพทย์อันที่3เบื่ออาหารน้ำหนักลดอันนี้ควรจะไปพบแพทย์นะคะท้องผูกสลับท้องเสียเบื่ออาหารน้ำหนักลดนะคะถ่ายดำหรือว่าถ่ายเป็นเลือดนะคะมีคลื่นไส้อาเจียนร่วมกับการท้องผูกอันนี้เป็นอาการที่บอกว่าควรจะต้องไปพบแพทย์นะคะหรือว่าซีดลงอย่างหาสาเหตุไม่ได้ในผู้ใหญ่นะคะแล้วก็อีกอันนึงค่ะในกรณีที่ท้องผูกเรื้อรังนะคะหลายๆท่านเนี่ยจะบอกว่าโอ๊ยฉันท้องผูกมาเป็นปีแล้วท้องผูกแบบเรื้อรังแต่ถ้าท้องผูกแบบรุนแรงมากๆเช่นบางคนเนี่ย 4-5 วันหรืออาทิตย์นึงนะคะหรือว่าอาจจะจำเป็นที่จะต้องใช้แบบยาระบายปริมาณเยอะๆมีคนไข้เคยมาบอกว่าใช้ยาระบายเนี่ยเกือบ100เม็ดอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ควรจะมาตรวจนะคะเพื่อจะดูนิดนึงว่ามันมีปัญหาอะไรกับเรื่องของเราหรือเปล่าค่ะในกรณีที่คนไข้มีปัญหาหรือว่ามีคนที่มาหาแล้วบอกว่ามีปัญหาเรื่องท้องผูกเนี่ยอันแรกเลยที่เราจะดูนะคะเราก็จะดูว่าท้องผูกอันเนี้ยเป็นท้องผูกที่อันตรายไหมหรือว่าท้องผูกที่ดูแล้วไม่ได้อันตรายอะไรนะคะท้องผูกที่อันตรายที่บอกไปสักครู่นี้ก็คือว่ามีเบื่ออาหารมีน้ำหนักลดนะคะมีท้องผูกสลับท้องเสียคนไข้ตรวจร่างกายแล้วได้ซีดนะคะหรือว่ามีการถ่ายดำอันนี้อันตรายเนาะอันนี้ก็ควรจะต้องไปตรวจเพิ่มเติมอันที่สองถ้ามันไม่มีอาการอะไรพวกนี้เลยเราก็จะมาเช็คต่อว่ามีสาเหตุไหมที่ทำให้ท้องผูกยกตัวอย่างเช่นดูพฤติกรรมดูยาดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่ามีอะไรที่ทำให้เกิดเรื่องของท้องผูกได้ไหมถ้ามีเราก็จะแก้ไขเช่นถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็นจากยาเราก็จะดูว่ายาตัวนี้จะเปลี่ยนได้ไหมจะปรับได้ไหมนะคะหรือว่าจะมีโรคบางอย่างที่ทำให้เขามีปัญหาเรื่องท้องผูกมีเกลือแร่บางอย่างที่ผิดปกติอันนี้เราก็จะตรวจไปแล้วสุดท้ายถ้าสมมติว่าเราหาไม่เจอเนาะแล้วเราก็คิดว่ามันอาจจะเป็นจากพฤติกรรมเราก็จะมาปรับพฤติกรรม นะคะร่วมกับอาจจะมีเรื่องของการให้ยาระบายนะคะเพื่อจะช่วยเขาด้วยนะคะแล้วก็มีการปรับพฤติกรรมควบคู่กันไปแล้วก็นัดมาดูอีกทีนึงว่าตรงเนี้ยจะดีขึ้นหรือยังนะคะในส่วนของการปรับพฤติกรรมสำหรับคนไข้ท้องผูกนะคะอันแรกเลยก็คือฝึกขับถ่ายให้เป็นเวลาตอนเช้าตื่นมาแล้วก็ไปนั่งถ่ายในห้องน้ำนะคะจริงๆแล้วเวลาที่เรานั่งถ่ายในห้องน้ำนี่เราก็จะต้องมีการฝึกเรื่องของการหายใจฝึกเรื่องของการใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องด้วยนะคะเราจะไม่เบ่งโดยใช้กล้ามเนื้อที่ปอดหรือว่าที่หน้าอกแต่ว่าเราจะใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องนะคะเพื่อเบ่งให้มีการเพิ่มแรงดันแล้วก็จะทำให้ลำไส้นี่มันบีบตัวได้ดีขึ้นนะคะเราจะไม่กล้าอุจจาระนะคะถ้าเกิดเมื่อไหร่เรารู้สึกว่าปวดเราก็ควรที่จะไปเข้าห้องน้ำเลยนะคะแล้วก็พยายามไม่เครียดอันนี้ทำยากแต่ว่าถ้าเครียดมากก็อาจจะทำให้มีปัญหาเรื่องของท้องผูกได้เช่นกันนะคะแล้วก็ดื่มน้ำให้เยอะขึ้นนะคะรับประทานอาหารที่มีไฟเบอร์หรือว่ามีใยอาหารเยอะขึ้นนะคะเราก็จะต้องดื่มน้ำให้เยอะขึ้นนะคะคำว่าเยอะขึ้นในที่นี้คืออย่างน้อยเนี่ยประมาณ2ลิตรนะคะดื่มน้ำประมาณ8แก้วนะคะแล้วก็ควรจะรับอาหารที่มีเรื่องของไฟเบอร์หรือว่าใยอาหารเพิ่มขึ้นแค่ไหนถ้าเกิดว่าเราไปอ่านดูเขาจะเขียนบอกอะค่ะ20-30 กรัม20-30 กรัมนั้นคืออะไรก็จะมีผักเนาะทีนี้ตรงเนี้ยค่ะมันจะมีเขาเรียกว่าใยอาหารที่มันจะเป็นแบบที่ละลายน้ำกับไม่ละลายน้ำไม่ต้องสนใจก็ได้เอาเป็นว่าเราจะกินทั้ง2อย่างนะคะปริมาณอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าเป็นผักใบที่สุกแล้วนะคะเขาจะใช้คำว่า1ทัพพีหรือว่าประมาณกำปั้น1อันเนี้ยเป็นผักที่สุกแล้วถ้าเป็นผักใบที่ยังไม่สุกมันก็จะเป็นเอาฝ่ามือ2อันนะคะมารวมกันอันนี้นะคะนับเท่ากับ1เนาะถ้าสุกแล้วฝ่ามือเดียวอันนี้ก็คือ1นะคะวันเนื้อค่ะผักผลไม้เรารวมกันเนี่ยกินให้ได้5ส่วนนะคะถ้าเกิดกินได้ประมาณ5ส่วนอันนี้เราบอกว่าไฟเบอร์หรือว่าใยอาหารเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสัก 20-30 กรัมถ้ากินได้ประมาณนี้มันก็จะเพียงพอสำหรับสุขภาพที่ดีแล้วก็ช่วยป้องกันเรื่องของท้องผูกได้ด้วยนะคะในเรื่องของอาหารนะคะเมื่อกี้เราก็พูดไปคร่าวๆแล้วแต่ทีนี้บอกว่าโอ๊ยมานั่งคิดแล้วคิดไม่ออกว่าจะกินไฟเบอร์ยังไง20กรัม30กรัมอะไรเงี้ยใช้หลักการเดิมก็ได้ค่ะก็คือในจานอาหารเราควรจะมีผักครึ่งนึงนะคะแล้วก็อีก1ใน4ก็ควรจะเป็นส่วนที่เป็นข้าวหรือคาร์โบไฮเดรตนะคะแล้วก็ส่วนที่มันเป็นโปรตีนอีกสักประมาณ1ใน4นะคะอันนี้ถ้าเรากิน3มื้อแล้วก็มีผักครึ่งนึงอยู่ทั้ง3มื้ออันนี้ก็ได้แล้วนะคะสำหรับในส่วนที่เป็นเรื่องของไฟเบอร์หรือว่าใยอาหารนะคะอาจจะรับประทานเป็นผลไม้เพิ่มขึ้นนิดนึงก็ได้ในบางรายที่ต้องการไฟเบอร์เนาะแล้วก็บอกว่าเอ๊ะกินผักอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ได้ไม่มากพอเนาะก็อาจจะเป็นลักษณะนั้นหลายคนจะมีการเปลี่ยนโดยที่จะบอกว่าเออถ้าอย่างนั้นเนี่ยขอเป็นน้ำผักผลไม้ปั่นได้ไหมเพราะว่าฉันกินผักผลไม้ในอาหารได้อันนี้ถามว่าได้ไหมตอบว่าในส่วนของน้ำผักพอได้นะคะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นน้ำผลไม้ที่เอามาปั่นเยอะๆเนี่ยจะต้องระวังนิดนึงถ้าสมมติว่าเขาเป็นเบาหวานหรือว่าเขามีปัญหาเรื่องของน้ำหนักนะคะการรับประทานปริมาณมากๆอย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้น้ำตาลในเลือดสูงขึ้นได้แล้วที่สำคัญค่ะถ้าจะกินผักผลไม้ปั่นไม่ควรจะแยกกากก็คือปั่นรวมกันไปหมดเลยแล้วก็ทำให้เรากินได้ง่ายขึ้นมันก็จะได้ไฟเบอร์นะคะแต่ว่าต้องระวังในเรื่องของน้ำตาลกับเรื่องของน้ำหนักเนาะทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราบอกว่าโอเคเราจะมีลักษณะของผักครึ่งนึงใช่ไหมคะแล้วก็จะเป็นอาหารอย่างอื่น

ักก็ได้เหมือนกันแต่อันนึงที่ต้องระวังก็คือของที่ต้องเลี่ยงเมื่อกี้เล่าให้ฟังแล้วว่าถ้าเป็นอาหารที่มีไขมันสูงมันจะทำให้ลำไส้บีบตัวช้าลงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหาเรื่องของท้องผูกเราอาจจะให้เลี่ยงของมันนิดนึงเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะไม่กลายไปเป็นของทอดแล้วของทอดบอกว่าเป็นผักผักทอดได้ไหมบอกไม่ได้ถ้าจะเป็นผัดผักได้ไหมบอกว่าพอได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นผัดผักคงไม่ได้แบบว่าน้ำมันเยอะจนเกินไปทีนี้ถ้าเราไปซื้อเขาแล้วมันเป็นผัดผักก็ต้องบอกว่าเราอาจจะตักเฉพาะส่วนที่มันเป็นผักขึ้นมาส่วนที่มันเป็นเกรวี่หรือเป็นน้ำราดอาจจะกินให้น้อยหน่อยเพราะว่าตรงนั้นจะมีน้ำมันเยอะขึ้นลักษณะนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของผักผลไม้ทั้งผักสดนะคะหรือจะเป็นน้ำผักผลไม้ก็ได้อย่างที่บอกไปแล้วเมื่อสักครู่ค่ะเวลาที่เราพูดถึงคำว่าใยอาหารหรือไฟเบอร์เนี่ยจริงๆถามว่ามันเหมือนกันหรือเปล่ามันมีกี่ประเภทมันเป็นยังไงหลายคนก็บอกว่าไปอ่านมาแล้วมันต่างกันไหมนะคะจริงๆเราจะแยกส่วนที่เป็นใยอาหารหรือไฟเบอร์เป็น2 ส่วนค่ะส่วนแรกเราเรียกว่าละลายน้ำส่วนที่2เราจะเรียกว่าไม่ละลายน้ำจริงๆในอาหารที่เรารับประทานกันอยู่เนี่ยค่ะมันจะมีทั้งส่วนที่เป็นไฟเบอร์ที่ละลายน้ำแล้วก็ไม่ละลายน้ำปนกันนะคะถ้าจะให้เห็นภาพเนี่ยต้องนึกก่อนเนาะสมมติไม่ละลายน้ำอย่างเช่นเรากินก้านคะน้าแล้วเวลาเราถ่ายออกมาแล้วเราเห็นเป็นเส้นๆนะคะอันนั้นนะคะไม่ละลายน้ำแต่ถ้าสมมติว่าเป็นพวกของโอ๊ตข้าวโอ๊ตที่เรากินนะคะแล้วเราใส่นมลงไปปุ๊บแล้วมันพองออกมาเห็นภาพใช่ไหมคะหรือว่าเรากินแอปเปิ้ลแล้วเราเอามือไปบี้เนื้อแอปเปิ้ลนะคะแล้วเรารู้สึกว่ามันจะมีความแบบเหมือนกับน้ำน้ำหรือว่าแมงลักแมงลักที่เราเอาไปแช่น้ำแล้วมันมีวุ้นพองๆอันนั้นนะคะคือไฟเบอร์ที่เป็นละลายน้ำเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถามว่าในแมงลักเนี่ยมันมีแค่ไฟเบอร์ละลายน้ำไหมไม่อะค่ะตรงสีดำๆกลางๆอะค่ะตรงที่มันเป็นแข็งๆอะอันนั้นคือส่วนที่มันไม่ละลายน้ำเพราะฉะนั้นในอาหารที่เรารับประทานเนี่ยมันมีส่วนของทั้งไฟเบอร์ที่ละลายน้ำและไม่ละลายน้ำปนๆกันแต่บางอย่างมันจะมีไฟเบอร์ที่ละลายน้ำเด่นบางอย่างมีไฟเบอร์ไม่ละลายน้ำเด่นลักษณะนี้เป็นต้นนะคะคุณสมบัติเวลาที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยก็จะแตกต่างกันนิดนึงอันที่เป็นไฟเบอร์ที่ไม่ละลายน้ำเนาะอันนี้เนี่ยก็จะไปทำให้อุจจาระมันฟอร์มเป็นก้อนทำให้เพิ่มปริมาณของอุจจาระแล้วก็มันก็อาจจะมีส่วนในเรื่องของการที่จะไปเป็นอาหารให้กับแบคทีเรียในลำไส้ของเรานะคะในขณะเดียวกันกลุ่มที่เป็นไฟเบอร์ที่ละลายน้ำเนาะอันนี้มันพองตัวเห็นไหมคะมันจะช่วยเรื่องของการดูดซึมเรื่องของสารอาหารนะคะทำให้การดูดซึมสารอาหารโดยเฉพาะพวกน้ำตาลหรือไขมันเนี่ยช้าลงลำไส้บีบตัวช้าลงในขณะที่ไฟเบอร์ที่ไม่ละลายน้ำมันไปเพิ่มปริมาณอุจจาระอันนี้มันไปกระตุ้นและลำไส้ก็จะบีบตัวเร็วขึ้นดังนั้นเวลาคนที่ท้องผูกเราอยากได้อะไรเราอยากได้แบบที่ไม่ละลายน้ำเพราะเราอยากได้ปริมาณอุจจาระเราอยากให้ลำไส้มันบีบตัวเร็วๆมันจะได้ถ่ายได้ใช่ไหมคะแต่ในความเป็นจริงคือเวลาเราซื้อเนี่ยหรือว่าเวลาที่เรากินเนี่ยเราได้ทั้งสองอย่างเขาถึงบอกว่าให้เรากินผักเยอะขึ้นเห็นไหมคะเพราะว่าในผักเนี่ยโดยเฉพาะผักใบที่มันเป็นเส้นๆอันนี้มันจะมีส่วนที่เป็นเรื่องของไฟเบอร์ที่ไม่ละลายน้ำเยอะขึ้นค่ะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราปรับเรื่องของพฤติกรรมไปแล้วนะคะสุดท้ายมันก็จะมาอยู่ในกลุ่มที่จะเป็นเรื่องของยาซึ่งจะเป็นตัวช่วยเนาะในแง่ของยาเขาเรียกว่ายาระบายใช่ไหมคะหรือว่ายาที่ช่วยเรื่องของการท้องผูกเนี่ยจริงๆต้องบอกว่ามันเหมือนยาลดไข้อะค่ะมันไม่ได้แก้ที่สาเหตุมันเป็นการรักษาตามอาการนะคะถามว่ามีอะไรบ้างอันแรกเลยก็คือเป็นยากลุ่มที่ไปกระตุ้นให้ลำไส้เราบีบตัวนะคะแล้วมันก็จะทำให้เราถ่ายออกไปได้นะคะกลุ่มที่2เนี่ยก็จะเป็นยาที่จะไปทำให้มีความเข้มข้นสูงๆเมื่อยามีความเข้มข้นสูงๆแล้วอยู่ในลำไส้มันจะดูดน้ำในตัวเราเข้าไปในลำไส้ก็จะทำให้ปริมาณของอุจจาระในลำไส้เนี่ยมันเยอะขึ้นแล้วไปกระตุ้นให้ลำไส้เนี่ยบีบหรือว่าถ่ายออกมานะคะอันสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นยากลุ่มที่จะเป็นเรื่องของยาเหน็บนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะไปทำให้เหมือนกับไปกระตุ้นตรงบริเวณของหูรูดที่ลำไส้ที่ทวารหนักแล้วทำให้เราเนี่ยถ่ายออกมานะคะอันแรกก่อนยาที่เพิ่มการบีบตัวของลำไส้ที่เราได้ยินกันบ่อยๆหรือเรากินกันบ่อยๆก็จะเป็นกลุ่มของพวกมะขามแขกนะคะหรือว่าที่เราไปซื้อกันเนาะทีนี้ตรงนี้ถามว่าอันตรายไหมต้องบอกนิดนึงก่อนว่ากลุ่มนี้ค่ะเวลาที่เราใช้เนี่ยถ้าเราใช้เรื่อยๆสิ่งที่เกิดขึ้นลำไส้เราจะชินเนาะแล้วหลายๆคนก็คือเริ่มต้นอาจจะกินเม็ดเดียวแต่พอเวลาผ่านไปกลายเป็น2เม็ด3เม็ด4เม็ดอะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกนี้มันจะเหมือนใช้คำว่าดื้อก็ได้เนาะในระยะยาวถ้าเราใช้ไปเรื่อยๆค่ะเราต้องการใช้ยาที่ปริมาณเพิ่มขึ้นอันที่แบบว่ามีปัญหามากที่สุดคือในบางรายนะคะที่มีท้องผูกเรื้อรังแล้วเป็นระยะเวลายาวนานเนี่ยหลายคนเนี่ยก็อาจจะจำเป็นที่จะต้องได้รับการผ่าตัดด้วยซ้ำไปนะคะแต่ว่าการผ่าตัดตรงนี้

0: ถ้ามันขึ้นกับสาเหตุยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุตินะคะเขาท้องผูกเป็นเพราะว่าเขามีเนื้องอกหรือว่าเป็นมะเร็งอันนี้คือการผ่าตัดรักษาโรคนะอันที่2คนไข้ที่เคยผ่าตัดในช่องท้องแล้วมีปัญหาเรื่องท้องผูกนะคะหรือว่ามีปัญหาเรื่องของคลื่นไส้อาเจียนอันนี้ก็คืออาจจะมีลักษณะที่เราเรียกว่าเป็นผังผืดเนาะแล้วก็ไปยึดลำไส้อันนี้ก็จะทำให้เรื่องของลำไส้อุดตันก็อาจจะจำเป็นต้องผ่าตัดก็จะมีอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นกลุ่มที่ไม่รู้สาเหตุจริงๆนะคะแล้วก็มีท้องผูกเรื้อรังนะคะแล้วก็ลำไส้เนี่ยมันไม่ยอมทำงานเนาะอันนี้หลายครั้งเนี่ยก็อาจจะต้องจบด้วยการผ่าตัดเหมือนกันนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามอันนี้คือในกรณีที่เป็นเคสที่มันเป็นรุนแรงเนาะมันไม่ได้เจอบ่อยแต่ถ้าสมมุติว่าเรากังวลว่าเราจะเป็นอย่างนั้นถึงบอกนะคะว่าถ้าสมมุติเรามีปัญหาเนาะแล้วก็มีเรื่องของท้องผูกเรื้อรังเป็นระยะเวลายาวนานนะคะก็แนะนำว่าควรจะต้องไปเจอคุณหมอยาวนานในที่นี้เท่าไหร่โดยทั่วไปเกิน6เดือนนี้ก็ไม่ไหวแล้วอะค่ะคนไข้ก็ทนไม่ค่อยไหวละสัก 3-4 เดือนหลายคนต้องใช้ยาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะทำแล้วมันไม่ดีขึ้นเลยอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็แวะมาคุยกันคุณหมอเขาก็จะมองหาสาเหตุก่อนว่ามันมีอะไรที่แก้ไขได้ไหมมีอะไรที่สามารถจะทำให้เกิดเรื่องของท้องผูกได้หรือเปล่านะคะหลังจากนั้นลองดูซิว่าถ้าเราปรับตัวเรามีการใช้ยาร่วมด้วยแล้วมันจะได้หรือเปล่าสุดท้ายถ้ามันไม่ได้มันก็จะมีการตรวจเพิ่มเติมในแต่ละรายเนี่ยตามขั้นตอนต่อไปค่ะเหนือจากสาเหตุที่ทำให้ท้องผูกเป็นจากยาที่คนไข้รับประทานทั่วๆไปแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีโรคทางกายหลายๆอย่างเหมือนกันที่อาจจะทำให้มีปัญหาเรื่องของท้องผูกนะคะยกตัวอย่างเช่นโรคทางระบบประสาททำให้การบีบตัวของลำไส้ทำงานได้ไม่ดีที่เจอบ่อยๆยกตัวอย่างนะคะคือกลุ่มโรคของไทรอยด์โรคของเบาหวานนะคะที่เป็นมาเรื้อรังบางทีนี่ก็อาจจะทำให้เรื่องของท้องผูกได้เหมือนกันนะคะ อีกอันนึงก็คือคนที่มีปัญหากับเรื่องของไขสันหลังนะคะหรือว่าเส้นประสาทที่หลังนะคะแล้วจะทำให้มีปัญหาตรงนี้ได้เกลือแร่ที่ผิดปกติบางอย่างนะคะก็จะทำให้คนไข้มีปัญหาเรื่องของท้องผูกได้เช่นกันนะคะอันนี้ก็อาจจะต้องไปมองหาอีกอันนึงที่อาจจะเจอได้ไม่บ่อยก็คือโรคที่เป็นเรื่องของการบีบตัวของบริเวณของอุ้งเชิงกรานกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานนะคะอาจจะทำให้การบีบตัวตรงนั้นทำงานไม่สอดคล้องกันนะคะแล้วก็เลยทำให้คนไข้เนี่ยมีปัญหาเรื่องของท้องผูกการเด้งถ่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะทำได้ไม่ดีเพราะว่าแรงอะค่ะมันจะไม่สัมพันธ์กันนะคะอันนี้ก็ควรจะต้องไปหาคุณหมอเพื่อหาสาเหตุแล้วก็แก้ไขให้ตรงจุดค่ะสำหรับอาการท้องผูกหลายๆคนก็มองว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆเนาะก็ท้องผูกก็ไม่เห็นเป็นไรเลยก็ไปซื้อยาระบายมารับประทานก็ได้หลายๆคนก็ทำอย่างนั้นจริงๆนะคะจนกระทั่งตอนนี้มาเจอคนไข้เนี่ยรายล่าสุดที่เคยเจอเนี่ยคนไข้บอกว่าไปซื้อยาระบายมารับประทานตอนแรกเนี่ยเคยเจอมากสุดคือประมาณสัก 20-30 เม็ดต่อวันที่เคยบอกนะคะว่าคนไข้มักจะซื้อบอกว่าเป็นยาเม็ดมะขามอะไรอย่างเงี้ยนะคะเสร็จแล้วกินเข้าไปแล้วเนี่ยปุ๊บจากเดิมเนี่ยกินเม็ดหนึ่งแล้วก็ต้องค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อก่อนเนี่ยได้ยิน20เม็ดก็แอบตกใจนิดนึงละจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยค่ะคุณไข้บอกว่าต้องกินวันละ200เม็ดก็เลยตกใจว่าฮะทำไมต้องกินวันละ200เม็ดเขาบอกถ้าเขากินน้อยกว่านี้เขาจะรู้สึกว่าเขาไม่สามารถจะถ่ายได้นะคะจริงๆเนี่ยถามว่าซื้อกินเองได้ไหมถ้าช่วงเวลาสั้นๆนะคะแนะนำว่าก็ได้เหมือนกันนะคะคือเป็นการปรับตัวแต่ถ้ามันเป็นระยะเวลายาวนานเช่นเกิน3เดือน6เดือนอย่างเงี้ยแล้วเราต้องใช้ยาระบายมาตลอดเงี้ยค่ะมันควรต้องหาสาเหตุแล้วเนาะว่ามันเป็นจากอะไรนะคะแล้วมาดูว่าสาเหตุเนี้ยสามารถแก้ไขได้ไหมนะคะมันก็มีโรคบางอย่างหรือภาวะบางอย่างที่ทำให้ลำไส้อะค่ะมันไม่บีบตัวหรือว่าบีบตัวน้อยนะคะแล้วทำให้คนคนนั้นเนี่ยมีปัญหาเรื่องของท้องผูกเรื้อรังนะคะซึ่งถ้าเราไม่มาหาสาเหตุอะค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็จะนำไปสู่ภาวะต่างๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกลือแร่ผิดปกตินะคะเรื่องของความเครียดนะคะเรื่องของแรงดันในช่องท้องที่สูงขึ้นมีริดสีดวงทวารหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าภายในช่วงระยะเวลาสั้นๆแล้วเราจะซื้อยารับประทานเองก็อาจจะบอกว่าไม่ได้อันตรายมากนักใช้คำนี้นะคะแต่ว่าต้องดูนิดนึงก่อนว่าเราจะต้องไม่มีอาการที่ผิดปกติเช่นถ่ายดำถ่ายเป็นเลือดคลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารน้ำหนักลดลงท้องผูกสลับท้องเสียที่พูดไปตั้งแต่ต้นนะคะถ้าไม่มีอะไรเลยกินช่วงสั้นๆคงไม่เป็นไรแต่ถ้าเมื่อไหร่นานเกินกว่า3เดือน6เดือนแนะนำว่ามาหาหมอได้แล้วล่ะค่ะนะคะจะได้มาหาสาเหตุที่ชัดเจนว่าเป็นจากอะไรแล้วก็เริ่มต้นการรักษาที่ถูกต้องค่ะก็สรุปนะคะสำหรับปัญหาเรื่องของท้องผูกจะฟังว่ามันเป็นเรื่องเล็กก็เรื่องเล็กเนาะแต่จะฟังว่าท้องผูกเองเนี่ยก็เป็นปัญหาที่จะนำไปสู่ปัญหาอื่นๆอีกมากมายตามมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรจะต้องสังเกตตัวเองนิดนึงนะคะว่าตอนนี้เวลาที่เราท้องผูกเนี่ย เรามีอาการพิเศษที่ทำให้น่าสนใจต้องไปเจอแพทย์หรือยังนะคะอันที่สองก็คือการซื้อยามารับประทานเองเนี่ยใช้ได้ค่ะแต่ช่วงสั้นๆที่สำคัญเราควรจะต้องมาปรับในเรื่องของพฤติกรรมที่อาจจะทำให้มีปัญหาเรื่องของท้องผูกมาหาซิว่ามันมีโรคทางกายที่ทำให้ท้องผูกไหมดูเรื่องของยานะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาปรับในเรื่องของพฤติกรรมเลือกอาหารให้เหมาะสมนะคะดื่มน้ำให้เพียงพอออกกำลังกายลดพฤติกรรมนั่งๆนอนๆนะคะกินไฟเบอร์ให้เยอะขึ้นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นทางเลือกอันนึงที่จะทำให้เราแก้ปัญหาเรื่องของท้องผูกได้ค่ะ
1: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร
2: จริงหรือไม่คนเป็นโรคเบาหวานห้ามบริจาคเลือดเป็นโรคเบาหวานถ้าคุมน้ำตาลได้ก็หยุดยาเองได้จริงหรือไม่เบาหวานรักษาหายขาดได้หลายๆคนที่เป็นโรคเบาหวานนะครับก็กังวลเพราะว่ามีข้อห้ามหลายๆอย่างมากๆเลยวันนี้มาไขข้อข้องใจกันครับว่าคนที่เป็นโรคเบาหวานทำอะไรได้บ้างทำอะไรไม่ได้บ้างครับมาดูความเชื่อแรกกันครับจริงหรือไม่คนเป็นโรคเบาหวานห้ามบริจาคเลือดความเชื่อนี้ไม่จริงนะครับหลายๆคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยเข้าใจผิดนะครับว่าถ้าเกิดเราบริจาคเลือดไปแล้วคนที่ได้รับเลือดของเราจะกลายเป็นโรคเบาหวานจริงๆแล้วโรคเบาหวานเนี่ยนะครับไม่ติดต่อกันทางเลือดนะครับหากคุณเป็นโรคเบาหวานนะครับแต่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติโดยส่วนใหญ่คุณหมอก็จะแนะนำให้ควบคุมระดับน้ำตาลสะสมให้น้อยกว่า 7% หรือว่าจอดน้ำตาลตอนเช้าก่อนที่จะกินอาหารเช้านะครับไม่เกิน130มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรก็สามารถที่จะบริจาคเลือดได้นะครับแต่สำหรับใครที่น้ำตาลในเลือดสูงมากเลยนะครับยังควบคุมน้ำตาลได้ไม่ดีอันนี้ผมก็ไม่แนะนำให้บริจาคเลือดนะครับมาดูความเชื่อที่2กันครับจริงหรือไม่เบาหวานรักษาหายขาดได้หัวอันนี้ผมได้ยินมาเยอะมากๆเลยนะครับข้อนี้ไม่จริงนะครับหลายๆคนเข้าใจผิดนะครับว่าเป็นโรคเบาหวานแล้วสามารถรักษาหายขาดได้จริงๆถ้าเกิดเป็นโรคเบาหวานแล้วเนี่ยส่วนใหญ่รักษาไม่หายนะครับแต่เราจะใช้คำว่าคุณสามารถทำให้โรคเบาหวานสงบได้ครับการที่เบาหวานสงบนะครับก็คือสามารถที่จะคงระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกติเหมือนคนที่ไม่เป็นเบาหวานเลยโดยที่ไม่ต้องกินยาเลยแม้แต่เม็ดเดียวครับวิธีการเดียวเลยครับที่สามารถทำให้เบาหวานสงบได้คือการลดน้ำหนักครับตรงนี้แหละครับทำให้หลายๆคนเข้าใจว่าเอ้ยฉันไม่ต้องกินยาแล้วโรคเบาหวานของฉันหายแล้วแล้วก็ไม่ยอมมาหาหมอแต่อย่าลืมนะครับถ้าปล่อยให้น้ำหนักตัวกลับขึ้นมาใหม่โรคเบาหวานก็กลับมาแน่นอนครับขอเคลียร์อีกครั้งนะครับเบาหวานรักษาไม่หายขาดแต่คุณสามารถกำหนดให้มันสงบได้ครับมาดูความเชื่อต่อไปครับจริงหรือไม่เป็นโรคเบาหวานถ้าคุมน้ำตาลได้ก็หยุดยาเองได้โอ้โหอันนี้ผมต้องบอกนะครับว่าไม่จริงไม่จริงไม่จริงมากๆครับโดยส่วนใหญ่นะครับโรคเบาหวานเนี่ยจำเป็นต้องกินยารักษาแล้วก็ควบคุมระดับน้ำตาลให้อย่างต่อเนื่องนะครับที่เราน้ำตาลดีเนี่ยก็เพราะว่ายาเขาทำงานอยู่การหยุดยาเองโดยที่ไม่ปรึกษาแพทย์นะครับสามารถทำให้น้ำตาลเนี่ยกลับมาสูงขึ้นมากๆบางคนเนี่ยสูงถึง 2-300 นะครับพอน้ำตาลสูงขึ้นเนี่ยร่างกายจะแปรปรวนทั้งร่างกายเลยครับเลือดกลายเป็นกรดหัวใจทำงานไม่ดีตับไตทำงานไม่ดีอันตรายถึงชีวิตครับเพราะฉะนั้นอย่าหยุดยาเองนะครับสำหรับผู้ป่วยเบาหวานนะครับที่ต้องใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็อยู่ร่วมกับโรคเบาหวานนะครับผมมีข้อแนะนำง่ายกินยาให้สม่ำเสมอนะครับตรวจระดับน้ำตาลเป็นประจำและมาตรวจติดตามกับคุณหมออย่างต่อเนื่องนะครับเพียงเท่านี้ถึงแม้ว่าเบาหวานจะไม่สามารถรักษาหายได้แต่เราก็สามารถอยู่ร่วมกับเบาหวานได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีครับ

วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: วิธีการทำงานของพวกเราเนี่ยเราใช้ความรู้สึกคือความอ่อนโยน ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้ปกครองมีความรู้สึกสบายใจที่ได้พาลูกมารักษาถ้าแค่มาโรงพยาบาลเพื่อมาทำกายภาพแล้วก็กลับบ้านอันนี้ผลที่ได้ก็คงไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าต้องการการรักษาจริงๆคือพ่อแม่คือปัจจัยสำคัญในการรักษา
1: ครับหมอสามารถทำนายอนาคตได้เลยหรือครับว่าคนที่จะเป็นโรคอะไรคนนั้นจะมีโอกาสเป็นโรคอะไรเกิดขึ้นนะครับ
2: คือถ้าเกิดเป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมอย่างชัดเจนเราก็สามารถจะทำนายได้ถ้าเกิดเราสามารถตรวจได้โรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมในบ้านเราเยอะๆก็อย่างเช่นทารซีเมียเรียกได้ว่าเป็นโรคประจำชาติ
1: ครับคนเป็นเยอะเหรอ
2: คนเป็นเยอะมาก
1: อ๋อถ้าไม่บอกนี่ไม่รู้เลยฮะว่านี่คือกลุ่มของ DNA ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: อันนี้คือสักเท่าไหร่มารวมกันได้ขนาดนี
2: ้เป็น10ล้านเซลล
1: ์โหแล้วฮะผมอยู่ที่ชั้น2ของตึกศรีสังวาลครับเป็นที่ตั้งของสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูเด็กเวชศาสตร์ฟื้นฟูเด็กจะแตกต่างจากฟื้นฟูของผู้ใหญ่อย่างไรแล้วเขาฟื้นฟูแบบไหนตามผมมาเลยครับ

0: วัสดีครับอาจารย์ครับนี่คือหัวหน้าสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูเด็กครับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงศรีนวลชวสิริครับอาจารย์ครับนัดผมมาที่นี่แต่พอมาถึงปุ๊บเขาต้องตรวจไข้ผมก่อนทำไมฮะ
1: อ๋อเพราะว่าที่นี่เราดูแลคนไข้เด็กจำนวนมากนะคะแล้วเด็กของเราเนี่ยจะบางคนก็ตัวเล็กมาก บางคนก็จะอ่อนแอมีความพิการดังนั้นเราจะต้องมีมาตรการในการคัดกรองความเสี่ยงเราไม่อยากให้เด็กที่มารักษาที่นี่เนี่ยต้องเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือไม่ก็ไม่อยากให้เอาเชื้อมาเผยแพร่ให้เพื่อนๆเพิ่ม
0: ทุกคนที่มาต้องตรวจ
1: ถูกต้อง
0: ญาติที่มาเยี่ยมใครพ่อแม่พามา
1: ถูกต้องค่ะแม้แต่บุคลากรเองเขาก็จะต้องมีระบบคัดกรองของเขาเอง
0: ถ้าเป็นไข้นี่เขาไม่ได
1: ้เลยค่ะถ้า
0: ได้เลย
1: ค่ะถ้า 37.5 เราจะขอร้องให้งดการรักษาแล้วก็กลับไปรักษาตัวก่อน
0: ค่ะเด็กที่จะมาฟื้นฟูเนี่ยจะมีอาการอะไรยังไงบ้างครับ
1: เด็กก็มีทุกประเภทนะคะก็มีตั้งแต่แรกเกิดหรือก่อนกำนะคะแล้วก็ไปจนถึง15 ขวบแล้วก็ประเภทก็คือมีทุกอย่างที่มีปัญหาแม้กระทั่งปัญหาเรื่องของพัฒนาการปัญหาการเดินหรือจนกระทั่งรุนแรงก็คือปัญหาทางสมองปัญหาทางระบบประสาทต่างๆนะคะ
0: วันนี้เรามาคุยกับอาจารย์ในวันที่คนมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ทำงานกันอยู่ด้วยที่นี่มีกี่หน่วยครับอาจารย
1: ์ถ้าหน่วยพื้นฐานของเราก็จะมีหน่วยระบบของทางแพทย
0: ์
1: กายภาพบำบัดกิจกรรมบำบัดนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าเราเป็นโรงเรียนแพทย์ซึ่งเราดูคนไข้ที่ค่อนข้างจะมีปัญหาเฉพาะทางและซับซ้อนด้วยระบบพื้นฐานเหล่านี้ไม่เพียงพอดังนั้นเราก็ต้องเซตหน่วยที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับปัญหาเฉพาะทางเช่นหน่วยฟื้นฟูการดูดกลืน

0: นะคะหน่วยของเล่นเพื่อการรักษานะคะแล้วก็มีทาราบำบัดนะคะแล้วก็มีหน่วยค้นหาเด็กกลุ่มเสี่ยงต่อความพิการ
1: โอ้มีหลายหน่วยมากเลยนะฮะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตเดินชมแต่ละหน่วยว่าเจ้าหน้าที่ทำงานยังไงเครื่องไม้เครื่องมือของเล่นที่ว่ามีอะไรบ้างครับไปที่ไหนก่อนดีฮะ
0: เดี๋ยวไปห้องตรวจก่อนนะคะ
1: ครับกำลังตรวจพอดีเลยนะฮะนี่ตรวจอะไรบ้างครับ
0: อ๋อนี่คือส่วนของห้องตรวจนะคะคนไข้ก็ต้องมาผ่านแพทย์เพื่อให้ตรวจประเมินปัญหาแล้วก็วางแผนการรักษา
1: สิ่งที่แพทย์จะต้องถามในตอนนี้คือถามเรื่องอะไรบ้าง
0: คือถ้าเป็นเด็กเนี่ยก็ต้องถามถึงประวัติพัฒนาการของเขาถามประวัติตั้งแต่ก่อนคลอดระหว่างคลอดหลังคลอดแล้วก็ประวัติสำคัญคือประวัติพัฒนาการก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการวินิจฉัยแล้วก็ประวัติทั่วๆไปที่เข้ามาพบแพทย์นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นการตรวจร่างกายคนนี้เป็นคนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดสมองพิการซึ่งถ้ามีปัญหาทางสมองเนี่ยบางครั้งเขาจะมีสัญญาณที่ออกมาส่วนหนึ่งก็จะดูว่าเราต้องมีการตรวจอะไรอย่างอื่นเพิ่มเติมเพื่อประกอบกับการวินิจฉัยและเมื่อเราวินิจฉัยได้แล้วเราก็วางแผนการรักษา

0: คลินิกฟื้นฟูเด็กกลุ่มเสี่ยงเนี่ยนะคะจัดตั้งขึ้นเพื่อที่จุดประสงค์เพื่อตรวจประเมินคัดกรองนะคะในเด็กกลุ่มที่มีปัญหาหรือว่ามีความเสี่ยงสูงตั้งแต่แรกคลอดนะคะอย่างเช่นในเด็กกลุ่มที่ตัวเล็กน้ำหนักน้อยนะคะหรือว่าอาจจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะบกพร่องของเนื้อสมองอย่างเช่นในกลุ่มที่ตัวเหลืองนะคะหรือว่ามีภาวะขาดออกซิเจนนะคะการที่เราเจอปัญหาได้เร็วเราก็ให้โปรแกรมกระตุ้นพัฒนาการได้รวดเร็วผลที่ได้ก็จะดีกว่ารอให้อย่างเช่นขวบหนึ่งแล้วคอยังชันไม่ดีแล้วค่อยมากระตุ้นทีหลังเนี่ยก็จะเกิดปัญหาแล้วมันล่าช้าไป
1: กิจกรรมบำบัดเขาทำงานอะไรกันยังไงกันอยู่ฮะ
2: ตอนนี้นี่แหละเดี๋ยวเราจะมีทีมประชุมร่วมกันในปัญหาของคนไข้ที่เขามีปัญหาการดูดกลืน
1: คำว่าเป็นทีมนี่หมายถึงว่ามีจากหลายๆหน้าที่มาอยู่ในทีมเดียวกัน
2: ใช่ก็คือประกอบด้วยแพทย
1: ์
2: ประกอบด้วยนักกิจกรรมบำบัดที่ทำหน้าที่ฟื้นฟูแล้วก็จะมีนักโภชนบำบัดมาดูแลเรื่องของอาหารมีพยาบาล
1: ตอนนี้เราพยายามจะฟื้นฟูให้น้องเขาสามารถจะดูดกลืนอาหารทางปากได้ด้วยตัวเอง
2: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมฮะเป้าหมายอันนี้คือเป้าหมาย
2: เพราะว่าตอนก่อนหน้านี้คุณแม่ก็พยายามจะป้อนอาหารทางปากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ก็คือน้องก็จะขาดอาหารเพราะว่ากินจริงๆลงไม่ได้จะสำลักอาหารออกมา
1: คร
2: ับ เพราะฉะนั้นที่ปลอดภัยที่สุดก็คือระหว่างนี้เนี่ยเราให้อาหารทางสายยางก่อนวิธีการให้อาหารทางสายยางเนี่ยเราก็จะมีคุณมดช่วยดูแลแนะนำตรงส่วนนี้ไปอาหารให้พอไม่ต้องกลัวเขาจะขาดอาหารคนนี้ก็ฝึกไประยะหนึ่งอยู่แล้วทีนี้ขอความคืบหน้าของทางนักกิจกรรมบำบัดนิดนึงผลการฝึกเป็นยังไงบ้าง
3: ก็จะมีการนวดกระตุ้นกล้ามเนื้อรอบๆปากนะคะใช้การนวดนะคะอันนี้เราจะสอนให้คุณแม่ไปทำที่บ้านด้วยค่ะเพราะว่าการที่น้องมาฝึกที่นี่แค่อาทิตย์ละสองครั้งคงไม่พอต้องให้คุณแม่ไปฝึกให้น้องที่บ้านทำทุกวันนะคะแล้วก็ก่อนอาหารนะคะทุกมื้อเลยนะคะ
1: การนวดกระตุ้นแบบนี้ช่วยยังไงฮะช่วยอะไรได้บ้าง
3: ช่วยให้กล้ามเนื้อปิดปากแข็งแรงขึ้นนอกจากนี้ก็จะมีการนวดในส่วนอื่นด้วยก็จะมีแก้มแล้วก็ลิ้นนะคะ
2: คือการนวดจริงๆเป็นพื้นฐานในการกระตุ้นเด็กแต่ว่าถ้าเราคนนี้เนี่ยปัญหาของเขาคือการอ่อนแรงของทั้งกล้ามเนื้อปากแล้วก็ลิ้นเขาจะปิดปากก็ไม่ค่อยได้สนิทลิ้นเขาก็จะเหมือนกับว่าแลบเข้าแลบออกหรือว่าจุกอยู่ตลอดเวลาซึ่งรบกวนต่อการกินเพราะนั้นสิ่งที่เป็นเป้าหมายคือเราต้องทำให้กล้ามเนื้อรอบปากนี่แข็งแรงสั่งงานได้หลังจากนั้นเราก็จะใช้อาหารหรือใช้อุปกรณ์ต่างๆในการลอกให้เขาพยายามเช่นถ้าลิ้นเราอาจจะเอาขนมหวานมาแปะเขาก็อยากจะแลบลิ้นออกมาเลียแต่ละครั้งที่เขาแลบลิ้นออกมาเลียเขาก็ได้ฝึกเขาก็ได้บริหารกล้ามเนื้อเพราะไม่งั้นนานเข้ากล้ามเนื้อเขาก็จะอ่อนแรงไปเรื่อยๆจะสังเกตว่าลิ้นเขาเนี่ยเขาจะไม่เหมือนพวกเราก็คือเราควบคุมการทำงานของลิ้นได้แต่ลิ้นเขาจะถูกควบคุมไม่ได้มันจะพุ่งไปพุ่งมาซ้ายขวาไปเรื่อยๆอาหารที่เราจะใช้ในการฝึกเขาเพื่อให้เขาหัดดูดให้แรงขึ้นแรงขึ้นเนี่ยก็เป็นอาหารในกลุ่มเขาเรียกว่าเขาจะมี

0: ีอะไร
1: เป็นอาหารที่ค่อนข้างเนียนอ่ะกะหรี
2: ่เป็นอาหารที่ดัดแปลงอะค่ะให้มีความหนืดข้นนะคะละเอียดไม่หยาบเพื่อไม่ให้เด็กเนี่ยกระตุ้นการสำลักของเด็กนะคะซึ่งมีความเสี่ยงสูงอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็อาหารเนี่ยก็จะถูกคำนวณด้วยว่ามีสารอาหารที่ถูกต้องเหมาะสมระดับ
0: อันนี้มีอะไรบ้างฮะทำจากอะไร
2: นี่จะมีข้าวเนื้อไก่ซึ่งเป็นโปรตีนที่ก่อให้เกิดอาการแพ้เนี่ยน้อยที่สุดนะคะนอกนั้นก็จะมีพวกผักนะคะอันนี้น่าจะเป็นฟักทอง
0: อ๋อรวมกันไปเลย
1: ส่วนใหญ่เราจะใช้อาหารในการฝึกนี้มากขึ้นเมื่อเด็กรับและคุ้นเคยมากขึ้นความแข็งแรงในการที่จะเคี้ยวในการอมในการดูดเพิ่มขึ้นเม้มปากได้ดีขึ้นเนี่ยเราก็ค่อยๆมาเพิ่มจำนวนอาหารนะคะ
0: ลองนิด
1: แล้วก็
0: เม้มอุ้ยทำไมห้องนี้มืดๆล่ะครับอาจารย
1: ์ค่ะเพราะห้องนี้เป็นห้องที่เราไว้สำหรับรักษาด้านประสาทสัมผัสนะคะเป็นการกระตุ้นประสาทสัมผัสเด็กต่างๆแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเราใช้ห้องนี้ในการรักษาเด็กที่มีปัญหาทางสายตาผู้เด็กพิการที่มีปัญหาการมองร่วมด้วย
0: กำลังทำอะไรอยู่ครับ
3: ค่ะคนนี้ก็กระตุ้นเรื่องของการใช้สายตาค่ะฝึกน้องมอง
0: ตามปลาที่ขยับขึ้นลงนี่แหละฮะ
3: ใช่ค่ะตอนนี้น้องเขาไม่ค่อยจ้อง
0: ครับพัฒนาการของน้องเขาเป็นไงบ้างครับหลังจากที่มาบำบัด
3: ค่ะคนนี้เดิมทีมีปัญหาพิการแต่กำเนิดหลายด้านคือด้านหูด้านตา คือซ้ำซ้อนหลายอย่างอะค่ะส่วนอื่นๆนะแล้วก็ได้รับการแก้ไขไปแล้วเรื่องหูก็ใส่เครื่องช่วยฟังไปแล้วทีนี้เรื่องตาเด็กยังมีปัญหาอยู่ก็คือมองไม่ค่อยมองแล้วก็มีตาสั่นนะคะตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้ว
0: ดีขึ้นแล้วดูเหมือน
3: เริ่มจ้องของบ้าง
1: นอกจากประสาทสัมผัสทางการมองเห็นของเขาเนี่ยยังหมายถึงการใช้มือและการเข้าใจเขาเข้าใจในการเริ่มเรียนรู้ในการเข้าใจภาษาของเราเพิ่มขึ้นแทนที่เขาจะไม่รับรู้เลยขณะเดียวกันเมื่อเขายกมือขึ้นไปสูงๆเขาได้บริหารกล้ามเนื้อมือแล้วขณะเดียวกันเนี่ยกล้ามเนื้อก็แข็งแรงขึ้นเขาก็นั่งได้ทนขึ้นพอดีขึ้นกว่านี้หน่อยก็คือใช้มือในการทำตามเป็นเรื่องของใช้ภาษาทั้งมือและตาร่วมกัน

ซ่ามาส่งแล้วครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกินกับหมอนะครับในซีรีส์กินเสี่ยงตายกับผมหมอเก่งครับวันนี้ผมแนะนำพิซซ่าหน้าผักสายรุ้งแสนอร่อยนะครับแต่หน้าตาจะเป็นอย่างไรนะครับไปติดตามชมครับอันนี้ยังอุ่นๆอยู่เลยเนี่ย

ใช้ส่วนประกอบต่างๆที่เป็นหน้าเนี่ยเป็นผักแบบเต็มๆเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบรับประทานอาหารพวกจังฟู้ดหรือว่าฟาสต์ฟู้ดเป็นประจำนะครับอาหารกลุ่มนี้ก็เช่นไก่ทอดพิซซ่ามันฝรั่งทอดหรือเฟรนช์ฟรายพวกนี้เพราะอะไรหมอถึงไม่แนะนำให้ทุกคนรับประทานอาหารประเภทจังฟู้ดหรือว่าฟาสต์ฟู้ดเป็นประจำทราบไหมครับก็เพราะว่าอาหารเหล่านี้เนี่ยมีแป้งมีโซเดียมแล้วก็มีไขมันที่สูงนะครับโดยเฉพาะกลุ่มไขมันที่เป็นทรานส์แฟตอาหารอะไรบ้างที่มีทรานส์แฟตเยอะก็เช่นมาการีนนะครับเนยขาวคุกกี้เค้กอะไรเหล่านี้นะครับทรานส์แฟตเนี่ยจะไปทำให้เกิดการอักเสบที่บริเวณผนังหลอดเลือดชั้นในนะครับแล้วก็กระตุ้นให้เกิดการสะสมของไขมันและก็หินปูนนะครับและสำหรับใครนะครับที่ชอบรับประทานพิซซ่าขอบชีสนะครับแบบนี้นะครับจะเห็นว่าตรงขอบเนี่ยมันมีรูกลวงๆอยู่นะครับแล้วก็มีชีสอยู่ด้านในนะครับให้นึกภาพไว้เลยนะครับว่าถ้าเรากินของพวกนี้เยอะๆเนี่ยไขมันเหล่านี้เนี่ยจะไปพอกอุดตันอยู่ในหลอดเลือดของเราลักษณะคล้ายๆแบบนี้เลยนะครับการรับประทานอาหารพวกจังฟู้ดแล้วก็ฟาสต์ฟู้ดบ่อยๆเนี่ยจะทำให้เราเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดหรือแม้แต่โรคหลอดเลือดสมองนะครับและส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจของเราตายนะครับหรือแม้แต่สมองในขาดเลือดแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้ครั้งหน้านะครับถ้าคุณผู้ชมอยากจะรับประทานพิซซ่าอีกนะครับก็ขอให้เลือกร้านพิซซ่ากินกับหมอนะครับเพราะเรามีโปรโมชั่นนะครับเพียงคุณผู้ชมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับหรือว่ากด Subscribe มหิดล Channel นะครับหรือว่าจะกดเลิฟก็ได้นะครับเราก็จะมีอาหารจานสุขภาพไปเสิร์ฟให้คุณผู้ชมฟรีๆถึงบ้านเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ถ้าพวกเราอยากสูงพวกเราต้อง
1: กระโดด
0: วอร์มนิดนึงครับงอศีรษะด้านข้างสลับมาเอาไม้งอใช่งอมากไว้นิดนึงงอนิดนึงงออีกนิดนึงใช่โอเคเพิ่มยกไหล่ขึ้นก่อนยกขึ้นขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลงสลับเอาไม้ขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลงสลับจ็อกมาจ็อกมาจ็อกจ็อกไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบอ่ะฮึฮึนี่นี่ว่าม
1: าละทอนมาแล้ว
0: ยังไม่พอยังไม่พอจ็อกอยู่จ็อกอยู่จ็อกอยู่เราจะโดดแล้วนะพร้อมไหมยังพร้อมไหมยัง
1: พร้อมเจ็บขาครับ
0: โดดว่าแตะไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้ามาไปเท้ามาไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้า
1: อะไร
0: สี่สามแล้วเป็นส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้า
1: เท้าลอย
0: ย่อหน่อยย่อหน่อยนิดเดียวนิดเดียวว่าว่าว่าว่าใช่แค่ละฮึบฮึบย่อหน่อยนิดเดียวนิดเดียวว่าอ้าวแล้วเปลี่ยนใต้เข่าใต้เข่าใต้เข่าใต้เข่าใต้เข่าใต้เข่าโดดน้อยโดดน้อยมากฮึบฮึบฮึบนิดนึงตัวตรงๆฮึบฮึบฮึบใช่แล้วฮึบมาฮึบมาฮึบมาฮึบมานิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวโอ้โหเยี่ยมมากอ้าวมาฮึบฮึบ
1: ฮึบมาไปก่อนคนเดียว
0: ฮึบฮึบฮึบอ้าวแล้วเปลี่ยนข้างข้างแขนด้วยแขนด้วยมามามาด้านข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างนิดนึงเหยียดขามามา
1: เป็นสาไก
0: ่สี่สามสองมาแยกแยกออกข้างออกข้างแล้วชิดออกข้างออกข้างแล้วชิดออกข้างออกข้างแล้วชิดโดดนิดนึงเฮ้ยเฮ้ย

0: 哇哇嘿嘿哇哇嘿嘿哇哇嘿嘿哇哇嘿嘿哇哇嘿嘿哇哇看看亲亲看看亲亲看看亲亲看看双跳看看跳边哟โดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อสี่ครั้งมาสองสามสี่เอ้าวิ่งวิ่งวิ่งมือสลับข้างมาขาในลงมือไปทางนั้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดดเตะโดดเตะโดดเตะโดดเตะโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดดแตะด้วย
1: ข้างข้ามาหน้า
0: หน้าข้างข้างเอ้าหน้าข้างข
2: ้
0: างข้างหน้าหน้าข้างข้างหน้าหน้าข้างแล้วข้างมาหน้า
2: จะเตะดูแล้ว
0: หน้าหน้าข้างแล้วข้างสองรอบสุดท้ายมาข้างแล้วข้างครั้งหนึ่งหน้าหน้าหนึ่งข้างข้างข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสี่เที่ยวมามาสี่สามสองโอเค
1: โอเคเราครูดาวนิดนึงครับยืนเท้าข้างหน้าข้างหนึ่งไปทั้งหลังข้างหนึ่งเหยียดยืดค้างไว้มือประคองที่หน้าขาด้านหน้าเหยียดยืดดันส้นเท้าลงค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงค้างไว้สี่สามสองเปลี่ยนข้างเท้าวางเหยียดส้นเท้าลงถ่ายน้ำหนักมาด้านหน้ามือวางค้างไว้นิดนึงดี4 3 2อ้าวสลับเท้าวางเท้าวางเหยียดขาย่อสะโพกมือเหยียดยืดค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงสี่สามสองสลับป่ะเท้าวางแล้ววางก้มเหยียดยืดค้างไว้กระดกไว้เท้านิดนึงขาไม่ได้ถึงหน้าขาขนานกันดันสะโพกไป2 1อ้าว9ชิดแล้วงอเหยียดยืดแขนเหยียดค้างไว้ขาไม่ได้ถึงขาไม่ได้ถึงขาไม่ได้ถึงขาไม่ได้ถึงขาไม่ได้ถึงขาไม่ได้ถึง
3: คนมันเก่ง
1: 4 3 2เปลี่ยนข้างว่างอเหยียดยืดค้างไว้ส่งตัวค้างไว้นิดนึงตัวตรงสี่สามสองลดเท้าย่อมือสอดขมิ้วหน้าท้องเอียดยืดค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้นิดนึง
3: ปวดท้องเหรอ
1: สี่สามสองยืดตัวหมุนไหลโอเคพอแล้ววันนี้
3: เย
1: ้
4: ตอนนี้ก็คือเรื่องของการจัมป์หรือการกระโดดใช่ไหมครับจริงๆการกระโดดก็คือเป็นหนึ่งในเรื่องของพัฒนาการอันหนึ่งใช่ไหมครับถ้าเราไล่มาตั้งแต่คานเดินวิ่งกระโดดนะฮะตัวกระโดดนี่ก็จะไปมีพัฒนาการที่สูงขึ้นมาแล้วนะครับเพราะงั้นในเด็กในกลุ่มที่โตขึ้นมาหน่อยการกระโดดก็จะช่วยพัฒนาการเขานะครับการกระโดดถ้าเราดูนะครับมันก็จะมีหลากหลายมากเลยมีทั้งทิศทางที่เป็นด้านหน้าด้านข้างใช่ไหมขาคู่ขาเดียวนะครับแต่ทุกอันมันเป็นเรื่องการถ่ายแรงการรับแรงนะครับรวมไปถึงในเรื่องของข้อต่ออะไรต่างๆก็จะมีการรับรู้ในเรื่องการใช้แรงทำออกแรงนะครับมันไม่ใช่แค่กล้ามเนื้ออย่างเดียวถ้าแรกๆเนี่ยจะเริ่มจากส้นเท้าปลายเท้าใช่ไหมนั่นคือเรื่องการถ่ายแรงนะครับว่าให้เขารู้ว่าถ้าเกิดเขาลงน้ำหนักด้วยส้นเท้าเป็นยังไงลงน้ำหนักด้วยปลายเท้าเป็นยังไงหรือแม้กระทั่งมีการผสมผสานของการส้นเท้ากับปลายเท้าส้นเท้ากับปลายเท้านะครับเพราะเวลาในชีวิตประจำวันเนี่ยเวลาที่เขาเดินหรืออะไรต่างเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันก็จะมีการลงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นส้นเท้าปลายเท้าที่มันต้องมีการตอบสนองการใช้งานอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะเป็นการที่รับแรงถ่ายแรงเราให้เขารู้ถึงการเรียนรู้นะครับการใช้แรงทุกคนสามารถเอาไปใช้ได้เราก็ให้สอดคล้องกันครับถ้าเราใช้กับในเรื่องของสุขภาพเรื่องของพัฒนาการก็ใช้ให้เหมาะสมแต่ถ้าเราต้องการต่อยอดเป็นในเรื่องของกีฬาหรือออกกำลังกายที่อะไรที่มันมีความซับซ้อนขึ้นตัวนี้ก็สามารถเป็นแนวทางหรือเป็นพื้นฐานเอาไปใช้ได้เพราะงั้นไม่ว่าจะเป็นคุณครูผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ปกครองหรือนักเรียนเองก็สามารถเอาตัวพวกนี้เข้าไปใช้ได้นะครับหรือรวมไปถึงในกลุ่มของบางท่านที่ต้องการต่อยอดนะครับคุณก็สามารถที่จะทำต่อยอดหรือว่าพัฒนาในเรื่องของการกระโดดกิจกรรมรูปแบบต่างๆได้นะครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสุวรรณอ่อนและรายการ3 minute talk do and don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับคุณมักจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าครับดื่มน้ำน้อยรับประทานอาหารที่มีกากใยน้อยชอบอั้นอุจจาระเคลื่อนไหวร่างกายน้อยมีน้ำหนักตัวมากหรือน้อยเกินไปมีความเครียดหรือความกดดันมีปัญหาทางด้านจิตใจขอแสดงความไม่ยินดีด้วยนะครับเพราะคุณมีโอกาสเสี่ยงที่จะมีอาการท้องผูก
1: ท้องผูกเป็นอาการที่มักเกิดขึ้นได้บ่อยครับเมื่อลำไส้มีการบีบตัวหรือเคลื่อนตัวช้าในระหว่างการย่อยอาหารทำให้ไม่สามารถกำจัดอุจจาระออกจากระบบทางเดินอาหารได้อย่างปกติจึงเกิดการตกค้างในลำไส้ใหญ่เป็นเวลานานจนมีการดูดน้ำในอุจจาระกลับอุจจาระจึงมีลักษณะแห้งแข็งและมีขนาดใหญ่ขึ้นทำให้ถ่ายออกได้ลำบากครับดังนั้นจึงควรรับประทานอาหารที่มีกากใยสูงโดยเฉพาะผักและผลไม้สดธัญพืชดื่มน้ำมากๆไม่น้อยกว่าวันละ2ลิตรต่อวันจะไม่ทำให้อุจจาระแข็งจนเกินไปออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวลำไส้ทำให้ลำไส้สามารถทำงานได้ดีให้ขับถ่ายทุกวันอย่างน้อยวันละ1ครั้งไม่อั้นหรือเบ่งอุจจาระหรือรีบร้อนในการขับถ่ายเพราะอาจทำให้เกิดโรคริดซิดวงทวารได้ไม่ใช้ยาระบายติดต่อกันเป็นเวลานานควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนการใช้ยาทุกครั้งนะครับ
2: สำหรับการท้องผูกนะครับจริงๆแล้วเป็นโรคที่เรื้อรังนะครับจริงๆแล้วมีหลายสาเหตุตั้งแต่โรคประจำตัวนะครับหรือว่าการรับประทานยาบางชนิดนะครับเวลาที่เป็นท้องผูกเรื้อรังเนี่ยเวลาพฤติกรรมที่เราท้องผูกเนี่ยคือทำให้เราต้องเบ่งอุจจาระบ่อยๆเวลาที่เราเบ่งอุจจาระบ่อยๆก็ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาหนึ่งในนั้นก็คือการเกิดริดซิดวงทวารได้นะครับสำหรับการอาการของริดซิดวงทวารที่มีความจำเป็นที่ต้องมีการรักษาเช่นการที่มีเลือดออกทางทวารบ่อยๆนะครับถ่ายเป็นเลือดสดหลังจากที่มีการท้องผูกหรือมีการเบ่งนานๆหรือว่ามีก้อนริดซิดวงทวารเนี่ยมันผุดออกมาจากบริเวณก้นขนาดใหญ่หรือว่ามีก้อนออกมาบ่อยๆอันนี้ก็ต้องรับการรักษาครับอาการท้องผูกเนี่ยนะครับโดยทั่วไปเนี่ยถ้ามีอาการที่การขับถ่ายที่ผิดปกติไปจากเดิมกลายเป็นถ่ายเหลวหรือว่าลักษณะของอุจจาระเนี่ยเปลี่ยนไปจากเดิมก้อนเล็กลงหรือว่ามีลักษณะเป็นเลือดปนอันนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมาพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุนะครับอาจจะไม่ใช่มะเร็งลำไส้ใหญ่ทั่วไปอาจจะมีสาเหตุอื่นๆอีกหลายอย่างซึ่งจำเป็นต้องรับการซักประวัติตรวจร่างกายและการวินิจฉัยที่ถูกต้องครับ
0: และอย่าลืม do and don't ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากอาการท้องผูกและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
3: 3 minute talk do and don't

0: วัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Healthy Fine Day ครับพบกันเช้าๆวันเสาร์ 6-7 โมงเช้าแบบนี้แล้วก็เป็นการสวัสดีปีใหม่ผู้ชมด้วยพร้อมๆกับข้างๆผมก็เป็นผู้หญิงหน้าใหม่เป็นสาวหน้าใหม่มาอยู่ในรายการของเรานะครับแต่คนนี้เป็นอาจารย์ประจำสาขาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดารุณีวันวโรดมวิจิตรครับหรือหมอเอนะที่เป็นครั้งแรกที่เราจะได้ทำรายการร่วมกันนะครับเฮลตี้ไฟน์เดย์ปกติต้องดูแลสุขภาพตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมครับเป็นหมอก็ต้องดูแลตัวเองเหมือนกัน
1: ใช่แล้ว
0: พอบอกตำแหน่งบอกชื่อยาวๆเนี่ยคุณผู้ชมก็อาจจะงงเอ๊ะภาควิชาอะไรนะฟังไม่ทันโภชนวิทยา
1: และชีวเคมีทางการแพทย
0: ์โภชนวิทยาพอเข้าใจว่าเกี่ยวกับอาหารการกินใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วชีวเคมีทางการแพทย์มาเกี่ยวยังไงครับ
1: คือเวลาที่เราดูแลคนไข้เนี่ยค่ะเราก็จะต้องมีการวิเคราะห์นะคะดูเรื่องของภาวะโภชนาการทั้งในส่วนที่เป็นเรื่องของวิตามินเกลือแร่อะไรอย่างนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนที่ดูแลเนี่ยจะดูคนไข้เป็นหลักนะคะแล้วก็เราก็จะดูว่าคนไข้เนี่ยได้รับสารอาหารเหมาะสมครบถ้วนหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการวิเคราะห์ลงไป
0: ดูในละเอียดถึงชีวเคมี
1: ใช่ค่ะ
0: เกลือแร่เท่าไหร่วิตามินมีเท่าไหร
1: ่
0: เป็นโรคนี้คนนี้เหมาะจะนี่เฉพาะคนเลยสิฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่จะว่าไปหลายท่านก็เพิ่งฟื้นหรือบางทียังไม่ฟื้นเลยยังไม่สั่งจากปาร์ตี้เมื่อคืน
1: มันเป็นช่วงปีใหม่
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ช่วงปีใหม่ปกติหมอเอก็ต้องมีบ้างไหมฮะสังสรรค์ไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ย
1: มีค่ะเพราะว่าเป็นช่วงเวลาของเทศกาลและงานรื่นเริงนะคะคิดว่าทุกคนก็ต้องมีนะคะก็ทั้งกับเพื่อนทั้งกับครอบครัวนะคะแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับสังคมไทยก็คืออาหารการกิน
0: ถูกต้องครับบางทีกินกลับไปซะจนอ้าวนี่พอปีใหม่มาฉันอ้วนขึ้นมาโล2โล
1: เป็นเรื่องปกติเลยเวลานัดคนไข้ช่วงเนี้ยคนไข้ก็จะบ่นว่าคุณหมอคะกินเยอะขึ้นค่ะน้ำหนักเพิ่มขึ้นอะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ถ้าอย่างนั้นเปิดปีใหม่มาแบบนี้ให้หมอเอแนะนำเลยดีกว่าเรื่องทำอาหารโดยยังสุขภาพดีอยู่
1: ค่ะวันนี้เราก็จะเข้าคอนเซปต์ในเรื่องของการรับประทานสนุกอร่อยแคลอรี่ต่ำ
0: นะคะอร่อยแคลอรี่ต่ำ
1: ใช่ค่ะ
0: อร่อยก็พอนึกออกอาหารคนจะอร่อยแคลอรี่ต่ำเราเคยนำเสนอไปหลายครั้งแล้วแต่ทำอาหารแบบสนุกนี่ต้องเป็นยังไงฮะ
1: คือมันจะมีมันก็ต้องมีส่วนร่วมกันทั้งครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆนะคะเป็นของที่ทำง่ายๆค่ะแล้วก็จะสนุกตอนที่เราจะทำร่วมกันแล้วก็ทานร่วมกัน
0: นั่นก็คือ
1: วันนี้เราจะเสนอเมนูเมี่ยงคะน้าค่ะ
0: เมี่ยงคะน้า

0: เมี่ยงเนี่ยไทยเรามีเมี่ยงคำมีอะไรอย่าง
1: นี้ใช่
0: แต่นี้เราเป็นเมี่ยงคณะทำไมเมี่ยงคณะมาเป็นเมนูเปิดปี2559นะ
1: ฮะจริงๆมันก็คือเมี่ยงคำเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเราจะเปลี่ยนใบนะคะให้เป็นใบคณะนะคะเพราะมันหาง่ายกว่าบางคนบอกว่าเมี่ยงใบชะพลูเดิมเนี่ยหายากนิดนึงก็เลยมาใช้เป็นคณะแทนแล้วก็แคลอรี่ต่ำเพราะว่าน้ำมันก็น้อยนะคะไม่มีการผัดการทอดเราก็เตรียมของหลายๆอย่างเราจะได้ร่วมกันสนุกด้วยกัน
0: แล้วก็ช่วยกันหยิบผสมห
1: ่
0: อบางทีห่อให้เพื่อนห่อเองบ้างอะไรอย่างนี้ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ค่ะแล้วที่สำคัญสมุนไพรเยอะเลยค่ะเพราะว่ามันจะมีพวกของผักแล้วก็หลายๆอย่างรวมกันนะคะ
0: เราลงมือเลยดีกว่า
1: น่าจะต้องตั้งไฟแล้วก็ใส่น้ำทำน้ำเมี่ยงก่อนดีไหมคะ
0: น้ำเมี่ยงก่อนนะผมใส่น้ำเลยนะครับ
1: ได้เลยค่ะ
0: ร้อยน้ำเดือดนี่คือเป็นขั้นตอนการทำน้ำจิ้มใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะน้ำเมี่ยงค่ะ
0: ที่ยากที่สุด
1: อร่อยที่สุดก็อยู่ตรงนี้แหละ
0: นี่ผมเอา
1: น้ำตาลปี๊บ
0: ลงไปนะครับ
1: ใส่ลงไปเลยค่ะ
0: โอ้ยมันใส่เยอะจังเลยฮะ
1: อันนี้มันทำสำหรับหลายอันไงคะเพราะเวลาที่เราตักก็คืออยู่ที่ตรงเวลาที่เราตักว่าเราจะตักมากหรือตักน้อยนะคะอันนี้เราไม่ได้ทำสำหรับคนกินชิ้นเดียวห่อเดียว
0: นี่ช่วงปีใหม่เนี่ยบางทีเราจะไม่ได้นึกถึงสุขภาพเท่าไหร่ใช่ไหมบางทีก็ดื่มบ้างหรือว่าจะเป็นอาหารอะไรที่อยากกินน่ะอยากเอาให้เต็มที่อะไรเงี้ยฮะที่เราควรจะระมัดระวังอะไรยังไงบ้าง
1: คือจริงๆเวลาที่เราไปงานปาร์ตี้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะต้องระมัดระวังสิ่งนึงที่ทำให้เราเนี่ยไม่ว่าจะน้ำหนักขึ้นนะคะหรือว่าเราไม่สนใจเลยก็คือพวกเครื่องดื่ม
0: คร
1: ับ หลายๆคนเนี้ยแบบจะชอบดื่มเป็นเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลหรือว่าแอลกอฮอล์ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเราจะได้รับแคลอรี่หรือพลังงานทำให้อ้วนง่ายนะคะจากพวกเครื่องดื่มพวกนี้ในเรื่องของเครื่องดื่มนี่ส่วนใหญ่คนแพทย์จะชอบพูดว่ามันไม่หวานหรือว่าคนทั่วไปจะรู้สึกว่ามันไม่หวานก็เลยคิดว่ามันไม่น่าจะอ้วนนะคะเวลาที่เราจะให้คนไข้รับทราบว่าแคลอรี่มันจะมีมากเท่าไหร่เนี่ยเราจะบอกว่า1ซีซีที่ท่านดื่มในพวกเครื่องดื่มหวานๆใสๆนะคะจะอยู่ประมาณ 0.4 แคลอรี
0: ่ 0.4 นิดเดียวเอง
1: แต่เวลาทานเช่นสมมติขนาดน้ำอารมณ์1กระป๋องเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ140ถึง150แคลอรี่แล้ว
0: ค
1: ำถามคือเรากินเรากินกี่กระป๋องทั้งวันบางทีเวลาอยู่ในงานปาร์ตี้หรือในพวกงานเลี้ยงเนี่ยเราดื่มไปเรื่อยๆเลยอะค่ะใช่ไหมคะเราทานอาหารรสจัดแล้วก็ดื่มไปเรื่อยๆมันก็จะได้พลังงานเยอะขึ้นเรื่อย
0: ๆพวกแอลกอฮอล์จะเยอะกว่านี้ไหมฮะ
1: มันจะมี2แบบอันที่หนึ่งเนี่ยเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีทั้งแอลกอฮอล์แล้วก็น้ำตาลนะคะเช่นเบียร์ไวน์พวกนี้จะมีรสชาตินิดนึงนะคะแต่ถ้าเป็นเหล้าที่ทานกันแบบเพียวๆหรือว่าผสมโซดาหรือน้ำพวกนี้จะมีแต่เฉพาะส่วนที่เป็นแอลกอฮอล์นะคะเราอาจจะรู้สึกว่าไม่มีอะไรกินแล้วไม่เป็นไรแต่ว่าจะบอกว่าตัวแอลกอฮอล์เองเนี่ยก็ให้พลังงานค่ะจะบอกว่าแอลกอฮอล์1กรัมเนี่ยให้ตั้ง7แคลอรี่นะคะ
0: โอ้โหเยอะ
1: มากกว่าน้ำตาลอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นของที่เราได้รับเสริมเข้าไปอีกนะคะ
0: จริงๆเดือดแล้วฮะอันนี้เดือดแล้วฮะ
1: ใส่ค่ะใส่หอมก่อนไหมคะหอม
0: หอม
1: ค่ะ
0: เป็นหอมแดงนะฮะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ขาซอยเนาะโอเค
0: แล้วก็ตามด้วย
1: เกลือแล้วก็กะปิอะค่ะช่วยเพิ่มความเค็มเพราะเมื่อกี้เราเติมแต่น้ำตาลลงไป
0: ใช่กะปินี่หอมมากเลย
1: ถ้าเป็นเคล็ดลับนิดนึงของคนทำอาหารไทยก็จะต้องบอกว่าเอากะปิไปห่อใบตองค่ะแล้วเอาไปย่างไฟจนมันหอมแล้วก็เอาออกมาทำกับข้าวค่ะ
0: อันนี้เป็นเคล็ดลับอย่างนึงเลย
1: จะลองชิมรสดูนะคะถ้าเกิดยังไม่เค็มมันจะเติมเกลือนิดหน่อยแต่ว่าโดยทั่วไปในกะปิก็มีเกลืออยู่แล้วมีเกลืออยู่แล้วก็เค็มอยู่ละค่ะโอเคเริ่มเดือดแล้ว
0: ใช่ต้องเคี่ยวไปเรื่อยใช่ไหมฮะ
1: จนมันเริ่มเหนียวนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่กุ้งแห้งป่นนะคะ
0: หวานยังนำอยู่ฮะ
1: โอเค
0: เติมเ
1: กลือนิดนึงค่ะได้ค่ะ
0: ระหว่างนี้ต้องคนไปเรื่อยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะไฟอ่อนนะคะเพราะถ้าไฟแรงนี่มันจะไหม้ค่ะ
0: เริ่มละ
1: กุ้งแห้งป่นค่ะ
0: กุ้งแห้งป่นละเอียดเลย
1: อันนี้บางคนเขาจะใส่แบบแบ่งครึ่งนึงอะค่ะป่นด้วยแล้วก็ใส่แบบว่าเหมือนเป็นไม่ต้องป่นละเอียดมากมันจะดูเป็นเนื้อเยอะขึ้นนี่แล้วแต่
0: ให้มี texture หน่อย
1: ใช่ใช่
0: ก็มีนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: เราก็มีโอ้ฝั่งนี้ผมปิดไฟแล้วนะฮะ
1: เรียบร้อยค่ะ
0: เพราะว่าเริ่มจะ
1: คิดคนได้แล้วค่ะ
0: คนแล้ว
1: อาจจะเติมถั่วลิสงป่นนิดนึงก็ได้นะคะ
0: ใส่เลยนะฮะ
1: อันนี้แล้วแต่คนชอบนะคะบางคนไม่ชอบก็อาจจะไม่ใส่ได
0: ้ท้องจริงในชุดเมี่ยงเนี่ยก็จะมีถั่วอยู่แล้วเป็นถั่วลิสง
1: ค่ะในระหว่างที่รอน้ำเมี่ยงนะคะเราก็จะเตรียมใบคะน้านะคะก็เลือกใบคะน้าที่ได้ขนาดเนาะแล้วก็เอาฝาถ้วยเล็กๆขนาดนี้นะคะแล้วเราก็ครอบมันไว้เพื่อจะวัดขนาดนะคะแล้วก็เราก็ใช้มีดปลายแหลมนะคะแล้วก็กรีดลงไปเท่านี้ เพื่อที่จะให้ได้ขนาดของใบเมี่ยงที่พอดีกับเราจะเอาไว้รับประทาน
0: เราไม่ได้ใช้ทั้งใบมะห่อเลย
1: จะใช้ทั้งใบมะห่อก็ได้ค่ะแต่บางทีมันก็จะดูใหญ่เกินไปนะคะก็จะแบบขนาดพอดีคำก็จะได้ขนาดเท่านี้แล้วเราก็เลือกมาทีนี้มันก็จะมีประเด็นอยู่นิดนึงว่าตรงเนี้ยค่ะมันจะมีก้านคะน้าซึ่งมันจะเป็นตัวแข็งๆหลายคนอาจจะไม่ชอบใช่ถ้าไม่ชอบตรงนี้นะคะเราก็จะใช้มีดเนี่ยแหละค่ะปาดเอาส่วนที่มันแข็งๆเนี่ยออกเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่เราห่อเนี่ยมันจะได้ห่อง่ายขึ้นนะคะแล้วเราก็เตรียมเอาไว้ตรงนี้เอาไว้ให้คุณแอสสำหรับห่อไปเมี่ยง
0: ให้ผมหมดเลยเหรอฮะ
1: ใช่ค่ะจะได้เพิ่มผักไงคะ
0: มา
1: เรียบร้อยแล้ว
0: ผมตักใส่ถ้วยก่อนเลยนะคร
1: ับ โอเค
0: ผมวางไม่ต้องกลางแล้วนะครับ
1: โอเคงั้นเดี๋ยวเราก็จะวางผักนะคะแล้วก็รบกวนคุณแอนเอาเครื่องครีมมาวางด้วยกันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราจะได้รับประทานด้วยกันได้
0: หลากหลายมาก
1: โอเคค่ะ
0: กองไว้เลยนะครับ
1: อันนี้ก็จะเป็นมะนาวเนาะ
0: มะนาว
1: อันนี้เป็นขิงหั่นเป็นเต๋านะคะเล็กๆอ
0: ๋
1: ออันนี้ไงคะหอม
0: หลายนี่ด้วยหอมกระเทียมอะไรเงี้ยโหชอบมาก
1: อันนั้นเป็นถั่วลิสง
0: อันนี้คืออ
1: ันนี้คือมะพร้าวคั่วค่ะ
0: พริก
1: ค่ะคือบางคนไม่ชอบทานเผ็ดก็อาจจะไม่ได้ใช้ก็ได้หรือบางคนก็บอกว่าชอบก็ใส่เข้าไปได
0: ้ซึ่งเราก็จัดไว้ให้เยอะพอสมควร
1: เรียบร้อยค่ะเสร็จไปแล้วนะคะสำหรับเมนูแรกของเราเมี่ยงคะน้าค่ะ
0: ทำง่ายมากแล้วก็จริงๆขั้นตอนแทบจะไม่มีอะไรเลยนอกจากการทำน้ำจ
1: ิ้มใช่แล้วค่ะ
0: ส่วนประกอบพวกนี้ก็หาได้ไม่ยากนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: หรือจะต้องมีคั่วนิดนึงก็คือมะพร้าว
1: ใช่ค่ะอันนั้นจะเป็นมะพร้าวคั่วนิดนึงแต่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันก็มีขายสำเร็จรูปเยอะแยะเหมือนกันนะคะ
0: ได
1: ้แล้วก็ถ้าใครไม่ชอบคะน้าก็อาจจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้เช่นบอกว่าคะน้ามันขมมันไม่อร่อยนะคะใช้ผักกาดแก้วก็ได้ค่ะที่ใช้เป็นสลัดอะค่ะก็ได้นะคะ
0: ดัดแปลงได้เยอะนะครับจากเมี่ยงคำซึ่งวันนี้เราเป็นเมี่ยงคะน้าเพราะใช้ใบคะน้ามาทำ
1: ใช่ค่ะ
0: จากนั้นคุณผู้ชมอาจจะเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมหรือจะเพิ่มอะไรเครื่องต่างๆเนี่ยใครอยากจะเพิ่มจะลดอะไรได้เลย
1: ได้เลยค่ะนี่ตามชอบค่ะ
0: ปริมาณแคลอรี่ของเมนูนี้เท่าไหร่สักครับสักกี่กิโลแคลอร
1: ี่จริงๆขึ้นกับปริมาณน้ำจิ้มที่เราใส่เข้าไปเมื่อกี้ก็ที่เห็นเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่มันก็อยู่ตรงนั้นที่เหลือทั้งหมดรอบๆนี้ค่ะก็แทบจะแคลอรี่น้อยหน่อยตัวที่จะมีแคลอรี่ก็จะเป็นพวกของถั่วลิสงกุ้งแห้งแล้วก็มะพร้าวคั่วนิดนึงนะคะสรุปแล้วเนี่ยคำนึงก็ประมาณสัก100แคลอรี่น่าจะได้ค่ะน
0: ิ
1: ดหน
0: ่
1: อย
0: เอง
1: ค่ะ
0: กี่คำกินครับ
1: ก็แล้วแต่ไม่อาจจะไม่ถึง100ก็ได้ค่ะเพราะมันขึ้นกับว่าเราใส่อะไรเยอะอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็อยู่ประมาณนั้น

0: ตามธรรมเนียมครับหมอเอครับชิมกันนะครับ
1: โอเค
0: เชิญเลยครับปกติเมี่ยงเราต้อง
1: ใช้มือค่ะใช่อันนี้ธรรมเนียมไทยจริงๆเลย
0: เราล้างมือเรียบร้อย

0: เดียวเองอ่ะ
1: ตัวเล็กปากเล็กเด็กกินไม่ได
0: ้ครับนี่ปกติถ้าของจริงคำโตกว่านี้นะ
2: โอ
1: ้ย
2: ขอบอกว่ารสชาติดีมากไม่แพ้ที่เขาทำขายเลย
1: อร่อยมากจริงค่ะ
2: เพียงแต่ต้องระวังนิดนึงเรื่องน้ำจิ้มนะครับ
1: ค่ะ
2: ความหวานความเค็มรสชาติที่เติมเข้าไปบางท่านใส่มากก็จะได
1: ้เยอะขึ้น
2: พลังงานจะมาจากตรงนั้นนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
2: หรือบางคนชอบให้เค็มน้อยกว่านี้ก็ลดเกลือลงไปความเค็มมาจากกะปิแล้วก็
1: กุ้ง
2: แห้งอยู่แล้ว
1: ใช
2: ่
1: ค
2: ่
1: ะ
2: สรุปเราได้เมนูที่แคลอรี่ต่ำแต่เมื่อกี้มันครบอย่างสนุกอร่อยแคลอรี่ต่ำ
1: ใช่ค่ะ
2: ความสุขก็มาจากการช่วยกันทำช่วยกันหยิบจับอะไรแบบนี้นะฮะ
1: ใช่ค
2: ่
1: ะ
2: ได้เรียบร้อยหนึ่งเมนูแต่ปาร์ตี้ยังไม่จบครับ
1: ใช่ค่ะอย่างเดียวคงไม่พอทานเราจะเริ่มเมนูที่2กัน
2: ในช่วงหน้านั่นก็คือเมนู
1: ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนค่ะ
2: ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนดูว่าจะเป็นยังไง
1: ใช่ค่ะ
2: สักครู่ครับ

0: กลับมาปาร์ตี้กันต่อครับเมนูสำหรับปาร์ตี้ช่วงปีใหม่ยังเหลืออีกหนึ่งอย่างนะฮะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: นั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวลุยสวน
1: ใช่
0: แต่ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนก็มีขายทั่วไปตลาดนัดทุกที่จะมีก๋วยเตี๋ยวลุยสวน

0: ค่ะจะเพิ่มโอเมก้า3นะคะ
1: นะ
0: ใช่ค่ะก็เอาไปทอดหรือว่าจะไปนึ่งก็ได้นะคะแล้วก็เอาก้างออก
1: ครับก็รอเอาก้างออกแต่ถ้าจะให้แคลอรี่ต่ำก็ควรจะเอาไป
0: นึ่ง
1: นึ่งมากกว่าใช่ไหม
0: หรือย่างก็ได้ค่ะนึ่งหรือย่างก็ได้เลยมันจะได้หอมหอม
1: ก็เลยกลายเป็นหนึ่งในส่วนประกอบของก๋วยเตี๋ยวลุยสวนของเรานะฮะยังอื่นละฮะอู๋ผักเยอะเลย
0: ก็วันนี้เราจะสังเคราะห์แสงกันละค่ะก็จะมีผักต้นหอมผักกาดหอมนะคะแล้วก็มีแครอทนะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นต้นหอมผักชีฝรั่งนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเต้าหู้นะคะเอามาทอดนิดนึง
1: แล้วหั่นเป็นชิ้นๆอย่างนี้
0: ใช่ค่ะทอดอย่างนี้มันก็จะไม่ค่อยอมน้ำมันเท่าไหร่เนาะบางคนจะใช้แบบไม่ทอดเลยก็แล้วแต่แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นแตงกวาค่ะนะคะโหระพาแล้วก็ผักชีค่ะ
1: สารพัดผักเลย
0: ใช่แล้ว
1: แล้วก็น้ำยำที่ว่านี
0: ่อันนี้เป็นน้ำจิ้มอะค่ะที่เราจะราดนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะใช้ตรงนี้นะคะก็จะมีมะนาวพริกนะคะผักชีอันนี้เราเอาไว้สำหรับทำให้มันมีสีสวยงามจะไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วก็มีน้ำตาลกระเทียมนะคะรากผักชีแล้วก็น้ำปลาค่ะ
1: และต้องมีอย่างนึงคือครก
0: ใช่แล้ว
1: ลงมือเลยไหมฮะ
0: ได้เลยค่ะใช่เลยค่ะ
1: รากผักชีก่อนเลยใช่ไหมครับอันนี้คือปกตินะครับต้องรากผักชี
0: พอมันเริ่มโขลกละเอียดแล้วนะคะก็ใส่เป็นกระเทียมค่ะ
1: กระเทียม
0: ค่ะ
1: กระเทียมนะฮะ
0: ค่ะ
1: ใส่ทั้งหมดเลย
0: โอเคถ้าชอบกระเทียมก็ได้เลยอันนี้ตามความชอบค่ะ
1: กระเทียมเนี่ยมีประโยชน์ยังไงบ้างครับ
0: ก็จะมีสารบางอย่างในกระเทียมนะคะซึ่งจะช่วยในการลดความดันโลหิตนะคะแล้วก็จะช่วยเป็นน้ำมันที่ดีค่ะช่วยลดไขมันในเลือดได้ด้วยแอนตี้ออกซิแดนต
1: ์ไขมันที่ว่านี่ไขมัน
0: เลวค่ะ
1: ไขมันเลวด้วยนะมันช่วยลดได้ด้วยนะ
0: ได้ค่ะทานได้เลย
1: แอนตี้ออกซิแดนต์ด้วย
0: ค่ะ
1: โขลกกระเทียมให้ละเอียดแค่ไหนครับ
0: พอหยาบๆป่ะค่ะนิดนึงดีกว่าค่ะแล้วก็ตามด้วยพริกค่ะ
1: พริกนะฮะ
0: ค่ะ
1: อันนี้เช่นกัน
0: อันนี้แล้วแต่ความชอบ
1: เผ็ดมากเผ็ดน้อย
0: ค่ะ
1: สบายเลย
0: อันนี้เพิ่มสีสันอย่างเดียวแล้วแต่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบ
1: ด้วย
0: อันนี้ค่ะใช้เป็นผักชีค่ะจะได้มีสีค่ะนิดเดียวแล้วกันเนาะ
1: ได
0: ้คราวนี้พอเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะเติมน้ำปลามะนาวแล้วก็น้ำตาลค่ะแล้วก็ละลายคนให้เข้ากันเหมือนทำส้มตำเลยอันนี
1: ้ที่นี่สัดส่วนของรสชาตินี
0: ่แล้วแต่ชอบอ่ะส่วนใหญ่เขาจะบอกว่า1-1-1ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวลองชิมดู
1: ส่วนที่เท่ากันใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่อาหารไทยก็จะต้องมีทุกอย่างเนาะทุกรส
1: เปรี้ยวหวานเค็ม
0: เผ็ดด้วยแล้วก็เต็มไปด้วยสมุนไพรนะคะลองดูกันอันนี้ชอบเปรี้ยว
1: ผมคิดว่าน้ำจิ้มก็น่าจะเปรี้ยวนะ
0: มันจะออกเปรี้ยวหวานนิดนึงอะค่ะ
1: พวกนี้
0: จะ
1: เป็นไม่เหมือน
0: ไม่ถนัด
1: เหมือ
0: นส้มตำเลย
1: ส้มตำ
0: บางที่เขาจะเอาทั้งหมดไปใส่ในเบลนเดอร์ในเครื่องปั่นนะคะปั่นเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะมีคนบอกว่ามันไม่ค่อยหอมเท่าก
1: ับบอกในที่แรกฮะให้ตำจนเมื่อยเลยแล้วบอกว่าใส่เครื่องปั่น
0: เราต้องการจะลดแคลอรี่ตอนนี้เราให้ออกกำลังกายก่อนจะได้เป็นกิจกรรมร่วมกัน
1: อันนี้หวัง
0: ดีค่ะคิดแล้วคิดแล้ว
1: อันนี้เป็นเคล็ดลับที่จะบอกสมาชิกในบ้านอย่าง
0: ใช่ค่ะก็ลองชิมค่ะแล้วก็อันนี้สามารถจะเติมได้อีกอันนั้น
1: ชิมรสชาติเล็กน้อยนะครับ
0: เผ็ดนำอยู่ยังไม่มีอะไรเลย
1: ใช
0: ่เลยเพราะฉะนั้นเน
1: ี่
0: ยโอเคเติมมะนาวค่ะเดี๋ยวเราจะตักน้ำจิ้มใส่ถ้วยเอาไว้ดีไหมคะพักไว้ก่อน
1: ดีฮะ
0: วางไว้ในถ้วยกันดีไหมคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปห่อ
1: ใช่ไหม
0: ใช่เดี๋ยวเราจะไปห่อเส้นกันละ
1: มาถึงขั้นตอนการห่อพอเป็นก๋วยเตี๋ยวลุยสวนต้องมีการห่อบางทีก็ห่อกลมๆบ้างแล้วหั่นเป็นชิ้นหรือห่อเป็นสี่เหลี่ยมบ้างอะไรอย่างเง
0: ี้ยวันนี้เราจะห่อเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมดีกว่าค่ะมันจะได้สะดวกแล้วก็กินพอดีคำพอดี
1: ก็เอามีแน่ๆก็คือ
0: เส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะอันนี้เป็นนึ่งนะคะเป็นนึ่งแล้วก็วางเอาไว้ให้สุกนะคะเสร็จแล้วเราก็เริ่มใส่ผักที่เราอยากได้ลงไป
1: มีแนะนำไหมควรจะใส่แบบไหนอะไรยังไง
0: จะใส่แครอทก่อนก็ได้นะคะแครอทพวกผักชีโรยมาเลยเรียงมาเลยก็ได้ค่ะอย่างละนิดนะคะเดี๋ยวถ้าใส่เยอะเกินไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะห่อไม่ได้ส่วนที่เป็นโปรตีนให้เราก็จะเป็นส่วนที่เป็นปลาทูนะคะห
1: ั
0: ่นชิ้นพอดีเลาะก้างเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่เป็นเต้าหู้นิดนึง
1: ชิ้น
0: ค่ะจะเอาเป็นผักกาดหอมสักนิดไหมคะจะได้หอมง่ายขึ้น

0: ค่ะแล้วเวลาเราวางแล้วก็คว่ำมัน
1: ได้แล้ว1ชิ้นครับ
0: ใช่เสร็
1: จ
0: แล้วค่ะ
1: ก็จะมีสีสันสวยงาม
0: ใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอามาวางในจานนะคะแล้วก็ห่อให้หมดเลยแล้วเราก็น้ำจิ้ม
1: ขอเชิญหมอเอเราช่วยกันห่อ
0: ได้เลยค่ะมาช่วยกัน
1: นี่เลยฮะ
0: ไม่เป็นไรค่ะคนละชิ้นเลย

0: เอาละครับได้เวลาลุยก๋วยเตี๋ยวลุยสวนอีกทีนึง
1: ใช่แล้วอันนี้ที่เราขอกันไว้
0: ใช่ครับเชิญเลยครับเชิญหมอเอเลยฮะไม่ค่อยตักกระเทียมเลยอ่ะ
1: ต้องเก็บไว้ให้คุณแอดไงก็รู้ว่าชอบทานอยู่
0: จะดูตักนี้เลย
1: ใช่
0: อันจิ้มใส่นะฮะบางท่านบอกว่าขอใส่เข้าไปข้างในเพื่อให้ได้คลุกเคล้าก
1: ับ
0: ข
1: ้
0: างในนิดนึงพี่มาเหมือนกันบอกว่าอยาก
1: ทั้งคำไม่
0: โตมากใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่แล้วมันจะกิน
0: คำเดียวหมดนะฮะ
1: จริงหรือเปล่าอร่อยครับ
0: วันนี้ได้2เมนูนะครับคุณผู้ชมที่เป็นเมนูที่เราเริ่มบอกว่าเหมาะกับช่วงเวลาของการปาร์ตี
1: ้
0: เฉลิมฉลองอะไรพวกที่ช่วยกันทำ
1: แคลอรี่ต่ำด้วย
0: คำว่าแคลอรี่ต่ำก็สำคัญนี่แบบว่า2เมนูวันนี้เป็นไดเอทฟู้ดได้ไหมฮะ
1: ได้ค่ะ
0: ถ้าคิดว่าเริ่มปีใหม่เราจะทำอะไรใหม่ๆดีให้กับตัวเองเริ่มจากดูแลสุขภาพตัวเองนะครับจากอาหารการกินที่วันนี้หมอเอ๋เปิดปีใหม่มาก
1: ็ละ3ชิ้น
0: โอ้โห3ชิ้นหยิบแน่วันนี้แต่การดูแลร่างกายนั้นยังมีวิธีอื่นๆอีกนะครับจะเป็นวิธีอะไรบ้างเดี๋ยวชมกันต่อในช่วงหน้าหน้าที่ของเรา2คนช่วงนี้หมดแล้วลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเชิญเลยฮะ
2: สุดยอดมากครับวันนี้ครับเราจะมาออกแบบการออกกำลังกายด้วยตัวเอง

0: าเจ้า Healthy Friday ขอกล่าวคำว่า
1: สวัสดีปีใหม่ครับ
0: โอ้โห yes โอ้ยมันหนักแน่นสมกับพวกเราจะช่วยคุณผู้ชมออกกำลังกายจริงๆเลย
2: ใช่
3: ก็หนึ่งขออวยพรขอให้พี่ต้นนะครับมีสุขภาพแข็งแรงยอดเยี่ยมแบบนี้ตลอดไปเลยครับตลอดปี59และตลอดไปเลย
2: เช่นกันก็พรใดที่บวยให้พี่ก็กลับสู่บวยเหมือนกันนะคร
3: ับ
2: โอเคร
3: วมถึงเราสองคนนะครับขออวยพรให้กับคุณผู้ชมด้วยนั่นคือ ความตั้งใจของเรา Healthy Friday นะครั
2: รบ
3: ความตั้งใจคือว่าเราอยากให้คุณผู้ชมมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงพอเรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วเราจะสามารถเตรียมพร้อมรับโชคดีที่เกิดขึ้นในแต่ละวันได้
2: ใช่แล
3: ้
2: ว
3: เวลาผ่านไปเร็วมากพี่ต้นครั
2: รบ
3: ผมทำรายการกับพี่ตอนนี้ครบ2ปีแล้ว
2: 2ขวบ
3: แต่ถ้าเกิดจริงๆแล้วคุณผู้ชมครั
2: รบ
3: ผมรู้จักพี่ต้นมาก่อนหน้านี้คือกี่ปีน
2: ี่2
3: ปีครับจะป้าแล้วเรารู้จักกันมาก่อนหน้านั้น
2: โอเคทั้งในสมัยเรียน
3: ตอนเป็นนักศึกษารหัสผมรหัส36
2: พี่32
3: ปัจจุบันนี้ปี59ครับเรารู้จักกันมา20กว่าปีเท่านั้นเองโอ้โห
2: นิดเดียวนิดเดียว
3: ใครเป็นผัวเป็นเมียลูกเรายาวแบบนี้เลย
2: จบมหาลัย
3: สรุปใครเป็นผัวเป็นเมีย
2: ยังหา
3: ไม่ใช่เป็นความสัมพันธ์พี่น้อยจะหาอะไรเนาะทุกครั้งที่ผมพูดแบบนี้นะครับเพราะว่าผมรู้สึกประทับใจพี่ต้นมากโดยเฉพาะมาทำรายการพี่ต้นตลอด2ปีเนี่ย700กว่าวันพี่ต้นแบบสร้างความสวยผมแล้ว

0: ก็ประทับใจเสมอเพราะว่าท่าออกกำลังกายที่พี่ต้นนำมาเสนอในรายการ Healthy Friday
1: น่าสนใจ
0: มันยอดเยี่ยมมากเลยไม่เชื่อไปดูครับ
1: ครับมือขวานะครับจับไปที่เอวนะครับบิดตัวมองขึ้นด้านบนนะครับเหยียดยืดให้ขาขวากับสะโพกนะครับตรงข้ามกันนะครับไป

0: ับแต่ละท่าเนี่ยเซอร์ไพรส์มากเลยผมออกกำลังกายมา20กว่าปีนะครับมาเจอพี่ต้นผมว่าผมเจอมาหมดทุกกระบวนท่านะ
1: ครับ
0: โง่ใบบูตึงบูลิ้นผมเจอมาหมดแล้วมาเจอพี่ต้นโอ้โห
1: ตะลึง
0: เซอร์ไพรส์ทุกครั้งไม่ใช่ตะลึงธรรมดานะ
1: ตะลึงตึงตึงตึงโอเค
0: ทำไมรู้อ่ะถามจริง
1: ครับ
0: คิดได้ไงอ่ะเจ๋งมากเลยอ่ะ
1: เรื่องพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มอ่ะ
0: หมายความว่านี่คือยังไม่ค่อยใช้สมองเท่าไหร
1: ่ใช่
0: ดีมากรับค่าน้อยเป็นสิบด้วยอาจารย
1: ์ดีมากคิดว่า
0: คิดทำไงอ่ะ
1: ฮะจริงๆมันก็มีหลักการของมันทุกคนสามารถทำได้หมดเว้ย
0: จริงไหมเนี่ย
1: จริงถ้าเรารู้หลักการนะ
0: แสดงว่าวันนี้พี่จะเปิดเผยเคล็ดลับทั้งหมดเลย
1: ใช่
0: เอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าพี่ต้นที่ว่าท่าของมันก็เจ๋งๆเนี่ยเขามีรากความคิดมาจากอะไรถ้าเกิดเรารู้รากความคิดแล้วปุ๊
1: บ
0: เราสามารถไปต่อยอดออกแบบเองได
1: ้
0: สุดยอดมากครับวันนี้ครับเราจะมาออกแบบการออกกำลังกายด้วยตัวเองย้ำอีกครั้งนะครับคุณผู้ชมตั้งใจฟังแล้วนะย้ำอีกครั้งว่าทุกคน
1: สามารถ
0: ออกแบบได้ด้วยตัวเอง
1: ใช
0: ่หลักการในการออกแบบออกการออกกำลังกายด้วยตัวเองมันเป็นยังไงครับ
1: มันเหมือนกับเราผสมสีอะบุ้ยเคย เรียนวาดภาพไหมแม่สีมีกี่สี
0: 3
1: ใช่แต่เราสามารถทำแตกออกมาเป็นแยกย่อยได้ไม่รู้กี่สี
0: ถ้าเรารู้พื้นฐานปุ๊บทำได้หมดค
1: ุ
0: ณสุดยอด
1: ครับ
0: เอาละครับคุณผู้ชมครับหลักการง่ายคือเรารู้พื้นฐานปุ๊บเราสามารถต่อยอดได้
1: ใช่ใช่
0: ฉะนั้นถ้าพื้นฐานที่เราต้องรู้มีอะไรบ้างครับพี
1: ่อ้าวเราเคยฉายไปหลายตอนแล้วนะอย่างท่าแรกก็คือเรื่องของท่าสควอตจำได้ไหม
0: ท่าสควอต
1: ท่าสองท่าอะไรทำ
0: เ
1: น
0: ี่ยท่าสควอต
1: ใช่นะใช่เขาไม่เคยไปเท้าเหยียดยืดสะโพกไปด้านหลังถ้าวิดพื้นดันพื้นพุชอั
0: พ
1: ฮะใช่ไหมถ้าซิทอัพที่เราเคยทำพวกนั้นคือท่าหลักๆแต่เราสามารถเอามาแตกได้การผสมสีอย่างที่เมื่อสักครู่พี่บอกใช่ไหมโอเคเอ้ยท่าซิทอัพเราจะแตกไปอะไรได้บ้างนะครับพวกนั้น
0: ดีมากเลยเริ่มต้นท่าแรกเลยวันนี้ทำทั้งหมด6ท่านะคุณผู้ชมครับทั้งหมด6ท่าได้โดยรวมทั้งหมดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมคิด1ท่าพี่คิด1ท่ามารวมกันในการออกแบบเองได้ใช่ไหมครับ
1: ได
0: ้โอเคผมชอบเล่นขาเพราะว่าขาทำให้เราเผาผลาญดีโอเคผมออกผมเลือกท่าสควอต
1: ได้พี่เอาท่าที่เน้นเรื่องของตัวหัวใจแล้วกันมีหัวใจหน่อยกับกล้ามเนื้อ
0: ครับ
1: พี่เลือกท่านี้โดดตบจัมปิ้งแจ็ค
0: กับสควอตก็รวมเป็นจัมปิ้งสควอต
1: ถูกต้องไม่ใช่สควอตแจ็ค
0: สควอตจัมดีนะฟัง
2: คึ่ง
0: ดีนะฟังอยู่สควอตจัม
1: ใช่ไหม
0: ยังไงพี่ยังไง
1: จากนั้นถ้าสควอตก่อนทำนะครับพี่มานี่คราวนี้เราก็มารวมใช่เพราะงั้นทุกครั้งเราก็โดดนะครับมาเพิ่มท่าขึ้นมาแล้วจากเมื่อสักครู่ที่บุ้ยทำแค่สควอตอย่างเดียวนะไม่ใช่แล้ว
0: โอเคแล้วก
1: ็ย่อใช่ย่อ
0: ซึ่งขาเนี่ยเราโอเค
1: ย่อ
0: หนึ่งแล้วขาบางทีสควอตเราจะนึกว่ากลางขาเท่าไหร่แต่พอเราจัมปิ้งแจ็คด้วยคือกระโดดไปด้วยสควอตจัมป์เนี่ยคือมันต้องย่อ
1: ใช่
0: แล้วบางทีมันขามันกลางเกินแต่ไม่มีปัญหาอยู่ที่ว่าเราให้ฟีลลิ่งหรือความรู้สึกเรา
1: ใช่
0: อย
1: ู่
0: ที
1: ่ก้นใช่แล้วเราการเน้นกล้ามเนื้อส่วนไหน
0: พี่โดนไปถึง10ทีเหนื่อยแล้วอ่ะโอเคแล้วการออกกำลังกายหรือการออกแบบด้วยตัวเองได้เนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราชอบท่าไหนเราต้องการเพิ่มลดส่วนไหน
1: จัดการ
0: ส่วนนั้นได้โอเคเดี๋ยวผมลองอีกที
1: ย่อ

0: ถามว่าได้กล้ามเนื้อไหม
1: โอ้โหพี่ผมเก่งแบบผมกระโดดด้วยมันแบบมันเป็น power ด้วย
0: ได้หัวใจไหม
1: โอ้ได้ครับ
0: ความอ่อนตัวได้ไหม
1: ความตัวไม่แน่ใจเพราะมันแต่มันก็ย่อยืดนะ
0: ใช่มันก็มีการยืดอยู่ฮะ
1: ใช่โอ้ผมเก็ตเลย
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นในการออกกำลังกายแบบนี้คือเราเอา2ท่ามารวมกันนะคือเราได้กล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้น
0: เอาท่ามาผสม
1: ปกติเราจะเล่นสควอตปุ๊บมันจะได้ช่วงก้น
0: สะโพก
1: แต่พอผมล่วงเป็นสควอตจัมแล้วเนี่ยจังหวะที่ผมจัมมาเนี่ยผมได้แกสตรอนิเมียด้วย
0: น่องด้วย
1: ได้น่องด้วยมันได้แบบช่วงล่างหมดเลยแถมระบบหายใจได้ด้วยแล้วยิ่งเราคอนโทรยิ่งเราตั้งใจควบคุมมันหรือเราใช้ความรู้สึกกับมันจริงๆอ่ะมันได้เยอะมากเลย
0: ยังไม่สักครู่อ้าวบ๊วยลองทำใหม่คราวนี้บ๊วยลองเหมือนกับค้างไว้ฮะช้าแล้วกลับมาครับปึ๊บย่อค้างฮะกลับมา
1: เฮ้ยมันสุดยอดเลยเงี้ยนี่เหงื่อไหลตลอดเลย
0: ใช่ๆ
1: และที่สำคัญประหยัดเวลา
0: ครับคนที่มีเวลาจำกัดนะบางครั้งโอ้โหเรื่องไปแล้วแป๊บเดียวเองใช้เวลาหมดละไม่ต้องไปใช้เวลามากอะไรขนาดนั้น
1: นี่น่ะท่าแรกผมถามนิดนึงว่าเราสามารถออกแบบแบบนี
0: ้
1: ด้วยตัวเองแบบนี้ได้ทุกท่าได้ทุกแบบเลยไหม
0: ได้
2: ว้าว
1: จริงป่ะ
0: จริงก็อยู่ที่ว่าบ๊วยต้องการส่วนไหนส่วนไหนแค่นั้นเอง
1: ท่าที่สอง
0: ครับ
1: ขอลองผมอยากได้กล้ามเนื้อหน้าอกก็วิดพื้นพุชอัพโอเค
0: ครับ
1: ผมพุชอัพแบบนี้นะ
0: ครับ
1: ปึ๊บ
0: ใช่
1: แล้วพี่อ่ะ
0: พี่ก็ถ้าบ๊วยมาด้านบนพี่ก็ใช้ปีนเขานะครับปีนเขาได้ไหมดึงปีนเขา
1: เฮ้ยมันก็ลงก็ได้ดิเป็นพุชอัพคลัม
0: ใช่ทำไงเราก็ลงป
1: ี
0: นด้วยดึงลงปีนด้วยลง
1: โอ้โห
0: ปีนด้วยมาดึงมาใช่แล้วนั่นละ
1: โอ้โห
0: รู้สึกไหมดึงมาอีกดึงมาอีก
1: โอ้ย
0: เป็นไง
1: สุดยอดคือเราได้ระบบหัวใจสุดๆเลยคาร์ดิโอสุดๆเลยเหงื่อเนี่ยเดี๋ยวสังเกตแล้วก็เวลาขณะที่เราทำร่วมกันนะครับพี่มันต้องคอนโทรลด้วยมันต้องควบคุมเพราะฉะนั้นเราจะจัดร่างกายได้ดีขึ้นด้วย
0: ใช่แกนลำตัวอะไรก็ต้องใช้มากขึ้นเพราะเหมือนกับเสียสมดุลเพราะงั้นแกนลำตัวต้องพยายามประคองตัวเองมากขึ้น
1: แล้วรู้สึกเลยแบบด้านข้างอ่ะได้เลยช่วงปีนเขาเลย
0: ใช่
1: ลงไปอีกอกได้พร้อมกันไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนได้ทั้งสองส่วน
0: ดีมาก
1: สุดยอดเลยอ่ะเฮ้ยเหนื่อยมันมีไม่พี่ที่เราเอาท่าหนึ่งกับท่าหนึ่งมารวมกันแล้วมันไม่เวิร์กมันส่งผลต่อเสี่ยงต่อการบาดเจ็บมากกว่าที่ทำให้มันกระตุ้นกล้ามเนื้อให้มันดี
0: อันนี้คือคำถามที่ดีบ๊วยเพราะอะไรว่าบางครั้งถ้าเกิดความพร้อมของเขาไม่มีนะครับอย่างท่าเมื่อสักครู่เนี้ยเขาวิดพื้นอย่างเดียวเขายังแทบจะทำไม่ค่อยได้เลยเราเอาเพิ่มเข้าไปอีกท่าหนึ่งบางทีมันทำให้เขาลำบากมากขึ้นมันซับซ้อนมากขึ้นซึ่งมันอาจจะเป็นส่งผลกันในเรื่องทำให้เขาเกิดการบาดเจ็บหรือว่าโอกาสในเรื่องของการบาดเจ็บปัญหาอะไรต่างๆเขาจะมากขึ้นเพราะงั้นบางครั้งไอ้เรื่องพวกนี้มันต้องพร้อมก่อนคุณต้องทำจากท่าพื้นฐานให้ได้ก่อนเสร็จแล้วคุณค่อยๆมาเพิ่มเติม
1: ก็แสดงว่าเราต้องประเมินตัวเองได
0: ้ใช่ใช่หรือแม้กระทั่งบ๊วยลองทำเมื่อสักครู่นี้ใหม
1: ่ครับ
0: ปิดพื้นกับปีนเขานะลองไล่ดูใช่ไหมคราวนี้พอบ๊วยทำได้นะพี่เริ่มเพิ่มบ๊วยลองเคลื่อนที่ไปด้านหน้าด้วยเหมือนเราเดินไปด้วยเดินใช้มือเดินนะ
1: บ๊วยไล
0: ่บ๊วยไล่เดินบ๊วยไล่เดิน
1: อ๋อ
0: บ๊วยไล่เดินเห็นไหมมาผสมกันอีกนะมวยไล่เดินให้เยอะไป
1: มันต้อง
0: ขาด้านตรงข้าม
1: มันต้องสลับข้างโอเค
0: ด้านตรงข้าม
1: โอเคถึงไม่ได้ทำไม่ได้เมื่อกี
0: ้ด้านตรงข้ามเป็นไงบ๊วยเห็นไหมเพราะนั่นคือถ้าเราพร้อมปุ๊บมันก็สามารถที่เพิ่มไปได้เรื่อยมันไม่สองท่าจะสามท่ามันก็เพิ่มได
1: ้ความสนุกมันอยู่ตรงนี้
0: ใช
1: ่ท่าที่สามนะครับผมเน้นมากเลยทุกคนอยากมีกล้ามท้องที่สวยงาม
0: แน่นอน
1: ซิกแพคซิทอัพ
0: โอเค
1: ดูซิว่าพี่จะมาท่าไหน
0: โอเค
1: โอเค
0: นะครับซิทอัพใช่ไหมปัญหาหนึ่งอะเวลาที่เราออกกำลังกายส่วนใหญ่เวลาเราเล่นอีกฝั่งเล่นฝั่งหนึ่งอีกฝั่งเรามักมองข้ามในเมื่อเราเล่นบริหารหน้าท้องแล้วพี่ก็จะหลังช่วงล่างนะพี่ก็ใช้เป็นลักษณะของ
1: โหเขาเรียกว่าแบ็กเอทเทนชั่น
0: ใช่แล้วนะครับเหยียดยืดก็จะเป็นบริหารหลังช่วงล่าง

0: แล้วผสมกันยังไงพี่
1: อ้าว
0: ผมอยากจะเห็นว่าหน้าตาลูกออกมาจะเป็นยังไง
1: นะ
0: เหมือนม้ากับลาออกมาเป็นล้อป่ะ
1: เรามาดูก่อนแล้วก็มาซิทอัพของบ๊วยก่อนมาสักครู่บ๊วยซิทอัพฟรีไลน์สลับนะครับกลับมานะครับซิทอัพสลับ
0: ยอดอ่ะมาขอร้องหน่อย
1: กลับมาพี่กับใช่พี่กับเป็นไงบ้างเว้ย
0: แต่ถ้าเกิดเราสามารถซิทอัพ5ครั้งสลับ5ครั้งก็ได้
1: ได้เหมือนก
0: ัน แล้วแต่เราออกแบบ
1: ได้ไอเราทำหน้าสลับหลังเนี้ยแทนที่เขาจะเมื่อยล้าใช่ไหมเขาก็ได้ผ่อนคลายฝั่งนี้ทำฝั่งนี้คลายฝั่งนี้ทำฝั่งนี้คลาย
0: ท่าต่อไป
1: ครับ
0: ผมเคยได้รับฉายาว่าเป็น King of Leg ลัง
1: อ๋อฮะโอเคใช่
0: สมกับ
1: ของพี่ถ้าเราทำงานพี่ก็ใช้การบิดตัว
0: โอ้นึกออกแล้ว
1: บิด
0: รวมกันเป็น
1: ร้านกับทวิชใช่ไหมพี่9ไปนะมา9 9วิท9วิท9วิทอ้าว9วิทด้วยใช่9ยาวย่อตามบิดตัวด้วย
0: โอ้โหดีเลยก็จะตอบโจทย์ที่ว่าผมรู้สึกว่าผมตัวแข็ง
1: ฮะก็ได้ความอ่อนตัวเข้ามาด้วยมีการบิดตัว
0: โอ้โห
1: ขาก็ยังคงทำงานต่อเนื่องหัวใจก็ทำงานเพิ่มมากขึ้น
0: สงสัย
1: ครับ
0: เมื่อกี้ที่ย้อนกลับไปคือพี่เอาท่าอะไรมาผสมกันไงพี่มีหลักคิดอะไรที่มันจะเชื่อมกัน
1: อันที่หนึ่งเราต้องดูว่าลักษณะของเป้าหมายที่เราต้องการใช่ไหมบ๊วยต้องการขาบ๊วยก็ต้องเอาขาใช่ไหมแต่ในขณะเดียวกันพอบ๊วยต้องการขาบ๊วยต้องการหัวใจด้วยก็ต้องเอาท่าที่มันเน้นเรื่องของการพัฒนาเรื่องของตัวหัวใจเอาเข้ามาผสมกันอย่างท่าแรกเราทำสปอร์ตใช่ไหมครับพอถ้าเราต้องการเน้นในแง่ของหัวใจบ๊วยก็มาใช้แชมป์แจ็ค
0: พี่กำลังตอบโจทย์2อัน
1: ใช่
0: ก็คือต้องการสร้างกล้ามเนื้อ
1: ใช่
0: กับระบบหัวใจ
1: แต่ในทางกลับกันถ้าเกิดบ๊วยบอกว่าบ๊วยต้องการทำสปอร์ตนะแต่บ๊วยบอกว่าเอ้ยต้องการคาร์ดิโอเหมือนกันแต่เราอาจจะทำท่าเดิมก็ได้บ๊วยใช้เป็นอะไรจัมป์ฮะในท่าเดิมแต่ได้หัวใจด้วยใช่ไหมอันนี้ก็คือเราเน้นต่อเนื่องตรงนั้นเลยให้มันย้ำอยู่ตรงนั้นไอ้มัดนั้นเลยนะแต่ได้ให้ได้หัวใจด้วย
0: แสดงว่าเราสามารถตั้งเป้าหมายได้มากกว่า1ข
1: ้
0: อ
1: ใช
0: ่ท่าต่อไปครับ
1: ท่าต่อไป
0: ผมอยากได้ไตรเซปเอาท่าดิฟดิฟก็คือดิฟที่ไม่ซุกอ่ะ
1: ไม่ใช่ดันเหยียด
0: โอเค
1: ดิฟใช่ไหมปุ๋ยยกสะโพกขึ้นอีกนิดนึงก็ได้ใช่ไหมโอเค
0: โอ้โหโอ้โหโอ้โหตึง
1: ใช่ทีนี้พี่จะลองมาคิดว่าเวลาเราทำดิฟแล้วเราจะทำท่าอะไรต่อเนื่องกับดิฟได
0: ้น่าใช้ขา
1: ใช่เพราะนี่เราใช้ส่วนบนอยู
0: ่ครับ
1: ใช่ไหมพี่ก็ใช้ได้ไหม
0: ว้าว
1: ได้ไหมพี่ยังไม่
0: รวมกับเลกเอ็กเทนชั่น
1: ใช่แล้วนี่คือเลกเอ็กเทนชั่นเหยียดเข่าเหยียดเข่านะครับเหยียดเข่าคราวนี้เรามารวมกันลองดูซินะครับลงมาลงมางอพร้อมเหยียดงอพร้อมเหยียดงอศอกพร้อมเหยียด
0: คนละที่กับผมเลย
1: งอเหยียดพร้อมเหยียด
0: คือเคยดูโฆษณาไหมที่ฝั่งนึงแห้งอีกฝั่งนึงเปียกอีกฝั่งนึงฝนตก
1: เอาว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้าเอาแล้วใช่งอศอกลงด้วยเข่าเหยียดงอศอกเข่าเหยียด
0: โอ้โหหนักกว่าเดิม
1: ใช่เขาสอบเขาเยียด
0: ขณะที่เรายกผมรู้เลยว่าขณะที่เรายกเข่าไปเนี่ย
1: uh-huh.
0: น้ำหนักเราลงไปที่ไตเสพด้วย
1: ใช่ต้นแขนต้องรับน้ำหนักมากขึ้น
0: ใช่เลย
1: แกนำตัวรับน้ำหนักมากขึ้น
0: โมรับมากขึ้นเลยก็มีกำท้องหน่อยด้วย
1: ใช่
0: โอ้โห
1: เป็นไง โอเค
0: สุดอ่ะท่าต่อไปครับ
1: ครับ
0: ผมอยากทดลองภูมิพี่เลย
1: อ
0: เอาท่าที่แบบที่ผมคิดไม่มีทางรวมกันได
1: ้โอเค
0: ดูซิว่าพี่จะทำได้ไหมดูนะตั้งใจดูนะจ๊ะ
1: ครับ
0: เดิน
1: เดินนะฮะ
0: โอเค
1: อืม
0: กลับ
1: อืมยากจริงเหรอใช่ไหม
0: จะรวมกันเป็นอะไรเนาะ
1: เดินใช่ไหมพี่เบื่อด้วยการเดินด้วยด้วยเท้าพี่ขอเดินด้วยมือได้ไหม
0: ได้สิถือว่าเดิน
1: น่าเดินพี่ขอเดินตรงพี่ขอเปลี่ยนเป็นเดินด้านข้างได้ไหม
0: เอาสิ
1: นะพี่ก็ไล่เดินมีวิดพื้นด้วยใช่ไหมพี่วิดพื้นได้ไหม
0: โอ้โห
1: หนีไปไหนดิหนีไปไหนหนีไปไหน
0: ไหนเขาลองดูหน่อยเขาลองอีกทีเขา
1: จี้เอากลับมาเดี๋ยวขวาซ้ายไม่เท่ากันนะครับลงนะครับไล่สลับ
0: ยอดอ่ะ
1: ลองลองลอง
0: เจ๋งมากวันนี้รายการเราก็ลาไปก่อน
1: อ้าวแค่นี้เ
0: ราลอง
1: ไม่ลองก่อนอ้าวลองอ้าวควายมาควายมาอืมใช่เอากลับไปกลับไปกลับไปเดี๋ยวไม่เท่ากันมาโอ้โหบุ้ยสุดยอดบุ้ยนิดเดียวมามาโอเคได้เดินไหมได้ดันพื้นไหมบอยรู้สึกว่ายังไงบ้างส่วนไหนทำงานบ้าง
0: เดินกับพุชอัพรวมกันเนี่ยผมสื่อได้หัวใจเต็มๆเลยแล้วก็ขนาดวงเนี่ยผมย้ำเลยครับผมต้องตั้งใจผมไม่โกงตัวเองผมเน้นกล้ามเนื้อทุกครั้งเพราะมันทำงานไปแล้วอ่ะทำให้มันเต็มที่
1: ให้คุ้มกับเวลาที่เสีย
0: สิ่งที่มันได้เพิ่มมากขึ้นคือการควบคุ
1: ม
0: เพราะเราต้องไขว้มือสังเกตได้ว่าผมไปด้านซ้ายถนัดกว่าไปด้านขว
1: า
0: เพราะด้านขวาผมต้องรู้สึกว่ามีการควบคุมผมเห็นเลยว่า
1: ความสัมพันธ
0: ์ระบบประสาทสั่งการเวลาฝึกระบบประสาทสั่งการได้ซับซ้อนขึ้นแล้วก็มีทักษะในการออกกำลังกายมากขึ้นส่งผลต่อชีวิตการทำงานที่มากขึ้นนี่คือสิ่งที่ผมได้นี่มีความสุขมากพี่6ท่าคุณผู้ชมเองครับง่ายๆครับอย่างที่ผมกับพี่ต้นได้บอกแล้วนะครับหลักการเราสรุปสั้นๆได้ไหมครับ
1: ได
0: ้หลักการคือ1
1: อันหนึ่งเราก็ต้องประเมินตัวเราเองก่อน
0: ประเมินตัวเอง
1: ใช่
0: 2
1: อันที่2คราวนี้เราคงมาหาความที่เหมาะสมกับตัวเรา
0: ครับ
1: พยายามให้เหมาะสมอันที่3คราวนี้มันขึ้นอยู่กับ
0: เป้าหมาย
1: เป้าหมายแล้ว
0: ครับ
1: เป้าหมายของเราคืออะไรเราต้องการเน้นระบบหัวใจเราต้องการเน้นกล้ามเนื้อ
0: ครับ
1: กล้ามเนื้อตรงนั้นเราต้องการเน้นให้มันต่อเนื่อง
0: ครับ
1: หรือว่าต้องการให้มันได้สลับพักก็มาแบ่งแยกก
0: ัน อันที่4คือรู้ท่าพื้นฐานถ้าไม่รู้จริงๆไปดูย้อนหลังรายการของเราครับ Healthy Friday บอกทุกสัปดาห
1: ์
0: ดูใน YouTube Mahidol Channel ง่ายมากครับเรียบง่ายสุดๆเท่านี้นะครับคุณก็สามารถออกแบบการออกกำลังกายได้ด้วยตัวเองด้วยประโยชน์
1: คร
0: ับ ทำไมเราต้องออกแบบเอง
1: ในแต่ละคนเราอาจจะดูว่าอายุใกล้เคียงกันเพศเดียวกันแต่บางทีข้อจำกัดบางอย่างมันไม่เท่ากัน
0: แสดงว่าคนทุกคนมีความเป็นปัจเจกปัจเจกก็คือมีความแตกต่างกันถ้าเกิดเราเอาค่ามาตรฐานมาเราแทนที่จะพัฒนาได้ยอดเยี่ย
1: ม
0: อาจจะไม่มากเท่าถ้าเกิดเราออกแบบเองเรารู้ตัวเองเราต้องการเพิ่มอะไรลดอะไรสามารถออกแบบตัดเสื้อเฉพาะตัวได้ถ้าบอกว่าเราจะสามารถพัฒนาได้เร็วขึ้น
1: ใช่
0: อย่างนี้ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: เท่าที่ฟังนะครับคุณผู้ชมครับในการออกแบบการออกกำลังกายด้วยตัวเองเนี่ยไม่จำเป็นต้อง1ท่าบวก1ท่าเท่านั้นถ้าเกิด1ท่ากับ1ท่าบวกกันอาจจะเหมาะสมสำหรับผมแต่ถ้าเกิดบางคนอยากได้มากกว่านี้ก็1ท่าบวก1ท่าบวก1ท่า
1: ได้
0: หรือจะบวก1ท่าบวก1ท่าก็ได
1: ้
0: ใน1เซตจะเป็นยังไงก็ได้จะออกแบบมาเป็นจำนวนครั้งจำนวนนาทีเปิดกว้างหมดเลยไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกย้ำนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกตัวเราครับเมื่อทดลองแล้วเราจะบอกได้ว่ามันเวิร์กกับไม่เวิร์กกับร่างกายหรือไม่
1: เรารู้ใช่
0: ไห
1: มครับใช่แล้ว
0: นั่นคือความตั้งใจในรายการของเรานะครับ Healthy Friday มาฝากกันนะครับติดตามนะครับว่าสัปดาห์หน้าเราจะเป็นอะไรถ้าเกิดคุณผู้ชมเทปนี้แล้วไปออกกำลังกายโดยการออกแบบด้วยตัวเองได้ฟีดแบ็กกลับมาครับ
1: ครับ
0: บอกเราหน่อยจะขอบพระคุณมากเลยอันนี้คือความสุขของเราเลย

0: ามัญประจำบ้านตอนโรคกระเพาะหิวหรือเพราะอิ่มอ่ะ
1: ครับผมครับ
2: คุณเคิร์นคุณว่าโปรเจกต์นี้เนี่ย
3: ว่าไงคุณ
2: นี่เป็นอะไรเนี่ย
3: ผมปวดท้องครับคุณปวดมาสักพักแล้วยังไม่หายเลยอ่ะ
2: เป็นโรคกระเพาะเปล่าคุณช่วงนี้มึงกินข้าวไม่ตรงเวลานะ
3: เฮ้ยคุณแต่ผมก็กินข้าวแล้วนะโรคกระเพาะมันต้องเป็นเพราะไม่ได้กินข้าวดิ
2: ก็จริงเมื่อกี้คุณก็กินไปแล้วก็จริงก็จริง
4: ไม่จริงหรอกค่ะปวดท้องโรคกระเพาะเนี่ยเวลาอิ่มก็ปวดได้นะคะ
5: คุณพยาบาล
2: มาถึงที่ทำงานเลยเหรอครับ
4: มาได้ค่ะ
0: พยาบาลคุณสุขมาช่วยแล้ว
2: แล้วอย่างนี้ปวดท้องโรคกระเพาะมีอาการอะไรบ้างครับ
4: สำหรับอาการปวดท้องจากโรคกระเพาะเนี่ยนะคะผู้ป่วยก็จะปวดจุกๆนะคะแน่นๆแล้วก็แสบนะคะบริเวณเหนือสะดือกลางท้องหรือที่เราเรียกว่าบริเวณลิ้นปี่นั่นเองค่ะโดยอาจจะเป็นไปได้ทั้งการปวดแบบเฉียบพลันแล้วก็การปวดแบบเรื้อรังนะคะการปวดท้องแบบเฉียบพลันเนี่ยก็จะเป็นการปวดที่รุนแรงนะคะแล้วก็ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยค่ะส่วนการปวดท้องเรื้อรังที่พูดไว้เมื่อกี้เนี่ยนะคะก็เป็นอาการที่พบบ่อยที่สุดเลยค่ะนั่นก็คือปวดแบบเป็นๆหายๆมาไม่น้อยกว่า1เดือนนะคะอาการปวดท้องที่เกี่ยวข้องกับมื้ออาหารเช่นปวดขณะหิวหรือว่าปวดที่ขณะเราอิ่มนะคะแต่ก็เป็นการปวดที่เราทนได้ค่ะแล้วก็เมื่อรับประทานอาหารหรือว่าเมื่อรับประทานยาลดกรดเนี่ยอาการเหล่านี้ก็จะดีขึ้นค่ะ
6: โอ้ใช่เลยครับผมเป็นอย่างนี้มาสักพักนึงแล้วมันมีวิธีรักษายังไงบ้างครับ
4: มีค่ะถ้าเราสันนิษฐานได้แล้วนะคะว่าเราเป็นโรคกระเพาะนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่โรคร้ายแรงนะคะแต่ก็อยากแนะนำให้ไปพบแพทย์ค่ะเพราะว่าโรคกระเพาะเนี่ยหากปล่อยทิ้งไว้เนิ่นนานอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้นะคะ
2: แล้วมันมีวิธีการป้องกันไหมครับผมไม่อยากเป็นเลยครับ
4: อันแรกก็คือนะคะควรรับประทานอาหารที่ปรุงสุกสะอาดนะคะในปริมาณที่ไม่มากแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปนะคะหรือว่าเรียกว่าทานแค่พออิ่มอะค่ะนอกจากนี้นะคะต้องรับประทานอาหารให้เป็นเวลาค่ะแล้วเวลารับประทานอาหารเนี่ยควรเคี้ยวอาหารให้ละเอียดนะคะอย่ารีบทานจนเกินไปอย่ารับประทานอาหารรสจัดค่ะเพราะว่าการที่เรารับประทานอาหารรสจัดเนี่ยจะกระตุ้นน้ำย่อยให้สร้างเพิ่มมากขึ้นในขณะเดียวกันต้องไม่ให้เครียดนะคะการเครียดจะทำให้ร่างกายเนี่ยหลั่งน้ำย่อยออกมามากค่ะพักผ่อนให้เพียงพองดหรือว่าลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กาแฟบุหรี่เนี่ยห้ามเด็ดขาดเลยนะคะรวมทั้งไม่รับประทานยาโดยไม่จำเป็นโดยเฉพาะยาที่ระคายเคืองต่อกระเพาะอาหารค่ะ
6: เข้าใจแล้วครับเดี๋ยวผมจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเลยคุณกันก็ด้วยนะครับคุณก็เสี่ยงเหมือนกันนะครับ
2: ครับผมจะทำตามอย่างเคร่งครัดเลยครับผมไม่อยากเป็นครับ
4: ดีค่ะเห็นไหมคะทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการ
7: สามัญประจำบ้าน
8: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: วันนี้คุณหมอเด็กโรคข้อและโรคแพ้ภูมิตัวเองจะมาบ่นคนไข้เรื่องอาหารการกินครับว่ากินแบบไหนที่คุณหมอไม่ชอบใจกินแบบไหนที่จะโดนคุณหมอบ่น
1: โอ้โหคุณหมอครับนี่ทรโข่งฮะเชิญได้เลยครับ
2: คนไข้ของหมอโปรดฟังทางนี้หมอมีเรื่องจะบ่นแล้วค่ะหมอขอบ่นสิ่งที่หมอจะบ่นวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องของคนไข้ที่เป็นโรค SLE หรือแพ้ภูมิตัวเองที่กินยากดภูมิคุ้มกันอยู่แล้วก็กำลังรักษาอยู่นะคะแต่ว่าคุณแม่เนี่ยพามาด้วยเรื่องอาการท้องเสียค่ะแล้วก็มีไข้ซึ่งหมอก็มาซักประวัติท้องเสียจากอะไรนะหรือว่าคนไข้ไปแอบกินอะไรแบบที่หมอห้ามมาหรือเปล่านะคะซึ่งคนไข้กับคุณแม่นะคะก็ยืนยันหนักแน่นเลยว่าไม่ได้ไปกินอะไรแปลกๆมาเลยคุณแม่เนี่ยบอกว่าหรือว่าน้องเนี่ยจะติดจากเพื่อนที่โรงเรียนหรือเปล่าทำให้มีไข้มีท้องเสียนะคะแต่หมอก็คิดอยู่ว่ามันจริงหรือเปล่านะคะหมอก็เลยบอกว่าคุณแม่ต้องบอกความจริงกับหมอนะเพราะว่าการรักษาเนี่ยมันจะแตกต่างกันเลยถ้าเกิดมีประวัติว่าไปกินอะไรแปลกๆมาหรือว่าเป็นสิ่งที่หมอห้ามเนี่ยหมอจะได้รักษาให้ถูกทางสรุปซักไปซักมานะคะคุณแม่ก็ยอมค่อยๆบอกหมอทีละนิดทีละนิดเมื่อวานเนี่ยมีเหมือนให้คนไข้เนี่ยกินโยเกิร์ตค่ะหมอก็อ๋อถึงบางอ้อว่าแบบนี่เองเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทำให้น้องมีไข้ท้องเสียได้เลยนะคะกว่าจะยอมรับสารภาพได้เนี่ยเล่นเอาหมอเหนื่อยเลยนะคะสำหรับเรื่องอาหารนะคะห้ามกินอาหารสุกๆดิบๆนะคะยกตัวอย่างเช่นซูชิยำส้มตำรวมไปถึงอาหารแช่แข็งที่ต้องอุ่นไมโครเวฟพวกนี้ก็ห้ามกินนะคะแล้วก็อาหารจำพวกนมเปรี้ยวโยเกิร์ตที่มันจะมีแบคทีเรียชนิดดีมันอาจจะดีสำหรับคนทั่วไปแต่ว่ามันจะส่งผลร้ายกับคนที่กินยากดภูมิคุ้มกันได้ค่ะขนมปังฟูๆอย่างเช่นขนมปังฟูที่มียีสต์อันนี้ห้ามกินนะคะเพราะว่ายีสต์เนี่ยถือว่าเป็นเชื้อราชนิดนึงสำหรับผลไม้นะคะผลไม้ที่มีเปลือกบางอย่างเช่นแอปเปิ้ลกีวีองุ่นพวกนี้ห้ามกินนะคะเพราะว่าแบคทีเรียเนี่ยมันมักจะอยู่ที่เปลือกอาจจะทำให้คนไข้ติดเชื้อได้ค่ะหมออยากย้ำอีกครั้งนะคะว่าคนไข้ที่กินยากดภูมิคุ้มกันเนี่ยมันจะทำให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมันต่ำทำงานได้น้อยกว่าคนปกติทั่วไปนะคะซึ่งมันอาจจะทำให้มีการติดเชื้อได้ง่ายๆเลยไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจระบบทางเดินอาหารหรือว่าระบบอื่นๆนะคะดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษนะคะอย่าเกเรกับหมอบ่อยๆนะคะหมอเหนื่อยถือว่าหมอขอเถอะนะคะไม่ต้องกลัวหมอดุนะคะ
0: โอ้โหเรื่องกินเรื่องใหญ่นะครับสำหรับคนไข้ที่กินยากดภูมิคุ้มกันอยู่เนี่ยมิเช่นนั้นเนี่ยจะเกิดอันตรายได้นะครับจะให้ดีเนี่ยโปรดเชื่อหมอเถอะนะครับ
3: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55 ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: คุณอาครับคุณอาทางนี้ครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับคุณอาครับ
1: สวัสดีครับ
0: นี่คือตู้บนหมอครับคุณอาคุณอามีเรื่องอะไรสงสัยเกี่ยวกับคุณหมอไหมครับ
1: คุณเป็นใครครับ
0: ผมเป็นพิธีกรครับแต่ผมจะไปหาคำตอบดีๆจากคุณหมอมาให้ครับ
1: ขอคิดแป๊บนึง
0: ไม่มีปัญหาไม่ต้องรีบเลยครับเข้ามาในตู้บนหมอแล้วทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกแน่นอนครับ
1: นี่นะครับนึกออกละผมไม่สบายร่างกายเป็นหลายโรคเลยทีนี้คุณหมอให้ยามาเยอะมากผมรู้มาว่าการกินยาเยอะเนี่ยยามันจะทำให้ตับผมพังแล้วเนี่ยคุณหมอให้ยามาเยอะขนาดนี้เนี่ยแล้วตับผมจะยังอยู่ไหมครับ
0: คำถามนี้น่าสนใจมากเลยครับคุณอาครับเดี๋ยวเราไปฟังคำอธิบายจากคุณหมอดีกว่าครับ
2: ตับโอเคไม่โอเคตอนนี้มันยังตอบไม่ได้นะครับเพราะว่ายังไม่รู้ว่ากินยาอะไรอยู่ก็เลยไม่สามารถจะบอกได้ปกติถ้าเกิดว่าคนที่มีโรคประจำตัวแล้วกินยาเป็นประจำโดยเฉพาะคนไข้โรคเรื้อรังโรคเรื้อรังหมายถึงเรื่องของโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดผิดปกติพวกนี้เนี่ยจะต้องกินยาเป็นประจำตลอดนะครับยาส่วนใหญ่ที่จะให้กินเป็นประจำเนี่ยจะเป็นยาที่ปลอดภัยต่อการทำงานของตับของไตอยู่แล้วเพราะว่ามันจะต้องกินตลอดเวลาแต่โดยหลักการทั่วไปอ่ะเวลาที่ไปเจอกับคุณหมอเขาจะให้ยาเนี่ยเขาจะดูก่อนว่ายานั้นจะมีผลต่อตับหรือไตคนไข้หรือเปล่านะครับและต้องคำนวณตามน้ำหนักด้วยนะครับตามอายุด้วยแล้วกินแล้วเนี่ยเขาจะนั้นมาดูอาการด้วยนะครับว่าผลการทำงานของตับของไตเป็นยังไงตัวโรคเรื้อรังต่างหากโดยเฉพาะเบาหวานนะครับเบาหวานความดันโลหิตสูงอันนี้จะมีผลต่อการทำงานของไตถ้าเราคุมได้ไม่ดีก็จะทำให้ไตวายนะครับแล้วก็เป็นโรคไตเรื้อรังนะครับคือการกินยาเนี่ยยาแต่ละตัวเนี่ยครับมันมีทั้งข้อดีข้อเสียแต่ถ้าเกิดว่าเรากินยาโดยการดูแลของแพทย์เนี่ยเขาจะต้องดูการทำงานของตับของไตเราอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเรากินยาอย่างถูกวิธีแล้วก็ตามขนาดตามคำแนะนำของแพทย์เนี่ยส่วนใหญ่จะปลอดภัยนะครับหลายครั้งที่คุณหมอเนี่ยจะต้องเตือนคนไข้เลยว่าอย่าไปซื้อยากินเองนะเพราะบางครั้งเนี่ยจะเป็นพวกยาแก้ปวดหรือยาที่เราไปซื้อกินเองตามร้านขายยาแล้วเรากินเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าขนาดที่ถูกต้องคือเท่าไหร่แล้วกินระยะเวลายาวนานเท่าไหร่สุดท้ายเนี่ยมันก็จะมีผลต่อตับต่อไตดังนั้นเป็นคำเตือนของแพทย์ทุกคนที่ต้องบอกคนไข้นะครับชัดเจนไหมครับคุณโบครับข้อมูลที่ให้ไปเกี่ยวกับเรื่องของการกินยาครับ
0: เป็นแบบนี้นี่เองนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณอาครับคุณหมออธิบายชัดเจนดีไหมครับ
1: ชัดเจนมากครับ
0: ยอดเยี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงเรื่องของยาที่คุณหมอให้มาถ้าไปพบคุณหมอเนี่ยต้องแจ้งให้ครบให้ชัดเจนด้วยนะครับแล้วคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับไปเจอตู้บนหมอที่ไหนมีเรื่องอะไรจะบ่นเชิญครับแต่ว่าวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีคุณอาด้วยนะครับ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ไว้เจอกันครับ
2: ติดตามคนเน้นสุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายได้ทางช่องLama Channelนะครับ
3: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ประโยชน์ของฟันที่นอกจากจะใช้ในการบดเคี้ยวอาหารยังช่วยในการออกเสียงให้ชัดเจนด้วยครับและช่วยเสริมสร้างบุคลิกที่ดีดังนั้นเราต้องดูแลสุขภาพฟันของเราให้แข็งแรงด้วยนะครับ
1: สวัสดีครับวันนี้กับรายการ Work With A Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีกับผมอาร์มพิพัฒน์นะครับจะพาผู้ชมทุกคนมารู้จักกับอาชีพหนึ่งครับที่พื้นที่ในการทำงานของเขาเนี่ยมีขนาดประมาณ 3x3 ตารางเมตรครับแล้วก็เขาเกี่ยวข้องกับเรื่องของฟันเหงือกและลิ้นหรือง่ายๆก็คือคุณหมอฟันทันตแพทย์นั่นเองนะครับเชื่อไหมครับว่าอาชีพคุณหมอฟันนั้นเป็นงานที่โหดหินและมีความเสี่ยงต่อสุขภาพเป็นอย่างยิ่งถ้าไม่เชื่อตามมาเลยครับกับหมอกิ๊บครับโอ้เรียบร้อยมาดีขอบคุณครับหมอสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณอาสวัสดีค่ะ
1: มีคิวคนไข้เลยครับ
2: ค่ะ
1: เอาให้เคลียร์แล้วนะ
2: คุณอาอยากมาทำฟันใช่ไหมคะ
1: เดี๋ยวครับคุณหมอครับก่อนอื่นขอนั่งกับหมอก่อน
2: ได้เลยได้เลย
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: หมอโชว์หน้าตากันหน่อยสิ
2: อ๋อค่ะได้เลยค่ะ
1: เราอยู่กับหมอกิฟต์นะครับซึ่งแน่นอนวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของอาชีพทันตแพทย์
2: ค่ะคิดว่าทุกคนหลายๆคนอยากเป็นนะอาชีพนี้นะคะ
1: ก็จริงครับแล้วก็ไม่เคยรู้มาก่อนด้วยว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงและมีความหินสุดๆเจอเคสแต่ละเคสเนี่ยมันมีเคสอะไรบ้าง
2: ที่นี่เราจะเจอเคสเด็กโรคมะเร็งต้องเตรียมให้ยาเคมีบำบัดเตรียมปลูกถ่ายไขกระดูกนะคะหรือว่าเคสเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดนะครับการทำฟันเคสเด็กพวกนี้จะมีความเสี่ยง
1: นั่นคือสิ่งที่ต้องรับผิดชอบแต่ก็เต็มใจนะ
2: ค่ะต้องทำค่ะเต็มใจ
1: สมมติผมบอกฟันผุมา
2: ค่ะก่อนอื่นเนี้ยต้องดูก่อนใช่ฟันผุจริงหรือเปล่า
1: คิดไปเองหรือเปล่า
2: แล้วเป็นผุระดับไหนความรุนแรงระดับไหนถ้ามันมีจุดที่มันทะลุโพรงประสาทฟันไปแล้วพวกนี้ค่ะเชื้อโรคมันจะเข้าไปในโพรงประสาทฟันละเราจะไม่สามารถอุดฟันได้ละก็คือต้องรักษารากต้องครอบฟัน
1: ที่ผมเคยเจอก็คือว่าโดนคุณหมอฟันนี่แหละจับไปใครไม่คิดนะครับว่าชีวิตนี้โดนถ่ายเอ็กซเรย์ฟันที่ไอ้ใส่ฟิล์มใช่ไหมคุณหมอ
2: ใช่
1: แล้วก็ไปอ้าปากว่าอยู่ในคันเอ็กซเรย์นะ
2: ค่ะ
1: อันนี้ก็ขั้นตอนหนึ่ง
2: ขั้นตอนหนึ่งค่ะทีนี้บางคนก็ยังกลัว
1: ครับ
2: รังสีจะวุ้ดได้ยินคำว่ารังสีเอ็กซเรย์กลัวมาก
1: เดี๋ยว
2: จะทำให้เป็นนั่นเป็นนี่เป็นหมันเป็นมะเร็งหรือเปล่า
1: เจ้าหน้าที่ไม่อันตรายหรอครับในห้องทำการเอ็กซเรย์คุณหมออ
2: ๋อเจ้าหน้าที่ของเรานะคะวันหนึ่งนะต้องทำเอ็กซเรย์ในคนไข้หลายฟิล์มเลยนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะโดนรังสีเนี่ยมากกว่าคนไข้ถ้าทำตามนะคะที่
1: ขั้นตอน
2: ที่ถูกต้องเนี่ยรับรองก็ไม่เกิดอันตรายกับเจ้าหน้าที่แน่นอน
1: เจ้าหน้าที่ปลอดภัยและคนไข้ก็ดูเหมือนว่าจะอุ่นใจนะครับแต่มีเรื่องนึงที่โลกโซเชียลตอนนี้กำลังถามกันอยู่ว่ามันมีวิธีการในการจัดการฟันผุของพวกเราแต่ละคนนั่นแหละเขาว่ากันว่ามันมีสารพิษที่คุณหมอกับคนไข้ก็อันตรายพอๆกันแต่ทั้งนั้นแล้วมันจริงเหรอคุณหม
2: อคุณหมอคิดว่าคุณอามคงหมายถึงวัสดุอัมันกัมที่มันมีตลอดเป็นส่วนผสมใช่ไหมคะ
1: นั่นแหละคร
2: ับ จริงๆแล้ววัสดุอุดอัมันกัมเนี่ยมีมานานมากแล้ว
1: แล้วมีอันตรายไหมคุณหมอ
2: สิบปีแล้วล่ะ
1: อันตรายไหม
2: ไม่อันตรายถ้าเราใช้ได้ถูกวิธี
1: เอาละสิ
2: ไม่อันตรายถ้าเราใช้ถูกวิธี
1: ที่ว่านั้นจะทำได้อย่างไรนะกลับมาฟังช่วงหน้าครับกลับมาในช่วงนี้คุยกับคุณหมอกันต่อนะครับกับ Work with a Healthy Life ครับวันนี้พูดถึงคุณหมอฟันคุณหมอกิ๊บครับเมื่อกี้คุณหมอเกริ่นมาว่าเจ้าอะมัลกัมออกเสียงถูกไหม
2: ใช่ค่ะถูกต้องเลย
1: มันคืออะไรก่อนถามก่อน
2: ค่ะอะมัลกัมนี่เป็นวัสดุอุดฟันชนิดหนึ่งที่มีมานานแล้วค่ะมันประกอบด้วยวัสดุที่เป็นโลหะผสมกับปลอดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช่คำพอได้ยินคำว่าปลอดคุณอ่านกลัว
1: กลัวสิ
2: ปลอดมันมีพิษนี่นะใช่ไหมแล้วมาอุดในฟันเราได้ยังไง
1: นะคะเป็นโรคอะไรนะของญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นนะถ้าโดน
2: ปลอดมันจะมีเชื้อโรคใช่มันจะมีแบบพวกสารพวกนี้นะที่ได้รับโลหะพวกนี้เข้าไป
1: ไม่อันตรายหรอคุณหมอทำ
2: จริงจริงแล้วนะคะเวลาวัสดุอะมันกล้ามที่อย่างที่คุณหมอบอกเนาะมาประกอบด้วยโลหะนะคะก็จะมีเงินทองแดงดีบุกสังกะสีนะคะมาผสมกับปลอดพอมันผสมกันปุ๊บเนี่ยมันจะเสถียรมันจะแข็งตัวการปล่อยไอปลอดออกมาสู่ร่างกายคนไข้เนี่ยมันจะไม่มีมันจะน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยพิษจากปลอดที่คนไข้ได้รับตอนที่มีอะมัลกัมอยู่ในปากแล้วอุดฟันไปเสร็จแล้วมันจะไม่ปล่อยไอปลอดออกมาทำอันตรายกับคนไข้แล้วแต่ว่าระหว่างขั้นตอนการผสมนะคะที่ตัวปลอดจะผสมกับตัวโลหะเนี่ยมันจะมีขบวนการที่อาจจะก่อให้เกิดไอปลอดฟุ้งออกมาในอากาศแล้วทำให้เจ้าหน้าที่นะคะสูดดมเข้าไปซึ่งอาจจะทำให้เกิดอันตรายได
3: ้เคยอุดฟันไหมเคยค่ะ
4: แล้วรู้จักสารปลอดไหมครับ
3: สารปลอดเหรอคะก็แค่พอทราบว่ามีอันตราย
4: าเครียดตามที่อยู่ในฝันเราเนี่ยนะ
3: ค่ะที่เป็นสิ่งเงินในฝันใช่ไหมคะ
4: แล้วถ้าเรารู้ว่าอันตรายเนี่ยเราจะยอมให้หมออุดฟันไหม
3: ก็กลัวนะคะไม่กล้าเคยอุดฟันค่ะ
4: แต่พี่รู้จักสารตลอดครับ
3: สารตลอดเหรอเราไม่รู้จักค่ะ
4: ก็ที่เราอุดฟันคือสูงเงินได้ที่อันนั้นคือสารตลอด
3: นั่นแหละค่ะผมไม่รู้จักค่ะแต่ก็อุดมานานแล้วก็ไม่มีอะไรนะคะ
0: อะมาลกัมเป็นวัสดุอุดฟันที่มีส่วนผสมของปลอดเงินทองแดงและสังกะสีซึ่งเป็นสารอันตรายแต่ไม่มีผลกระทบต่อร่างกายของผู้ป่วยครับเพราะปริมาณอะมาลกัมที่ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายนั้นมีปริมาณน้อยมากทันตแพทย์ผู้ที่ต้องสัมผัสสารดังกล่าวโดยตรงจะมีวิธีป้องกันหรือดูแลตนเองอย่างไรเพื่อความปลอดภัยและไม่ให้เกิดอันตรายและไม่ใช่แค่ทันตแพทย์เท่านั้นนะครับที่เป็นผู้ปฏิบัติงานทันตกรรมผู้ช่วยทันตแพทย์ก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ต้องใส่ใจดูแลสุขภาพตัวเองขณะปฏิบัติหน้าที่คำแนะนำการป้องกันและวิธีดูแลสุขภาพของผู้ช่วยทันตแพทย์ให้ปลอดภัยจากการทำงานมีวิธีการอย่างไรไปชมกันต่อเลยครับ
2: ปัจจุบันนี้เรามีตัววัสดุให้เลือกหลายอย่างเลยนะคะทั้งคอมโพสิตนะคะทั้งก๊าซไอโนเมอร์ซีเมนต์นั่นเป็นสีขาว ความจริงคนไข้จะชอบวัสดุรุ่นใหม่ๆมากกว่าตัวอะมันกล้ามอีกเพราะวันนี้เรื่องความสวยงามจริงเงินอะมันกล้ามสีเงินก็จะไม่สวยก็สวย
1: ปากปุ๊บรู้เลยนี่ฟันผุ
2: ใช่ใช่นะคะกรณีที่จำเป็นจริงๆแล้วก็แจ้งคนไข้ว่าจริงแล้วมันไม่ได้เกิดอันตรายอะไรนะคะให้คนไข้สบายใจได้ค่ะ
1: ครับผมแต่รู้สึกว่าอาชีพคุณหมอฟันเองเนี่ยนะครับอยู่ๆมีคนไข้มานั่งใครก็ไม่รู้ร้อยพ่อพันแม่จริงๆอยู่ๆมาอ้าปากให้เราทำฟันแน่นอนเราเสี่ยงอะไรบ้างคุณหมอ
2: โอ้หลักๆเลยนะทีนี้ที่คุณหมอกลัวที่สุดนะกลัวมากกว่าเรื่องเอ็กซเรย์
1: เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องนะ
2: ใช่ใช่
1: เป็นยังไงเป็นยังไง
2: กลัวมากกว่าเอ็กซเรย์กลัวมากกว่าปลอดจากอะมันกล้ามคือการติดโรคจากคนไข้การติดเชื้อจากคนไข้อย่างเช่นการขูดหินปูนนะคะการกรอฟันอย่างเงี้ยมันจะมีการฟุ้งกระจายเยอะนะคะน้ำลายของคนไข้ฟุ้งกระจายออกมาได้เยอะอย
1: ่
2: าง
1: เงี้
2: ย
1: ต้องมีการป้องกันเอง
2: ใช่หลักๆก็คือสวมหน้ากาก
1: มีหน้ากากใส่แว่น
2: เห็นไหมคุณหมอจะแต่งตัวเนี้ยไม่มีใครเห็นตัวจริงได้เลย
1: ใส่ถุงมือใส่แว่นใส่แมสก์
2: ใช่แล้วก็ใส่เฟซชิลด้วยมันจะมีตัวนี้ค่ะ
1: คุณหมออ๋อเป็นแบบนี
2: ้บางคนก็จะใส่แว่นเพราะว่าทำไมคะตาเรามีเยื่อบุบางทีน้ำลายคนไข้กระเด็นเข้าตาเราก็ได้เลือดคนไข้กระเด็นเข้าตาเราก็ได
1: ้และในขณะที่เรารับคนไข้ดูแลคนไข้เราเลือกไม่ได้
2: เลือกไม่ได
1: ้
2: นะใช
1: ่
2: ใช่นะเพราะว่าเขามีโรคประจำตัวก็จริงแต่เขาก็มีสิทธิ์ที่เขาจะต้องทำฟันและต้องดูแลฟัน
1: นี่เลยก็ต้องใส่แบบน
2: ี้ใช่ก็ต้องใส่อย่างนี
1: ้ถามจริงคุณหมอ
2: ค่ะ
1: อึดอัดไหมกับความเสี่ยงอะไรมันคุ้มกว่ากัน
2: คือมันจำเป็นต้องทำ
1: มันจำเป็นนะ
2: ใช่เพื่อตัวเองด้วย
1: ก็คือ
2: ใช่ไหมคะใช่
1: ม
2: ี
1: ชีวิตที่ดีสุขภาพที่ดีเพื่อรักษาคนไข้ต่อไป
2: นะต้องใส่ทั้งถุงมือด้วยค่ะไม่มีใครเห็นเลยมือเป็นยังไงเหี่ยวขนาดไหนไม่มีใครเห็น
1: ไม่เหี่ยวเมื่อกี้มีหมอส่งดอกไม้มาฝากด้วยนะสุดท้ายคุณหมอฝากถึงคนไข้ทุกคนหรือว่าที่คนไข้เพราะจริงๆทุกคนต้องหาหมอฟันอย่างน้อย
5: ถึงไม่ปวดฟันรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้มีฟันผุควรจะต้องมาเช็คเพราะว่าที่ฟันผุเล็กๆน้อยๆหรือมีปัญหาเล็กๆน้อยๆบางทีคนไข้ไม่รู้ด้วยตัวเองนะต้องมาให้คุณหมอช่วยตรวจนะคะโรคในช่องปากของเรานะคะทั้งโรคฟันผุทั้งโรคเหงื่ออักเสบเนี่ยจริงๆเราเป็นโรคที่ป้องกันได
1: ้
5: คนไข้ให้ความสำคัญใส่ใจดูแลตัวเองสักนิดนึงแปรงฟันเป็นประจำทุกวันนะคะใช้ไหมขัดฟันเป็นประจำทุกวันเนาะแล้วก็มาตรวจกับทันตแพทย์นะคะอย่างน้อยทุก6เดือนครั้งหนึ่งมาเจอกันนิดนึงนะคะ นะเพื่อมีสุขภาพช่องปากที่ดีสุขภาพฟันที่ดีนะคะ
1: เพราะหลายๆคนอาจจะไม่ทราบครับว่าบางทีนะครับปัญหาในร่างกายอื่นๆนั้นเกิดขึ้นมาจากตรงนี้แหละแต่มันลามต่อไปเรื่อย
5: ๆใช่ใช่
1: ถูกไหมฮะ
5: โรคติดเชื้อในช่องปากหรือว่าฟันผุอาจจะไปมีผลกับโรคหัวใจได้ด้วย
1: โอ้โห
5: นะคะใช่งั้นต้องวิจัยมาแล้วค่ะ
1: งั้นต้องมีโอกาสครับมาพบคุณหมอให้ได้อย่างน้อยปีละ2ครั้งหรือทุก6เดือน
5: ค่ะใช่ค่ะ
1: งั้นวันนี้ครับขอบคุณคุณหมอกิฟต์ด้วยครับไว้มีโอกาสเข้ามาเป็นคนไข้
5: ได้ค่ะยินดีมากค่ะ
1: อ้าวแต่ที่แน่ครับตอนนี้ขอสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวกลับมากับ Work with a Healthy Life ครับนอกจากคุยกับหมอกันแล้วนะครับเรามาคุยกับผู้ช่วยหมอกันบ้างดีกว่าสวัสดีครับพี่สอน
6: สวัสดีค่ะ
1: กวนเวลาสักครู่นึงนะครับระหว่างนี้พอได้นะ
6: ได้ค่ะ
1: พี่สอนครับการเป็นตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์หรือว่าผู้ช่วยคุณหมอ

0: ค่ะ
1: ทำอะไรบ้าง
0: ก็ช่วยคุณหมอทำงานตั้งแต่คนไข้เข้ามาก็ช่วยให้นั่งที่เก้าอี้ทำฟัน
1: เช็คตัวข้อมูลคนไข
0: ้
1: ไว้รอคุณหมอ
0: ใช่ค่ะก็ช่วยคุณหมอว่าคุณหมอทำอะไรก็เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือให้
1: หรือบางทีพอเราดูเคสแล้วเราก็จะพอรู้แล้วว่าคุณหมอต้องทำอะไรบ้าง
0: ใช่ค่ะก็จะเตรียมล่วงหน้า
1: เพราะไม่งั้นจะช้า
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหอ่ะถ้าอย่างนี้ในกรณีที่ว่าคุณหมอต้องเข้าใกล้คนไข้แล้วก็แน่นอนว่ามันมีความเสี่ยง
0: ใช่ค่ะ
1: ผู้ช่วยเสี่ยงพอไหม
0: เสี่ยงพอกันค่ะเพราะว่าเราก็อยู่ในตำแหน่งที่อยู่ติดกับคนไข้เหมือนกันค
1: ่
0: ะ
1: ในการใช้เครื่องมือต่างๆมีบ้างไหมครับพี่สับที่ว่ามันอันตรายเพราะเหมือนว่าบางทีมันเจาะแรงมากดูดแรงมากเสี่ยงแค่ไหน
0: ก็จะถ้าก็อาจจะถูกของมีคมทิ่มตามอย่างนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็พวกฟุ้งละอองจากการทำงานเสร็จที่ระหว่างปฏิบัติงานอาจจะมีพวกน้ำลายพวกเลือดอะไรเงี้ยค่ะก็อันตรายซึ่งเราก็ต้องป้องกันค
1: ่
0: ะ
1: พวกวัณโรควัณโรคก็จะหาได้เหมือนกัน
0: ใช่ค่ะมีโอกาส
1: อย่างอื่นล่ะครับเช่นการดูแลร่างกายเช่นต้องนอนให้เพียงพอเพราะว่าอุปกรณ์เครื่องมือทั้งหลายนี่โอ้โหวูบไม่ได้เลยนะถ้าขาดสติปุ๊บไม่ได้เลยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ยังไงบ้างครับการดูแลตัวเองตรงนั้น
0: ก็
1: นอนให้เพียงพอ
0: นอนให้เพียงพอค่ะพักผ่อนให้เพียงพออย่างเงี้ยค่ะ
1: ออกกำลังกาย
0: ออกกำลังกายบ้างค่ะ
1: แล้วก็ต้องใช้สายตาไม่แพ้คุณหมอเหมือนกัน
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ต้องมีช่วงพักไหมครับ
0: มีค่ะคนใหญ่ก็เสร็จเคสนึงก็อาจจะมีพักบ้างนิดหน่อยระหว่างรอที่คุณหมอเขียนชาร์จอะไรเงี้ย
1: ครับผมขอบคุณพี่สอนด้วยเผื่อต้องทำงานต่อขอบคุณพี่สอนครับน
0: ี่
1: ค
0: ือ
1: เซตอุปกรณ์นะฮะสนุกทันตกรรมนะครับออนแอนด์พีชรักษา
2: เพราะหน้าที่หลักของทันตแพทย์อย่างที่รู้กันคือต้องตรวจวินิจฉัยรักษาโรคที่เกิดจากความผิดปกติของช่องปากและฟันการทำฟันวันละหลายๆชั่วโมงพฤติกรรมการทำงานที่ต้องก้มเงยๆปิดตัวเอี้ยวตัวเกรงข้อมือและนิ้วมือต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานๆเสียงที่ดังติดต่อกันเป็นเวลานานหลายชั่วโมงจากเครื่องกรอฟันเครื่องดูดน้ำลายการที่ต้องใกล้ชิดกับคนไข้ขณะทำฟันอันตรายจากอุปกรณ์ที่แหลมคมโรคแพ้ถุงมือที่คุณหมอฟันอาจจะต้องเจอจะมีวิธีการป้องกันเหล่านี้ได้อย่างไรเราไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอกันเลยดีกว่าครับ
3: ขึ้นชื่อว่าคุณหมอก็มีความเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บเช่นเดียวกันกับพวกเราทุกคนนะครับโดยเฉพาะทันตแพทย์ที่เมื่อสักครู่นี้เรามีโอกาสไปเห็นห้องทำงานกันแล้วนะครับมาในช่วงนี้คุยคุณหมอเพิ่มเติมกันหน่อยดีกว่าครับถือว่ามีวิธีในการป้องกันเพิ่มเติมเข้ามาให้เราได้รู้กันด้วยนะครับมาคุยกับหมอเฟิร์สครับหรือว่าอาจารย์จาตุรนตั้งสังวรธรรมะครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีครับผมคุณ
3: อาจารย์ครับคุณหมอครับถามก่อนเลยวันนี้เมื่อกี้เราไปดูคุณหมอฟัน
4: ครับ
3: ทันตแพทย์มาแล้วมีความเสี่ยงเยอะเหมือนกันนะคุณหมอเนาะ
4: เยอะครับก็เป็นความเสี่ยงอีกแบบนึงนะครับซึ่งจริงๆแล้วเป็นอาชีพที่หลายๆคนใฝ่ฝันครับแต่เขาก็สามารถทำงานอย่างมีความสุขได้นะครับถ้าเขารู้ว่ามีความเสี่ยงอะไรครับความเสี่ยงที่หมอฟันเจอบ่อยๆนะครับก็อย่างเช่นแน่นอนครับเขาจะต้องอยู่กับเรื่องเชื้อโรคนะครับความเสี่ยงเรื่องของการติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเชื้อ HIV เชื้อไวรัสตับอักเสบท
3: ั้
4: งชนิด B และ C ครับการบาดเจ็บกล้ามเนื้
3: อ
4: ก็เป็นอันนึงที่เป็นบ่อยนะครับมันจะปวดบ่าปวดหลัง
3: ต้องกลมๆเนาะ
4: ใช่ครับในลักษณะของการผิดท่าทางเป็นระยะเวลานาน
3: ๆครับผม
4: ซึ่งตรงนี้ก็เป็นภาวะอันนึงที่หมอหลายๆคนก็เป็นครับรวมถึงผู้ช่วยด้วย
3: อ้าวล่ะ
4: ครับ
3: ไล่เรียงกันไปทีละเรื่องเลยดีกว่านะครับอย่างแรกเลยถ้าผมจำไม่ผิดตอนผมเด็กๆครับคุณหมอครับไปหาคุณหมอฟันเนี่ยคุณหมอฟันอย่างมากเลยนะฮะก็ใส่ผ้าหรือว่าหน้ากากปิดเอาไว้เพื่อป้องกันการไอการจามของคนไข้แต่ตาเนี่ยสังเกตตอนเด็กๆผมจำได้ว่าไม่มีแว่นนะสิ่งเหล่านี้มาอันตรายไหมครับอยู่ๆเจอคนไข้อ้าปากใส
4: ่
3: ทำไปทำมานี่มันมีอะไรออกมาบ้างครับคุณหมอครับ
4: ก็สารคัดหลั่งก็คือน้ำลาย
3: น้ำลาย
4: ซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็มีเชื้อโรคอย
3: ู
4: ่ในน้ำลายเยอะแยะมากมายนะครับ
3: ฉีดยาอีกคุณหมอจะถอนฟันทีนี้โดนฉีดยาชาเข็มเท่านี
4: ้
3: ใช
4: ่
3: ไหมฮะ
4: ใช่
3: มันมีโอกาสไหมคุณหมอครับที
4: ่ใช่ครับทั้งเลือดเองหรือว่าน้ำลายเองเนี่ยก็จะมีเชื้อโรคอยู่ในนั้นทั้งเชื้อ HIV เองหรือเชื้อไวรัสตับอักเสบเองก็จะกระเด็นเข้าตาแล้วก็มีโอกาสติดเชื้อได้สูงมาก
3: โอ้โห
4: ครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าสถิติแม้ว่าจะมีการกระเด็นนะครับในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อ HIV หรือว่าไวรัสตับอักเสบเองเนี่ยแม้ว่าจะมีการกระเด็นโอกาสที่จะติดเชื้อเนี่ยมันมีนะครับโอเคตัวเลขอาจจะน้อย แต่เราก็ไม่อยากให้มีใครเกิดความเสี่ยงแบบนั้นหรือเกิดการติดเชื้อแบบนั้นนะครับซึ่งจริงแล้วมันป้องกันได
3: ้ครับเห็นคุณหมอฟันทั้งหลายต้องใส่ถุงมือด้วยคุณหมอแล้วมีบ้างไหมครับที่คุณหมอฟันบางคนที่บอกเป็นตุ่มแพ้แดงที่มืออ
4: ัน
3: นี้คือโรคแพ้ถุงมือเหรอครับ
4: ถูกต้องครับก็คือมันมีถุงมือยางที่เรียกว่าลาเท็กซ์
3: ครับ
4: ซึ่งตรงกลุ่มนี้ก็จะมีคุณหมอหลายๆคนที่ไม่ใช่แค่เฉพาะหมอฟันอย่างเ

0: ับดังนั้นเรื่องของการแพ้ถุงมือไม่ได้เกิดแค่เฉพาะการแพ้ที่เกิดจากบริเวณที่สัมผัสแต่อาจจะลงเข้าไปถึงในเรื่องของการแพ้ที่เกิดจากระบบทางเดินหายใจมีอาการทางระบบทางเดินหายใจมีการหอบเหนื่อยก็ทำให้เป็นแบบนั้นได
1: ้แต่ในแง่ของสารเคมีตัวหนึ่งครับที่เห็นบอกว่าต้องใช้ในการอุดฟันครับคุณหมอ
0: ครับ
1: เอามาลกัม
0: ครับ
1: เขาบอกมีสารประหลอดอยู
0: ่ครับ
1: ก่อนจะถามว่าทันตแพทย์กับผู้ช่วยอันตรายไหมคนไข้อย่างพวกเราดีครับคุณหมอครับอันตรายไหมฮะอุดมาหลายซี่เลย
0: ครับอันตรายน้อยมากครับเพราะในเรื่องของการดูดซึมประหลอดเข้าสู่ร่างกายเนี่ย 100% ของประหลอดมันดูดซึมได้แค่ 0.01% แค่นั้น
1: ก็คือนิดเดียว
0: นิดเดียวครับโดยทั่วไปเนี่ยคนที่มีการอุดฟันโดยใช้อะมาลกัมเองอันนี้อันตรายน้อยมาก
1: โอเค
0: ไม่อยากให้ห่วงอะไร
1: นะนึกว่าต้องไปถอนฟันที่อุดออก มันจะเหลืออยู่10กว่าซี่เองนะครับผม แล้วในแง่ของคุณหมอฟันหรือว่าทันตแพทย์หร
0: ือ
1: ผู้ช่วยล่ะครับเห็นบอกว่าอันตราย
0: ครับเพราะว่าร่างกายเนี่ยมีการหายใจตลอดเวลา
1: ครับ
0: ในเรื่องของการหายใจสูดดมสารประหลอดเข้าไปเนี่ยมันมีการระเหยตลอดเวลาซึ่งเรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็น
1: ครับ
0: ต้องใช้แสงแบ็คไลท์ถึงจะสามารถมองเห็นการระเหยของประหลอดนั้นๆ
1: จริงหรือเปล่า
0: ดังนั้นเนี่ยมันมีการระเหยตลอดเวลาดังนั้นคนทำงานเองเนี่ยมีความเสี่ยงเต็ม
1: ๆ
0: แล้วถ้าได้รับในปริมาณมาก
1: ๆ
0: ก็มีโอกาสส่งผลต่อภาวะสมองจิตใจนะครับบางคนถึงขนาดเป็นบ้ามีภาวะจิตเภท
1: อ
0: ันเนื่องมาจากการสูดดมประหลอดในปริมาณมาก
1: ๆ
0: ซึ่งตัวนี้มีรายงานในต่างประเทศว่าถึงขนาดมีประสาทหลอนจิตเภทได้นะครับถ้าสัมผัสในปริมาณมากๆจริง
1: ๆ
0: แต่โดยส่วนใหญ่ไม่ได้มากอะไรถึงขนาดนั้นครับในแง่ของการปฏิบัติงานในห้องฟันนะครับจะเป็นการสะสมเรื้อรังมากกว่าแล้วก็ทำให้เกิดเป็นพิษเรื้อรังพอเป็นพิษเรื้อรังในระยะยาวสิ่งที่เราเป็นห่วงก็คือมันจะมีผลต่อเรื่องของระบบประสาทของเขาในระยะยาวครับอย่างไรก็ตามสิ่งที่เราเป็นห่วงมากๆก็คือเด็กๆแล้วก็ผู้หญิงที่ตั้งครรภ
1: ์
0: เพราะตัวประหลอดเองเนี่ยสามารถส่งผ่านเข้าไปในรกแล้วส่งผลไปที่ตัวเด็กที่อยู่ในครรภ์ของเขาได้ดังนั้นถ้าเป็นไปได้คุณหมอฟันที่ตั้งครรภ์หรือผู้ช่วยทันตแพทย์ที่มีการตั้งครรภ์อยู่เราไม่อยากให้สัมผัสประหลอดเลยแม้แต่นิดเดียวครับ
1: คุณหมอส่งท้ายกันหน่อยดีกว่าครับในช่วงนี้ครับอยากฝากถึงคุณหมอฟันด้วยกันเองหรือว่าผู้ช่วยหรือเขาเรียกว่านักปฏิบัติการด้านทันตกรรม
0: ครับ
1: ว่าต้องปฏิบัติตัวอย่างไรกันบ้างครับ
0: แน่นอนครับก็คือตัวเขาเองเนี่ยจะต้องสำรวจตัวเองนะครับว่าตัวเองแข็งแรงพร้อมที่จะทำงานหรือเปล่านะครับแล้วก็รับรู้ว่าตัวเองมีความเสี่ยงอะไรบ้างอย่างเช่นสารประหลอดที่พวกเราพูดถึงเมื่อสักครู่นะครับอาจจะต้องมีการวัดประหลอดในอากาศเป็นระยะอาจจะต้องมีรวมถึงเรื่องของการตรวจปัสสาวะประหลอดเป็นระยะเช่นกันว่าตัวของเขาเองเนี่ยมีสารประหลอดเกินมาตรฐานของระดับโลกหรือเปล่านะครับแล้วก็ในเรื่องของการฝึกฝนนะครับว่าตัวเองมีความพร้อมในเรื่องของการทำงานไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงด้านกล้ามเนื้อและกระดูกสันหลังนะครับเรื่องของการบาดเจ็บในเรื่องของของมีคมที่มีโอกาสทิ่มตำนะครับสุดท้ายก็คือเรื่องของการป้องกันโดยเฉพาะบุคคลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถุงมือหน้ากากนะครับเวลาเขาเรียกก็อกเกิลนะครับว่ามีความพร้อมในเรื่องของความแข็งแรงในเรื่องของการปฏิบัติงานนั้นในวันนั้นๆไหมนะครับก็ไม่อยากให้ละเลยตรงนี้ไปถ้าทำได้ทุกอย่างคุณพวกเราทุกคนก็สามารถทำงานอย่างมีความสุขได
1: ้นั่น
0: ครับ
1: และพวกเราคนไข้เองก็สามารถที่จะไปหาคุณหมอด้วยความสบายใจได้ว่าแหมเป็นที่ที่ปลอดภัยจริง
0: ๆถูกต้อง
1: ครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับขอบคุณครับหมอเฟิร์สครับ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ คุณผู้ชมครับอาชีพทันตแพทย์และอาชีพผู้ปฏิบัติงานทันตกรรมนะครับถืออาชีพที่มีความเสี่ยงเป็นอย่างยิ่งครับแต่ถึงแม้จะมีความเสี่ยงครับสังเกตไหมครับยังเป็นอาชีพที่มีใครหลายคนฝันและก็อยากจะเป็นครับและก็เป็นอาชีพที่เสียสละเป็นอย่างยิ่งเลยก็ว่าได้นะครับทุกอาชีพมีความเสี่ยงแตกต่างกันครับขึ้นอยู่กับว่าเมื่อเรารู้แล้วเราสามารถปฏิบัติตัวหรือดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้อย่างไรจะได้ทำงานอย่างมีความสุขนั่นเองนะครับแล้วก็รวมถึงทำงานอย่างมีสุขภาพดีกันด้วยวันนี้เวลาของรายการ Work with a Healthy Life หมดลงแล้วนะครับสัปดาห์หน้ากลับมาตามกันต่อนะครับว่าเราจะมีอาชีพใดมานำเสนอกันจะได้ทำงานอย่างมีสุขภาพดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: โรคความดันสูงถ้าไม่ได้รับการรักษาครับจะทำให้เกิดโรคต่างๆตามมามากมายนะครับตั้งแต่โรคหลอดเลือดสมองเส้นเลือดหัวใจตีบไตวายจอประสาทตาเสื่อมความดันโลหิตสูงครับก็คือภาวะที่เรามีความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวมากกว่าหรือเท่ากับ140มิลลิเมตรประหลอดและหรือความดันขณะหัวใจคลายตัวมากกว่า90มิลลิเมตรประหลอดถ้าคนเราแข็งแรงดีนะครับความดันปกติก็คืออยู่ในช่วง

0: 90 60ถึง140 90ครับกลุ่มเสี่ยงในการเป็นโรคความดันโลหิตสูงนะครับก็คือผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่40 50ขึ้นไปนะครับก็จะเริ่มมีภาวะความดันโลหิตสูงแล้วนะครับกลุ่มเสี่ยงอีกกลุ่มนึงก็คือคนไข้ที่มีน้ำหนักเกินมีโรคประจำตัวอื่นเช่นโรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดสูง
1: สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: เป็นอะไรมาครับวันนี
2: ้ปวดหัวหรือวิงเวียนหัวหรือครับ
0: มีอาการอย่างอื่นไหมครับ
2: หรือว่าเดินสักพักอะไรนี่มันก็จะเหนื่อยผิดปกติครับ
0: รู้สึกว่าช่วงนี้เหนื่อยง่ายกว่าปกติอาการของโรคความดันโลหิตสูงนะครับส่วนมากเลยนะครับก็คือไม่มีอาการแสดงครับถ้ามีอาการก็คืออาจจะมีอาการปวดศีรษะมีอาการวิงเวียนศีรษะมีอาการเหนื่อยง่ายเจ็บแน่นหน้าอกตาพร่ามัวครับวัดความดันคือสุดพิษได้ในเกณฑ์สูงนะครับ
2: ครับผม
0: ไม่เคยวัดความดันมาก่อนเนาะ
2: เคยวัดอยู่ครับแต่มันก็ปกติครับตอนนั้น
0: ตอนนี้เหนื่อยอยู่ไหมครับ
2: ก็มีเหนื่อยอยู่ครับ
0: การรักษาโรคความดันโลหิตสูงนะครับอันดับแรกคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลีกเลี่ยงอาหารเค็มอาหารที่มีโซเดียมปริมาณมากการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอโดยเน้นเป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิกต่อมาคือการใช้ยาซึ่งเป็นการรักษาหลักการรักษาโดยการใช้ยาเนี่ยควรเริ่มและมีการรักษาต่อเนื่องและควบคุมโดยแพทย์นะครับผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วไม่ควรปรับยาหรือหยุดยาเองไม่ควรซื้อยาทานเองยาที่หมอจะให้ไปเนี่ยผมแนะนำให้ทานต่อเนื่องไม่หยุดเองถ้าทานแล้วมีอาการข้างเคียงอะไรให้กลับมาหาหมอไม่ควรจะหยุดเองนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากความดันโลหิตสูงเช่นโรคหัวใจเส้นเลือดหัวใจเส้นเลือดสมองโรคไตโรคจอประสาทตานะครับยาความดันโลหิตสูงทานเยอะๆแล้วจะเป็นโรคไตอันนี้ไม่จริงนะครับยาความดันโลหิตสูงเป็นการควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติทำให้หลอดเลือดที่ไตเนี่ยเสื่อมสภาพช้าลงเป็นการชะลอการเสื่อมของไตด้วยซ้ำครับผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วควรได้รับการรักษากับแพทย์อย่างต่อเนื่องครับทานยาอย่างสม่ำเสมอไม่หยุดยาหรือปรับยาเองหลีกเลี่ยงอาหารรสเค็มนะครับออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอลดการดื่มสุราแอลกอฮอล์ครับลดสูบบุหรี่แล้วก็ควบคุมน้ำหนักไม่ให้เกิดภาวะอ้วนครับถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

0: เฮ้พี่ตื่นแล้วพี
1: ่วะเช้าแล้วเหรอ
0: โอ้ยเรียกว่าเช้าพี่สายดีกว่าเมื่อคืนหนักมากเลยดิถึงกับเดินขึ้นห้องไม่ได้เลยอ่ะเออนี่ผมเอากาแฟมาให
1: ้เออ
0: จะได้หายแฮงพี
1: ่คิวตันคิวแล้วนี่ไม่แฮงบ้างเหรอ
0: ผมจะแฮงได้ไงเมื่อคืนไม่ได้กินเลยพี
1: ่เออดีละสงสัยจะออกไปหาอะไรกินไม่ไหวแล้ว
0: เดินแทบไม่ไหวเลยนั่งเถอะผมหาอะไรให้กินหนึ่ง
1: เอ้าอย่างไรอะเราไหนเมื่อคืนบอกไม่ได้กินไง
0: ไม่ได้กินจริงๆพี
1: ่ร้ายนั่นเราเนี่ย
0: ร้ายเลยล่ะ
1: ไม่ได้กินจริงๆอ่ะแล้วทำไมถึงเจ
0: ๊ผมก็ไม่รู้อะไรพี่ก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ย
2: สงสัยโรเล็กจะมีภาวะอาการเซแล้วล่ะค่ะ
3: พยาบาลผู้สูงมาช่วยแล้ว
0: อาการเซนี่มันเป็นยังไงเหรอครับพยาบาลแล้วมันน่ากลัวมากไหมคร
2: ับใจเย็นๆค่ะอาการเซเนี่ยเป็นอาการที่พบได้บ่อยนะคะทั้งในคนที่ปกติแล้วก็ในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางด้านระบบประสาทนะคะอาจจะเป็นตลอดไปหรือว่าเป็นเพียงชั่วครู่ชั่วยามก็ได้นะคะโดยอาการเซเนี่ยก็เกิดจากความผิดปกติในส่วนของสมองน้อยทำให้สูญเสียหน้าที่ของความเชื่อมโยงระหว่างคำสั่งในสมองใหญ่เนี่ยไปยังกล้ามเนื้อส่วนต่างๆนะคะ
4: ที่คุณพยาบาลบอกว่าคนปกติก็เป็นได้แสดงว่าทุกคนก็เป็นได้หมดเลยใช่ไหมครับ
2: ไม่เสมอไปค่ะก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างนะคะปัจจัยอันนึงก็คือคนที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคเซแต่กำเนิดนะคะก็ได้แก่พวกสมองน้อยหรือว่าไขสันหลังฝ่อนะคะหรือคนที่เคยมีประวัติอุบัติเหตุที่สมองมีประวัติการติดเชื้อที่สมองหรือมีประวัติสมองอักเสบพวกนี้จะมีโอกาสเซได้มากกว่าคนปกติค่ะ
0: ถ้าเรามีอาการเซเนี่ยเราควรรีบไปพบแพทย์ไหมครับ
2: เราต้องพิจารณาก่อนนะคะว่าอาการเซนั่นมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยรุนแรงมากน้อยแค่ไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่ทำให้การทรงตัวของเราไม่ดีเดินเซหรือแม้กระทั่งหยิบจับของไม่ถนัดนะคะติดกระดุมไม่ได้

0: ขียนหนังสือไม่สะดวกพูดลำบากพูดไม่ชัดกินอาหารลำบากมองเห็นภาพไม่ชัดถ้ามีอาการพวกนี้เนี่ยเราควรจะไปพบแพทย์นะคะนอกจากนี้เนี่ยถ้าแพทย์วินิจฉัยว่าเซเนี่ยเป็นเพราะโรคเนี่ยก็จะได้ดำเนินการรักษาค่ะ
1: นี่ผมก็ต้องไปหาหมอแล้วสิครับ
0: การไปพบแพทย์ถ้าถูกแล้วนะคะเราไม่ควรปล่อยอาการเหล่านี้ทิ้งเอาไว้เพราะถ้าโรเล็กเกิดเซจนล้มไปแล้วก็อาจจะทำให้สมองได้รับการกระทบกระเทือนหรือว่ากระดูกหักคราวนี้ล่ะค่ะยิ่งเป็นเรื่องใหญ่ๆเลย
2: ได้เลยครับคุณพยาบาลเดี๋ยวผมจะเป็นคนพาโรเล็กไปหาหมอเองครับไม่ต้องห่วงครับ
0: ดีค่ะเห็นไหมคะทุกปัญหาในชีวิตของคุณเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการสามัญประจำบ้าน
3: ในปัจจุบันพบโรครองช้ำมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะคนไข้ที่ชีวิตประจำวันเนี่ยต้องยืนเยอะยืนนานเดินระยะไกลครับโรครองช้ำคือโรคจุดเกาะเอ็นฝ่าเท้าอักเสบซึ่งมีสาเหตุเกิดจากเอ็นฝ่าเท้าเนี่ยมีความเสื่อมเอ็นฝ่าเท้ามันตึงร่วมกับเอ็นร้อยไหวมันตึงอาการคลาสสิกของโรครองช้ำนะครับจะมีอาการเจ็บบริเวณส้นเท้าอาการจะเจ็บมากตอนที่ไม่ได้ใช้งานแล้วก็ลงมาใช้งานอย่างเช่นตอนเช้าตื่นลงมาจากเตียงเนี่ยลงมาเหยียบในช่วงก้าวแรกๆจะเจ็บมากแต่หลังจากนั้นเนี่ยได้เริ่มเดินไประยะหนึ่งเนี่ยอาการเจ็บจะทุเลาลงคนพบเนี่ยในช่วงอายุก็จะค่อนข้างกว้างนะครับพบได้ตั้งแต่วัยรุ่น 20-30 ไปจนถึงอายุ 40-50 ครับ
4: เจ็บข้อเท้าค่ะเป็นมาประมาณ 2-3 เดือนแล้วค่ะเจ็บประมาณ 10-15 นาทีก็จะเบาลงอะค่ะ
3: โอเคไว้ทราบข้างไหนครับ
4: เป็นข้างขวาค่ะ
3: ข้างขวากดแถวๆนี้ใช่ไหมฮะ
4: ใช่ค่ะ
3: กระดกข้อเท้าขึ้นงี้กระดกนิ้วเท้างี้เจ็บไหมจ๊ะเจ็บแถวนี้เนา
4: ะ
3: ตึงเนาะโอเคจากที่ดูก็เป็นโรครองช้ำนะครับโรครองช้ำเนี่ยเกิดจากตัวแผงพื้นฝ่าเท้าเนี่ยมันมีความเสื่อมแล้วก็มันตึงตรงตำแหน่งที่มันเกาะกับส้นเท้าเนี่ยมันเจ็บมีอาการอักเสบนะครับก็เลยกดเจ็บบริเวณส้นเท้าการรักษาหลักของโรครองช้ำนะครับหนึ่งคือการทำกายภาพยืดเส้นเอ็นร้อยหวายยืดเส้นเอ็นฝ่าเท้าแล้วก็สองก็คือการปรับเปลี่ยนรองเท้าให้รองเท้าเนี่ยพื้นนุ่มขึ้นยืนน้อยลงเดินน้อยลงหรือว่ามีช่วงที่พักไม่ได้ยืนนานตลอดเวลาครับถ้าทำกายภาพแล้วเปลี่ยนรองเท้าแล้วไม่ได้ผลการรักษาต่อไปคือจะส่งไปทำช็อคเวฟช็อคเวฟเนี่ยเป็นอุปกรณ์ในการทำกายภาพบำบัดชนิดหนึ่งนะครับหลักการก็คือการยิงคลื่นเสียงก็ไปกระแทกบริเวณที่มีการอักเสบเพื่อลดอาการอักเสบบริเวณนั้นก็เดี๋ยวสอนทำกายภาพยืดเอ็นร้อยไหวนะครับโอเคตามเลยครับเกาะเตียงนะครับขายืนเท่ากันก่อนทีนี้ถอยขาขวาไปข้างหลังถอยข้างที่เจ็บไปข้างหลังเหยียบเต็มฝ่าเท้าเลยแล้วงอเข่าข้างหน้านะครับงอไปก็จะตึงน่องด้านหลังนะก็นับค้างไป1 2 3เนี่ยครับถึง15วินะครับพอ15ปุ๊บก็ผ่อนขึ้นมาก็สำหรับท่าทำกายภาพอีกท่านึงนะครับก็คือการนวดฝ่าเท้านะครับแนะนำให้ใช้ท่อแป๊บ PVC นะครับตัดมาประมาณฟุตหนึ่งวางกับพื้นแล้วก็เหยียบคลึงไปคลึงไปได้ทั้งบริเวณที่เป็นอุ้งเท้าแล้วก็ตรงส้นเท้าก็ทำวันหนึ่งบ่อยๆประมาณสัก10ครั้งต่อวันสำหรับการรักษาโรครองช้ำด้วยการฉีดยาเข้าที่ส้นเท้านะครับส่วนใหญ่ยาที่ฉีดเนี่ยจะเป็นสเตียรอยด์จริงๆแล้วเป็นการรักษาที่ผมไม่แนะนำคือหลังจากคนไข้ฉีดเนี่ยอาการจะดีขึ้นอาการเจ็บทุเลาลงแต่ว่ามันมีผลข้างเคียงได้ถ้าฉีดยาเข้าไม่ตรงตำแหน่งเช่นไปฉีดยาบริเวณตำแหน่งที่เป็นเนื้อเยื่อฝ่าเท้าเนื้อเยื่อส้นเท้านะครับทำให้เนื้อเยื่อมันฝ่อได้และทำให้เกิดอาการเจ็บส้นเท้าถาวรการป้องกันไม่ให้เกิดโรครองช้ำนะครับหนึ่งก็คือปรับพฤติกรรมการใช้งานไม่ยืนนานไม่เดินไกลสองก็คือยืดเอ็นร้อยหวายกับยืดเอ็นฝ่าเท้าสม่ำเสมอนะครับก็จะทำให้ไม่เกิดโรครองช้ำถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่52ตัณหาตอนที่1
1: จะได้ไปเล่นสนุกต่อแล้ว
2: โอ้ยเข็มทองอยู่นิ่งๆเงียบๆหน่อยได้ไหมเนี่ยที่ก็มีอยู่แค่เนี้ย
3: ห้ามเข็มทองนี่ยากกว่าห้ามเจ้าปันไม่ให้กินซาลาเปาซะอีก
4: อะไรเนี้ยพลาดพิงข้าอีกแล้วโอ้ยเมื่อไหร่จะถึงเนี่ย

0: ว้าวสวนสนุก
1: ฮู้ฮู้เย้
2: เย
3: ห่วงแต่เล่นจริง
4: ๆแต่ที่นี่ก็ดูน่าสนุกดีนะไปเล่นกันบ้างไหมศิลากัน
5: ไม่ล่ะข้าไม่ชอบเล่นเครื่องเล่น
3: ข้าก็เหมือนกัน
6: เจ้าเด็กพวกนี้ไม่ธรรมดาผ่านทั้งด่านชรามรณะชาติภพอุปาทานมาได้หมดแต่ด่านตัณหาของข้าพวกเจ้าไม่ได้ออกไปง่ายๆแน่ดูอย่างคนพวกนั้นสิยิ่งเล่นสนุกในนี้นานเท่าไหร่ความอยากก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นเพราะนี่คือตัณหาความทะยานอยากอยากได้ไม่จบสิ้นไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอเฮ้ยจ๊ะ
7: เฮ้ย
6: เพื่อนข้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ตัณหาแลนด์แดนแห่งความปรารถนาสุดหันษาและข้าก็คือตัณหาเจ้าของสวนสนุกนี
7: ่
6: แม่ไม่ต้องเขินหรอกหน้าเพื่อนข้าไปเล่นสนุกด้วยกันดีกว่านะ
7: เ
6: ครื่องเล่นสุดฮิตของตัณหาแลนด์นี่เลยตู้หมุนไข่มหัศจรรย
7: ์ฮะตู้หมุนไข่มหัศจรรย
6: ์เล่นง่ายง่ายแค่หยอดเหรียญแล้วหมุนปุ่มนี้ไข่ก็จะหล่นลงมาของในไข่มีทั้งหมด5แบบนั่นก็คือ 1. แว่นตามองอะไรก็เห็นเป็นหน้าสตรอเบอรี่บอย 2. ลำโพงฟังเสียงหล่อๆเพราะๆของสตรอเบอรี่บอยให้เคลิบเคลิ้ม 3. น้ำหอมกลิ่นสตรอเบอรี่หอมหวานดมแล้วชื่นใจ 4. คุกกี้อร่อยลิ้นกับคุกกี้รูปหน้าสตรอเบอรี่บอยยิ่งกินยิ่งกรี๊ด 5. เสื้อมีรูปสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อใส่แล้วอบอุ่นหัวใจเหมือนได้อยู่ใกล้ทุกเวลาน่าสะสมทั้ง5แบบเลยใช่ไหมล่ะ
3: ไม่อะที่พูดมาทั้งหมดข้าไม่อยากได้สักอย่างเลย
6: เอ้ยเดี๋ยวก่อนสิเพื่อนข้าแหมยังมีของอย่างที่6ที่ไม่ได้อยู่ในตู้หมุนไข่ด้วยนะถ้าเจ้าหมุนเจอไข่สีทองเจ้าจะได้ตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่ที่สุดบนตู้นั้นไปครองสุขใจกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว
7: เอ
4: ๊ะนี่มันคุ้นๆนะเหมือนเรื่องที่อาจารย์เคยสอนเรื่องอารมณ์อะไรสักอย่าง
5: อารมณ์6ข้าดูข้อมูลจากหนังสือมาหมดแล้วนี่ไงอารมณ์6คือสิ่งที่ใจไปรับรู้ผ่านการมองเห็นด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกรับรสด้วยลิ้นสัมผัสด้วยกายและรับรู้ด้วยใจ
3: โอ้โหกันกลายเป็นห้องสมุดเคลื่อนที่ไปแล้วว่ะ
4: ใช่เลยกันตู้หมุนไข่นี่มีแต่ของสนองอารมณ์ทั้ง6ครบเลย
6: มาสวนสนุกทั้งที

0: นุกกันสิเรื่องตำราพักไว้ก่อนนะ
1: เจอแล้วแว่นตาสตรอเบอรี่บอยว้าวสตรอเบอรี่บอยเต็มไปหมดเลยมองไปทางไหนก็เจอสุดหล่อของข้าโอ๊ยตายตายโอป้า
2: ข้าละไม่เข้าใจเด็กผู้หญิงเลยจริง
0: ๆนี่ยังมีของเด็ดๆกว่านี้อีกเยอะเลยนะอยากได้ละสิไปเอาเพิ่มเลยเพื่อความสุขของเจ้า
1: อยากได้อีกอยากได้อีกเอาอีก
3: เฮ้ยเบบี้ได้โปรดฟังให้ดีเพลงนี้ฉันร้องให้เธอว้าว
1: โอ๊ยสตรอเบอรี่บอยเสียงล้อหน่อยไหนๆดูสิอ่ะอันนี้น้ำหอมนี่นาหอมหอมฉีดเยอะๆเลยดีกว่าจะได้ตัวหอมเหมือนสตรอเบอรี่บอยฉีดหอมหอม
4: เอ๊ะนี่อะไรอ่ะคุกกี้นี่นะน่าอร่อยจัง
1: หยุดนะนั่นคุกกี้ของข้าห้ามแย่งนี่โกยมาให้หมดเลยห้ามใครกินนะ
4: งั้นข้าเอาเสื้อนี่ดีกว่าคงไม่มีใครอยากได
1: ้เอ้ยเสื้อนี่ก็ของข้านะห้ามแตะต้องเด็ดขาดเลย
2: ขี้หวงจังเข็มทองเนี่ย
0: แค่นี้ยังไม่มากพอหรอกต้องอยากได้เพิ่มอีกเยอะๆอย่าหยุดอยากนะเดี๋ยวข้างเหงา
1: จริงด้วยจริงด้วยข้าเพิ่งได้มา5อย่างเองขาดอย่างที่6ต้องหาให้เจอให้ได้เลยไหนฮะต้องเป็นอันนี้แน่ๆเลยจ๊ะปีนขึ้นไปรับสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่ที่สุดกลับบ้านว้าวดีใจจังเลยดีใจที่สุดเลยโอ้ยหัวใจข้าจะหลุดออกมาอยู่แล้ว
5: โอ้ยรีบไปเข็มทองจะปีนขึ้นไปจริงๆหรอมันสูงมากนะ
1: ข้าปีนได้นะข้าจะไปเฮ้ยจ้าสตรอเบอรี่บอยอยากได้สตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่ที่สุดอยากได้อยากได้อยากได้อยาก
4: เข็มทองนี่ดื้อจริงๆเลย
2: ก็อาการเดียวกับเวลาเจ้าเจอซาลาเปาหอมๆนั่นแหละนะเจ้าปานอะไรก็ฉุดไม่อยู
4: ่พลาดพิงข้าอีกแล้ว
1: อีกนิดนึง
5: จะรอดไหมเนี่ยแล้วตอนลงจะลงยังไงกันเฮ
0: ้
5: ย
0: ไม่ต้องห่วงไปหรอกนะเข็มทองน่ะนะมีพลังแห่งความทะยานอยากอยู่เต็มเปี่ยมอยากได้แล้วอยากได้อีกไม่จบไม่สิ้นไม่อิ่มไม่พอนี่แหละคือตัณหา
4: ฮะ
1: ฮะเฮ้ยเฮ้ยใกล้ถึงแล้ว
0: ใกล้แล้วใกล้แล้วรางวัลใหญ่ของเจ้ารออยู่อีกนิดเดียวเท่านั้น
1: เย้ถึงแล้ว
0: จักพากแล้ว
1: เอาตุ๊กตากลับบ้านเอาตุ๊กตากลับบ้านเอาตุ๊กตากลับบ้าน
4: เฮ้ยเข็มทอง
5: เฮ้ย
1: ย้ายแล้วย้ายแล้ว
5: ใครยังชั่ว
0: อ้าวอ้าวอ้าวใจเย็นๆก่อนสิเข็มทองไม่ต้องรีบยกตุ๊กตากลับบ้านหรอกนะข้างบนเมฆนั่นยังมีตุ๊กตาเทพบุตรสตรอเบอรี่บอยที่ใหญ่กว่าแล้วก็สวยกว่าตัวนี้อีกนะอยากขึ้นไปเอาไหมล่ะ
1: ตายแล้วเทพบุตรเทพบุตรเขาอยากได้เขาจะขึ้นไปเอา
0: ความอยากได้ของเจ้าช่างเปล่งประกายประทับใจข้าซะจริงๆเอานี่รับไปสิปีกแห่งความทะยานอยาก
1: โอ้โหว้าวมีปีกแล้วข้าบินได้แล้ว
0: ดีมากบินสูงขึ้นไปอีกบินสูงขึ้นไปอีกไปเอาสิ่งที่อยากได้มาให้ได
1: ้บินบินบินบินสตรอเบอรี่บอยของข้า
5: เข็มทองไม่ยอมลงมาแถมยังขึ้นไปสูงขึ้นเรื่อยๆอีกแบบนี้ลงมาไม่ได้แน่
2: เราต้องหาทางช่วยเข็มทองลงมาให้ได้นะจริงสิเรายังมีตัวช่วยเหลืออยู่นี่นะ
4: เดี๋ยวก่อนเราใช้ตัวช่วยไป

0: 2ครั้งแล้วนะถ้าใช้อีกด่านต่อๆไปเราจะลำบากแล้วนะ
1: แต่ถ้าช่วยเข็มทองลงมาไม่ได้พวกเราก็ไปด่านอื่นต่อไม่ได้เหมือนกันถ้าผ่านก็ต้องผ่านไปด้วยกันท่านอาจารย์ข้าขอตัวช่วยพาเข็มทองลงมาจากฟ้าขอรับ
2: ศิลาขอตัวช่วยเพื่อช่วยเข็มทองให้รอดพ้นจากกับดักของตัณหาความทยานอยากพวกเขาจะช่วยเข็มทองได้สำเร็จหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป
0: ในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกกระจกตันหา3หลอกเขาให้แล้วโดนหลอกกันหมดแบบนี้ใครจะมาช่วยล่ะเนี่ยเอาใจช่วยพวกศิลากันด้วยนะครับ

0: บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: สามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิพื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

0: บัติทางธรรมชาติตอนไฟป่าภัยร้ายจากธรรมชาติ
1: วันนี้เราน่าจะเก็บเห็ดได้เยอะอยู่นะเพราะเป็นช่วงเห็ดออกพอดี
0: เก็บเสร็จรีบกลับบ้านไปจุดเตาย่างเห็ดสดๆให้หอมๆกินกันอร่อยๆเลยครับ
2: แม่พูดได้โดนใจฉันสุดๆพูดซะฉันได้กลิ่นเห็ดย่างลอยมาเตะจมูกเลยเนี่ย
0: ทำไมฉันรู้สึกได้กลิ่นอะไรไหม้ๆขึ้นมาเหมือนจริงมากๆเลยล่ะ
1: เดี๋ยวนะทุกคนเพราะว่าไม่ใช่กลิ่นเห็ดย่างแล้วล่ะเพราะว่ามันต้องเป็นไฟป่าแน่เลย
3: ไฟป่าน
1: ั่นไงควันดำก้อนใหญ่โพยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
2: เอาไงดีเอาไงดี
0: นั่นนั่นนกและแมลงก็แตกตื่นบินหนีกันใหญ่เลยครับพ่ออ
1: ย่าตกใจไปยังมีเวลาตอนนี้เราต้องตั้งสติควบคุมอารมณ์ให้ดีไม่ตื่นตระหนกแล้วหาที่หลบไฟป่ากันก่อนเราต้องพาตัวเองไปอยู่ในทิศทางเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ๆเอาไว้และต้องไม่มีวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายอย่างพวกหญ้าใบไม้ต้นไม้กิ่งไม้แห้งๆหลังจากนั้นเราก็ต้องติดต่อให้หน่วยดับเพลิงเข้ามาช่วยเราและทำการดับไฟป่า
0: พ่อครับเนินเขาลูกนั้นอยู่ทางเหนือลมจุดนั้นปลอดภัยจากไฟป่าแน่นอนครับ
1: ทุกคนเอาผ้านี้ไปเอากระบอกน้ำมาราดผ้าให้เปียกแล้วเอาผ้าที่เปียกมาปิดจมูกกับปากไว้ก่อนจนกว่าจะถึงเนินเขานู่นจะได้ไม่สำลักควันจากไฟป่าน
2: ั่นพวกสัตว์ป่าต่างก็หนีไฟเหมือนเราเลยครับ
1: วิ่งตามพ่อมานะ
0: เราน่าจะปลอดภัยแล้วล่ะ
2: โหมองจากตรงนี้ยิ่งเห็นชัดเลยว่าไฟป่าน่ากลัวมากดูสิมันไหม้เร็วมาก
1: เดี๋ยวพ่อโทรแจ้งเหตุไฟป่าก่อนยืนอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนกันนะ
0: คร
2: ับพ่อ
1: แจ้งเหตุไฟป่าทางทิศใต้ที่เชิงเขาของหมู่บ้านครับผมคิดว่าน่าจะเป็นไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติติดต่อกลับผมได้เบอร์นี้เลยนะพวกผมหลบในที่ปลอดภัยแล้วครับรีบมานะสวัสดีครับ
2: แล้วไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
0: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุที่พบบ่อยๆก็อย่างฟ้าผ่ากับการที่กิ่งไม้เสียดสีกันเองในพื้นที่ป่าที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นประกอบกับมีสภาพอากาศที่แห้งจัดส่วนสาเหตุอื่นๆก็มีนะเช่นภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตยิ่งถ้ามีเชื้อเพลิงธรรมชาติมากอย่างดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาๆใบไม้แห้งหญ้ากิ่งไม้แห้งตอไม้วัชพืชใบไม้สดหรือต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่เพลิงก็จะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วเลยละ
2: โธ่ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากรอให้เจ้าหน้าที่เขามาดับไฟป่าใช่ไหม DLTV
0: ใช่รออย่างเดียวนี่แหละแต่จริงๆเราสามารถเตรียมตัวรับมือกับไฟป่าก่อนที่มันจะเกิดขึ้นได้นะ
2: ทำยังไงได้บ้างเหรอ DLTV
0: อย่างแรกก็ต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะหน้าแล้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าแล้วก็เตรียมเบอร์ติดต่อที่สำคัญกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมเหมือนพ่อนี่ไง
2: พ่อนี่เยี่ยมไปเลยโตขึ้นผมจะต้องเก่งให้เหมือนพ่อให้ได้ครับ
0: แล้วก็เตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องมีติดบ้านในการช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟ
2: งั้นที่วันก่อนที่พ่อกับปู่ให้ฉันช่วยทำความสะอาดเก็บกองใบไม้หญ้าแห้งถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟออกจากบริเวณบ้านแล้วก็ตรวจเช็คถังแก๊สก็คือการเตรียมรับมือไฟป่าด้วยใช่ไหม
0: ถูกต้องเลยอีกอย่างที่สำคัญเลยก็คือต้องระมัดระวังการเผาหญ้าในหน้าแล้งยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงยิ่งต้องเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพยังไงล่ะ
2: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากถ้าตั้งสติไม่ได้ก็ตายได้เลยนะเนี่ย
1: พ่อโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วล่ะไม่นานก็คงจะมาถึง
0: ดูสิครับพ่อไฟป่ามันไหม้ไปไกลถึงโน่นแล้วครับ
1: ใช่ยิ่งถ้ามีลมพัดแบบนี้มันก็ยิ่งทำให้ไฟลามเร็วมากภาวนาให้ทีมดับไฟมาถึงเร็วๆทีเถอะ รู้ไหมว่ามลพิษในอากาศที่พบในควันไฟป่าไปอันตรายมากนะอย่างที่พวกเราน่าจะเคยได้ยินก็มีทั้งคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ฝุ่น PM 2.5 มลพิษพวกนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพพืชพันธุ์ป่าไม้ดินน้ำสิ่งมีชีวิตในป่าสภาวะและทัศนวิสัยทางอากาศทรัพย์สินและหลายครั้งก็เกิดการสูญเสีย

0: ชีวิตด้วยนะ
1: ยิ่งเวลาที่เราต้องอยู่ในควันไฟเนี่ยนะมันจะแสบตาระคายเคืองตาน้ำมูกไหลปวดหัวทำให้เราต้องหายใจถี่ๆยิ่งถ้าใครป่วยเป็นโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดนะอาการก็จะรุนแรงกว่าคนทั่วไปด้วยละ
2: รถดับเพลิงมาแล้วโหมาหลายคันเลย
0: การดับไฟป่าเสี่ยงชีวิตมากนะขนาดเราอยู่ห่างมากยังสัมผัสได้ถึงไอความร้อนและควันไฟพี่ๆเขาต้องเข้าไปใกล้ไฟป่าถือว่าอันตรายมากพ่อขอเอาใจช่วยพี่ๆนักดับเพลิงทุกคนเลยระวังตัวด้วยนะครับพ่อจำได้เลยตอนปี2562เพื่อนพ่ออยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาเจอไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้ง17ครั้ง DLTV ลองหาข้อมูลข่าวนี้หน่อยสิ
1: ได้ครับพ่อเจอแล้วครับเกิดไฟไหม้ป่าพลุควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราช87ครั้งสร้างความเสียหายแก่พื้นที่ป่าเกือบ 5,000 ไร่แต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่ระดมรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงฉีดน้ำสกัดไว้ทัน
2: แล้วเพื่อนพ่อปลอดภัยไหมครับ
0: ปลอดภัยแต่เห็นบอกว่าหมอกควันจากไฟป่าพลุควนเคร่งที่หนาทึบปกคลุมถนนบ้านเรือนสถานที่ราชการและโรงเรียนสร้างมลพิษทางอากาศขั้นรุนแรงชาวบ้านหลายพันคนเดือดร้อนมากในช่วงเวลานั้น
2: แล้วเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับพ่อ
0: ก็ได้พระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านทรงช่วยเหลือด้วยโครงการนำร่องหมู่บ้านป่าพรุเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืนหรือโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังโดยพระองค์ทรงให้พิจารณาก่อสร้างอาคารบังคับน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำในป่าพรุควรเคร่งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่าพรุและประโยชน์ที่ได้รับคือป่าพรุควรเคร่งในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังได้รับการอนุรักษ์ป้องกันไฟไหม้ป่าในหน้าแล้งและเร่งดำเนินการขุดคลองชะอวดแพรกเมืองเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำเน่าเสียในอำเภอปากพนังโดยให้ระบายน้ำจากแม่น้ำปากพนังออกทางคลองธรรมชาติไปออกทะเลอีกด้านหนึ่งน่ะ
2: และในประเทศไทยยังมีป่าพรุที่ไหนอีกไหมครับที่ต้องได้รับการดูแลเหมือนที่ปากพนังนะครับ
0: มีสิมีอีกหลายแห่งเหมือนกันแต่มีที่หนึ่งที่พ่อนึกได้โดยในหลวงรัชกาลที่10ของเราได้มีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดในงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อจากในหลวงรัชกาลที่9ก็คือโครงการป่าพรุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาสเป็นโครงการที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเฉพาะการอนุรักษ์ปกป้องพื้นป่าป้องกันไฟป่าในหน้าแล้งและให้ประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่ป่าพรุเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลปกป้องรักษาให้ป่ามีความสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติอย่างไรล่ะนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยราษฎรเป็นอย่างมากถึงปัญหาป่าเสื่อมโทรมและวิกฤตการขาดแคลนน้ำจึงดำริให้มีโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ชุ่มชื้นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ดำรงชีวิตสร้างงานสร้างรายได้ในท้องถิ่นตั้งแต่ปี2525ถึงปัจจุบันเลยนะพระองค์ท่านทรงห่วงใยและไม่เคยทอดทิ้งประชาชนเลย
1: ท่านนายอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเยอะเลยลองเข้าไปดูกันนะ
2: ได้เลย DLTV ว่าแต่พ่อครับดูนู่นสิพี่ๆเขาสกัดไฟป่าได้แล้ว
1: สุดยอดเลยครับ
0: สวัสดีครับ
3: ขอบคุณมากครับที่แจ้งเหตุไฟป่าเข้ามาเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าได้เรียบร้อยแล้วครับ
1: เย้
0: หลังจากที่ควบคุมไฟป่าได้แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่พร้อมทั้งประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะดำเนินการเรื่องการวางแผนฟื้นฟูป่าอย่างมีระบบแบบแผนต่อไปส่วนเราเองก็ต้องไม่เข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดจะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ยังไงล่ะ
1: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุอย่างฟ้าผ่ากิ่งไม้เสียสีกันภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกัน

0: แสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงฤดูที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อ ง่ายต่อการอพยพ
1: พอได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะยิ่งแต่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
2: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV

ในมะเร็งตับเนี่ยผู้ชายเนี่ยจะพบมากกว่าผู้หญิงประมาณ 2-5 เท่านะครับนั้นส่วนหนึ่งที่สำคัญในอดีตเราบอกเออเป็นเพราะว่าผู้ชายไปดื่มเหล้าเมายาเยอะกว่าผู้หญิงหรือเปล่าก็มีความจริงไปส่วนหนึ่งก็คือว่าการดื่มสุราก็จะเสริมทำให้ผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบ BC มีความเสี่ยงอยู่แล้วเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงไปมากขึ้นนะครับแต่ตัวที่สำคัญอีกอันหนึ่งซึ่งเรามาค้นพบทีหลังก็คือว่าฮอร์โมนเพศนะครับฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยก็จะมีส่วนที่จะป้องกันหรือลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งตับขณะที่ฮอร์โมนเพศชายเนี่ยไม่ได้มีส่วนป้องกันใดๆเลยเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าเวลาที่เราตรวจกรองมะเร็งตับเนี่ยเพศชายเราเริ่มตรวจกรองตั้งแต่อายุ40แต่เพศหญิงอ่ะเราไปเริ่มตรวจกรองตอนอายุ50ก็เพราะว่าในอายุ50แล้วก็คาดว่าอยู่ในวัยที่เริ่มหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยฮอร์โมนที่จะป้องกันมะเร็งก็จะหมดไปแล้วมันก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาเท่ากับผู้ชาย

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะแล้วก็สวัสดีเด็กๆในห้องเรียนของครูปิงด้วยค่ะสวัสดีในยามเช้านะคะวันนี้เราก็มาพบกันในกิจกรรมแรกของเราก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะวันนี้มาพบกันกับคุณครูอะไรคะ
1: ค
0: ุ
1: ณคร
0: ูปิงชื่อจริงชื่ออะไรนะคะลูก
1: ค
0: ุณครูปาริชาติชัยงามหรือว่าครูปิงค่ะวันนี้นะคะเด็กๆมาพบกันตอนเช้าแล้วเดี๋ยวเรามาสวัสดีทักทายเพื่อนๆปลายทางของเรากันก่อนดีไหมคะถ้าอย่างนั้นยกมือขึ้นมาเลยค่ะสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเด็กๆมาพบกันแล้วก็สวัสดีทักทายแล้วต้องทำอะไรนะส่งยิ้มให้กันด้วยนะคะเด็กๆปลายทางอย่าลืมส่งยิ้มให้เพื่อนๆและคุณครูด้วยนะคะวันนี้ค่ะข่าวสร้างสรรค์ของเรามีเด็กๆคนไหนอยากออกมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังกันบ้างคะขอเชิญน้องมารีค่ะน้องมารีนั่งตัวตรงแล้วก็ยกมือสวยมากๆเลยเดี๋ยวคุณครูปิงให้ออกมาเล่าค่ะคนแรกเลยวันนี้น้องมารีมีเรื่องอะไรจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังคะ
2: หนูไปฮับเบิ้ลแลนด์มา
0: ฮับเบิ้ลแลนด์เหรอคะที่ไหนคะไกลไหม
2: อยู่ที่กรุงเทพ
0: อยู่ที่กรุงเทพแล้วเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นบ้างคะที่ไปเที่ยวอะคะ
2: ตอนที่หนูไปนะหนูได้ไปเล่นสไลเดอร์
0: ไปเล่นสไลเดอร์ใครเป็นคนพาหนูไปคะลูก
2: พ่อกับแม่
0: พ่อกับแม่มีไปกี่คนนะคะ
2: 2คน
0: 2คนลองนับให้คุณครูปิงดูมีพ่อ1แล้วใครอีกนะคะ
2: แม่
0: คุณแม่2แล้วใครอีกคะแล้วใครอีกเนี่ย
2: แล้วก็หนู
0: เป็นกี่คนชูขึ้นมาหนูเป็นกี่คนคะ
2: 3
0: คนเลยใช่ไหมคะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะแล้วเมื่อน้องไปเล่นนะคะฮับเบอร์แลนด์ของเพื่อนๆเนี่ยไปเจอคนมากมายเลยใช่ไหมลูกแล้วรู้สึกว่าคนเยอะเกินไปไหมคะที่ฮับเบอร์แลนด์หรือว่าคนปกติไม่เยอะเท่าไหร่
2: ไม่เยอะเท่าไหร
0: ่อ๋อไม่เบียดเสียดกันใช่ไหมคะดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้เป็นการแพร่ระบาดนะคะของเชื้อโรคต่างๆมากมายเลยเด็กๆก็ต้องระมัดระวังตัวด้วยนะคะได้ไหมคะ
2: ได
0: ้ได้ค่ะขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยเพื่อนไปที่ไหนมาคะ
3: แม
0: ่แล้วมารีใครพามารีไปคะ
3: แม่
0: คุณแม
3: ่
0: คุณพ่อใช่ไหมคะไปกับ
3: มาร
0: ีเป็น3คนใช่ไหมคะแล้ววันนี้นอกจากมารีจะมีเรื่องไปฮาร์เบอร์แลนด์มารีบอกว่าไปทำอะไรล่ะที่ฮาร์เบอร์แลนด์นะคะ
3: ไปเล่น
0: สไลเดอร์คนเยอะไหมคะ
3: ไม่เยอะ
0: ไม่เยอะเท่าไหร่ใช่ไหมคะแล้วเด็กๆคิดว่าเวลาเราไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆข้างนอกที่เด็กๆต้องเล่นร่วมกันจะระมัดระวังตนเองอย่างไรคะเพราะว่าตอนนี้เชื้อโรคระบาดเยอะแยะเลยเด็กๆต้องทำอะไรนะคะ
3: ล
0: ้
3: างม
0: ือโอ้โหปรบมือให้ตัวเองทุกคนเลยค่ะเยี่ยมมากค่ะเด็กๆต้องล้างมือให้บ่อยๆเพราะว่าเชื้อโรคนะคะก็จะหลุดออกไปจากการล้างมือนั่นเองวันนี้ค่ะยังมีใครนะที่นั่งเรียบร้อยออกมาบอกเล่าให้คุณครูฟังอีกสักหน่อยนะเอามือลงค่ะเอามือขึ้นค่ะโอ้โหเห็นน้องข้าวตังค่ะเชิญค่ะวันนี้ทำไมน้องข้าวตังสวมแมสมาล่ะคะเนี่ย
4: ไม่สบาย
0: อ๋อมีน้ำมูกเหรอลูก
4: ไม่ใช่ไออ
0: ๋อก็ไม่ได้มีน้ำมูกนะคะแต่ว่าไอก็เลยกลัวว่าจะแพร่เชื้อโรคไปให้เพื่อนใช่ไหมคะก็เลยต้องสวมใส่มาเพื่อป้องกันเพื่อนๆใช่ไหมลูก
4: ใช
0: ่โอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะ
1: แล้ววันนี้น้องข้าวตังมีอะไรมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังบ้างคะลูก
4: ตอนที่น้องมาไปเจอโรงเรียนพี่
1: ตอนเดินทางเหรอคะ
4: ใช
1: ่เดินทางมาไปเจอโรงเรียนพี่ๆแล้วเกิดอะไรขึ้นอีกไหมคะ
4: นี
1: ่แล้วเวลาน้องมาน้องมาอย่างไรคะลูก
4: มากับพี่
1: ขับรถมาส่งเหรอคะ
4: ไม่ใช่พ่อขับรถมาส่ง
1: มีใครบ้างที่นั่งมาในรถอะคะ
4: มีพี่
1: ลองนับด้วยมีพี่มีใครอีกคะ
4: มีคุณพ่อมีน้อง
1: มีข้าวตังใช่ไหมคะ
4: ใช่
1: กี่คนคะ
4: 3
1: โอ้โห3คนเหมือนกันกับเพื่อนเมื่อสักครู่เลยใช่ไหมคะ
4: ใช
1: ่โอ้โหเยี่ยมมากค่ะแล้ววันนี้พอข้าวตังเดินทางมาโรงเรียนข้าวตังรับประทานอาหารเช้าหรือเปล่าคะวันนี้ข้าวตังรับประทานอะไรตอนเช้าคะ
4: ข้าว
1: กับอะไรคะลูก
4: กับปลาก
1: ับปลาโอ้ปลามีประโยชน์มากๆเลยแล้ววันนี้เช้าข้าวตังได้ดื่มนมไหมคะได้ดื่มนมตอนเช้ามาจากบ้านไหมคะ
4: ใช
1: ่ไม่ได้ดื่มใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดื่มนมตอนช่วงหลังจากที่เราเคลื่อนไหวเสร็จแล้วนะคะดีไหมคะปรบมือให้ข้าวตังหน่อยค่ะวันนี้ข้าวตังออกมาบอกเรื่องอะไรคะเด็กๆเล่าเรื่องอะไรคะการมาโรงเรียนมาอย่างไรล่ะใครขับรถคะ
3: คุณพ่อ
1: ขับรถมากับใครบ้างคะมากับพี่รวมกันแล้วมาโรงเรียนกี่คนด้วยกันคะ
3: 3
1: คนมีคุณ
3: พ
1: ่อพี่แล้วก
3: ็
1: ข้าวตังเก่งมากเลยค่ะแล้ววันนี้ข้าวตังรับประทานอะไรมาตอนเช้าคะข้าวกับปลาใช่ไหมคะข้าวกับปลาแล้วได้ดื่มนมไหมคะยังไม่ได้ดื่มโอ้โหเยี่ยมมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเด็กๆนะคะรู้จักการฟังแล้วก็บอกได้นะคะว่าเพื่อนเนี่ยผู้เล่าออกมาเล่าเหตุการณ์ว่าอย่างไรบ้างนั่นเองค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆปลายทางนะคะไปพูดคุยสนทนานะคะกับเพื่อนๆปลายทางแล้วก็บอกเล่าให้คุณครูปลายทางได้จดบันทึกด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันต่อนะคะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆหลายคนนะคะออกมาบอกเล่าข่าวได้ดีขึ้นใช่ไหมคะคุณครูปลายทางเยี่ยมมากเลยค่ะวันนี้ในห้องเรียนของคุณครูปิงนะคะเด็กๆค่ะชื่นชอบออกมาเล่ากันทุกคนเลยตอนนี้ใกล้จะครบแล้วนะเดี๋ยวขอเชิญอีกหนึ่งคนนะคะขอเชิญน้องมาร์กี้ค่ะมาร์กี้คะวันนี้มาร์กี้ยกมือมีเรื่องราวจะออกมาเล่าใช่ไหมคะมีเรื่องอะไรคะลูก
1: เรื่องแม่ไปทำงาน
0: แม่ไปทำงานไปทำงานที่ไหนคะลูก
1: ไปทำงานที่ร้านขนมปัง
0: ร้านขนมปังอุ๊ยมาร์กี้ก็ต้องได้กินขนมปังอร่อยอร่อยละสิเนี่ยคุณแม่ทำขนมปังไหมคะที่บ้านทำเหมือนกันใช่ไหมคะแล้วหนูชอบกินขนมปังไหมคะชอบไหมคะพูดสิคะลูกชอบไหมคะ
1: ชอบค
0: ่
1: ะชอบค่ะ
0: แล้วเมื่อคุณแม่ไปทำงานเกิดอะไรขึ้นอีกไหมคะมีอะไรอีกคะ
1: มาม่าไปทำงานค่ะ
0: มาม่าไปทำงานไปอย่างไรคะลูก
1: มาม่าขี่รถมอเตอร์ไซค์ไป
0: คุณครูก็เลยเจอมาร์กี้คนแรกทุกวันเลยเพราะว่ามาม่าส่งมาร์กี้ก่อนใช่ไหมใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: เมื่อมาร์กี้มาถึงโรงเรียนแล้วมาร์กี้ทำอะไรต่อ
1: ทำอะไรต่อ
0: มาร์กี้ก่อนที่จะไปเข้าแถวเคารพธงชาติอะค่ะมาร์กี้ต้องมาทำอะไรก่อน
1: เดิน
0: มาเก็บอะไรคะเก็บอะไรคะเดินมาเก็บอะไรบ้างตอนเช้าอะค่ะเดินมาเก็บอะไรบ้างเดินมาทำอะไรเข้ามาโรงเรียนเพื่อนเพื่อนเดินมาทำอะไรคะทำอะไรบ้างคะมาร์กี
1: ้ทำ
0: เดินมา
1: เอาบัตรไปเก็บ
0: เอาบัตรไปตอนก่อนจะเก็บต้องไปทำอะไรก่อนที่มาถึงโรงเรียนอะไปสแกนใช่ไหมคะ
1: ไปสแกนบัตรแล้วก็กลับมาเก็บกระติกน้ำ
0: ที่ไหนคะ
1: ที่โรงเรียน
0: ที่ห้องของเราใช่ไหมคะลูกไปเก็บห้องอื่นได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเวลาเราจะใช้จะหาเจอไหมคะเราก็จะต้องเก็บที
1: ่ห้อง
0: ของเราใช่ไหมคะปรบมือให้มาร์กี้หน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะวันนี้นะคะเด็กๆหลายคนนะคะคิดเรื่องราวของตนเองว่าจะออกมาเล่าเรื่องราวอะไรให้เพื่อนๆฟังได้ดีขึ้นนะคะแล้ววันนี้ค่ะคุณครูสังเกตเห็นเด็กๆหลายคนได้ออกมาฝึกการใช้ภาษาของตนเองมากขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นการพูดกับใครก็แล้วแต่เด็กๆอย่าลืมพูดลงท้ายด้วยครับลงท้ายด้วยค่ะจะเป็นเด็กที่น่ารักมากเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะเด็กๆทำได้ดีแบบนี้คุณครูก็ขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยเดี๋ยวเรานะคะจะไปพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

ลูกสาวแม่ขยับนิดนึงลูกสาวแม่ขยับนิดนึงได้พื้นที่เรายืนก่อนนะคะนับตังค์ให้เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวอยู่กับที่ก่อนเอ่ยขยับถอยหลังไปทางนู้นหน่อยค่ะอีกนิดนึงไม่มาชิดเพื่อนนะคะเพราะว่าเพื่อนได้ที่แล้วน็อตได้ไหมคะได้พื้นที่หรือยังคะน็อตก็ขยับถอยหลังไปนิดนึงได้ไหมคะลูกเมื่อกี้ข้างหลังค่ะด้านหลังได้หรือยังคะได้แล้วนะคะนับตังไว้อยู่ตรงนี้ก็ได้โอเคพร้อมแล้วใช่ไหมคะเพื่อนๆปลายทางบอกว่าพร้อมกันนานแล้วค่ะรอเพื่อนๆห้องเรียนต้นทางอยู่ถ้าพร้อมแล้วไปทำกิจกรรมกันต่อค่ะเคลื่อนไหวอยู่กับพี่นะคะ

0: น้องสินทำท่าอะไรอยู่คะแปรงฟันแล้วน้องอันตาล่ะคะทำท่าอะไรอยู่คะนอนหลับเหรอคะโอ้มีคนแปรงฟันด้วยมีคนนอนหลับด้วยอุ๊ยน้องดินล่ะคะทำท่าอะไรอยู่คะ
1: ว
0: ่
1: ายน
0: ้
1: ำ
0: ว่ายน้ำแล้วคนที่นอนอยู่ตรงนี้ล่ะคะทำท่าอะไรอยู่คะ
1: ง
0: ูอีกแล้วต้องเปลี่ยนแล้วนะงูบ่อยแล้วใช่ไหมคะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันเปลี่ยนท่าด้วยนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆค่ะเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ไปทั่วๆบริเวณห้องเรียนต่อค่ะน้องโอโซนทำท่าอะไรอยู่ลูก
1: ไก
0: ่ไก่กำลังจะจิกเหรอคะโอ้โหเด็กๆปลายทางหลายคนนะคะเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นมากๆเลยค่ะวันนี้คุณครูปิ๊งนะคะมีอุปกรณ์มาแจกเด็กๆด้วยค่ะให้คุณครูปลายทางนะคะแจกอุปกรณ์กับเด็กๆค่ะวันนี้คุณครูปิ๊งเลือกใช้นะคะเป็นบล็อกนะคะพลาสติกหลากหลายสีแบบนี้ค่ะเพื่อจะให้เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์บล็อกค่ะใครยืนนิ่งๆอยู่กับที่คุณครูปิ๊งจะเดินไปให้นะคะหยิบค่ะเดี๋ยวเอามาเคลื่อนไหวค่ะเราจะใช้บล็อกในการเคลื่อนไหวดูซิว่าเด็กๆจะนำบล็อกวางตรงไหนได้บ้างห้ามวางที่พื้นห้ามหล่นพื้นนะการเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์เราจะไม่ทำอุปกรณ์ล่วงหล่นลงพื้นนะคะถ้าเราได้อุปกรณ์ครบกันแล้วหรือยังคะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันต่อค่ะเคลื่อนไหวต่อค่ะเคลื่อนไหวกันต่อค่อยๆนะอย่าห้ามทำอุปกรณ์หล่นพื้นนะเปลี่ยนที่วางอุปกรณ์ห้ามซ้ำที่เดิมค่ะเปลี่ยนที่วางอุปกรณ์คุณครูปิ๊งเล่นด้วยดีกว่าคุณครูปิ๊งเล่นด้วยไงพร้อมหรือยังคะห้ามตกนะห้ามตกนะได้ค่ะเปลี่ยนตัวไว้ตรงไหนก็ได้ที่จะไม่ตกหยุดแล้วใครตกใครตกเดี๋ยวตาต่อไปเราจะจับคนออกแล้วดีกว่าใครทำหล่นน่ะเปลี่ยนที่วางอุปกรณ์ค่ะสีแดงอุ๊ยมีสี

ไรไม่เหมือนเพื่อนมาด้วยนั่นน่ะสีอะไรมีอันเดียวน่ะสีฟ้าโอ้ประมือให้ตัวเองหน่อยค่ะวันนี้เด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายสนุกไหมคะสนุกเพราะว่าเด็กๆได้เคลื่อนไหวประกอบอะไรลูกประกอบบล็อกพลาสติกใช่ไหมครับหรือว่าพลาสติกสร้างสรรค์นั่นเองค่ะเด็กๆทำได้ดีมากๆเลยคุณครูก็ขอชื่นชมเด็กๆปลายทางละคะเคลื่อนไหวได้แบบนี้หรือเปล่าคะเดี๋ยวให้เรานะคะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันก่อนค่ะเด็กๆพร้อมแล้วนะคะนั่งยืดและเหยียดตามบริบทของท่านเลยค่ะเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมกันเลย

เด็กๆค่อยๆลืมตาขึ้นค่ะเด็กๆหลายคนนะคะรู้จักนั่งสมาธิแล้วก็สงบจิตใจได้ดีขึ้นมากๆเลยคุณครูขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยนะคะน่ารักมากเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆปลายทางล่ะคะการนั่งสมาธิสงบจิตใจนะคะทำให้เด็กๆนะคะรู้จักการนั่งสมาธิมากขึ้นแล้วก็เวลาทำกิจกรรมต่างๆนะคะเด็กๆก็จะรู้จักสงบจิตใจแล้วก็คิดออกเลยใช่ไหมคะเวลาเราทำอะไรก็จะทำได้นั่นเองเด็กๆคะวันนี้กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะเด็กๆหลายคนฟังเสียงสัญญาณนะคะได้ดีขึ้นค่ะมีการฟังและปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับสัญญาณจังหวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นสัญญาณจังหวะช้าสัญญาณจังหวะเร็วหรือสัญญาณหยุดค่ะวันนี้คุณครูนะคะให้เด็กๆได้เคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ค่ะเด็กๆก็สังเกตสีของอุปกรณ์และคิดท่าทางในการวางอุปกรณ์ไว้ในส่วนต่างๆของร่างกายค่ะโดยไม่ทำล่วงหล่นลงพื้นนะคะอาจจะมีบ้างเล็กน้อยค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเด็กๆยังรวมกลุ่มกันหรือว่าจับคู่กันนะคะตามที่คุณครูได้บอกคำสั่งด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์กันแล้วค่ะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำเรียบร้อยแล้วสบายท้องกันหรือยังคะเยี่ยมมากค่ะแล้ววันนี้นะคะเรายังเรียนรู้ในหน่วยอะไรคะลูก
1: หน่วยต
0: ั
1: วเรา
0: โอ้เก่งมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะเรายังเรียนรู้ในหน่วย
2: ตัวเรา
0: ค่ะวันนี้เราจะได้เรียนเรื่องการใช้อวัยวะให้ถูกหน้าที่และการป้องกันระวังตนให้

0: ผลจากอันตรายจะเกิดอันตรายอะไรบ้างล่ะเด็กๆอยากทราบไหมคะอยากทราบใช่ไหมลูกแต่ก่อนอื่นค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งมีคำคล้องจองมาฝากเด็กๆกันด้วยเด็กๆอยากฟังไหมคะถ้าอยากฟังปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือสองครั้งปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้ง1 2 3 4 5ตบ5ครั้ง1 2 3 4 5น่ารักมากค่ะวันนี้คำคล้องจองของครูปิงชื่อว่าคำคล้องจอง
1: ร
0: ่
1: างกายของฉ
0: ัน ผู้
1: แต
0: ่
1: ง
0: ธารารัต
1: น
0: ์โพประสา
1: ท
0: เด็กๆอ่านพร้อมคุณครูปิ๊งเลยดวงต
1: าม
0: ี
1: ไว
0: ้
1: มอง
0: หู
1: ท
0: ั
1: ้งสอง
0: ใช้ฟังเสีย
1: ง
0: ปากพู
1: ด
0: หลายสำเนียง
1: จม
0: ู
1: ก
0: ดมกลิ่
1: น
0: มากมายเก่งมากค่ะคำคล้องจองนะคะชื่อว่าอะไรนะลูกร่างกายของฉันเก่งมากค่ะเดี๋ยวเด็กๆมาท่องคำคล้องจองอีกหนึ่งรอบค่ะ
1: ดวงตาม
0: ี
1: ไว
0: ้
1: มอง
0: หู
1: ท
0: ั
1: ้งส
0: อง ใช้ฟังเสีย
1: ง
0: ปากพู
1: ด
0: หลายสำเนีย
1: ง
0: จมู
1: ก
0: ดมกลิ่
1: น
0: มากมายในคำคล้องจองเด็กๆคิดว่าเกี่ยวกับอะไรคะลูก
2: เก
0: ี่
2: ยวก
0: ับ
2: ตา
0: เกี่ยวกับอะไรบ้างเดี๋ยวคุณครูปิ๊งขอคนที่นั่งตัวตรงแล้วยกมือค่ะเชิญน้องซินค่ะเชิญน้องซินน้องซินคะน้องซินคิดว่าคำคล้องจองที่คุณครูนำมาบอกถึงอะไรบ้างคะ
2: หู
0: มีอะไรอีกคะมีอะไรอีกดวง
2: ตาฮะดวงตา
0: พูดดังๆลูก
2: ดวงตา
0: ดวงตามีหูมีดวงตามีอะไรอีกคะ
2: จมูก
0: มีไหมคะเด็กๆมีอะไรอีกอย่างนึงเอาไว้พูดอ่ะ
2: ปาก
0: ปากนั่นเองปรบมือให้หน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะแล้วในคำของจองนอกจากบอกว่ามีตาเอาไว้มองมีหูไว้ใช้ฟังเสียงปากพูดหลายสำเนียงจมูกใช้ดมกลิ่นมากมายเด็กๆคิดว่าหน้าที่นี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมคะอวัยวะของเราก็มีหน้าที่ดวงตามีไว้ทำอะไรนะคะดูหรือมองใช่ไหมคะแล้วหูล่ะคะแต่เขาบอกว่าหูมีเท่าไหร่ด้วยหูทั้งมีหูเท่าไหร่คะนี่หูทั้งสองแสดงว่ามีหูเท่าไหร่คะสองเหมือนกันใช่ไหมคะมีสองข้างเพื่อจะได้ฟังเสียงได้ชัดเจนนั่นเองแล้วปากล่ะคะเอาไว้ทำอะไรคะปากเอาไว้พูดแล้วก็ไว้รับประทานอาหารค่ะจมูกล่ะคะไว้ดมกลิ่นต่างๆมีทั้งกลิ่นมีกลิ่นอะไรบ้างเชิญค่ะอันตาเชิญค่ะกลิ่นมีกลิ่นอะไรบ้างอันตา
2: ค่ะกลิ่นหอมกับเหม็น
0: กลิ่นหอมกับกลิ่นเหม็นถูกต้องไหมคะปรบมือให้อันตาหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะและนี่ก็คือหน้าที่ของอวัยวะบนร่างกายของเราใช่ไหมลูกวันนี้คุณครูปิงก็เลยมีเรื่องนี้ค่ะการป้องกันอันตรายหน้าที่ ของอวัยวะเรารู้แล้วนะคะวันนี้คุณครูปิ๊งเลยนำ

0: การป้องกันอันตรายมาให้เด็กๆ ดูว่าเอออวัยวะของเด็กๆแต่ละอย่างเนี่ยมีวิธีการป้องกันอย่างไรอย่างแรกค่ะเขาเป็นอะไรคะ
1: ตาเจ็บ
0: เป็นอะไรลูก
1: ตา
0: เจ็บเลยเด็กๆ เห็นภาพไหมคะตาอักเสบเจ็บแล้วก็บวมแดงนะคะรู้ไหมสาเหตุเกิดมาจากอะไร
1: โทรศ
0: ั
1: พท
0: ์อ๋ออาจจะดูโทรศัพท์เหรอคะทำไมถึงเกิดขึ้นได้อีกคะเด็กๆหลายคนบอกว่าดูมากเกินไปใช่ไหมคะเขาบอกว่าเวลาเราเจ็บตาเนี่ยเกิดขึ้นได้จากการมองแสงจ้าเราจึงต้องไม่มองแสงจ้านี่เขาขีดค่าไว้ปึ๊บอย่านะเดี๋ยวตาจะเจ็บแบบนี้ต้องไม่มองใช่ไหมคะพูดสิคะ
1: ไม่มอง
0: แสงจ้า
1: แสงจ
0: ้ามาจากไหนบ้าง
1: าม
0: าจากโทรศัพท์มาจากดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะมองจ้าเกินไปตาก็จะเจ็บใช่ไหมคะแล้วของก็บอกว่าไม่อ่านหนังสือในที่มืดทำไมเราถึงอ่านในที่มืดไม่ได้ล่ะ
1: เพราะว่า
0: จะมองไม่เห็นใช่ตาก็จะเสียเพราะว่าในที่มืดมืดนะคะเราจะต้องใช้สายตาเพ่งนานๆเพ่งไปเพ่งตาก็จะเริ่มเจ็บเพราะว่าตาก็เหนื่อยล้านั่นเองใช้แสงมืดมากเกินใช่ไหมคะแล้วเขาก็บอกอีกว่าไม่ขยี้ตาเด็กๆเคยขยี้ตาไหมวิธีการขยี้ตาทำยังไงถูแรงๆอย่างเงี้ยโอ๊ยได้ไหมคะ
1: ไม่ได
0: ้อะไรจะเข้าไปในตาของเราเชื้อโรคจาก
1: มือ
0: ของเราอาจจะเข้าไปในดวงตาได้ถ้าเด็กๆเจ็บตาเด็กๆทำยังไงคันตาอาจจะใช้การล้างมือช่วยด้วยแล้วก็เอาเช็ดต้องใช้ผ้าเช็ดใช่ไหมคะไม่นำการขยี้โดยนิ้วมือของเราใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเก่งมากค่ะนอกจากดวงตาที่จะต้องป้องกันแล้วดูสิว่าอะไรอีกที่เราจะต้องป้องกันอะไรคะลูกใบหูตรงนี้นะคะแล้วเขาทำอะไรคะใช้ไม้คัตเติลบัดนะคะหรือสำลีพันก้านนะคะกำลังปั่นหูเข้าไปแต่ว่าเครื่องหมายนี้แสดงว่าอะไรคะเครื่องหมายแบบนี้เครื่องหมายแบบนี้แปลว่าไม่ควรทำเขาบอกว่าไม่ควรทำแบบนี
1: ้
0: ก็คือไม่นำของเข้าหูไม่ว่าจะเป็นไม้สำลีพันก้านหรือคัตเติลบัดนะคะไม่ควรเอาเข้าหูค่ะเอาเข้าเองได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: เพราะว่าถ้าลึกจนเกินไปหูก็จะเจ็บเลือดก็จะไหลเหมือนกันใช่ค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะเด็กๆต้องระมัดระวังเลยไม่อยู่ในที่เสียงดังวิเสียงดังที่ไหนบ้างที่มีซี่เสียงดังอะ
2: คนเยอะ
1: ลำโพง
0: ที่ลูกที่มีลำโพงเปิดเพลงหรือเปิดสิ่งต่างๆแล้วเสียงดังจนเกินไปเหมือนที่เขามีงานกันใช่ไหมคะแล้วเขาใช้ลำโพงตัวขนาดเป็นยังไง
1: ใหญ
0: ่ใหญ่เด็กๆมายืนอยู่ตู้หน้าตู้ลำโพงเลยได้ไหมเพราะอะไรอะคะ
1: เข้า
0: เสียงที่เข้าไปมันดังจนเกินไปเด็กๆอาจจะเคยรู้สึกว่ามันดังตึงตึงตึงแล้วเด็กๆก็สั่นเลยตัวสั่นเลยเพราะว่ามันดังเป็นยังไง
1: ดัง
0: มากดังมากใช่ค่ะฉะนั้นเด็กๆไปอยู่ได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้จะเป็นอันตรายต่ออะไรของเรา
1: ต่
0: อหูของเราต่อมานอกจากมีตามีหูแล้วยังมีอีกค่ะ
1: โอ้โ
0: หอะไรอะ
1: อัน
0: นี้คืออะไรคะจมูกเขากำลังทำอะไรคะเขากำลังทำอะไรเนี่ยดินสอกำลังทำอะไรอยู่เอาเข้าที่ไหนคะเอาเข้าที่จมูกเขาอาจจะคันจมูกสงสัยน่าจะคันแหละแล้วเขาก็เอาจมูกเอาดินสอไปแคะแคะที่จมูก

0: ได้ไหมคะ
1: ไม่ได
0: ้หรือว่าหรือว่าบางคนก็บอกว่าอุ๊ยหนูเห็นลูกปัดมันกลมๆเล็กๆสวยดีเลยเอาใส่เข้าไปในรูจมูกได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: ทำไมอะคะมันอาจจะไม่ใช่แค่ทิ่มอย่างเดียวนะคะลูกแทงๆอย่างนี้อาจจะออกมาได้ถ้าแทงเข้าไปเนี่ยอาจจะแค่บาดเจ็บข้างในแต่ถ้าเป็นลูกปัดเล็กๆอะเด็กๆใส่เข้าไปเอาออกไหมคะ
1: ไม่ได้
0: เอาออกไหมคะ
1: ไม่ออก
0: แล้วจมูกมีไว้ทำอะไรคะ
1: ดม
0: ดมอย่างเดียวหรือเปล่าเด็กๆลองสูดลมหายใจสิคะจมูกมีไว้ทำอะไรอีกนอกจากดมแล้วยังต้องหายใจลองเด็กลองเอามือปิดจมูกสิเป็นยังไงหายใจไม่ออกใช่ไหมคะฉะนั้นถ้าเราเอาอะไรเข้าไปใส่ในรูจมูกสองข้างเลยหายใจออกไหม
1: ไม
0: ่ออกค่ะฉะนั้นอันตรายมากๆเลยเราจึงไม่ควรไม่นี่วงแล้วก็ขีดแสดงว่าไม่ควรทำไม่นำสิ่งของเข้าจมูกพูดสิคะไม่ใช่แค่ดินสอหรือลูกปัดที่คุณครูปิงยกตัวอย่างอะไรก็แล้วแต่ไม่ควรนำเข้าจมูกแล้วเวลาเด็กๆนะคะสั่งน้ำมูกบีบอย่างนี้บีบอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่เปล่าบางทีสั่งแรงๆเพราะว่าอุ๊ยมันเหมือนติดอยู่ในจมูกเลยเอาผ้าหรือกระดาษเนี่ยมาบีบจมูกไว้แรงๆแล้วก็สั่งเฮ้อได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้นะจริงๆแล้วมันเป็นวิธีการที่ผิดนะคะการสั่งจมูกแรงๆก็เป็นอันตรายต่อจมูกเช่นเดียวกันใช่ค่ะแต่ว่าถ้าสั่งเองนะคะสั่งโดยสั่งแรงๆก็เป็นอันตรายต่อจมูกและจมูกก็เชื่อมโยงไปถึงหูด้วยเช่นเดียวกันมันเป็นโพรงต่อกันทำได้ไหมคะวันนี้คุณครูปิงค่ะเลยมีกิจกรรมมาให้เด็กๆคนไหนที่นั่งเรียบร้อยจะให้ออกมาเป็นอาสาสมัครติดบอร์ดของคุณครูปิงค่ะและบอร์ดของเรานะคะมีชื่อว่าการป้องกัน
1: อ
0: ัน
1: ตราย
0: การป้องกันอันตรายนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูปิงจะมีบัตรภาพต่างๆนะคะมาให้เด็กๆติดค่ะช่องแรกนะคะจะเป็นอวัยวะพูดสิคะอวัยวะช่องเป็นหน้าที
1: ่
0: และช่องที่3สีแดงๆค่ะเป็นอันตราย
1: และการป
0: ้
1: องก
0: ัน ก็คือสิ่งที่ควรทำไหม
1: ไม่
0: ควรทำนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูภาพกันค่ะภาพช่องแรกเป็นภาพอวัยวะคุณครูปิงก็จะมีภาพให้นะคะให้คุณครูปลายทางนะคะทำบัตรภาพนะคะอวัยวะหน้าที่แล้วก็อันตรายหรือการป้องกันค่ะให้เด็กๆนะคะอาสาสมัครออกมาติดภาพลงบนบอร์ดนั่นเองค่ะ เดี๋ยวเรานะคะจะให้เด็กๆปลายทางนะคะไปทำกิจกรรมพร้อมกันกับเด็กๆในห้องเรียนของเราเลยค่ะ

ตอนนี้ค่ะเด็กๆติดภาพครบหรือยังคะครบแล้วใช่ไหมคะเพื่อนๆปลายทางนะคะอาจจะมีภาพนะคะอันตรายแล้วก็การป้องกันอันตรายมากกว่าของคุณครูปิงก็ได้นะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถจัดหาภาพนะคะตามอวัยวะแล้วก็หน้าที่ของอวัยวะนั้นๆเลยค่ะวันนี้เด็กๆทำได้ดีมากๆเลยคุณครูปิงก็ขอชื่นชมค่ะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับอันตรายของอวัยวะต่างๆแล้วหรือยังคะเยี่ยมมากค่ะเด็กๆนะคะต้องรู้จักระมัดระวังตนเองให้ปลอดภัยด้วยจากอันตรายต่างๆที่จะเกิดจากอุบัติเหตุหรือสิ่งที่เด็กๆนะคะอาจจะตั้งใจทำแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะก็จะเกิดอันตรายต่ออวัยวะของเด็กๆนั่นเองเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆค่ะไปพักกันสักครู่ค่ะแล้วกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปนะคะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แล้วก็เล่นตามมุมแล้วค่ะเด็กๆเด็กๆคนไหนอยากทำกิจกรรมกันบ้างนะหลายคนนะคะอยากทำกิจกรรมนี้ค่ะเพราะว่าเมื่อเด็กๆตามข้อตกลงแล้วเด็กๆก็จะได้เข้าเล่นตามมุมใช่ไหมคะเยี่ยมมากเลยค่ะสำหรับกิจกรรมวันนี้ค่ะคุณครูปิงนะคะก็มีให้เด็กๆได้เลือกทำกันถึง3กิจกรรมเช่นเคยค่ะกิจกรรมที่1เป็นกิจกรรมอะไรคะเด็กๆปั้นดินน้ำมันค่ะวัสดุอุปกรณ์เราก็จะมีดินน้ำมันค่ะและแผ่นรองปั้นค่ะกิจกรรมที่2ค่ะวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะเด็กๆก็จะใช้กระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้วก็ใช้สีอะไรคะสีเทียนค่ะและวันนี้ค่ะกิจกรรมที่3ของเราค่ะก็จะเป็นกิจกรรมวาดภาพด้วยสีน้ำค่ะหรือสีโปสเตอร์นะคะเด็กๆจะใช้อุปกรณ์ดังนี้ค่ะกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะสีน้ำหรือสีโปสเตอร์ค่ะและผ้าชุบหมาดสำหรับเช็ดมือค่ะวันนี้เด็กๆนะคะก็อย่าลืมนะคะว่าเราใช้สีน้ำหรือสีโปสเตอร์ทุกครั้งเด็กๆใช้กับอันนี้เรียกอะไรคะลูก
1: ผู
0: ้การเวลาใช้ผู้การเด็กๆใช้แล้วยกขึ้นมาเลยได้มั้ยคะต้องปาดผู้การบนขอบบนขอบแบบนี้ก่อนปาดแล้วก็ฟึบถึงจะยกขึ้นมาวาดภาพตามจินตนาการของเด็กๆได้คุณครูปิงต้องวาดให้ดูไหมต้องไหมเด็กๆอยากวาดแบบไหนก็ได้เช่นวาดวงกลมก็ได้แต่เด็กๆต้องคิดก่อนว่าเด็กๆจะวาดเป็นภาพอะไรเด็กๆคิดเอาเองเลยว่าจะวาดเป็นอะไรเด็กๆอยากเปลี่ยนสีเด็กๆใช้อันเดิมไปจุ่มสีใหม่ได้มั้ยคะไม่ได้นะเด็กๆอยากเปลี่ยนสีเด็กๆก็ต้องใช้ผู้กันที่จุ่มอยู่ในสีนั้นเท่านั้น

เด็กๆนะคะสามารถสร้างสรรค์ผลงานนะคะจากการใช้สีน้ำหรือสีโปสเตอร์นะคะตามจินตนาการของเด็กๆเลยวาดให้ทั่วได้นะคะระบายสีตามจินตนาการจะเป็นภาพอะไรเด็กๆก็นำภาพไปตากให้แห้งเสียก่อนแล้วนำมาบอกเล่าให้ใครฟังให้คุณครูฟังนั่นเองว่าเด็กๆวาดภาพเป็นภาพอะไรทำได้ไหมคะทำได้นะคะเสร็จแล้วเป็นภาพเด็กคนนี้กำลังไปที่ชายทะเลนั่นเองพระอาทิตย์ร้อนมากเลยจะไปเล่นน้ำสักหน่อยสวยไหมคะเด็กๆต้องวาดตามคุณครูปิ๊งไหมไม่ต้องเพราะว่าเด็กๆ

ช้ความคิดจินตนาการของเด็กๆ เองค่ะเมื่อเด็กๆนะคะสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้วเด็กๆนำไปตากให้แห้งเสร็จก่อนถึงจะนำมาบอกเล่าให้คุณครูปลายทางจดบันทึกนะคะวันนี้คุณครูปิ๊งค่ะก็จะให้เด็กๆ เล่นตามมุมตามข้อตกลงค่ะข้อตกลงของเรามีข้อที่1เด็กๆนะคะต้องสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อย2กิจกรรมใน3กิจกรรมค่ะข้อที่2นะคะเมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้วเด็กๆจะได้เลือกเล่นตามมุมที่คุณครูเปิดให้เล่นค่ะวันนี้คุณครูปิ๊งขอเปิดมุมวิทยาศาสตร์ค่ะมุมบทบาทสมมุติค่ะและมุมหนังสือค่ะเด็กๆนะคะสามารถเข้าเล่นมุมได้ร่วมกันกับเพื่อนๆค่ะและอย่าลืมเมื่อได้ยินเสียงคุณครูปิ๊งร้องเพลงเก็บของเมื่อไรแสดงว่าหมดเวลาค่ะเด็กๆก็ต้องช่วยกันนะคะเก็บของข้อดีเดิมให้ถูกต้องแล้วก็กลับมานั่งรอคุณครูเลยค่ะพร้อมจะทำกิจกรรมกันหรือยังคะพร้อมแล้วถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาตั้งแถวแล้วไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

เด็กๆพร้อมแล้วหรือยังคะกิจกรรมแรกอะไรคะลูกกับหลังหันไปหยิบดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นเลยกิจกรรมแถวที่สองล่ะคะเชิญไปปั๊มสัญลักษณ์ได้เลยค่ะและแถวที่สามทำอะไรคะลูกวาดภาพสีน้ำใช่ไหมคะเชิญปั๊มสัญลักษณ์นะคะต่อแถวเลยทำกิจกรรมได้เลยค่ะ